0: พราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคุณผู้ชมครับหัวเข่าของเราเนี่ยถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมันทำหน้าที่ที่ทำให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็เดินได้อย่างสะดวกสบายเราจะนึกถึงมันก็เมื่อเกิดอาการปวดเข่าครับแต่การปวดเข่าที่ว่าเนี่ยมันจะมีสาเหตุจากอะไรและปวดเข่ามันเท่ากับเข่าเสื่อมหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอไผ่อาจารย์นายแพทย์นิติศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ไผ่นะครับ
1: ได้ครับอาจารย์เต้ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับในวันนี้เราจะมาเจาะกันเรื่องของเข่าเสื่อมกันก่อน
1: ครับอาจารย
0: ์ผมคงจะถึงวัยที่จะต้องคิดแล้วว่าอาการปวดเข่าหรือว่าเจ็บเข่าของผมเนี่ยมันเสื่อมหรือเปล่าอันดับแรกทำความรู้จักกับเข่าเสื่อมหน่อยครับว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันคืออะไร
1: ถ้าพูดถึงเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมเลยเนี่ยจริงๆเราคุยกันเรื่องของตัวกระดูกอ่อนที่มันอยู่ในผิวข
0: ้อ
1: ครับตัวนี้มันพังไปแล้วมันค่อยๆสึกลงมาเรื่อยๆอันนี้เราเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเราเนี่ยจริงๆประกอบไปด้วยตัวผิวข้อจาก3ฝั่งคือมีตั้งแต่ฝั่งกระดูกหน้าแข้งขึ้นมาเจอกับกระดูกต้นขาด้านบนด้านหน้ามีลูกสะบ้าอีก1ลูก
0: ครับ
1: มี3ฝั่งมาเจอกันประกอบกันเป็นผิวข้อเข่าทีเนี้ยตอนที่มันมาเจอกันเนี่ยมันหันเอาด้านกระดูกอ่อนเข้าหากัน
0: โอ้
1: ครับความสําคัญคือถ้ากระดูกอ่อนตรงที่มันหันเจอกันเนี่ยมีการสึกการพังไปเมื่อไหร่อันเนี้ยถึงเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมครับอาจารย
0: ์อ๋อก็คือถ้ากระดูกอ่อนที่มันคลุมผิวกระดูกอยู่มันสึกมันบางมันกร่อนไป
1: ครับ
0: ท
1: ี
0: นี้กระดูกมันเริ่มมาฝนกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ครับใช่ก็กลายเป็นตัวเนื้อกระดูกแข็งมาถูกัน
0: อ
1: ันนี้ก็จะเจ็บจะมีปัญหาของข้อเข่าเสื่อมครับ
0: ครับทีนี้ผมเริ่มสงสัยว่าอาการที่รู้สึกเจ็บหรือปวดที่หัวเข่าของผมเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือว่าเป็นปวดหรือว่าเจ็บเนื่องจากการบาดเจ็บอย่างอื่นมันมีวิธีที่จะเช็คไหมครับว่าอาการแบบเนี้ยมันคืออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมละ
1: โรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆถ้ามีอาการจริงๆโดยมากจะเริ่มต้นจากมีความเจ็บขึ้นมาในหัวเข่าซึ่งมักเกิดขึ้นเวลาใช้งานเข่ามากๆเข่าเราใช้งานมากคือเกิดการงอขึ้นเยอะๆกิจกรรมที่สังเกตง่ายๆเลยคือขึ้นลงบันไดฮะอาจารย
0: ์
1: ถ้าขึ้นลงบันไดแล้วเริ่มเจ็บเนี่ยอันนี้คือใช้งานเข่าเยอะแล้วเจ็บที่จะเจอได้บ่อยอีกปัญหาคือเช้าเช้ามีความตึงมีความเจ็บในการเริ่มลงมาเดินเริ่มลงมาเหยียดมันจะติดตึงแต่ว่าจะต้องเป็นไม่นานเกินครึ่งชั่วโมงถ้านานเกินครึ่งค่อนชั่วโมงเนี่ยจะกลายเป็นภาวะอื่นไปแล้วพวกเข่าอักเสบแบบพวกรูมาตอยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ผมแอบกังวลว่านอกจากจะมีอาการเจ็บแล้วเนี่ยอาการที่ดีเสียงกรอบแกรบในหัวเข่าเนี่ย มันเป็นสัญญาณเตือนของโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยหรือเปล่า
1: อันนี้สำคัญนะครับคือคนเข้าใจผิดเลยส่วนมากว่าถ้ามีเสียงในเข่าเนี่ยอันนี้เข่าเสื่อมแน่ๆส่วนมากคนจะมักจะเข้าใจแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงลั่นตามข้อเหมือนข้อนิ้วข้อมืออย่างเงี้ยครับพวกแบบนี้เป็นความปกติที่เกิดขึ้นได้เหยียดแล้วมันดังกรึบขึ้นมางอแล้วมันมีเสียงครึบลงไปเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากเป็นเสียงจากตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นลักษณะการครูดกันของตัวผิวข้อที่มันไม่เรียบละไม่ใช่แค่เสียงลั่นครับอาจารย์เต
0: ้
1: ทางที่ดีถ้าสังเกตตัวเองว่ามีปัญหา
0: ครับ
1: ยังไงควรพบแพทย์เพื่ออย่างน้อยได้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดจากอะไรกันแน
0: ่
1: ถ้ารู้สาเหตุรักษาให้ตรงเหตุโรคหายหรือต่อให้ไม่หายก็ทำให้อาการบรรเทาทุเลาลงได
0: ้อะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้บ้าง
1: ตามชื่อเข่าเสื่อมเนี่ยเสื่อมคือแบ่งเป็น2 อย่างหลักๆก่อน
0: คร
1: ับ หนึ่งเลยตามสังขาร
0: ตามสังขาร
1: ตามสังขารคืออายุที่มากขึ้นน้ำหนักตัวที่มากอันนี้มันก็แปรผันตรงกันเลยยิ่งน้ำหนักมากมันก็ไปกดที่ฐานก็คือเข่านั่นของเรานั่นแหละก็เจ็บนะฮะมีโอกาสเสื่อมการใช้งานเยอะในอาชีพงอเข่าเยอะเข่าที่งอเกิน90องศาจะมีน้ำหนักที่มันกระทำต่อเข่าได้มากขึ้น
0: การที่งอเข่ามากกว่า90องศามันหมายถึงเช่นนั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็ประมาณ90องศาใช่ไหมฮะ
1: อย่างนี้ปลอดภัย
0: แต่ถ้านั่งยอง หรือว่านั่งพับเพียบอย่างนั้นก็คงจะเกิน90องศาหรือนั่งขัดสมาธิ
1: ซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นลักษณะวิถีชีวิตที่นั่งงอเข่าเยอะขัดสมาธิที่อาจารย์เต้พูดนั่งยองๆนั่งกับพื้นเก้าอี้ซักผ้าเตี้ย
0: ๆ
1: ขึ้นลงบันไดในยิ่งบันไดชันๆเราจะต้องงอเข่าเยอะเพื่อก้าวขึ้นไปให้ได้ปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเสื่อมจากมีเหตุทำให้มันพังอันนี้ก็ได้แก่อาจจะเคยมีติดเชื้อในข้อเข่ามาก่อนกระดูกอ่อนโดนเชื้อโรคทำลายเกลี้ยงเลยเสื่อมเร็วเลยทีนี
0: ้
1: ครับหรือจะเป็นพวกนักกีฬาหรือคนที่เคยมีอุบัติเหตุมีเส้นเอ็นเคยขาดหรือว่ามีปัญหาหมอนรองข้อเข่าฉีกโดยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีทิ้งเอาไว้ลักษณะแบบนี้น้ำหนักมันลงผิดเพี้ยนไปหมดแนวกระดูกผิวข้อพังเร็วกว่าปกติหรือว่ามีกระดูกเคยหักเคยแตกในข้อเข่าแตกมาก่อนเป็นลักษณะเข่าเสื่อมอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้นะครับอาจารย์คือเป็นข้อเข่าอักเสบลักษณะพวกรูมาตอยหรือว่าเกาต์แท้เกาต์เทียมเล่นงานบ่อยๆผิวกระดูกอ่อนมันสึกเหมือนกันครับ
0: ดูเหมือนว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะผูกติดอยู่กับคนที่อายุเยอะ
1: ครับ
0: อย่างนี้คนที่เป็นวัยรุ่นอายุน้อยๆหน่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้ไหมครับ
1: ต้องบอกว่าแทบไม่มีเลยครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ตามที่เรียนแจ้งไว้เมื่อกี้จากด้วยเหตุเนี่ยถ้าเสื่อมมันมาจากอายุหรือมาอะไรที่นำขึ้นมาอยู่ละยกเว้นถ้าอายุน้อยจริงๆเนี่ยมีเหตุทำให้มันพังแล้วไม่ได้แก้ไขอันนี้มีโอกาสเสื่อมแน่ๆครับอาจารย
0: ์แล้วถ้าคนที่เป็นนักกีฬ
1: า
0: เป็นลักษณะของการออกกำลังที่ต้องลงน้ำหนักที่เข่าเยอะๆมีแรงกระแทกที่เข่าเยอะ
1: ๆครับ
0: มันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เข่าเสื่อมได้เร็วขึ้นไหม
1: ยังไม่มีการศึกษาออกมายืนยันว่าเกี่ยวทำให้เข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับถ้าไม่มีการบาดเจ็บแบบถึงขั้นเล่นไม่ได้เข่าบวมวันนั้นต้องหยุดอย่างเงี้ยครับอันนี้คือบาดเจ็บในเข่าละจริงๆถ้าออกถูกวิธีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีซะด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยถ้ามันมีกำลังที่ดีเนี่ยมันเป็นตัวประคองข้อเข่าเราเลยให้เข่าเราเนี่ยใช้งานได้พวกนี้มันจะไปอ้างอิงถึงกับทำไมผู้หญิงถึงเป็นมากกว่าผู้ชายด้วย
0: ยังไงครับเนี่ย
1: เพราะว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยเจอข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าผู้ชายครับจันเต้คือผู้หญิงเนี่ยกล้ามเนื้อจะความแข็งแรงไม่เท่าผู้ชายแล้วสรีระของขาเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายดังนั้นคือผู้หญิงเนี่ยมักเจอปัญหากล้ามเนื้อที่ไม่ดีแล้วทำให้ข้อเข่าเนี่ยไม่มีแรงพยุงได้ดีก็อาจจะมีโอกาสเกิดเข่าเสื่อมได้มากกว่าน
0: ั่นก็แปลว่าถ้าเผื่อขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงถ้างั้นมีทางเลือก1ก็คืออาจจะออกกําลังกายอย่างถูกวิธีให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันแข็งแรงขึ้นที่จะช่วยพยุงเข่าของเรา
1: ห
0: รือ2แนะนํามั้ยครับที่จะใช้อุปกรณ์ในการที่จะรัดต้นขาของเราหรือบริเวณเข่าของเราให้มันหายเจ็บหายปวดอย่างเงี้ย
1: ก็มีให้ใช้อยู่เยอะเหมือนกันพวกผ้ารัดเข่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องเรียนแจ้งจานตามตรงนี้ครับว่ามันอาจจะไม่ได้มีการช่วยในด้านของเข่าไม่ให้เสื่อมไม่สามารถป้องกันได้ไม่เกี่ยวกันโดยมากมันเอาไว้ใช้ช่วยในลักษณะของตัวเส้นเอ็นอักเสบหรืออะไรบางอย่างในช่วงสั้นๆการใส่ตลอดในชีวิตประจำวันมันทำให้กล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานเต็มที่เพราะมันไปรัดจุดเกาะกล้ามเนื้อเอาไว
0: ้
1: ทำให้กล้ามเนื้อใช้งานไม่เต็มที่อันนี้กลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาวครับอาจารย
0: ์การที่เราออกกำลังกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นได้ไหมครับ
1: ถ้าปวดเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยบรรเทาจริงๆเนี่ยเป็นแนวทางของการใช้ยา
0: อ
1: ันนี้จะเหมาะสมเมื่อไรก็ตามที่มีอาการปวดเข้ามาเนี่ยการใช้ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือว่าจะเป็นยาในกลุ่มพาราเซตามอลทานเพื่อบรรเทาอาการปวดไปก่อนพักการใช้งานก่อนแบบนี้ครับอาจารย์คนไข้จะบรรเทาอาการทุเลาลงถัดมาการออกกำลังกายของที่อาจารย์เต้ว่าเนี่ยจะเหมาะสมในกรณีที่อาการปวดเบาลงมาหน่อยแล้วเราต้องการพัฒนาให้มันเกิดความยั่งยืนคือไม่กลับมาปวดบ่อยเนี่ยผมจะชอบยกตัวอย่างเหมือนขับรถจักรยานยางแบน
0: ๆ
1: ขับไปตามทางเนี่ยซี่ล้อมันจะค่อยๆพังเอา
0: ใช่เลย
1: มันจะเริ่มเอียงเริ่มพังแรงมันจะไปลงที่ซี่ล้อดังนั้นถ้าเราสูบลมเต็มที่เลยแก้ปัญหาอัดลมเข้าไปเต็มที่ปั่นปุ๊บเนี่ยแรงไปอยู่ที่ยางที่ลมหมดมันก็ป้องกันไม่ให้มันไปลงที่ซี่ล้อตรงๆขาของเราก็เช่นกันเราเดินไปเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายหน้าขากล้ามเนื้อที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยพยุงแรงที่มันส่งผ่านเข่าให้มันไม่ทำร้ายตัวข้อเข่ามากนัก
0: ครับอาจารย์ไผ่ครับพอพูดถึงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์พอจะมีท่าทางการออกกำลังกายที่มันง่ายแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยไหมครับ
1: การออกกำลังกาย ตามหลักการเนี่ยคือการเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขาให้มันแข็งแรงถ้าตามศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่า strengthening exercise ของตัว quadriceps muscle หรือว่ากล้ามเนื้อหน้าขาของเราอันนี้คือศัพท์ทางเทคนิคแต่ถ้าจะเอาง่ายๆทุกคนทำได้แล้วปลอดภัยเนี่ยคือการนั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะเรานั่งตัวตรง
0: นั่งตัวตรง
1: จริงๆคุณผู้ชมสามารถทำตามได้
0: ดีแล้วครับ
1: ทำตามได้เลยนั่งตัวตรงนะฮะนั่งตัวตรงแบบมือไม่จับอะไรนะก็เหยียดขาขึ้นมาข้างหนึ่งก่อน
0: เหยียด
1: เข่าตรงๆมาข้างหน้าเหยียดให้ตึง
0: เหยียดให้ตึงถ้าสมมติว่าเริ่มรู้สึกเจ็บจำเป็นที่จะต้องฝืนให้ตรงไหมครับ
1: เอาเท่าที่ไหว
0: เอาเท่าที่ไหว
1: เอาเท่าที่ไหวนะฮะ
0: ครับครับ
1: เหยียดให้ตรงแล้วก็เกรงค้างไว
0: ้ครับ
1: นับ1ถึง10ครบ10ปุ๊บเอาลง
0: เอาลง
1: อย่างนี้เรียกได้ว่าทำไปทั้งสิ้น1ครั้งแล้วยกที่ดีจริงๆเนี่ยให้เอาต้นขาเนี่ยลอยพ้นเก้าอี้มันนิดนึงมันจะรู้สึกเลยฮะ
0: รู้สึกได้ทันทีครับ
1: ว่าหน้าขาเนี่ยมันจะตึงมันจะเกร็งออกแรงตรงนี้มากขึ้น
0: จริงด้วย
1: ครับ
0: จริงด้วยครับ
1: โดยทั่วไปก็จะแนะนำทำสัก12ครั้ง
0: 12ครั้ง
1: สัก3ยกทำให้เสร็จเป็นทีละข้างแล้วมาเริ่มอีกข้างหนึ่งทำเสร็จต้องเมื่อยครับ
0: ถ้าไม่เมื่อยนี
1: ่ถ้าไม่เมื่อยนี่จะกล้ามเนื้อไม่สร้างครับกล้ามเนื้อไม่สร้าง
0: ครับในกรณีที่มีอาการปวดหรือว่าเจ็บเข่าการที่ประคบร้อนที่หัวเข่าเนี่ยแนะนำไหมครับหรือว่ามีข้อที่จะต้องระวังอย่างไรไหมครับ
1: การประคบเนี่ยที่หัวเข่าเนี่ยจริงๆต้องระวังครับเพราะว่าในคนไข้ที่มีภาวะเข่าเสื่อมเนี่ยแล้วปวดขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยเหตุเนี่ยมักจะต่างกันออกไปบางทีปวดจากมันอักเสบปวดจากมีเยื่อหุ้มเส้นเอ็นอักเสบอีกหรือบางทีปวดจากกล้ามเนื้อมันถูกใช้งานเยอะเป็นเหตุที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการที่เราประคบร้อนเนี่ยมาประคบเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้ดีขึ้นฮะมันไปกระตุ้นให้มันแย่ลงได้ดังนั้นควรใช้อย่างระมัดระวังหรือให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี่ยที่ปวดเนี่ยปวดด้วยเหตุใดแล้วเหมาะสมไหมที่จะใช้การประคบร้อนในรอบนี้แต่โดยมากไม่ค่อยแนะนำให้ทำเองครับ
0: เมื่อเราเข้าพบแพทย์แล้วได้รับการวินิจฉัยแล
1: ้
0: วว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
1: ครับ
0: วิธีหรือว่าแนวทางในการรักษาเนี่ยมันจะเป็นในแนวทางไหนครับ
1: คือการให้ความรู
0: ้
1: การปรับตัวฝึกออกกำลังกาย
0: ครับ
1: แล้วก็หลีกเลี่ยงท่าทางต่าง
0: ๆ
1: ที่จะมีผลนะฮะอย่างเช่นการงอเข่าเยอะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือการลดน้ำหนักจะทำให้อาการเจ็บเข่าเนี่ยลดลงได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ยาซึ่งลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดที่พูดมามันเป็นกรณีที่เราไม่ต้องผ่าตัดนะครับ
0: ใครจะเป็นคนที่บอกว่าเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดหรอกเป็นการรักษาในแนวทางนี้กันเถอะใครจะเป็นคนที่ตัดสินใจครับ
1: เริ่มการรักษาส่วนมากจะเริ่มที่การใช้ยาไม่ผ่าตัดการรักษาแบบประคับประคองไปก่อนจนคนไข้รู้ตัวรู้เองว่าทุกอย่างที่เราทำมาดีแล้วไม่ไหวจุดนี้แหละผู้ป่วยจะเป็นคนที่รู้สึกเองว่าไม่ไหวแล้วแล้วทีเนี้ยหมอหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยจะพิจารณาว่าโอเคสมเหตุสมผล
0: ครับ
1: มีข้อบ่งชี้แล้วพิจารณาร่วมกับภาพถ่ายทางเอ็กซเรย์พิจารณาจากอายุหลายๆอย่างจากการรักษาที่เคยรักษามาเป็นระยะเวลานึงละโอเคผู้ป่วยรายเนี้ยไม่ไหวแล้วสมควรที่จะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
0: ครับสงสัยอีกแล้วเวลาที่เปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับเพราะเวลาที่เขาบอกว่าเนี่ยไปผ่าตัดไปเปลี่ยนเข่ามาตอนนี้วิ่งได้เลยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเวลาเปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับ
1: ก็ตามสภาพของเข่าที่มันพังไปที่เรียนแจ้งทีแรกคือเข่าเรามีการเจอกันระหว่าง3ส่วนคือกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขาแล้วก็ลูกสะบ้าเวลาเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนผิวสัมผัสทั้ง3ฝั่งเลยผิวสัมผัสของลูกสะบ้าเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกต้นขาเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกหน้าแข้งเอาออกใส่เป็นโลหะกับตัวพลาสติกเข้าไปเพื่อให้มันเคลื่อนที่กันบนวัสดุทางการแพทย์แทน
0: ครับซึ่งทุกคนที่เข้ารับการผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าต้องเปลี่ยนทั้ง3ส่วนอย่างนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับตรงไหนครับ
1: โดยมากก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับ
0: ซึ่งนั่นจะเป็นการตกลงร่วมกัน
1: ใช่
0: ครับร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้ให้การรักษาแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้รับการรักษาถูกไหมฮะจะไปอย่างไรแนวทางจะเป็นอย่างไร
1: ครับผมผู้ป่วยแต่ละคนมีความต้องการในการใช้ชีวิตไม่เท่ากันแม้ว่าบางคนเนี่ยเอ็กซเรย์ ไปแล้วผิวข้อหายไปเลยแต่คนไข้บอกว่าชีวิตฉันแฮปปี้มากฉันไม่รู้ฉันจะมาเจ็บนอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าเข่าทำไมทุกวันนี้เดินไม่เยอะตลาดไม่ได้ไปแล้วเขาขอไม่ผ่าอย่างนี้โอเคทุกคนแฮปปี้หมอก็แฮปปี้คนไข้ก็แฮปปี้บางคนอาการเป็นมาเอ็กซเรย์อาจจะไม่ได้แย่เท่าผู้ป่วยรายแรกแต่เขาต้องมีกิจกรรมในชีวิตที่มากกว่านั้นอาจจะเป็นด้วยหน้าที่การงานหรืองานอดิเรกที่ชอบแต่เขาก็รู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันละอาการปวดเนี่ยเขาทานยามาเยอะละเขาออกกำลังกายมาดีละไม่หายอันนี้ทางคุณหมอยินดีฮะก็ให้ความช่วยเหลือก็ทำการผ่าตัดครับผม
0: ในเรื่องของการรักษาแบบที่ไม่ได้เป็นการผ่าตัดนะฮะนอกจากทานยาลดปวดลดอักเสบนอกจากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกจากจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยการทานอาหารเสริ
1: ม
0: การฉีดสารบางอย่างเข้าไปที่ข้อเข่าเราเนี่ยผมได้ยินมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างที่เป็นอาหารเสริมที่ว่าหรือว่าสารอะไรบ้างที่ถูกฉีดเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้มันจะมีส่วนช่วยไหมครับ
1: คืออาหารเสริมที่พูดกันอย่างกว้างขวางในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับตัวหนึ่งก็คือตัวกลูโคซามีน
0: กลูโคซามีน
1: ครับตัวกลูโคซามีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหล่อลื่นข้อเข่
0: า
1: แต่ว่าเป็นน้ำที่เป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนเป็นน้ำที่ให้กระดูกอ่อนเนี่ยได้รับอาหารแทนเพื่อหวังว่าไปประคับประคองให้กระดูกอ่อนยังมีชีวิตมีหน้าที่การงานของมันต่อเข่าจะได้ไม่เสื่อมตัวเนี้ยมีงานวิจัยออกมามีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ใช่ครับคืองานวิจัยยังไม่ยืนยันฟันธงไปทางใดทางหนึ่งว่าจะช่วยได้จริงๆนะฮะดังนั้นการใช้ทุกวันเนี้ยก็คือบางคนที่ใช้แล้วไม่เดือดร้อนแล้วกินแล้วดีก็ทานต่อได้ครับแต่ถ้าบางคนที่ทานแล้วรู้สึกว่ากินแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไร อันนี้ก็แนะนำว่าก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะไม่ต้องทานเน้นย้ำนิดนึงว่าตัวเนี้ยมันเป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนดังนั้นเนี่ยในผู้ป่วยที่ยังมีกระดูกอ่อนก็คือต้องเป็นระยะกลางๆเท่านั้นถึงจะได้ประโยชน
0: ์
1: เพราะว่าถ้าเป็นระยะที่เป็นมากแล้วเนี่ยกระดูกอ่อนมันสึกหมดละ
0: ไม่เหลือแล้ว
1: ทานไปไม่รู้เป็นอาหารของใครละทีนี
0: ้
1: แต่ถ้าเป็นน้อยเพิ่งเป็นอย่างเงี้ยก็บางทีมันยังไม่ถึงกับขั้นว่ากระดูกอ่อนมันสึกก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อีกเหมือนกัน
0: นอกจากนั้นแล้วเรื่องของการฉีดเกล็ดเลือดหรือว่าฉีดสเตียรอยด์เข้าไปที่บริเวณข้อเนี่ยครับเหล่านี้จะช่วยอะไรอย่างไรครับ
1: การฉีดเนี่ยมีหลายอย่าง
0: คร
1: ับ ฉีดทั้งตัวสารอาหารให้กับตัวกระดูกอ่อนเช่นฉีดสารคล้ายๆกับกลูโคซามีนคล้ายๆนะฮะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าเป็นพวกลักษณะเกล็ดเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยออกมารองรับว่าช่วยเหลือได้จริงส่วนสเตียรอยเนี่ยก็ช่วยลดปวดได้ดีนะฮะเป็นยาที่แบบกดการอักเสบได้ดีมากเลยเพียงแต่ว่าปัญหาคือการฉีดยาเข้าไปในข้อเข่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในข้อเข่าดังนั้นถ้าถามผมแล้วเนี่ยควรไปให้ทางคุณหมอพิจารณาเป็นรายๆไปว่าผู้ป่วยรายไหนเหมาะสมกับการฉีดยาแล้วเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าในการที่จะเลือกวิธีรักษาอันดับแรกเลยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยร่วมกันกับขอความเห็นจากผู้ป่วยด้วยว่าแนวทางของการรักษาจะเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยจันไผ่ก็แบ่งเอาเป็นวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดถ้าเราจะลองเทียบ2อย่างเนี่ยครับว่าเอ๊ะข้อดีข้อเสียของมันเป็นอย่างไรอาจารย์ไผ่อาจจะลองลิสต์ให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังมั้ยฮะว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องระวังหรือว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อดีรับประกันแน่นอนว่ามันดีแน่นอนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับถ้าข้อดีข้อเสียเนี่ยจริงๆแล้วเอาการรักษาแบบประคับประคองก่อนแล้วกัน
0: ได้ครับ
1: ข้อดีคือเราไม่ต้องไปผ่าตัด
0: ใช่
1: ผ่าตัดมีความเสี่ยงในการดมใช้การระงับปวดอะไรเงี้ยมีความเสี่ยงต่างๆมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดเลยอันนี้เป็นอันที่หนึ่งละแล้วก็ข้อดีก็เราสามารถทำเองได้ทำที่บ้านได้มันเป็นชีวิตประจำวันเป็นการปรับตัวนี่คือข้อดีที่เราจัดการด้วยตัวเราเองได้อันนี้คือการรักษาแบบประคับประคองนะฮะแต่ข้อเสียของการรักษาประคับประคองคือบางคนทำดีละมันไม่หายหรือว่าการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยบางทีการกินยาเนี่ยเราไม่สามารถกินยาแก้ปวดได้ตลอดชีวิตฮะ
0: ครับ
1: คือยาเนี่ยกินไปเยอะๆกินไประดับนึงแล้วเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแย่ลงการทำงานของตับของไตบางทีมันแย่ลงถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นข้อดีของการผ่าตัดคือทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันหายไปเลยอาการเจ็บอาการปวดเนี่ยหายไปเลยเพราะเราตัดกระดูกอ่อนผิวข้อทิ้งไปแล้วใส่เป็นโลหะทางการแพทย์เข้าไปให้มันเคลื่อนที่บนพลาสติกแผ่นนึงในลักษณะแบบนั้นก็ทำให้เหมือนเราแก้ปัญหาอาการเจ็บอาการปวดต้นตอของอาการปวดทิ้งไปได้เลย อันนี้ก็จะเป็นข้อดี
0: ครับ
1: ส่วนข้อเสียคือตัวข้อเข่าเทียมเนี่ยมันมีอายุการใช้งานมันอยู่ได้แค่ประมาณ 15-20 ปีถ้าหากไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อนนะฮะแทรกซ้อนเช่นอะไรบ้างเช่นมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องเอาออกก่อนละหรือว่ามี

0: บัติเหตุต่อมันกรณีประมาณนี้ครับที่เป็นข้อเสียเมื่อเปลี่ยนมาแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงอย่างเงี้ยครับ
1: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าจะรอให้มันหายเองคงจะไม่มีหวังที่มันจะหายขาดด้วยตัวมันเองถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับการเสื่อมเนี่ยไม่มีทางหายขาด
1: ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกช่องทางนึงก็คือการใช้ยาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือถ้าจะให้หายขาดไปเลยก็คือการใช้วิธีผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ไผ่ครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วผมอยากที่จะชวนให้อาจารย์ไผ่ได้ฝากไปกับคุณผู้ชมฮะว่าวิธีในการที่จะป้องกันหรือถ้าจะบรรเทาโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมีอะไรที่จะอยากจะฝากกับคุณผู้ชมครับ
0: คือข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะที่เป็นแล้วมันจะแย่ลงเรื่อยๆส่วนสำคัญเลยเนี่ยคือเราจะอยู่กับมันอย่างไรให้วิถีชีวิตเราเหมือนเดิมมากที่สุดให้เราใช้ชีวิตไปกับมันได้มันคือการชั่งน้ำหนักฮะระหว่างภาวะจิตใจเราเนี่ยบางทีเรารู้ว่าไอ้นี่เราเคยทำได้กิจกรรมแบบนี้เราเคยเดินไปตลาดไหวแต่ตอนนี้มันเสื่อมฮะมันเจ็บเราต้องชั่งน้ำหนักสร้างความสมดุลระหว่างใจเราที่อยากทำกับสังขารของร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าเราตัดใจได้โอเคเราเลิกละไม่ไปตลาดได้เราใช้ชีวิตได้เลยฮะสบายสบายข้อเข่าเสื่อมก็เสื่อมแต่เราปรับวิถีชีวิตเราให้คนอื่นไปแทนละเราไม่ต้องไปอันนี้ก็อยู่ได้แต่ถ้าหากใจเรากับสังขารมันไม่สัมพันธ์กันเราอยากไปเราอยากทำแต่ว่าสังขารไม่ไหวอ่ะมาทางหมอช่วยได
1: ้
0: เบื้องต้นทานยาบรรเทาอาการอะไรกันไปรักษาแบบประคับประคองกันไปอาจจะกลับไปทำได้ช่วงหนึ่งเกิดไม่ไหวอีกละทำยังไงอ่ะก็อาจจะผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตัวผิวข้อผิวอะไรอย่างนี้ไปนะฮะอย่างที่บอกฮะมันคือการสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจเรากับร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าไม่ไหวทางหมอก็จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้มากที่สุดเนี่ยครับ
1: ในวันนี้ครับหลังจากที่คุยกับคุณหมอไผ่แล้วเนี่ยผมว่าผมได้ประโยชน์ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกับผมรู้แล้วแหละว่าอาการเสียงกรอบๆในเข่าของผมเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมขนาดไหนแล้วก็วิธีในการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมต่อไปในอนาคตวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไผ่นายแพทย์นิติศศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสหน้าคงจะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ไผ่ในหัวข้ออื่นๆด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ขอบคุณอาจารย์เต้เช่นกันครับ
1: ครับผมครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับรายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางมหิดล Channel ครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Jukes ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อไปหาหมอวันนี้พี่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรักษามะเร็งชนิดหนึ่งที่ชื่อ chemotherapy เธอจ๋าคุณอย่าอ่านคำนี้ว่า chemotherapy กันนะคุณต้องอ่านคำนี้ว่า chemotherapyหรืออีกชื่อเรียกของมันก็คือการรักษาด้วยเคมีบำบัดคือนี่เป็นการให้ยาเพื่อทำให้การเติบโตของเซลล์มะเร็งเนี่ยหนึ่งช้าลงหรือว่าหยุดไปเลยทีเดียวแต่ยาเคมีบำบัดไม่ได้ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งเท่านั้นนะทุกคนซึ่งสิ่งนี้อาจจะส่งผลต่อเซลล์ปกติของร่างกายที่มีการแบ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันซึ่งตัวอย่างในนี้ได้แก่เซลล์ผมหรือว่าเส้นเม็ดเลือดนะทุกคนซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงมากมายได้แต่ข่าวดีของวันนี้ได้แก่ปัจจุบันนี้ทุกคนมันมียาตัวใหม่มากมายมากมายที่ถูกพัฒนาออกมาด้วยหมอเก่งๆหลายท่านซึ่งจะทำให้การรักษามะเร็งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เถอะง่ายขึ้นตั้งหลายเท่าคือองค์ความรู้เหล่านี้และวิธีการรักษาใหม่ๆเหล่านี้ทำให้การรักษามะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยง่ายขึ้นตั้งเยอะคือเอาเป็นว่าการรักษามะเร็งเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบกับอดีตแล้วนะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเยอะนะทุกคนและมันมีผู้ป่วยมากมายที่มีคุณภาพชีวิตทุกวันนี้ที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแยะมากมายคือวัตถุประสงค์หลักๆของสิ่งที่เรียกว่าเคมี

0: ำบัดหรือว่าคีโมเทอราพีก็คือ1การทำให้คนไข้หายไปเลยหรือว่าในบางเคสอาจจะลดความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาเป็นมะเร็งใหม่2การคุมโรคเพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเล็กลงหรือว่าไม่เติบโตเยอะเท่าเดิม3ช่วยประคับประคองหรือว่าลดอาการของคนที่อาจจะเป็นมะเร็งในขั้นสุดท้ายหรืออาจจะเจออาการที่ร้ายแรงมากแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะทำให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่คุณเริ่มรักษาตัวด้วยสิ่งที่เรียกว่าคีโมเทอราพีเนี่ยคุณจะต้องไปพบแพทย์ก่อนนะทุกคนและให้เขาประเมินให้เธอเลยว่าอาการของคุณเป็นยังไงและร่างกายของคุณควรที่จะเจอกับคีโมเทอราพีชนิดไหนกันแน่คือในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพัฒนายาชนิดใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่ค่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เราได้ยาที่สามารถออกฤทธิ์กับเซลล์มะเร็งโดยตรงหรืออีกชื่อเรียกของเขาก็คือ targeted chemotherapy นั่นแหละซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะใช้ในการรักษามะเร็งบางชนิดนะทุกคนเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นต้นและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์นพดลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มามอบความรู้ดีๆให้พวกเราในวันนี้และมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นเถิด
1: ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้สมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

สร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใช่ผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไง okay. ที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตร

เถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
8: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
4: เจ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
11: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
7: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
10: จริงเหรอ

0: จ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
1: รับคำสั่งประจำการขอรับเจ้านาย
2: เอาละไปกันเถอะอ๋อพวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
3: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
4: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
5: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
3: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
4: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
6: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
7: เลิฟเลิฟหล่อไม่หล่อ
0: เพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
2: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
0: มาโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
3: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
2: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนา
0: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
2: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
6: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
2: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
0: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
2: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
0: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
2: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
1: อยากรู้เจ้าครับ
0: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
2: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
3: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
4: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
2: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
3: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
6: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
2: โอ้ได้เลยได้เลย
6: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้รอบใจ
2: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
1: อย่างนี้นี่เอง
0: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
5: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
0: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้น กายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกัน

0: สนิทกันขนาดนี
1: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
2: นั่นรูปปั้นใหญ่บ่เริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
1: ๋อท่านนามารูปไง
3: นามารูป
4: ข้าเองนามารูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: นามารูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: Superhero Ruang Perang.
1: Boogie Boo.
0: วันนี้เราจะมาวอร์มอัพนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่กันพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหมุนใช่เอาไหมแขนมาแขนมาหมุนอ้าวเริ่มแขนแขนหมุนหมุนแขนแขนหมุนหมุนเอาไหมแขนไว้แขนหน่อยหมุนหมุนกันไว้กันไว้เท้าหมุนหมุนกันกันหมุนหมุนครั้งเดียวมาหมุนเอาบินหน่อยขึ้นสลับขึ้นสลับยกเข่าแขนเหยียดมายกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดใช่ใช่อ้าวอึ๊บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคท่าแรกมาซุปแม่น้อยโอ้ลมแรงลมแรงลมแรงลงตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมามาตรงตรงมาตรงตรงเหยียดไปแขนเหยียดไปใช่4 3แล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
2: ลมแรงลมแรงลมแรง
0: ทรงตัวไว้ทรงตัวไว้ทรงตัวไว้มาแล้วไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยมาอ้าวเปลี่ยนข้างมา
2: ลมแรง
0: ลมแรงลมแรงแขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้4 3 2ยกขาข้างยืดไป
2: ยืดไปไปไป
0: ยืดไปอนุญาตให้สั่นขาได้อนุญาตให้สั่นขาได้โอเคเท้าวางมาเท้าเอวบิดบิดใช่ยืดออกไว้บิดตัวบิดบิดไปไหนมองทางนั้นบิดไปไหนมองทางนั้นบิดแล้วมองด้วยบิดแล้วมองด้วยบิดยืดออกปิดมาปิดปิดยืดออกไว้ใช่ขอ4เที่ยวเอ้า4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดขึ้นแล้ววินอุ้ยงอซ้ายหน่อยมาเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอว่างอว่า

0: ง้อครั้งหนึ่งง้อเหยียดยืดง้อเหยียดยืดง้อโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มามาเอาใหม่อึ๊บหมุนแล้วลงขึ้นขึ้นหมุนโอเปียนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนย่อด้วยพักมาฮึบหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมา
1: พักแล้วมา
0: สองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามถอยกลับมาสี่เอ้าสองสามเดินหน้ามาใจสองสามสี่มาสองทิ้งสามสี่เอ้าเอ้าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่มาใช่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอีกครั้งหนึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับกลับกลับกลับ
1: โอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมนเตรียมมาปีนปีนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเพิ่มขาขึ้นขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นมองด้านหลังนิดนึงมองหลังนิดนึงขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกหน่อยเหยียดแขนด้วยมาอ้าวขึ้นด้านบนปล่อยเชือกปล่อยเชือกเตรียมเปลี่ยนละเราจะไปอะไรหุ่นเท่าแมนเตรียมเตรียมยิงมาด้านข้างยิงข้างยิงลำแสงก่อนลำแสงหน่อยเป้าว้าเป้าว้าเพิ่มขึ้นข้างบนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมาข้างข้างข้างเร็วขึ้นเอ้าบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนเอียนยิงสองเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวว่าเปลี่ยนสลับด้านหน้ามั่งหน้าหน้าหน้าหน้าใช่นั่นแหละยิงลงตรงยิงลงตรงยิงลงตรงเอ้ายิงยิงยิงยิงต่อไปเราจะเป็นเดอะแฟตกันเริ่มวิ่งนิดนึงมามาใช่มามามาใช่มันวิ่งเหรอมาเราเร็วกว่าแสงอีกคนมองเราไม่ทันมาใช่อ้าวหายตัวหน่อยสิยังไงหนึ่งมาปุ๊บสองไล่สามไล่สี่แวบมาแวบมาแวบมาแวบมาแวบมากลับมาวิ่งใหม่มา

วิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงตามจังหวะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งสองขั้นสุดท้ายวิ่งโอเคแขนเหยียดยืดดันตัวยืดตัวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ลดแขนหมุนไหลโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปเรียนกันเถอะบาย การต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายคือพัฒนาสมองนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็คือก็ถือว่าเป็นจินตนาการของเด็กอีกอันนึงนะครับในตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เอาตัวตนของซูเปอร์ฮีโร่พวกนั้นนะครับที่เด็กๆที่ชอบนะเวลานั้นตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบเอาเข้ามาดัดแปลงนะครับหรือตัวคุณครูเองอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่พอนำการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าสนุกสนานมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วในแต่ละท่าของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถ้าเราเห็นมันจะมีความต่อเนื่องเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายได้นะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาสมองอันนี้หนึ่งก็คือถ้าคุณออกกำลังกายจริงๆมันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพราะมันก็จะทำให้ออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงส่วนของสมองมากขึ้นอันที่สองนะครับในเรื่องของท่ากิจกรรมต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่ไม่คุ้นเคยก็มีการฝึกพัฒนาขึ้นมันก็จะเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของสมองต่างๆให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: องทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้กองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้เจ็ดแก้วทำแบบนี้ได้ไงเจ้าแมวนิสัยไม่ดี
1: เถอะเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือ

0: ค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
1: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
0: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
1: ทำอะไรนะตะวัน
2: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อยฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
1: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
1: โอ้ย
2: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวจับไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
2: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ
2: ้
5: าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
2: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
1: รีบไปกันเถอะ
5: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
1: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
0: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมี
1: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
0: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
1: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยทัย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอาจมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
7: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
7: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
7: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
8: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
9: เรียบร้อยครับ
3: ชัดเลยดีเลย
8: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
10: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
6: เอาเป็นว่าการที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้

0: ให้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
3: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
1: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
4: ลงลิฟต์ลงลิฟต
5: ์ไม่เป็นไรนะอาร์ตพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
7: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
1: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
1: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
5: ขอพระองค์ทรงเจริญ
6: ขอพระองค์ทรงเจริญ
7: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
1: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
1: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างจนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายละมือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยอะเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ้าเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ้ามาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ้าฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
1: ไปเที่ยว

0: ฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้นานว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียวนะ

0: ็ดกราบกราบ
1: มันร้องอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ไม่รู้อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้าสวัสดีฟ้าฟ้าน
2: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กแตน
2: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะ
1: จริงว่
0: า
1: ลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิจริงด้วยขอบใจจ้า
2: อ้าวสวัสดีฟาฟา
3: สวัสดีจ้ะ
2: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
2: เอเสียงคุ้นๆแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
3: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดร้องอ๊อบอ๊อบ
2: ดีใจด้วยนะฟาฟาหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้

0: เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะเช้านี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูปริชาติชัยงามค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวแล้วบ้างคะเด็กๆนะคะก็มีการเตรียมตัวนะคะที่อยากจะออกมาบอกเล่าข่าวกันทุกๆวันเลยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมแล้วยกมือขึ้นมา

0: เพื่อนยาและฉันเองเอามือวางที่ตักค่ะตัวตรงๆเลยแสดงว่าตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะออกมาเล่าข่าวแล้วแน่ๆเลยค่ะเด็กๆคนไหนนั่งตัวตรงแล้วยกมือค่ะขอเชิญน้องก้าวค่ะน้องก้าวครับวันนี้อยากมีเรื่องราวอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างครับ
1: เมื่อวานแม่ซื้อปลาแกะมาให้หนู
0: ปลาแกะเป็นอย่างไรคะ
1: อร่อย
0: อร่อยด้วยใช่ไหมคะหนูรับประทานปลาแกะกับอะไรคะ
1: แตงโม
0: มีแตงโมรับประทานด้วยใช่ไหมคะหลังกินข้าวกับปลาแกะใช่ไหมลูกแล้วหนูก็รับประทานแตงโมใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วก็หนูก็ไปดูการ์ตูน
0: อ๋อหนูไปดูการ์ตูนมาด้วยแล้วหนูดูการ์ตูนดึกหรือเปล่าคะลูก
1: ไม
0: ่ไม่ดึกใช่ไหมคะดูไปกี่เรื่อง
1: สองเรื่อง
0: สองเรื่องและหนูนอนเลยหรือเปล่าคะนอนเลยเหรอลูกได้อาบน้ำแปรงฟันก่อนนอนไหมคะอาบไหมคะ
1: อาบ
0: อาบครับอาบครับ
1: อาบครับ
0: อาบและหนูแปรงฟันเพราะว่าหนูรับประทานอะไรมา
1: แตงโมข้าว
0: แตงโมแล้วค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆรับประทานอาหารตอนเย็นแล้วก็ต้องแปรงฟันก่อนที่เราจะเข้านอนด้วยใช่ไหมคะเด็กๆดีไหมคะปรบมือให้ก้าวหน่อยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะได้รับประทานอาหารเย็นค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูใดก็ตามนะคะเด็กๆก็สามารถนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เช่นเดียวกันค่ะเห็นไหมคะว่าน้องก้าวรับประทานอะไรบ้างคะ
2: แตงโม
0: มีอะไรบ้างนะคะ
2: ข้าวแกะ
0: ข้าวอะไรนะคะ
2: ข้าว
0: กับปลาแกะค่ะแล้วก็รับประทานผลไม้เป็นอะไรคะ
2: แตงโม
0: นั่นเองค่ะเด็กๆขาวเวลาเด็กๆรับประทานอาหารต้องรับประทานอาหารให้ครบกี่หมู่นะหมู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะมีร่างกายที่เป็นยังไงคะน้องก้าว
2: แข็งแรง
0: น้องก้าวคะร่างกายน้องก้าวแข็งแรงหรือเปล่าแข็งแรงใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ใครอยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังอีกนะขอเชิญขอผู้หญิงบ้างนะคะขอเชิญน้องริต้าค่ะเชิญค่ะริต้าวันนี้ริต้าอยากจะมีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างนะ
1: วันนี้หนูไปเก็บผักที่สวนผลไม้แม
0: ่มีทั้งผักทั้งผลไม้เหรอคะที่สวนคุณแม่มีอะไรบ้างคะ
1: ผลไม้มีแตงโมส้มกล้วยมะละก
0: อมีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะคุณแม่ปลูกไว้เหรอลูก
1: ปลูกไว้ค่ะ
0: ดีมากๆเลยค่ะหนูก็เลยได้กินผลไม้เยอะแยะเลยเหรอคะ
1: ใช่
0: ดีจังเลยค่ะแล้วหนูเก็บผักอะไรมาคะ
1: หนูเก็บผักบุ้ง
0: หนูเก็บผักบุ้งมาทำอะไรลูก
1: มาทำผัดผักบุ้ง
0: โอ้โหแสดงว่าคุณแม่ผัดผักบุ้งให้หนูรับประทานกับข้าวเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทานอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วหนูก็ผลไม้หนูทานส้ม
0: หนูรับประทานส้มหลังจากที่รับประทานข้าวกับผัดผักบุ้งใช่ไหมคะแล้วหนูได้ช่วยคุณแม่ทำไหมเนี่ย
1: ช่วย
0: ทำอะไรบ้างคะ
1: ช่วยคุณแม่เอาผักบุ้ง
0: ช่วยเอาคุณแม่เอาผักบุ้งตอนที่ไปเก็บมาเหรอคะจากสวนนะคะแล้วไปล้างหรือเปล่า
1: เอาไปล้าง
0: ไปล้างอย่างไรคะ
1: เอาไปล้างน้ำ
0: ล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอาไปทำอะไรต่อคะ
1: เอาไปหั่น
0: เอาไปหั่นก่อนใช่ไหม

0: ะแล้วถึงจะนำไปผัดใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้ริต้าหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะริต้าออกมาเล่าเรื่องอะไรคะเด็กๆสวนผักไปเก็บอะไรมาไปเก็บผักอะไรคะไปเก็บผักอะไรคะผักอะไรนะลูกผักบุ้งค่ะเอามาทำอะไรเอาผักบุ้งมาทำอะไรคะรับประทานใช่ไหมคะเอาไปทำเมนูอะไรล่ะคะผัดผักบุ้งใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็นำมารับประทานกับข้าวและลิต้าบอกว่าที่สวนของคุณแม่มีผลไม้ด้วยมีอะไรบ้างจำได้ไหมคะส้ม
1: แตงโม
0: มะละกอฮะ
1: กล
0: ้วยโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะมีกี่อย่างคะมีกี่อย่างคะ4อย่างแต่พอริต้ารับประทานข้าวกับผัดผักบุ้งเสร็จแล้วริต้ารับประทานผลไม้เป็นอะไรปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆนะคะตั้งใจฟังเพื่อนออกมาเล่าดีมากๆเลยริต้าก็เลยดีใจมากเลยค่ะที่เพื่อนๆตั้งใจฟังเวลาออกมาเล่าใช่ไหมคะดีมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้ออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรกันบ้างคะมีข่าวหรือเหตุการณ์อะไรแปลกใหม่ก็สามารถนำออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปเล่าข่าวกันต่อนะคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจดจำเรื่องราวและนำมาบอกเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ

0: เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าอีกคะขอเชิญน้องอันตาค่ะน้องอันตาวันนี้อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องลูก
1: แม่ทำข้าวกล่องให้หนูตอนเช้า
0: ข้าวอะไรนะคะ
1: ข้าวกล่อง
0: ข้าวกล่องโอ้มีอะไรอยู่ในกล่องคะข้าวอะไร
1: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดใส่อะไรบ้างลูก
1: ใส่ไส้กรอก
0: ไส้กรอก
1: ไข่เจียว
0: โอ้มีใส่ไข่กับไส้กรอกใช่ไหมคะแล้วหนูรับประทานอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: อร่อยใช่ไหมคะตอนเช้าก่อนมาโรงเรียนเหรอลูก
1: ใช
0: ่แล้วหนูรับประทานอะไรบ้างนะคะ
1: ไม่รู้
0: นมช็อกโกแลตใช่ไหมคะเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วหนูก็รับประทานนมช็อกโกแลตด้วยใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: อร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: โอ้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่านมช็อกโกแลตมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตอนเช้าก่อนที่อันตาจะมาโรงเรียนใครทำอะไรคะคุณยายทำอะไรนะลูก
2: ข้าวผ
0: ั
2: ด
0: ข้าวผัดใส่ไหน
2: ใส
0: ่กล่องใช่ไหมคะเสร็จแล้วนอกจากอันตาจะได้กินข้าวผัดแล้วอันตาได้รับประทานอะไรด้วยคะ
2: ไส้กรอก
0: รับประทานอะไรนะคะ
2: ไส้กรอก
0: นมอะไรนะคะ
2: นม
0: ช็อกโกแลตค่ะและในข้าวผัดอันตาบอกว่าใส่อะไรบ้างคะ
2: ใส
0: ่ไส้กรอกกับใส่อะไรอีกใส่ไข่ใช่ไหมลูกเยี่ยมมากเลยค่ะนั่งตัวตรงๆเลยนะเดี๋ยวขอเชิญคนต่อไปดีกว่าค่ะพร้อมแล้วเอามือวางไว้ที่เข่าแล้วยกมือค่ะกุ้ยช่ายค่ะกุ้ยช่ายคะวันนี้มีเรื่องอะไรจะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: ตอนแม่เล่านิทานให้หนูฟัง
0: อ๋อตอนก่อนจะนอนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเล่านิทานเรื่องอะไรหนูจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: เรื่องอะไรคะ
1: หนูน้อยหมวกแดง
0: อ๋อมีหนูน้อยหมวกแดงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูคิดว่าสนุกไหมคะ
1: สนุก
0: หนูชอบไหมลูก
1: ชอบค
0: ่
1: ะ
0: แล้วหนูรู้ไหมหนูน้อยหมวกแดงจะโดนใครจับตัวอะไรรู้ไหมตัวอะไรคะตัวอะไรจำได้เปล่าหมาป่าหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าคนแปลกหน้าอันตรายไหมคะเด็กๆอันตรายใช่ไหมลูกเหมือนกับหนูน้อยหมวกแดงเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูปรบมือให้กุ้ยช่ายหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆก็สามารถนำนิทานนะคะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้นะลูกว่าคุณพ่อคุณแม่หรือเด็กๆเคยฟังนิทานเรื่องอะไรก็นำมาบอกเล่าข่าวในตอนเช้าได้เช่นเดียวกันเลยค่ะเด็กๆคนไหนนั่งตัวตรงๆแล้วนะโอ้โหน่ารักมากค่ะมือวางที่ตักเลยวันนี้เด็กๆปลายทางนะคะก็ตั้งใจนะคะออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์ดีขึ้นมากๆเลยค่ะมีการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะเหมือนกับเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางเลยค่ะที่นำข่าวสารหรือเรื่องราวที่จดจำได้ค่ะมาบอกเล่านะคะให้เพื่อนๆในห้องเรียนของตนเองฟังค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรม

ศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.

0: Yes.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นในเวลา 18:01 เวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะก็จะให้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะจากเครื่องดนตรีนะคะชิ้นนี้ค่ะอะไรคะกรับกรุ้งกริ้งค่ะและให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณจังหวะเหมือนเดิมเลยเด็กๆจำได้หรือยังคะทำอะไรบ้างนะคะเคลื่อนไหวจังหวะช้าจังหวะเร็วและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหยุดต้องหยุดนิ่งทันทีเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆที่คุณครูจะให้ดีๆนะคะมีทั้งเสียงจังหวะสัญญาณช้าค่ะและสัญญาณจังหวะเป็นยังไงเร็วค่ะหยุดค่ะถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืน

ยืนก่อนนะคะยืนก่อนนะคะพร้อมแล้วเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่นะคะทำท่าทางตามจินตนาการได้เลยอยู่กับที่นะคะ

0: ใครทำท่าไม่เหมือนเพื่อนบ้างนะคุณครูปิ๊งขอเรียกคนทำท่าที่ไม่เหมือนเพื่อนอันตาทำท่าอะไรลูกเก็บผลไม้ดีมากค่ะที่ไม่เหมือนใครกรีนทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: ฉีกขา
0: ฉีกขาใครอีกนะน้องเอ๋ยทำท่าอะไรอยู่คะ
2: กำลังวิ่งจะไปโรงเรียน
0: กำลังวิ่งไปโรงเรียนเยี่ยมมากค่ะทำกันต่อเลยค่ะอยู่กับที่นะคะเปลี่ยนท่าแบบอยู่กับที่ทาร่าทำท่าอะไรอยู่จ๊ะวิ่งเหมือนกันเลยเอ๊ใครอีกนะน้องเชอร์แตมล่ะคะทำท่าอะไรอยู่ลูกกบน่ารักมากค่ะใครอยู่นิ่งๆแล้วคะเข้าเมาล่ะคะหมุนตัวอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะสังเกตเด็กๆคนไหนนะคะที่เปลี่ยนท่าทางบ้างเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆสามารถทำท่าทางนะคะต้องเหมือนเพื่อนไหม
3: ไม
0: ่ต้องค่ะเปลี่ยนท่าทางหลากหลายได้เลยนะคะตามคิดความคิดจินตนาการเลยค่ะ

โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อค่ะ

0: ตัวแข็งแล้วนะคะโอ้โหตัวแข็งมากๆเลยน้องมะลิทำท่าอะไรอยู่ลูกที่ชั่งน้ำหนักเหรอคะน้องซินล่ะคะทำท่าอะไรอยู่คะนางเงือกโอ้โหมีท่าแปลกใหม่หลายคนเลยค่ะสกายล่ะลูก
1: ทำ
0: อ๋อทำเป็นสุนัขอยู่เหรอคะเดี๋ยววันนี้คุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆถือผลไม้ไว้ในมือต้องเดินเข้ามาหาคุณครูไหมคะไม่ต้องเพราะว่าตอนนี้จังหวะหยุดตัวแข็งๆอยู่เดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะแจกผลไม้กับเด็กๆนะคะให้ถือไว้ในมือเพื่อเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันค่ะคนไหนอยู่เฉยๆคุณครูปิ๊งจะแจกก่อน

ร้อมไหมคะตอนนี้เด็กๆมีผลไม้นะคะอยู่ในมือกันแล้วลุกขึ้นยืน

แล้วพวกเราจับคู่ผลไม้ที่มีสีเดียวกันค่ะสีเดียวกันเป็นอะไรก็ได้ที่มีสีเหมือนกันสีเหมือนกันนะใครมีสีเขียวสีเขียวก็จับคู่กับสีเขียวได้ใช่สีเดียวกันได้ไหมคะสีเดียวกันค่ะสีแดงก็จับคู่กับสีแดงได้อ๋อสีแดงขาดคนนึงเหรอคะไม่เป็นไรจับคู่นะคะไม่ใช่จับกลุ่มจับคู่คือหันหน้าเข้าหากัน2คนแบบนี้หันหน้าเข้าหากันใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะแย่ เปลี่ยนที่วางผลไม้ค่ะเอาไว้อย่างไรดีนะจะหนีบไว้ตรงไหนดีนะอย่าให้หล่นนะพร้อมแล้วยังคะพร้อมแล้วไปกันต่อค่ะให้เด็กๆจับคู่ผลไม้ที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วนั่งลงค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงค่ะหันหลังไปสิหันหลังไปนั่งเอ้าเหมือนกันต้องไปเปลี่ยนคู่ต้องไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใครสลับคู่กับเพื่อนหน่อยเร็วคนที่สองคนนั้นก็ได้ค่ะสลับกับเพื่อนเลยไปจับคู่จับคู่แล้วก็นั่งลงลิต้าจับคู่เพื่อนแล้วนั่งลงแบบนี้ทำได้ถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยเด็กๆต้องสังเกตดีๆนะไปกันต่อค่ะเปลี่ยนที่วางผลไม้ค่ะเปลี่ยนที่ค่ะวางตรงไหนดีนะค่อยๆเคลื่อนไหวอย่าให้ผลไม้ร่วงหล่นนะคะ

เด็กจับกลุ่ม3คนไม่ให้เหมือนกันผลไม้3คนแบบนี้นะ3คนต้องเป็นกลุ่มนะคะไม่เหมือนกันต้องไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะในกลุ่มต้องไม่เหมือนดูผลไม้ในมือก่อนเหมือนกันหรือเปล่าแบบนี้ค่ะยืนขยับมาฝั่งนี้หน่อยนั่งลงค่ะอันนี้เหมือนกันไหมไหนดูสิคะไม่เหมือนกันใช่คนไหนเหมือนกันแสดงว่าเด็กๆหันมามองเพื่อนกลุ่มนี้เพื่อนกลุ่มนี้มีสตรอเบอรี่อยู่3คนเลยจริงๆแล้วสตรอเบอรี่ต้องแยกกันไหมคะต้องแยกกันเพราะว่าซ้ำกันได้ไหมไม่ได้อ่ะให้โอกาสอีกหนึ่งรอบพร้อมไหมคะลุกขึ้นยืนค่ะลุกขึ้นยืนค่ะไปกันต่อค่ะสตรอเบอรี่ต้องแยกกันนะสตรอเบอรี่มีเยอะก็อย่าอยู่ใกล้กัน

จับกลุ่มเด็กๆต้องสังเกตผลไม้ของเพื่อนๆด้วยให้เด็กๆจับกลุ่มผลไม้ที่ไม่เหมือนกันค่ะ3คนจับกลุ่ม3คน3คนแล้วนั่งลง3คนแล้วนั่งลงใครได้3แล้วนั่งลง3แล้วนั่งลงเป็นกลุ่มจับมือเป็นกลุ่มค่ะได้ไหมคะสลับกันสิเนี่ยสลับหันไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนไหมดูในมือตัวเองเอามือออกมาดูผลไม้ของตัวเองเป็นคาเป็นอะไรกันบ้างเอาผลไม้วางตรงกลางวงเอาผลไม้วางตรงกลางหรือยังดูสิว่ามีผลไม้อะไรบ้างของหนูมีอะไรบ้างคะชมพู่อะไรคะมะนาวอันนี้ล่ะคะส้มเหมือนกันไหมคะเหมือนเปล่าไม่เหมือนปรบมือให้หน่อยค่ะให้10จังหวะกลับเข้าที่เดิม1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10เด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆมีผลไม้อยู่ในมือนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนำผลไม้เก็บใส่แล้วก็ส่งตะกร้าต่อนะคะส่งลังต่อไปเลยวางแล้วก็ส่งต่อไปเลยนับ1 2ใครยังช้าอยู่3 4 5ช่วยกันนับค่ะ6เจ็ดแปดเก้าสิบพร้อมแล้วลง

่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อค่ะยืดเหยียดร่างกายนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อเมื่อสักครู่เด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะประกอบอุปกรณ์ไปแล้ว

เอามือวางไว้ที่ตักค่ะยืดตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆก้มหัวลงปรบมือคุณครูอยู่ทางไหนหันหน้ามาหรือยังคะยืดตัวตรงๆเลยนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้เด็กๆนะคะได้ทำอะไรกันบ้างเคลื่อนไหวร่างกายวันนี้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณจากเครื่องดนตรีอะไรคะกลับกรุ๊งกริ๊งแล้วเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายได้หรือเปล่าได้หยุดไหมคะหยุดในสัญญาณหยุดนั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะยังได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์วันนี้เป็นอะไรคะลูกผลไม้นะคะเด็กๆได้สังเกตสีของผลไม้จับคู่จับกลุ่มนะคะของอุปกรณ์ที่ถืออยู่ในมือค่ะเด็กๆปลายทางอาจจะได้อุปกรณ์เป็นอย่างอื่นนะคะก็สามารถจับคู่จับกลุ่มได้เช่นเดียวกันค่ะฟังเสียงสัญญาณต่างๆนะคะจากคุณครูของตนเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักสักครู่ค่ะไปดื่มนมเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วง

ฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรอชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนำอะไรมาเยอะแยะเลยโอ้โหใช่ผลไม้อย่างเดียวหรือเปล่าใช่ไหมคะมีทั้งผลไม้สดนะคะและมีทั้งผลไม้อะไรเยอะแยะเลยตรงนี้ค่ะใช้ผลไม้สดไหมไม่ใช่ค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะเด็กๆยังเรียนรู้ในหน่วยอะไรจำได้ไหมลูกหน่วยผลไม้ค่ะและวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องประโยชน์ของผลไม้และการแปรรูปผลไม้เรื่องประโยชน์ของผลไม้และการแปรรูปผลไม้ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะเรียนถึงประโยชน์แล้วก็การแปรรูปเราก็จะมีผล

0: ไม้เรียกว่าผลไม้อะไรคะแบบนี้ผลไม้สดใช่ไหมคะแล้วแบบนี้ล่ะคะ
1: ผลไม้ที่แปร
0: ที่อะไรนะคะ
1: ที
0: ่แปรรูปพูดสิคะแปรรูป
1: แปรร
0: ู
1: ป
0: แปรรู
1: ป
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็มีทั้งผลไม้สดและผลไม้แปรรูปมาให้เด็กๆสังเกตกันค่ะมีหลากหลายเลยเด็กๆเห็นไหมคะอันนี้อะไรนะกล้วยสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าอะไรคะ
1: มะม
0: ่
1: วง
0: ลำไยเงาะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะ
2: ใช
0: ่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูปิ๊งจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้กันว่าผลไม้นั้นมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเด็กๆลองฟังเพลงนี้ก่อนค่ะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงส้มเด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่านะร้องแบบนี้ค่ะ

0: โรคภัยช่วยขับถ่ายให้เป็นไปตามเวลาโอ้โหเด็กๆคิดว่าคุณครูปิ๊งร้องเพลงอะไรนะคะส้มแล้วเพลงส้มบอกว่ามีประโยชน์อย่างไรนะคะมีวิตามินอะไรขอเชิญน้องมารีค่ะน้องมารีคะเพลงส้มที่คุณครูปิ๊งร้องให้ฟังมีอะไรคะ
1: วิตามิน
0: อะไรคะส้ม
1: วิตามินแคลเซียม
0: วิตามินอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนวิตามินอะไรนะคะ
1: วิตามินซี
0: ค่ะปรบมือให้มารีหน่อยค่ะส้มนั้นมีวิตามินซีทำให้ร่างกายเป็นอย่างไรนะคะแข็งแรงใช่ไหมคะทำให้ร่างกายเป็นอย่างไรอีกช่วยเรื่องระบบอะไรอะไรนะคะขอเชิญน้องนอตค่ะส้มช่วยระบบอะไรคะ
2: ข
0: ับ
2: ถ่าย
0: ระบบอะไรนะคะพูดได้ไหมคะ
2: ขับถ่าย
0: ระบบขับถ่ายของเราให้เป็นอย่างไรคะดีหรือไม่ดีคะ
2: ดี
0: ใช่ไหมคะปรบมือให้น้องนอตหน่อยค่ะส้มนั้นมีวิตามินซีมากมายช่วยทำให้ผิวพรรณสดใสและยังช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายนั่นก็คือประโยชน์ของส้มนั่นเองเขาบอกส้มมีรูปร่างเป็นยังไงคะลูกผลเป็นยังไงคะกลมผลกลมใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิ๊งจะพาเด็กๆค่ะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผลไม้กันก่อนเอว่าแต่นอกจากวิตามินซีที่มีในส้มแล้วผลไม้ชนิดอื่นๆมีวิตามินไหมคะเด็กๆมีค่ะเพราะว่าเราเคยเรียนรู้เรื่องวิตามินของผลไม้จากหน่วยอาหารไปแล้วใช่ไหมคะวิตามินจากผลไม้ก็มีมากมายเลยเพราะว่าวิตามินนะคะของผลไม้จะช่วยให้เด็กๆท้องไม่ผูกมีระบบขับถ่ายที่ดีแบบนี้เลยเขาทำอะไรอยู่คะเข้าห้องน้ำอยู่ทำธุระในห้องน้ำอยู่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าประโยชน์ของผลไม้ช่วยการทำงานของระบบขับถ่ายลดอาการท้องผูกท้องผูกก็คือขับถ่ายไม่ดีนั่นเองนะคะและต่อมาค่ะนอกจากทำให้ระบบขับถ่ายดีแล้วผิวยังเป็นอย่างไรคะลูกโอ้โหสวยเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่าบำรุงผิวพรรณใช่แล้วค่ะวิตามินทำให้เด็กๆมีผิวพรรณสดใสนั่นเองอีกทางนะคะยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายบำรุงสายตาใช่แล้วค่ะประโยชน์ของวิตามินยังมีอีกไหมนะเด็กๆคิดว่ามีอีกไหมคะ
3: ว
0: ิ
3: ตาม
0: ิน
3: ซ
0: ีวิตามินอะไรคะวิตามินซีนั่นเองวิตามินซีมีประโยชน์มากๆเพราะว่าทำให้เด็กไม่เป็นฮัตชิเป็นอะไร
3: ไม่สบาย
0: ไม่สบายเป็นหวัดเด็กๆถ้าเด็กๆได้รับวิตามินซีจากผลไม้แล้วเราจะช่วยให้นะคะป้องกันโรคไข้หวัดด้วยนะคะดีไหมคะ
3: ดี
0: แต่วิตามินซีนะคะจะได้จากผลไม้ที่มีรสค่อนข้างเป็นยังไงดูซิเนี่ยรสชาติเป็นยังไงรสชาติกีวีรสชาติเป็นอย่างไรเปรี้ยวส้มล่ะเปรี้ยวหวานหวานมะนาวล่ะเปรี้ยวสตรอเบอรี่ล่ะคะเปรี้ยวหวานหวานใช่ไหมคะผลไม้ที่มีรสค่อนข้างเปรี้ยวหวานนะคะจะมีวิตามินซีสูงนะคะแต่ละผลไม้แต่ละชนิดมีวิตามินเท่ากันไหมไม่เท่านะคะเด็กๆต้องเลือกรับประทานนะคะผลไม้แต่ละชนิดนั่นเองนอกจากผลไม้นะคะวันนี้ที่คุณครูปิ๊งนำมาให้เด็กๆได้สังเกตแล้วผลไม้สดนะคะเด็กๆรับประทานได้ทุกอย่างเลย พราะว่ามีวิตามินทำให้ร่างกายของเด็กๆนะคะมีประโยชน์แบบที่คุณครูปิ๊งบอกไปเมื่อสักครู่เลยมีอะไรบ้างนะคะประโยชน์ของผลไม้มีอะไรบ้างนะคะช่วยทำให้อะไรคะระบบขับถ่ายดีทำให้อะไรอีกคะผิวเป็นยังไงผิวพรรณเป็นยังไงคะผิวพรรณสดใสนะคะและทำให้อะไรอีกคะทำให้อะไรอีกนะลูกนอกจากระบบขับถ่ายดีแล้วผิวพรรณสดใสแล้วเมื่อสักครู่ครูปิ๊งบอกว่าช่วยในเรื่องอะไร
3: รำ
0: รุงอะไรบำรุงสายตาและช่วยป้องกันอะไรด้วยไข้อะไรนะคะไข้หวัดด้วยค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะก็ยังมีเรื่องผลไม้แปรรูปถ้าเราซื้อผลไม้มาเยอะมากเลยกินทันไหมรับประทานไม่ทันใช่ไหมคะผลไม้ก็จะเน่าเสียวิทำอย่างไรดีล่ะเมื่อที่บ้านของเด็กๆนะคะปลูกกล้วยไว้แล้วรับประทานไม่ทันค่ะเด็กๆก็อาจจะเห็นคุณพ่อคุณแม่นะคะนำผลไม้ที่มีอยู่ไปแปรรูปแบบนี้ก็ได้กล้วยมีเยอะเกินไปทำอย่างไรดีคะอันนี้เรียกอะไรรู้ไหมคะ
3: กล้วยทอด
0: ใช่กล้วยทอดหรือเปล่าเขาเรียกอะไรรู้ไหมเขาเอาไปใช้โดนแสงแดดเยอะๆเขาเรียกเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรคะเอาไปทำอะไรนะคะเอาไปตากค่ะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเอากล้วยนะคะไปตากที่แดดส่องถึงกล้วยก็จะค่อยๆแห้งลงแต่ดีมากๆเลยเพราะว่ากล้วยไม่เสียค่ะพอกล้วยแห้งลงเพราะว่าน้ำระเหยออกไปแล้วกล้วยก็จะเป็นกล้วยตากแล้วก็สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานยิ่งขึ้นเก็บไว้รับประทานได้นานยิ่งขึ้นตอนแรกกล้วยใกล้จะเป็นอย่างไรแล้วใกล้จะเสียแล้วเพราะว่าเยอะเกินไปใช่ไหมคะรับประทานไม่ทันอุ๊ยคุณแม่ก็บอกว่าอุ๊ยเอากล้วยไปตากไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าตากแล้วเราจะเก็บไว้กินได้เป็นยังไงขึ้นนานขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆ เคยรับประทานไหมคะเคยรับประทานกล้วยตากไหมลูกไม่เคยใช่ไหมวันนี้คุณครูปิงค่ะมีเกมมาให้เล่นแล้วก็จะให้เด็กๆปลายทางเล่นเกมนี้ไปด้วยกันค่ะคุณครูปิงนะคะจะให้เด็กๆนะคะไปเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของผลไม้แล้วก็การแปรรูปผลไม้นะคะกับคุณครูห้องเรียนปลายทางค่ะแต่วันนี้คุณครูปิงจะขออาสาสมัครเด็กนะคะออกมาเล่นเกมปิดตาปิดตาไว้แบบนี้ปุ๊บมองเห็นไหมไม่เห็นแล้วก็ให้ชิมว่าเด็กๆได้ชิมอะไรไปที่เป็นผลไม้หรือของแปรรูปเหล่านี้ค่ะคุณครูปลา

ายทางเช่นเดียวกันนะคะให้เด็กๆค่ะขออาสาสมัครนะคะออกมาสักคนหรือ2คนนะคะเพื่อมาเล่นเกมปิดตาชิมกันค่ะแล้วก็ลองทายดูนะคะว่าได้ชิมรสของผลไม้ประเภทใดค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

าติหวานค่ะเพราะว่ามะม่วงที่อันตานะคะได้ชิมเป็นมะม่วงที่นำไปทำอะไรรู้ไหมเด็กๆอันตาเคยกินไหมมะม่วงแบบนี้

ยายเคยทำของมาให้กินไหมเคยใช่ไหมคะคุณยายทำมะม่วงเอานี้เอาไปทำอะไรถึงจะหวานเดี๋ยวคุณครูปิงจะบอกให้ฟังอยากฟังไหมคะเชิญค่ะขอบคุณนะคะถูกต้องไหมคะอันตาบอกถูกต้องเรียกว่ามะม่วงแช่อิ่มพูดสิคะมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงแช่อิ่ม

ประทานได้อีกนานใช่ไหมคะแต่ต้องเอาแช่ไว้ในตู้อะไรคะตู้เย็นนั่นเองค่ะต่อมาขอเชิญ

0: อบไหมคะกรอบใช่ไหมคะเหมือนสตรอเบอรี่ที่หนูเคยกินป่าที่เป็นนิ่มๆอ่ะเหมือนไหมกรอบกว่าหรือว่านิ่มกว่าก
1: รอบ
0: กว่าใช่ไหมคะปรบมือให้ดินหน่อยค่ะเพราะว่าสตรอเบอรี่ที่ดินได้กินเป็นสตรอเบอรี่แปรรูปจานนี้เรียกว่าสตรอเบอรี่อบแห้งพูดสิคะสตรอเบอรี่อบแห้ง

0: อะไรคะรู้จักไหมรู้จักไหมคะหนูคิดว่าหนูรับประทานจานไหนอาชีสิหนูคิดว่าหนูได้รับประทานจานไหนอันนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรรู้จักไหมเพื่อนๆลองบอกสิจานนี้เรียกว่าเรียกว่าอะไรนะลูก
1: ลำไยค่ะ
0: ลำไยใช่ไหมคะลำไยในน้ำเชื่อมพูดสิคะ
2: ลำไยในน้ำเช
0: ื่
2: อม
0: ลำไยในน้ำเชื่อมโอ้โหประมือให้สินหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะวันนี้เด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้ชิมตอนที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้วอยากชิมไหมคะแต่ว่าเด็กๆต้องนั่งให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวบอกเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะว่าวันนี้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างจำได้ไหม
2: จำได
0: ้จริงหรือเปล่าเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้ได้ชิมผลไม้นะคะอะไรกันบ้างคะที่เป็นผลไม้ที่คุณครูปลายทางให้เด็กๆได้ชิมกันค่ะวันนี้ห้องเรียนของครูปิ๊งนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะชิมผลไม้แล้วก็ทายกันนะคะว่าผลไม้ชนิดใดที่เด็กๆได้ลองชิมดูค่ะและอย่าลืมนะคะประโยชน์ของผลไม้มีอะไรบ้างนะลูก
3: ส้ม
0: มีส้มหรอประโยชน์ของผลไม้ช่วยทำให้อะไรบ้าง
3: ระบบข
0: ับ
3: ถ่าย
0: ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีนั่นเองอะไรอีกคะผิวพรรณ
3: สดใส
0: สดใสสายตาบำรุงสายตาแล้วเป็นยังไงอีกมีวิตามินซีช่วยป้องกันอะไร
3: ไข
0: ้
3: หว
0: ั
3: ดใหญ
0: ่ไข้หวัดใหญ่นั่นเองใช่ไหมคะเอาใหม่เด็กๆทางพร้อมกันด้วยช่วยให้ระบบขับถ่ายดีช่วยให้ระบบขับถ่ายดีทำอะไรอีกนะผิวพรรณ
3: สด
0: ใสบำรุงสายตาป้องกันไข
3: ้
0: หัดใช่ไหมคะป้องกันไข้หวัดด้วยเด็กๆค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์นะคะของผลไม้ต่างๆรวมถึงประโยชน์นะคะของผลไม้ที่เด็กๆบอกเป็นท่าทางเมื่อกี้แล้วเรายังได้ชิมรสชาติของผลไม้ที่นำเอาไปทำอะไรคะแปรรูปอีกด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192

92-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ต่แกนี่ก็แปลกเน
1: า
0: ะ
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
2: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
0: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
0: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
0: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อะทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
0: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
0: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียน

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

อีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็จะเจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีฉี่ไม่ออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองมีความเครียดแมวเขารับรู้ได้แล้วแมวก็เครียดร่วมด้วยก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกัดแทะหรือดุขึ้นหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยซึ่งเกิดจากความเครียดของเจ้าของเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยด์อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่ากินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือพาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บป่วยยังไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั่งตัวเราเองที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามและทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวก็คือแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งมีกิจกรรมใหม่มาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยนะอยากทำไหมคะอยากทำใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาเตรียมความพร้อมนิ้วมือกันก่อนเลยค่ะยกมือขึ้นมากำมือค่ะแบมือค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะขยับนิ้วมือหน่อยขยับเร็วๆยืดแขนออกไปค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหล่เล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นหนวดหมึกผูกโบตอนนี้นะคะเด็กๆนั่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิงค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยกิจกรรมที่1ปั้นค่ะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะ

0: ดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะวาดภาพด้วยสีเทียนอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะส่วนกิจกรรมใหม่วันนี้ค่ะกิจกรรมที่3นะคะเป็นกิจกรรมการพันเชือกนะคะพันเชือกผลไม้พูดสิคะ
1: พันผลไม้
0: วันนี้คุณครูปิงก์

0: อย่างที่สองค่ะเป็นไหมพรมนะคะสีต่างๆเดี๋ยวเรานะคะจะใช้อุปกรณ์เยอะไหมคะไม่เยอะเลยมีแค่สองอย่างนะคะจะให้เด็กๆค่ะเลือกภาพนะคะที่เด็กๆอยากจะพันเชือกวันนี้คุณครูปิ๊งมีให้3ภาพนะคะให้เด็กๆเลือกมา1ภาพเมื่อเลือกมาแล้วเด็กๆก็เลือกไหมพรมนะคะเลือกไหมพรมที่เด็กๆจะใช้เช่นองุ่นวันนี้คุณครูปิ๊งจะใช้สีน้ำเงินเพราะว่าสีม่วงคุณครูปิ๊งไม่มีคุณครูปิ๊งจะใช้สีน้ำเงินมาแทนนะคะคุณครูปิ๊งก็จะพันเชือกให้เด็กๆมาให้คุณครูผูกให้ก่อนเมื่อคุณครูผูกเสร็จแล้วเด็กๆถึงจะเอาเชือกไปพันนะคะผูกเสร็จแล้วปุ๊บเด็กๆก็จะนำเชือกไปพันโดยใช้แบบนี้ค่ะจับหมุนไปรอบๆเลยหมุนไปฝั่งไหนก็ได้สลับกันด้านนู้นด้านนี้ด้านซ้ายด้านขวาหมุนไปทั่วๆรอบๆทำได้ไหมคะยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: หมุนจนไหมพรมหมดหมุนจนหมดเลยหมุนให้เต็มเลยเด็กๆก็จะได้แบบนี้หมุนให้เต็มๆและเด็กๆก็จะได้เป็นสีเข้มๆใช่ไหมคะจนเต็มรูปเลยพยายามให้เยอะปิดตรงกระดาษสีขาวๆให้ได้มากที่สุดใครหมุนปิดกระดาษสีขาวได้มากที่สุดภาพก็จะเป็นภาพที่เด็กๆคิดว่าสวยไหมคะ
1: ส
0: วยใช่ไหมลูกเพราะว่าจะเต็มไม่เห็นสีขาวๆนะคะเด็กๆอยากทำไหม
1: คะ
0: เมื่อหมดแล้วมาหาคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะเก็บปลายเชือกให้นะคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงกันก่อนดีไหมคะข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างทำกิจกรรมศิลปะ2กิจกรรมแล้วทำอะไรต่อคะใน3กิจกรรมแล้วเด็กๆถึงจะได้ไปเล่นตามมุมต่างๆนะคะที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมนะคะหนังสือค่ะ

วันนี้เด็กๆคนไหนทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วสามารถเข้าเล่นตามมุมได้โดยอย่าลืมข้อตกลงในการเข้ากิจกรรมตามมุมด้วยนะคะเด็กๆต้องใช้สัญลักษณ์ที่หนีบไว้ที่เสื้อตกของเด็กๆด้วยได้ไหมคะและเก็บของเล่นเข้าที่ทุกครั้งเมื่อเล่นเสร็จค่ะหรืออยากจะเปลี่ยนกลุ่มนะคะทำกิจกรรมค่ะเด็กๆขาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะตัวที่1ทำอะไรครับกับหลังหันครับตัวที่2ล่ะคะเดินไปป้อมสัญลักษณ์เลยค่ะทำอะไรคะพันเชือกใช่ไหมคะพันเชือกเดี๋ยวเข้าโต๊ะกิจกรรมเลยเดี๋ยวคุณครูเอาเชือกให้นะคะ

เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็ว

0: ช่วยกันเก็บเก็บเก็บปรบมือทางซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วนั่งตัวตรงๆค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆนะคะเก็บของเล่นเข้ามุมได้เรียบร้อยเลยค่ะก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะออกมาโชว์ผลงานเพื่อนๆปลายทางกันหน่อยค่ะขอเชิญน้องอันตาค่ะน้องอันตาวันนี้น้องอันตาสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพอะไรคะ
1: ภาพพ่อพาหมาตัวอื่นไปเดินเล่น
0: คุณพ่อพาหมาไปเดินเล่นใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงคะ
1: แล้วฝนก็ตก
0: แล้วฝนก็ตกค่ะโอ้โหมีการใส่ละเอียดของฝนใช่ไหมลูกแล้วก็มีคุณพ่อจุงหมาอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: น่ารักมากเลยเพื่อนๆว่าสวยไหมคะปรบมือให้อันตาหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะขอเชิญน้องดินค่ะน้องดินวันนี้น้องดินทำผลงานอะไรครับผลงานอะไรครับลูกพันอะไร
1: พันเชือก
0: พันเชือกใช่ไหมคะเป็นรูปอะไรคะเนี่ย
1: องุ่น
0: องุ่นใช่ไหมคะยากไหมคะไม่ยากทำอย่างไรบ้างคะ
1: แค่พันเชือก
0: พันเชือกไปตรงแบบไหนลองทำท่าสิหมุนหมุนรอบรอบใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆจะได้ฝึกการใช้มือของเด็กๆเองนั่นเองเก่งมากค่ะปรบมือให้ดินหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานค่ะต่างๆได้ดียิ่งขึ้นแล้ววันนี้คุณครูปิ๊งสังเกตเห็นเด็กๆไปเข้าเล่นตามมุมด้วยใช่ไหมคะเด็กๆเล่นร่วมกันกับใครคะ
2: ก
0: ับเพื่อนๆค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยหรือเปล่าคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาสนุกๆวันนี้ค่ะไปพักกันเลยค่ะ

จิบจิบจิบนกกระจิบบินมาจอกจอกจอกนกกระจอกบินมาจิบจิบจิบฉันชื่อนกกระจิบจอกจอกจอกฉันชื่อนกกระจอกจิบจิบจิบนกกระจิบบินไปจอกจอกจอกนกกระจอกบินไปน่ารักมากค่ะช่วงนี้นะคะก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาสนุกกันแล้วค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูชื่อเกมวันนี้กันก่อนค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมจับคู่ภาพที่สมบูรณ์กับภาพแยกส่วนค่ะเรามาดูภาพที่สมบูรณ์กันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะคะภาพที่สมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะว่ามีภาพอะไรบ้างนี่คือภาพที่สมบูรณ์นะคะมีเตามีกระทะมีหม้อมีพานมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเด็กขาภาพที่สมบูรณ์ของครูนะคะมีเยอะคุณครูก็เลยวางให้ดู2แถวแบบนี้และมาดูนะคะภาพแยกส่วนเป็นแบบนี้ค่ะสังเกตสิคะมีอะไรบ้างนะมีเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนกันกับภาพที่สมบูรณ์เลยแต่ชิ้นส่วนเป็นอย่างไรกันอยู่ชิ้นส่วนเป็นอย่างไรอยู่คะแยกกันอยู่ใช่ไหมคะเช่นพานเห็นไหมคะดอกไม้ก็แยกส่วนหนึ่งพานกับพุ่มก็แยกส่วนกัน

0: ันฉะนั้นเด็กๆต้องสังเกตและนำมาจับคู่ให้ได้ทำได้ไหมคะเดี๋ยววันนี้ให้เด็กๆคนไหนมาสาธิตให้เพื่อนๆดูดีนะขอเชิญน้องเชิญแตมค่ะเชิญแตมลองบอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะว่าจับคู่ภาพไหนดีนะที่เป็นภาพแยกส่วนให้สมบูรณ์ภาพไหนดีคะหนูอยากภาพแรกเป็นภาพอะไร
1: เป็นภาพ
0: กระทะมีฝาปิดกลมๆแบบนี้อยู่ไหนนะถูกต้องไหมคะเพื่อนตอนนี้ภาพกระทะนะคะที่สมบูรณ์กับภาพกระทะที่แยกชิ้นส่วนกันอยู่นะคะเชอร์แตมก็นำมาจับคู่แบบนี้เลยถูกต้องไหมคะปรบมือให้เชอร์แตมหน่อยค่ะขอบคุณนะคะขอเชิญน้องน้องอะไรดีนะที่นั่งตัวตรงๆนะน้องข้าวเม่าค่ะน้องข้าวเม่าครับภาพไหนเป็นภาพบัวรดน้ำที่เป็นแยกส่วนกันอยู่ครับบัวรดน้ำสีนี้วางเลยครับวางคู่กันถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ข้าวเม่าหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเห็นไหมคะยากไหมคะลูก
1: ไม่ยาก
0: เลยเด็กๆต้องสังเกตสีแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆนะคะของภาพองค์ประกอบนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆไปช่วยกันสังเกตในกลุ่มค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาบอกข้อตกลงกันก่อนนะเวลาเล่นเกมเด็กๆเล่นอย่างไรเล่นรวมกันกับเพื่อนๆแบ่งปันกันเล่นนั่นเองและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิงให้สัญญาณเปลี่ยนกลุ่มเด็กๆต้องทำอย่างไรคะเก็บเกมการศึกษาเข้าตะกร้าแล้วก็นำไปสลับสับเปลี่ยนกันนะคะกับกลุ่มอื่นค่ะเพื่อจะได้เล่นเกมนะคะทั้งเกมใหม่ในวันนี้แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นไปแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหมดเวลาเมื่อไหร่เด็กๆต้องเก็บเกมการศึกษานะคะเข้าที่เดิมแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูเลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะพร้อมที่จะเล่นเกมกันแล้วหรือยังคะกลุ่มที่หนึ่งเชิญค่ะกลุ่มที่สองตรงนี้นะคะกลุ่มสามกับหลังหันครับ

เล่นให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคน

0: มายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมือวางที่ตักค่ะโอ้โหเด็กๆ เก็บเกมการศึกษาเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
1: เรียบร้อยแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แล้ววันนี้เด็กๆ เล่นเกมสังเกตร่วมกันกับเพื่อนไหมคะสังเกตภาพที่เป็นภาพแยกส่วนและภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมลูกสังเกตสีหรือเปล่าสังเกตใช่ไหมคะถึงจะเล่นเกมจับคู่ภาพได้ค่ะเด็กๆต้องรู้จักการสังเกตและนำภาพนะคะมาวางจับคู่กันนั่นเองเด็กๆถึงจะเล่นเกมได้ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะช่วยกันเล่นนะคะเกมร่วมกันได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะและคุณครูปิ๊งสังเกตว่าเด็กๆก็เก็บเกมเข้าที่เรียบร้อยกันเลยค่ะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นแล้วค่ะวันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะเมื่อมาถึงตอนเช้าเด็กๆนะคะก็จะได้สนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้เพื่อนๆก็นำเรื่องราวข่าวสารออกมาเล่าให้ฟังเรื่องอะไรบ้างนะ
1: เรื่องปลาเก
0: ๋เรื่องอาหารเช้าอาหารเย็นใช่ไหมคะเรื่องอะไรอีกนะไปไหนมานะคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะออกมาสนทนาข่าวกันได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะมีการใช้ภาษาของตนเองและพูดเป็นประโยคได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองและกิจกรรมต่อมากิจกรรมที่สองทำอะไรลูก
1: เคล
0: ื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆและได้ถืออะไรไว้ด้วยนะ
2: ผลไม้
0: ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเด็กๆได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ก็คือผลไม้จำลองของเรานะคะและเด็กๆยังได้จับคู่อะไรคู่ผลไม้ที่เป็นยังไงกันบ้างเหมือนกันแตกต่างกันหรืออาจจะเป็นการจับกลุ่มนะคะตามที่คุณครูบอกเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆต้องตั้งใจทำอะไรถึงจะรู
2: ้
0: ตั้งใจฟังใช่ไหมคะเด็กๆถึงจะจับคู่หรือจับกลุ่มได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆนะคะก็เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นค่ะและรู้จักการทำกิจกรรมตามข้อตกลงนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้จับคู่จับกลุ่มนะคะหรือใช้อุปกรณ์นะคะวางไว้ในที่ต่างๆและไม่ล่วงหล่นลงพื้นใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะกิจกรรมต่อมากิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยผลไม้แล้ววันนี้เราเรียนเรื่องอะไรอะลูกเรื่องอะไรคะ
1: ประโยชน์ของผลไม้
0: ประโยชน์ของผลไม้เป็นอย่างไร

ไรบ้างมีประโยชน์อย่างไรลองทำท่าสิคุณครูปิงให้ทำท่าแบบไหนทำให้อะไรคะทำให้อะไรนะคะระบบขับถ่ายดีอะไรอีกคะผิวพรรณสดใสทำอะไรอีกนะคะบำรุงสายตาทำท่าไหนอีกคะทำท่าไหนอีกมีวิตามินซีช่วยอะไรล่ะช่วยให้ป้องกันไข้หวัดใช่ไหมคะเห็นไหมล่ะเด็กๆต้องทำท่านะจะได้ไม่ลืมใช่ไหมคะและวันนี้เด็กๆยังได้รู้จักอาหารแปรรูปเด็กๆได้ชิมไหมได้ชิมไหมคะอาหารแปรรูปได้ชิมค่ะอาหารแปรรูปทำให้เด็กๆมีอาหารมีผลไม้เก็บไว้รับประทานได้เป็นอย่างไรนานยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกรับประทานอาหารหรือผลไม้ที่มีประโยชน์กับร่างกายได้นะคะและกิจกรรมที่4ค่ะเป็นกิจกรรมอะไรคะลูกศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะ3กิจกรรมใช่ไหมคะคุณครูปิ๊งนำมาให้เลือก3กิจกรรมเด็กๆต้องสร้างสรรค์อย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมกิจกรรมอะไรบ้างปั้นวาดภาพด้วยสีเทียนและวันนี้พันอะไรคะพันเชือกโครงร่างผลไม้พูดสิคะพันเชือกโครงร่างผลไม้ใช่แล้วค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ทำกิจกรรมกันครบทุกคนเลยเมื่อสร้างสรรค์ผลงานตามข้อตกลงเสร็จแล้วเด็กๆถึงจะได้เล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็เปิดมุมให้เด็กๆได้เข้าเล่นเด็กๆคนไหนได้เล่นบ้างคะเล่นอย่างไรลูกแบ่งกันกับเพื่อนใช่ไหมคะทำอย่างไรอีกคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วทำอย่างไรนะคะเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมเลยค่ะและกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้เล่นเกมการศึกษาต่างๆที่คุณครูนำมาให้เล่นนะคะได้สังเกตภาพจดจำสีรูปร่างลักษณะและจับคู่ภาพได้อย่างถูกต้องค่ะวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมเหนื่อยแล้วหรือยังถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาปิดกิจกรรมนี้กับการบอกลาเพื่อนๆปลายทางดีไหมคะยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตา

0: ยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, yes. Kapun Ka. Oh, how much?
1: Oh, no, no, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194

0: รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
0: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
1: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
0: เอ๊นั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
1: เพื่อนๆเก่งมาก
0: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
1: ทุกคนเก่งมาก
0: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่น้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: เออใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
1: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
0: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้า

0: ันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้เอ๊ะระวังนะแทนไทย
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
2: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มือ
0: ได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
1: ทุกคนเก่งมากเลย
0: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
1: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
0: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
1: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรม

เคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้หมออยากจะมาชวนคุณผู้ฟังทุกท่านได้มาคุยกันเรื่องความเครียดครับแค่ได้ยินคำนี้บางคนก็กุมหัวแล้วนะรู้สึกว่าโอ้ยหมออุตส่าห์พักผ่อนคลายมาวันนี้เพิ่งเปิดมาวันจันทร์มาชวนคุยเรื่องเครียดแหมแต่ชีวิตเรามันก็มีเรื่องเครียดเป็นของคู่กันนะครับนึกย้อนไปนะครับเมื่อตอนมีนาปี63ที่ผ่านมาเราเผชิญกับภาวะวิกฤตโควิด-19 ใช่ไหมครับรู้สึกยังไงกันบ้างได้ยินชื่อก็เครียดนะครับหลายๆคนตอนนี้ก็ยังรู้สึกอยู่ว่าโหโควิดมันช่างยาวนานยืดเยื้อเรื้อรังดังนั้นอยากจะมาชวนคุยกันว่าเอ๊ะแล้วความเครียดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยมันเป็นยังไงความเครียดมันคืออะไรสาเหตุของความเครียดมีอะไรบ้างแล้วความเครียดมันส่งผลกระทบกับเรายังไงและสุดท้ายนะครับคือเรื่องของวิธีการรับมือกับความเครียดครับอันแรกนะครับความเครียดคืออะไรนะครับมีคนให้คำจำกัดความไว้มากมายหมออยากจะขอสรุปให้สั้นๆนะครับว่าความเครียดเนี่ยเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเนี่ยต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆแยกย่อยไปทีละคำนะครับคำว่าภาวะหมายความมันไม่ยั่งยืนไม่ถาวรครับมันมาเดี๋ยวมันก็ไปแล้วมันก็มาใหม่ได้แล้วมันก็ไปใหม่ได้สลับไปสลับมาดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราใช้คำว่าเป็นภาวะเนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเป็นเรื่องปกติมันยังไม่ได้เป็นโรคนะครับอยากให้เริ่มตรงนี้ก่อนว่าคนเราเวลาที่เครียดเนี่ยเมื่อรู้คำจำกัดความแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันปกตินึกตามนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ฟังทางบ้านไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปมนุษย์วัยทำงานอย่างพวกเราบางทีตื่นเช้ามาบางทีต้องคิดแล้วว่าโอ้โหวันนี้รถจะติดไหมออกตอนนี้เท่านี้โมง

รถจะเป็นไงหรือจะมีสื่อสารขนส่งมวลชนต่างๆนานาจะเสียหรือเปล่าก็เครียดแล้วใช่ไหมครับความเครียดในวันจันทร์เมื่อเช้านะไม่เท่ากับความเครียดในวันศุกร์วันศุกร์บางทีตื่นมาแล้วก็ไม่ค่อยเครียดรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวฉันจะได้ไปใช้ชีวิตวันหยุดละพอตื่นมาวันจันทร์ก็จะโอ้โหเดี๋ยวหนักหน่วงทั้งสัปดาห์นั้นจะเห็นไหมครับว่าความเครียดมีเนี่ยตื่นนอนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางมีอยู่ตลอดบางคนแค่คิดตอนเย็นว่าเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะกินอะไรก็เครียดดังนั้นจริงความเครียดเป็นเรื่องปกติครับจะบอกว่ามนุษย์ปกตินะครับทุกท่านมีเหมือนสมดุลการใช้ชีวิตที่เป็นเหมือนตาช่างหนึ่งอันซึ่งมันอยู่ของมันแบบสมดุลแบบนี้นะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันมีอะไรสักอย่างเป็นภาวะภายนอกที่มันเข้ามากระทบแล้วตาช่างเนี้ยก็อาจจะเอียงพอตาช่างที่เอียงเนี่ยอาจจะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นแต่มนุษย์ปกติเนี่ยพอมีอะไรที่เข้ามากระทบแล้วเกิดตาช่างที่เอียงเนี่ยร่างกายหรือกลไกในจิตใจของเรานะครับจะปรับให้กลับเข้าสู่สมดุลใหม่แล้วจะเกิดสมดุลใหม่ในชีวิตอันนี้เรียกว่าเราเผชิญความเครียดแล้วผ่านมันไปได้ความเครียดเล็กๆน้อยๆทำให้มนุษย์เราเนี่ยพัฒนาได้มากขึ้นทุกท่านลองนึกย้อนกลับไปดูนะครับว่าอุปกรณ์หรือนวัตกรรมต่างๆที่เกิดในโลกเนี่ยบางอย่างเกิดจากความเครียดของคนนะหมอยอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์นั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วก็มีแอปเปิลตกใส่หัวเครียดเหมือนกันนะนั่งอยู่ดีๆแล้วมีแอปเปิลตกใส่หัวเอ้ยแต่เขาไปคิดกฎของเขาขึ้นมาใหม่อ่ะเป็นกฎเรื่องของกฎธรรมชาติกฎแรงโน้มถ่วงต่างๆนานาโอ้โหน่าสนใจไหมครับความเครียดแม้เพียงเล็กน้อยที่แอปเปิลตกใส่หัวทำให้เกิดกฎทางฟิสิกส์เกิดกฎแรงโน้มถ่วงซึ่งขับเคลื่อนเรื่องต่างๆนานาตามใหม่มากมายดังนั้นความเครียดเล็กๆน้อยๆจะช่วยสร้างสิ่งดีๆตามมามากมายหรือในเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์ก็ได้ครับมนุษย์เรานะแต่ก่อนถ้านึกภาพสารคดีตามไปนะครับเราเป็นเหมือนลิงโลกเก่านะเราเป็นเหมือนแบบมนุษย์ดึกดำบรรพ์ยุคหินนะครับไม่มีเสื้อผ้าใส่มีอาวุธยุคหินอาจจะพูดผิดนะยกตัวอย่างเฉยๆนะถ้ามาอยู่ดีวันนึงเราถึงมีเสื้อผ้าเพราะเราเครียดไงเราเครียดว่าเราหนาวเราเลยต้องหาเครื่องนุ่งห่มเราเครียดว่าเราไม่สามารถหาของกินในป่าได้ปกติเราก็เลยต้องผลิตอาวุธเพื่อไปล่าสัตว์มันเกิดจากความเครียดใช่ไหมครับมันเกิดจากภาวะที่มันมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถผ่านไปได้เราก็เลยต้องอยู่รอดไงครับหน้าที่ของมนุษย์อย่างหนึ่งคือต้องอยู่รอดต้องมีชีวิตรอดความเครียดนี้แหละที่จะทำให้คนอยู่รอดมันคือความเครียดที่ปกติมนุษย์เรานะครับถ้าเติบโตหรือว่าดำรงชีวิตโดยที่ไม่เครียดเลยอันนี้สิเป็นปัญหาถ้าไม่เครียดเลยเนี่ยทั้งที่เรื่องนั้นควรจะเครียดเนี่ยโอ้โหแสดงว่าคนนั้นต้องมีปัญหาในการจัดการหรือในการควบคุมอารมณ์แล้วล่ะเขาทำไมเขาไม่ตระหนักถึงสิ่งที่มันมากระตุ้นแล้วทำให้เขาเครียดทำไมเขาถึงไม่คาดการสถานการณ์ล่วงหน้าว่าเรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบต่อเขาอย่างไรอันนี้เกิดปัญหาและไม่เป็นปัญหากับตัวเขาเองก็ต้องเป็นปัญหากับคนรอบข้างที่อยู่กับเขาความเครียดระดับน้อยเกินไปเป็นปัญหาในขณะเดียวกันความเครียดที่มากเกินไปเช่นเรื่องนิดเดียวเรื่องเท่านี้คนทุกคนไปถามคนร้อยคนไม่มีใครเครียดเลยมีคนนี้เครียดอยู่คนเดียวโอ้ยแสดงว่ามันกำลังเยอะไปใช่ไหมถ้าเยอะไปเราต้องมาฟังนี้ว่าเดี๋ยวเราจะทำยังไงหรือเราจะจัดการกับมันยังไงรู้จักความเครียดไปแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องปกตินะครับถัดไปอันที่2นะครับเรื่องของสาเหตุแห่งความเครียดนะครับสำหรับสาเหตุของความเครียดเนี่ยหมออยากจะแบ่งออกเป็น2ข้อย่อยนะครับอันแรกคือว่าปัจจัยภายในตัวบุคคลนั้นๆเองอันที่2คือเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับมาดูทีละอย่างนะครับสำหรับสาเหตุความเครียดปัจจัยภายในที่ทำให้เกิดความเครียดมีอะไรบ้างคนเรานะครับเติบโตมาเวลาที่มีเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องของชุดความเชื่อชุดประสบการณ์คุณผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามกันไปนะครับว่าเอ๊ฉันเองมีแนวคิดยังไงฉันเป็นคนแบบไหนเวลาฉันเผชิญกับเรื่องทำนองนี้เอ๊ฉันคิดเหมือนเพื่อนหรือเปล่าฉันคิดเหมือนแฟนฉันหรือเปล่าฉันคิดเหมือนคนข้างหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนลองคิดตามเอ๊ะทำไมแตกต่างกันมันมีอะไรนะที่ทำให้คนเราไม่เหมือนกันลองไปตามด้วยกันนะครับปัจจัยภายในคือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วนะครับถ้าคนเราอย่างที่บอกครับว่าเป็นเหมือนตาช่างเป็นเหมือนคันช่างอันนี้นะครับถ้าปัจจัยภายนอกที่มันเข้ามากระทบเบา

อันนี้ตาชั่งนี้สามารถเอียงกลับมาแล้วสู่สมดุลได้แต่ถ้าปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบนี้ใหญ่เกินไปบางทีรับไม่ไหวหรอกครับรับไม่ไหวจนกระทั่งเกิดความเครียดที่มากจนเกินพอดีจนทำให้เกิดความเครียดสะสมจะเห็นได้ว่าปัจจัยภายนอกมีผลจริงๆแต่ปัจจัยภายนอกที่ไม่เหมือนกันเช่นถูกลดเงินเดือน 10% กับถูกออกจากงานนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับความสำคัญของปัญหาต่างกันและที่สำคัญอย่างนึงคือปัจจัย2อันที่สะท้อนซึ่งกันและกันคือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่กระทำซึ่งกันและกันเนี่ยครับถ้าปัจจัยภายนอกที่เหมือนกันแต่คนมี mindset ที่แตกต่างกันจะทำให้คนคนนั้นตอบสนองต่อความเครียดนั้นไม่เหมือนกันครับดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าสาเหตุของความเครียดมีทั้ง2อย่างและ2อย่างกระทำซึ่งกันและกันและกระทำด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเหมือนกันผลกระทบของความเครียดที่เกิดกับร่างกายนะครับลองนึกตามไปด้วยกันนะครับเวลาเครียดเกิดอะไรขึ้นกันบ้างครับให้เวลานึกแป๊บนึงหมอเชื่อว่าที่ตอบกันมาจะต้องมีแน่ๆเลยคือปวดหัวใช่ไหมครับปวดคอบ่าไหล่โอ้ธุรกิจนวดเฟื่องฟูเลยเพราะว่ามนุษย์ออฟฟิศอย่างเราเป็นออฟฟิศซินโดรมกันหมดท้องเสียท้องผูกกินอาหารไม่อร่อยนอนไม่หลับมีไหมครับมีใครมีการเหล่านี้ไหมครับอาการเหล่านี้นะครับเป็นนิดๆหน่อยๆเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันยังโอเคแต่บางคนเรื้อรังจริงๆนะครับมีเพื่อนของหมอบางคนเหมือนกันที่ปวดคอบ่าไหล่จนกระทั่งโอ้โหไม่สามารถสะพายเป้ได้เลยนะต้องเหมือนกับไปไหนมาไหนต้องลากกระเป๋าเดินทางเนี่ยเพราะว่าปวดจริงๆมันสัมพันธ์กับความเครียดนะครับบางคนสังเกตตัวเองเลยนะครับเวลาที่เครียดๆแล้วเป็นหวัดง่ายขึ้นไอจามน้ำมูกไหลไข้ขึ้นร้อนในปากหวัดเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆสัมพันธ์กับความเครียดเพราะอะไรครับเพราะว่ามีการศึกษามากมายแล้วที่ยืนยันว่าความเครียดส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเวลาที่เราเครียดเยอะๆเนี่ยสัมพันธ์กับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีการเพิ่มขึ้นหรือบางทีระบบภูมิคุ้มกัน T เซลล์ B เซลล์ต่างๆนานาเนี่ยมันสัมพันธ์กับความเครียดทั้งหมดแต่ถ้าเป็นเยอะขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นไปสัมพันธ์กับเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมครับที่คนชอบบอกว่าเครียดระวังเป็นโรคหัวใจจริงๆเกี่ยวข้องกันโอเคแหละมันมีปัจจัยอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายต่างๆที่ส่งผลต่อโรคหัวใจแต่พบเจอว่าคนที่เครียดเนี่ยจะมีโรคหัวใจที่มากกว่าคนปกติหรือสัมพันธ์กับเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงได้เช่นเดียวกันบางคนเนี่ยจะมีเรื่องของหลอดเลือดในสมองที่เป็นหลอดเลือดแตกหรือหลอดเลือดตีบที่ภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าสโตรกนะครับหรือว่าทั่วไปเราก็จะเรียกว่าโรคอัมพฤกษ์อัมพาตก็พบเจอว่าสัมพันธ์กับโรคเครียดนะจะบอกแบบนี้ว่าเวลาที่หมอพูดทั่วไปว่าสัมพันธ์หรือเวลาทุกท่านได้ฟังได้อ่านที่ใครต่อใครคุณหมอชอบมาบอกว่าสัมพันธ์เนี่ยมันแปลว่าอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยโดยตรงแต่เราพบเจอว่ามันมีความเกี่ยวข้องนะครับเวลาฟังงานต่างๆที่คุณหมอชอบพูดถึงจะได้ไม่งงกันนะครับหรือถ้ารุนแรงถึงชีวิตเมื่อกี้พูดไปโรคหัวจงหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตนะสัมพันธ์กับมะเร็งครับคุณผู้ฟังมะเร็งต่างๆสัมพันธ์กับเรื่องเครียดนะนอกจากพันธุกรรมนอกจากพวกสารก่อมะเร็งหรือสารอนุมูลอิสระต่างๆแล้วเนี่ยความเครียดก็ทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งได้เช่นเดียวกันนะครับผลกระทบต่อร่างกายว่าไปแล้วถัดมาเป็นเรื่องของผลกระทบต่อจิตใจอารมณ์และพฤติกรรมนะครับถ้าเชื่อมโยงกับเรื่องทางกายจะพบเจอว่าคนที่เครียดง่ายๆเนี่ยบางทีจะมีอาการแรกๆคือนอนไม่หลับเมื่อไหร่เราสังเกตว่าตัวเองนอนไม่หลับเนี่ยแสดงว่าจิตใจเราไม่ปกติละเป็นไหมครับเวลาที่บางทีเราตื่นเต้นเหมือนกันว่าเช้าวันถัดมาเราจะต้องไปทำกิจกรรมสำคัญบางอย่างแล้วเรานอนไม่หลับเพราะเราเครียดไงใช่ไหมครับแต่ถ้าความเครียดหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันซ้ำนอนไม่หลับติดต่อกันอาทิตย์นึงโอเคไหมครับหมอไม่โอเคนะมันส่งผลต่อหน้าที่การงานอาชีพกิจวัตรประจำวันของเรานะนอนไม่หลับเริ่มต้นเลยที่เป็นเรื่องของอารมณ์หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปพอเป็นซ้ำๆก็รู้สึกว่าฉันไม่มีความสุขฉันไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งคำถามกับตัวเองว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นส่งผลต่อเรื่องของความรู้สึกสูญเสียความมั่นใจในตัวเองเวลาเครียดซ้ำๆเยอะๆบางทีการออกไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันแย่ลงนะทางการแพทย์เราอาจจะเรียกว่าเป็นกับ
performance มันแย่ลงใช่ไหมครับเป็น performance anxiety หรืออะไรก็ตามนี้นะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีความสุขอะจากเดิมเราทำอะไรได้ดีเรารู้ว่าเราเป็นพนักงานที่ดีเรารู้ว่าเราเป็นแม่ที่ดีเรารู้ว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีแต่กลายเป็นว่าพอเวลาที่มันเครียดซ้ำๆเวลาทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ในชีวิตประจำวันมันทำได้ไม่เหมือนเดิมพอมันทำได้ไม่เหมือนเดิมคนจะกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วฉันยังมีคุณค่าอะไรอยู่พอเราเครียดเยอะๆเครียดซ้ำๆสะสมบางทีมันจะกลายไปสู่ภาวะเศร้านะครับภาวะเศร้านี่หน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเริ่มเยอะๆมากขึ้นเรื่อยๆกลายไปเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเป็นยังไงเดี๋ยว EP ถัดๆไปเราจะมาฟังกันนะครับวันนี้อดใจไว้แป๊บนึงยังไม่ได้ไปพูดเรื่องนั้นนะจิตใจและอารมณ์พฤติกรรมเนี่ยถ้าเกิดในผู้ใหญ่บางทีอย่างที่บอกครับว่ามันก็จะกลายไปเป็นอาการเรื่องของหงุดหงิดหรือว่าเรื่องของตั้งคำถามกับตัวเองอารมณ์เปลี่ยนแปลงไม่ภูมิใจเองวิตกกังวลต่างๆนานาบางทีเป็นโรคซึมเศร้าก็ตามเป็นโรคทางจิตเวชอื่นๆตามมาก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดในเด็กล่ะเผื่อมีพ่อแม่ผู้ปกครองฟังอยู่ตรงนี้มีการศึกษาวิจัยในต่างประเทศนะครับเขาไปศึกษาในอเมริกาแล้วบอกว่าเด็กที่เติบโตมาภายใต้เหตุการณ์รุนแรงในภาษาวิชาการเขาเรียกว่า adverse childhood experience เนี่ยนะครับซ้ำเช่นเกิดการกระทำทารุณกรรมเกิดขึ้นในบ้านมีพ่อแม่ที่ติดสารเสพติดมีพ่อแม่ที่เป็นโรคซึมเศร้ามีการกระทำทารุณกรรมกับเด็กมีการใช้ความรุนแรงทางอารมณ์หรือมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเมื่อติดตามไปเราพบว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กเครียดแล้วไปศึกษาตอนโตกลับพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับคนคนนั้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นโรคมะเร็งกลายไปเป็นโรคหลอดเลือดสมองน่าสนใจไหมครับจากใจไปสู่กายได้ยังไงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์หรือว่าทางการแพทย์ยังตอบไม่ได้ทั้งหมดครับเพียงแต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่กระตุ้นความเครียดอาจจะเป็นเรื่องของยีนอาจจะเป็นเรื่องของสารสื่อประสาทบางตัวแต่ทีเนี้ยก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าตัวเราไม่เครียดอ่ะแต่ถ้าคนรอบข้างเครียดอ่ะอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำหมอคิดว่าอย่างแรกเลยนะครับสังเกตเขาก่อนครับว่าเขากำลังเครียดอยู่ใช่ไหมว่าเขากำลังเครียดอยู่หรือเปล่าพอสังเกตแล้วเราลองดูว่าจังหวะนั้นน่ะเราจะทำอะไรได้หมอเชื่อว่าเวลาที่เราจะเข้าไปช่วยคนที่เครียดเนี่ยมักจะเป็นคนที่เราคุ้นเคยนะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทในพวกนี้นะครับที่เวลาเราเห็นเขาเครียดเราอยากจะช่วยนะครับเราสังเกตก่อนว่าเขากำลังเครียดใช่ไหมหนึ่งสองเรารู้ก่อนว่าเอ๊ะคนคนนี้เวลาเขาเครียดแล้วเขาชอบให้จัดการแบบไหนบางคนไม่ต้องการให้คนเข้าไปยุ่งเลยนะเวลาเครียดอะแต่บางคนก็ตามสลับกันเลยชอบให้คนเข้าไปหาเวลาที่เครียดชอบให้คนชวนไปหาของอร่อยๆทานชอบให้คนเข้าไปพูดคุยเพื่อรับฟังดังนั้นคนไม่เหมือนกันนะครับไม่สามารถใช้สูตรสำเร็จตายตัวในการไปบริหารจัดการความเครียดของคนอื่นได้ต้องรู้จักธรรมชาติของเขารู้ว่าเขากำลังเครียดหมออยากให้ทุกท่านลองหยิบกระดาษกับปากกาหรือดินสอขึ้นมาดูนะอยากจะชวนกันมาคุยเรื่องของวิธีการทดสอบความเครียดด้วยตัวเองนะครับคุณผู้ฟังพร้อมแล้วใช่ไหมครับกับกระดาษและปากกาที่อยู่ในมือนะอยากให้ชวนนึกอันนี้หมอกับทีมงานลองไปค้นหาแบบทดสอบมานะครับแบบทดสอบทางสุขภาพจิตนะว่าเอ๊ะเขาใช้อะไรกันเรื่องความเครียดแล้วก็พบเจอว่าอันนี้น่าสนใจแล้วทุกคนน่าจะใช้ได้ลองคิดตามนะครับว่าในระยะสัก6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่หมอจะพูดให้ฟังนะครับมีความรู้สึกอย่างไรก็คือเราไม่เครียดเลยเราเครียดนิดหน่อยเราเครียดระดับปานกลางเราเครียดมากนะครับลองไปทีละข้อนะส่วนใหญ่แล้วเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเป็นวัยทำงานแล้วก็อาจจะเป็นน้องๆ นักศึกษานะครับลองดูว่าอันแรกเป็นยังไงบ้างนะเรากลัวไหมที่เราจะทำงานผิดพลาดเรากลัวไหมว่าเอ๊ะมันจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือมันจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเราหรือสิ่งที่เคยเป็นมีไหมนะครับความเครียดของเราอยู่ในระดับไหนอันที่2นะครับเรากลัวไหมว่าเราจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้อันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยวางเป้าหมายในชีวิตถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องลองกลับไปวางเป้าหมายดูแล้วลองคิดตามว่าเอ๊ะมันไปถึงไหมนะตอนนี้มันอยู่ที่ไหนของแผนที่ชีวิตนี้ถ้ามันไปไม่ถึงแล้วเราเครียดระดับไหนนะครับมาถัดมานะครับคือเป็นเรื่องกลับมาเรื่องครอบครัวแล้วนะครับครอบครัวเรามีเรื่องขัดแย้งในบ้านเราเองหรือเรื่องเศรษฐกิจในบ้านเราเครียดกับเรื่องนี้ในระดับใด
ต้องคิดตามนะครับ4นะครับเราเองรู้สึกหรือเปล่าว่าตัวเราต้องมีการแข่งขันกับคนอื่นตลอดเวลาหรือเปรียบเทียบ

คนอื่นตลอดเวลาเราเครียดกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนใน6เดือนที่ผ่านมาอันที่5คือเรามีปวดหัวไหมจากความเครียดเราอยู่ในระดับไหนเล็กน้อยปานกลางนะครับถัดมาเป็นเรื่องของอารมณ์เรามีโกรธไหมเรามีหงุดหงิดไหมมากน้อยแค่ไหน 7. เรื่องของความเศร้านะครับเราอยู่ในระดับไหนครับจิตใจอารมณ์แล้วส่งผลต่อร่างกายอย่างไรเหนื่อยง่ายไหมครับเรามีบ่อยแค่ไหนครับไม่มีแรงอ่อนเพลียคิดว่า 7-8 ข้อนี้ทุกคนทำเสร็จหมดแล้วลองมานั่งดูภาพรวมของตัวเองนะครับว่าเราให้ระดับความเครียดของตัวเองไว้มากแค่ไหนถ้าตอบเครียดสุดๆทุกข้อ8 7 8ข้อนะรีบหาทางช่วยเหลือตัวเองแล้วโอ้ชิลๆหมอไม่มีเลยหรือว่าน้อยๆปันน้อยๆนะไม่ต้องไปทำอะไรครับอันนี้คือปกติแต่ถ้ามันเยอะอย่าลืมนะครับรีบกลับมาดูแลตัวเองหรือว่ารีบขอความช่วยเหลือนะครับเราได้รับรู้แล้วว่าความเครียดคืออะไรปัจจัยต่างๆเป็นยังไงบ้างแล้วมันส่งผลอะไรหมอว่ามาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนคงรอฟังอยู่แล้วแหละแล้วทำยังไงถ้าเกิดเครียดเราจะมาชวนกันคุยต่อนะครับเรื่องของ3วิธีรับมือความเครียดนะครับไปทีละข้อครับอันแรกนะครับอย่างที่บอกเลยครับเรายอมรับก่อนว่าความเครียดเป็นเรื่องปกติเวลาบอกว่าให้ยอมรับเนี่ยเราพูดแบบปกติตอนนี้เราไม่เครียดเนี่ยไม่ยากหรอกครับแต่เวลาที่เราอยู่ภายใต้สถานการณ์หรือสภาวะที่เครียดจริงๆบางทีมันยากเหมือนกันนะครับที่จะบอกว่าฉันกำลังเครียดก็เลยบอกอย่างนี้ครับว่าให้เป็นหมั่นสังเกตอาการทางกายของเราว่าปกติแล้วเวลาเราเครียดเราเป็นยังไงปวดหัวปวดคอปวดไหล่ปวดหัวอย่างที่บอกไปนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายอารมณ์สมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้ครับเป็นสัญญาณที่กายเริ่มบอกเราแล้วว่ามันไม่ไหวมันเลยมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมาเราต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแต่ถ้ายอมรับไม่ได้ว่าตัวเองกำลังเครียดหมอเชื่อว่าทุกคนมีญาติสนิทมิตรสหายคู่ชีวิตคู่รักคนรอบตัวที่หวังดีกับเราเขาอาจจะเป็นคนคอยช่วยเตือนเราได้ครับว่าเฮ้ยเธอกำลังเครียดแล้วนะเฮ้ยเธอกำลังไม่โอเคหรือเปล่าแล้วกลับมาตั้งสติเป็นคำที่พูดง่ายแต่ทำยากแต่เริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับว่ารู้ตัวกำลังเครียดแล้วมันจะตั้งสติได้เองแต่ชีวิตที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้ตัวว่าเรากำลังรู้สึกอะไรจนกระทั่งเราปล่อยให้ความเครียดมันมาทำงานจนเยอะเกินไปยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติยอมรับว่ากำลังเครียดสเต็ปที่1 นะครับสเต็ปที่2หาสาเหตุของความเครียดแบบที่พูดไปแล้วนะครับว่าสาเหตุของความเครียดมีอะไรบ้างปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกขอพูดอันที่คนเราชอบทำกันก่อนคือแก้ที่ปัจจัยภายนอกนะเช่นตกงานก็อาจจะไปหางานใหม่ถูกลดรายได้อาจจะหาอาชีพเสริมทำขายของออนไลน์ขายของในตลาดนัดต่างๆของที่ทำงานตัวเองอันนี้ก็คือสาเหตุปัจจัยภายนอกที่คนทั่วไปมักจะใช้แต่ว่าบางทีบางเรื่องนะมนุษย์เราก็เผชิญกับความเครียดเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วเราไปวิ่งแก้ที่ปัจจัยภายนอกเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เหมือนกันเพราะบางทีสาเหตุจริงที่มันทำให้เกิดความเครียดเนี่ยมันคือปัจจัยภายในที่บอกไปไงครับ mindsetความเชื่อประสบการณ์การมองโลกส่งผลต่อการตีความสิ่งที่เข้ามากระตุ้นความเครียดที่เข้ามากระทบทั้งหมดเลยทำให้เกิดความเครียดใช่ไหมครับจริงๆส่วนนี้มันคือเชื่อมโยงกับข้อที่3คือแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงเรารู้สาเหตุแล้วว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะเราเป็นเพราะปัจจัยภายในเพราะเราเป็นเพราะปัจจัยภายนอกอย่างนั้นอย่างนี้มาสู่ข้อที่3คือจัดการมันยังไงเอาง่ายๆเลยครับว่าเวลาปกติเวลาเครียดลองนึกตามครับคุณผู้ฟังทุกท่านเอากระดาษปากกาขึ้นมาจดก็ได้ว่าฉันจัดการยังไงบ้างเวลาที่ฉันเครียดหมอเชื่อว่าเวลาให้ลิสต์ขึ้นมาก็จะมีใช่ไหมครับดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลมีเดียกินออกกำลังกายเลี้ยงสัตว์7-8 อย่างมาเนี่ยเชื่อว่าหนีจากนี้มีอ่านหนังสือแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำอาหารก็แล้วว่าไปอันนี้แหละครับคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนช่วยกันนึกตอนที่ยังไม่เครียดนะว่าเรามีอาวุธอะไรจะไปรับมือกับเวลาที่เราเครียดเราจะเบี่ยงเบนตัวเราอย่างไรออกมาจากเรื่องที่กำลังเครียด 80-90% เชื่อว่าจัดการความเครียดได้จากเหล่านี้ที่เราทำอยู่แล้วมันเวิร์กนะครับพูดคุยให้เพื่อนฟัง

0: แต่ทีนี้บางทีใช้วิธีจัดการด้วยแบบนี้บางทีมันก็ไม่เวิร์กบางทีมันต้องกลับมาที่ว่าเรื่องของตัวร่างกายเราเช่นฝึกผ่อนคลายอย่างไรลองเปิดคลิปในมหิดล Channel เราก็มีนะครับวิธีการผ่อนคลายความเครียดการหายใจผ่อนคลายการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายมีพูดไว้หมดเลยการนวดการสำรวจใจตัวเองการใช้จินตนาการนึกไปถึงเรื่องต่างๆนะครับอันนี้คือวิธีการจัดการความเครียดด้วยตัวเองแต่ครับถ้าเกิดว่าจัดการด้วยตัวเองด้วยวิธีง่ายๆฝึกผ่อนคลายฝึกหายใจต่างๆแล้วยังไม่เวิร์กนะครับแนะนำให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ก็ได้รับฟังเรื่องของความเครียดนะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับสาเหตุส่งผลอย่างไรแล้วก็เราจะจัดการมันยังไงคิดว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกคนก็คงได้รับข้อมูลส่วนนี้ไปแล้วได้รู้แล้วว่าอย่างน้อยความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่สมควรเครียดแล้วก็เป็นปัจจัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจำวันนะครับความเครียดอยู่คู่กับมนุษย์มาตลอดเวลาความสำคัญคือเรายอมรับมันได้หรือเปล่าแล้วเราจะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นยังไงนะครับคิดว่าถ้าชีวิตเราจัดการกับความเครียดแล้วอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะมีเวลาในการที่ใช้ชีวิตกับเรื่องที่สุขเรื่องที่สนุกจัดการอารมณ์จัดการจิตใจของเราและส่งผลต่อพฤติกรรมและความสุขของเราได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ทำให้เราจะมีความสุขและมีรอยยิ้มได้ในทุกๆวันนะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol ChannelYouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางให้ไปจากครับ
4: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
5: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
3: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
5: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่า

0: โนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
1: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนเคยห้างห้ายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีและยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
3: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นอะไรล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
3: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
3: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
4: พวกเราเศร้าใจเลยนะ DLTV
3: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
3: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
3: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
3: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
3: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
3: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สและให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
3: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
3: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
5: ภูเขาไฟ
3: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
3: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
5: ครับ
3: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทาง

0: ราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่ากระต่ายของเรามีความเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ยังไงก่อนที่เราจะพาไปพบคุณหมออันดับแรกนะคะเวลาที่กระต่ายมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราอาจจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเขาอาจจะมีการแยกตัวออกไปนอนอยู่ในมุมที่เราไม่เคยเห็นเขาไปนอนหรือมีภาวะของการนอนกบเป็นลักษณะของการนอนงอตัวอยู่มุมในมุมหนึ่งของห้องหรือว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยออกมาจากกรงแล้วเขาไม่ออกมาวิ่งเล่นตามธรรมชาติปล่อยแล้วก็ยังนอนอยู่ในกรงทั้งนี้สิ่งที่เราควรสังเกตเบื้องต้นเราอาจจะสังเกตหน้าสังเกตตาเขาหน้ามีแผลอะไรหรือเปล่าตามีน้ำตาไหมจมูกมีน้ำมูกไหมหรือแม้กระทั่งสองขาหน้าเองก็ตามว่ามีคราบน้ำมูกน้ำตาอยู่ที่ขาหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพากระต่ายไปพบสัตวแพทย์อย่างอื่นนะคะที่เราควรจะมีการพกพาไปด้วยในกรณีของสัตวแพทย์ก็ได้แก่อึของกระต่ายอย่างเช่นกลุ่มพวกนี้เราจะให้ทำการเก็บอึของกระต่ายก่อนวันที่

เราจะไปหาหมอนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของอึจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของกระต่ายได้การตรวจอึของกระต่ายจะสามารถบอกได้ว่ากระต่ายได้อาหารที่เหมาะสมหรือเปล่าได้รับโปรตีนหรือได้รับคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอหรือเปล่าขนาดอึที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1 เซนมีความชุ่ม

สร้อยไข่มุกก็คืออึแล้วก็มีสร้อยเส้นขนเชื่อมต่อกับอีกก้อนหนึ่งพวกนี้จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าการแปลงขนของเราอาจจะทำได้ไม่ดีเพียงพอกระต่ายมีการกินขนกลับเข้าไปกระต่ายมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก้อนขนอุดตันลักษณะอย่างอื่นนะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่อึแล้วมีมูกปนออกมาพวกนี้จะบอกให้เรารู้ว่าลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายมีการทำงานที่ผิดปกติทั้งนี้อาจจะเกิดจากปัญหาของการเป็นโรคเรื้อรังเนื่องจากในส่วนของทางเดินอาหารทำงานผิดปกติเช่นมีภาวะของท้องอืดแฝงอยู่สามารถเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นได้หรือบางตัวถ่ายเป็นน้ำถ่ายเป็นน้ำอาจจะเกิดจากภาวะในส่วนของตัวลำไส้เกิดภาวะของการอักเสบหรือติดเชื้ออึอีกแบบนึงที่เราจะสามารถเจอได้ก็คือลักษณะของอึที่เป็นครีมหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกับยาสีฟันกลุ่มพวกนี้อาจจะเจอว่ามีการให้ผักหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลปนมามากหรืออาจจะเป็นกลุ่มของการที่ได้รับแป้งจากอาหารเม็ดมากเกินไปแบคทีเรียจะไม่สามารถย่อยได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะของการอึเป็นครีมแบบนี้ปนออกมาการที่สัตว์ของเราได้รับโปรตีนที่มากเกินไปนะคะจะทำให้กระต่ายจะมีอึพวงองุ่นเหลืออยู่ภายในกรงเพราะฉะนั้นถ้ากระต่ายไม่ได้มีการกินอึพวงองุ่นกลับเข้าไปเราจะถือว่ากระต่ายจะมีภาวะของการขาดสารอาหารบางกลุ่มได้เช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเลี้ยงกระต่ายดีเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสารอาหารที่เราให้เขาไปเขาจะไม่ได้รับอะไรเข้าไปเลยเมื่อเราพบว่าลักษณะของอึมีความผิดปกติไปเราแนะนำให้พากลับมาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดเรามาดูกันต่อไปว่าลักษณะฉี่ของกระต่ายจะเป็นยังไงได้บ้างในความเป็นจริงแล้วกระต่ายสามารถมีฉี่ได้หลายสีมากนะคะได้ตั้งแต่สีเหลืองใสเหลืองข้นสีส้มสีแดงสีดำนะคะหรือสีน้ำตาลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาหารที่กระต่ายกินค่ะถ้าอาหารเม็ดที่กระต่ายกินมีเม็ดสีของสีแดงหรือสีส้มกระต่ายจะมีการขับทิ้งเม็ดสีผ่านปัสสาวะได้หรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะการที่สัตว์ได้รับความเครียดหรือได้รับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มสามารถทำให้ฉี่ของกระต่ายมีลักษณะเป็นสีดำได้เช่นกันปัญหาจะอยู่ที่กลุ่มของฉี่ที่มีสีส้มสีแดงนะคะหรือเป็นลักษณะของเลือดหากคุณพบว่ากระต่ายของเรามีลักษณะของฉี่เป็นสีแดงเราแนะนำพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดพร้อมกับการเก็บปัสสาวะมาส่งตรวจเนื่องจากว่ากระต่ายมีลักษณะของฉี่เป็นเลือดปนอาจจะมีความผิดปกติในส่วนของทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเดินสืบพันธุ์นะคะซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงและสามารถถึงแก่ชีวิตได้การพาสัตว์เลี้ยงของคุณมาพบสัตวแพทย์ที่เร็วที่สุดจะทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณปลอดภัยที่สุดและหายไวที่สุดค่ะ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอน

วันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

งปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์1เบอร์2เบอร์3ถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์1นะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์2ก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวนึงซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษ นะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยโซล่ามประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้าบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานมีประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาต่างกล่าวว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดอาทิโครงการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถพัฒนาอาชีพพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพอีกทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
2: หลังจากทราบข่าวนะครับผมก็รู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมากครับก็หลักๆจะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสครับ
3: วันนี้คณะของพวกเราก็มาจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกอยจังหวัดพังงาค่ะตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมากราบพระศพของพระพันปีหลวงและก็ของพระองค์ท่านพระองค์พาค่ะโดยพร้อมเพรียงกันทั้งชมรมของตำบลโคกอยเลยค่ะ
0: สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็นช่วง3เวลาคือช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 น
1: ช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้านะคะสำหรับเหตุน้ำรั่วซึมเข้าบ่อรับน้ำใต้ดินภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะที่บริเวณใกล้วงเวียนใหญ่นะคะซึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็พบถนนเนี่ยซุดตัวเพิ่มแล้วก็อาคารบางแห่งเอ็นตัวเล็กน้อยทางกรุงเทพมหานครค่ะจึงสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรพร้อมกับสั่งเฝ้าระวังอาคารโดยรอบแล้วก็ปิดถนนประชาธิปกเพื่อที่จะลดแรงสั่น

0: ถื่อนค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทางปภ.สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตร่วมกับวิศวกรประจำทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดอาคารถล่มจำนวน2จุดในรัศมี30เมตรจากรอยร้าวหากตึกมีการเคลื่อนตัวหรือว่าเอียงองศาสัญญาณเตือนจะดังขึ้นทันทีตลอด24ชั่วโมงสำหรับแนวทางในการแก้ไขทางวิศวกรรมในขณะนี้ค่ะคือการหยุดการรั่วไหลของน้ำและเสริมความแข็งแกร่งของชั้นดินซึ่งทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าอาจจะใช้วิธีคือปิดหัวแล้วก็ท้ายอุโมงค์ค่ะจากนั้นก็จะทำการเติมน้ำเข้าไปเพื่อปรับแรงดันภายในและภายนอกให้เท่ากันเพื่อหยุดยั้งไม่ให้ดินทรายรั่วซึมควบคู่ไปกับการฉีดคอนกรีตผสมสารเคมีเพื่อที่จะอุดรอยรั่วซึ่งก็เป็นแนวทางที่ปลอดภัยแล้วก็ได้ผลดีที่สุดด้วย
1: ขณะที่เรื่องของการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบถนนประชาธิปกระยะ30เมตรระหว่างเจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหาซึ่งมีทั้งหมด3อาคารรวมประชาชนประมาณ60คนออกนอกพื้นที่ประมาณ1สัปดาห์รวมทั้งสั่งปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อความปลอดภัยและลดแรงสั่นสะเทือนที่จะไปกระทบกับอาคารโดยรอบหลังถนนเริ่มทรุดตัวและพบว่ามีบางอาคารนั้นเริ่มเอียงมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่กทม.ติดตั้งระบบตรวจวัดเพิ่มเติมควบคู่กับการเฝ้าระวังของผู้รับจ้างรวมทั้งติดตามความมั่นคงของอาคารและสะพานลอยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2: การดูแลสถานการณ์ด้านนอกก็คงต้องดูว่าอัตราน้ำที่รั่วเข้าไปในอุโมงค์มันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีดินมากแค่ไหนอัตราการทรุดตัวของดินด้านนอกแล้วก็การเอียงของตึกเป็นเท่าไหร่ก็จะมีการตรวจสอบทั้งหมดเพื่อให้ดูว่ามันมีความเสียหายเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนในขั้นต้นเนี่ย เราก็จะดูประมาณรัศมีประมาณ30เมตรจากจุดที่เกิดเหตุเพราะว่าความลึกมัน30เมตรนั่นความเสียหายแล้วก็มอง 4-5 องศาขึ้นมาก็เป็น30เมตรบนผิวดินก็อาจจะต้องมีการอพยพจากอาคารด้านหลังเนี่ย 2-3 อาคารก็เดี๋ยวจะมีการดำเนินการอพยพคนแต่ว่าตึกที่ใกล้สุดเนี่ยเขาไม่มีคนอยู่แล้วเพราะเขาเป็นตึกที่รีโนเวทอยู่อาจจะมี2ตึกก็ให้ย้ายไปชั่วคราวก่อน
3: เพราะว่าเม
2: ื่อ
3: สักคร
2: ู่
3: ม
2: ัน
3: ม
2: ี
3: อาคารดังแก๊กแล้วก็อัน
2: นี้ก็ต้อง
3: แตกมันพยายาม
2: ก็ต้องมีการมอนิเตอร์มากขึ้นอาคารตรงนี้มันจะมีอาคารเดิมกับอาคารที่มีการต่อเติมเพิ่มขึ้นมาเข้าใจว่า2ตัวนี้มันอาจจะไม่ได้มีความต่อเนื่องกันอาจจะมีรอยร้าวระหว่าง2ส่วนก็คงยังไม่ต้องตระหนกมากแต่เราก็มีการติดตั้งเครื่องวัดอัตโนมัติถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวก็จะมีเสียงเตือนภัยก็เหมือนที่เราไปติดตั้งที่วชิระแล้วตอนนี้มีทางอธิบดีปภ.ได้กรุณานำเครื่องมาติดตั้งเพิ่มด้วยมันก็คงต้องมอนิเตอร์เรื่องนี้อย่างละเอียดต่อไป
1: สำหรับประชาชนที่ต้องการอพยพออกนอกพื้นที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าทางผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พักชั่วคราวและหากจำเป็นต้องปิดการจราจรเป็นเวลานานกรุงเทพมหานครก็พร้อมพิจารณาจัดระบบรถรับส่งนักเรียนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
0: และตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะก็ส่ง SMS ค่ะแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือด้วยระบบเซลล์บอดแคสต์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงถนนประสบในช่วงแยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่นะคะเนื่องจากว่ามีการปิดการจราจรเพื่อที่จะซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และมีการปรับปรุงผิวจราจรแนะนำให้ตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงและเผื่อเวลาการเดินทางอย่างน้อย 30-45 นาทีทางปภ.ค่ะมีการประสานกับทางตำรวจนครบาล8และกทม.จัดเส้นทางเลี่ยงเพื่อลดผลกระทบการจราจรดังต่อไปนี้ฝั่งพระนครไปวงเวียนใหญ่ค่ะหากลงมาจากสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาตัดเข้าแยกคลองสารถนนเจริญนครและถนนเจริญรักหรือหากยังไม่ข้ามฝั่งค่ะให้เปลี่ยนไปใช้สะพานพระราม3หรือสะพานกรุงเทพแทนส่วนฝั่งธนบุรีจะไปแยกบ้านแขกนะคะจากวงเวียนใหญ่ให้ใช้ถนนลาดย่ามุ่งหน้าไปที่แยกคลองสารจากนั้นเลี้ยวซ้ายค่ะเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อขึ้นสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธส่วนใครจะไปสาทรก็ให้ใช้ถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตักสินหรือไปปิ่นเกล้าก็ให้ใช้ถนนอินทรพิทักษ์ทั้งนี้นะคะพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีสถานศึกษาอยู่หนาแน่นทีเดียวค่ะแนะนำประชาชนเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่หรือว่าสถานีกรุงธนบุรีจะสะดวกมากกว่าค่ะ

0: ขสมก.ก็แจ้งปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวจำนวน5เส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงผ่านถนนประชาธิปกหลังเกิดเหตุน้ำรั่วในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ได้แจ้งปรับเส้นทางโดยสารจำนวน5เส้นทางชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงถนนประชาธิปกเนื่องจากมีการปิดการจราจรช่วงวงเวียนใหญ่สี่แยกบ้านแขกประกอบด้วยสาย21วัดคู่สร้างมหานาคเส้นทางเลี่ยงจากเส้นทางเดิมมายังถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกและเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมสาย37ท่าเรือพระประแดงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเส้นทางเลี่ยงจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมสาย15วงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูสยามเส้นทางเลี่ยงจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมสาย7ก.พุทธมณฑลสาย2พาหุรัตเส้นทางเลี่ยงไปมุ่งยังพาหุรัตนะครับจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมส่วนเส้นทางเลี่ยงเที่ยวกลับนะครับมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย2จากเดิมเส้นทางข้ามสะพานพระปกเกล้าถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวขวาเข้าถนนดินแดงเลี้ยวขวาเข้าถนนลาดย่าแล้วกลับเส้นทางเดิมสาย3สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีเส้นทางเลี่ยงเที่ยวไปนะครับมุ่งหน้าไปสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีจากถนนประชาธิปกแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดย่าแล้วกลับเข้าสู่เส้นทางปกติเส้นทางเลี่ยงเที่ยวกลับครับมุ่งหน้าจตุจักรจากถนนเจริญนครเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดย่าเลี้ยวขวาเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวขวาเข้าถนนประชาธิปกแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมโดยสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1348ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง22นาฬิกา
1: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดในจุดที่เกิดเหตุบนบริเวณวงเวียนใหญ่นะคะสำหรับอาคารทรุดตัวแล้วก็แตกร้าวจากกรณีน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีไม้ค่ะที่แยกวงเวียนใหญ่ยังคงอยู่ในความสนใจของประชาชนเช้าวันนี้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะคะพร้อมกับยืนยันบอกว่าการทรุดตัวของพื้นที่เนี่ยเริ่มชะลอลงแต่ว่ายังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวของเรายังคงปักหลักติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วติดตามได้จากคุณพรทิวากันที่ยาใจรายงานมาจากบริเวณวงเวียนใหญ่ค่ะคุณพรทิวาก็เชิญค่ะ
2: ค่ะขณะนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ค่ะจุดที่เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าไปในอุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้นะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกบางช่วงค่ะเพื่อที่จะระบายรถแล้วก็ไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดค่ะพร้อมกับมีการติดตั้งนะคะเครื่องตรวจสอบวัดความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบริเวณโดยรอบนะคะซึ่งก็มีการติดตั้งแล้วก็ติดตามการทำงานอยู่ตลอดเวลาค่ะขณะเดียวกันนะคะก็จะเห็นได้ว่าบริเวณนี้ก็จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะรวมถึงมีการขึงผ้าใบไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็มีการนำเครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนนะคะที่จะตรวจจับความเคลื่อนไหวอาคารเข้ามาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะมีการนำแสลนสีฟ้านะคะเห็นได้ว่ามาขึงโดยรอบเลยค่ะตลอดแนวฝั่งถนนที่เกิดการซุดตัวนะคะปิดบังสายตาเพื่อไม่ให้ประชาชนมองเห็นการทำงานจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องจักรรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะก็ลงพื้นที่การทำงานอยู่ตลอดเวลาค่ะขณะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมกับรับฟังผลการรายงานตรวจวัดการซุดตัวของพื้นที่เบื้องต้นกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าแนวโน้มการซุดตัวก็เริ่มชะลอลงและยังไม่พบสัญญาณ ความเสียหายเพิ่มเติมจากการตรวจวัดภายนอกอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมดำเนินการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและจัดมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากการติดตามสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครแล้ววันนี้ก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินสาเหตุและความมั่นคงของอาคารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ด้วยค่ะโดยศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนะคะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ความเห็นทางวิศวกรรมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินตามปกติก็จะต้องมีการก่อสร้างบ่อรองรับน้ำที่อาจจะเกิดการล้างรางหรือการระบายน้ำภายในอุโมงค์ก่อนที่จะสูบน้ำออกภายหลังทั้งนี้จากการตรวจสอบแบบก่อสร้างพบว่าโดยหลักวิศวกรรมจะต้องมีการปรับปรุงสภาพดินหรือที่เรียกว่า ground improvement ด้วยการฉีดสารเคมีหรือว่าสารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของดินก่อนเปิดหน้าดินหรือว่าก่อนก่อสร้างส่วนใต้ดินเพื่อป้องกันดินน้ำไหลเข้าสู่อุโมงค์นะคะอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบจากการแจ้งข้อมูลได้รับข้อมูลนะคะว่ามีการก่อสร้างในจุดดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วจึงยังมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการปรับปรุงดินครอบคลุมพื้นที่เกิดเหตุอย่างเพียงพอหรือไม่หากมีการดำเนินการตามแบบอย่างถูกต้องโอกาสที่น้ำจะซึมลงสู่อุโมงค์ย่อมลดลงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะ
3: เราก็เข้าไปดู2จุดนะครับก็คือว่าจุดที่เป็นอาคารเราก็เห็นว่าอาคารเนี่ยมันมีการแตกร้าวจริงๆนะแต่ว่าก็เป็นในส่วนของอาคารที่อยู่ใกล้กับตรงจุดที่เรียกว่ามันมีการก่อสร้างที่เรียกว่าเป็นซ้ำผิดก็คือซึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมันก็ต้องมีการก่อสร้างจุดที่ต่ำสุดของตัวอุโมงค์เนี่ยปกติเขาจะก่อสร้างตัวบ่อไว้เพื่อเป็นการรองรับน้ำที่อาจจะเกิดจากน้ำล้างรางหรือว่าน้ำต่างๆนานาที่มันตกค้างในอุโมงค์แล้วก็จะมีการสูบน้ำออกไปคราวนี้ผมเมื่อวานเนี่ยผมเช็คแบบดูแล้วเนี่ยไอ้ตรงจุดเนี้ยปกติแล้วเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยมันต้องมีการทำปรับปรุงดินก่อนเขาเรียกว่าการปรับเป็นโดยการฉีดสารไม่ว่าจะเป็นสารซีเมนต์หรือว่าสารเคมีเข้าไปเนี่ย เพื่อที่จะทำให้ดินเนี่ยมันแข็งตัวดับหนึ่งเพื่อที่ว่าตอนที่เขาเปิดเซกเมนต์ทางด้านใต้เนี่ยจ่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ทำให้เกิดน้ำเข้ามาอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นคำถามอยู่เพราะว่าได้รับทราบข้อมูลว่ามันก่อสร้างเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูรายละเอียดว่าตัวที่เป็นกราวด์อิมพรูฟเมนต์หรือว่าการปรับปรุงดินเนี่ยมันครอบคลุมบริเวณดังกล่าวหรือไม่เพราะว่าถ้ามันมีกราวด์อิมพรูฟเมนต์ตามแบบนะโอกาสที่ว่ามันจะเกิดน้ำซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยมันก็จะน้อยลงจริงๆน้ำเข้าเนี่ยเราไม่กลัวเรากลัวดินเข้าด้วยเพราะว่าน้ำมันพาดินแล้วพอถ้าดินมันเข้าไปด้วยเนี่ยมันทำให้ถนนยุบแล้วก็จะมีผลต่ออาคารซึ่งอาคารพวกนี้เนี่ยหลายๆหลังเนี่ยเป็นอาคารเก่าเป็นอาคารเก่าที่ก่อสร้างมานานแล้วเนี่ยเสาเข็มไปเสาเข็มสั้นถ้าเกิดว่าดินมันหายไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้ซึ่งขณะนี้ก็พบว่ามันก็มีการยุบตัวจริงนะก็ในส่วนของเรื่องของตัวอาคารเนี่ยทางสมาคมโครงสร้างเราเนี่ยเดี๋ยวเราได้มาทำการวัดไปแล้วเมื่อวานนี้นะก็จะถือว่าเป็นค่าอ้างอิงละแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมาทำการวัดอีกจะได้ดูว่าวันต่อวันเนี่ยไอการยุบเนี่ยของตัวนี้มันเพิ่มขึ้นขนาดไหนซึ่งมันจะกระทบต่อเรื่องของการแตกร้าวไปเนี่ย
2: กรณีนี้นะคะมีความแตกต่างจากเหตุการณ์บริเวณโรงพยาบาลวชิรพยาบาลในอดีตนะคะดร.อมรกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นบริเวณรอยต่อของสถานีที่มีช่องว่างจำนวนมากทำให้ดินไหลเข้าสู่ช่องว่างได้ง่ายขณะที่กรณีวงเวียนใหญ่เป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค์ไม่ใช่บริเวณรอยต่อสถานีแม้จะมีโอกาสเกิดการไหลของดินเข้าสู่อุโมงค์แต่คาดว่าปริมาตรก็จะน้อยกว่ากรณีที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลค่ะขณะนี้นะคะเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องทำงานแข่งกับเวลาค่ะ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนกระบวนการนำวัสดุนะคะอัดฉีดลงไปใต้ดินค่ะซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาแล้วก็มีความซับซ้อนเพื่อที่จะนำมากำหนดมาตรการแล้วก็ประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยต่อไปค่ะส่วนประชาชนนะคะที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โดยรอบค่ะศาสตราจารย์ดร.อมรนะคะที่ลงพื้นที่ก็ได้แนะนำว่าต้องให้สำรวจนะคะพื้นที่รอยร้าวบริเวณบ้านแล้วก็บริเวณอาคารที่พักอาศัยค่ะหากพบว่ารอยร้าวนะคะมีขนาดขยายขึ้นหรือว่าไม่มีที่มาที่

0: ไฟของรอยร้าวเจอรอยร้าวเพิ่มนะคะก็ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยต่อไปค่ะทีมข่าว NVT ของเรานะคะก็จะยังคงปักหลักเกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่แล้วก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพรทิวากันที่ยาใจนะคะรายงานมาจากพื้นที่เกิดเหตุก็คือวงเวียนใหญ่นั่นเองค่ะ
2: ขณะที่เขตคลองสานครับก็ประกาศห้ามเข้าใช้อาคารใกล้จุดน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าพร้อมประสานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจัดที่พักชั่วคราวให้กับผู้ได้รับผลกระทบสำนักงานเขตคลองสานได้ออกประกาศเรื่องขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารโดยระบุว่าจากการตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้นพบอาคารที่รับผลกระทบอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารจึงเห็นควรให้หยุดการใช้อาคารเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการใช้อาคารอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้สำนักงานเขตคลองสานจึงขอความร่วมมือประชาชนห้ามเข้าและห้ามใช้อาคารตามอำนาจพรบควบคุมอาคารและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันนั้นสำนักงานเขตคลองสานก็ได้ประสานไปยังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.หรือเพื่อหาจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบภัยและก็ได้ผลกระทบโดยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์และประเมินความมั่นคงของอาคารอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามประกาศของทางราชการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจนกว่าจะมีคำสั่งการยืนยันว่าสามารถกลับเข้าใช้อาคารได้อย่างปลอดภัยแล้ว
1: ความคืบหน้าคดีนางสาวมินาแอร์โฮสเตสสาวนะคะตำรวจก็เร่งขยายผลติดตามกระบวนการลักลอบลำเลียงเฮโรอีนซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าลายช้างส่งให้กับแอร์สาวจนจับกุมผู้ร่วมกระบวนการได้อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งชายที่สวมฮูดน้ำเงินนะคะซึ่งก็ชื่อว่านายอุทัยคนนี้แหละจะทำหน้าที่นำส่งกล่องพัสดุไปยังคอนโดของแอร์สาวค่ะพร้อมเพื่อนที่ช่วยนำกระเป๋าผ้าลายช้างซุกซ่อนยาเสพติดไปทำลายทิ้งนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะทางตำรวจสามารถจับกุมชายชาวจังหวัดพะเยานะคะผู้ว่าจ้างให้ชายเนี่ยสวมฮูดน้ำเงินนายอุทัยน่ะไปส่งพัสดุให้กับแอร์สาวนั่นเองค่ะตำรวจนะคะเข้าจับกุมตัวนายเอกวิทย์หรือว่าเพ้งอายุ41ปีซึ่งเป็นผู้ใช้บัญชีไลน์ชื่อว่ารินรินค่ะผู้ทำหน้าที่ส่งกระเป๋าผ้าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับนายอุทัยเพื่อนำไปส่งต่อให้กับนางสาวมินาจับกุมตัวได้ที่จังหวัดพะเยานะคะณขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็นำตัวเข้ากรุงเทพเพื่อขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยบอกว่าเบื้องต้นนายเอกวิทย์ให้การยอมรับบอกว่าเป็นคนส่งกระเป๋าผ้าลายช้างที่ซุกเฮโรอีนให้กับนายอุทัยค่ะได้ค่าจ้างก็คือ 100,000 บาทแล้วก็เป็นคนหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างอ้างว่าทำมาแล้ว 2-3 ครั้งแต่ยังไม่ใช่คนที่ใช้ชื่อแชทว่ารถนะคะแล้วก็ทักไปหานางสาวมินาเพื่อว่าจ้างให้หิ้วกระเป๋าผ้าลายช้างไปยังประเทศออสเตรเลียขณะนี้ค่ะตำรวจอยู่ระหว่างคุมตัวนายเอกวิทย์ไปชี้จุดในพื้นที่จังหวัดพะเยาก่อนที่จะคุมตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในช่วงค่ำของวันนี้โดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะมีการสอบปากคำด้วยตัวเองค่ะทั้งนี้เนี่ยจากข้อมูลแนวทางการสืบสวนก็พบว่านายเอกวิทย์เป็นญาติกับคนที่ใช้แชทชื่อว่าโรสนะคะได้ใช้ข้อความสั่งการให้นายเอกวิทย์ไปจัดหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างค่ะจากนั้นนายเอกวิทย์ก็มีการนัดหมายให้โรสเนี่ยแหละค่ะมารับกระเป๋าผ้าลายช้างตามหลักกิโลเมตรก่อนที่โรสก็จะให้ลูกน้องมารับกระเป๋าไปบรรจุเฮโรอีนซึ่งจากคำให้การนายเอกวิทย์อ้างบอกว่าบรรจุเฮโรอีนที่ลาวนะคะแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากว่าในพื้นที่จังหวัดพะเยาเนี่ยก็มักจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถทำงานฝีมือประเภทนี้ได้หลังจากนั้น 1-2 วันค่ะโรสก็มีการนัดหมายให้นายเอกวิทย์มารับกระเป๋าพร้อมกับเงินค่าจ้าง 100,000 บาทก่อนที่นายเอกวิทย์จะมีการนัดหมายนายอุทัยนะคะให้มารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนแล้วก็ไปส่งต่ออีกทอดหนึ่งค่ะนอกจากนี้แนวทางการสืบสวนก็พบว่าโรสนั้นเป็นคนที่คอยใช้แชทในการทักไปหาคนรับหิ้วของซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวมินานั่นเองซึ่งตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะก็มีข้อมูลของโรสแล้วแต่ยังถือว่าไม่ใช่ในระดับหัวหน้าขบวนการเพราะยังมีตัวการใหญ่กว่าโรสค่ะโดยโรสเนี่ยกับนายเอกวิทย์นะคะเขาบอกว่าเป็นญาติสนิทกันแล้วชาวจังหวัดพะเยาเช่นเดียวกันค่ะ
2: ส่วนคดีกักตุนและปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีความคืบหน้าครับโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ทยอยออกหมายเรียกและแจ้งข้อกล่าวหาผู้บริหารบริษัทน้ำมันรัฐลงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่หลังตรวจพบความผิดปกติล่าสุดนั้นมีการออกหมายเรียกกรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่13กรกฎาคมนี้นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการขยายผลตรวจสอบ

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได
0: ้เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมา
1: โอ้ย
0: ในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยประพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุไหเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ซึมรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: นี่
6: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้เหรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยทัย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: ขยะคืออะไรขยะที่คนทิ้งกันมากที่สุดคืออะไร
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมทุกคนดูจนจบรายการคุณจะรู้สึกขอบพระคุณจากใจกับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จริงๆครับอาชีพนี้ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ครับทำงานหนักมากๆวันหยุดก็ไม่มีครับที่สำคัญก็คือเขาต้องกับสิ่งของที่พวกเราทุกคนนั้นทิ้งออกมานั่นก็คือขยะนั่นเองแหละครับขึ้นชื่อว่าขยะเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับถือเป็นสิ่งสกปรกครับแต่พวกเขาทำไมถึงเลือกงานนี้ครับขณะเดียวกันในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดได้บ้างติดตามครับกับอาชีพพนักงานเก็บขยะใน Work with a Healthy Life ครับ
0: อาชีพพนักงานเก็บขยะนอกจากจะต้องอยู่กับสิ่งปฏิกูลทุกๆวันที่อาจส่งผลต่อสุขภาพแล้วยังต้องเสี่ยงอันตรายอีกหลายอย่างทั้งอันตรายจากขยะมูลฝอยเช่นเศษแก้วเศษไม้แหลมอุบัติเหตุที่ไม่มีความปลอดภัยในทุกวันที่ปฏิบัติหน้าที
2: ่ก็ทำงานเนี่ยคือว่าเสี่ยงกับอันตรายหลายๆอย่างเลยคือมันจะมีอันตรายอยู่ในถุงขยะอย่างเช่นพวกใบมีดโกนแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็บางทีก็เป็นพวกหลอดไฟกระเบื้องชาวบ้านเขาแบบเขาไม่กระทำตามที่ทางเทศบาลได้บอกว่าให้คัดแยกขยะแล้วก็พนักงานเราก็ไม่รู้ว่าในถุงดำนั้นมีอะไรพอตอนนี้เราไปหยิบถุงเนี่ยพอเราไปฟ้าถุงปุ๊บเนี่ยของที่อยู่ในถุงก็แทงมือก็จะมีเกือบทุกวัน

0: มาดีกว่าครับมาลองคุยกันกับอาชีพพนักงานเก็บขยะครับท่านแรกเลยอยู่นี่แล้วสวัสดีคุณลุงครับมาเลยลงมากันหน่อยจะไปเก็บขยะก็ต้องมีคนขับรถพาไปเก็บครับ
1: สว
0: ัสดีครับคุณลุงเชิญนั่งนี่เลยครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
1: ชูชาติโชติแสงสีครับผม
0: คุณลุงชูชาติ

0: ทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับคุณลุง
1: ทำอาชีพนี้มานานได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ
0: สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
1: ระยะหนึ่ง
0: ถามจริงๆคุณลุงครับตื่นแต่เช้าเนี่ยตื่นตั้งกี่โมงคุณลุง
1: อ๋อชีวิตการทำงานกับเทศบาลนครนนท์เนี่ยผมตื่นตีหนึ่งครึ่ง
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: นอนกี่โมงคุณลุง
1: นอนประมาณ2ทุ่ม
0: 2ทุ่มต้องนอนแล้วนะ
1: ครับผม
0: แล้วตีหนึ่งตื่น
1: ตีหนึ่งตื่น
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: มาถึงบริเวณศูนย์กำจัดขยะเพื่อเอารถออกไปเก็บขยะกี่โมงครับ
1: ประมาณตีสองสี่สิบ
0: ต้องถึงแล้ว
1: ต้องถึงแล้วเมื่อถึงเทศบาลแล้วก็ถึงศูนย์ที่จอดรถ
0: ครับ
1: เราจะต้องทำการเซ็นชื
0: ่อ
1: พอเซ็นชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเซ็นชื่อรับรถ
0: ครับ
1: เมื่อรับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่รถคันหนึ่งก็จะมีเด็กติดท้ายรถเนี่ยที่ช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยเนี่ย3 คน 3 คนรวมกับคนขับด้วยก็เป็น4 คน
0: ทุกคนต้องมารายงานตัว
1: ต้องมารายงานตัว
0: เซ็นชื่อให้เรียบร้อย
1: เซ็นชื่อที่ศูนย์
0: ปันหนึ่งเป็นพนักงานประจำ
1: ครับผม
0: ถูกไหมเพราะเราต้องมาประจำทุกวันอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แต่แน่นอนว่าทำงานเกี่ยวกับสิ่งสกปรกขยะทั้งหลาย
1: ครับผม
0: มันเป็นยังไงบ้างมันเอางี้ผมถามก่อนบางคนดูอยู่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยต้องทำงานอะไรบ้างเก็บในส่วนมากเก็บเจออะไรบ้างคุณลุง
1: เก็บส่วนมากก็จะเจอในเรื่องของขยะก็จะเป็นพวกเศษอาหารนะเศษอาหารแล้วก็ที่ร้ายที่สุดที่เราประสบเหตุ
0: ครับ
1: ก็คือในเรื่องของกระเบื้องในเรื่องของไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็หลอดไฟที่แตกเนื่องด้วยชาวบ้านเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม
0: ครับ
1: เมื่อไม่ปฏิบัติตามแล้วเอาใส่ถุงไว้ตอนนี้พวกเราไปถึงไม่รู
0: ้
1: ตรงเข้าไปก็ไปหยิบขยะจะโยนแต่สิ่งของในถุงขยะน่ะทิ่มแล้วก็บาดตามมือ
0: เคยหนักสุดคือยังไง
1: คือหนักสุดก็คือต้องส่งโรงพยาบาล
0: ก็คือมีทีมน้อง
1: ๆครับผมทิ่มเข้าไปแล้วติดเชื้อ
0: ฮะทิ่มนี่คือฟุบบางทีทะลุเลยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โห
1: บางคนเนี่ยติดเชื
0: ้อ
1: ต้องไปทำการรักษาเป็นเดือน
0: ครับ
1: เพราะเฉพาะไม้ลูกชิ้นเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วที่บอกว่ามันดูสกปรกมันดูไม่น่าสนใจแล้วทำไมยังทำอาชีพนี้ล่ะคุณลุง
1: เพราะว่าที่เราทำอาชีพนี้เนี่ยเพราะเราเห็นว่าอาชีพนี้ไม่มีใครที่จะลงมาทำแล้ว
0: ต้องเป็นคนเสียสละ
1: ต้องเป็นคนที่เสียสละตนบำเพ็ญประโยชน
0: ์
1: แก่สังคมถึงจะลงมาจุดนี้ได
0: ้ครับ
1: และอีกอย่างนึงที่พวกเราลงมาทำเนี่ยเพื่อบ้านเมือง อยากจะให้เมืองของเราเนี่ยสะอาดและก็น่าอยู่ปราศจากขยะ
0: สุดท้ายแล้วครับคุณลุงครับให้ฝากถึงเหล่าบรรดาผู้ที่ทิ้งขยะหน้าบ้านตามจุดต่างๆแล้วอยากฝากเขาเรื่องไหนกันบ้าง
1: ก็ขอฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนท์แล้วก็ทุกๆภาคเลยนะครับในเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับที่เราได้กินได้ใช้ประจำวันทุกๆวันเนี่ย
0: ทิ้งได
1: ้เวลาเราจะมาทิ้งนะครับผมขออยากขอความกรุณานะครับคือจัดใส่ถุงถ้าหากว่ามันเป็นขยะที่มีพิษก็ใส่ถุงแดงถ้าหากว่ามันเป็นเศษอาหารแล้วเป็นพวกพลาสติกเราก็ใส่ถุงดำถ้าชั้นหนึ่งไม่พอเราก็ใส่2 ชั้นแล้วผูกปากเพราะฉะนั้นนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเพื่อเมืองของเราจะได้ประสบสู่ความสะอาด
0: ในฐานะคุณผู้ชมทางบ้านและผู้ผลิตรายการแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณครับ
0: นอกจากอาชีพขับรถกันแล้วครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าแล้วพนักงานเก็บขยะท่านอื่นๆครับเขาใช้ชีวิตอย่างไรและมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมหลายๆคนสงสัยนะครับว่าขยะที่เรากินเราใช้แล้วก็ทิ้งออกมาในแต่ละวันที่หน้าบ้านขยะเหล่านั้นจะมีโอกาสในการเดินทางไปที่ไหนกันบ้างครับเริ่มต้นในการออกเดินทางจากหน้าบ้านของเราไปสิ้นสุดตรงไหนเรามาคุยกันดีกว่าครับกับคุณลุงสมพงษ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณลุงครับทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
2: ผมทำมาจำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าหลายปีต้องแต่ผมยังไม่ได้ภารกิจจนปัจจุบันผมได้เป็นพนักงานภารกิจครับ
0: 10ปียัง
2: 10กว่า
0: 10กว่าแล้วนะ10กว่าแล้วนะถามกันหน่อยดีกว่าสมมุติเริ่มตั้งแต่ขยะเลยเมื่อกี้ผมแอบเกริ่นไปสมมุติผมทิ้งขยะหน้าบ้าน
2: ครับ
0: คุณลุงมีเวรที่ต้องมารับที่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านหน้าคอนโด
2: ครับ
0: เพราะเก็บแล้วมันไปไหนก่อนคุณลุง
2: ครับผมนำขยะจากขยะมูลฝอยที่ชาวบ้านได้นำมาทิ้ง เอาวางไว้พวกผมเองผมก็จะเก็บขยะมูลฝอยขึ้นรถขยะ
0: ครับ
2: ตอนนั้นผมก็ขึ้นรถขยะแล้วก็อัดมาก็เก็บอัดมาเรื่อยๆพอขยะเต็ม
0: สมมุติเต็มรถ
2: ครับผมก็นำขยะที่รถที่เต็มแล้วเนี่ยเอามาจากสถานที่ตามหมู่บ้านที่ผมไปเก็บ
0: ทั้งหมด
2: ที่จะก็เป็นบางส่วนที
0: ่
2: ส่วนที่เพราะว่าเขาจัดเก็บแบ่งเป็นโซนๆครับนี้ผมก็เอานำจากนั่นมาบ่อใส่น้อย
0: บ่อใส่น้อย
2: ครับ

0: มันรายได้มันไม่แน่นอนนะครับแต่ละวันแล้วแต่สถานที่ของการที่จัดเก็บขยะมูลฝอยที่เอาขยะรีไซเคิลไปขายที่ส่วนใหญ่ก็จะได้วันนึง100กว่าบาทมั่งไม่ถึง100มั่งแล้วก็200กว่าบาทสูงสุดก็อยู่ประมาณ300
1: รถขยะมาเก็บขยะทุกเช้าพนักงานต่างช่วยกันยกแบกหามถังขยะเทดำจากนั้นอีกพวกหนึ่งที่รออยู่บนรถก็ทำการคุยเพื่อหาเศษที่สามารถนำไปขายได้รู้หรือไม่ครับว่าเขาเหล่านี้อาจได้รับบาดเจ็บจากของมีคมหรืออื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมครับพนักงานเก็บขยะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยืนอยู่บนความเสี่ยงทั้งอันตรายต่ออุบัติเหตุและอันตรายจากการได้รับเชื้อโรคแล้วอะไรเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหลักที่ทำให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกันล่ะครับเราไปพบคุณหมอกันดีกว่าครับ
2: ในช่วงนี้มาคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์จาตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
2: แหมคุณหมอครับอย่ารังเกียจกันนะ
3: ครับ
2: แหมเมื่อกี้ไปลุยกองขยะมาคุณหมอถามก่อนจากที่เห็นแบบนี้แล้วคุณหมอมองว่าอาชีพเนี้ย
3: ครับ
2: เสี่ยงไหมคุณหมอ
3: แน่นอนครับ
2: ถ้าอย่างนั้นคุณหมอมองว่าอาชีพพนักงานเก็บขยะทั้งหลายเขามีความเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอครับ
3: ครับอาชีพเก็บขยะเนี่ยถือเป็นอาชีพที่อันตรายมากครับเคยมีสถิติเก็บเอาไว้ในระดับโลกว่าอาชีพนี้เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการบาดเจ็
2: บ
3: นะครับจะเกิดมากกว่าอาชีพในอุตสาหกรรมอื่น10 เท่าครับ
2: ที่เราเคยคุยกันมาเทปอื่นอันนั้นบาดเจ็บก็เยอะแล้วนะ
3: ครับ
2: อันนี้มากกว่าโดยรวมถึง10เท่า
3: ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสถิติที่เก็บเอาไว้ในระดับโลก
2: ครับผม
3: นะครับสาเหตุที่เขาเสี่ยงก็เป็นอย่างที่ทราบนะครับว่าถ้าลองจินตนาการในตอนที่เขาเก็บขยะเริ่มตั้งแต่เอาช่วงที่เราเห็นตอนเช้าๆก็ได้นะครับเขาจะต้องออกแต่ตอนเช้ามืด
2: 3:00
3: นะครับซึ่งเขาก็ต้องไปเก็บขยะณตามจุดต่างๆนะครับยกถังขยะขึ้นมาจากข้างๆทางเพื่อเอามาเทในรถของเขานะ
2: ครับ
3: แล้วถามจะเสี่ยงในเรื่องของรถเฉี่ยวชนอีกซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานเขาทั้งสิ้น
2: ครับผม
3: ครับ
2: ขณะเดียวกันของที่เขายกขึ้นมาจากถังก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรในนั้นบ้าง
3: ถูกต้องครับ
2: อันตรายไหมคุณหมอหมายถึงว่าของต่างๆในถังขยะเนี่ยมันเป็นขยะมันเป็นมูลฝอยที่แต่ละบ้านไม่เอาแล้ว
3: ครับ
2: และทุกอย่างก็กองรวมกัน
3: ใช่ครับ
2: อันตรายแค่ไหนครับ
3: ครับก็คือขึ้นอยู่กับขยะตรงนั้นว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายจุดหนึ่งที่บ้านเราเนี่ยในเรื่องของระบบการจัดการขยะอาจจะต้องเรียกว่าไม่เต็ม 100% นะ
2: ครับ
3: ไม่มีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับก็จะมีเนี่ยเฉพาะหน่วยงานใหญ่ๆหรือว่าบางสถานที่แค่นั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเรามีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับเราจะสามารถลดความเสี่ยงให้กับคนงานที่เป็นพนักงานเก็บขยะตรงนั้นได้เยอะมากๆครับขยะที่เราไม่ได้แยกเนี่ยแน่นอนว่าเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วหรือว่าบางทีก็มีเรื่องเข็มตำหรือเป็นเรื่องของลักษณะขยะที่เป็นขยะอันตรายไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะคอมพิวเตอร
2: ์
3: หรือว่าแบตเตอรี่หลอดไฟที่แตกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลทั้งสิ้นในเรื่องของทั้งการสัมผัสโลหะหนักอันเนื่องมาจากการเก็บขยะซึ่งมีการสัมผัสบ่อยๆหรือว่าในเรื่องของของมีคมที่มีการบาดเจ็บนะครับหรือแม้กระทั่งไม้เสียบลูกชิ้นเองที่เราใส่เข้าไปทันทีอย่างนี้นะครับ
2: เราไม่รู้เราก็ถือว่าเราใส่ขยะแล้วทิ้งมันในขยะแล้ว
3: ครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นขยะอันตราย
2: เหรองั้นไล่กันเลยดีกว่าคุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกมาหลายอย่างมากของมีคมไม้เสียบลูกชิ้นแบตเตอรี่สารเคมีของมีคมก่อนเลยไม้เสียบลูกชิ้นเอ่ยกระจกเศษแก้วเอ่ยถ้ามันบาดโดนพี่ๆพนักงานเสี่ยงถึงขั้นไหน
3: แน่นอนครับว่าเขาจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย
2: กว่าบาดแผลมาแล้วแน่นอน
3: ครับ
2: บาดแผลที่ว่าติดเชื้อได้อีก
3: ใช่ครับ
2: เพราะอะไรคุณหมอ
3: ตัวเขาเองเนี่ยก็

0: ในเรื่องของการป้องกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีมากน้อยแค่ไหน
1: อาจจะใส่แค่ถุงมือแต่ตรงแขนไม่ได้ใส่
0: ประมาณนั้นคล้ายๆแบบนั้นฮะซึ่งอันเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงว่าตัวเขาเองเชื้อไปโดยตรงครับไม่มีลักษณะอะไรที่ป้องกันเขาหรือว่าเป็นผ้า
1: บาดมันอยู่ในขยะ

0: เห็นบอกว่าพวกหลอดฟงหลอดไฟแล้วก็สารเคมีต่างๆจากแบตเตอรี่อันตรายไงครับคุณหมอ
1: ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า เป็นสารพิษชนิดไหนนะครับถ้าเป็นเรื่องของในหลอดไฟชนิดเก่าๆจะเป็นเรื่องของปรอทที่ฉาบนะครับถ้าปรอทรับไปเยอะๆนะครับก็จะเกิดภาวะประสาทหลอนนะครับแต่ในภาวะเรื้อรังนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทเช่นกันที่ทำให้มีผลต่อ IQ ด้วยนะ
0: ครับ
1: มีผลต่อภาวะสมองเสื่อมในอนาคตครับซึ่งทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังก็อันตรายทั้งคู
0: ่
1: แล้วก็สามารถป้องกันได้ทั้ง2อย่าง
0: ซึ่งจริงๆแล้วสารดังกล่าวที่คุณหมอบอกมาเนี่ยอาจจะออกมาในรูปของสารละลายเช่นแบบว่าแบตเตอรี่ที่มันบวมแล้วก็ละลายออกมา บางทีพอเราทิ้งรวมๆกันไป คนที่มาเก็บขยะไม่รู
1: ้
0: มันก็รับหรือว่าซึมเข้าไปเรื่อยๆเข้าได้ทุกวัน
1: ใช่ครับทั้งสารสัมผัสแล้วก็การหายใจนะครับ
0: ดูไปแล้วนะครับสิ่งที่คุกคามกับสุขภาพของพนักงานเก็บขยะนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไปเก็บขยะแล้วเจอสิ่งของมีคมไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เสียบลูกชิ้นเศษแก้วนะครับหรือว่าหลอดไฟครับถ้าโดนบาดเข้าไปก็เกิดบาดแผลถูกไหมครับแต่ยังมีเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาพร้อมกับกระดาษทิชชู่นะครับหรือว่าสิ่งปฏิกูลที่เราอาจจะห่ออาจจะรวมอาจจะรัดมารวมไปถึงบางครั้งอาจจะมีการทิ้งซากสัตว์ต่างๆเข้ามาในถุงขยะด้วยซึ่งเกิดอาการเน่าเสียและก็สามารถเกิดอาการติดเชื้อได้นะครับไม่หมดเท่านี้นะครับหลอดไฟทั้งหลายที่มันแตกเนี่ยในหลอดไฟก็จะมีสารเคมีที่อันตรายกับพวกเราโดยตรงครับรวมถึงในส่วนของแบตเตอรี่เก่าครับถ่านไฟฉายที่เราทิ้งในถังขยะครับเหล่าบรรดาสารเคมีต่างๆที่มันไหลหรือซึมออกมานั้นก็มีอันตรายนะครับก็มีทั้งสารปรอทแคดเมียมตะกั่วครับซึ่งถ้าว่าถูกแล้วเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการทางประสาทระบบสมองการรับรู้รวมถึงครับถ้าว่าโดนผิวหนังก็เกิดอาการแสบร้อนแบบเฉียบพลันได้ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเกิดอาการขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องร่วงท้องเสียหน้ามืดเป็นลมรวมถึงครับกลิ่นต่างๆที่มันไม่พึงประสงค์ถ้าสูดมากเข้ามากเข้าอย่างที่ตอนนี้ผมยืนอยู่ถ้าว่าเกิดอาการมึนงงเกิดอาการใดก็ตามควรจะรีบปรึกษาคุณหมอโดยด่วนนะครับ
2: แต่อันตรายต่างๆเหล่านี้จะมีวิธีการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมกันเลยครับ
0: ในเรื่องของการโดนบาดแผลโดยตรงไปแล้วการสัมผัสเกี่ยวกับสารละลายไปแล้วการสูดดมแล้วครับคุณหมอ
1: ครับก็เช่นกันครับในเรื่องของการสูดดมก็สามารถเข้าไปแล้วก็ซึมเข้าสู่ในร่างกายในอย่างรวดเร็วนะครับ
0: ผมเห็นที่บริเวณกองเนินขยะที่เขาเอาไปถมกันนะครับของหน่วยงานต่างๆนะถ้ามันมีแอ่งน้ำคุณหมอผมเห็นว่ามันจะมีไอผุดขึ้นมาพอถามเขาบอกว่าเหมือนแก๊สไข่เน่าเลยสูดเยอะๆอย่างนี้ก็อันตรายไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับครับก็เป็นเรื่องของแก๊สที่จริงๆแล้วมันทำให้เราขาดออกซิเจนมันเป็นตัวแย่งออกซิเจนนะครับในความอันตรายนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เฉพาะการหายใจหรือสูดดมเข้าไปนะครับมันขึ้นในเรื่องของความอันตรายอันเนื่องมาจากการย่อยสลายและอาจจะทำให้เกิดการจุดติดไฟง่ายและทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับ
0: สุดท้ายของตอนนี้พนักงานเก็บขยะทุกคนรู้วิธีการป้องกันตัวเองกันแล้วแต่คุณหมอมีอะไรฝากถึงคนที่ต้องทิ้งขยะมันทุกวันแบบพวกเราบ้างไหมครับ
1: ครับ
0: เชิญครับ
1: อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของขยะเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานเก็บขยะอย่างเดียว
0: ครับ
1: แต่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนในฐานะที่พวกเราทุกคนก็เป็นคนสร้างขยะทุกวัน
0: ทุกวันเลยจริง
1: ๆดังนั้นถ้าเป็นไปได
0: ้
1: เราอยากให้มีการแยกขยะนะครับแยกเป็นสัดส่วนทราบว่า อันไหนเป็นขยะเปียกก็แยกแบ่งถุงเอาไว
0: ้
1: ใส่ในถุงดำมาให้เรียบร้อยนะครับอันไหนจะเป็นขยะอันตรายเราอยากให้ใส่ถุงแดงนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้
0: อ
1: ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะเรื่องของขยะที่เป็นe-waste นะครับขยะที่มาจากคอมพิวเตอร
0: ์ครับผม
1: หรือว่าขยะที่มาจากหลอดไฟหรือว่าแบตเตอรี่ก็ตามนะครับจะแยกเอาไว้ให้ชัดเจนของมีคมนะครับอยากให้ใส่ซ้อนๆกันเยอะๆนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นของมีคมอะไรที่คมมาก
0: ๆ
1: อันที่จริงแล้วโรงพยาบาลเองนะครับหรือสถานพยาบาลหลายๆที่ก็มีบริการเรื่องของการจัดเก็บของมีคมตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะฝากนะครับให้โรงพยาบาลช่วยดูแลตรงนี้ก็อาจจะได้นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้จริงๆแล้ว เรายังไม่ได้ทำเป็นโครงการที่ชัดเจนนะครับแต่เชื่อว่าโรงพยาบาลถ้าสามารถช่วยอะไรได้เรายินดีช่วย
0: ครับผม
1: นะครับ

0: แล้วก็ตรงนี้เราสามารถทำได้ทุกคนนะครับในบางครั้งรีไซเคิลเองก็สามารถที่จะใช้ใหม่ใช้ซ้ำได้ถุงพลาสติกเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้ทิ้งทันทีเราสามารถเอาไปใช้ซ้ำได้นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการเห็นอกเห็นใจในแง่ของคนที่ช่วยในเรื่องของการดูแลความสะอาดทั้งกรุงเทพแล้วก็บ้านเมืองของเรานะครับก็คือเรื่องของการขับรถตอนเช้าๆนะครับพวกเราเองสามารถช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเขาได้นะครับเคยมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เหมือนกันที่ตัวหมอเองได้ตรวจคนไข้แล้วก็เป็นคนไข้ที่เป็นพนักงานเก็บขยะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเฉียวชนจากคนที่ขับรถชนใช้รถใช้ถนนตอนช่วงเช้าๆนะครับดังนั้นเวลาตอนเช้าๆที่เราขับรถออกไปจากบ้านนะครับถ้าเราเห็นว่ามีรถขยะชิดซ้ายนะครับมีเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่กำลังเก็บกำลังปฏิบัติหน้าที่กัน
1: ขึ้นลงอยู
0: ่ฮะก็ขอให้ชะลอแล้วก็เปิดไฟสัญญาณนะครับแล้วก็ขับผ่านไปอย่างช้าๆนะครับช่วยดูแลเขานะครับเพราะในหลายๆครั้งก็เคยเห็นว่ามีพนักงานกลุ่มนี้ที่ถูกเฉียวชนจากรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับดังนั้นพวกเราเองสามารถช่วยได้ครับตื่นเช้าๆแล้วก็ให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็ขับรถผ่านไปช้าหรือบางทีอาจจะยิ้มให้เขาก็ได้นะครับเพราะเขาช่วยบ้านเมืองเราให้น่าอยู่ขึ้นครับ
1: ที่สำคัญก็คือช่วยในการป้องกันครับให้พี่ๆพนักงานเก็บขยะเขาปลอดภัยเขาช่วยพวกเราทุกชีวิตในการเก็บขยะแล้วเราล่ะครับได้ช่วยเขาในการรักษาชีวิตเขาไว้หรือเปล่าวันนี้ขอบคุณหมอเฟิร์สขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ป้ายลุยกันต่อที่กองขยะกันเลยครับ
2: การดูแลและป้องกันตนเองสำหรับพนักงานเก็บขยะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงานควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดใส่ถุงมือใส่หน้ากากให้ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่สำคัญที่สุดนะครับรีบชำระล้างร่างกายเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงนะครับจะเป็นอาชีพไหนๆไม่มีอะไรที่ง่ายหรอกครับแต่อย่างแรกก็คือต้องทำงานด้วยความรักในอาชีพนั้นๆครับขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมที่จะระมัดระวังและมีสติในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆอาชีพด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญครับถ้าว่าอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่นั้นมีอุปกรณ์ในการป้องกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมสวมใส่ปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆกันด้วยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งหลายด้วยนะครับสุดท้ายครับจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสุขภาพดีครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนผจญภัยโลกกลางคืน

เปเป้เกมวันนี้เปเป้มาผจญภัยตอนกลางคืนกับคุณพ่อเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าเปเป้เจอสัตว์ตัวไหนในตอนกลางคืนค้างคาวหิ่งห้อยนกฮูกเฉลยหิ่งห้อยและนกฮูกครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5โมงเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนว่าเราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในรายการของเรานะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภาวะทางจิตครับหรือว่าโรคจิตต่างๆเกี่ยวกับเด็กครับแน่นอนว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆนะครับอย่างภาวะทางจิตเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นช้าเพราะว่าสิ่งกระตุ้นต่างๆมันน้อยแต่ว่าทุกวันนี้ครับโลกเปลี่ยนไปเร็วและการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะทางจิตสำคัญมากๆมีอะไรน่าสนใจบ้างในวันนี้ติดตามกันเลยครับวันนี้แข็งก็เลยเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีนะครับสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์สิริชัยครับ
1: สวัสดีครับคุณแขกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: เวลาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กเนี่ยก็จะคุยกับอาจารย์อยู่บ่อยมากๆนะครับล่าสุดเนี่ยวันนี้แน่นอนว่าเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฮะแต่ว่าได้ข่าวอาจารย์เพิ่งทำวิจัยมาเลยเกี่ยวกับเรื่องการเกิดขึ้นของสุขภาพจิต
1: เครียดความเครียดภาวะซึมเศร้า
0: อาจารย์ทำวิจัยนี่คือเฉพาะในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศด้วยครับ
1: ประเทศไทยครับ
0: ของประเทศไทยใช่ไหมครับนั้นเริ่มต้นที่ผมบอกเลยนะนี่คืออาจารย์สรุปงานวิจัยมาให้นะฮะให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่อัปเดตมาล่าสุดครับอาจารย
1: ์ครับแนวโน้มคนจะถามว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันดูข่าวต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนาะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับของต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าเอายึดจากในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเนี่ยก็พบว่าถ้าเป็นเด็ก 2-8 ปีเนี่ยประมาณ1ใน6นะครับหรือ 17% ที่เป็นโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะแล้วก็คราวนี้ที่เป็นคำถามสำคัญก็จะเป็นในวัยรุ่นนะครับเนาะก็ถ้าเป็นของในอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยเข้าวัยรุ่นก็คืออายุ 12-17 ปีเนี่ยร้อยละ 15 นะครับจุดหนึ่งนะครับที่เคยเป็นโรคซึมเศร้า 15? ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
0: ชื่อนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ถ้าเกิด100คนก็คือ15คนเน
1: ี่
0: ยที่มีภาวะเกี่ยวกับซึมเศร้า
1: ครับใช่
0: ว้าว
1: แล้วก็ร้อยละ 36.7 เนี่ยเคยมีอารมณ์เศร้าแล้วก็สิ้นหวังที่มันเป็นอยู่นานนะครับเป็นเรื้อรังค่อนข้างจะติดตัวเลยนะครับฮะแล้วก็ร้อยละ 18.8 เนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็ร้อยละ 15.7 เนี่ยเคยวางแผนฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ร้อยละ 9.9 เนี่ยเคยพยายามฆ่าตัวตายนะครับฮะแล้วก็แนวโน้มนะครับก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเช่นปี2003เนี่ยก็ร้อยละ 5.4 นะครับปี2007เนี่ยก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 8.0 นะครับปี2012ก็เป็นร้อยละ 8.4 นะครับก็เลยดูว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยมีซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ของกรมสุขภาพจิตทำนะครับเม
0: ื่
1: อปี49นะครับก็มีพบว่าเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยก็ซึมเศร้าเนี่ยที่น่าจะเป็นโรคเลยก็ประมาณร้อยละ 5.3 นะครับเคยคิดฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 3.2 นะครับเคยวางแผนฆ่าตัวตายร้อยละ 2.6 เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 1.1 นะครับฮะก็ต่อมาก็กรมสุขภาพจิตก็ได้ทำสำรวจอีกเมื่อปี63เนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับฮะก็พบว่าแนวโน้มเนี่ยมันก็เหมือนจะเยอะขึ้นเนาะที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ประมาณร้อยละ 17.5 เคยมีความคิดฆ่าตัวตายเนี่ยก็เพิ่มเป็นร้อยละ20
0: แล้ว
1: นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีความคิดฆ่าตัวตายใน1เดือนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นร้อยละ 5.1
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยจากร้อยละ 1.1 เนี่ยเมื่อปี59เนาะก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 6.4 นะครับก็ในส่วนที่ผมได้ทำวิจัยเองเมื่อปี59นะครับก็โดยใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้านะครับก็พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็พบว่าถึงร้อยละ40ทีเดียวนะครับ 41.4 นะครับที่มีภาวะซึมเศร้าที่มีความสำคัญนะครับฮะก็คราวนี้ก็เลยของต่างประเทศก็เยอะขึ้นของคนอื่นทำวิจัยก็เยอะขึ้นก็เลยเพิ่งทำวิจัยนะครับสำรวจในนักเรียนมัธยมนะครับก็อันนี้เป็นทั่วประเทศนะครับฮะก็คือ ต้นปีนะครับเพิ่งได้ข้อมูลเสร็จนะครับ
0: ของปี68นี่เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับเก็บข้อมูลในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในนักเรียนม.1 ถึงม.6 เนี่ยนะครับก็ทั้งทั่วประเทศนะครับทั้งกรุงเทพภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะครับฮะแล้วก็โดยใช้แบบสำรวจนะครับที่พัฒนาขึ้นมาเองนะครับฮะก็ผลการสำรวจนะครับก็พบว่ามีดังนี้นะครับฮะใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความเครียดเนี่ยจนกระทั่งมีผลกระทบต่ออารมณ์นะครับเช่นทำให้อารมณ์เสียบ่อยๆอารมณ์หงุดหงิดซึมเศร้านะครับฮะก็พบว่านักเรียนที่ตอบว่ามีความเครียดจนกระทั่งมีผลต่ออารมณ์ตัวเองเนี่ยมากกับมากที่สุดรวมกันนะครับก็ 39.8% ทีเดียวเนาะกลุ่มที่ไม่ได้มีความเครียดจนมีผลอารมณ์ก็ประมาณ 29% นะครับส่วนที่มีความเครียดจนมีผลต่อสมาธิความคิดความจำเนี่ยทั้งมากและมากที่สุดเนี่ยก็เป็น 26.9 1ใน3ครับที่มีความเครียดเยอะนะครับฮะแล้วก็กลุ่มที่มีความเครียดจนมีอาการทางกายเนาะที่มากๆนะครับมากถึงมากที่สุดเนี่ยก็ประมาณ 20% เนาะเพราะฉะนั้นเด็กจำนวนหนึ่งก็จะมาด้วยหายใจไม่เต็มอิ่ม
0: แสดงออกทางกายเลย
1: ปวดหัวปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีบางส่วนเขาก็เครียดจนต้องไปใช้ยาเสพติดอะไรทำนองนี้เหมือนกันนะครับฮะแล้วก็คราวนี้ก็ถามเขาว่าเขามีเครียดจนรู้สึกหมดไฟหรือหมดกำลังใจนะครับที่คำที่เรารู้จักกันบ่อยๆคือ
0: หมดไฟเบิร์นเอาต์นี่เราถามเด็กรู้จักคำนี้กันแล้วเหมือนกัน
1: เด็กรู้จักแล้วครับฮะก็คือเนี่ยก็กลุ่มที่รู้สึกเบิร์นเอาต์นะครับนักเรียนมัธยมนะครับม.1 ถึงม.6เนี่ยก็พบว่าที่ตอบว่าหมดไฟมากถึงมากที่สุดเนี่ยประมาณ27.3% ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็มีความทุกข์เยอะนะครับอันนี้ก็เลยใช้แบบสอบถามอันนี้ครับเขาเรียกว่า PHQA นะครับอ
0: ันนี้คือแบบสอบถามที่อาจารย์ใช้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพื่อประเมินว่าเขามีภาวะซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะถามแบบนี้ครับมีคำถาม9ข้อเนี่ยครับรู้สึกว่าตัวเองซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังไหมเบื่อไม่ค่อยสนใจอะไรไหมนอนหลับยากไหมไม่อยากอาหารเหนื่อยล้าไม่ค่อยมีพลังจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับแล้วก็ทำอะไรช้าลงนะครับมีความคิดในเชิงอยากตายเลยทำนองนี้นะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็ศูนย์นะครับถ้ามีน้อยเนี่ยก็หนึ่งนะครับถ้ามีเกือบหลายๆวันในสัปดาห์ก็เป็น2นะครับถ้าเป็นทุกวันเนี่ยก็คือตอบ3นะครับแล้วก็เราก็มีเกณฑ์แบบนี้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่ซึมเศร้าน้องซึมเศร้าปานกลางซึมเศร้ามากซึมเศร้ารุนแรงนะครับผลก็เป็นอย่างนี้ครับก็พบว่าเด็กจำนวนมากทีเดียวนะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือประมาณ43% นะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้านับซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยก็ประมาณ 4.1% นะครับก็ถ้าเอาซึมเศร้าน้อยๆซึมเศร้าปานกลางก็ 28.1 นะครับซึมเศร้ามากก็ 11.1 นะครับถ้าซึมเศร้ารุนแรงก็ 4.1 นะครับฮะแล้วก็ที่สังเกตก็คือกลุ่มผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงอาจจะซึมเศร้าเยอะกว่าแต่กลุ่มที่เยอะกว่าชัดๆจะเป็นกลุ่มที่เป็น LGBT นะครับฮะก็เป็นข้อมูลที
0: ่น่าสนใจ
1: น่าสนใจที่ทำให้เราต้องเฝ้าระวังนะครับฮะแล้วก็ในคำถามที่บอกว่ามีความคิดเกี่ยวกับถ้าตายไปจะดีกว่าไหมหรือคิดจะทำร้ายตัวเองเนี่ยนะครับฮะก็มีคนที่มีความคิดในเชิงเนี้ยถึง 32% ทีเดียวถ้ามีแทบทุกวันเนี่ยก็จะ3.3%นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกลุ่มที่เป็น LGBT ก็จะเยอะนิด

0: หนึ่งนะครับฮะแล้วก็อีกคำถามนึงก็คือถามเขาว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านเคยทำร้ายตัวเองเนี่ยโดยไม่ได้มีเจตนาฆ่าตัวตายเนาะเช่นกรีดข้อมือกรีดแขนกรีดส่วนต่างๆของร่างกายทำให้ตัวเองเกิดบาดแผลเนี่ยก็พบว่าร้อยละ 11.1 ทีเดียวนะครับก็ตอนแรกเนี่ยก็เท่าที่ตรวจคนไข้อยู่ก็รู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กวัยรุ่นที่มาหาแล้วมีเรื่องกรีดแขนอะไรเนี่ยก็เยอะขึ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้เป็นข้อมูลที่อยากรู้อันนี้ก็เลยถามคำถามอันนี้นะครับก็เยอะจริงเหมือนที่สังเกตที่เด็กและวัยรุ่นที่มารับการรักษานะครับ แล้วก็ข้อมูลก็เหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น LGBT นะดูจะมีความถี่ตรงนี้เยอะขึ้นเยอะกว่ากลุ่มผู้ชายผู้หญิงก็เยอะขึ้นนะครับผู้ชายจะไม่ค่อยเยอะผู้หญิงเยอะกว่าแล้วก็กลุ่ม LGBT ก็จะเยอะสักหน่อยนะครับ
1: แถมด้วยบริบทสังคมต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่อาจารย์ให้เด็กๆได้ลองทำแบบสำรวจนะฮะแบบสอบถามก็คือต้นปีนี้เลยใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนผมเหมือนกันนะครับอยากให้ย้อนขึ้นไปตรงที่เป็นแบบทดสอบของอาจารย์นะครับ
0: ครับ
1: ผมว่าเราลองทำกันได้นะแบบสองทางนี้เราต้องคิดจากส่วนไหนมาครับถึงมีคำถามเหล่านี้ขึ้นมาครับอาจารย
0: ์อันนี้เป็นพัฒนากันมานานแล้วเป็นแบบสอบถามของต่างประเทศนะครับที่ของเราก็นำมาใช้นะครับ
1: ซึ่งก็ประเมินได้ประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับมีความแม่นยำนะครับที่ถ้าในระดับที่รุนแรงหรือว่ามากเนี่ยก็อันนั้นเนี่ยน่าจะต้องปรึกษาแพทย์แหละครับ
1: อันนี้คือเขานับในช่วง2สัปดาห์ใช่ไหมครับช่วง2สัปดาห์เดี๋ยวเราลองทีละข้อเลยนะฮะข้อแรกรู้สึกซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังของผมนี่บางวันก็คือ1คะแนนใช่ไหมครับข้อ2เบื่อไม่ค่อยสนใจหรือไม่เพลิดเพลินเวลาทำสิ่งต่างๆอันนี้ผมก็ยังบางวันอยู่บางวันก็1คะแนนนอนหลับยากรู้สึกง่วงทั้งวันหรือนอนมากเกินไปนี่อันนี้ผมไม่มีเลยครับถึงหมอนหลับตลอดเลยฮะไม่อยากอาหารน้ำหนักลดหรือกินมากกว่าปกติใช่ไหมครับเอ้ยนี่บางวันอาจารย์รู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่ค่อยมีพลังเอ้ยอันนี้ผมเกิน7วันเหมือนกันนะก็2ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: รู้สึกแย่กับตัวเองหรือสูดเองล้มเหลวหรือทำครอบครัวผิดหวังเอ้ยอันนี้ไม่ค่อยรู้สึกฮะ0ไปเลยแล้วกันจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากเช่นทางบ้านหนังสือหรือโทรทัศน์อันนี้2พูดหรือทำอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตได้หรือในทางตรงกันข้ามกระสับกระส่ายกระวนกระวายต้องเคลื่อนไหวมากกว่าปกติบางวันนะฮะคิดถ้าตายไปเสียจะดีกว่าหรือคิดทำร้ายตัวเองวันนี้ไม่มีเลยฮะยังคงห่วงความรอดชีวิตอยู่ทุกวันนี้อารวมแคน2 3 4 5 6 7 8ครับจ้ะคะแนนขอดูไฟฝั่งนึงหน่อยได้ไหมฮะถ้า8คะแนนเนี่ยเป็นยังไงก็คือซึมเศร้าเล็กน้อยใช่ไหมยังถือว่าไม่อันตราย
0: ใช่
1: ไหมครับถ้าเกิดคนที่ทำมา24เนี่ยแสดงว่าแทบจะอยู่อันสุดท้ายหมดเลยป่ะครับ
0: ครับใช่
1: เนี่ยลองเช็คในเบื้องต้นกันก่อนให้ลูกๆหลานลองเช็คก็ได
0: ้ครับ
1: นะฮะเพราะบางทีเนี่ยเราถามเนี่ยเขาไม่บอกหรอก
0: ครับ
1: ใช่ไหมต้องให้ลองทำ
0: จริงๆแบบสอบถามอันนี้จะมีอยู่ในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตนะคร
1: ับ มีด้วยใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็มีวิธีแปลผลวิธีว่าตอบเสร็จแล้วจะต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ
1: ลองเข้าไปดูกันได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นรายการที่เราได้ลองเช็คกันก่อนนะครับเอาละฮะได้เวลาไปพูดคุยดูเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารของเราวันนี้นะครับติดตามเลยครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้ต่อเนื่องมาจากเรื่องที่เราดูงานวิจัยของอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเด็กไทยป่วยซึมเศร้าสูง 2.2 พันคนต่อประชากรแสนคนนะครับมีหนำซ้ำเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตครับทางสสส.เผยข้อมูลเด็กไทยป่วยซึมเศร้าทะลุ 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนะครับเสี่ยงทำร้ายตัวเอง 17.4% ซ้ำเนี่ยยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตเรื่องนี้ครับทางคุณณัฐยาบุญภักดีผู้อำนวยการสำนักอาวุโสสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสสส.นะครับบอกว่าปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทยยังคงเป็นปัญหาใหญ่และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวชที่ประเมินว่ามีเยาวชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปครับตรวจพบอาการซึมเศร้าสูงถึง 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนอกจากนี้ยังพบว่าเด็กและเยาวชนนั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ยากครับเพราะจำเป็นต้องใช้จิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งทั้งประเทศเนี่ยมี295คนและ

0: จุกตัวอยู่ในกรุงเทพไปแล้ว1ใน3ของจำนวนจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งหมดนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันโรคซึมเศร้าในเด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยมันแตกต่างจากผู้ใหญ่มั้ยครับอาจารย
1: ์ครับโดยภาพรวมก็อาจจะไม่ได้แตกต่างมากนะครับแต่ว่าก็จะมีลักษณะเฉพาะของซึมเศร้าในวัยรุ่นเหมือนกันเช่นถ้าซึมเศร้าของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะจิตใจมันซึมเศร้ามันหดหู่มันท้อแท้ไม่มีความสุขไม่อยากทำอะไรอยากอยู่เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าซึมเศร้าในวัยรุ่นบางทีจะเป็นลักษณะอารมณ์ไม่ดีก็คือมันเหมือนไม่มีความสุขครับเพราะฉะนั้นบางคนก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่คือไม่อยากทำอะไรอยากอยู่แต่ในห้องเก็บตัวคนเดียวไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในขณะที่บางคนก็จะอารมณ์ไม่ดีครับเหมือนเวลามีอะไรกระทบนิดนึงโดยเฉพาะกับพ่อแม่นะครับหรือกับเพื่อนกับครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยก็อาจจะหงุดหงิดอาจจะบางคนก็อาจจะแสดงออกไปถึงความก้าวร้าวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะก็จริงๆแล้วแม้แต่เด็กที่เขากระทำผิดนะครับเด็กที่ทำผิดกฎหมายที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับก็อันนั้นเราก็เพิ่งทำวิจัยเหมือนกันก็พบว่ามีเด็กที่ซึมเศร้าเนี่ยจำนวนมากเหมือนกันนะครับก็ประมาณ120กว่านะครับคือเหมือนเราคิดว่าคนที่ซึมเศร้าเอ๊ะไม่น่าจะไปทำผิดอะไรเนาะน่าจะหงอยเหงาอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามีบางคนที่ออกอารมณ์ไม่ดีแล้วบางทีไม่ใช่เฉพาะหงุดหงิดก้าวร้าวเฉพาะกับคนในครอบครัวบางทีก็ไปหงุดหงิดก้าวร้าวจนถึงท่านทำผิดกฎหมายหรือสร้างความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ย ก็มีครับ
0: เพราะฉะนั้นที่เราเห็นตามข่าวที่บางทีเด็กทำผิดกฎหมายหรือว่าก่อเหตุอะไรบางอย่างอาจจะมีสาเหตุมาจากจุดนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับบางคนคือเขาไม่มีความสุขครับคืออารมณ์ไม่ดีถูกเพื่อนแกล้งถูกอะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะครับแล้วก็ถึงจุดที่มันรู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยต้องทำอะไรที่รุนคืนไปนะครับแล้วก็บางทีคนที่ซึมเศร้าก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยครับคือเหมือนมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราก็ทำอะไรก็ทำไปเราไม่ต้องคิดว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไงอะไรทำนองนี้นะครับ
0: ครับซึ่งมันก็มาจากพื้นฐานครอบครัวด้วยแล้วก็พื้นฐานสังคมที่เขาเจอด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดคนสังคมดีๆพื้นฐานดีๆมีไหมมีที่บอกว่าพฤติกรรมอย่างนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหม
1: อ๋อใช่ครับมันซึมเศร้ามันมาหลายแบบ
0: ครับ
1: ถ้าคือพื้นฐานครอบครัวไม่มั่นคงเลยมีปัญหาทางการเงินมีความรุนแรงอันนั้นก็ไปซึมเศร้าได้ในขณะที่ครอบครัวดีจริงๆข้อมูลวิจัยที่ทำอะครับอันนั้นเป็นเด็กที่ดีๆนะครับเพราะว่าดูจากผลการเรียนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ได้การเรียนดีจริงๆบอกคุณครูว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวโรงเรียนจะมีข้อมูลไม่ดีเอาเลือกแต่เด็กห้องดีๆตอบอะไรเงี้ยคุณครูบอกไม่ใช่ครับคุณครูบอกว่าเด็กที่ตอบคือเด็กที่ร่วมมือนะครับเด็กที่เกเรเขาก็จะไม่ร่วมมือตั้งแต่ตอบแบบสอบถามแล้วครับ
0: อ้าวเหรอ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผลที่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่อยู่ในกลุ่มเด็กดีนะครับเด็กที่ดีๆมาจากครอบครัวดีๆก็จะมีความเครียดเหมือนกันก็คือมีความกดดันมีความคาดหวังสูงก็คือสุดท้ายแล้วก็ไปสู่ที่เครียดเยอะแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันนะครับ
0: จริงๆมันละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับบางครั้งเนี่ยพ่อคุณแม่คิดว่าครอบครัวเราดีพื้นฐานดีแล้วก็ลูกเรียนเก่งคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่ใช่นะ
1: ใช่คร
0: ับ เพราะอย
1: ่
0: างที่อาจารย์บอกคือเด็กที่ให้ความร่วมมือเนี่ยคือเด็กที่เรียนดีทั้งนั้น
1: อ่
0: ะแต่เรียนดีก็ใช่จะไม่มีความเครียด
1: มีความทุกข์อีกแบบหนึ่ง
0: โอเคเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างดูยากมากเลยครับอาจารย
1: ์
0: คราวนี้การที่คนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาจะสังเกตลูกตัวเองรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยเริ่มมีภาวะความเสี่ยงละหรือเริ่มรู้สึกว่าแปลกๆละมีอะไรสังเกตได้บ้างครับ
1: ก็ถ้าสังเกตได้คือดูสีหน้าท่าทางอ่ะครับถ้าลูกเคยเป็นเด็กที่ตอนก่อนวัยรุ่นหรือช่วงวัยรุ่นต้นๆก็ยังยิ้มแย้มนะยังพูดคุยยังเล่นสนุกดูสีหน้าก็รู้แล้วครับถ้าซึมเศร้าสีหน้าก็จะความที่เขาจะยิ้มแย้มความที่เขาจะเคยหัวเราะเคยสนุกอะไรมันชักจะลดลงไปแล้วนะครับแล้วก็ดูอะไรที่เคยอยากทำเคยสนุกอยากไปเล่นดนตรีอยากอะไรดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยดูมันดูไม่ค่อยสนใจอะไรไปนะดูเหมือนอยากอยู่เฉยๆแล้วก็บางทีที่เคยกระตือรือร้นเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการเรียนอะไรเนี้ยก็ดูลดลงคะแนนก็เริ่มดูลดลงนะครับก็อันนั้นก็เป็นที่สังเกตได้แล้วก็ถ้ามีลักษณะของการพูดด้วยที่เป็นเชิงลบอะครับ
0: ครับ
1: ทั้งกับสิ่งต่างๆแล้วก็กับตัวเอง

0: พูดในเชิงว่าเอ๊ะเราเนี่ยไม่ค่อยมีคุณค่าเลยจะอยู่ไปทำไมเราจะอยู่ถึงเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ไปทำไมอะไรทำนองนี้นะครับก็หรือพูดถึงเรื่องว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่นะครับหรือว่าจะไปดูแล้วมีโน้ตอะไรต่างๆถ้ามีโน้ตแบบล่ำลาอะไรเงี้ยยิ่ง
1: อันนี้ชัดเจนเลย
0: ยิ่งชัดเจนเลยนะครับก็หรือดูจากการเขียนการวาดรูปอะไรของลูกก็ได้นะครับคนที่ซึมเศร้าบางทีเขาก็จะใช้ระบายด้วยวิธีการวาดหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าออกไปทางลบอะครับออกไปทางความตายออกไปทางรุนแรงอะไรทำนองนี้ก็เป็นสัญญาณที่สำคัญนะครับ
1: สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยเด็กๆคุยเก่งนะฮะแต่พอถึงช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บตัวหรือแม้แต่บางคนที่เริ่มกลายเป็น introvert แยกความแตกต่างระหว่างอ่ะเก็บตัวด้วยความที่เป็นวัยรุ่น introvert กับการซึมเศร้าแยกยังไง
0: บางทีก็แยกยากนะครับดูสีหน้าท่าทางอะครับ
1: ครับ
0: คือถ้าวัยรุ่นปกติที่แยกตัวเขาก็ยังสีหน้ามันไม่ทุกข์มากอะครับ
1: สีหน้าปกติแค่ไม่อยากยุ่งกับเธออ
0: ่าใช่
1: ประมาณนี้
0: ใช่ใช่อาจจะหงุดหงิดเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะไม่ถึงกับไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็จะยากนิดหนึ่งตัวที่จะช่วยได้ก็คือแบบสอบถามมันนั่นนะครับว่าลองให้เขาทำแบบทดสอบดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนถ้าเป็นแบบเล็กน้อยหรือว่าปานกลางอะไรยังดูได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบมากหรือว่ารุนแรงแล้วอันนี้ก็น่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือแล้ว
1: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยพ่อแม่ควรจะต้องมีความสัมพันธ์กับลูกมาเรื่อยๆเนาะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติละเลยไปนานแล้วพอเริ่มสังเกตคราวนี้การจะเข้าหามันจะยากกว่าเดิมใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็ต้องเป็นคนที่แบบพยายามสื่อสารกันอยู่เรื่อย
0: ๆเพราะฉะนั้นคือที่สำคัญคือพ่อแม่ต้องมีความใกล้ชิดอะตั้งแต่อายุน้อย
1: ๆครับ
0: ซึ่งบางทีพ่อแม่ไม่เข้าใจ
1: ครับ
0: ก็คือคิดว่าเด็กเล็กเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเราโตค่อยคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันคล้ายๆเป็นพื้นฐานนะครับคือถ้าเรารู้สึกผูกพันกับใครแล้วมันต่อเนื่องมานานโดยเฉพาะแต่เด็กเนี่ยมันจะมีความผูกพันเยอะกว่านะครับซึ่งบางทีพ่อแม่ปัจจุบันก็คิดว่าลูกเล็กๆอาจจะยังไม่ได้สำคัญอะไรเรายังต้องทำงานเราอะไรนะต้องหาอะไรได้เพื่อครอบครัวมีเงินเยอะๆอะไรทำนอง
1: นี้พ่อทำแบบนี้ก็เพื่อลูกนะ
0: ใช่ใช่ใ
1: ช
0: ่แต่ลูกไม่ได้ต้องการเงินลูกต้องการความใกล้ชิดแล้วก็บรรยากาศความสัมพันธ์ดีๆกับพ่อแม่มากกว่านะครับ
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องทำตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับ
1: ต้องเด็กขนาดไหน
0: ตั้งแต่อายุน้อยจะสำคัญเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าบางทีเราคิดว่าที่คุณแคนถามนี่ไม่ได้ผิดปกติเลยนะคือคนทั่วไปก็จะคิดว่าเอ๊ะขวบสองขวบเนี่ยดูเหมือนเขาไม่รู้เรื่องอะไร
1: ใช่ใช่ครับ
0: แต่ว่าจริงๆไอ้พื้นฐานที่จะผูกพันเนี่ยคือมันสร้างตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเหมือนเป็ดอะไรทำนองนี้ถ้ามันเจอใครแต่แรกอะครับมันก็จะติดคนนั้นเลยอย่างเงี้ยครับคนดีก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเท่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอะไรระดับต่ำกว่าเนาะ
1: ครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าลูกหลานของเราเริ่มมีอาการที่มีความผิดปกติการเข้าหาการพูดคุยเนี่ยเราจะทำยังไงที่ไม่ไปกดดันหรือว่าซ้ำเติมจุดนั้นไปอีกเพราะบางทีพ่อแม่เข้าไม่ถูกนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วบางครั้งพอโตมาเพิ่งเข้าใจสมมุติเราพยายามจะถามไม่บอกไม่พูดไอ้คนถามเนี่ยโมโหอีก
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทำไงดีอาจารย
0: ์ก็พ่อแม่ก็ต้องใจเย็นๆเนาะ
1: มีวิธีไม่มีวิธีการเข้าหาไหมครับ
0: ก็นี่แหละต้องคิดว่าเรากำลังจะช่วยลูกถ้าจะช่วยลูกได้คือต้องความสัมพันธ์ดีๆก่อน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องสร้างสิ่งตรงนี้ก่อนนะครับมากกว่าที่ไปสั่งว่ามีอะไรต้องบอก
1: ครับ
0: ต้องบอกทุกอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับมันต้องมีเวลาใกล้ชิดแล้วก็ผูกพันแล้วก็ถ้าเรายังไม่ได้สร้างตรงนี้เราก็สร้างตรงนี้ก่อนไม่ต้องไปเร่งรัดนะครับก็โดยทั่วไปก็จะใช้บอกลูกอย่างนี้ครับว่าพ่อแม่สังเกตว่าดูเปลี่ยนไปนะดูอารมณ์เปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีมีอะไรที่อยากให้พ่อแม่ช่วยไหมหรืออยากจะบอกอะไรไหมซึ่งถ้าลูกยังไม่บอกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็บอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งที่เขารู้ว่าเราพร้อมเราจริงใจที่จะช่วยลูกเดี๋ยวเขาจะบอกเองไม่ต้องบอกวันนี
1: ้
0: นะครับ
1: อาจจะต้องใจเย็นๆหน่อยอาจจะไม่ได้รู้นะวันนั้นเลยแต่ว่ายิ่งไปกดดันบางทีก็ยิ่งสร้างความเครียด
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ความไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดพบว่าเด็กเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเช่นบ่นว่าอยากตายหรือทำร้ายตัวเองเนี่ยจุดนั้นเนี่ยมันน่าจะพีคแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดพ่อแม่ไปเจอณวันนั้นเลยฮะจุดนั้นเลยเนี่ยควร

0: รับมือยังไงดีครับ
1: อาจจะค่อยๆถามบ้างครับว่ามันมีเรื่องอะไรที่ทำให้มีความทุกข์แบบนั้นแม้แต่เกี่ยวกับพ่อแม่หรือเปล่านะครับเนาะก็ถ้ามีอะไรเนี่ยเราอยากให้บอกนะครับฮะก็พ่อแม่อาจจะไม่ได้สามารถช่วยได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเขามีความทุกข์อะไรเงี้ยที่มันเกินความสามารถของเราก็จะมีอะไรวิชาชีพอะครับที่เขาช่วยเนาะตั้งแต่นักจิตวิทยาจิตแพทย์เนาะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็พ่อแม่ก็สามารถบอกลูกได้ตรงๆว่าบางครั้งเราก็สามารถที่จะดูแลลูกในระดับหนึ่งบางทีมันก็เกินความสามารถของพ่อแม่เหมือนกันเนาะก็ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็อยากให้เขาเนี่ยได้รับการดูแลจากคนที่มีความถนัดมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะประมาณนี้ครับ
0: ครับคือผมเนี่ยรู้สึกว่าโรคเกี่ยวกับภาวะทางจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นโรคอื่นๆมันสามารถตรวจเลือดได้ตรวจผลทางการแพทย์ตรวจอะไรต่างๆได้เป็นแบบรูปธรรมแต่ว่าพอเป็นภาวะทางจิตเนี่ยยากมากเลยคราวนี้สมมติถ้าเกิดว่าลูกเราโอเคอาการเศร้าเนี่ยเราพอจะสังเกตได ้แต่จากเศร้าเปลี่ยนเป็นซึมเศร้าเนี่ยพ่อแม่สังเกตยังไงว่าอันเนี้ยไม่ใช่เศร้าปกติละ
1: ก็คือถ้าซึมเศร้าแบบเป็นโรคก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเช่นเคยไปเรียนก็ไม่อยากเรียนแล้ว อะไรนะเคยเรียนได้ดีก็ลดลงคนซึมเศร้าก็จะอารมณ์ไม่ดีแล้วก็จะคล้ายๆมองสิ่งต่างๆแง่ลบแล้วก็จะทะเลาะกับคนขัดแย้งกับคนง่ายถ้ามันมีผลทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านเนี่ยครับพ่อแม่เนาะหรือกับเพื่อนกับครูกับคนต่างๆไม่ดีแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วมันเป็นนานโดยทั่วไปก็เป็นสัปดาห์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคแล้วนะครับหรือว่าเจ้าตัวนี้ก็รู้สึกได้เลยว่าชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมมันไม่เป็นปกติแล้วอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคละครับ
0: โอเคสื่อสังคมออนไลน์มีผลกับเด็กในยุคนี้เยอะมากขนาดไหนครับอาจารย์
1: มีผลต่อจิตใจและอารมณ์ของเด็กเยอะเลยนะครับฮะก็เอาสิ่งที่พบก่อนก็คือคนที่ซึมเศร้าก็มีแนวโน้มที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเยอะขึ้น
0: รอครับ
1: ฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันพอใช้สื่อสังคมออนไลน์เยอะขึ้นก็จะทำให้ภาวะซึมเศร้าเราเนี่ยยิ่งแย่ลง
0: เหมือนเป็นทวีคูณเลยอาจารย์
1: ใช่ครับก็คงเป็นอย่างนี้ครับคือเท่าที่ถามจากคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับก็คือพอดูสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันจะมีความเปรียบเทียบจะเห็นว่าเอ๊ะ
0: ชีวิตเขาดี
1: ชีวิตคนอื่นอ่ะดีจังเลยทำไมชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องไม่ดีอะไรทำนองเนี้ยนะครับฮะจนบางทีก็ต้องบอกคนไข้ว่าอ๋อเรื่องที่ไม่ดีเขาไม่ได้โพสต
0: ์ใช่ซึ่งไม่ดีเราก็ไม่โพสต์อยู่แล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นไปทานอาหารใช่ไหมครับไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราทำจะโพสต์นะครับเนาะแต่ว่าคนที่คนอื่นที่รับรู้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ซึมเศร้าก็คือเหมือนจะรับรู้ว่าโอ้ชีวิตคนอื่นเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยอะไรทำนองนี้นะครับ
0: ด้วยความที่มุมเขาเนี่ยคิดในแง่ลบอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: แล้วก็มีแบบเช่นมีค่านิยมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จเร็ว
0: ครับ
1: เช่นอายุน้อยร้อยล้านอะไรทำนองนี้นะครับ
0: มีเคสเราเห็นในออนไลน์เยอะแยะมาก
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็กลายเป็นมาตรฐานซึ่งอันเนี้ยทำให้เราซึมซับค่านิยมพวกเนี้ยพอเราทำไม่ได้เราก็จะเป็นคนล้มเหลวนะครับฮะก็ตรงเนี้ยก็มีส่วนที่จะทำให้คนเนี้ยซึมเศร้าได้ง่ายนะครับฮะแล้วก็จริงๆทางเทคโนโลยีมันมีผลตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับฮะก็ปัจจุบันครอบครัวสังคมเราจะอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์กันเยอะบางทีก็ทำให้พ่อแม่เนี่ยครับเวลาที่จะอยู่กับลูกอย่างมีคุณภาพตั้งแต่อายุน้อยๆที่คุณแคนว่าไปเนี่ยมันน้อยลงบางทีวันๆเราก็อยู่กับพวกเนี้ยเยอะนะครับบางทีอยู่กับลูกเนี่ยใจเราก็ไม่ค่อยได้อยู่กับลูกเท่าไหร่ใจเราก็อยู่กับคนโน้นบ้างคนนี้บ้างคุยเรื่องนี้บ้างแต่เด็กต้องการเด็กในวัยเล็กๆครับต้องการให้เราเนี่ยอยู่กับเขา อยู่กับเขาแบบเล่นกับเขาใส่ใจเขาโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับภายนอกมากนักซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจครับบุคลิกภาพเลยนะครับก็บางทีถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ระวังตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีเวลากับลูกครับน้อยลงแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์เน
0: ี่
1: ยน้อยลงนะครับฮะก็มันมีผลตั้งแต่พื้นฐานด้วยเลยนะครับ
0: มันคนความยากนะคือหลายคนถามว่าคือผมแต่งงานใช่ไหมแต่คนก็จะถามว่าจะมีน้องเมื่อไหร่มีลูกเมื่อไหร่เนี่ยสมมุติ ซึ่งผมก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมมากๆเลยในการที่จะมีด้วยเรื่องเหล่านี้เหมือนกันที่โอ้การที่มีเด็กคนนึงเกิดขึ้นมาเนี่ยการเลี้ยงโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยยากกว่าเมื่อก่อนไหมอาจารย์เพราะผมว่ายากกว่าเมื่อก่อนนะ
1: ยากกว่าเหมือนกันเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปอะไรทำนองนี้
0: และกังวลอีกว่าเอ๊ะจะไปเจอสังคมแบบไหนอะไรยังไงอีกใช่ไหมครับ
1: แต่จริงๆไม่ต้องกังวลขนาดนั้นความต้องการทางด้านจิตใจของเด็กเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างเพียงแต่สังคมอ่ะทำให้เราปฏิบัติกับลูกเนี่ยแตกต่างไป
0: ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยหรออาจารย์หรือว่าไง
1: ตัวเราเป็นพื้นฐานแต่สังคมมีส่วนไหมก็มีส่วนนะครับแต่ถ้าเราสร้างพื้นฐานความสัมพันธ์กับเราความสัมพันธ์ในบ้านที่ดีเนี่ยถึงเขาจะไปอยู่สังคมที่มันมีความเสี่ยงมีอันตรายเนี่ย ตรงความสัมพันธ์ดีๆนี่มันจะเป็นตัวปกป้องเขาซึ่งเราไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นเลยครับ
0: โอ้อาจารย์พูดที่ดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพื้นฐานของเด็กคนนั้นเนี่ยดี
1: ครับ
0: แข็งแรงแล้ว
1: ครับ
0: ไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีก็ตามเนี่ยอย่างน้อยมันกระทบแหละแต่ก็ยังมีพื้นฐานที่แข็งแรง
1: ใช่ครับ
0: ซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเพี้ยหรือว่าไปทางซึมเศร้าก็จะน้อยลง
1: เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลถึงว่าโอ้ต่อไปเราจะมีลูกดีไหม
0: นั่นแหละสิกังวลเนื้ออาจารย์กังวลเลย
1: ครอบครัวที่มีความพร้อมนี่ควรมีลูก
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ไม่ต้องพร้อมถึงที่สุดนะครับ
0: เพราะว่ามันไม่มีวันพร้อมถึงที่สุดใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อาจารย์จึงตอบย้ำว่ามีได้ละประมาณนั้น
1: ครับใช่ครับ
0: ถ้าเกิดเด็กไม่ยอมเปิดใจที่จะไปเจอจิตแพทย์หรือว่าแม้แต่นักจิตวิทยาอาจารย์พ่อแม่ทำไงดีไปคุยละเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคนบอกให้เราไปหาจิตแพทย์จะไม่ค่อยเราจะมีกำแพงเลยมีวิธีไหนบ้างครับ
1: แต่ว่าปัจจุบันเด็กแล้ววัยรุ่นกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
0: จริงเหรอฮะ
1: เด็กแล้ววัยรุ่นปัจจุบันจำนวนมากเลยบอกพ่อแม่ให้พามาพบจิตแพทย
0: ์เขาเริ่มเปิดใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
1: เมื่อเช้าเพิ่งไปตรวจคนไข้ครับก็เด็กใช้ยาเสพติดนะครับก็มาหาเอง
0: หรอ
1: ครับฮะก็เดี๋ยวนี้เด็กจะไม่ค่อยรู้สึกแล้วว่าโอ้การไปพบจิตแพทย์เนี่ยคือเราเพี้ยนเราเสียสติอะไรไม่ค่อยละนะครับฮะเพราะรุ่นพ่อแม่เนี่ยยังม
0: ี
1: ความรู้สึกอย่างนี้มากกว่านะครับเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยนะครับแต่ก็ยังมีบางคนที่มีความกลัวส่วนใหญ่ไม่ใช่กลัวส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติของคนที่เรายังรับไม่ค่อยได้ว่าเราจะเป็นคนที่มีความผิดปกติไม่ใช่เฉพาะความผิดปกติทางด้านจิตใจอะโรคอะไรทุกอย่างเราก็ไม่อยากเป็นโรคบางทีเราก็จะปฏิเสธอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: หลอกตัวเอง
1: ใช่ครับใช่ครับบางทีก็หนีปัญหานิดนึงอะไรเงี้ยครับก็คราวนี้ถ้าเขายังไม่อยากมานี่พ่อแม่จะทำไงก็เราสามารถที่จะช่วยได้ก่อนได้นะครับก็คือก็อาศัยความสัมพันธ์ดีๆนี่แหละครับความใกล้ชิดแต่ว่าไม่ต้องไปบังคับว่าต้องบอกหรือว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆคุยกับลูกนะครับแล้วก็หลักในการคุยกับลูกก็คือเด็กเนี่ยไม่ใช่เด็กอย่างเดียวทุกคนนะครับมันก็มีดีแล้วก็มีไม่ดี
0: ครับ
1: ก็เรื่องไม่ดีของเด็กบางทีข้ามๆไปก่อนเราคุยเรื่องที่ดีเพื่อจะได้สร้างความสัมพันธ์ดีๆอะไรทํานองนี้นะครับก็การพูดคุยกันเยอะครับมันก็จะทําให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะเปิดพ่อแม่เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับ
0: ซึ่งจุดนี้พ่อแม่ก็ต้องเปิดใจนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเรื่องของเจเนอเรชั่นแกปต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีผลมากจริงมีผลมากนะครับ
1: yeah. อ
0: ย่างผมเนี่ยได้พอได้ไปสัมผัสกับน้องๆจะเรียกว่าอะไรเจนซีแล้วกันก็คือเป็นช่วงมัธยมจนถึงแบบมหาลัยต้นๆเนี่ย yeah. ก็รู้สึกว่าแนวคิดบางอย่างหรือว่าการพูดบางอย่างที่น้องพูดออกมาแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าวิธีคิดเขาเป็นแบบนี้แล้วคิดว่าเด็กที่เกิดมาใหม่เนี่ยผมว่าวิธีคิดก็เปลี่ยนไปตามเจเนอเรชันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเปิดใจมากๆเหมือนกัน
1: ครับใช
0: ่ครับ
1: จริงๆต่างกันแค่สัก5ปีเนี่ย
0: ก็คงคิดต่างแล้วใช่ไหมคร
1: ับ ถ้าไปถามรุ่นอายุ20กว่าจะบอกว่ารุ่นนะก่อน20เนี่ยโอต่างจากเขาเยอะเลยนะครับแล้วก็ไปถามรุ่น15ถึง20มองรุ่นลงมาโอต่างจากเขาเยอะเลยครับ
0: แบบนี้อาจารย์ก็ต้องแบบเข้าใจเด็กทุกเจนเลยจ
1: ้ะประมาณนั้นคร
0: ับต้องเข้าใจเพราะอาจารย์ก็ต้องคุยกับเด็กแบบรุ่นแบบเจนซีใช่ไหมอัลฟาออกมาแล้วเหมือนกันโอเคนี่ข่าวแรกนะฮะอีกข่าวต่อมาครับจิตแพทย์เผยครับสุขภาพจิตคนไทยปี68เสี่ยงเผชิญภาวะเครียดสูงนะครับจิตแพทย์นะครับเผยบอกว่าสุขภาพจิตในปี68เนี่ยโหน่าสนใจมากๆนะครับทางคุณหมออภิชาติจริยาวิลาศครับคุณหมอท็อปเป็นจิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับกระทรวงสาธารณสุขครับเปิดเผยแนวโน้มสุขภาพจิตคนไทยในปีนี้กับทีมงานนะครับบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องระวังเลยคือปัญหาความเครียดเพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าต้องปรับตัวกับหลายเหตุการณ์นะครับ อย่างเช่นการเผชิญภัยธรรมชาติอย่างกรณีน้ำท่วมที่เพิ่งจะผ่านไปในปี67นะฮะหรือล่าสุดเนี่ยแผ่นดินไหวล่าสุดที่ผ่านมาผมว่าเรื่องนี้ก็มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วก็ความคิดพอสมควรเหมือนกันหลายคนก็ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตมากขึ้นรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่มีความเครียดความกดดันนะครับดังนั้นเนี่ยคนในยุคปัจจุบันจึงรู้สึกว่าความเครียดมันมากกว่าสมัยก่อนครับทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อปัญหาการกินการนอนการใช้ชีวิตสมาธิรวมถึงการควบคุมอารมณ์การทำงานก็อาจจะรวนได้คุณหมอบอกอีกนะครับว่าดังนั้นเนี่ยปี68นี้อยากให้ประชาชนตั้งเป้าหมายชีวิตให้เรารอดไปด้วยกันโดยที่สุขภาพจิตต้องไม่พังครับโดยเริ่มจากการสำรวจอารมณ์ตัวเองบ่อยๆอย่างเช่นตอนนี้เรารู้สึกโอเคหรือไม่เรามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขหากเกิดปัญหาควรขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจได้หรือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับส่วนโรคที่ต้องเฝ้าระวังก็คือโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลยังมีแนวโน้มที่จะเจอมากขึ้นแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่อยากให้ทุกคนต้องระวังแล้วก็ช่วยกันคือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมบางทีเนี่ยห้ามพันธุกรรมไม่ได้สิ่งที่ช่วยได้คือหากเกิดปัญหาอย่าใช้ยาเสพติดให้หาคนช่วยและถ้าเกิดใครใช้ยาเสพติดอยู่แล้วนะครับควรพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับการบำบัดแล้วก็เลิกยานะครับและนี่คือปัญหาทางจิตเวชที่เราทุกคนต้องช่วยกันให้มันหายไปจากที่อ่านจบเนี่ยผมสนใจประเด็นนี้มากเลยครับอาจารย์ที่บอกว่าทุกวันนี้คือใครที่ใช้ยาเสพติดอยู่เนี่ยควรจะเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อบำบัดทางจิตนะอาจารย
1: ์จริงๆแล้วการติดยาเสพติดก็เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งแล้วก็โดยทั่วไปคนที่ใช้ยาเสพติดก็มักจะมีโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้า อยู่ก่อนแล้วนะครับก็การใช้ยาเสพติดก็คือเป็นการรักษาบำบัดรักษาตัวเขาเองอยู่นะครับเวลาก็คือคนที่ซึมเศร้าใช้ยาเสพติดเนี่ยมันก็จะทำให้อารมณ์เขาดีขึ้นแต่การรักษาด้วยตัวเองด้วยการใช้ยาเสพติดมันจะสร้างปัญหาอย่างอื่นๆให้เรามากขึ้นในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะต้องรับการรักษาเนี่ยให้ถูกว่าทำไมเราต้องไปถึงได้ใช้ยาเสพติดนะครับเช่นถ้าเราเป็นโรคซึมเศร้าเราก็ใช้ยานะครับรักษาซึมเศร้าถ้าเราเป็นโรควิตกกังวลเราก็หายาที่ช่วยลดอาการเครียดอาการวิตกกังวลของเรานะครับแล้วก็ปัจจุบันยาเสพติดเด็กใช้กันอยู่วัยรุ่นหรือคนส่วนใหญ่ใช้ก็จะเป็นแอมเฟตามีนยาบ้านะครับหรือว่ากัญชาพวกนี้ก็จะไม่ได้มีอาการถอนยาที่รุนแรงเท่าเฮโรอีนนะครับก็จะมีอยู่บ้างเช่นอารมณ์ไม่ดีมันจะหงุดหงิดอะไรทำนองเนี้ย
0: ก็ต้องได้ก็จะรู้สึกดีขึ้น
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อถอนยาอะไรอย่างเงี้ยก็จะยาเสพติดที่ใช้กันส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้จำเป็นนะครับ
0: แต่ก็มีหลายคนที่เพี้ยนเพราะว่าเสพยาเสพติดทำให้เขาเพี้ยนไปเลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็กัญชาแอมเฟตามีนยาบ้าเนี่ยก็ทำให้มีอาการทางจิตหยุดได้อยู่แล้วนะครับ จริงๆก่อนมาออกรายการนี้ก็เพิ่งตรวจคนไข้คนหนึ่งเองครับอายุเพิ่ง15ปีเองครับ 15-16ปีใช้กัญชามาสัก6เดือนแล้วก็แอมเฟตามีนกัญชามา2ปีแล้วก็แอมเฟตามีนมาสัก6เดือนตอนที่ใช้แอมเฟตามีนเยอะๆวันแต่เขาใช้เยอะเหมือนกัน20กว่าเม็ดเลย
0: 20กว่าเม็ด
1: ใช่ครับใช่ครับก็มีเสียงแววมีเสียงสั่งเสียงมาด่าในหูว่าเราไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เสียงสั่งให้ไปทำอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็มีหลอนด้วยนะครับเห็นภาพหลอนด้วยนะครับอันนี้หยุดมา 3-4 เดือนแล้วแล้วก็ได้รับการรักษาแล้วก็ยังมีอาการ อยู่เลยนะครับ
0: อาจารย์ครับเราโอเคถ้าเกิดคนเป็นซึมเศร้าโดยที่ไม่ได้เกิดจากสารเสพติดเนี่ยเรามีวิธีในการรักษาอยู่ใช่ไหมครับแต่คนที่เป็นซึมเศร้าหรือว่ามีภาวะทางจิตจากสารเสพติดเนี่ยมันสามารถจะรักษาให้หายขาดได้ไหมครับ
1: ครับ
0: หรือว่ามันพังไปแล้ว
1: รักษาเหมือนกันนะครับ
0: รักษาเหมือนกัน
1: แต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นอาการทางจิตจากหรือซึมเศร้าจากยาเสพติดเนี่ยสารเสพติดนะครับมันก็มีผลทำลายสมองเราบางส่วนด้วยเหมือนกันมันก็ทำให้การรักษาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรอย่างนี้ครับ
0: เพราะการได้ยินเสียงคนสั่งเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะ
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วเขาก็จะนึกว่านั่นมันคือความจริง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้โอเคที่ผมเคยอ่านข่าวว่ามีเสียงสั่งให้ไปทุบคนนู้นทุบคนนี้
1: ใช่ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: พวกกัญชาแอมเฟตามีน
0: กัญชาด้วยครับอาจารย
1: ์กัญชาก็ทำได้ครับ
0: แต่กัญชาทุกวันนี้มันถูกกฎหมายนะครับอาจารย
1: ์ถูกกฎหมายแต่ยังเป็นยาเสพติดครับกัญชาเป็นสารเสพติดครับ
0: เขาต้องใช้เยอะขนาดไหนมันถึงเป็นขนาดนั้นครับอาจารย
1: ์แต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับบางคนก็ มีความเสี่ยงที่จะเป็นพวกนี้ไม่ต้องใช้เยอะก็เป็น
0: แล้วก็อีกประเด็นนึงที่ผมค่อนข้างสนใจเมื่อกี้ครับอาจารย์ที่อ่านมาก็คือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหรอครับอาจารย
1: ์โรคทางจิตเวชมีเยอะเลย

0: ป็นอะไรที่บอกว่าเราจะเป็นซึมเศร้าไม่ได้นะครับคือทุกอาชีพทุกคนก็เป็นได้ครับ
1: คือที่ถามเนี่ยเพราะมันเคยมีเคสก็คืออย่างน้องสาวผมเนี่ยเรียนแพทย์ใช่มั้ยครับแล้วเขาก็จะมีรูมเมทอยู่คนนึงซึ่งสุดท้ายรูมเมทคนเนี้ยเรียนไม่จบเพราะว่าในระหว่างการเรียนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าเครียดมากๆจนต้องหยุดเรียนไปพอหยุดเรียนไปปุ๊บพอกลับมาเรียนใหม่ก็เป็นอีกจนสุดท้ายก็ต้องยอมที่จะไม่เรียนหมอต่อเลยก
0: ็
1: เปลี่ยนสายอาชีพไปเลยก็เลยถึงจะหายแสดงว่าเขารับกับความกดดันตรงนั้นไม่ได้อย่างนี้ป่ะครับอาจารย
0: ์ครับไม่ใช่รับความกดดันไม่ได้บางทีมันเหมือนไม่ใช่ความถนัดของเราไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็หลายคนก็ที่ไม่จบไม่เป็นส่วนน้อยนะครับแต่ว่าหลายคนที่เรียนไม่จบแล้วไปเรียนอย่างอื่นเขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จในทางอื่นๆได
1: ้
0: ครับฮะแล้วก็มันเหมือนตรงกับตัวเขาความถนัดของเขาทำให้เขารู้สึกว่ามันมีความสุขเยอะขึ้นแล้วมันไม่กดดันมันอะไรไม่เครียดเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามคุยกันนะฮะว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะว่าเด็กชอบอะไรอยากเรียนอะไรนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเด็กอย่างยุคแข่งก็ยังเป็นอยู่ครับอาจารย์ถ้าเกิดเรียนเก่งเนี่ยก็ต้องเข้าหมอ
0: ครับ
1: ใช่มั้ยครับก็ต้องเข้าหมอแล้วสักพักพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอเคเรียนเก่งสอบเข้าได้ก็จริงแต่พอเข้าไปสิ่งที่เรียนน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ชอบ
0: ใช่ครับ
1: ถึงแม้จะเรียนเก่งก็ตามความสุขมันก็ไม่เต็มที่อาจจะเป็นความทุกข์ด้วยซ้ำ
0: ใช่ครับ
1: แต่เพราะฉะนั้นยุคนี้อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดตรงนี้นิดนึงแต่ว่ามันก็ยากนะฮะพออย่างมุมเราเนี่ยพอเราโตมาประมาณนึงครับอาจารย์เราก็จะมองเห็นโลกความจริงมากขึ้นว่าโอเคอาชีพนี้มันก็ทำรายได้ตรงนี้ได้นะ
0: yeah.
1: อาชีพนี้ทำตรงนี้ได้แต่บางอาชีพที่เรียนมาตั้งมากมายปุ๊บทำอะไรไม่ได้หรือว่าหางานยาก
0: yeah.
1: เราก็จะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดลูกเราอยากเรียนอะไรขึ้นมาล่ะ
0: yeah.
1: จะทำยังไงดี
0: yeah. พ่อแม่ก็มีความคาดหวังกับลูกก็เป็นธรรมดา นะครับแต่ว่ามันเอาความคาดหวังของเราอย่างเดียวไปบอกว่าลูกต้องทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือเราคุยกันได้บอกได้ว่าเราคิดยังไง อะไรเงี้ยแต่ว่าลูกก็ต้องมีส่วนตัดสินใจด้วยว่าเอาละถึงสิ่งนี้จะดีอ่ะแต่ว่ามันตรงกับใจของเขาไหมตรงถนัดความชอบไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าต้องมาเรียนโดยที่เขามีความทุกข์บางคนมาเรียนมีความทุกข์จริงๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่วิถีชีวิตของเขา
1: ที่ชอบ
0: ใช่ครับมันไม่ได้รู้สึกชอบแล้วมันต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบนานๆมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการเรียนแพทย์มันก็จะมีความเหนื่อยมีความยากประมาณหนึ่งเนาะที่ต้องข้องเกี่ยวกับ คนน่ะจำนวนมากนะครับก็บางคนเขาก็ไม่ได้ถนัดแบบนี้นะครับ
1: อีกสักนิดนึงน่าจะได้อีกสักหน่อยนึงนะครับเรื่องของบริษัทเกาหลีเขาอวดอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าอาจารย์มีด้วยเนี่ยบริษัทเกาหลีครับเปิดตัวอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าในงาน CES 2025ที่ลาสเวกัสอเมริกานะครับอุปกรณ์ชนิดนี้มีชื่อว่า MyFit Neuro Wellnessenhancer นะครับก็ทำงานโดยปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนเพื่อกระตุ้นกิจกรรมของสมองเป็นทางเลือกในการรักษาภาวะซึมเศร้าแบบไม่รุกล้ำนอกเหนือจากวิธีเดิมๆในเกาหลีใต้ครับอุปกรณ์นี้ขายอยู่ที่ประมาณ 35,000 ครับบริษัทเซราเจมนะฮะกำลังขอใบรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศอื่นๆเพื่อขยายการจำหน่ายในต่างประเทศนะครับ
0: ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับคือถ้าเป็นเครื่องที่ใช้รักษาซึมเศร้าได้จริงๆจะเป็นเครื่องที
1: ่คืออะไร
0: ทานเคเนียลแมกเนติกเรโซแนนซ์ชื่อย่อ TMS นะครับ
1: ครับ
0: ฮะก็คือเป็นกระตุ้นด้วยแม่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้รักษาได้แต่ว่าเราไม่สามารถซื้อเป็นเครื่องแล้วก็เอาไป
1: เสียบที่บ้านได้
0: เสียบที่บ้านแล้วก็กระตุ้นตัวเองได้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะครับก็โรงพยาบาลหลายแห่งก็จะมีเครื่องTMSในปัจจุบันนี้นะครับ
1: ผมอยากทราบกลไกครับว่าทำไมมันถึงช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้ครับ
0: มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับมันก็ไปส่งเข้าไปมันก็มีผลต่อการทำงานของ
1: สมอง
0: สมองของเรานะครับฮะแล้วมันก็ไปกระตุ้นบางส่วนที่จะทำให้อะไรภาวะซึมเศร้าอะไรเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับ
1: ซึ่งไม่ได้ใช้ได้ทุกคนใช่ไหมครับต้องแพทย์ต้องประเมินว่าคนนี้ใช้อันนี้ได้ใช้นี้ได้
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือถ้าเอาการรักษาที่มันแน่นอนมีการศึกษาวิจัยเยอะแล้วก็บอกว่าได้ผลนี่ก็คือยานะครับแต่ TMS เนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยรองรับเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าต้องยังต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนคอยปรับคลื่นปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าผิดมันมีชักได้นะครับ
1: อ้าวเราครับอาจารย์
0: ครับใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือโปรแกรมไม่เหมือนกันใช่ไหมต้องดูว่าต้องใช้ตรงไหนอ้าวแล้วอย่างไอ้ CES เนี่ย ก็คือ

0: เป็นอุปกรณ์แบบต้นแบบเงี้ยอาจารย์ที่เขาโอเค
1: อันนี้ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับอย่าเพิ่งลองนะครับ
0: เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีอาจารย์เราสรุปเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้ากันนิดนึงว่าอาจารย์คิดว่าภาวะที่มันเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ยครับอาจารย์มันจะลดลงได้ไหมมันต้องปรับยังไงกันดี
1: เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตของคนนะครับทั้งเด็กของผู้ใหญ่เนี่ยทั่วโลกเลยนะครับว่ายังมีแนวโน้มเยอะขึ้นนะครับก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแนวโน้มจะเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับสูญเสียทั้งต่อการเงินต่ออะไรชีวิตปกตินะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แต่คราวนี้เราไม่รู้ว่ามันเพิ่มไปจะเพิ่มไปกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรายังคาดการไม่ได้นะครับถ้าสิ่งแวดล้อมมันมีความเครียดเยอะขึ้นมีความกดดันเยอะขึ้นอันนั้นก็คงจะมีส่วนรวมถึงเรายังไม่ได้พัฒนาทักษะให้คนเนี่ยมีความสามารถในการจัดการกับความเครียดการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็คงอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็น่าจะต้องอย่างนี้ครับปัญหาทางด้านจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุ
0: บ
1: ันถ้าเราเริ่มตระหนักแล้วว่าปัญหามันเยอะขึ้นแล้วเรารู้ว่าการเลี้ยงดูการพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยในปัจจุบันมันอาจจะทำให้ความเข้มแข็งของจิตใจของคนเนี่ยน้อยลงเราก็ต้องมีการรณรงค์ว่าทำไงที่ทำให้การเลี้ยงดูเนี่ยทำให้คนเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านจิตใจเยอะขึ้นนะครับส่วนความเครียดในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความเครียดหลายๆอย่างเช่นอย่างเอาในปัจจุบันเนาะเราก็จะมีความทุกข์จากภัยธรรมชาติใช่ไหมครับ อย่างน้ำท่วมแผ่นดินไหวที่เกิดไปทุกวันเนี่ยบางทีพอมันเป็นข่าวใหญ่โตเราก็คิดโอ้ทุกอย่างมันใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยเอาภัยธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นปกตินะมันก็เกิดมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราจะไปคาดหวังว่ามันต้องไม่เกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเราทุกคนช่วยกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ทำอะไรที่มันเป็นทำให้เกิดอันตรายต่อคนมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหานะครับหรือว่าความทุกข์ในเรื่องอะไรอะทางเศรษฐกิจทางสังค
0: ม
1: จริงๆเราก็สามารถที่จะค่อยๆแก้ไขได้นะครับก็ทำให้คนในสังคมอ่ะมันมีค่านิยมที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าเราปัจจุบันนี้เรามีหนี้สินเยอะเรารายได้ไม่ค่อยพอเนี่ยแทนที่เราจะไปทุกข์กับมันเราก็ต้องมาค่อยๆ คิดว่ามันมีตรงไหนที่เราใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นไหมโดยเฉพาะไม่จำเป็นประเภทที่คนอื่นมีอะไร เราต้องมีเราต้องมีแบรนด์เนมอะไร อย่างเงี้ยเราลดตรงนี้แล้วเราจะหารายได้เพิ่มขึ้นยังไงอะไรทำนองนี้นะครับที่เราทำได้คือคล้ายๆมันต้องเปลี่ยนค่านิยมอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็แก้ปัญหาจริงๆแล้วปัญหาต่างๆมันก็น่าจะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้โดยเฉพาะการที่เราได้อยู่ในประเทศไทยเนาะประเทศไทยก็มีทรัพยากรมีสิ่งต่างๆที่ดีอยู
0: ่
1: เยอะนะครับถ้าเทียบกับต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะสามารถมีชีวิตที่มันไม่ต้องมีความทุกข
0: ์
1: หรือมีความทุกข์เท่าที่จำเป็นได้เพราะว่าความทุกข์หลายๆอย่างของคนในปัจจุ
0: บ
1: ันก็คือจะเป็นความทุกข์ที่มัน
0: มาจากนอก
1: มันไม่ได้เป็นความทุกข์ที่จำเป็นเป็นความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์หรืออะไรที่ทำให้คนเนี่ยจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นความที่เราจะซึมเศร้าวิตกกังวลก็อาจจะน้อยลงนะครับ
0: จริงชอบคำนึงว่าเลยครับเราควรจะทุกข์เท่าที่จำเป็นนะไม่ใช่ทุกข์ไปพร่ำเพรื่อ
1: ครับ
0: บางทีต้องลองดูว่าสิ่งที่เราทุกข์อยู่เนี่ยมันจำเป็นกับชีวิตเราขนาดไหนนะครับบางทีความทุกข์มันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่สังคมมันกำหนดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ถ้าเกิดทุกข์แล้วเราจะอยู่ไม่รอดอันนั้นอะทุกข์จริงๆแต่ถ้าเกิดทุกข์แล้วเอ้ยเราก็ยังอยู่รอดได้นี่นะบางทีทุกข์ที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไปได้โอ้ชอบประโยคนี้อาจารย์ขมขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามานะครับเจอกันครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: ผู้ปกครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorder ในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD อะค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่องET นะครับหรือว่าอินดิแนโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะคร
1: ับไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อน
0: ะ
1: ครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขาน
0: ี่มีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือเคียนูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบการเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
0: ์อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
0: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเข
1: ีย
0: น
1: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้อง มีข้อสอบที่เป็นเขียน
0: คร
1: ับก็จะลำบาก
0: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งๆที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
1: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
0: แล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
1: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอทุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
0: มันใกล้เคียงก
1: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
0: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่าง
1: น
0: ี่แหละ
1: ต้องมีแต่ลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอันนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย
0: ่
1: างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
0: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
1: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ 1,500 อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
0: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
1: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกแล้วเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
0: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้มั้ยคะหรือว่าส่วนมากจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
1: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
0: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
1: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายนี้เขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
0: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
1: ถูกต้องคร
0: ับ ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับ
0: ค
1: ุณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
0: ไม่ใช่หรอกคงเข้าใจผิดแล้ว
1: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
0: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้

0: ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะคะ
1: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์การอ่านหนังสือเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
0: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย
1: ่ใช่ครับ
0: หลีกเลี่ยงไปเลย
1: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
0: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู
1: ้
0: ต
1: ่
0: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
1: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะคะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
1: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
0: ขี้เกียจ
1: หลบเลี่ยงนะครับ
0: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
1: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
0: ่ไม่ได้ดูสาเหตุไม่ได้ดูที่มาเลย
1: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: แล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเองนะคร
0: ับ โอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
1: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
0: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
1: ใช่ครับ
0: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่บันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
0: แต่ที่อบันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
1: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้น
0: ะ
1: ครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็ก

0: ามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
1: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะยิ่งไม่อ่านเลย
0: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่1ก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่2นะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่ครับ
2: คำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะคุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
3: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีกับ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้ที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อ่ะค่ะ
0: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สามถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับเราก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
1: ครูน่ารักมากเลย
0: ใช่ครับขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
1: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
0: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่า

0: ถ้าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงระเบียงห้องเลยนะครับ
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนนะคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ซ้ำ
1: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
0: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านนึงนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับ
1: ค
0: ุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าช่วยสอนเพิ่มให้นะครับแล้วคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
2: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่1สามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่1อันที่2การเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆควรจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
1: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี้ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อนึงที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับอาจจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กเอลดีเด็กใช่ครับเด็กเอลดีก็จะไม่ท
1: ้
0: อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กเอลดีเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจ

0: ดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอาดีหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กเอาดีจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วรอนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ราจะเริ่มโดใช่ไหมสี่ใช่ไหมแล้วก็หนึ่งสองสามสี่เนี่ยตัวนี้แล้วก็1 2 3เนี่ยคือ1คอร์ดเนี่ยคือ4
1: อันนี้ทีละ3
0: 4กับ3
1: ครับผม
0: แล้วไมเนอร์ก็ลดไป1ตัวก็เสียตรงเสียงกลาง
2: เนี่ยตอนเด็กผมก็เรียนแต่ว่าลืมหมดแล้วพี
0: ่เหมือนนี่คือจริงๆแล้วพี่ไม่ค่อยถนัดเรื่องเปียโนหรอก
1: ครับ
0: ตอนไหนตอนเล่นกีตาร์เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าอยู่กีตาร์เนี่ยมันอยู่แนวหน้านะคนเห็นนั้นแล้วไปไหนก็แบกกีตาร์ไปร้องให้เขาฟังได
2: ้แล้วคนดีกีตาร์มันหล่อนี่มันดูหล่อกว่า
0: เพรา
2: ะว่าเปียโนมันบางโดนบัง
0: เออเนี่ยส่วนใหญ่
3: แม่นักร้อง
0: สองคนคุยกัน
3: ที่นี่ตอนนี้ตอนนึกว่าหายไปไหน
2: โอ้โหเขาต้องอยู่กับไอดอลผมผมอยากคุยกับเขาให้นานที่สุดครับ
3: โอ้พี่ปั่นมาบ้านเราทั้งทีนี่น้ำท่าออกมาหรือยัง
2: น้ำโอ้ลืมเลยนี่ยังดีนะครับถ้าเป็นแฮลเนี่ยป่านนี้นะครับผมขี่คอแล้วก็ขอลายเซ็นไปแล้วฮะ
3: พี่ป่านคะเดี๋ยวเชิญไปห้องรับแขกดีกว่ามีโซฟานั่งสบายๆจะได้คุยกัน
0: เดี๋ยวเราคุยกันต่อตรงนั้น
2: ได้ได้ได
3: ้เชิญค่ะพี่ป่าน
2: เชิญครับเชิญครับ
3: บีมไปเอาน้ำเลย
2: ครับผมเจอกันครับ

0: ค่ะตอนนี้พี่ปั่นยังทำงานหนักเหมือนเดิมไหมคะ
1: โอ้ยงานพี่นะถามว่ามันหนักมันไม่หนักเลยนะ
2: ครับ
1: เพราะว่าทำงานที่เราชอบอะเวลาเราทำงานที่เราชอบเนี่ยไม่ว่าจะร้องเพลงเป็นพิธีกรเล่นหนังเล่นละครอะไรพวกนี้มันทำสบายๆอ่ะแล้วก็มีเวลาว่างเยอะที่จะพักผ่อนอะไรเงี้ย
2: มีความสุข
1: มีความสุขอะฮะผมเชื่อเหมือนกันจะเหมือนกัน
0: เป็นอาชีพอิสระด้วย
2: ตอนนี้มีวงด้วยใช
1: ่
2: ไหมครับ
1: นะ
2: วงอะไรฮะ
1: ดึกดำบรรพ์ดึกดำบรรพ์บ่อย
2: รวมแก๊งกันแล้วก็เล่นดนตรีกันใช่ไหมทีนี้พออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่าเรียกอายุมากวัยรุ่นมากขึ้นวัยรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆอะพี่มันรู้สึกว่าเรามีอาการเจ็บป่วยอะไรบ้างไหมครับ
1: โอ้เยอะเลยเยอะเลยเช่นที่พี่เป็นอยู่ตอนนี้คือหลายๆคนอาจจะทราบแล้วว่าพี่เคยผ่านหัวใจอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลทำอะไรหนักๆก็ไม่ได้
0: พี่ปั่นทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว
1: คือจริงๆแล้วไม่รู้เลยนะเพราะว่าพี่ใช้ชีวิตมันปกติมากเลยแต่มีบังเอิญที่เราอยากดูแลตัวเองนะฮะแล้วเราก็คิดถึงว่าการทำประกันเนี่ยมันจะดีมีประโยชน์กับเราถ้าเราเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตังค์เอาเงินของประกันมาจ่ายอะไรเงี้ยก็เลยไปทำประกันแต่การที่ไปทำประกันนี่เขาก็จะต้องให้เราตรวจสุขภาพอ่ะคุณเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยตรวจแล้วก็เจอ
2: ตกใจไหมครับรู้ว่าเรา
1: ตกใจเหมือนกันให้เราจะเป็นได้ยังไงเรา
0: ตอนนั้นรู้จักโรคนี้ไหมคะ
1: ก็เคยได้ยินนะเคยได้ยินแล้วแต่ว่าตอนที่ทำเนี่ยคุณหมอบอกแต่ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าคนมีหลายคนมากที่เป็นแม้กระทั่งนักกีฬานะก็ยังเป็นแต่ด้วยความที่เราเนี่ยเฮ้ยเราเป็นอะไรเราต้องดูแลเราต้องจัดการก็ทำเลยทั้งที
2: ่ทำเลยนี่คืออะไรครับทำเลย
1: ก็อยากทำผ่าตัดลิ้นหัวใจจริงๆหมอก็ให้เราตัดสินใจนะว่าจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่เราอะเหมือนว่าเรารู้ว่าเรา
2: บกพร่อง
1: อะไร
0: เราก็
1: อยากทำแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าทำตอนเราแข็งแรงเนี่ยเราดีกว่าไม่ใช่ปล่อยไปที่มันรั่วมากขึ้นหรือเราอายุตอนนั้นเราเยอะขึ้นเราความต้านทานหรือความการใช้ชีวิตแล้วเรามันอาจจะสู้ตอนหนุ่มๆไม่ได้อะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: พอเวลาผ่าแล้วเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างใหญ
1: ่อะไรอย่างนั้นอ่ะก็เราเลยคิดว่าทำดีกว่าก็เลยทำ
0: วิธีการรักษาก็คือผ่าตัดอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: เป็นยังไงฮะตอนนั้นรู้หมอเล่าให้ฟังไหม
0: คุณหมอบอกว่า

0: ยาใช่ไหมคะ
1: ให้ยาให้ยาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำการผ่าตัดทำไปทำมาตื่นมาเสร็จแล้ว
2: เอาละฮะแล้วหายสนิทไหมครับ
1: มันก็เหมือนปกตินะ
0: เพราะมันไม่มีอาการมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะ
1: ใช่พี่ก็เนี่ยทำตัวคนยังบอกไม่น่าเชื่อว่าเป็น
2: หลังจากเราผ่าเรียบร้อยเราอ่ะโอเคเช็คแล้ว
1: ใช
2: ่กลับไปตรวจสุขภาพบ้างไหมครับ
1: ไปตรวจไปตรวจสัก4-5 ปีแรกๆอ่ะหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยตรวจละแต่เนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ย
2: เมื่อไหร่ฮะ
1: 2 ปีแล้ว
2: 2ปีที่แล
0: ้
2: ว
0: โอ้ก็นานนึกว่าครั้งสุดท้ายต้นปี
1: กำลังจะบอกฮะมีเรื่องใหญ่ขึ้นอีก
0: เส้น
1: โลหิตตีบ
2: ก็เกี่ยวกับหัวใจเหมือนกัน
1: แต่พอตอนนั้นเราก็เราไม่ได้ไปทำนานแล้วเราไปลองไปวิ่งดีไหมเนี่ยก็วิ่งเลยก็เจอเลย
2: สายพานใช่ไหมฮะที่เราบอกเป็นการเช็ค
1: ตอนนี้ทุกวันนี้ก็ต้องทานยาละลายริมเลือดต่างๆอะไรเงี้ยก็เนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเวลาคนเราถึงว่าต้อง
0: เหมือนเสื่อมไปตามวัยไหมคะ
1: อย่าพูดอย่างนั้นเลยในเคสของพี่มันอาจจะเป็นอะไรที่ต่อเนื่องนะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเชิญคุณหมอมาพูดคุยไขข้อข้องใจ
1: โอ้อยากเรื่องหัวใจป่ะ
2: เรื่องหัวใจ
0: เลยเฉพาะสำหรับพี่ปั่นวันนี้โดยเฉพาะเลยค่ะโรคลิ้นหัวใจรั่ว
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: เดี๋ยว
0: ค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนเลยครับสาเหตุของโรคลิ้นหัวใจรั่วนี่คืออะไรครับ
3: คือหลักๆแล้วจะแบ่งออกเป็น2สาเหตุใหญ่ๆนะครับอันที่1ก็คือเป็นสาเหตุที่มีมาตั้งแต่กำเนิดกับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเป็นโรคลิ้นหัวใจที่เกิดขึ้นภายหลังเราต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าลิ้นหัวใจของคนเราเนี่ยเหมือนประตูบ้านที่เปิดปิดอยู่เคยทราบไหมครับว่าหัวใจคนเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเต้นอยู่ทั้งหมดประมาณ100,000 ครั้งต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราจินตนาการว่าเราประตูบานนึงเนี่ยสัก100,000 ครั้งต่อวันเนี่ยมันก็จะเสื่อมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่เจอเยอะขึ้นในคนที่อายุสูงขึ้นก็คือเกิดจากการที่ลิ้นหัวใจมันเสื่อมไปตามการใช้งานของมันตามเวลานะครับแล้วก็จะเป็นโรคที่เกิดทำให้เกิดลิ้นหัวใจรั่วเกิดขึ้นในภายหลังแต่กระนั้นก็ตามนะฮะมันก็มีบางคนที่อาจจะเป็นเร็วกว่าอีกกลุ่มนึงที่อาจจะมีปัจจัยเสริมเข้าไปส่วนหนึ่งเช่นเขาอาจจะมีโรคความดันโลหิตสูงอะไรแบบนี้ซึ่งจะยิ่งทำให้ความเสื่อมของลิ้นเนี่ยมันยิ่งทำงานหนักแล้วก็มันก็เลยทำให้เสื่อมเร็วขึ้นก็ได้นะฮะมันอาจจะไม่ได้อายุต้องเยอะมากนักอาจจะอายุแบบวัยกลางคนก็อาจจะเริ่มมีคนที่มีอาการแบบนี้แล
2: ้
3: ว
2: เวลาที่บอกว่าลิ้นหัวใจมันรั่วตรงไหนครับเพราะว่าหัวใจผมเคยได้ยินมาว่ามี4ห้องถูกไหม
3: ใช่ครับ
2: แล้วมันรั่วตรงไหน
3: คือหัวใจมี4ห้องลิ้นหัวใจหลักๆก็มี4ลิ้นนั่นเองนะครับซึ่งลิ้นหัวใจก็ทำหน้าที่เหมือนประตูคอยกั้นระหว่างห้องหนึ่งกับอีกห้องหนึ่งคราวนี้คำว่ารั่วในที่นี้หมายถึงปิดไม่สนิทหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือดเนี่ยบีบออกไปแทนที่ลิ้นเนี่ยจะกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับได้สำเร็จเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีการรั่วเกิดขึ้นเลือดก็จะไหลย้อนกลับมาในหัวใจห้องเดิมที่เราพยายามจะบีบเลือดออกไปคำว่ารั่วในที่นี้นี่รั่วได้หลายจุดอาจจะเป็นจุดที่ตัวของถ้าเปรียบเป็นประตูก็อาจจะเป็นบานประตูหรืออาจจะเป็นจุดที่เป็นโครงหรือกรอบของประตูก็ได้เช่นกันเพราะนั้นเราแบ่งลักษณะโครงสร้างของลิ้นหัวใจเนี่ยเป็นตัวที่เป็นลักษณะตัวลิ้นกับตัวโครงของมันอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันมีตำแหน่งที่เกิดการรั่วได้หลายจุด
2: อาการเนี่ยมันแสดงออกยังไงอะ
3: คือจริงๆต้องเรียนว่าอาจจะตรวจเจอโดยไม่มีอาการก็ได้นะครับเช่นสมมุติว่าไปตรวจร่างกายประจำปีแล้วคุณหมอเขาฟังเสียงหัวใจแล้วเขาค้นพบว่ามันมีเสียงฟู่ผิดปกติตรงบริเวณอันนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นอันที่เจอบ่อยก็ถ้าเกิดปล่อยให้เป็นหนักเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีอาการเหนื่อยได้บ้างเพราะว่าลิ้นก็รั่วนะฮะคือหัวใจพอบีบออกไปแทนที่เลือดจะออกไปก็กลายเป็นรั่วกลับเข้ามาทำให้การทำงานเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราแบ่งความเหนื่อยง่ายเนี่ยออกเป็น4 เกรดนะครับเกรดที่1เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าไม่เหนื่อยเลยคือกลุ่มนี้คือคนปกตินะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น functional class 1คือเกรด1คือไม่เป็นไรส่วนถ้าเริ่มมี functional class 2คือเหนื่อยตอนออกแรงคำว่าแรงแค่ไหนโดยทั่วไปที่เราใช้กันง่ายๆอย่างคนในกรุงเทพเราก็จะบอกว่าคุณขึ้นสะพาน BTS ถ้าเกิดยังโอเคอยู่แบบนี้เราก็บอกว่าคุณโอเคแต่ถ้าเกิดเริ่มเหนื่อยตอนที่ขึ้นสะพานลอยเนี่ยเราจะเรียกว่า functional class 2ส่วน functional class 3นี่จะหนักขึ้นมาอีกก็คือทำกิจวัตรประจำวันเล็กน้อยก็เริ่มเหนื่อยเช่นอาบน้ำแปรงฟันช่วยเหลือตัวเองในบ้านอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วอันนี้คือหนักแล้วนะฮะส่วนคลาส4เนี่ยคือนั่งอยู่เฉยๆก็เหนื่อยก็คือ
2: หมายความ
3: ว่าบางคนแบบแค่ขยับตัวลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ไหวแล้วอันนี้ก็คือเป็น

0: ลุ่มที่เป็นระยะหนักแล้วนะครับของตัวโรคหัวใจ
1: ทีนี้ถ้าพอไปเจอลิ้นหัวใจรั่วแล้วเนี่ยค่ะวิธีการรักษาของคุณหมอเนี่ยค่ะมีวิธีการยังไงบ้างคะ
0: ก็จริงๆต้องดูก่อนนะครับว่าความรุนแรงของการรั่วเนี่ยมันเยอะมากน้อยแค่ไหนอย่างถ้าสมมติไม่ได้มีอาการอะไรเลยแล้วก็มีการรั่วเพียงเล็กน้อยเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีเฝ้าติดตามไปก่อนแล้วก็ติดตามดูว่าเขาเริ่มมีปัญหาของลิ้นที่รั่วนั้นหรือเปล่าคือร่างกายมนุษย์เราเนี่ยสามารถจะทนต่อการที่มีลิ้นหัวใจรั่วได้ระดับนึงนะฮะคือไม่ต้องถึงว่าทุกคนจำเป็นที่ต้องได้รับการผ่าตัดทั้งหมดเราก็จะเลือกผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีอาการของตัวโรคนั้นเท่านั้นนะครับเพราะการผ่าตัดเองเนี่ยเราต้องเปิดหน้าอกคนไข้แล้วเราก็จะต้องมีการเปิดเข้าไปในหัวใจซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่จำเป็นต้องทำเนี่ยเราก็จะใช้วิธีเฝ้าติดตามดูไปจนถึงเขาจำเป็นต้องทำจริงๆถึงจะต้องทำซึ่งต้องเรียนว่าการใช้ยาเนี่ยมันยังไม่มีการใช้ยาที่ได้ผลในโรคนี้เนื่องจากว่ามันเป็นภาวะเสื่อมแล้วก็เป็นภาวะที่มีการพังหรือเสียไปของโครงสร้างด
2: ัง
0: น
2: ั้
0: นการแก้มันเลยต้องใช้การผ่าตัดเพื่อเข้าไปเปลี่ยนมันหรือไปซ่อมมันอย่างนั้นนะฮะมันยังไม่มียาอะไรที่สามารถที่จะไปรักษาเช่นสมานรอยรั่วหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับยังต้องเป็นการผ่าตัดอยู่ครับ
2: ถ้าเผื่อสมมติว่าเราปล่อยไปไม่รักษาจะเป็นยังไง
0: ครับคืออันที่หนึ่งคือต้องดูก่อนนะครับว่าลิ้นที่ว่านี่หมายถึงลิ้นอะไรเพราะว่า4ลิ้นเองเนี่ยก็จริงๆไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้ผมพูดโดยหลักการรวมๆแล้วกันนะครับก็คือว่าตัวหัวใจเองเนี่ยเมื่อมันต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับหัวใจรั่วเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหัวใจก็จะมีลักษณะที่ขยายออกโตขึ้นเพื่อรองรับปริมาตรเลือดที่มันไหลย้อนกลับเข้ามามากขึ้นหัวใจจะมีความสามารถในการทนต่อภาวะหัวใจรั่วเนี่ยอยู่ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการรั่วด้วยมีหลายเกรดนะฮะมีความรุนแรงเกรดน้อยปานกลางแล้วก็มากอะไรเงี้ย mild moderate หรือว่าเป็น severe คือความรุนแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นระดับน้อยเนี่ยก็อาจจะทนได้เป็นหลัก10ปีหรืออะไรอย่างนี้เลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเป็นอาการรุนแรงเนี่ยก็แล้วแต่ลิ้นด้วยนะฮะก็อาจจะเป็นได้สัก5ปีหรือ10ปีก็อาจจะเริ่มมีอาการให้เราเห็นเกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยตัวหัวใจเองเนี่ยก็จะเริ่มรับไม่ไหวแม้ว่ามันจะพยายามช่วยเหลือตัวเองโดยพยายามขยายตัวออกเพื่อรับปริมาตรแล้วก็ตามบีบตัวให้แรงขึ้นก็ตามแต่ถึงจุดนึงมันก็จะรับไม่ไหวพอรับไม่ไหวเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยแล้วก็สิ่งที่บอกนะฮะก็คือภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับตามมาในที่สุดซึ่งก็ถึงจุดนั้นไปแล้วเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยก็อาจจะไม่ปลอดภัยซะทีเดียวนะครับมันเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากอุปมาดังการเด็ดผลไม้ออกมาจากต้นคือถ้าเกิดว่าเราเด็ดผลไม้ที่ยังดิบจนเกินไปเนี่ยผลไม้นั้นก็ไม่เหมาะนะฮะแต่ถ้าเราปล่อยจนกระทั่งมันสุกเกินไปจนกระทั่งเน่าเนี่ย ก็ไม่เหมาะอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยยากที่จะหาไทมิ่งหรือเวลาอันเหมาะสมในการตัดสินใจเพื่อการผ่าตัดโรคนี้คืออาจจะต้องใช้วิธีการเฝ้าติดตามดูระยะหนึ่งจนถึงจุดที่เขาเริ่มพอจะมีอาการแล้วก็ตัดสินใจผ่าตัดในช่วงนั้นในช่วงที่เขายังไม่บอบช้ำจนเกินไปแล้วเขาจะรับการผ่าตัดไม่ไหวอ
3: ย่างน
0: ี้
3: ผมก็ต้องคอยเช็คร่างกายอยู่ตลอดไหม
0: ครับคำแนะนำก็คืออาจจะต้องตรวจดูนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปถึงไหนอะไรเงี้ยนะครับมันพอตรวจได้อยู
3: ่แต่คุณหมอพูดถูกว่าคนเราเนี่ยถ้ามีอะไรผิดปกติแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนเดิมไม่ควรจะเช็คร่างกายและจริงๆแล้วมันไม่ต้องรอให้ตัวเกิดใช่ไหมฮะมันต้องไปเช็คร่างกายบ่อยๆ
2: อย่างวิธีการปฏิบัติตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยครับอย่างพี่ปันเนี่ยควรจะทำอะไรออกกำลังกายได้ระดับไหน
0: ก็คือจริงๆคงต้องไปประเมินก่อนว่าลักษณะของลิ้นที่ว่าเนี่ยตอนนี้คือความรุนแรงมันแค่ไหนแล้วก็จริงๆก็จะมีคำแนะนำตามนั้นอีกว่าระดับการออกกำลังที่เหมาะสมสำหรับความรุนแรงของตัวลิ้นแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับถ้ารุนแรงมากจริงๆเราอาจจะต้องคุยกันเรื่องว่าลิมิตเรื่องของการออกกำลังได้ระดับไหนอะไรเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งอีกที่พอช่วยได้ก็คือเราให้เดินสายพานอย่างที่เรียนให้ทราบเราพอจะรู้เราเลยว่าลิมิตของเราเนี่ยเราอยู่ที่เท่านี้คือเราไปต่อจากนี้แล้วเราไม่ไหวแล้วเราจะเป็นลมหรือเราเหนื่อยหรือเราอะไรเงี้ย
3: คุณหมอเชื่อไหมฮะว่าตอนนี้นะให้ผมเดินสายพานอย่าว่าแต่ว่าจะเหนื่อยเลยกล้ามเนื้อผมจะแย่เดินไปสักพักมันก็รู้สึกเมื่อยมากๆเลยอ่ะกล้ามเนื้อผมเนี่ยหรือเข่าอะไรมัน
2: ต้องไปเช็คอีกทีนึงครับ
3: สงสัยทั้งร่างกายแล้วมั้งเนี่ย
2: แต่อย่างโรคหัวใจอย่างเงี้ยครับถ้าเผื่อเราจะเฝ้าระวังเนี่ยควรจะไปตรวจกี่ครั้งต่อปีหรือว่าปีนึงสักกี่ครั้ง
0: จริงๆแล้วเรื่องการเช็คอัพทางหัวใจนี่ก็เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยว่าตัวเลขที่เหมาะสมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับผมจะเรียนอย่างนี้ว่าถ้าไปดูตามมาตรฐานก็มีคนเขียนอยู่เยอะพอสมควรมันขึ้นอยู่กับอายุนะครับว่า เราหมายถึงอายุวัยประมาณสักเท่าไหร่โดยทั่วไปถ้าสักเกิน35เนี่ยคำแนะนำก็คือเราจะต้องเช็คพวกคอเลสเตอรอลในปัจจุบันมันเริ่มมีเยอะขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะสักปีละครั้งอะไรเงี้ยนะอาจจะสักปีละครั้งถ้าอายุเริ่มเยอะ

เนี่ยวัย45วัย50มันจะมีพวกโปรแกรมของอย่างอื่นที่อาจจะต้องดูเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าความเสี่ยงของโรคหัวใจอะไรก็จะเริ่มขึ้นมาแต่ก็นั้นก็ตามมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไม่เท่ากันคือบางคนเนี่ยถ้าเขาเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันเขาสูบบุหรี่อย่างเงี้ยนะครับเขามีแพ็กเกจครบเซตแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะต้องการการตรวจที่มัน

0: เยอะเลยนะครับที่เกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจรั่วนะครับต้องขอบคุณพี่ปั่นมากๆเลยนะฮะที่แวะมาเยี่ยมเยือน
1: เป็นเคสตัวอย่าง
0: ขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมเยือนบ้านเฮลที่เลของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ในช่วงหน้านะครับคุณหมอยังอยู่กับเราในช่วงระเบียงสุขภาพครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านถามมามากมายนะครับเราเลือกมา2คำถามครับไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
2: ความเครียดกับโรคหัวใจมีความสัมพันธ์กันมากน้อยขนาดไหนคะ
3: คำถามแรกค่ะความเครียดกับโรคหัวใจมีความสัมพันธ์กันมากน้อยขนาดไหนคะ
4: ครับคือระบบของหัวใจแล้วก็ระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดเนี่ยที่ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผ่านกระบวนการของการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินนะครับถ้าเกิดเครียดรุนแรงเลยเนี่ยนะครับบางคนก็จะมาโรงพยาบาลด้วยการเจ็บแน่นหน้าอกหรือว่ามีอาการหอบเหนื่อยเราเรียกแบบนี้ว่า broken heart syndrome นะฮะเหมือนแบบภาวะหัวใจสลายอะไรเงี้ยนะครับอกหักอะไรเงี้ยนะครับใช่ฮะก็คือถ้ารุนแรงถึงขนาดนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยมาด้วยอาการเจ็บหน้าอกหรือบางครั้งน้ำท่วมปอดได้เลยนะครับแล้วก็เป็นอาการรุนแรงได้ทีเดียวมีความเกี่ยวข้องกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระยะที่มันไม่ได้รุนแรงหนักมากขนาดนั้นเขาอาจจะมาด้วยอาการเจ็บจี๊ดเจ็บหน้าอกแบบแป๊บแป๊บหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นผลของเรื่องของการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติส่วนหนึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยความเครียดเองเนี่ยมันยังทำให้มีการเจ็บหน้าอกไปผ่านกลไกอื่นได้เช่นกันเช่นอาจจะมีกรดไหลย้อนซึ่งตัวกรดไหลย้อนเองเนี่ยก็ทำให้อาการเจ็บหน้าอกคล้ายคลึงกับคนที่เป็นโรคหัวใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลทั้งโดยตรงแล้วก็มีผลทั้งทางอ้อมในการศึกษาหนึ่งก็มีการค้นพบว่าคนที่บุคลิกภาพเป็นแบบ personality type A ก็คือเป็นคนที่เคร่งครัดเคร่งเครียดมีระเบียบวินัยเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนที่มีบุคลิกภาพแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายนะครับ
0: อันนั้นก็ต้องระวังเรื่องความเครียดด้วยนะครับผมก็เป็นคำตอบนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับผมเดี๋ยวไปฟังคำถามที่2กันต่อครับ
5: เป็นโรคหัวใจห้ามออกกำลังกายต้องนอนเฉยๆจริงหรือไม่ครับ
3: คำถามที่2ค่ะเป็นโรคหัวใจห้ามออกกำลังกายต้องนอนเฉยๆจริงไหมคะคุณหมอ
4: ไม่จริงครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคหัวใจมีหลายชนิดมากนะครับคงจะต้องไปดูรายละเอียดว่าคำพูดนี้เนี่ยหมายถึงโรคหัวใจชนิดใดนะครับเรามีทั้งตัวโรคของหลอดเลือดหัวใจโรคของกล้ามเนื้อหัวใจโรคของลิ้นหัวใจแล้วก็โรคของจังหวะการเต้นของหัวใจบางการศึกษาเนี่ยค้นพบด้วยซ้ำไปว่าการออกกำลังกายลดน้ำหนักลงเนี่ยทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยลดลงนะครับเช่นหัวใจเต้นระริกหรือหัวใจเต้นพริ้วที่เรารู้จักกันดีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นโรคหัวใจทุกชนิดจะต้องห้ามออกกำลังกายมันขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรคนั้นแต่ถูกต้องนะฮะในคนที่มีโรคหัวใจบางชนิดที่รุนแรงมากเนี่ยเราคงจะต้องคุยกันเรื่องการออกกำลังกายอย่างดีเนื่องจากการออกกำลังกายอาจจะกระตุ้นให้อาการของเขาแย่ลงเพราะฉะนั้นคำตอบสำหรับคำถามนี้ก็คือคงต้องไปตรวจให้ละเอียดอีกทีนึงนะครับแล้วก็ดูเป็นชนิดชนิดไปครับ
0: ก็คือควรจะอยู่ในความควบคุมของแพทย
4: ์ครับ
0: ใช่ไหมครับ
4: โดยเฉพาะในคนที่จะเป็นนักกีฬาที่เป็นนักกีฬามืออาชีพหรือคนที่สนใจจะไปวิ่งมาราธอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆเราอาจจะมีโรคบางอย่างซ่อนอยู่แล้วก็บางครั้งเราไปทำอะไรที่ออกกำลังอย่างเงี้ยแล้วมันมีอาการขึ้นมาตอนนั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจจะต้องไปตรวจดูสักนิดหนึ่งครับ
3: วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจขอบพระคุณค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญจากสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
0: และช่วงหน้านะครับแฮลจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
6: นี่เดี๋ยวก่อนนี่เราปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามารดน้ำต้นไม้กันหน่อยดีกว่าน
0: ะได้เตรียมมาแล้ว
6: เตรียมมา
0: เตรียม
6: ขอบัวรดน้ำหน่อยครับ
0: นี่ไง
6: พี่บีมครับบัวรดน้ำ
0: รีบรดเลยกำลังเดือด
6: มือพองไหม
0: ไม่พองร้องเล่น
6: ล้างมือเลยแล้วกัน
0: น้ำมือล้างมือ
6: ล้างมือเลยแล้วกัน
0: เห็นไหมโอ้โหดีนะของดีนี่เราก็
6: ใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับ
0: เห็นไหมแต่อย่าไปบอกพี่หมวยนะอันนี้ขโมย
3: อะไรอย่าไปบอกอะไรพี่ที
0: ่ไม่มีครับ
6: เดี๋ยวช่วยถือครับพี่หมวยนี่ครับพี่บีมก็เอามาให้ผมรดน้ำต้นไม้ครับ
0: ผมเห็นว่ามันไม่มีไม่ได้ใช้อะไรแล้วพี่หมวยก็
3: ใช้ว่าไม่ได้ใช้พี่ใช้
0: ตายแล้ว
3: ตายเลย
0: แฮวดีทำแบบนี้ได้ยังไง
3: ว่าแต่สองคนไหนบอกว่าเดี๋ยวจะไปข้างนอกแล้วทำไม

0: อยู่ตรงนี้กันนะจ๊ะ
1: เนี่ยครับพอดีว่าออกไปซื้อต้นไม้มาครับผมแล้วก็เป็นตลาดที่แบบว่าปลูกต้นไม้ขายต้นไม้เยอะมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับพี่หมวยครับอยากรู้ไหมครับว่าอยู่ที่ไหนครับ
2: อยากรู้ครับ
1: อยากรู้นะครับไม่ไกลไม่ไกลจากที่นี่นะครับรังสิตคลอง15ครับไปดูกันเลยครับรอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับเอาใจคนที่รักต้นไม้เป็นพิเศษครับเพราะว่าผมพาคุณผู้ชมนะครับเดินทางมาที่ถนนรังสิตนครนายกคลอง15ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับที่นี่เนี่ยเขาว่ากันว่ามีตลาดนัดต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเอาล่ะแต่ว่าที่นี่นะครับเขาจะมีต้นไม้อะไรให้เราได้เลือกสรรกันบ้างตามผมมาเลยครับคุณลุงครับถนนเนี่ยครับรังสิตนครนายกคลอง15
3: ครับ
1: คือต้นไม้เนี่ยเขาปลูกกันเยอะมากเลยจากหน้าปากซอยเนี่ยลึกไปที่สุดเลยเนี่ยประมาณกี่กิโลเม
3: ตร8กิโล
1: 8กิโลนะครับ
3: 8กิโล
1: แล้วตลาดเนี้ยเป็นที่นิยมของผู้คนที่มาซื้อต้นไม้นานหรือยังครับ
3: ก็โดยมากมันก็ประมาณ30ปีก็เป็นเจ้าของมีส่วนประกอบกันทุกคน
1: คน
3: ถึงได้ใหญ่ขนาดนี้
1: ทางสองข้างทางนี
3: ้
1: บ้านนี้มีต้นนี้บ้านนี้มีต้นนี้ลองเอามาวางขายดู
3: ลองทำ
1: ลองทำ
3: ลองผลิตขึ้นมาก่อน
1: ครับ
4: กว่า30ปีแล้วนะครับที่ตลาดต้นไม้ริมคลอง15อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกแห่งนี้เปิดให้บริการสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในธรรมชาติเพราะที่นี่ครับมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้นมากมายหลากหลายชนิดตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่งสวนให้เลือกซื้อเลือกหากันในราคาย่อมเยาสบายกระเป๋าเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าใครชอบต้นไม้หรือดอกไม้แบบไหนมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
1: หาคนขายไม่เจอครับต้นเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะเขาชื่อสนหอมครับเขาจะมีกลิ่นหอมเวลาเราขยี้ใบมาดมเนี่ยสามารถไล่แมลงไล่ยุงได้นะครับต้นนี้เกล็ดมรกตครับ
4: การปลูกต้นไม้และการจัดสวนนี้นะครับนับว่าเป็นงานอดิเรกที่ดีมากๆอย่างหนึ่งเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะช่วยเรื่องของการระบายความเครียดแล้วยังเกิดสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจที่ดีมากๆและที่สำคัญนะครับยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านของเราอีกด้วย
1: เพิ่มแป๊บเดียวนี้ต้นไม้เต็ม2มือเลยนะครับถ้าหากคุณผู้ชมเป็นคนนึงที่อยากเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้านในสวนหรือว่าบนโต๊ะทำงานนะครับผมแนะนำเลยครับให้คุณผู้ชมเนี่ยมาที่คลอง15แห่งนี้นะครับมีต้นไม้ทุกอย่างที่อยากได้รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับนี่เดี๋ยวผมจะไปปลูกกับพี่บีมครับ
0: โอ้โหต้นไม้เยอะจริงๆ
1: ครับ
0: มีทั้งไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย
1: ใช่แล้วครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยลองไปซื้อต้นไม้ที่นั่นดูนะครับผม
0: ต้นไม้ก็เยอะ
1: ใช่
0: ว่าแต่ทำไมซื้อมาแค่นี้คะมันไม่เหมาะกับพื้นที่เลยนะเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมเตรียมมาแล้วนี่ครับนี่เดี๋ยวปูด้วยนี่ครับ
0: ฮะ
5: นี่ครับรับรองว่าโตขึ้นเป็นต้นมะม่วง
0: ทำไมบีมซื้อแบบนี้มาคะ
5: ก็เป็นคนสำเร็จรูปครับง่ายๆดูแลต่ำไม่ต้องดูแลระวังไว้เฉยๆก็ได้ครับ
1: ยังไงก็ไม่ตายใช่ไหมครับ
5: แก้ตัวไม่รอดจริงครับ
1: เดี๋ยวช่วยกันปูเดี๋ยวช่วยกันปู
5: เดี๋ยวจัดการครับรับรองสวยแน่นอนครับผมแต่ว่าวันนี้รายการของเราเวลาหมดแล้ว
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวลาท่านชมกันก่อนนะคะก็กลับมาพบกับ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนกับคนในครอบครัวได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: จัดการที่เสร็จเลยนะ2คนเนี่ย
5: จัดการนะครับ
1: อีกพื้นที่ตั้งเยอะนี่พี่บีมเตะบอลได้
0: ที่หลังนี่ห้ามหยิบมานะเดี๋ยวพี่จะไปต้มกาแฟต้มน้ำชงกาแฟ
5: ไม่ได้ใช้มาตั้งนานแล้ว
0: ใช้ตลอดเลยอ่ะรีบทำเดี๋ยวไม่เสร็จพี่ไปก่อนนะ
1: ร้านนี้น้ำร้อนจี๋เลยตรงเนี้ย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

จารย์ดร.สุภลักษณ์เข็มทองครับเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมจบทางด้านกิจกรรมบำบัดจิตสังคมที่ประเทศออสเตรเลียนะครับ

0: าเหตุส่วนหนึ่งที่เลือกเรียนกิจกรรมบำบัดจิตสังคมเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีผู้ป่วยหลายประเภทเช่นคุณตาเนี่ยก็จะติดสุราเรื้อรังมากนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนมีเยี่ยมคุณตาเนี่ยก็มองว่าคุณตาเนี่ยดูหวาดกลัวมากแล้วก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยนะครับก็กำลังคิดว่าศาสตร์อะไรเล่าที่สามารถที่จะช่วยครอบครัวเราได้นะครับและถ้าช่วยครอบครัวได้คนอื่นๆที่คล้ายๆครอบครัวเราที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยเหลือได้เหมือนกันกิจกรรมบำบัดเนี่ยกับกายภาพบำบัดเนี่ยนะครับจะเป็น2ศาสตร์2วิชาชีพในสากลเนี่ยกิจกรรมบำบัดเราเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญทักษะชีวิตนะครับคือความสุขความสามารถในการทำกิจกรรมในชีวิตส่วนทางกายภาพบำบัดเนี่ยเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญทางทักษะการเคลื่อนไหวนะครับคือการเคลื่อนไหวประเภทพวกออกกำลังกายการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดต่างๆซึ่งจะแตกต่างกันโดยบทบาทครับหน้าที่ของนักกิจกรรมบำบัดนะครับก็คือเป็นผู้ที่พัฒนาทักษะชีวิตคำว่าทักษะชีวิตก็คือพัฒนาความสุขความสามารถในการทำกิจกรรมนะครับตลอดทุกช่วงวัยครับคนที่จะเข้ามาปรึกษานักกิจกรรมบำบัดเนี่ยครับก็มีอยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการช้านะครับเด็กที่มีสมาธิสั้นเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะครับเช่นเด็กออทิสติกเด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้เนี่ยนะครับกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่นะครับที่มีปัญหาเรื่องสมองมีปัญหาเรื่องอัมพาตนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดหรือกลับไปทำงานได้นะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเช่นซึมเศร้านะครับมีจิตเภทนะครับแล้วก็อารมณ์แปรปรวนเป็นต้นกลุ่มสุดท้ายก็คือผู้สูงอายุนะครับที่เขาไม่ได้ทำงานและเกษียณแล้วก็อยู่ว่างๆเขาต้องการกิจกรรมที่ทำให้เขามีคุณค่าในชีวิตได้
1: จากสถิติขององค์การอนามัยโลกปี2556พบว่ามีผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเป็นจำนวน3ล้านคนแต่โรงพยาบาลสามารถรองรับได้เพียง1ล้านคนโดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความเหนื่อยล้าซึ่งเกิดจากสภาพสังคมเมืองที่มีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน
0: นักกิจกรรมบำบัดนะครับหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือการจัดการความเหนื่อยล้านะครับความเหนื่อยล้าก็คือเป็นประสบการณ์นะครับที่คนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับเขาเรียนรู้แล้วก็เขารู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายกับชีวิตมากเลยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นความล้าทางด้านความคิดคือเริ่มคิดก่อนว่าตัวเองเบื่อไม่ชอบนะครับจากนั้นเมื่อสะสมขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในการทำกิจกรรมนะครับก็จะเป็นความล้าทางจิตนะครับพอไม่อยากทำกิจกรรมร่างกายก็จะรู้สึกว่าพอละอ่อนแรงนะครับไม่มีแรงทำกิจกรรมเลยหยุดทำดีกว่านะครับเหล่านี้ก็คือเป็นวงจรของความล้านะครับซึ่งนักกิจกรรมบำบัดต้องประเมินว่าความล้าของแต่ละคนน่ะความล้าชนิดไหนที่เขากำลังประสบอยู่แล้วเราต้องจัดการอย่างไร
1: และในวันนี้อาจารย์สุภลักษณ์ได้ออกแบบโปรแกรมการจัดการความเหนื่อยล้าขึ้นมาโดยมีอาสาสมัคร8คนมาร่วมทดสอบในขั้นตอนแรกอาจารย์สุภลักษณ์จะทำการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าแต่ละคนมีภาวะความเหนื่อยล้าทางด้านไหนโดยเริ่มจากการประเมินความเหนื่อยล้าทางจิต
0: การประเมินทางจิตก็คือนะครับเป็นการสะท้อนความคิดความรู้สึกเราก็เลยเริ่มชักชวนให้ประเมินตัวเองก่อนนะครับการประเมินก็คือจะมีการวาดภาพนะครับสะท้อนภาพทางจิตก็คือวาดภาพต้นไม้บ้านคนนะครับจะเรียงลำดับหรือไม่เรียงก็ได้นะครับแล้วก็ทุกคนก็จะวาดรูปแต่ละคนไปในการสะท้อนภาพทางจิตเนี่ยนะครับมันมีหลักการทางจิตวิทยาก็คือจิตสำนึกของเราเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทบทวนจิตใต้สำนึกได้นะครับจิตใต้สำนึกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันสามารถออกมาจากความคิดนะครับรวบยอดหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่งภาพทั้ง3ภาพเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับตัวคนคนหนึ่งพอภาพมันมีความคุ้นเคยแล้วเราก็จินตนาการลักษณะการจินตนาการเส้นที่มันสะท้อนความรู้สึกจริงๆเนี่ยมันจะออกมานะครับตามประสบการณ์ที่เรียนรู้เพราะแต่ละคนจะจดจ่อแล้วก็

0: ตนาการของตัวเขาเอง
1: บ้านอันนี้นะครับเป็นบ้านที่ถ้าใครวาดลายขวาง
0: นะครับอาจจะมีเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่สับสนนะครับมีอุปสรรคนั่นเอง
1: หน้าต่าง
0: ครึ่งเดียวก็คือบุคลิกเราเนี่ยไม่เปิดเผยตรงไปตรงมาครึ่งหนึ่งเราปิดไว
1: ้คนที่วาดรากของต้นไม้และเป็นรากที่ผิวพื้นผิวดินออกมาก็คือมีความอ่อนโยนอ่อนไหวนั่นเองนะครับคือมีรายละเอียดของชีวิตว่าชีวิตมันต้องมีรากไม้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับน้อยคนมากที่จะวาดต้นไม้คู่อันนี้มีครอบครัวยังครับ
2: ยังค่ะ
0: เร็วๆนี้ก็จะได้ครอบครัวนะครับคือใครก็ตามที่ทางจิตเนี่ยก็คือมีอะไรที่เป็นคู่นะครับถ้าเราวาดนะครับวาดตัวสัตว์เลี้ยงด้วยกันเนี่ยเมตตากรุณาสูงมากนะครับแต่ถ้าวาดคนแสดงว่ากำลังจะมีคู่นะครับก็ปรากฏว่าต้องอยู่กับสัตว์เลี้ยงก่อนช่วงหนึ่งนะครับคนที่มีความเหนื่อยล้าทางจิตเนี่ยนะครับภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะสะท้อนความคิดที่ซับซ้อนนะครับที่อ่อนไหวนะครับแล้วเป็นภาพที่ไม่สมมาตรกันเช่นภาพของบ้านก็จะเป็นบ้านที่ประตูปิดไม่มีทางเข้าหานะครับไม่ค่อยมีความสุขนะเป็นบ้านที่มีหลายๆชั้นมีหน้าต่างเยอะแยะไปหมดเลยและหน้าต่างมันปิดนะครับก็จะมีลักษณะแบบนั้นส่วนต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยสมส่วนไม่อยู่กลางภาพนะครับแล้วเป็นต้นไม้ที่เล็กๆไม่ค่อยมั่นคงครับส่วนรูปคนก็เหมือนกันเป็นคนที่อาจจะเป็นคล้ายๆการ์ตูนเป็นคนที่อยู่ในจินตนาการมีมือที่อยู่ในกระเป๋าอะไรเป็นต้นนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยภาพสะท้อนทางจิตทั้ง3รูปเนี่ยมักจะไปด้วยกันเช่นภาพบ้านที่มันมีความซับซ้อนความคิดที่ซับซ้อนนะครับภาพคนและภาพต้นไม้ก็ตามมาเหมือนกันอย่างน้อย2ใน3ภาพก็จะคอนเฟิร์มซึ่งกันและกัน
3: กิจกรรมต่อไปอาจารย์สุภลักษณ์จะทำการประเมินความเหนื่อยล้าทางความคิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสของที่อยู่ในถุงซึ่งมีทั้งหมด15ชิ้นจากนั้นก็ให้จดบันทึกว่าของในถุงมีอะไรบ้าง
0: อันที่1ดินสอนะครับมีไหมครับติ๊กถูกนะครับมีเหรียญอยู่3เหรียญนะครับ3เหรียญนะครับขนาดใหญ่กลางเล็กนะครับทั้งหมดมันมีกี่ชิ้นครับลองดูนะครับ
2: ม
0: ี15อย่างนะครับก็นี้เป็นความล้าทางความคิดนะครับถ้าเกิดมีน้อยกว่านะครับน้อยกว่า7นะครับก็อาจจะล้าทางความคิดนิดนึงนะครับนะนิดนึงเองนะครับ
4: ความเหนื่อยล้าทางความคิดเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการทำงานของสมองเนี่ยที่มันใช้มากเกินไปนะครับทำให้ไม่มีพลังงานของการรับรู้นะครับทำให้การรับรู้ขาดหายนะครับไม่สามารถที่เชื่อมโยงนะครับมิติของต่างๆการเรียนรู้ได้ครบถ้วนทำให้ผลที่ได้ก็คือไม่ค่อยมีสมาธินะครับทำงานแล้วก็ไม่ค่อยกระจ่างนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะวางแผนได้เป็นลำดับ
3: กิจกรรมต่อไปจะทำการประเมินความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกายโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเล่นเกมทั้งหมด7ฐานฐานละ1นาทีโดยในแต่ละฐานจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปในการประเมินผลทุกคนต้องทำกิจกรรมจนครบทั้ง7ฐานหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกว่ายากไม่อยากจะทำ3ฐานขึ้นไปแสดงว่ามีภาวะความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกาย
4: ความเหนื่อยล้าทางร่างกายเนี่ยก็คือความรู้สึกมันไม่มีแรงนะครับอยากจะพักมากๆเลยแล้วก็เวลาเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยก็จะทำไม่ค่อยได้
3: จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะทราบว่าตนเองมีความเหนื่อยล้าทางด้านไหน
5: รู้สึกว่ามีความเหนื่อยล้าทางความคิดจริงค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนกระบวนการคิดแบบมันคิดเยอะไปหมดเลยแล้วก็คิดแล้วแบบไปต่อยอดไปนู่นไปนี่แต่ว่ามันหาทางออกไม่ได้หรือว่ามันไม่มีเรื่องที่แบบเคลียร์สักเรื่องเลย
6: ตอนนี้ก็คือมีความเหนื่อยล้าทางร่างกายคิดว่าตรงกับตัวเองมากเถอะในช่วง2สัปดาห์มาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นโรคจุกจิกอะค่ะเป็นโรคนู่นนิดหน่อยปวดขากล้ามเนื้ออักเสบคิดว่ามันเป็นการสะสมจากที่เราไม่ออกกำลังกายเลยเป็นคนไม่ออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะ
3: ต่อจากนั้นอาจารย์สุภลักษณ์ก็จะจัดกิจกรรมบำบัดมาช่วยกำจัดความเหนื่อยล้า
4: วิธีการบำบัดทางความคิดใช่ไหมครับเราต้องมีการใช้ร่างกายคราวนี้วิธีการใช้ร่างกายเนี่ยจะต้องมีการใช้การรับรู้ความรู้สึกที่หลากหลายอันนี้จะเป็นห้องนะครับการบูรณาการประสาทความรู้สึกหรือเรียกง่ายๆคือห้องใช้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับในการรับรู้การเคลื่อนไหวนะครับเริ่มจากทรงตัวนะครับพอทรงตัวปุ๊บนะครับเขาก็จะรับรู้ว่าร่างกายจะต้องเคลื่อนไหวอย่างไรเพื่อให้ทรงท่าได้นะครับจากนั้นลงมาปุ๊บเขาต้องมาเล่นตัวที่มันบังคับข้อต่อในการคานนะครับเข้าไปเขาจะได้รับรู้ข้อต่อว่ามีการถูก

0: ตรึงไว้ยังไงนะครับจากนั้นความรู้สึกก็จะไปที่คีย์บอร์ดนะครับการเล่นดนตรีก็จะรู้รับรู้การได้ยินจังหวะการเคลื่อนไหวมือด้วยตัวเองนะครับจากนั้นมาที่อุโมงค์นะครับเขาต้องบังคับข้อต่อให้ลอดผ่านไปด้วยความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ความรู้สึกข้อต่อการเคลื่อนไหวร่างกายในที่แคบๆซึ่งเขาไม่เคยทำมาก่อนนะจากนั้นก็มาที่การเล่นสไลเดอร์นะครับเขาก็จะมีการเคลื่อนด้วยล้อนะครับเขาก็จะสามารถที่จะรับรู้การเคลื่อนไหวอย่างเร็วๆแรงๆได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นการปิดตาเพื่อสัมผัสที่หลากหลายนะครับเขาก็จะได้เรียนรู้สัมผัสอย่างละเอียดนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยวิธีการก็คือทำรอบที่สองเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนสัมผัสที่ยากขึ้นนะครับมีการเล่นบอลนะครับโยนบอลกริ้งบอลไปที่เป้าหมายนะครับเอาใหม่ถ้าโยนไม่เข้าให้กริ้งนะครับให้กริ้งลองดูลองดูรอบที่3นี่เป็นรอบที่ท้าทายเขามากเพราะต้องปิดตาหมดเลยนะครับเขาก็ต้องเรียนรู้นะครับความมั่นใจเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของเขาเนี่ยทำได้ถูกหมดทุกฐานเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าได้ใช้ร่างกายตามศักยภาพโดยเฉพาะใช้เรื่องการรับรู้ความรู้สึกสมองมันจะทำงานได้เร็วขึ้นเพราะถ้าสมองทำงานได้เร็วขึ้นความคิดก็จะกระจ่างขึ้นเขาสามารถลำดับความคิดได้ความล้าทางความคิดก็จะหายไป
1: พอปิดตาปุ๊บมันไม่เหลืออะไรนอกจากมือกับเท้าและร่างกายเท่านั้นก็เลยทำให้อย่างเช่นเปียโนอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ลืมตามันจะรู้สึกมันก็เล่นๆไปพอปิดตาปุ๊บเนี่ยมันจะได้ยินเสียงมากขึ้น
0: คราวนี้ทั้ง3รอบเนี่ยความคิดเราเปลี่ยนไหม
1: เหมือนบางทีใช้ความคิดน้อยลง
0: ครับ
1: เพราะว่ามันมีสิ่งของที่เราต้องสัมผัสนะเดี๋ยวนั้นแล้วต้องไปนะเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: สำหรับการจัดการความร้าทางความคิดเนี่ยนะครับการประยุกต์ใช้กิจกรรมที่บ้านนะครับเราสามารถที่จะประยุกต์ได้อยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือถ้าเรามีกิจกรรมที่เราต้องคิดมากๆนะครับก็คือเราลดขั้นตอนของมันวิธีการลดขั้นตอนก็คือสมมติมันมี3ขั้นตอนที่ต้องทำให้มันยุ่งยากมากก็ลดเหลือ1ขั้นตอนนะครับให้มันง่ายขึ้นคือเราอาจจะต้องนั่งพักสักครู่หนึ่งนะครับหลับตานะครับหลับตาเพื่อให้ความคิดเราลึกซึ้งมากขึ้นประณีตมากขึ้นว่ากิจกรรมนี้สามารถลดขั้นตอนอย่างไรนะครับอันที่สองเนี่ยลองเรียนรู้การทำมันเลยถ้าเราคิดว่าความคิดมันยังไม่ค่อยกระจ่างนักเราลองทำไปทันทีเลยเพื่อเรียนรู้ว่าการเคลื่อนไหวของทำกิจกรรมนั้นอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดก็ได้อันที่3ก็คือลองเรียนรู้ว่ากิจกรรมที่มันยากๆที่เรารู้สึกมันยากเนี่ยมันสามารถทำให้ง่ายขึ้นอย่างไรนะครับเราจะต้องทำมากกว่า1รอบเป็นการฝึกฝนให้เกิดประสบการณ์นั่นเองต่อไปก็แกมการจัดการความล้าทางร่างกายนะครับหลักการก็คือเราต้องให้เขาทำกิจกรรมที่พัฒนาสุขภาวะทางจิตนะครับให้ความคิดความรู้สึกของเขาจดจ่อกับกิจกรรมอะไรก็ได้ที่รู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกเกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับนะครับตอนนี้น้องสองคนจะมีความล้าทางร่างกายเราก็จะมีการพัฒนาให้จิตเราเนี่ยผ่อนคลายให้ได้นะครับพอจิตเราผ่อนคลายร่างกายเราก็จะไม่ล้านะครับวิธีการก็คือทั้งสองฝั่งจะมีลูกกลมๆอยู่ใช่ไหมครับเราจะให้ผ่านตัวที่เป็นเส้นโค้งๆนะครับใครผ่านลงมาเร็วที่สุดชนะนะครับการที่เขาเอาลูกเหล็กนะครับเคลื่อนไหวนะครับเป็นการเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆซึ่งการเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆเนี่ยจิตของเขาจะรู้สึกสบายไม่ต้องทำกิจกรรมที่ซับซ้อนมากเกินไปนะครับพอจิตของเขาสบายปุ๊บร่างกายของเขาก็จะผ่อนคลายเองกิจกรรมต่อไปก็คือศิลปะนะครับทั้ง2อันเป็นศิลปะที่มีขอบเขตแต่มีผลผลิตที่ต่างกันนะครับการวาดภาพอย่างสวยงามตามรูปแบบนะครับกับการติดโมเสสแต่ละอันแต่ละชิ้นพอเราทำเสร็จจิตใจก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจด้วยที่ได้ผลงานเกิดขึ้น
2: มันก็ทำให้ใจนิ่งแล้วก็เรื่อยๆปล่อยมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำไปเลยอย่างเงี้ยนะครับ
3: ทำเสร็จแล้วรู้สึกโล่งๆสบายดีเหมือนไม่ต้องคิดอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไง
3: ก็คือบางทีเราอาจจะคิดว่าหลายๆอย่างอาจจะต้องใช้พลังขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆมากกว่า
0: ใช้ไม่เยอะเลย
3: ใช่
2: บางทีก็อาจจะแบบหยุดคิดสักนิดนึงแล้วก็ใช้ความคิดมากกว่าร่างกายอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องเลือกใช้ความคิดมากกว่าร่างกายนะครับแล้วจิตเราก็จะผ่อนคลายเองนะครับวิธีการประยุกต์กิจกรรมที่บ้านนะครับก็คือหลังจากที่เราได้ทำงานหนักๆมาทั้งวันเนี่ยนะครับเราก็ต้องหากิจกรรมที่มันผ่อนคลายแต่เป็นกิจกรรมพวกงานศิลปะนะครับศิลปะในนี้มันอาจจะ

0: เป็นศิลปะการทำอาหารการฟังเพลงนะครับศิลปะในการที่จะดูทีวีนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เรานั่งดูทีวีนานๆนะครับมันก็อาจจะทำให้เราล้าได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะดูทีวีบ้างนะครับกินข้าวไปด้วยหรือว่าดูทีวีทำงานศิลปะไปด้วยมันก็จะช่วยให้ร่างกายของเราใช้งานได้สมดุลกันต่อไปเป็นโปรแกรมการจัดการความล้าทางจิตนะครับซึ่งหลักการก็คือเราต้องมีการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะทางความคิดกิจกรรมทางทักษะทางความคิดที่ให้เนี่ยเริ่มจากการให้กลุ่มเนี่ยนะครับมีการคิดนะครับวางแผนว่าจะเล่นจังหวะดนตรียังไงนะครับลองช่วยกันคิดดูเราจะเล่นไงให้มันเป็นจังหวะและเพราะนะครับผมฟังแล้วผมเอ๊ะถ้าเพราะปุ๊บโอเคเลยนะครับจะเริ่มเล่นยังไงก่อน
1: แล้วขึ้นพร้อมกันเนี่ยของพี่พูดกับของอู๋ก็ขึ้นพร้อมกันแล้วเริ่มกันเลยกึ้ง
0: ขอเบรกก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกตึงๆนะต้องคอยรอจังหวะใช่ไหมคราวนี้เราลองหลับตาเล่นดีกว่าหนึ่งสองสาม
2: จริงๆมันเหมือนกับเอาความรู้สึกตอนที่เราลืมตาแล้วเราทำกิจกรรมมันเหมือนกับเรากำลังทำสิ่งที่เป็นเหมือนกับต้องเป็นสิ่งที่เขากำหนดให้ทำแต่ในการที่เราหลับตาเราได้เล่นมันรู้สึกว่ามันได้ผ่อนคลายแล้วมันเป็นตามจังหวะที่เราสามารถกำหนดได้ตามเสียงที่เราได้ยิน
3: เราอาจจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันที่บ้านได้คือก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรตั้งสติอยู่กับตัวเองอาจจะแค่หลับตานิดนึงแล้วค่อยเริ่มว่าหนึ่งสองสามเราจะทำอะไรบางทีการลืมตามที่มันจะทำให้เราฟุ้งซ่านเกินไป
0: หลังจากเล่นดนตรีเสร็จนะครับเราก็จะให้ทำกิจกรรมอยู่2ส่วนได้แก่กิจกรรมที่เป็นเล่นบิลเลียดนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เป็นการทอผ้าครับกิจกรรมทั้ง2ส่วนนี้มีลำดับขั้นตอนของมันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็อาจจะได้เรียนรู้แตกต่างกัน
4: บิลเลียดจะสนุกแล้วก็มันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่พอลูกออกไปปุ๊บกระจายเราต้องคิดแล้วว่าลูกไหนก่อนลูกไหนหลังเราจะต้องไปมุมไหนของโต๊ะเพื่อที่จะให้ลูกมันลงตามที่เราตั้งใจไว้
5: การทอผ้าเนี่ยจะมีกระบวนการที่ชัดเจนขั้นตอนในการลำดับขั้นอะไรเรียบร้อยใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะรู้ว่าถ้าต่อไปขั้นต่อไปเราจะเดินไปยังไงมันจะจดจ่ออยู่กับมันได้มากกว่า
0: การประยุกต์ใช้ก็คือเป็นลักษณะของการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาเช่นถ้าเขาเจอปัญหาใหม่ๆนะครับเขาจะต้องลองวิเคราะห์ในกระดาษก่อนว่าเขาจะเรียงลำดับการแก้ไขปัญหาจากง่ายไปยากอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถเขียนลำดับความคิดได้เร็วขึ้นอันที่สองก็คือเขาจะต้องรู้จักแบ่งกิจกรรมที่มันสามารถผ่อนคลายตัวเขาเองได้เช่นเวลาทำกิจกรรมก็อาจจะหลับตาลงนิดนึงว่ากิจกรรมนี้มันผ่อนคลายเราได้จริงหรือเปล่าแล้วก็กิจกรรมที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้เช่นผ่านเสียงบางครั้งนี่เวลาเราอยากผ่อนคลายแล้วก็ฟังเพลงนิดนึงแต่อยากให้ฟังเพลงแบบหลับตาเขาจะได้ล้าทางจิตลดลง
6: อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจของอาจารย์สุภลักษณ์ก็คือโครงการหมออาสามหานเธอซึ่งเป็นโครงการนำร่องให้นักกิจกรรมบำบัดที่มีจิตอาสาออกไปเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน50ครอบครัวติดตามผลเป็นระยะเวลา 3-6 สัปดาห์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไข้สามารถนำกิจกรรมบำบัดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
7: น้องบอสเขาเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะฮะมันเป็นโรคหายากชนิดหนึ่ง1ต่อ 8,000 นะครับที่จะมีโอกาสเป็นในเมืองไทยไม่ค่อยมีคนเป็นเท่าไหร่อาการก็คือจอรับภาพของคนเราเนี่ยจะต้องรับแสงเข้ามานะฮะผ่านแล้วมากระทบกับที่จอประสาทตาแต่จอประสาทตาของน้องเนี่ยเซลล์ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันผิดปกติก็คือมียีนตัวหนึ่งไม่ทำงานเมื่อตัวนี้ไม่ทำงานเพียงหนึ่งตัวก็ทำให้น้องเนี่ยไม่เกิดภาพหรือเกิดภาพที่พร่ามัวแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือยังไม่มีทางรักษาไม่มีการผ่าตัดใดๆ
0: คุณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างครับน้องบอส
8: ตอนนี้โดยรวมพัฒนาการก็
9: ด
8: ี
9: ข
8: ึ้
9: น
8: กว่าเรื่องบางเรื่องครับ
9: ยังเรื่องของโฟกัสตาที่เขาก็เริ่มมองด้วยดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังแบบว่ามีไม่มองวัตถุ
0: ยังไม่มองตรง
8: ใช่ไหม
9: ใส่สิคะ

0: น้องมองชื่อว่าคนเก่งมองนะครับสีเหลืองอยู่ไหนลูกหยิบสีเหลืองลูก
1: ในมือของอาจารย์
0: หยิบสีเหลืองเลยลูก
1: ไงสีแดง
0: หยิบสีเหลืองเลย
1: อันนี้สีแดงหรือสีเหลืองอ่ะสีแดงหรือสีเหล
0: ื
1: อง
0: อยู่ไหนเอ่ย
1: อาจจะต้องบางทีเนี่ยวัตถุนะคะต้องอาจจะต้องใหญ
0: ่ต้องใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เรื่องการเดินล่ะครับเป็นไงบ้าง
2: เรื่องการเดินก็เป็นอีกเรื่องนึงคือเนื่องจากเขามองสิ่งต่างๆไม่ชัดเนี่ยทำให้การเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาอยู
0: ่ไปไปกันสิครับเปียโนอยู่ตรงไหนครับอ่ะเดินเองเลยสามร้อยเอ็ดเฮ้ยมีอะไรขวางเราอยู่นะ
2: ถ้าเจอโซฟาแล้วต้องทำยังไง
0: เ
2: ลยถ้าเจอโซฟาซ้ายมือหนูเป็นเปียโนโซฟาเปียโน
0: ใช่ได้ใช่ได
2: ้ขอให้พี่อึ้งเลยมีโทเทนเลยดี
0: จานี้คือทำให้มือเขาไม่อยู่อย่างเงี้ยนะครับจะดูว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะกลางนิ้วได้อย่างเงี้ยเนาะ
2: แต่ก็กลางได
0: ้กลางได้อยู่กลางได้การมองไม่ได้มองเนาะเขาใช้หัวเนี่ยสายเพื่อให้หูเนี่ยเขาบาลานซ์เสียงเห็นไหมถ้าเราไม่ให้ใส่หัวเห็นไหมก็จะเห็นนะเพราะงั้นเขาใช้ใส่หัวเท่าที่เห็นน้องบอสนะครับพ่อแม่เขามีความสามารถการใช้หูกับมือไปด้วยกันแต่ว่าศีรษะเขาแกว่งเพราะว่าน้ำในหูจะต้องให้มันสมดุลกันมันแกว่งเยอะไปหน่อยนะพอแกว่งเยอะเนี่ยตาก็ไม่โฟกัสรับแสงเลยนะซึ่งตรงนี้ต้องฝึกเพิ่มแล้วก็มือเนี่ยยังไม่มีการใช้ทุกนิ้วเนาะเราก็ต้องให้นิ้วมือทุกนิ้วแข็งแรงแล้วต้องให้กิจกรรมร่างกายเพิ่มเขาร้องได้แล้วเขาเล่นได้แต่คราวนี้เขายังเชื่อมโยงระหว่างเสียงคุณแม่ร้องตามเสียงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเขาจะร้องเมื่อเขาอยากร้องนะถ้าจะหวัดร้องก็อ่ะมือมาที่คุณแม่นี่แล้วก็ร้องอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องแยกเลยว่าร้องก็ร้องเล่นก็เล่นนะตอนจังหวะการมองเนี่ยนะครับการมองที่เขาไม่ค่อยมองเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ละสมองเนี่ยมีการปรับตัวไปละในการใช้การได้ยินกับการสัมผัสมากกว่าการมองละเพียงนี้คราวนี้ผลก็คือพอเขาไม่ใช้การมองเนี่ยมันจะไม่หล่อครับตาเขาจะเหลือกถ้าเหลือกตาก็แตะหน้าผากแตะแล้วก็ลูบลงมานะครับให้ตาลูบลงมาตอนนี้เราป้องกันไม่ให้เหลือกตามากเกินไปแล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลาที่เขาเคลื่อนไหวเยอะๆเนี่ยเราจะลองปิดนะครับเอามือเราปิดตาเขาให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมีอะไรมามืดๆกับเขาเขาจะได้มีการระวังนอกจากนี้มีการช่วยเหลือตนเองก็คือเดินไปที่ไหนเนี่ยเราแค่อยู่ห่างๆเพราะถ้าเราไปไกลเขาเนี่ยตาเขาจะไม่มองเขาจะใช้การสัมผัสอย่างเดียว
3: ค
0: ือถ้าเรากะไว้ให้เขาใช้ตาก็คือเราต้องลดการสัมผัสช่วยนะครับ
4: น้องเสียนป่วยตอนเกิดมาเกิดภาวะแบบว่าไปโรงพยาบาลไม่ทันขาดออกซิเจนแล้วก็สารน้ำค่ำทำให้สมองส่วนการเคลื่อนไหวของเขาอะฝ่อทำให้การเคลื่อนไหวอ่อนแรงพัฒนาการช้ากว่าเด็กคนอื่นกล้ามเนื้อเนี่ยจะเกร็งกระตุกทุก5วินาทีคือเกร็งเหมือนคนเป็นลมชักอะค่ะคอเขาก็จะอ่อนไม่เหมือนเด็กคนอื่นตอนแรกๆเราก็คิดว่าเด็กประมาณเดือน2เดือนยังไม่คอแข็งแต่น้องสินประมาณ6เดือนก็ยังไม่แข็งช่วงนี้เอ็ดคอก็ยังทำได้ตั้งได้แต่ถึงเวลาก็แบบอ่อน
0: อ่อนมาก
4: ใ
0: ช่แต่เขาเกร็งอยู่ได้บ้าง
4: เกร็งได้
0: บ
4: ้
0: าง
4: บางทีนั่งเกร็งเล่นอย่างเงี้ยเกร็งได้อะค่ะ
0: กำลังดูว่าเขานั่งทานข้าวจะได้ไหมแสดงว่าถ้าเราอะไรมันรองตัวนี้นิดนึง
4: ถ้าหนูจะเอาหมอนข้างดันไว้ข้างๆแล้วเนี่ยก็ดันตัวนี้ไว้รองไว้อย่างเงี้ยค
0: ่
4: ะ
0: โอเคเอ้ย
4: แล้วก็จะหมอนข้างสองอันดันไว
0: ้ตัวนี้มันจะเอาไม่อยู่คุณแม่เนี่ยผมเท่าที่ดูเนี่ยเอาไม่อยู่ตอนนี้นะครับคุณแม่ก็คือเราหาอะไรมารองนิดนึงโอเคนี่นะคือข้างบนเรา
4: ปล่อยข้างด้วยไหมคะหรือว่า
0: ไม่ต้องเลยอย่างนี้ปล่อยไงอย่างนี้คอเขาอยู่นี่ไรเนี่ยเขาเงยขึ้นแล้วก็โอเคใช่ไหม
4: ค่ะ
0: นี่เราจัดให้ตัวเขาเคลื่อนไหวเองนะตอนนี้เราก็ไม่ต้องมีหมอนข้างด้านข้างแหละนะแต่ใช้หมอนแค่รองแบบเนี้ย
4: ค่ะ
0: เหตุผลที่ทิ้งน้ำหนักมาตรงนี้เพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้เขาจะได้ออกแรงเองข้างซ้ายเขาเนี่ยเนาะตอนนี้เป้าหมายคือเราพยายามนั่งไงก็ได้ให้เขานั่งเองโดยไม่เอียงนะต้อง

0: รถเล่นนะครับ
1: โอเค
2: ติดไปหน่อยลูกหนึ่งเหมือนกันนะหนึ่งสอง
1: ถึงแม่ก็จะดันไปอย่างน
2: ี้ใช่ค่ะถ้าต้องมีสองคนก็คือจะจับข้างหน้าคนหนึ่งเพื่อว่าให้เขาหัดปั่นเท้าเขาอย่างนี้ค่ะเพื่อออกกำลังกายตรงนี้ตรงเท้านะคะ
1: แต่ว่าต้องเนี่ยถ้าเกิดเราในนี้ล็อกขาใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้วเราล็อกมือด้วยมันจะทำให้ท่าเขาได้เลย
2: ต้องทำที่ล็อกมือ
1: ที่ล็อกมือด้วยเป็นถุงมือก็ได
2: ้ค่ะ
1: ตอนแรกเราจะล็อกอย่างนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราสนใจแค่คอขาปล่อยได้แล้วก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าดีคือปล่อยมือเราได้จับคอกับตัวคือถ้าไม่มีตัวนี้น
2: ะ
1: เราจับคอกับตัวเอานี่ล็อกไว
2: ้
1: นะเดี๋ยวบางทีเราก็ฝึกไปด้วยในตัวเนาะหนึ่งแต่ต้องถ้าฝึกขวาปุ๊บต้องฝึกซ้ายด้วยแต่ข้างนี้มันจะตึงนิดนึง
2: ใช่ข้างนี้จะมีปัญหาข้างน
1: ี้อยู่นะเนี่ยฝึกวิธีการตอนนี้คือถ้าเขาฝึกต้องฝึกคอได้อย่างนี้ด้วยนะจับคอให้ตรงแล้วฝึกอย่างนี้นะครับนะปกติคุณแม่ให้เดินยังไงบ้างครับ
2: อ๋อถ้าเดินคือแบบว่าถ้าสมมติในบ้านเนี่ยมันจะต้องเดิน2คนเพราะว่าต้องจับน้องเขาไว้พยุงหน้าอกของคนนึงแล้วก็จับขาเขาเดินใช่ค่ะ
1: แต่ว่ายังไม่เคยเกาะเดินข้างนอกเลย
2: ยังเลยค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราลองดู
2: เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าท่าไหนอ่ะมันจะทำได้มั้งเพราะว่ากลัวเขาผิดท่า
1: เราก็จะลองแบบนี้นะครับคือให้เขาสิ่งแวดล้อมจริงๆแค่จับยืนก่อนเนาะให้เขาแค่ได้มีโอกาสนี้เราเอาเท้านี่ลงน้ำหนักเราแบ่งเป็น2ส่วนดูแม่ดูนะส่วนแรกคือเราเข่าเราเนี่ยเข่าเรานี่ดันไว้ใช่ไหมเราส่วนด้านบนนะครับเหมือนที่เราจับรถเมื่อกี้เลยนะเห็นไหมเราเน้นคอกับมือนะครับเราก็จับเงยหน้าขึ้นคนเก่งเห็นไหมนี่ก็เงยหน้าเองเขาอย่างนี้ครับเงยหน้าขึ้นเองนะนี่น่าขึ้นเองคือเราแค่จับแค่ตัวมือเป็นแล้วก็ให้คอเขาใช้ส่วนนี้เราจับตรงสะโพกถ้าเราจะเน้นคอเนี่ยเน้นคอก็ได้
2: ใช่ตรงคอเขา
1: ถ้าเราเน้นคอแล้วก็จับไปตรงนี้เขามีโอกาสจับเนาะจับคอไงน่าขึ้นปุ๊บแล้วเขามีโอกาสจับเห็นไหมนี่คือส่วนบนนะครับนะพอส่วนล่างคราวนี้เดี๋ยวต้องใช้2คนเวลาเดินด้านข้างนะครับหนึ่ง
2: สอง
1: ไปต่อเลยครับไปต่อเลยครับ
2: สี่
1: เยี่ยมมากกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยปึ๊บ
2: หนึ่ง
1: เรายืดตัวไว้นะคนด้านบนนะครับ
2: สาม
1: ดีมากครับ
2: สี
1: ่เฮ้ยใกล้ออกละใกล้ออกละใกล้ออกประตูละ
2: หก
1: ออกมาเลย
2: แปดอย่าบอกดร.ป๊อปว่าขอบคุณมากที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตออมสินขอบคุณมากที่เข้ามาทำให้ออมสินนี้ขึ้นเหมือนทุกวันนี้คือเขาเข้ามาทำให้เรามีความหวังขึ้นเยอะจากที่เราหวังว่าลูกเราจะเดินได้ไหมเขาทำให้เรารู้สึกว่าลูกเราต้องทำได
3: ้สิ่งที่ดร.ป๊อปทำให้เนี่ยการมาให้องค์ความรู้กับพ่อแม่การมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดเรียกว่าช่วยเหลือเด็กเนี่ยได้ตลอดชีวิตเลยเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วอยากให้ดร.ป๊อปเนี่ยมีกำลังใจทำงานต่อไปเด็กๆที่ดร.ป๊อปช่วยไว้วันหนึ่งต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ขอบคุณดร.ป๊อปมากครับ
1: กิจกรรมบำบัดที่เราเรียนมาเนี่ยมันสามารถช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้นอกจากพัฒนาผู้อื่นแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถที่จะช่วยเชื่อมโยงชีวิตเขานะครับให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันมีความสุขมากขึ้นอันนี้คือคุณค่าของชีวิตที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถทำให้โลกนี้มีความสุขได้ครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของ9ความเชื่อสำหรับการลดน้ำหนักว่ามีอะไรบ้างเนาะเราก็จะได้ยินอยู่เรื่อยๆเลยเรื่องของการลดน้ำหนักเพราะว่ามีคนอยากผอมความเชื่อที่1 นะคะสามารถจะลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วกี่กิโลก็ได้นะคะทีนี้ก็จะมีคนบอกว่าเวลาที่เราจะลดน้ำหนักเนี่ยเราลดได้กี่กิโลก็ได้หรือว่าเราจะลดเร็วแค่ไหนก็ได้ถามว่าโอเคไหมคำตอบคือว่าสามารถจะลดหลายๆกิโลได้แต่ว่าเวลาที่เราจะลดน้ำหนักเราจะพูดถึงผลระยะยาวเราจะพูดถึงการลดน้ำหนักที่สามารถทำได้ตลอดข้อที่หนึ่งสำหรับการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันมีโอกาสที่จะรีบาวหรือว่าน้ำหนักเนี่ยจะกลับขึ้นมาค่อนข้างเร็วอันที่สองค่ะเวลาที่เราลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วสิ่งที่อาจจะมีผลตามมาก็คืออาจจะเกิดเรื่องของตับอักเสบได้อาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะที่เราเรียกว่าขาดน้ำแล้วอาจจะทำให้ไตเราเนี่ยมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราจะไม่แนะนำให้ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วมากจนเกินไปถามว่าแล้วแค่ไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับการลดน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะที่จะไม่ทำให้เกิดผลเสียกับสุขภาพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะยอมรับอยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง 1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้เดือนหนึ่งประมาณสัก 2-4 กิโลก็จะมีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยฉันทำได้มากกว่านี้บอกว่าใช่ค่ะในช่วงแรกเนี่ยขึ้นกับภาวะของแต่ละคนบางคนจะมีภาวะข้างน้ำหรือว่าบวมน้ำอยู่นะคะเวลาลดในช่วงแรกเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะมีภาวะขาดน้ำหรือว่าเสียน้ำไปพวกนี้ก็จะลดได้ค่อนข้างเยอะข้อเสียอันนึงที่เราจะไม่อยากให้ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วมากๆเพราะว่าเวลาที่ลดเร็วมากๆเนี่ยระบบการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยก็จะถูกรบกวนแล้วมันจะไม่ฟื้นกลับขึ้นมาอย่างเป็นปกติเพราะฉะนั้นหลังจากที่น้ำหนักลดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ระบบการเผาผลาญเราแย่ลงแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างกลับขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเร็วนะคะอันที่2ก็คือเรื่องตับค่ะเวลาที่ลดน้ำหนักมากๆหรือว่าเวลาที่คนที่มีภาวะขาดอาหารเยอะๆมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของตับอักเสบได้นะคะแล้วสุดท้ายค่ะการที่จะลดน้ำหนักให้ได้ปริมาณน้ำหนักเยอะมากๆขนาดนี้หมายความว่าจะต้องลดแคลอรี่ลงไปค่อนข้างมากการจำกัดแคลอรี่มากขนาดนั้นเนี่ยมีความจำเป็นค่ะที่จะต้องเสริมเรื่องของวิตามินเกลือแร่แล้วก็แร่ธาตุบางอย่างซึ่งจะไม่เพียงพอสำหรับการควบคุมเพียงอย่างเดียวค่ะจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องการผลระยะยาวเราคงไม่อยากจะลดน้ำหนักแค่ประมาณ3เดือนแล้วอีก6เดือนน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดน้ำหนักที่ดีแล้วก็ที่ถูกต้องจะต้องมีวินัยกับตัวเองแล้วก็ควบคุมทั้งอาหารแล้วก็เพิ่มการออกกำลังกายการเพิ่มการออกกำลังกายก็จะช่วยทำให้การเผาผลาญในระยะยาวของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะที่สำคัญค่ะถ้าเราคุมอาหารอย่างเดียวหรือเราลดน้ำหนักอย่างหักโหมแล้วทำให้น้ำหนักเราเนี่ยลดลงอย่างหัวภาพในช่วงแรกมันอาจจะทำให้มีลักษณะของเนื้อที่ค่อนข้างย้วยอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีการออกกำลังกายร่วมด้วยมันจะทำให้มีการกระชับในส่วนของผิวหนังหรือว่าเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อตรงนี้ได้ด้วยอะค่ะความเชื่อที่2นะคะก็จะมีคนพูดบอกว่าอยากผอมต้องงดกินแป้งหรือว่าวิธีการลดความอ้วนที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดได้รับความนิยมมากที่สุดก็คืองดแป้งนะคะถามว่าจำเป็นไหมอันแรกที่เราต้องรู้ก่อนว่าแป้งนะคะหรือว่ากลุ่มของข้าวแป้งเนี่ยมีความจำเป็นในร่างกายถ้าเรางดไปทั้งหมดเลยเนี่ยร่างกายจะมีการปรับตัวทีนี้น้ำหนักลดไหมลดค่ะตราบเท่าที่เรายังงดแป้งอยู่ลดได้แต่ว่าเราต้องรู้ว่าแป้งเนี่ยนอกจากที่จะให้พลังงานแล้วเนี่ยอาหารกลุ่มของข้าวแป้งเนี่ยเขายังมีวิตามินมีเกลือแร่มีแร่ธาตุหลายๆอย่างที่ให้ไปด้วยกันดังนั้นถ้าเรางดกลุ่มนี้ทั้งหมดสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะขาดสารอาหารพวกนี้แล้วการขาดสารอาหารพวกนี้ก็จะทำให้ระบบการเผาผลาญหรือการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยไม่สมบูรณ์ไม่เต็มที่สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องเสริมเข้าไปอีก นึกภาพออกใช่ไหมคะอันที่สองคือมันอาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมที่เหมาะกับคนบ้านเราเพราะว่าคนเอเชียส่วนใหญ่อาหารหลักก็จะเป็นพวกของข้าวแป้งเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมากินข้าวแป้งสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำหนักก็จะขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้ตลอดอันที่สองมีโอกาสจะเกิดผลเสียกับร่างกายถ้าจะทำก็อาจจะต้องมีการเสริมแร่ธาตุหรือว่าวิตามินบางอย่างเพื่อจะให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะเราก็ยังมีวิธีอื่นที่สามารถที่จะลดเรื่องของน้ำหนักได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องงดแป้งค่ะในความเป็นจริงนะคะเราไม่จำเป็นที่ต้องงดแป้งก็ได้ค่ะแต่จะบอกว่าความจริงข้อที่1ไม่ใช่ความเชื่อนะความจริงข้อที่1ก็คือเราอ่ะกินส่วนที่มันเป็นน้ำตาลน่ะมากเกินไปทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราลดในส่วนที่เป็นแป้งที่มาจากพวกน้ำตาลหรือว่าแป้งที่เค้าเรียกว่าเป็นโมเลกุลเดี่ยวพวกเนี้ยโดยที่มาเลือกกินแป้งบ้างแต่ว่ากินในกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นพวกข้าวไม่ขัดสีนะคะพวกที่มีไฟเบอร์นะคะพวกนี้ก็จะช่วยทำให้การทำงานในระบบของร่างกายเนี่ยดีขึ้นได้รับวิตามินแร่ธาตุครบถ้วนแล้วก็ไม่ทำให้เราอ้วนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรายังสามารถที่จะเลือกกินกลุ่มของข้าวแป้งได้แต่ต้องเลือกปริมาณและชนิดให้เหมาะสมค่ะความเชื่อที่3นะคะบอกว่าอาหาร low fat เป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำอันนี้ไม่ได้จริงเสมอไปมันเริ่มต้นจากว่าในกลุ่มของอาหารที่เรารับประทานนะคะกลุ่มของอาหารไขมันเนี่ยถ้าเทียบกรัมต่อกรัมอ่ะจะมีแคลอรี่มากกว่ากลุ่มของคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มที่เป็นโปรตีนแต่ไม่ได้หมายความว่าอาหาร low fat เนี่ยจะทำให้เราผอมเสมอไปยกตัวอย่างเช่นเราจะดื่มน้ำหวานดื่มไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น low fat แต่เราก็จะไม่ผอมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันนี้ก็เหมือนกันกับการงดแป้งคือเราสามารถที่จะกินไขมันได้แต่เราต้องเลือกปริมาณของไขมันที่เหมาะสมแล้วก็เลือกชนิดของไขมันที่เหมาะสมเช่นกันค่ะเวลาที่เราจะเลือกไขมันนะคะเราก็อาจจะมองดูอันแรกเลยเนี่ยรูปแบบถามว่าไขมันมาจากไหนเราดูตั้งแต่วัตถุดิบจนกระทั่งถึงวิธีการปรุงวัตถุดิบของที่จะมีไขมันต่ำยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะกินเนื้อสัตว์เราก็ไม่กินพวกที่ติดมันไม่กินพวกหนังหรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเป็นวิธีการปรุงแล้วก็ปรุงโดยวิธีที่จะไม่มีการเติมน้ำมันเพิ่มแล้วเช่นไม่ทอดนะคะแล้วก็ไม่ผัดหรือถ้าผัดก็ใช้ผัดนะคะเลือกมาใช้เป็นอะไรเอ่ยต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะทำให้ได้รับปริมาณของไขมันที่ลดลงการเลือกไขมันเราก็เลือกไขมันที่เขาเรียกว่าเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวหรือว่าไขมันที่วางเอาไว้แล้วมันไม่เป็นไข่ไม่เป็นก้อนนะคะเวลาที่เราเลือกดูฉลากโภชนาการเราก็อาจจะดูปริมาณของไขมันในอาหารที่เรารับประทานนะคะมากที่สุดไม่เกิน 35% ของอาหารที่ควรจะรับประทานทั้งวันค่ะอย่างบางครั้งเนี่ยนะคะเวลาที่เราเห็นฉลากโภชนาการหรือว่าตรงฉลากเขาเขียนคำว่าไขมันต่ำหรือว่าไขมันเป็นศูนย์ก็แล้วแต่แต่ในความเป็นจริงไม่ได้บอกนะคะว่าการที่ไขมันต่ำหรือไขมัน 0% พวกนี้จะไม่มีพลังงานเขาก็ยังคงมีพลังงานอยู่ค่ะแต่พลังงานที่ได้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในรูปแบบอื่นเช่นอาจจะเติมน้ำตาลเข้าไปยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสมมุติเราไปซื้อครีมเทียมหรือว่าเราไปซื้อพวกนมนะคะแล้วบอกว่าเขามีไขมัน 0% ถามว่าไม่มีไขมันแล้วแคลอรี่มันจะหายไปหมดไหมไม่อะค่ะมันก็ยังคงมีน้ำตาลอยู่นะคะเราจะต้องโฟกัสในส่วนที่เป็นแคลอรี่มากกว่าที่จะเป็นปริมาณไขมันถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักค่ะความเชื่อที่4นะคะเครื่องดื่มไม่ทำให้อ้วนอันนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดื่มเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะนะคะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะมีพลังงานหรือว่ามีแคลอรี่เพิ่มขึ้นแล้วทำให้เราอ้วนได้นะคะถามว่าทำไมเราถึงคิดว่าดื่มเครื่องดื่มแล้วไม่อ้วนเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยเวลาที่เราดื่มเครื่องดื่มเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอิ่มเมื่อเรากินของแล้วไม่อิ่มไม่แน่นท้องเราก็คิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรือบางทีเราอาจจะลืมไปด้วยซ้ำทีนี้ถามว่ากับดักสำคัญเลยของเครื่องดื่มคืออะไรอันแรกคนที่กินเครื่องดื่มแล้วจะชอบพูดว่ามันไม่หวานมันไม่หวานกินนิดเดียวนะคะสมมุติว่าให้ดูว่าถ้าเรามีแก้วกาแฟเล็กๆแล้วเราเติมน้ำตาลเข้าไป3ช้อนเราจะรู้ทันทีเลยว่าเครื่องดื่มอันนี้มันหวานแต่ถ้าเราเปลี่ยนแก้วกาแฟเนี้ยให้เป็นแก้วขนาดใหญ่เช่นเป็นแก้วกาแฟที่เขาขายเป็นเครื่องดื่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเติมน้ำตาลไป3ช้อนเราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหวานแล้วเวลาเรากินเราจะรู้สึกดีเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่หวานแต่คำถามคือถ้าเรากินหมดทั้งแก้วนั่นคือเราได้น้ำตาลทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลายครั้งเวลาที่เราซื้อเครื่องดื่มแล้วซื้อเป็นปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะหรือปริมาตรค่อนข้างเยอะแก้วใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราได้น้ำตาลเนี่ยมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะสั่งเป็นแบบหวานน้อยอันที่สองเครื่องดื่มที่ไม่มีพลังงานหรือว่าบอกว่าใช้น้ำตาล 0% หรือว่าบอกว่าใช้เครื่องดื่มที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลอันนี้ถามว่าจะทำให้อ้วนไหมต้องบอกว่า

่ค่ะการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าไม่มีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะไม่มีแคลอรี่ในเครื่องดื่มอันนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือร่างกายเราน้ำตาลในเลือดก็จะไม่ขึ้นเราได้รับแค่ความหวานแต่สมองเราอาจจะไม่ฟินอาจจะไม่รู้สึกสดชื่นเท่าที่เรากินเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลแล้วมันจะส่งผลให้อาหารในมื้ออื่นหรือว่าอาหารอย่างอื่นที่เรากินเนี่ยมันจะมีน้ำตาลมากขึ้นอันนี้โดยภาพรวมของทั้งวันที่เรากินน้ำตาลก็ยังเยอะอยู่ดีนอกจากนี้นะคะก็จะมีเครื่องดื่มหลายๆอย่างที่จะพยายามเคลมในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะยกตัวอย่างเช่นกาแฟลดน้ำหนักจริงๆต้องบอกว่าถ้าคนที่ไม่กินกาแฟอยู่แล้วถ้าไปกินกาแฟเพิ่มก็ไม่รู้จะลดน้ำหนักยังไงนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะเรากินเพิ่มเนาะถ้าไม่กินกาแฟอยู่แล้วก็ไม่ต้องกินก็ได้ค่ะถ้าในกรณีของคนที่กินกาแฟแล้วบอกว่ากาแฟช่วยลดน้ำหนักทำไมถึงเลือกเป็น product ที่เป็นกาแฟเพราะว่าในกาแฟมีคาเฟอีนอยู่แล้วคาเฟอีนเองเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นการเผาผลาญได้แต่ต้องนึกภาพนะคะการกระตุ้นการเผาผลาญจากคาเฟอีนมันอยู่ในหลักนิดเดียวแต่สิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปเช่นเราเพิ่มครีมเทียมเราเพิ่มนมเราเพิ่มน้ำตาลอันนี้แคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมากกว่าการเผาผลาญที่เพิ่มขึ้นจากตัวคาเฟอีนนะคะที่สำคัญในปัจจุบันมีหลายๆผู้ผลิตเติมพวกยาที่เป็นยาลดความอ้วนลงไปในกาแฟซึ่งอันนี้จะเป็นอันตรายกับสุขภาพข้อสังเกตค่ะถ้ากินกาแฟแล้วรู้สึกใจสั่นมากกว่าปกตินะคะรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกหงุดหงิดง่ายหรือว่าน้ำหนักมันลดลงได้อยากกินอาหารเลยอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนนะว่าอาจจะมียาลดน้ำหนักผสมอยู่ในกาแฟค่ะซึ่งในกรณีที่มันมียาลดน้ำหนักผสมอยู่ในกาแฟนะคะยากลุ่มนี้เนี่ยจะไปกระตุ้นการเผาผลาญโดยการทำให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นทำให้เราไม่ค่อยหิวทีนี้ถ้าในกรณีของคนที่มีโรคหัวใจอยู่หรือคนที่มีความดันโลหิตสูงอยู่เนี่ยอันนี้มีอันตรายนะคะจะทำให้หัวใจทำงานหนักแล้วก็เกิดเรื่องของหัวใจขาดเลือดได้ในบางรายเนี่ยจะทำให้มีเรื่องของหลอดเลือดสมองได้ค่ะความเชื่อที่5นะคะอดมื้อกินมื้อจะได้ผอมไวๆนะคะตอนนี้ก็จะมีคนทำค่อนข้างเยอะเลยก็คือพยายามอดอาหารไม่ว่าจะเป็นอดมื้อเช้าอดมื้อเย็นหรือว่าวันนี้ไม่กินพรุ่งนี้กินหรือหลายๆท่านอาจจะรู้จักกันในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็น IF ถามว่ามันช่วยทำให้น้ำหนักลดไหมก็ใช้คำว่าอาจจะเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยบางคนบอกว่าไม่กินมื้อเช้าละเหลือแค่2มื้อแต่2มื้อนี้ถ้าบุฟเฟ่ทั้งเที่ยงและเย็นก็คงจะไม่ผอมนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการทำ IF หรือว่าสิ่งที่เขาบอกว่าอดมื้อกินมื้อเนี่ยก็คือจะทำให้ปริมาณการกินมันลดลงเนื่องจากว่าเราตัดไปมื้อหนึ่งสมมุติเรามี3มื้อเนาะเราตัดไปมื้อหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก2ใน3ก็คือลดไปแล้ว 30% ของอาหารแต่ในความเป็นจริงถ้าสมมุติว่า2มื้อที่เหลือเนี่ยเรากินเข้าไป150มันก็จะไม่มีทางผอมนะคะแล้วที่สำคัญค่ะหลายๆท่านเนี่ยที่เคยชินกับการกิน3มื้อแล้วบอกให้มันลดมื้อเนี่ยมันจะมีความหิวพอมันหิวมากปุ๊บความยับยั้งชั่งใจมันจะไม่เหลือแล้วอะค่ะมันก็จะกินเยอะมากเลยเพราะเรารู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้เราหิวมากเราก็จะกินเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆการใช้วิธี IF หรือว่าการอดเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับคนบางคนเท่านั้นมันไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนถ้าเราเป็นคนที่อาจจะเป็นโรคกระเพาะเราอาจจะปวดท้องง่ายๆนะคะก็ไม่ได้แนะนำให้ทำวิธีนี้แต่ให้กระจายมื้อดีกว่าค่ะกินมื้อเล็กๆแล้วก็กระจายสัก 3-4 มื้ออันนี้อาจจะเหมาะกับเรามากกว่าแล้วทำให้เราผอมได้ดีกว่าค่ะสำหรับคนที่จะลองวิธีเช่นอดมื้อกินมื้อหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในคนที่เป็นเบาหวานนะคะเพราะว่ายาหลายๆตัวที่ท่านทานอยู่เนี่ยอาจจะทำให้น้ำตาลมันตกลงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติมื้อนี้เราไม่กินแต่เรากินยาอยู่มันก็อาจจะทำให้เกิดน้ำตาลต่ำได้เพราะฉะนั้นใครที่มีโรคประจำตัวแล้วรับประทานยาหลายๆตัวถ้าอยากจะทำวิธีนี้แนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะความเชื่อที่6นะคะกินสลัดแล้วทำให้ผอมเอ๊ะทำไมบางคนบอกกินสลัดแล้วก็น้ำหนักลดลงเป็นเมนูยอดฮิตสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักแต่บางคนบอกกินแล้วกินอีกยังไงก็ไม่ผอมจริงๆมันไม่ได้ผิดที่สลัดค่ะแต่ผิดที่คนตักเอาสลัดเข้าปากสมมุติว่าในกรณีของสลัดเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะกินอยู่ก็คือเราจะทำให้แคลอรี่มันต่ำเราก็จะเลือกเป็นผักนะคะอาจจะมีผลไม้บ้างนิดหน่อยใช่ไหมคะทีนี้ถามว่าในสลัดอะไรที่อ้วนที่สุดน้ำสลัดค่ะถ้าเราราดน้ำสลัดอย่างเข้มข้นชุ่มฉ่ำหรือว่าแทบจะเอาผักไปจิ้มน้ำสลัดมากินอันนี้ก็จะอ้วนได้นะคะอันที่สองค่ะด้วยความที่เรามีผักค่อนข้างเยอะมันจะไม่ค่อยอยู่ท้องหลายคนก็กินสลัดเสร็จแล้วมันหิวอ่ะมันไม่อิ่มอ่ะมันอิ่มแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะไปกินอย่างโน้นอย่างนี้อีกตามมานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกกินสลัดที่เหมาะสมที่ดีตั้งแต่เราเลือกผักก่อนนะคะเราอาจจะใช้เป็นพวกผักใบบวกกับพืชที่มีหัวเพราะมันจะช่วยทำให้เราอิ่ม

ไวขึ้นมีไฟเบอร์เยอะขึ้นยกตัวอย่างนะคะเช่นมันเทศเช่นฟักทองนะคะอาจจะใส่ลูกเดือยอาจจะใส่ถั่วแดงลงไปด้วย2เราจะเพิ่มโปรตีนค่ะเพื่อจะทำให้ตรงเนี้ยมีความอิ่มท้องมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือไม่ว่าจะเป็นไข่อันนี้ก็จะช่วยทำให้เมนู

จะมี2แบบเนาะที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือสลัดน้ำข้นกับน้ำสลัดใสถ้าเป็นน้ำข้นใสเข้าไปเท่าไหร่มันจะเกาะอยู่ที่ใบพวกพืชผักที่เราใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นทุกๆใบที่เรากินก็จะมีสลัดน้ำข้นเนี่ยกินเข้าไปตลอดเวลาแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสลัดน้ำใสอะค่ะมันน้ำใสมันก็จะลงไปกองอยู่ที่ข้างล่างจานเราเพราะฉะนั้นเวลาเราตักเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ใบน้อยกว่าแคลอรี่ก็จะต่ำกว่าดังนั้นวิธีการกินสลัดที่เหมาะสมนะคะ 1. ใส่ผักผลไม้ลงไปได้อาจจะเลือกทั้งส่วนที่เป็นผักใบแล้วก็ผักหัวนะคะหรือว่าจะมีธัญพืชร่วมด้วยใส่โปรตีนเพิ่มขึ้นนะคะแนะนำให้เป็นโปรตีนที่ไม่ติดมันนะคะอาจจะเป็นปลาจะเป็นไก่หรือว่าจะเป็นไข่นะคะแล้วก็เลือกน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดน้ำใสนะคะหรือว่าใส่น้ำสลัดในปริมาณที่น้อยหน่อยนะคะเพื่อจะทำให้แคลอรี่มันลดลงแล้วสุดท้ายนะคะเห็นบ่อยๆเลยเวลาที่เราไปรับประทานเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มนึงที่มันจะเป็นจานของเบคอนกรอบนะคะหรือจะเป็นขนมปังกรอบบางคนที่บอกโอเคเลยอยากจะกินสลัดด้วยความอ้วนแต่ตักเบคอนเข้าไปแบบประมาณสัก5ช้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใส่ขนมปังกรอบเข้าไปอีกประมาณ4ช้อนอันนี้คงไม่พอมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะลดปริมาณนะคะถ้าจะกินก็ให้ปริมาณน้อยหน่อยหรือว่าไม่ใส่เลยอันนี้ก็จะช่วยทำให้สลัดจานนี้ที่เราทานเนี่ยมีแคลอรี่ที่ต่ำลงค่ะความเชื่อที่7นะคะกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนนะคะถามว่าจริงไหมต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปในร่างกายเราเลือกที่จะใช้พลังงานจากอาหารที่เรากินไม่เหมือนกันอันแรกเขาอาจจะเลือกในส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเลือกในส่วนที่มันเป็นไขมันมาใช้ส่วนที่เป็นโปรตีนโดยทั่วไปเวลาที่เรากินเข้าไปถ้าร่างกายไม่ได้ขาดอาหารเนี่ยโปรตีนจะไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็นพลังงานโปรตีนจะเอาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินโปรตีนเข้าไปเนี่ยร่างกายจะเลือกที่จะเก็บก่อนถามว่าถ้างั้นกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนจริงหรือเปล่าไม่จริงอะค่ะจริงๆโปรตีนเองก็ให้พลังงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินโปรตีนแล้วมันมีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อโปรตีนเนี่ยยกตัวอย่างนะคะระหว่างกินหมูสามชั้นกับหมูสันในใช่ไหมคะต่อให้ก้อนเท่ากันอะหมูสันในอะก็จะมีแคลอรี่ที่ต่ำกว่าเพราะว่าไขมันมันน้อยกว่าเนาะทีนี้พอเวลาที่เรากินเข้าไปในร่างกายถ้าเรากินเยอะๆกินแบบโหเราไม่กลัวเรื่องอ้วนอย่างเงี้ยเราแบบจะกินเท่าไหร่ก็ได้อันแรกที่ต้องรู้ก่อนก็คือกินโปรตีนจะอิ่มกว่ากินอาหารชนิดอื่นในปริมาณที่เท่ากันอันที่2ก็คือถ้ากินเยอะเกินไปมีอันตรายกับร่างกายไหมเหมือนที่บอกค่ะร่างกายจะไม่เก็บโปรตีนไว้ดังนั้นโปรตีนที่กินเราเยอะเกินไปร่างกายจะต้องเอาไปทิ้งเอาไปทำลายเพราะฉะนั้นอวัยวะที่มีหน้าที่คอยจัดการเอาโปรตีนออกจากร่างกายก็คือไตกินเยอะไปก็จะทำให้ไตเราทำงานหนักขึ้นอันที่3ถามว่ามันทำให้ไม่อ้วนจริงหรือเปล่าบอกแค่ว่าร่างกายอ่ะเลือกที่จะใช้ส่วนอื่นก่อนที่จะเป็นโปรตีนแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วร่างกายก็จะเอาโปรตีนมาใช้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยถามว่ากินแล้วอ้วนไหมตอบว่ามีโอกาสที่จะอ้วนได้แล้วที่สำคัญคือกินเยอะเกินไปก็อาจจะทำร้ายหรือว่าทำให้ไตเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นค่ะความเชื่อที่8นะคะช่วงที่ต้องการจะลดน้ำหนักควรจะกินเฉพาะผักและผลไม้อันนี้มันมีหลายรูปแบบของคนที่จะกินยกตัวอย่างเช่นกินน้อยจริงๆเช่นกินแอปเปิลวันละลูกอย่างเงี้ยในช่วงเวลาที่จะลดน้ำหนักหรือบางคนกินเฉพาะผักแล้วก็ผลไม้อย่างเดียวต้องบอกว่าผักผลไม้อะค่ะให้แคลอรี่ต่ำจริงๆอิ่มท้องไหมมันจะอยู่ท้องแค่ช่วงสั้นๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกหิวอีกอยู่ดีนะคะที่สำคัญค่ะกลุ่มนี้แทบไม่มีโปรตีนเลยนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะมีการเสียโปรตีนทุกวันแต่ว่าไม่มีของใหม่เข้าไปแล้วระยะยาวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้กล้ามเนื้อเราเล็กลงแล้วการเผาผลาญเราก็จะน้อยลงดังนั้นการที่จะกินผักแล้วก็ผลไม้เพื่อจะลดน้ำหนักจะทำได้จริงๆค่ะแต่ว่าช่วงสั้นๆอาจจะสักประมาณ2อาทิตย์เต็มที่เดือนนึงแล้วหลังจากนั้นน้ำหนักก็จะไม่ลดละนะคะแล้วที่สำคัญคือจะทำให้การเผาผลาญในอนาคตเราเนี่ยแย่ลงเพราะว่าโปรตีนมันน้อยกล้ามเนื้อมันก็จะลดลงเช่นกันค่ะผักและผลไม้ที่เหมาะสมที่ควรจะกินวันนึงควรจะกินเท่าไหร่ไม่กินเลยก็ไม่โอเคกินวันนึงประมาณ5ส่วน5ส่วนคืออะไรเรานึกถึงกำปั้นนะคะผลไม้ลูกขนาดเท่ากำปั้นเราเนี่ยนี่คือ1ส่วนถ้าเป็นผักแล้วเรามากองแล้วดูขนาดเท่ากำปั้นเราเนี่ยอันนี้เป็นผักต้มเนาะประมาณ1ส่วนถ้าเป็นผักสดที่ยังไม่ต้มยังไม่สุกเราให้2กำปั้นเท่ากับ1ส่วนแล้วก็มาบวกกันจะกินผักกินผลไม้ก็แล้วแต่ประมาณวันนึง5ส่วนถ้าเป็นไปได้ควรจะเลือกให้หลากสีเพื่อจะให้ได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่แตกต่างกันในแต่ละชนิดค่ะทีนี้ก็จะมีอีกอันนึงว่าผลไม้ในแต่ละชนิดเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราอ้วนผอมต่างกันหรือเปล่านะคะจริงๆต้องบอกว่าแคลอรี่อ่ะมันไม่ได้ต่างกันแต่ว่าความต่างกันก็คือ

0: ริมาณน้ำตาลที่มีอยู่ในผลไม้เวลาที่เรากินปุ๊บน้ำตาลในเลือดมันก็จะสูงขึ้นอันนี้ถ้าสมมติผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลสูงกินแล้วมันหวานมากเนาะกินแล้วรสจัดจ้านเลยอย่างเงี้ยดัชนีน้ำตาลสูงพวกเนี้ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเกี่ยวอะไรกับคนลดความอ้วนลองนึกภาพเนาะเวลาที่เรากินน้ำตาลในเลือดมันจะสูงขึ้นมาแต่ว่าน้ำตาลในเลือดมันจะต้องลดลงหลังจากที่เราหยุดกินถูกไหมคะส่วนใหญ่ภายใน 1-2 ชั่วโมงน้ำตาลก็จะเริ่มลดละทีนี้จากที่ร่างกายเคยอยู่ด้วยน้ำตาลสูงๆถ้าน้ำตาลมันลดลงอย่างรวดเร็วมันก็จะเกิดภาวะที่คล้ายๆกับน้ำตาลตกก็คือจะกระตุ้นให้เราหิวจะกระตุ้นให้เราอยากกินนะคะดังนั้นถ้าเรากินผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลสูงมันจะไปกระตุ้นให้เราหิวเร็วขึ้นหิวได้มากกว่ากลุ่มที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำอันนี้ก็จะบอกว่าถ้าสมมติอยากจะลดน้ำหนักหรือว่าเป็นเบาหวานอยู่ก็เลือกผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำค่ะความเชื่อที่9นะคะอาหารเสริมสำหรับการลดน้ำหนักสามารถจะลดน้ำหนักได้ดีแล้วก็รวดเร็วนะคะที่ต้องบอกนิดนึงก่อนเวลาที่เราจะไปซื้อแล้วเขาใช้ชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารเสริมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วค่ะมันไม่ใช่ยาการที่เราจะลดน้ำหนักได้มีประสิทธิภาพลดได้ดีลดได้นานหรือว่าลดได้แน่ๆใช้คำนี้เนาะอันนี้ถ้าทำได้จริงๆอ่ะเขาขึ้นทะเบียนเป็นยาแล้วค่ะการขึ้นทะเบียนเป็นยาเนี่ยมันจะขายได้แล้วก็ได้มูลค่ามากกว่าอีกแต่ด้วยความที่ของพวกนี้ค่ะมันเป็นการวิเคราะห์วิจัยหรือแม้กระทั่งเอาแค่คุณสมบัติที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งเราไม่รู้เลยจริงๆว่าโดสเนี่ยมันเหมาะสมหรือยังโดสเพียงพอหรือเปล่าหรือว่าเอามาใช้จริงในคนเนี่ยมันสามารถจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงๆหรือเปล่าดังนั้นณปัจจุบันนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเสริมที่โฆษณาการว่าช่วยลดน้ำหนักยังไม่มีตัวไหนที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะช่วยลดน้ำหนักได้จริงๆและมีประสิทธิภาพนะคะต้องบอกว่าเราจะเห็นว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างมากอาจจะมากกว่านี้อาจจะเยอะกว่านี้นะคะแล้วหลายๆอย่างเนี่ยไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยเลือกที่จะเสพข้อมูลนะคะที่เหมาะสมแล้วถูกต้องอย่างน้อยที่สุดMahidol Channelก็เป็นช่องทางนึงที่จะคัดสรรแล้วว่าข้อมูลอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะก็ติดตามช่องของเราต่อไปนะคะสำหรับที่จะดูในเรื่องของความเชื่อเรื่องของอาหารการออกกำลังกายและสุขภาพค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการ

0: ที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีอาการคือนอนคนแล้วก็หยุดหายใจค่ะหยุดหายใจเวลานอนนะคะ
1: คือคุณจะง่วงตลอดเวลาเลยง่วงแบบเช้าแล้วก็หาวหาว
2: ร้อนมากขนาดไหน
3: โอ้เสียงมากอยู่ชั้นสองนี่ชั้นล่างได้ยิน
2: โอ้ดังขนาดนั้นเลย
3: ครับ
1: ถ้าคุณไม่มีคนข้างเคียงนอนนี่คุณจะไม่รู้หรอก
2: ไม่รู้เลย
1: ถ้าคุณจะไปคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณหยุดหายใจคุณจะไม่แม่หยุดหายใจนี่คุณไม่มีทางรู้เลย
2: ที่เรามาทำสลิปเทสเนี่ยฮะคืนนึงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
4: 107ครับ107
2: 107ครั้ง
4: 107ครั้งครับ
2: โอ้โห
4: ถือว่าหนักกันแล้วแรงมากครับแรงมาก
5: นะครับนี่คือศูนย์ตรวจการนอนของศิริราชนะชื่อศูนย์นิทรรลักษณ์เนี่ยก็คือการนอน
2: คือนะคนไข้ที่มาที่เนี่ยก็ต้องมานอนหลับเลย
5: เอาไว้สำหรับตรวจตอนกลางคืนที่สำหรับเวลาที่ตรวจมาจากข้างล่างแล้วเนี่ยแล้วก็สงสัยอาการอยู่ในใจขณะหลับแล้วก็ต้องมาเช็ค
2: มาที่ตึกนี้ห้องนี้ก็ต้องมานอนหลับ
5: ใช่
2: ถึงจะรู้ผลถูกไหมฮะ
5: ใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของห้องทดสอบการนอน
2: คุณหมอครับมันไม่เหมือนห้องนอนที่อยู่ในโรงพยาบาลเลยนะฮะมันเหมือนห้องนอนที่อยู่ในบ้าน
5: ใช่อันนั้นเป็นจุดประสงค์การที่เราพยายามทำให้มันบรรยากาศเหมือนกับห้องนอนธรรมชาตินะคนไข้จะได้ไม่รู้สึกว่าแปลกที่อะไรมากนะครับแต่นี้ในการลักษณะห้องเนี่ยมันก็จะมีทุกอย่างก็คือเหมือนนอนปกติแต่ว่าเราจะมีสายเนี่ยที่จะมาติด
2: มันเยอะมากเลยนะ
5: จริงๆเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เราไม่ได้ใช้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้ก็อาจจะเพิ่งตรวจเสร็จไปไม่นานนะครับ
2: สมมุติว่าคนไข้มาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับร่างกายของคนไข
5: ้ใช่ใช่ครับ
2: แล้วเขาก็ทำยังไงต่อ
5: แล้วก็หลังจากนั้นก็ให้คนไข้พร้อมก็นอนหลับได้เลยโดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเฝ้าอีกห้องหนึ่งโดยที่มองผ่านทาง
2: อ๋อมีกล้องวงจรปิด
5: กล้องวงจรปิด
2: อ๋อนั่นหมายความว่าก่อนที่จะนอนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่พยาบาลก็จะมาติดอุปกรณ์ให้กับคนไข้ทั้งหมด
5: ใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็นอนไปเลยหน้าที่คนไข้คือนอนไปเลย
5: ใช่
2: แล้วยังไงฮะรอรุ่งเช้า
5: ก็ในกรณีที่เราตรวจพบว่าระหว่างที่นอนไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง
2: ครับ
5: มันมีหยุดหายใจมากขาดออกซิเจนเยอะมากอาการมันแย่มากเลยนะฮะเราก็จะไม่ปล่อยให้คนไข้ต้องนอนทั้งที่มีความผิดปกติอะไรเยอะๆอย่างนั้นเราก็จะทำการปลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำการรักษาเลยภายในคืนนั้นนะครับเราก็จะมีเครื่องมือเนี่ยฮะที่ไว้สำหรับการรักษาที่เราจะเรียกว่าเครื่องCPAP
2: สมมติคนไข้อาการแบบหยุดเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาปลุกเพื่อใส่อุปกรณ์ชิ้นนี
5: ้
2: เอาล่ะสมมตินะฮะเดี๋ยวผมจะจำลองภาพให้ดูนะครับนะครับสมมติคนไข้นอนครับใส่เพื่ออะไรครับคุณหมอ
5: เครื่องที่ว่านี้นะครับก็จะทำหน้าที่อัดอากาศเข้าไปนะเป่าความดันลมเป็นบวกเนี่ยเพื่อให้มีลมเข้าไปเพื่อทางเดินหายใจเพราะว่าทางเดินหายใจในช่องคอเนี่ยมันแค
2: บ
5: นะฮะแต่นี้เราใช้การรักษาโดยการที่เป่าอัดลมเข้าไปอัดลมเข้าไปทำให้ช่องมันต
2: ึ
5: ง
2: ใหญ่ขึ้น
5: เหมือนเป่ายางรถยนต์ให้มันมีช่องให้ลมมันเข้าออกได
2: ้ทีนี้ก็จะไม่นอนกรนแล้วแล้วก็จะได้รับออกซิเจนเต็มที่
5: ใช่
2: ในการนอนหลับ
5: ถูกต้องฮะแต่ทั้งนี้เนี่ยความแรงมันต้องพอดีเพราะถ้าใช้มากไปหายใจไม่ออก
2: เพราะว่าคนแต่ละคนอย่างที่คุณหมอบอกสรีระคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความดันที่จะใช้กับคนไข้แต่ละคน
5: ไม่เท่ากัน
2: ไม่เท่ากัน
5: ไม่เท่ากันถ้าน้อยไปก็ไม่หายอึดอัดหายใจไม่สะดวก
2: ถ้ามากไป
5: ก็หายใจไม่ออกก็นอนไม่ได
2: ้ครับแล้วเมื่อได้ค่าตัวเลขแล้วคนไข้คนนี้ตัวเลขเท่านี้ก็จะมาเซตที่เครื่องได้
5: ใช่คนไข้เนี่ยจะต้องปรับตัวอยู่กับเครื่องคือหมายถึงว่าอาจจะต้องใช้เวลานอน
2: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัดสินใจใช้ CPAP เครื่องนี้แล้วทุกๆครั้งในการนอนของคนไข้นับจากนี้ไปจะต้องมีหน้ากากแบบนี้ติดอยู่บนหน้าของตัวเอง
5: ควรจะใช้ให้มากที่สุดเวลานอนจนกว่าแก้ที่ต้นเหตุได้คือเราจะต้องรู้สาเหตุก่อนนะแล้วก็ต้องพยายามหาทางแก้ที่สาเหตุเช่นลดน้ำหนักหรือว่าการปฏิบัติตนหลายๆอย่างนี่ถ้าเป็นโรคเยอะๆเนี่ยกรณีคนที่เป็นโรคเยอะนะค่อนข้างเยอะปานกลางถึงรุนแรงขึ้นไปเนี่ย
2: ถึงจะใช้
5: เราก็จะแนะนำทางเลือกนี้เป็นทางเลือกแรกๆก่อนเพราะว่าก็มันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีนอกจากตัวโรคไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือว่าที่เราตรวจแล้วเนี่ยที่สำคัญมากเลยคือเราต้องคุยกับคนไข้เรื่องความร่วมมือเพราะว่าม
2: ันต้องการความร่วมมือด้วยครับ
5: ใช่เพราะว่าถ้าผมบอกว่าการรักษาด้วยเครื่องเนี้ย CPAP เนี่ยเป็นการรักษาที่ดีแต่ถ้า คนไข้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างไม่อยากใช้ไม่อยากที่จะใช้เห็นแล้วก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ผลการรักษามันก็
2: ไม่เห็นผล
5: มันก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันก็จะได้ผลก็เหมือนเราต่อเมื่อเราใช้
2: ถ้าจะเห็นผลคุณต้องใช้ด้วยนะไม่ใช่ว่ามีเครื่องแล้วไม่ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เห็นผล
5: ก็ไม่เอาไว้ข้างเตียงก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร

0: คุณกิฟต์ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะตรวจแล้วได้ข้อมูลพอสมควร
1: เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอ
0: ครับเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องผลตรวจ
2: เดี๋ยวก่อนครับ
1: ตอนที่พี่พยาบาลมาติดอุปกรณ์นี่นะครับคุณหมอ
0: ครับ
1: ผมก็สงสัยว่าทำไมมันระโยงระยางขนาดนี้ครับแน่ใจนะครับว่ามันเป็นอุปกรณ์ในการรักษาอาการโกรนนะครับคุณหมออ
0: ันนี้ก็เป็นการตรวจการนอนหลับแบบที่ชนิดที่ครบชุด
1: นี่ครบชุดเลย
0: ครบชุดก็คือตรวจข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับซึ่งก็เชื่อว่าส่วนใหญ่คนไข้ที่ตรวจเนี้ย ก็นอนหลับได้นะฮะ
1: นอนหลับได้ด้วยเหรอคร
0: ับส่วนใหญ่ก็จะนอนหลับได้เพราะว่าจากที่ดูขึ้นสมองเนี่ยก็ได้นอนน่าจะได้พอที่จะได้ข้อมูลนะพอสมควรก็นอนได้เกิน 2-3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะซึ่งจริงๆเราอยากให้นอนทั้งคืนนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็ทดลองจะได้มีประสบการณ์นะฮะ
2: ถ้านอนทั้งคืนผมกลัวว่าสายพวกนี้จะพันคอผมหายใจไม่ออก
0: อ๋อไม่เป็นไรเราจะมีการถ่าคนไข้ส่วนใหญ่ก็หลับได้ดีนะครับ
1: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
0: ใช่มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
1: มาดูกราฟผมบ้างดีกว่าหลังจากที่นอนไปได้แล้วเนี่ยกราฟมันบ่งบอกอะไรบ้างครับคุณหมออ
0: ันนี้นะครับคือข้างบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะครับสามอันบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นคลื่นลูกตานี่เป็นคลื่นหัวใจนะฮะนี่เป็นกล้ามเนื้อนะครับ นี่เป็นตัวเลขเป็นออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็ที่จมูกเนี่ยก็คือวัดลมหายใจที่จมูกนะครับแล้วสายที่หน้าอกกับท้องก็วัดที่หน้าอกกับท้องนะครับในส่วนของคุณกิฟต์เนี่ยผลการตรวจเนี่ยจากเบื้องต้นนะที่เราดูเบื้องต้นก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกกังวลว่าจะเป็นอะไรรุนแรง
1: นี่แหละผมนะรอประโยคนี้อยู่ครับคุณหมอ
0: โอเค
1: ครับ
0: ทีนี้เราอยากจะให้ตัวอย่างของคนที่เป็นเยอะบ้างว่าถ้าเขาเป็นเยอะจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นยังไง
1: เส้นกราฟมันจะเป็นแบบไหนครับ
0: ใช่ฮะลองดูนะครับนี่คือระยะขึ้นสมองเนี่ยก็คือเนี่ยหลับยังไม่ลึกนะฮะยังหลับตื่นๆใช่ไหม
1: ดูจากอะไรครับคุณหมอเส้นมันจะแกว่งไปแกว่งมา
0: ใช่ใช่นี่กำลังหลับอยู่นี่ก็เริ่มมีการขยับกล้ามเนื้ออะไรก็กราฟมันจะทึบขึ้นนะฮะเนี่ยมีการขยับเป็นเส้นนะฮะนี่ยังหลับไม่ลึกมากนี่มาดูเรื่องตัวสำคัญเลยคือการหายใจนะฮะปกติเนี่ยลมเข้าออกที่จมูกนะฮะที่วัดตรงนี้เนี่ยมันควรจะขึ้นลงสม่ำเสมออย่างเงี้ยนะครับแต่นี้ในคนที่เป็นเยอะเนี่ยจะพบว่าถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมันพอทุกอย่างมันอุดกั้นเนี่ยมันก็ลมมันก็จะไม่ออกนะลมไม่ออกเหมือนกับหยุดหายใจไปแล้วดูค่าออกซิเจนเนี่ย90กว่านี่มันก็ลดลงเหลือแค่ 90% นะฮะแล้วก็กลับขึ้นมาเริ่มหายใจใหม่อีกครั้งนึงนะนี่ก็เป็นลักษณะของคนที่เป็นเยอะๆนะครับแล้วจะดูสังเกตว่าหยุดหายใจนี่ไม่ใช่หยุดแน่นิ่งนะฮะไม่หยุดแน่นิ่งคือหมายถึงว่าไม่มีลมหายใจออกมาแต่ว่าหน้าอกกับท้องถ้าดูในรูปจะเห็นว่ามันยังขยับอยู่แปลว่าพยายามจะหายใจอยู
1: ่มันไม่ออกมา
0: แต่มันไม่ออกมาจะเห็นว่าออกซิเจนก็จะขึ้นลงตลอดเป็นวงจรเนี่ยก็เกือบครึ่งนาทีนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยรุนแรงหยุดหายใจ
1: แล้วอย่างคนไข้ที่บอกว่าหยุดหายใจออกซิเจนไม่ได้รับนี่นะฮะนานสุดนี่ประมาณกี่นาทีครับคุณหมอ
0: เท่าที่เราตรวจอยู่ในแลบเนี่ยก็เกือบ2นาทีก็มีแล้วออกซิเจนก็ต่ำลงไปมาก
1: คือไม่ได้หายใจ2นาที
0: เท่าที่เราตรวจมานะฮะ
1: ผมเคยได้ยินว่าสมองเราถ้าไม่ได้รับออกซิเจนแค่นาทีเดียวก็เป็นผลแล้วเนี่ยฮะก็อันตรายแล้วไม่ใช่หรอครับ
0: คือถ้าถึงขนาดสมองขาดเลือดอะไรก็ประมาณ5นาทีอะไรแล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่คนว่าบางคนนี่สำรองมีเยอะบางคนก็ถ้าคนที่สำรองออกซิเจนสำรองมีน้อยเนี่ยหยุดแป๊บเดียวมันก็จะไม่ไหวแล้วแล้วระยะยาวเนี่ยถ้าทุกคืนที่คุณเป็นอย่างเงี้ยโดยไม่รักษาเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายนี้ทรุดโทรมลงนอกจากทำให้หลับไม่ดีมีความอ่อนเพลียแล้วเนี่ยระยะยาวเนี่ยความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ
1: มันจะไปกระทบกับอวัยวะส่วนอื่นระบบอื่นอีก
0: ใช่ระยะยาวก็แน่นอนว่าถ้าเป็นเยอะๆก็ทุกไม่ดีอายุก็อาจจะไม่ได้ยืนอย่างที่ควรจะเป็นนะถ้าไม่ได้รับการรักษานี่เห็นไหมมีโหนี่คืออย่างเยอะเลย
1: นี่คืออาการหนัก
0: เลยเยอะๆอาการหนักเลยนะทุกนาทีสังเกตว่ามีอยู่ในใจทุกนาทีเลย
1: แสดงว่าพอเราตรวจด้วยอุปกรณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าคนไข้รายนี้ในคืนนึงที่หลับไปเนี่ยเขาหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
0: ใช่ใช่
1: พบมันเส้นกราฟทุกอย่างจะบ่งบอกหมดเลย
0: ใช่ใช่แล้วจะเห็นว่าคนนี้หลับตื่นทั้งคืนเลยเนี่ยหลับปั๊บเดี๋ยวก็ตื่นอย่างละแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นอย่างละหลับแล้วก็ตื่นทั้งคืนเนี่ย
1: เส้นมันจะไม
0: ่มันจะเนี่ยฮะ
1: มี
0: ตื่นใช่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตื่นอย่างละนะฮะเพราะฉะนั้นการตรวจที่มีสายเยอะแยะอย่างเงี้ยก็เพื่อได้ข้อมูลที่จะบอกเลยว่า หลับดีไม่ดีช่วงไหนเป็นเยอะเป็นน้อยเนี่ยมันจะมีผลว่าทำให้รักษาได้ละเอียดมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใครจะเชื่อครับจากการกรนธรรมดามาสู่ภาวะของการหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วส่งผลถึงการใช้ชีวิตในประจำวันด้วยก่อนจะจากกันไปครับคุณหมอครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่ถ้าในกรณีดูคนข้างๆมีอาการตรงอย่างที่คุณหมอบอกหรือเปล่าให้พามาพบคุณหมอด่วน
0: ครับในกรณีที่มีนอนกรนดังผิดปกตินะครับเป็นประจำเลยนะฮะแล้วก็อาจจะนอนหลับไม่สนิทมีคนสังเกตว่าหยุดหายใจหรือว่านอนเหมือนกับว่าหายใจขัดนะฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นอ่อนเพลียพวกนี้นะครับถ้าเกิดมีลักษณะเหล่านี้นะครับก็น่าจะมาตรวจ
1: แต่อาการที่ว่านี่ไม่เฉพาะว่าเกิดในผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: ในวัยเด็กก็สามารถเป็นได
0: ้ครับถ้ามีลูกหลานที่นอนกรนเด็กก็ไม่ควรจะนอนกรนใช่ไหมถ้านอนกรนเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่อาจจะซุกซนผิดปกติเหมือนนอนไม่ค่อยพอการเรียนหนังสือไม่ดีนะครับตรงนี้ก็น่าจะพิจารณาดูว่าเอ๊ะมันจะเกิดจากเรื่องการหยุดหายใจซึ่งทำให้พัฒนาการอะไรมันผิดปกติซึ่งพวกนี้รักษาได
1: ้
0: แล้วก็อาการต่างๆก็จะดีขึ้น
1: นะครับวันนี้ใครที่ได้เห็นอาการทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ย้ำอีกทีไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กเนี่ยนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ควรจะมาพบคุณหมอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่พาผมมาตรวจอะไรต่างๆเหล่านี้ผมไม่เคยตรวจเลยไม่เห็นช่องคอตัวเองไม่เคยเห็นโพรงจมูกตัวเองวันนี้ได้เห็นของจริงของสดเลยนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับ
0: ขอบพระคุณครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: นี่คือตู้บ่นหมอนะครับนี่คือสถานที่ที่เราสามารถถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องเลยเดี๋ยวเราจะมีคำตอบโดยตรงจากคุณหมอเลยนะครับ
1: ผมเคยโดนงูกัดและเพื่อนปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้อย่างดีเลยเพื่อนอ่ะเอาเชือกรัดเหนือบาดแผลให้แน่นๆกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจแต่พอไปถึงคุณหมอคุณหมอกลับแกออกเฉยเลยแล้วบอกผมว่าอย่าทำอย่างนี้เองนะตกลงมันยังไงกันแน่ครับ
0: เอ้านั่นน่ะสิครับเพราะผมเองก็เคยได้ยินวิธีนี้เหมือนกันนะครับแล้วจริงๆแล้วถ้าโดนงูกัดเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงล่ะครับคุณหมอครับ
2: การปฐมพยาบาลงูพิษกัดนะคะสิ่งสำคัญคือเราเนี่ยอยากที่จะให้เคลื่อนไหวอวัยวะนั้นๆเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเคลื่อนไหวเนี่ยพิษนั้นเนี่ยมันก็จะแล่นเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ดูดซึมไปได้เร็วมากกว่าปกติได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเคลื่อนไหวให้ได้น้อยที่สุดเนี่ยเราก็อยากที่จะให้เหมือนมีการปฐมพยาบาลด้วยการดามหรือว่าฟิกอวัยวะนั้นไว้ไม่ให้ขยับแล้วก็พยายามที่จะให้ลงแขนต่ำถ้าโดนกัดตรงแขนเนาะเพื่อให้เหมือนพิษมันแล่นเข้าสู่ในกระแสเลือดได้น้อยลงหรือว่าช้าลงนะคะส่วนการขันชะเนาะเนี่ยจริงๆเราไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่าการขันชะเนาะเนี่ยไม่ได้ทำให้พิษมันดูดซึมได้น้อยลงหรือว่าช้าลงเลยนะคะรวมถึงถ้าเกิดขันไปแล้วเนี่ยอวัยวะส่วนปลายเนี่ยมันอาจจะขาดเลือดจนถึงการติดเชื้อแล้วก็เน่าเสียไปจนต้องตัดอวัยวะส่วนปลายออกไปก็ได้นะคะการใช้ปากหรือว่าบางคนเนี่ยจะใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยไปโปะตรงบอดแผลตรงนั้นเนี่ยจริงๆไม่ควรเลยแผลปากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีการติดเชื้อจากการที่เราใช้ปากไปดูดได้นะคะเพราะว่าในปากเราเนี่ยมันก็มีเชื้อโรคอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะบางคนจะใช้แบบสมุนไพรไปโปะที่บาดแผลนั้นเราไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการติดเชื้อเข้าไปที่ปากแผลบริเวณนั้นได้นะคะพวกงูที่มีพิษอ่ะส่วนมากมันจะเป็นเขี้ยวออกมาแต่ว่าถ้าเกิดงูที่ไม่มีพิษเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นฟันคล้ายๆฟันปลาอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไข้อ่ะเป็นรอยกัดที่เราเห็นเป็นแบบเขี้ยวงูเนี่ยเราจะสมมุติฐานไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นงูที่มีพิษแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราไม่เห็นเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะเป็นงูที่มีพิษได้เช่นแบบงูที่มันตัวเล็กหรือมันกัดโดยที่ไม่ได้ลึกเพียงพอมันก็อาจจะทำให้เราไม่เห็นบาดแผลที่เป็นแบบนั้นได้สรุปนะคะการปฐมพยาบาลสำหรับงูกัดนะคะก็คือเราต้องพยายามที่จะให้เคลื่อนไหวน้อยที่สุดแล้วก็นำมาส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะรวมถึงพยายามที่จะถ่ายรูปหรือว่าบอกลักษณะของงูให้ได้นะคะถ้าเป็นไปได้คุณโบเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลงูกัดไหมคะ
0: เข้าใจแล้วครับคุณหมอครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับฟังแบบนี้แล้วถือว่าหักล้างกับสิ่งที่เราเคยได้ยินมาเลยนะครับและนี่คือวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเอาไปใช้แล้วก็ไปบอกต่อกันด้วยนะครับและนี่คือตู้บ่นหมอครับมีคำถามอะไรแบบนี้เกี่ยวกับสุขภาพถามได้ทุกเรื่องเจอกันที่ไหนเชิญได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรามาชาแนลด้วยนะคะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นภัยจากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: หูไม่รู้เป็นอะไรแล้วถ้าชอบปั่นหูแค่หูล่ะจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
5: วันนี้หมอขอบ่นคุณหมอรักษาหูมีความอัดอั้นตันใจอยากจะมาระบายในรายการ
6: โอ้โหเชิญเลยครับคุณหมอยินดีมากครับ
7: เป็นครั้งแรกที่ได้ถือโทรโข่งเลยนะคะแบบนี้หมอต้องขอบ่นดังๆแล้วล่ะค่ะหมอขอบ่นเรื่องที่หมอจะขอบ่นในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่หมอรักษาหูเนี่ยเจอกันบ่อยมากๆเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องที่คนไข้ชอบปั่นหูแคะหูค่ะอาการของคนไข้ที่มานะคะ

0: ือมีเสียงก๊อกแก๊กดังในหูค่ะใช้ไม้พันสำลีปั่นหูใช่ไหมคะปั่นไปปั่นมาก้านออกมาได้ค่ะแต่สำลียังคาอยู่ในรูหูเลยค่ะก็ยังใช้เล็บแคะด้วยนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลถลอกในหูแล้วก็มีหนองไหลค่ะทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยค่ะปกติเนี่ยขี้หูของคนเราเนี่ยค่ะก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันแมลงด้วยในระบบร่างกายของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะกำจัดขี้หูออกมาเองได้ค่ะเวลาที่เราขยับกรามเวลาที่เราพูดหรือเวลากลืนเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆดันขี้หูออกมาเองได้ด้วยค่ะเวลาที่เราใช้ไม้พันสำลีแคะหูใช่ไหมคะขี้หูบางส่วนเนี่ยก็จะออกมากับไม้พันสำลีค่ะแต่ขี้หูอีกส่วนนึงก็จะถูกดันเข้าไปด้านในได้ค่ะทีนี้ก็จะไปอัดแน่นกันแล้วก็สะสมอยู่หน้าแก้วหูนะคะขี้หูก็จะถูกอัดแน่นเข้าไปในหูมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจะทำให้เราสูญเสียการได้ยินได้ค่ะหูน่ะไม่ใช่ขนมครกนะคะไม่ต้องไปแคะมันค่ะเอาไว้ใช้ทำความสะอาดเช็ดมาสคาร่าไอไลเนอร์ก็พอค่ะกรรมแบบนี้เลิกได้เลิกนะคะ
1: โอ้โหการปั่นหูการแคะหูมันอันตรายกว่าที่คิดอีกนะครับใครที่มีพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอบ่นมาแล้วเนี่ยเห็นทีจะต้องบอกลาที่ปั่นหูได้แล้วนะครับกลับบ้านเอาไปทิ้งก่อน
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ทางนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าเอ๊ะหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 ซีซีเนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยา

0: ฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก 5cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
1: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
2: เคลียร์ครับ
1: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
2: ่ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันแพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกุลชัยจากภาควิชายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับแล้วก็ผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับก็เชฟก้องนะครับจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนานาชาติครับผม
1: เชฟก้องพอทราบไหมคะว่าอาหารมื้อไหนมีความสำคัญมากที่สุดเอ่ย
0: ถ้าสำหรับผมก็น่าจะเป็นมื้อเช้าครับตื่นมาหิวก็ต้องกินก่อน
1: ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยหลังจากที่อดอาหารมาทั้งคืนเพราะว่าเราทานอาหารมื้อสุดท้ายตอนเย็นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ร่างกายเราจะไม่รับประทานอาหารอีกตั้งหลายชั่วโมงตื่นมามื้อเช้าเป็นมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนะคะ
0: ครับ
1: การรับประทานอาหารเช้าเนี่ยจะทำให้การทำงานแล้วก็สมาธิต่างๆของการทำงานเนี่ยจะดีขึ้นในผู้ที่รับประทานอาหารเช้านะคะแต่ว่าผู้ชมทางบ้านหรือว่าบุคคลทั่วไปหลายๆท่านเนี่ยก็ยังมีปัญหากับการรับประทานอาหารเช้าอยู่เช่นบางคนก็ไม่ทานเลยหรือบางคนรับประทานอาหารเช้าแต่ว่าเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่สำหรับแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้นะคะก็คือคุณยุ้ยยุวดีร่มโพค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปชมวิธีอาร์กันเลยว่าคุณยุ้ยมีปัญหาอะไรกับการรับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: ครับผม
2: คือตอนเช้าๆเนี่ยจะยุ่งมากเลยเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็ไหนจะลูก2คนไหนจะต้องเตรียมตัวของตัวเองด้วยก็เลยแบบจะใช้เวลาในช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างเร่งรีบมากเลยในการที่จะทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เวลานอน
3: อยู่อาบน้ำเสร็จยังลูกอิงเตรียมตัวด้วยลูกอาบเสร็จแล้วทาครีมด้วยนะค่อยทาแป้ง
1: จริงๆอาหารเขาก็มีโปรตีนเยอะอยู่นะ
0: มีไข
2: ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพวกทอดนะคะไก่ทอดไส้กรอกทอดแล้วก็จะมีอาหารแช่แข็งอะค่ะปัญหาที่เจอก็คือเด็กๆ เขาก็จะเบื่อนิดนึงคือแบบว่าถ้าทำซ้ำๆซักๆอย่างนี้บางครั้งเขาก็ไม่ค่อยอยากจะทาน
3: อู้อิงเร็วๆลูกจะสายแล้ว7โมงกว่าแล้วเร็ว
4: ค่ะ
3: เอาไปนั่ง
4: กินข้าวต้มกุ้ยแล้วเหรอ
3: เอาแล้วหนูจะเอาอะไรล่ะ
4: มีสปาเกตตี้อีกไหมอะ
3: มีแต่เดี๋ยวต้องเวฟงั้นหนูต้องรอนะเพราะไม่งั้นมันต้องเวฟก่อนแล้วล่ะไปกินในรถแล้วกันถ้างั้นอะ
0: คือถ้าเป็นอาหารที่น้องชอบก็จะเป็นอาหารแช่แข็งถ้าไม่ใช่อาหารแช่แข็งน้องก็เบื่อ
2: แต่เราก็คือไม่รู้จะคิดเมนูอะไรขึ้นมาให้เขาทานแล้วก็ด้วยเวลาที่รวดเร็วโดยที่เราก็ไม่เสียเวลามากอะค่ะเขาชอบไม่เหมือนกันนะคะอย่างคนโตเขาก็จะไม่ชอบทานข้าวต้มคนเล็กเขาจะชอบทานข้าวต้มแล้วส่วนใหญ่ก็คืออาหารที่เราทำเนี่ยบางครั้งเราจะทำหลายๆอย่างในวันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ก็คือถ้าน้องรับสารอาหารไม่ครบเนี่ยเราก็คิดว่าเขาจะไม่พร้อมในการที่จะทำกิจกรรมของเขาในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องการให้ทางรายการเนี่ยช่วยแนะนำเมนูอาหารที่แบบเสริมทั้งผักแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ให้โปรตีนกับร่างกายเขาแล้วก็ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็มีบ้างที่ทานข้าวไม่ทันก็คืออาจจะเอาไปทานในรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบางครั้ง
0: ห่วงเส้นแบบโปรมาก
3: พี่หนูกินเร็วๆนะลูกอย่าให้หกด้วยนะเดี๋ยวจะถึงโรงเรียนแล้ว
2: บางครั้งก็คือถ้าซ้ำซากเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็มันจะไม่ค่อยอยากทานแล้วซึ่งเราก็กลัวว่าตรงเนี้ยเขาจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็อยากให้เป็นอาหารที่อร่อยนิดนึงเพราะว่าจะได้ถูกปากน้องนะคะแล้วก็อยากได้วิธีการทำขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเกินไปอะค่ะ
1: ค่ะวันนี้คุณยุ้ยนะคะก็ให้เกียรติมาร่วมในรายการเราด้วยเรามาพบกับคุณยุ้ยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณยุ้ย
0: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
1: ก็ได้ชมจากวิทีอาร์ไปแล้วก็พบว่าจริงๆอาหารที่คุณยุ้ยให้ทำให้คุณน้องรับประทานเนี่ยก็จะเป็นอาหารซึ่งมีเกลือโซเดียมสูงแล้วก็จะเน้นเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารสำเร็จรูป
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลา
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติตอนเช้าคุณยุ้ยมีเวลาทำอาหารสักกี่นาทีคะ
2: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ครึ่งชั่วโมง
2: เพราะว่าบางครั้งตอนเช้าอ่ะคือคิดเมนูไม่ค่อยออกค่ะก็จะเอาอะไรที่คิดว่าง่ายๆแล้วก็ทำรวดเร็ว
1: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะรับประทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยสำหรับเด็กวัยที่กำลังเติบโตเนี่ยจะต้องการอาหารทุกหมู่ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแบบดีๆนะคะแล้วก็พวกเส้นใยอาหารด้วยจะไม่เขาอิ่มทนอิ่มนานแล้วก็มีพลังงานแล้วก็มีสมาธิที่จะเรียนรู้ที่โรงเรียนของเขานะคะ
0: ทีนี้ปัญหาเลยอย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่าเวลาที่เราไม่มีเวลาที่จะเข้าไปเตรียมเนี่ยมันจะต้องใช้เ ช้เวลาที่จะต้องมาทำอาหารนู่นนี่เนี่ยเราไม่มีเวลาเรามีน้อยเราจะทำยังไงได้บ้างโอเควันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับผมทำ2เมนูไข่ให้ดูนะครับ

0: แล้วก็ใส่เป็นน้ำสต๊อกนะครับแล้วก็ซีอิ๊วปรุงรสนะครับแล้วก็เป็นนมสดนะครับ
1: นมสดนี่ช่วยเรื่องอะไรคะ
0: คือของเหลวถ้าเวลาที่เราผสมกับไข่ปุ๊บนะครับแล้วทำให้สุกเนื้อของไข่จะเนียนขึ้น
1: ส่วนใหญ่ที่ใช้ปกติจะใช้น้ำไงคะไม่เคยใช้นมก็เลยถ้าจริงๆใช้นมดีกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช้น้ำหรือใช้นมได้หมดครับอันนี้นมนี่มันก็จะช่วยเพิ่มเรื่องของความมัน
2: รสชาติดีขึ้น
0: รสชาติใช่ครับรสชาติก็จะมีอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็วันนี้เราเพิ่มเต้าหู้เข้าไปด้วยนะครับเต้าหู้ตรงนี้เราใช้เป็นเต้าหู้ไข่ง่ายมากครับอันนี้เราตัดเต้าหู้มาแล้วก็วางไว้นะครับตีให้เข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็กรองนะครับกรองแล้วก็
2: จะได้ทำให้มัน
1: เนียน
2: เนียนขึ้นเนาะใช่ไหมคะ
0: ครับตรงนี้ก็หลังจากที่กรองเสร็จทีนี้เราจะนึ่งนะครับผมจะมีพริก3สีด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราใส่โรยข้างหน้าเป็นพริก3สีสดแล้วก็ส่วนนึงผมจะใส่เข้าไปในนี้เพื่อให้มันมีการคุกกิ้งไปด้วยกันเลยนะครับผมยกตัวอย่างของที่ใส่มาในนี้แล้วมันจะเข้ากันมากๆนะครับพวกเห็ดนะครับพวกเห็ดนี่เข้าแน่นอนเวลาถ้าเรานึ่งเลยนะครับภาษาในครัวเขาจะเรียกว่าไข่ตุ๋นมันจะกลายเป็นรังผึ้งขึ้นเป็นรูคุณผู้ชมครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดตรงนั้นขึ้นก็เอาฟอยล์ปิดนะครับโอเคเมนูนี้นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้มาอีกอันนึงอันนี้จะเป็นแซนด์วิชเปิดหน้านะครับเขาเรียกว่า open face sandwich นะครับ

0: อันนี้ผมทาเนยนะครับบนขนมปังซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นขนมปังโฮวีตนะครับมะเขือเทศผมจะหั่นสไลด์ใหญ่มากนะครับถือว่าหนาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแพนฟรายหรือว่าทอดในกระทะเบาๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่เริ่มเลยเราจะลงเนยนะครับกับขนมปังแป๊บเดียว
1: อันนี้เนยนี่ใช้เนยจืดหร
0: ือเนยจืดครับผมจะเน้นให้ใช้เนยจืดเป็นหลักเพราะว่าเนยเค็มเราไม่รู้ปริมาณเกลือในเนยทีนี้ตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับปล่อยให้เขาเหมือนปิ้งขนมปังไปนะครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณแม่ตอกไข่ให้ผมหน่อย2ฟองนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณแม่ครับเติมครีมนะครับข้างในเลยครีมยิ่งเติมมากไข่ก็ยิ่งอ่อนโอเคประมาณนี้ครับ
1: น้องอิงนี่ชอบทานมากเลยนะคะอะโวคาโดแต่ว่าไม่เคยเอามาทำเป็นอาหารเลยนอกจากแบบว่าทาน
2: สด
1: ใช่ใส่น้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
0: ขนมปังเราใกล้ได้แล้วผมนึ่งผม
2: เตรียมพอดีนะคะ
0: ครับผมจะทำสองด้านเลยสำหรับผมเอาแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราขออนุญาตคุณแม่นิดนึงพักไว้ในระหว่างที่รอไข่นะครับผมจะเอามะเขือเทศลงเลยไม่ต้องมีน้ำมันนะครับเพราะว่าเนยจากตัวขนมปังเมื่อกี้ก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับด้วยความที่มะเขือเทศมันมีกลิ่นนะครับก็เกลือพริกไทยนะครับช่วยได
1: ้ดับกลิ่นป่ะคะ
0: มันดับกลิ่นแล้วก็ช่วยเพิ่มรสด้วยหลังจากนี้เราก็จะใส่เนยนะครับแม่ใส่เนยปุ๊บนะครับแล้วก็หอมใหญ
2: ่ก็จะเพิ่มรสหวานธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือหอมใหญ่นี่เขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับสำหรับผม
2: แล้วก็ตัวหอมใหญ่นี่จะมีคุณประโยชน์ก็คือว่ามันจะมีใยอาหารชนิดละลายน้ำอยู่นะคะทานแล้วก็จะช่วยเรื่องของระดับน้ำตาลแล้วก็ไขมันด้วย
0: ทูน่านะครับบดเลยครับบี้ลงไปเลยผัดเขาด้วยกัน อันนี้คุณแม่มีครีมกับ
1: ไข่
0: นะครับเราใส่ลงไปปุ๊บเคล็ดลับก็คืออย่าหยุดนะครับ
2: อย่าหยุดคน
0: อย่าหยุดคนมือหนึ่งเขย่ามือหนึ่งคนนะครับสแกรมเบิลเอ็กซ์ง่ายดีเหมือนจะดิบใช่ไหมครับพอแล้วแค่นี้คือจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้อนต่อไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่บนตัวขนมปังก็จะร้อนต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเอาโปะบนขนมปัง

0: ราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะปรุงด้วยผมจะใช้เกลือพริกไทยอย่างเดียวสุดท้ายผมมีแถมเป็นเชดดาร์ชีสนะครับ
1: ตัวเชดดาร์ชีสเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันจะมีโปรตีนนะคะแล้วก็มีแคลเซียมค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวหรือท่านผู้ชมเนี่ยต้องการควบคุมน้ำหนักก็จะต้องเลือกสูตรซึ่งเป็น low fat หรือ no fat เป็นชีสสูตรซึ่งไม่มีไขมันหรือไขมันต่ำนะคะแล้วก็ตัวปริมาณเกลือหรือโซเดียมเนี่ยก็อยู่ในชีสก็จะมีพอสมควรฉันก็เป็นอาหารที่ทานได้มีประโยชน์แต่ต้องปริมาณเหมาะสมค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะทำให้คุณแม่ดูแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม่ลองขูดดูนะครับเราขูด
1: จริงๆถ้าเอาเข้าตาอบอีกครั้งนึงก็จะกลายเป็นหน้าเยิ้ม
2: เป็นหน้าเยิ้มกรอบๆเด็กๆชอบ
1: ก็ใช้เวลาแค่ปั๊บเดียวนะคะเราก็ได้ถึง2เมนูแล้วคุณยุ้ยคิดว่าเมนูลักษณะนี้เนี่ยง่ายแล้วก็เหมาะสมที่จะทำในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือเปล่าเอ่ย
2: ก็ดูแล้วไม่ยุ่งยากนะคะบางอย่างวัตถุดิบคือมันมีพร้อมอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่เราไม่เคยคิดว่าจะมาทำเมนูอาหารที่แบบดูน่าทานอย่างนี้ได้อะค่ะอ
1: ย่างนี้วันนี้คุณยุ้ยก็ได้อย่างน้อย2เมนูกับบ้านละสำหรับลูกๆ2ค่ะ
0: ผ่านมา15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับไข่ตุ๋นของเรานะครับ
1: เราจะมีวิธีการเช็คยังไงนะคะว่ามันสุกพอดีหรือยัง
0: ครับก็เดี๋ยวเราอย่างที่บอกนะครับเราก็เปิดฟอยล์ดูนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยผมไม่เห็น
1: สวยน่าทานเลย
2: น่าทานมาก
1: สีสวยเด็กๆต้องชอบแน่
0: เวลาที่เราเช็คนะครับคือผมจะเขย่าดูถ้ามันเด้งก็คือมันสุกแล้วถ้ามันไม่สุกมันก็จะไหลไปไหลมาเลยนะครับคือมันยังเหลวอยู่นั่นเองอันนี้เสร็จเรียบร้อย

0: ในองค์ประกอบของโภชนาการคุณหมอเป็นยังไงบ้าง
1: ครบถ้วนเลยนะคะอย่างเมนูนี้เป็นเมนูของน้องคนเล็กใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็น้องอิงก็จะได้ทานทั้งโปรตีนที่ดีจากไข่เต้าหู้แล้วก็มีผัก3สีนะคะรวมถึงข้าวซึ่งเดิมน้องจะชอบทานเป็นข้าวขาวต้มใช่ไหมคะทางนี้วันนี้เราก็เชฟก้องเปลี่ยนมาเป็นข้าวหุงผสมธัญพืชซึ่งมันก็จะมีองค์ประกอบของทั้งถั่วแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีเผือกแล้วก็มีข้าวโพดซึ่งไอ้พวกธัญพืชพวกนี้มันจะเป็นแหล่งที่ดีของใยอาหารส่วนเมนูนั้นสำหรับน้องอู๋
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ได้ไฟเบอร์เพิ่มเติมดีกว่าไปทานอาหารที่เป็นไมโครเวฟใช่ไหมคะโปรตีนดีขึ้นไม่ใช่แฮมเป็นโปรตีนจากปลาได้ไฟเบอร์จากอะโวคาโดจากหอมใหญ่แล้วก็มีมะเขือเทศแป้งก็เป็นแป้งเชิงซ้อนเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยนะคะงั้นเรามาพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วก็กลับมาพบกันช่วงหน้าสำหรับเมนูที่เชฟก้องจะทำให้คุณพ่อค่ะก็มาถึงในเมนูสุดท้ายซึ่งเราทราบมาว่าสำหรับครอบครัวนี้คุณพ่อแล้วก็คุณลูกชอบรับประทานอาหารฝรั่งมากไม่ทราบเชฟก้องจะทำอะไรให้เรารับประทานกันดีคะ
0: วันนี้จะมี4องค์ประกอบหลักๆอย่างแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือว่าแป้งนะครับปกติเราจะทานเป็นข้าววันนี้ผมจะทำเป็นมันบดเป็นเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดให้ดูนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนโปรตีนก็จะเป็นเรื่องของปลานะครับแล้วก็ปลาทานคู่กับซอสนะครับนั่นคือ3ส่วนที่4ก็คือเป็นส่วนของผักนะครับไฟเบอร์

0: กรีดให้เส้นเขาชนกันนะครับครบ1รอบนะครับแล้วคุณแม่ก็เอามีดหรือซ่อมก็ได้นะครับวางไว้แล้วก็จิ้ม
1: จิ้มนี่เพื่อให้ความร้อนผ่านทั่วถึงใช่ไหมคะเชฟก้อน
0: ระบายไอ้น้ำครับ
1: ระบายไอ้น้ำ
0: จิ้มเสร็จปุ๊บก็เอามันฝรั่งอันนี้นะครับเข้าไมโครเวฟโดยประมาณแล้ว 3-5 นาทีนะครับ
2: ความร้อนสูงสุดป่ะคะ
0: ใช่ครับ3-5 นาทีถ้าเราไม่มั่นใจนะครับวิธีเช็คง่ายมากก็คือเราเอามีดปลายแหลมเล็กๆนะครับแทงดูง่ายที่สุดก็คือนี่คือมันฝรั่งดิบเขาจะติดนะครับถ้าเป็นมันฝรั่งสุกเราแทงเข้าไปปุ๊บเวลาเราดึงเขาจะ
1: ร่วนขึ้นใช่ไหมคะ
0: เขาจะไม่ตามมีดออกมานะครับเราก็จะรู้ว่าเขาสุกแล้วผมดึงสองข้างออกเปลือกหลุดเสร็จก็เอาซ่อมกดเราได้เป็นฐานของมันบดผมจะเริ่มต้นที่ซอสก่อนนะครับก็เริ่มที่หอมนะครับอันนี้เราใช้หอมแดงนะครับเราก็สับเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการผัดนะครับหอมแดงนิดหน่อยไปก่อนแล้วก็ผมจะใส่เลยนิดเดียวก็คือเกลือนี่เดียวเลยครับ
2: เพิ่มรสชาติใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้ทำเพื่อเพิ่มรสชาติเราผมอยากดึงหนามครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเติมครีมลงไปนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวเราจะรอให้หอมใสก่อนเป็นยังไงครับตรงนี้นะโอเค
1: ใช่ได้แล
0: ้
1: ว
0: ได้แล้วนะครับอันนี้เราก็เติมครีมนะครับเติมครีมลงไปเลย
1: ปริมาณ
2: ย
1: ัง
2: คนอยู่ใช่ไหม
0: ครับแล้วเดี๋ยวเราก็คนต่อไป
1: 150 cc นะ50 cc
0: ประมาณตรงนี้ถึงประมาณ
1: 100 cc นะคะ
0: ครับแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคนไปเราอาจจะเติมน้ำได้นะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวต่อโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทำการปรุงรสปลานะครับเดี๋ยวอันนี้เรียบร้อยครับคุณแม่ยกเข้ามาเลยครับตั้งไว้ข้างได้เลย
1: เสร็จไปส่วนประกอบที่หนึ่งแล้วค่ะ
2: กลิ่นของซอสหอมมาก
1: หอมกลิ่นหอมแดงรวมถึงเนยแล้วก็ครีม
0: ในตำราของนักเรียนอาหารฝรั่งเขาจะบอกกันไว้ว่าเวลาเอาปลาลงแล้วเนี่ยให้กดปลาไว้สักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าหนังจะได้แนบสนิทไปกับตัวกระทะใช่ครับนี่เดี๋ยวผมเพิ่มเลย
1: เกรียมสวยพอดีเลย
0: ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อย่างนี้แล้วผมจะปิดไฟแล้วนะครับเราเห็นเลยว่าปลายังไม่สุกแต่ผมก็ปิดไฟละเพราะว่าเราจะปล่อยให้กระทะที่มันยังร้อนอยู่ค่อยๆทำหน้าที่

อันนี้ผมเสร็จแล้วพักไว้นะครับโอเคสิ่งที่จะทำต่อมาก็คือผมจะจบมันบดนะครับแต่วันนี้ผมจะรัดขั้นตอนคือเราใช้ครีมที่จะทำเป็นซอสใส่แทนส่วนซอสตัวนี้นะครับก็คือเราจะอุ่นอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งลงไปซอสก็จะเสร็จพอดีซอสเดือดปุ๊บเอาออกนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งแล้วไม่ตั้งไฟแล้วนะครับ

0: เดี๋ยวอาจจะต้องขอคุณแม่ลองชิมดูว่าพอที่จะนำไปทำให้น้องทานได้ไหมนะครับผมรบกวนเลยครับ
1: ก็เป็นเมนูที่เหมาะจะทำในวันหยุดนะคะมีหลายขั้นตอนที่อาจจะให้ลูกๆช่วยทำเป็นกิจกรรมในครอบครัวแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: เนื้อปลาแบบคือกำลังใช้ได้เลยค่ะคือ
0: ไม่
2: ใช่ไม่แข็งเกินไปอะค่ะ
0: ก็คือตอนที่ผมกลับปุ๊บเราปิดไฟเลยครับ
2: คือเนื้อยังชมพูอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าดิบ
0: เพราะว่าถ้าสมมติเมื่อกี้ไม่ปิดไฟแล้วเราลืมใช่ไหมครับมันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ทั้งเด็กๆแล้วก็คุณพ่อจะต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนนะคะก็ได้ทั้งประโยชน์อร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะโดยสรุปนะคะก็อย่าลืมกันว่าอาหารเช้านี่เป็นอาหารมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนอกจากที่เราจะไม่ลืมรับประทานอาหารเช้าแล้วเนี่ยคุณภาพแล้วก็การเลือกอาหารเช้าที่มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็มีอาหารครบทุกหมวดหมู่เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
3: การที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
4: ได้สิ
3: ยังไงครับ
4: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวกน้ำหนักของมันเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได้ช่วยเรื่องของการลดได
3: ้
4: ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้เราเอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับ
1: ครับ
0: เราจะชวนคุณผู้หญิงมาออกกำลังกายอวัยวะที่ทำให้เราเกิดปัญหาหนักอกหนักใจ
1: อะไรอ่ะอะไร
0: อะไรอะไร
1: พุงเหรอ
0: ใบเตยอ่ะใบเตยอ่ะ
1: ถ
0: ึง
1: แ
0: น่นอ๋อต้องยก
1: พอได้พอได
0: ้คือผู้หญิงบางคนครับมีปัญหาอวัยวะคือทรวงอกหรือหน้าอกหย่อนคล้อยทีนี้ถามพี่ต้นก่อนว่าการออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
1: ได้สิ
0: ยังไงครับ
1: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวกน้ำหนักเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได
0: ้
1: ช่วยเรื่องของการลดได
0: ้
1: ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได
0: ้สามารถเราทำหุ่นให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมได้
1: ใช
0: ่สุดยอดไปเลยครับวันนี้นะครับเราจะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดที่เราค้างคาใจกัน
1: ครับ
0: จริงหรือไม่ที่ออกกำลังกายแล้วทำให้หน้าอกเล็กแบนลง
1: หรือในแง่ของท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกระหว่างผู้ชายผู้หญิงท่าเดียวกันได้ไหม
0: ตอบปัญหานี้ทั้งหมดเคลียร์ในรายการวันนี้ครับพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราครับวันนี้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นคุณแม่มีลูกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่ลูก2วันนี้ซึ่งพี่ต้นเชิญมาเองด้วยก็คือภรรยาพี่ต้นนั่นเองใช่ไหมครับ
1: อย่าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้าน
0: ไม่ใช่เหรอก็เห็นเชิญมาเอง
1: ไม่ใช่
0: เป็นแขกรับเชิญครับมีลูก2คนครับเขาบอกเขามีปัญหารูปร่างที่เปลี่ยนไปก่อนคลอดกับหลังคลอดแล้วก็ปัญหาในเรื่องของทรวงอกที่เปลี่ยนไปแล้วเกิดความท้อใจครับไปพบเขาเลยครับและนี่คืออาสาสมัครของเรานะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: คุณครูนะครับ
2: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้มีลูกแล้ว
2: ค่ะ
0: กี่ท่านครับ
2: 2คนค่ะ
0: ลูก2วันนี้ที่เราคุยกันคือเป็นเรื่องของน้ำหนักที่เปลี่ยนไปก่อนที่ยังไม่ตั้งครร
2: ภ์
0: แล้วพอเลี้ยงลูกไปน้ำหนักมันไม่ลงเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นมั้ยครับ
2: อ๋อคนแรกเป็นค่ะแต่คนที่2ไม่เป็นแต่คนแรกนี้แบบว่าตอนท้องพุ่งไปถึง75กิโลค่ะ
0: จากเท่าไหร่ครับ
2: จาก58ค
0: ่ะ58 75โอ้17โลน่ะแล้วพอปุ๊บไปถึง75ปุ๊บแล้วมันลงมาหลังคลอด
2: เหลือ62กิโลค่ะแล้วก็ไม่ไปไหนเลยตอนนั้นแขนขาแล้วก็พุงยิ่งพุงนี้แบบว่าออกมากเลยค่ะเวลากินอะไรนิดนึงเนี่ยพุงออกเลย
0: นอกจากหุ่นเปลี่ยนมีพุงมากขึ้นแล้วทรงอกเราเปลี่ยนไหมครับ
2: เปลี่ยนค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็ยังไม่มีลูกใช่ไหมคะหน้าอกมันก็ยังเป็นแบบเหมือนคนเป็นสาวเนาะแต่พอมีลูกเสร็จตอนท้องเนี่ยหน้าอกมันขยายด้วยความที่ว่าพอขยายเสร็จเราก็ให้นมลูกด้วยหลังจากนั้น
0: มันเปลี่ยนทรงยังไงบ้างครับอันนี้สามารถคุยได้ไหมครับ
2: คุยได้ค่ะคือเวลาแต่งตัวหรือใส่ชุดอะไรเงี้ยคือเราต้องใส่ดันทรงฟองน้ำเพราะไม่งั้นแบบคือแต่งต
0: ั
2: วแล้ว
0: ไม่เคยดัน
2: ค่ะจับไม่ค่อยไม่เคยดันก็มันก็จะแฟบค่ะคือแต่งแล้วมันไม่สวยอ่ะคือมันจะดูเหมือนผู้ชายอ่ะแบนๆลงไปแล้วก็มีพุงออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งแบบดูแล้วมันไม่โอเคนะ
0: เข้าใจเลยทีนี้ความตั้งใจและอยากได้อะไรครับ
2: คือก็หลังจากที่ให้นมลูกเสร็จก็อยากจะแบบเฟิร์มให้มันเฟิร์มกลับมาเหมือนเดิม
0: มันสามารถหุ่นดีแบบเดิมได้ไหมครับพี่ต้น
1: ได้ครับง่ายๆเดี๋ยวบุ้ยลองมาดูนะ
0: ยังไงนะครับ
1: ก็เชิญดูด้วยกันนะครับ
0: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทรงอกนะครับ
1: โดยปกติถ้าเราเห็นภาพใช่ไหมพวกนี้ก็คือในส่วนของกล้ามเนื้ออกนะครับ
0: สีแดงเป็นกล้ามเนื้อนะครับ
1: ซึ่ง
0: สีเหลืองไขมัน
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้มีเหมือนกันหมดนะครับแต่ในส่วนของไขมันนะฮะส่วนของไขมันเนี่ยจะแตกต่างกันถ้าผู้หญิงเนื่องจากว่าฮอร์โมนเพศหญิงก็จะค่อนข้างมากกว่าเพราะงั้นในตัวของไขมันก็จะเยอะกว่าผู้ชายเพราะงั้นโดยหลักเราคงมองแค่2ส่วนหลักนะครับคือส่วนของกล้ามเนื้อกับไขมันงั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันว่าทำอะไรที่เราฝึกให้กล้ามเนื้อมันกระชับขึ้นพอกระชับขึ้นถึงพวกนี้มันจะออกไปในนอกทิศทางบ้างหรือว่าเสียทิศทางบ้างมันก็จะสามารถที่จะให้มันดึงกลับมาให้มันกระชับได้นะครับลักษณะพวกนั้น
0: การออกกำลังกายเนี่ยเราจะพัฒนากล้ามเนื้อแต่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไขมันโอเคการออกเกี่ยวข้องกับไขมันคือในเรื่องของการเบิร์นแฟตอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าการสร้างกล้ามเนื้อคือเราจะพัฒนาส่วนสีแดงอันนี้ให้ขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นถ้าว่าเราสามารถมีขนาดของหน้าอกที่ใหญ่ได
2: ้
0: วันนี้จะได้เรียนรู้ท่าออกกำลังกายทั้งหมด5ท่านะครับ หน้าอกล้วนๆโอเคครับเริ่มท่าแรกเลยครับ

0: นี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้านะครับอย่างที่บอกว่าเราออกกำลังกายหรือว่าบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเนี่ยบางคนคิดว่าวิดพื้นอย่างเดียวมันมีหลายท่ามากเลย
1: ใช่
0: มีดัมเบลทำไมถึงเลือกดัมเบลครับพี่ต้น
1: อันแรกก็คือมันเป็นตัวพื้นฐานคนส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างหาง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าวิดพื้นเงี้ยเนี่ยลองให้คุณปูลองวิดพื้นดูก็ได
0: ้
1: ถ้าคนที่ไม่เคยออกงานโอ้โหไม่ไหวมันหนักมากเลย
0: ลอง
1: ดูก็ได้นะครับ
0: หนึ่งสองสาม
1: ทำธรรมดา
2: โอ้แม่จ้า
0: โอ้แม่จ้า
1: ใช่เพราะอย่าง
0: ไม่ไหวเพราะลักษณะคือดัมเบลที่เอามาให้เนี่ยอย่างเงี้ยครับให้เราดูเรามี
1: น้ำหนัก
0: นี่คือ5ปอนด์10ปอนด
1: ์
0: แล้วก็10
1: ปอนด์ใช่
0: คือมันน้อยนะ
1: น้อย
0: แต่ถ้าที่เราวิดพื้นเนี่ยถ้าว่าน้ำหนัก
1: เราเท่าไหร่มันไปหมด
0: กำเนิดคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเราใช้ดัมเบลอันนั้นเวิร์กกว่า
1: ใช่
0: โอเค
1: แล้วก็ค่อยทำให้พัฒนาขึ้นแล้วอีกหน่อยมันก็จะได้ในเรื่องของวิดพื้นเรามาดูท่าที่1ก่อนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อน
0: ท่าเริ่มต้น
1: ครับแล้วก็เริ่มจากการนอนนะครับชันเข่านะครับเท้าวางนะครับนะครับมือสองข้างนะครับให้ศอกนะครับอยู่ระดับหัวไหล่นะครับ
0: ท่านี้เรียกว่าน
1: ะครับจริงๆแล้วมันก็คือเชสเพสนะครับดัมเบลเชสเพสนะครับศีรษะชิดนะครับดันทุกครั้งพยายามเหยียดศอกบีบอกเข้าหากันนะครับลงนะครับให้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับสูงกว่าเรานมขึ้นมานิดนึงนะครับลงนะครับเวลาที่เราดันนะครับหายใจออกนะครับลงมาหายใจเข้านะครับมือ2ข้าง
0: ออกแรงหายใจออกนะครับ
1: นะดันหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับทุกครั้งนะครับเมื่อเราบีบอกนะครับเหยียดศอกนะครับบีบอกเหยียดศอกตลอดนะครับต่อเนื่อง
0: สิ่งที่สำคัญนะครับที่ผมสนใจมากที่สุดคืออยากให้คุณปูเอาความรู้สึกทั้งหมดไปอยู่ที่หน้าอกไม่ได้อยู่ที่แขนไม่จำเป็นต้องเอาท่าที่ถูกแต่ให้ฟีลลิ่งได
1: ้เพราะเหมือนเราต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนของอกตลอดนะฮะ
0: คุณปู5ครับ5ปอนด์มาน
1: อนแข็งเข่าก่อนนะครับชันเข่าขึ้นนะครับจับศอกประมาณช่วงไหน
0: ดูจากท่านี่คือไม่เป็นเลยนะ
2: ไม่เป็นเลยครับ
0: ข้อดีของการอยู่กับพื้นก็คือว่าเราสามารถเซฟได้เลยปลอดภัย
1: ยังไงก็ไม่มีการลั้ง
0: ใช่แล้วไม่มีเลยมุมแน่นอน
1: บีบพร้อมดันดีครับคราวนี้คุมจังหวะ
0: หายใจเข้าหายใจออก
1: หายใจออกหายใจเข้าลึก
0: ลงช้ากว่าเดิม
1: ช้ากว่านี้นิดนึง
0: ช้าช้า
1: เหมือนกับเราค่อยผ่อนแรงลงเรายังคงออกแรงอยู่ใช่ไหมครับค่อยผ่อนแรง
0: เพ่งตามเลยเนี่ย
1: เกิน
0: ลงช้าอีกหนึ่งสองสามช้ากว่านี้เวลายกแล้วเขาออกกำลังแล้วแต่พอตอนปล่อยเนี่ยเขาเหมือนขาดทุน
1: พักก่อน
0: ถ้าเกิดตอนเราปล่อยเกรงเนี่ยเราสามารถเกรงตามด้วยทั้งว่าทั้งไปเราได้ทั้งไป
1: ใช่
0: ขาไปขากลับเลยปูทำให้ดูอีกครั้งครับจะเห็นได้ว่าขณะที่คุณปูทำลงเนี่ยยังมีวูบอยู่ลง
1: มันลง
0: เกรงให้มันลง
1: ปวดลงไป
0: ลงให้มันสมูทครับหนึ่งสองสาม
1: ครับผม
0: ช้ากว่านี้ได้อีกนะครับเป็นไงครับความรู้สึก
2: ดีเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเกรงหน้าอก
0: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าบริหารทรงอกเนี่ยออกกำลังกายท่าเหมือนกันไหมครับหรือว่าแตกต่างกันยังไง
1: จริงๆแล้วลักษณะของท่าบริหารเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเพราะลักษณะของแต่ละท่ามันคือมันก็พัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อนั้นเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าสรีระโครงสร้างของผู้ชายส่วนใหญ่ละหลายกว้างเพราะงั้นผู้ชายเวลาที่จับเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะต้องจับกว้างผู้ชายจะไม่ค่อยมาจับแคบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงปุ๊บเห็นบวยเล่นอยู่โอ้โหบวยจับกว้างมากเลยผู้หญิงไปถึงก็จับกว้างมั่งนะ
0: ทีนี้ได้กว้างเลย
1: ตัวแทนที่มันจะพัฒนาข้างในมันก็ขยับออกไปข้างนอกมากขึ้น
0: คือผู้หญิงผู้ชายต่างนึกออกแล้ว
1: นึกออกแล้ว
0: เป็นการเรียนความต้องการแล้วกันถ้าคุณต้องการพัฒนาผู้ชายที่จับกว้างเพราะว่าเขาต้องการแบบคือ
1: ให้มัน
0: ขยายให้มันขยายขนาด
1: ให้มันเป็นตัววีใช่ไหม
0: ตรงนี
1: ้องค์กว้าง
0: ให้องค์ใหญ่ออกมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดผู้หญิงจับกว้างมากถึงสภาพครับเราเป็นคนถ้าเราเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วมันจะเป็นคนที่ใจกว้างมาก
1: ไม่ใช่มันก็ประมาณน
0: ั้
1: น
0: ถ้าเกิดเราอยากเป็นคนใจแคบผู้หญิงก็จับมือแคบหน่อย
1: เข้ามานิดนึง
0: บีบเข้ามา
1: ใช่
0: โอเคท่าที่สองท่าแรกผ่านไปแล้วนะครับถึงท่าที่สอง
1: เมื่อสักครู่คือเป็นลักษณะของการดันนะฮะคราวนี้จะเป็นเรื่องของการหุบละหุบกลางละ
0: เป็นเรื่องของฟลาย
1: นะครับแล้วก็ยังคงนอนเหมือนเดิมนะครับแขนนะครับประกบชิดก
0: ันนี่คือดัมเบลฟลายนะครับ
1: นะครับ
0: เชสดัมเบลฟลาย
1: ศอกให้งอไว้นะครับเล็กน้อยแต่ไม่ได้ไม่ต้องเหยียดมากหรือว่าไม่งอมากเกินไป
0: โค้งโค้ง
1: ถ้ามีลักษณะของโค้งนะครับให้ศอกแตะพื้นนะครับเวลาขึ้นมาเรานะครับบีมือก็ให้ฝ่ามือเข้ามาหากันนะครับแต่ที่เราต้องการเพิ่มนิดนึงเนื่องจากว่าปกติไม่ค่อยได้ออกกันด้วยการเล่นเวทนะครับลองพยายามบีบแล้วพยายามเหมือนกับบีบศอกเข้าหากันนะครับนะครับลงดูนะครับขึ้นบีบศอก
0: อันนี้คือเราจะเน้นอกในแล้วก็จริงๆแล้วจะเป็นเรื่องของอกล่างด้วยใช่ไหมครับพี่ต้น
1: ใช่ครับ
0: เพื่อเพิ่มขนาดของฐาน
1: นะครับ
0: ฐานอกนะครับแล้วก็อกด้านในอกจะได้ชิด
1: นะครับบีบศอกนะครับหงายข้อมือเข้าหานะครับลงศอกแตะพื้นบีบศอกนะครับหงายข้อมือเข้าหาทุกครั้งที่ลงเราหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับขึ้นหายใจออกบีบอกนะครับตลอดต่อเนื่องนะครับค่อยดัน
0: ถ้าเกิดระวังน้ำหนักไปเลยเนี่ยถ้าน้ำหนักเยอะมันไม่มีทางทำได้นะครับเราต้องล็อกไว้ประมาณนี้นะครับ
1: ให้แตะไปนิดนึง
0: ได้ปึ๊บ
1: ใช่ดีครับระดับหน้าอกนะ
0: เหมือนว่าจริงเลยว่าแอนอกด้วยครับคุณปู
1: บีบอกตลอดเหมือน
0: มัน
1: ส
0: ักครู่
1: เลยคร
0: ับ
1: บีบอกช้านิดนึงค่อยๆลงบีบอกหายใจออกค่อยๆลง
0: ทำแบบนี้คือ
1: ก็10ถึง12ครั้งเหมือนกัน
0: 2เซต10เซตละ10ถึง12ครั้งเหมือนกันแต่ตอนเริ่มต้นทำต่อเนื่อง6สัปดาห์เห็นผลกระชับขึ้นแน่นอน
2: แน่นอนนะ
0: โอเคท่าที่3
1: ท่าที่3 pull over นะครับแล้วก็จะใช้ตัวดัมเบลนะครับปกติเราสามารถที่ใช้ทีละลูกหรือว่า2ลูกก็ได้นะครับแต่ตัวนี้น้ำหนักเนื่องจากว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับงอศอกเล็กน้อยนะครับเหยียดแขนหงายมือเข้าหากันนะครับ
0: พูว่าที่เราเจอกันท่าปกตินะคุณผู้ชมจะเป็นท่าที่เราจับแบบนี้
1: ใช่
0: แล้วก็นอนแต่ว่าอันนี้
1: พยายามดึงศอกข้างศีรษะนะดึงกลับขึ้นนะครับช้าๆเหยียดยืดเหมือนเราจะยกชายโครงขึ้น
0: อันนี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนครับพี่ต้น
1: ตัวนี้จะเป็นส่วนของอกส่วนล่างเลยเวลาศอกนะครับสังเกตที่ศอกผมนะผมจะไม่งอมากเกินไปนะครับผมจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
3: ล็อกศอกไว้
1: เราจะให้หมุน
0: จากมุมศอกไว
1: ้ช่วงของไหล่นะไหล่จะเป็นจุดหมุนนะครับหมุนไหล่เคลื่อนที่เหยียดดึงขึ้นนะครับ
0: โอเคลองดูไหมครับ
1: ครับดึงขึ้นว้าลองดู
4: ดึงศอกข้าม
2: ต้องติดพื้นไหมคะต้องติดพื้นไหม
1: ให้ลงมามากที่สุดครับให้รู้สึกว่าชายโครงโดนยกขึ้นฮะรู้สึกว่าชายโครงโดน
0: ยกขึ้นไหมครับ
1: ดึง
0: เห็นบอกว่านั่นแหละ
1: ช้าๆนิดนึงช้านิดน
0: ึ
1: ง
0: คือนี่คืออะไรครับอะไรได้ครับช่วยบอกเลยครับ
2: รู้สึกว่ายก
1: ช้าๆนิดนึง
2: เราต้องเกรงในการยกอะค่ะมันก็จะแบบรู้สึกว่าหน้าอกมันโดนกระตุ้นให้ต้องเกรงตาม
0: พี่ต้นครับอันนี้มันมีการบาดเจ็บได้ไหมคร
1: ับ ใช่จริงๆแล้วหนึ่งในท่าของการที่ต้องมีการเซฟอ่ะก็คือท่านี้นะครับเพราะถ้าดูลักษณะของการเคลื่อนที่ของเวท

0: คือมันผ่านหน้าใช่ไหมเวลาที่หมดแรงเนี่ยเวลาที่หมดส่วนใหญ่มันก็จะลง
1: เป้ง
0: ลงมาเลยเพราะงั้นตัวพวกนี้นะครับบางครั้งในท่าพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้น้ำหนักที่มาก
2: ใช้น้ำหนักมากไม่ได้นะครับอันตราย
0: นะครับเพราะว่าเวลามันหมดแล้วคือหมดเลยมันก็จะลงมาที่หน้าเรา
2: ผมแนะนำว่าเริ่มต้นจากน้อยไปหามากดีกว่าถ้าเราคิดว่าเราไหวมากแล้วมันลงหน้ามันอันนี้ไม่เวิร์กสุดๆเลย
0: ใช่ครับ
2: ท่าที่4ครับ
0: ท่าที่4นะครับท่านี้มันก็เหมือนครับจริงๆแล้วมันเป็นท่าที่ก้ำกึ่งระหว่างในเรื่องของการฝึกให้แข็งแรงแล้วก็ทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณนั้นแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับเราจะเหมือนครับเราใช้ทีละข้างนะครับให้หมุนเข้าไปด้านใน
2: ท่านี้เรียกว่าอะไรครับพี่ต้น
0: อันนี้มันเป็นเซอร์เคิลนะครับพยายามหมุนเข้าด้านในนะครับ
3: อันนี้คือช่วยตรงช่วง
0: มันก็เป็นส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกก็จะทำงานนะครับแต่มันจะทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณที่ใกล้เคียงอย่างไหล่พวกนี้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นตัวเอ็นบริเวณนั้นมีการแข็งแรงมากขึ้น
2: ท่านี้ก็จะไม่ใช้น้ำหนักเยอะใช่ไหมครับพี่ต้น
0: ใช่ครับใช่นะครับแล้วก็จะทำปุ๊บพอ10-12ครั้งแล้วก็สลับข้างนะครับเหมือนกันนะครับเหยียดยืดขึ้นนะครับพยายามเข้าด้านในนะครับหมุนเข้าด้านใน
2: ถ้าเราหมุนออกนอกกล้ามเนื้อจะต่างไหมครับ
0: ต่างครับมันก็จะกลายเป็นเน้นส่วนของด้านนอกมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วในบางครั้ง
2: ที่เราอยากไอ้ข้างนอกมันก็จะอยู่ข้างนอกไปเลยนะครับเราอยากได้ส่วนไหนอยากได้ด้านในก็หมุนเข้าข้างในย้ำถ้าหมุนออกนอกมันก็จะออกนอกบริเวณวงแหวนรอบนอกเลย
0: เพราะว่าข้างนอกแข็งแรงปุ๊บ
3: มันก็จะหมุนออกนอกแบบนั้น
2: วันนึงมาเจอคุณปูอาจารย์ต้นคะดิฉันทำท่าเนี้ยชอบมากเลยค่ะแต่ทำไมมันยิ่งออกวงแหวนรอบนอกขึ้นเรื่อยๆครับ
3: มันไปอยู่ใต้ตะกั่วแล
2: ้วมันถึงขนาดนั้นคุณปู
0: โอเค
2: คุณปูลองเลยดีกว่า
3: เดี๋ยวกันนะปุ๊บจับตรงนี้
0: ด้านไหน
2: ได้ครับจะจับด้านไหนก็ได้ให้มันฟีลลิ่ง
0: แขนเหยียดช้า
2: เราหมุนด้านในด้านนอกครับ
3: ด้านในค่ะหมุนเข้ามาข้างในใช่ไหมคะ
2: ครับหมุนข้างนอกจะได้อะไรครับ
3: ได้ข้างนอก
0: เงาไปทางฝั่งขาไปเท้า
2: เป็นแนวนอนนะครับดัมเบลเป็นแนวนอน
0: รู้สึกไหมครับ
2: นี่คือท่าที่4ทำแบบนี้10-12ครั้งต่อ1ข้าง
0: ใช่ครับ
2: ข้างละ2เซต
0: ใน
2: ตอนเริ่มต้นนะครับ
0: ครับ
3: ถ้ารู้สึกว่าเหมือนกล้ามเนื้อตรงหน้าอกมันวนไปตาม
0: ใช่มันก็จะมีการทำงาน
2: สำหรับคุณผู้ชายนะครับที่รู้สึกว่าอกไม่ชิดอกไม่ชิดรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราอกเรากว้างแล้วแต่อยากได้มันชิดคือขนาดอกกว้างปุ๊บด้านนอกจะใหญ่แต่ด้านในมันจะเล็กลงมันจะบางลงเรื่อยๆอยากให้อกชิดทำท่านี้เลย
0: ทำนี้ก็ได้คือพยายามหุบเข้าด้านใน
2: อันนี้เราควรหมุนวงแคบหรือวงกว้างครับ
0: ถ้าแรกๆมันก็คุณต้องให้แคบก่อนเพราะยิ่งถ้ามันกว้างเนี่ยมันก็จะต้องออกแรงมากขึ้นนะ
2: อ๋อลองกว้างเลยครับคุณปู
0: นะข้างด้านใน
2: ข้อควรระวังนะครับอย่าใช้น้ำหนักเยอะนะครับถ้าพลาดนี่ลงหน้าเหมือนกันนะครับ
0: ใช่เพราะมันลงทั้งตัวทั้งหน้าเลย
2: ต่างกันยังไงครับข้าวกว้างกับแคบ
3: ก็ถ้ากว้างก็เหมือนต้องเกร็ง
2: หนักมากขึ้น
3: ใช่
2: แสดงว่าน้ำหนักเดิมถ้าน้ำหนักเดิมเราสามารถพัฒนาไปจากเราเล่นแคบไปแล้ว
0: ก็สามารถให้
2: ต่อไปกว้างขึ้นได
3: ้
2: โดยที่ไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักต่อไปท่าที่5ครับท่าสุดท้าย
0: ท่าที่5โอเค
2: คือท่า
0: ตัวนี้เขาเรียกว่าcross chest ใช่ไหมก็คือเรื่องของการไขว้อกนะ
2: นอนเหมือนกัน
0: นอนเหมือนกันนะครับนะครับเพราะว่าท่านี้
2: คือเราเน้นอกในนะท่านดูคือต้องเน้นอกในมาก
0: ใช่ก็เป็นในกับให้ดึงขึ้นใช่ไหมเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องการกระชับแล้วก็อีกอันก็คืออย่างที่บอกว่าคุณปูบอกว่าอกเขาไม่ก่อนว่ามันห่างออกด้านนอกไงก็พยายามที่จะให้ดึงเข้ามาข้างในแล้วก็ยกขึ้นให้มันกระชับขึ้นเหยียดแขนไงมือสองข้างนะครับไปหาปลายเท้านะครับไล่สลับนะครับบนล่างนะครับแขนบนล่างเข้าหากันนะครับทุกครั้งพยายามเหมือนกับเราบีบอกเข้าหากันตลอดนะครับแต่สลับบนล่างนะครับบนล่าง
2: เอาความรู้สึกสำคัญ
0: ครับบนล่างเข้าหากัน
2: พร้อมไหมครับ
0: นะครับแขนเหยียดตลอดแค่นั้นเองนะครับโอเคมาลองดูเราไขว้สลับไขว้นิดเดียวก่อนไขว้นิดเดียว
2: แอนอกไว้ครับช้าช้าช้า
0: แนวอกแนวอก
2: แอนอกไว้ตลอดครับเป็นไงครับ
3: รู้สึกว่ามันเกร็งตรงข้างแขนอ
2: ันนี้น้ำหนักก็อย่าเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นอันตรายมากเพราะมันอยู่บริเวณใบหน้า
0: ตัวส่วนหน้า
2: พี่ต้นครับแล้วถ้าเกิดผู้หญิงบางคนกลัวครับเขาบอกไปตามห้องเวทเนี้ยผมเจอเฮ้ยคุณบุ้ยดิฉันไม่กล้าออกมากายบริหารบริเวณหน้าอกเนื่องจากว่ากลัวอกเล็กอกเล็กจริงไหมครับ
0: เอาง่ายๆบุ้ยถ้าโดยปกตินะเราเห็นคนที่บางคนที่มีหน้าอกใช่ไหมเวลาที่เขาเล่นปุ๊บเนี้ยมันทำให้มันกระชับขึ้นมันกระชับเนื่องจากว่ามันก็จะทำให้ตัวของกล้ามเนื้อมันตึงขึ้นมันก็เลยมีความกระชับขึ้น
2: เขาจะรู้สึกว่ามันเล็ก
0: มันก็จะเล็กลงแต่จริงๆถ้าถามลึกๆอ่ะเขาจะรู้สึกว่าตัวทรงอกเขามันจะแน่นขึ้นมันกระชับขึ้นนะ
2: ทีนี้เราพัฒนาต่อเนื่องได้ไหมครับเขากำลังอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านคือ คนเราเนี่ยจะไม่ออกกำลังกายมันจะมี3ช่วงไม่ออกกำลังกายเลยพอมาออกปุ๊บมันจะกระชับอย่างที่บอกมันกระชับกระชับมันจะรู้สึกเล็ก
0: ใช่ๆๆ
2: แต่พอเค้าเลยหยุดก็กลับไปเหมือนเดิมแต่พอถ้าเกิดเค้าไปต่อไปถึงที่เราพัฒนากล้ามเนื
0: ้อ
2: กล้ามเนื้อเรามีขนาดใหญ่มากขึ้นแสดงว่าม
0: ันก็จะเพิ่ม
2: มันจะเพิ่มขนาดอกมากขึ้นมี3ระดับแบบนี้ได้ใช่มั้ยครับ
0: ได้ครับ
2: อ๋อเคลียร์ที่ผมถามพี่ต้นว่าเมื่อกี้เราออกกำลังกายทั้งหมด5ท่าเรียบร้อยแล้วคนที่สงสัยว่าเอ๊ะดิฉันออกเมื่อไหร่เห็นผลท่าหนึ่งกี่เซตดีในตอนเริ่มต้นเซตละเท่าไหร่ดีอย่างเงี้ยครับ
0: โอเคถ้าเป็นคนเอาเราถือว่าเอาแบบอย่างกรณีของคนใหม่ๆเลยนะครับช่วงแรกๆก็คงต้องประมาณ 1-2 เซตสัปดาห์นึงก็ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับก็อาจจะวันเว้นวันวันเว้นวันนะครับแล้วทำแบบนั้นจำนวนครั้งก็คือประมาณ 10-12 ครั้งนะครับ12ครั้งนะครับช่วงแรกๆเนี่ย 2-4 สัปดาห์หรือประมาณเดือนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอย่างถ้าคุณปูไม่เคยเล่นเลยแล้วอยู่ดีๆมาเล่นเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความรู้สึกว่าเรามีแรงมากขึ้นเราไม่ค่อยเมื่อยละเราไม่ค่อยล้าละนะครับแต่จริงๆไอ้ตัวนั้นมันเป็นแค่เรื่องของแค่เรื่องของกลไกเรื่องของระบบการรับรู้ว่าเอ้ยเราเริ่มทำได้แล้ว
2: เริ่มชิน
0: แล้วแต่ถ้าจะให้พัฒนาจริงอ่ะมันควรต้อง 4-6 สัปดาห์ขึ้นไป
2: เดือนครึ่ง
0: ขึ้นไปนะครับ
2: นานเกินไปไหมครับเดือนครึ่ง
3: ไม่นานค่ะคิดว่าทำได้
2: สำหรับตอนนี้คุณปูลูกคนเล็กกี่ขวบนะ
3: 9 เดือน
2: ยังไม่หยุดให้นม
3: ยัง
2: แสดงว่าจะมีแผนในการพัฒนาร่างกายหลังจากที่หยุดให้นมลูกแล้วทีนี้ผมถามเผื่อได้ไหมสมมติว่าถ้าเกิดเขาให้นมลูกอยู่เนี่ยสามารถพัฒนาได้ไหมอยู่ที่บ้านได้ไหมหรือจัดเวลาได้ไหม
0: ได้ก็ตรงนี้ก็สามารถที่ออกกำลังกายได้เลยนะครับ
2: มันไม่ต้องรอให้นมมันมีผลต่อน้ำนมไหมครับ
0: ไม่หรอก
2: อันนี้ผมถามไงเพราะเขาซีเรียสคนจริงจัง
0: เพราะในเรื่องตัวนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของคุณแม่เนี่ยมันต้องมีเรื่องการผลิตน้ำนมอยู่แล้วแต่ตัวกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือว่าเสริมเรื่องกล้ามเนื
3: ้
0: อได้แต่มันจะทำให้การคืนสภาพได้ดีขึ้นด้วย
2: ถ้าผมถามเพิ่มเติมถ้าเกิดเราออกกำลังกายขณะที่เราเลี้ยงลูกไปอย่างเงี้ยให้นมลูกอย่างเงี้ยทำให้สภาพร่างกายของเราดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคร
0: ับ ใช่การคืนสภาพอะไรต่างๆก็ดีขึ้น
2: ต้องถามคนที่คุณปูถูกเติมเต็มไหมครับ
3: เติมเต็มค่ะโอเคเลยเพราะว่าแก้โจทย์ปัญหาที่คิดมากมานานว่าถ้าเกิดเราหยุดให้นมลูกหรือว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่แต่งตัวมันก็ไม่โอเคเพราะเราก็ยังอยากจะสวยอยู่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เถอะนะ
2: เข้าใจเลยแล้วเติมเต็มในขณะที่เราบอกตัวเองไหมครับว่าเราไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได
3: ้ตอนนี้คิดใหม่แล้วค่ะพอฟังพี่บวยพูดเฮ้ยฉันต้องทำได้
2: ใช่ป่ะ
3: ค่ะ
2: ทำได้แล้ว
3: คุณปูทำได
2: ้เยี่ยมเลยคุณปูทำได้อยู่แล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณปูมากคร
3: ับ
2: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมคร
0: ับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของหน้าอกหรือว่าการกระชับเนี่ยคือมันทำได้หมดนะครับแล้วก็โอเคว่าบางอย่างเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าอกผู้ชายกับอกผู้หญิงโครงสร้างมันแตกต่างกันนะครับเพราะงั้นของผู้หญิงเนื่องจากมีไขมันมากเพราะงั้นบางอย่างถ้าคุณออกกำลังกายแน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องมีการกระชับหรือว่าดูเหมือนกับว่าขนาดมันลดลงอยู่แล้วนะครับก็คงต้องให้มันเหมาะสมตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าส่วนที่มันลดลงหรือกระชับลงแล้วมันทำให้คุณมีส่วนโค้งส่วนเว้าส่วนนูนหรือว่าสุขภาพที่ดีขึ้นมันก็น่าจะโอเคนะครับในจุดนั้นนะครับ
2: ถ้ามันกระชับแซวมันกระชับทั้งเอวด้วยต้นขาด้วยท้องแขนด้วยมันกระชับทั้งหมดมันโอเคมากอยู่แล้ว
3: โอเคเลยค่ะ
2: เราเจอกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบำบัดผ่าตัดฉายแสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรค

นะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะระยะครับ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: การทำอะไรอยู่ครับ
2: น่าจะจริงเลยค่ะ
3: มาลองทำด้วยกันไหมลองดูมาลองทำลองทำมือด้วยขาด้วยแขนด้วยมา
1: ตุ๊บตุ๊บอะไรของอาจารย์
2: มันง่ายจังอะคะ
1: ใช่ครับ
3: โอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาฝึกกันในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาระบบประสาทดีไหมครับ
2: ดีค่ะ
3: ว่าแล้วลุยวันนี้เราจะมาฝึกประสาทกันนะครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับวิ่งเป็นเลข8วิ่งเร็ววิ่งเลข8ช้าๆไม่ต้องรีบไปไหนเลข8เลข8เลข8หมุนหมุนหมุนเอ้าซ้ายอยู่ในว่าขวาอยู่ในช้าช้าวิ่งมาซ้ายใช่แล้วใช่แล้วแล้วขวาโอเคพร้อมมาด้านข้าง1 2 3 4 1เคลื่อนที่ข้างมาด้านข้างใช่ด้านข้างอ้าวด้านข้างด้านข้างไม่พอด้านข้างด้านข้างด้านข้างด้านข้างสองรอบด้านข้างด้านข้างรอบเดียวด
2: ้
3: านข้าง
1: เดือนละสี
3: ่ด้านข้างวิ่งตามเข็ม
1: มีเข็มเลย
3: ชวนเข็ม
2: นาฬิกากี่โมงแล้ว
3: ตามเข็มมาชวนเข็มเอาไม้ล้ำเข็มชวนเข็มกันไกลเท้านำเท้าตามเร็ว
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
3: เท้านำเท้าตามเร็ว
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
3: เท้านำเท้าตามเร็ว
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
3: เท้านำเท้าตามเร็ว
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
3: มามาสลับมารอบหนึ่งด้านหน้าสลับมาโอเคเริ่มต้นเริ่มแขนขาข้างเดียวกันมาก้าวแล้วกลับมาถอยนิดนึงก้าวก้าวก้าวแขนขาด้านเดียวกันก้าวก้าวก้าวแขนขาสลับข้างเก้า
1: เ
3: ก้าเก้าเก้าไม่พอมาเก้าเก้าเก้าด้านเดียวกันสี่ครั้ง

0: นขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันอ้าวสลับข้างมามามามามามาเที่ยวนึงแขนขาด้านเดียวกันฮึบด้านเดียวกัน
1: เดี๋ยว
0: ด้านเดียวกัน
1: เกือบ
0: สลับข้าง4 3 2ด้านเดียวกันด้านข้างแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันน่ะฮึบ
1: ฮ่า
0: ฮ่าแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาสลับข้างด้านข้างมามามามา
1: ปากเป็นสิ
0: มามามาแขนขาสลับข้างด้านข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างว่าฮู้ฮู้ฮู้แขนขาได้เดียวกันด้านข้าง4ครั้ง4 3 2สลับข้างฮึฮึหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสองรอบสุดท้ายหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม
1: ไม่เหนื่อย
0: หนึ่งสองสามสุดท้ายว้าวท้าวางกลางวางกลาง
1: จับขาคู่ได
0: ้วางกลางกลางแขนกลางขาวาง
1: แบ่งเบาก
0: ลาง
1: ซึ่งกันและกัน
0: วางกลางวางกลางให้เป็น5แฉก5แฉกเหมือนดาววางกลางเหมือนดาววางกลางเที่ยวนึงวางกลางค้างไว้นิดนึงค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้จะลดค้างนี้อยู่
0: เปลี่ยนข้างค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: สี่สามสองโอเคเปลี่ยนโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวขาสลับด้วยฮะ
1: ไม่
0: โดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวสองเที่ยวสุดท้าย
1: เ
0: ที่ยวเดียวโอเคขามาขามาเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเร็วขึ้นเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าโอเคเพิ่มโดดนะครับเราไขว้ไขว้ด้วยไขว้ไขว
1: ้ไขว
0: ้ไขว
1: ้อย่าด่าคน
0: เ
1: ดียวอย่าด่าคนเดีย
0: วแขนมือแขน
1: อย่าด่าเขา
0: แขนมือแขนมือแขนมือแขนมือแขนขาไปไหนขา4 3 2โอเคลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับมามาไปให้ไกลขึ้นมามาอีกนิดนึงลงลงลงลงขึ้นขึ้นสองรอบนะลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นรอบเดียวลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกราบโอเคแยกเท้า
1: หอบแล้วจ้า
0: ย่อมือวางค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงบิดไหล่มาแขนเหยียด

0: เพื่อน
1: สลับสลับสลับเหยียดเข่าแยกขาก้มตัวมือเหยียดไปข้างหลัง
0: ตาย
1: ค้างไว้ที่หนึ่งค้างไว้ที่หนึ่งค้างไว้ที่หนึ่งพยายามเหยียดข้างรอดตัวไป
0: อุ้ยที่นี่ลื่น
1: ค้างไว้ไหนค้างไว้ไหนค้างไว้ไหนค้างไว้ไหน
0: ผมค้างไว้
1: เลยยืดขึ้นพับตัวแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
0: ้
1: ค้างไว
0: ้
1: ค้างไว
0: ้ค้างไว้
1: ค้างไว
0: ้ค้างไว้ค้าง
1: ไว้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวสี่สามสองยืดออกไว้มือประคองเท้ามาเข้ามาชิดกันมือประสานกันยืดตัวแขนเหยียดยืดอกขึ้นค้างไว้โอเคลดแขนหมุนไหล่เรียบร้อยแล้วเหนื่อยไหมครับ
0: มากครับ
1: มากบายบายเร็วบายบายก่อนวันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นการฝึกเรื่องของกลไกการทำงานร่างกายนะครับก็พยายามฝึกในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาสายตาการทรงตัวอะไรบางอย่างอย่างเช่นว่าการเคลื่อนที่ของแขนขาข้างเดียวกันแขนขาสลับข้างเราก็จะมีความรู้สึกว่าข้างเดียวกันอะไรเราก็อาจจะคุ้นเคยนะครับแต่พอมันเริ่มสลับข้างหรือมันไปคนละทิศทางกันบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากขึ้นหรือบางคนทำไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าขัดกันหรือบางทีรวมกันหมดเลยทั้งแขนทั้งขาฮะไปเคลื่อนที่ด้วยกันถ้าบางคนเนี่ยเขาจะแยกได้ใช่ไหมทำแขนอย่างเดียวได้ขาอย่างเดียวได้แต่พอมันรวมกันทั้งแขนขาเปลี่ยนทิศทางอะไรต่างๆก็จะมีความรู้สึกว่ามันซับซ้อนยากขึ้นตัวแรกที่เราเห็นนั่นส่วนใหญ่มันเป็นการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อส่วนบนส่วนล่างนะครับแขนขาสัมพันธ์กันอันต่อไปก็คือการทำงานร่วมกันของสมองประสาททางการละใช่ไหมครับจากที่เราไม่คุ้นเคยกิจกรรมที่เราไม่คุ้นเคยตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของระบบต่างๆ

0: ขยะคืออะไรขยะที่คนทิ้งกันมากที่สุดคืออะไร
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมทุกคนดูจนจบรายการคุณจะรู้สึกขอบพระคุณจากใจกับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จริงๆครับอาชีพนี้ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ครับทำงานหนักมากๆวันหยุดก็ไม่มีครับที่สำคัญก็คือเขาต้องทำงานกับสิ่งของที่พวกเราทุกคนนั้นทิ้งออกมานั่นก็คือขยะนั่นเองแหละครับขึ้นชื่อว่าขยะเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับถือเป็นสิ่งสกปรกครับแต่พวกเขาทำไมถึงเลือกงานนี้ครับขณะเดียวกันในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไรได้บ้างติดตามครับกับอาชีพพนักงานเก็บขยะใน Work with a Healthy Life ครับ
0: อาชีพพนักงานเก็บขยะนอกจากจะต้องอยู่กับสิ่งปฏิกูลทุกๆวันที่อาจส่งผลต่อสุขภาพแล้วยังต้องอันตรายอีกหลายอย่างทั้งอันตรายจากขยะมูลฝอยเช่นเศษแก้วเศษไม้แหลมอุบัติเหตุที่ไม่มีความปลอดภัยในทุกวันที่ปฏิบัติหน้าที
2: ่ก็ทำงานเนี่ยคือว่าเสี่ยงกับอันตรายหลายๆอย่างเลยคือมันจะมีอันตรายอยู่ในถุงขยะอย่างเช่นพวกใบมีดโกนแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็บางทีก็เป็นพวกหลอดไฟกระเบื้องชาวบ้านเขาแบบเขาไม่กระทำตามที่ทางเทศบาลได้บอกว่าให้คัดแยกขยะแล้วก็พนักงานเราก็ไม่รู้ว่าในถุงดำนั้นมีอะไรพอตอนนี้เราไปหยิบถุงเนี่ยพอเราไปฟ้าถุงปุ๊บเนี่ยของที่อยู่ในถุงก็แทงมือก็จะมีเกือบทุกวัน

0: ่ะมาดีกว่าครับมาลองคุยกันกับอาชีพพนักงานเก็บขยะครับท่านแรกเลยอยู่นี่แล้วสวัสดีคุณลุงครับมาเลยลงมากันหน่อยจะไปเก็บขยะก็ต้องมีคนขับรถพาไปเก็บครับ
1: ส
0: วัสดีครับคุณลุงเชิญนั่งนี่เลยครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
1: ชูชาติโชติแสงสีครับผม
0: คุณลุงชูชาติทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับคุณลุง
1: ทำอาชีพนี้มานานได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ
0: สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
1: ระยะหนึ่ง
0: ถามนี้คุณลุงครับตื่นแต่เช้าเนี่ยตื่นตั้งกี่โมงครับคุณลุง
1: อ๋อชีวิตการทำงานกับเทศบาลนครนนท์เนี่ยผมตื่นตีหนึ่งครึ่ง
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: นอนกี่โมงคุณลุง
1: นอนประมาณสองทุ่ม
0: สองทุ่มต้องนอนแล้วนะ
1: ครับผม
0: แล้วตีหนึ่งตื่น
1: ตีหนึ่งตื่น
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: มาถึงบริเวณศูนย์กำจัดขยะเพื่อเอารถออกไปเก็บขยะกี่โมงครับ
1: ประมาณตีสองสี่สิบ
0: ต้องถึงแล้ว
1: ต้องถึงแล้วเมื่อถึงเทศบาลแล้วก็ถึงศูนย์ที่จอดรถ
0: ครับ
1: เราจะต้องทำการเซ็นชื
0: ่ อ
1: พอเซ็นชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเซ็นชื่อรับรถ
0: ครับ
1: เมื่อรับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่รถคันหนึ่งก็จะมีเด็กติดท้ายรถเนี่ยที่ช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยเนี่ย3 คน 3 คนรวมกับคนขับด้วยก็เป็น4 คน
0: ทุกคนต้องมารายงานตัว
1: ต้องมารายงานตัว
0: เซ็นชื่อให้เรียบร้อย
1: เซ็นชื่อที่ศูนย์
0: บัตร1เป็นพนักงานประจำ
1: ครับผม
0: ถูกไหมเพราะเราต้องมาประจำทุกวันอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แต่แน่นอนว่าทำงานเกี่ยวกับสิ่งสกปรกขยะทั้งหลาย
1: ครับผม
0: มันเป็นยังไงบ้างมันเอางี้ผมถามก่อนบางคนดูอยู่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยต้องทำงานอะไรบ้างเก็บในส่วนมากเก็บเจออะไรบ้างคุณลุง
1: เก็บส่วนมากก็จะเจอในเรื่องของขยะก็จะเป็นพวกเศษอาหารนะเศษอาหารแล้วก็ที่ร้ายที่สุดที่เราประสบเหตุ
0: ครับ
1: ก็คือในเรื่องของกระเบื้องในเรื่องของไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็หลอดไฟที่แตกเนื่องด้วยชาวบ้านเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม
0: ครับ
1: เมื่อไม่ปฏิบัติตามแล้วเอาใส่ถุงไว้ตอนนี้พวกเราไปถึงไม่รู
0: ้
1: ตรงเข้าไปก็ไปหยิบขยะจะโยนแต่สิ่งของในถุงขยะน่ะทิ่มแล้วก็บาดตามมือ
0: เคยหนักสุดคือยังไง
1: คือหนักสุดก็คือต้องส่งโรงพยาบาล
0: ก็คือมีทีมน้อง
1: ๆครับผมทิ่มเข้าไปแล้วติดเชื้อ
0: ฮะทิ่มนี่คือฟุบบางทีทะลุเลยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โห
1: บางคนเนี่ยติดเชื
0: ้อ
1: ต้องไปทำการรักษาเป็นเดือน
0: ครับ
1: เพราะเฉพาะไม้ลูกชิ้นเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วที่บอกว่ามันดูสกปรกมันดูไม่น่าสนใจแล้วทำไมยังทำอาชีพนี้ล่ะคุณลุง
1: เพราะว่าที่เราทำอาชีพนี้เนี่ยเพราะเราเห็นว่าอาชีพเนี่ยไม่มีใครที่จะลงมาทำแล้ว
0: ต้องเป็นคนเสียสละ
1: ต้องเป็นคนที่เสียสละตนบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมถึงจะลงมาจุดนี้ได
0: ้ครับ
1: และอีกอย่างนึงที่พวกเราลงมาทำเนี่ยเพื่อบ้านเมือง อยากจะให้เมืองของเราเนี่ยสะอาดและก็น่าอยู่ปราศจากขยะ
0: สุดท้ายแล้วครับคุณลุงครับให้ฝากถึงเหล่าบรรดาผู้ที่ทิ้งขยะหน้าบ้านตามจุดต่างๆแล้วอยากฝากเขาเรื่องไหนกันบ้าง
1: ก็ขอฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนท์แล้วก็ทุกๆภาคเลยนะครับในเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับที่เราได้กินได้ใช้ประจำวันทุกๆวันเนี่ย
0: ทิ้งได
1: ้เวลาเราจะมาทิ้งนะครับผมขออยากขอความกรุณานะครับคือจัดใส่ถุงถ้าหากว่ามันเป็นขยะที่มีพิษก็ใส่ถุงแดงถ้าหากว่ามันเป็นเศษอาหารแล้วเป็นพวกพลาสติกเราก็ใส่ถุงดำถ้าชั้นหนึ่งไม่พอเราก็ใส่2 ชั้นแล้วผูกปากเพราะฉะนั้นนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเพื่อเมืองของเราจะได้ประสบ

0: ตูความสะอาด
1: ในฐานะคุณผู้ชมทางบ้านและผู้ผลิตรายการแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีขอบคุณครับผม
0: ขอบคุณครับ
1: นอกจากอาชีพขับรถกันแล้วครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าแล้วพนักงานเก็บขยะท่านอื่นๆครับเขาใช้ชีวิตอย่างไรและมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมหลายๆคนสงสัยนะครับว่าขยะที่เรากินเราใช้แล้วก็ทิ้งออกมาในแต่ละวันที่หน้าบ้านขยะเหล่านั้นจะมีโอกาสในการเดินทางไปที่ไหนกันบ้างครับเริ่มต้นในการออกเดินทางจากหน้าบ้านของเราไปสิ้นสุดตรงไหนเรามาคุยกันดีกว่าครับกับคุณลุงสมพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณลุงครับทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
0: ผมทำมาจำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าหลายปีต้องแต่ผมยังไม่ได้ภารกิจจนปัจจุบันผมได้เป็นพนักงานภารกิจครับ
1: 10ปียัง
0: 10กว่า
1: 10กว่าแล้วนะ10กว่าแล้วนะถามกันหน่อยดีกว่าสมมุติเริ่มตั้งแต่ขยะเลยเมื่อกี้ผมแอบเกริ่นไปสมมุติผมทิ้งขยะหน้าบ้าน
0: ครับ
1: คุณลุงมีเวรที่ต้องมารับที่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านหน้าคอนโด
0: ครับ
1: พอเก็บแล้วมันไปไหนก่อนคุณลุง
0: ครับผมจะนำขยะจากขยะมูลฝอยที่ชาวบ้านได้นำมาทิ้งเอาวางไว้พวกผมเก็บผมก็จะเก็บขยะมูลฝอยขึ้นรถขยะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นผมก็เพราะขึ้นรถขยะแล้วก็อัดมาก็เก็บอัดมาเรื่อยๆพอขยะเต็ม
1: สมมุติเต็มรถ
0: ครับผมก็นำขยะที่รถที่เต็มแล้วเนี่ยเอามาจากสถานที่ตามหมู่บ้านที่ผมไปเก็บ
1: ทั้งหมด
0: ที่แต่ก็เป็นบางส่วนที
1: ่
0: ส่วนที่เพราะว่าก็จัดเก็บแบ่งเป็นโซนๆครับทีนี้ผมก็เอานำจากนั่นมาบ่อใส่น้อย
1: บ่อใส่น้อย
0: ครับ

0: มันรายได้มันไม่แน่นอนนะครับแต่ละวันแล้วแต่สถานที่ของการที่จัดเก็บขยะมูลฝอยที่เอาขยะรีไซเคิลไปขายที่ส่วนใหญ่ก็จะได้วันนึง100กว่าบาทมั่งไม่ถึง100มั่งแล้วก็200กว่าบาทสูงสุดก็อยู่ประมาณ300
1: รถขยะมาเก็บขยะทุกเช้าพนักงานต่างช่วยกันยกแบกหามถังขยะเทใส่รถดำจากนั้นอีกพวกหนึ่งที่รออยู่บนรถก็ทำการคุยเพื่อหาเศษที่สามารถนำไปขายได้รู้หรือไม่ครับว่าเขาเหล่านี้อาจได้รับบาดเจ็บจากของมีคมหรืออื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมครับพนักงานเก็บขยะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยืนอยู่บนความเสี่ยงทั้งอันตรายต่ออุบัติเหตุและอันตรายจากการได้รับเชื้อโรคแล้วอะไรเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหลักที่ทำให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกันล่ะครับเราไปพบคุณหมอกันครับ
2: ในช่วงนี้มาคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
2: แหมคุณหมอครับอย่ารังเกียจกันนะ
3: ครับ
2: แหมเมื่อกี้ไปลุยกองขยะมาคุณหมอถามก่อนจากที่เห็นแบบนี้แล้วคุณหมอมองว่าอาชีพเนี้ย
3: ครับ
2: เสี่ยงไหมคุณหมอ
3: แน่นอนครับ
2: ถ้าอย่างนั้นคุณหมอมองว่าอาชีพพนักงานเก็บขยะทั้งหลายเขามีความเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอครับ
3: ครับอาชีพเก็บขยะเนี่ยถือเป็นอาชีพที่อันตรายมากครับเคยมีสถิติเก็บเอาไว้ในระดับโลกว่าอาชีพนี้เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการบาดเจ็
2: บ
3: นะครับจะเกิดมากกว่าอาชีพในอุตสาหกรรมอื่น10 เท่า
2: ที่เราเคยคุยกันมาเทปอื่นอันนั้นบาดเจ็บก็เยอะแล้วนะ
3: ครับ
2: อันนี้มากกว่าโดยรวมถึง10 เท่า
3: ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสถิติที่เก็บเอาไว้ในระดับโลก
2: ครับผม
3: นะครับสาเหตุที่เขาเสี่ยงก็เป็นอย่างที่ทราบนะครับว่าถ้าลองจินตนาการในตอนที่เขาเก็บขยะเริ่มตั้งแต่เอาช่วงที่เราเห็นตอนเช้าๆก็ได้นะครับเขาจะต้องออกแต่ตอนเช้ามืด
2: 3:00
3: นะครับซึ่งเขาก็ต้องไปเก็บขยะตามจุดต่างๆนะครับยกถังขยะขึ้นมาจากข้างๆทางเพื่อเอามาเทในรถของเขานะ
2: ครับ
3: แล้วถังจะเสี่ยงในเรื่องของรถเฉี่ยวชนอีกซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานเขาทั้งสิ้น
2: ครับผม
3: ครับ
2: ขณะเดียวกันขอนี่เขายกขึ้นมาจากถังก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรในนั้นบ้าง
3: ถูกต้องครับ
2: อันตรายไหมคุณหมอหมายถึงว่าของต่างๆในถังขยะเนี่ยมันเป็นขยะมันเป็นมูลฝอยที่แต่ละบ้านไม่เอาแล้วและทุกอย่างก็กองรวมกัน
3: ใช่ครับ
2: อันตรายแค่ไหนครับ
3: ครับก็คือขึ้นอยู่กับขยะตรงนั้นว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายจุดหนึ่งที่บ้านเราเนี่ยในเรื่องของระบบการจัดการขยะอาจจะต้องเรียกว่าไม่เต็ม 100% นะ
2: ครับ
3: ไม่มีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับก็จะมีเนี่ยเฉพาะหน่วยงานใหญ่ๆหรือว่าบางส

0: สถานที่แค่นั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเรามีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับเราจะสามารถลดความเสี่ยงให้กับคนงานที่เป็นพนักงานเก็บขยะตรงนั้นได้เยอะมากๆครับขยะที่เราไม่ได้แยกเนี่ยแน่นอนว่าเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วหรือว่าบางทีก็มีเรื่องเข็มตำหรือเป็นเรื่องของลักษณะขยะที่เป็นขยะอันตราย
1: ครับผม
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะคอมพิวเตอร
1: ์
0: หรือว่าแบตเตอรี่หลอดไฟที่แตกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลทั้งสิ้นในเรื่องของทั้งการสัมผัสโลหะหนักอันเนื่องมาจากการเก็บขยะซึ่งมีการสัมผัสบ่อยๆหรือว่าในเรื่องของของมีคมที่มีการบาดเจ็บนะครับหรือแม้กระทั่งไม้เสียบลูกชิ้นเองที่เราใส่เข้าไปทันทีอย่างนี้นะครับ
1: เราไม่รู้เราก็ถือว่าเราใส่ขยะแล้วทิ้งมันอย่างขยะแล้ว
0: ครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นขยะอันตราย
1: เหรองั้นไล่กันเลยดีกว่าคุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกมาหลายอย่างมากของมีคมไม้เสียบลูกชิ้นแบตเตอรี่สารเคมีของมีคมก่อนเลยไม้เสียบลูกชิ้นเอ่ยกระจกเศษแก้วเอ่ยถ้ามันบาดโดนพี่ๆพนักงานเสี่ยงถึงขั้นไหน
0: แน่นอนครับว่าเขาจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย
1: กว่าบาดแผลมาแล้วแน่นอน
0: ครับ
1: บาดแผลที่ว่าติดเชื้อได้อีก
0: ใช่ครับ
1: เพราะอะไรคุณหม
0: อตัวเขาเองเนี่ยก็ในเรื่องของการป้องกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีมากน้อยแค่ไหน
1: อาจจะใส่แค่ถุงมือแต่ตรงแขนไม่ได้ใส่
0: ประมาณนั้นคล้ายๆแบบนั้นฮะซึ่งอันเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงว่าตัวเขาเอง
1: ครับ
0: เชื้อก็จะดับเข้าไปโดยตรงครับไม่มีลักษณะอะไรที่ป้องกันเขาหรือว่าเป็นผ้า
1: บาดครับมันอยู่ในขยะมาก่อน
0: ครับ
1: ก็ต้องมีเชื้อโรค
0: ครับแล้วตัวเชื้อโรคที่อยู่ในขยะเองก็เป็นเชื้อโรคที่มีแบคทีเรียสูงมาก
1: ๆอ๋อมันย่อยอยู
0: ่แล้วก็เสริมเข้าไปในผิวหนังของเขาได้โดยตรงเม
1: ื่อ
0: ม
1: ี
0: ผิวหนังฉีกขาดก็จะเป็นช่องทางอย่างดีที่ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่าย
1: ครับผม
0: ครับ
1: อันตรายนะครับอ
0: ันตรายมาก
1: ไม่ใช่เฉพาะไม้เสียบลูกชิ้นกระจกด้วยเห็นบอกว่าพวกหลอดฟงหลอดไฟแล้วก็สารเคมีต่างๆจากแบตเตอรี
0: ่
1: อันตรายไงครับคุณหมอ
0: ครับอยู่กับว่าเป็นสารพิษชนิดไหนนะครับถ้าเป็นเรื่องของในหลอดไฟหลอดไฟชนิดเก่าๆจะเป็นเรื่องของปรอทที่ฉาบนะครับถ้าปรอทรับไปเยอะๆนะครับก็จะเกิดภาวะประสาทหลอนนะครับแต่ในภาวะเรื้อรังนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของ เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทเช่นกันที่ทำให้มีผลต่อ IQ ด้วยนะครับ มีผลต่อภาวะสมองเสื่อมในอนาคตครับซึ่งทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังก็อันตรายทั้งคู
1: ่
0: แล้วก็สามารถป้องกันได้ทั้ง2อย่าง
1: ซึ่งจริงๆแล้วสารดังกล่าวที่คุณหมอบอกมาเนี่ยอาจจะออกมาในรูปของสารละลายเช่นแบบว่าแบตเตอรี่ที่มันบวมแล้วก็ละลายออกมา บางทีพอเราทิ้งรวมๆกันไป คนที่มาเก็บขยะไม่
0: ร
1: ู้มันก็รับหรือว่าซึมเข้าไปเรื่อยๆเข้าได้ทุกวันทุกวันทุกวัน
0: ใช่ครับทั้งสารสัมผัสแล้วก็การหายใจนะครับ
1: ดูไปแล้วนะครับสิ่งที่คุกคามกับสุขภาพของพนักงานเก็บขยะนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไปเก็บขยะแล้วเจอสิ่งของมีคมไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เสียบลูกชิ้นเศษแก้วนะครับหรือว่าหลอดไฟครับถ้าโดนบาดเข้าไปก็เกิดบาดแผลถูกไหมครับแต่ยังมีเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาพร้อมกับกระดาษทิชชู่นะครับหรือว่าสิ่งปฏิกูลที่เราอาจจะห่ออาจจะรวมอาจจะรัดมารวมไปถึงบางครั้งอาจจะมีการทิ้งซากสัตว์ต่างๆเข้ามาในถุงขยะด้วยซึ่งเกิดอาการเน่าเสียและก็ทำให้เกิดอาการติดเชื้อได้นะครับไม่หมดเท่านี้นะครับหลอดไฟทั้งหลายที่มันแตกเนี่ยในหลอดไฟก็จะมีสารเคมีที่อันตรายกับพวกเราโดยตรงครับรวมถึงในส่วนของแบตเตอรี่เก่าครับถ่านไฟฉายที่เราทิ้งในถังขยะครับเหล่าบรรดาสารเคมีต่างๆที่มันไหลหรือซึมออกมานั้นก็มีอันตรายนะครับก็มีทั้งสารปรอทแคดเมียมตะกั่วครับซึ่งถ้าว่าถูกแล้วเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการทางประสาทระบบสมองการรับรู้รวมถึงครับถ้าว่าโดนผิวหนังก็เกิดอาการแสบร้อนแบบเฉียบพลันได้ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเกิดอาการขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องร่วงท้องเสียหน้ามืดเป็นลมรวมถึงครับกลิ่นต่างๆที่มันไม่พึงประสงค์ถ้าสูดมากเข้ามากเข้าอย่างที่ตอนนี้ผมยืนอยู่ถ้าว่าเกิดอาการมึนงงเกิดอาการอะไรก็ตามควรจะรีบปรึกษาคุณหมอโดยด่วนนะครับ
2: แต่อันตรายต่างๆเหล่านี้จะมีวิธีการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมกันเลยครับ
1: ในเรื่องของการโดนบาดแผลโดยตรงไปแล้วการสัมผัสเกี่ยวกับสารละลายไปแล้วการสูดดมแล้วครับคุณหมอ
0: ครับก็เช่นกันครับในเรื่องของการสูดดมก็สามารถเข้าไปแล้วก็ซึมเข้าสู่ในร่างกายในอย่างรวดเร็วนะครับ
1: ผมเห็นที่บริเวณกองเนินขยะที่เขาเอาไปถมกันนะครับของหน่วยงานต่างๆนะถ้ามันมีแอ่งน้ำคุณหมอผมเห็นว่ามันจะมีไอผุดขึ้นมาพอถามเขาบอกว่าเหมือนแก๊สไข่เน่าเลยสูดเยอะๆอย่างนี้ก็อันตรายไหมคุณหมอ
0: ใช่ครับครับก็เป็นเรื่องของแก๊สที่จริงๆแล้ว มันทำให้เราขาดออกซิเจนมันเป็นตัวแย่งออกซิเจนนะครับในความอันตรายนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เฉพาะการหายใจหรือสูดดมเข้าไปนะครับมันขึ้นในเรื่องของความอันตรายอันเนื่องมาจากการย่อยสลายและอาจจะทำให้เกิดการจุดติดไฟง่ายและทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับ

0: ของพวกเราทุกคนในฐานะที่พวกเราทุกคนก็เป็นคนสร้างขยะทุกๆวัน
1: ทุกวันเลยจริง
0: ๆดังนั้นถ้าเป็นไปได
1: ้
0: เราอยากให้มีการแยกขยะนะครับแยกเป็นสัดส่วนว่
1: า
0: อันไหนเป็นขยะเปียกก็แยกแบ่งถุงเอาไว
1: ้
0: ใส่ในถุงดำมาให้เรียบร้อยนะครับอันไหนที่เป็นขยะอันตรายเราอยากให้ใส่ถุงแดงนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้
1: อ
0: ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะเรื่องของขยะที่เป็นe-waste นะครับขยะที่มาจากคอมพิวเตอร
1: ์
0: หรือว่าขยะที่มาจากหลอดไฟหรือว่าแบตเตอรี่ก็ตามนะครับที่แยกเอาไว้ให้ชัดเจนของมีคมนะครับอยากให้ใส่ซ้อนๆกันเยอะๆนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นของมีคมอะไรที่คมมาก
1: ๆ
0: อันที่จริงแล้วโรงพยาบาลเองนะครับหรือสถานพยาบาลหลายๆที่ก็มีบริการเรื่องของการจัดเก็บของมีคมตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะฝากนะครับให้โรงพยาบาลช่วยดูแลตรงนี้ก็อาจจะได้นะครับ อันนี้จริงๆแล้วเรายังไม่ได้ทำเป็นโครงการที่ชัดเจนนะครับแต่เชื่อว่าโรงพยาบาลก็สามารถช่วยอะไรได้เรายินดีช่วย
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถทำได้ทุกคนนะครับในบางครั้งรีไซเคิลเองก็สามารถที่จะใช้ใหม่ใช้ซ้ำได้ถุงพลาสติกเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้ทิ้งทันทีเราสามารถเอาไปใช้ซ้ำได้นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการเห็นอกเห็นใจในแง่ของคนที่ช่วยในเรื่องของการดูแลความสะอาดทั้งกรุงเทพแล้วก็บ้านเมืองของเรานะครับก็คือเรื่องของการขับรถตอนเช้าๆนะครับพวกเราเองสามารถช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเขาได้นะครับเคยมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เหมือนกันที่ตัวหมอเองได้ตรวจคนไข้แล้วก็เป็นคนไข้ที่เป็นพนักงานเก็บขยะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเฉียวชนจากคนที่ขับรถใช้รถใช้ถนนตอนช่วงเช้าๆนะครับดังนั้นเวลาตอนเช้าๆที่เราขับรถออกไปจากบ้านนะครับถ้าเราเห็นว่ามีรถขยะชิดซ้ายนะครับมีเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่กำลังเก็บกำลังปฏิบัติหน้าที่กัน
1: ขึ้นลงอยู
0: ่ฮะก็ขอให้ชะลอแล้วก็เปิดไฟสัญญาณนะครับแล้วก็ขับผ่านไปอย่างช้าๆนะครับช่วยดูแลเขานะครับเพราะในหลายๆครั้งก็เคยเห็นว่ามีพนักงานกลุ่มนี้ที่ถูกเฉี่ยวชนจากรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับดังนั้นพวกเราเองสามารถช่วยได้ครับตื่นเช้าๆแล้วก็ให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็ขับรถผ่านไปช้าๆหรือบางทีอาจจะยิ้มให้เขาก็ได้นะครับเพราะเขาช่วยบ้านเมืองเราให้หน้าอยู่ขึ้นครับ
1: ที่สำคัญก็คือช่วยในการป้องกันครับให้พี่ๆพนักงานเก็บขยะเขาปลอดภัยเขาช่วยพวกเราทุกชีวิตในการเก็บขยะแล้วเราแหละครับได้ช่วยเขาในการรักษาชีวิตเขาไว้หรือเปล่าวันนี้ขอบคุณหมอเฟิร์สขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมาก
1: ป้ายลุยกันต่อที่กองขยะกันเลยครับ
2: การดูแลและป้องกันตนเองสำหรับพนักงานเก็บขยะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงานควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดใส่ถุงมือใส่หน้ากากให้ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่สำคัญที่สุดนะครับรีบชำระล้างร่างกายเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงนะครับจะเป็นอาชีพไหนๆไม่มีอะไรที่ง่ายหรอกครับแต่อย่างแรกก็คือต้องทำงานด้วยความรักในอาชีพนั้นๆครับขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมที่จะระมัดระวังและมีสติในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆอาชีพด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญครับถ้าว่าอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่นั้นมีอุปกรณ์ในการป้องกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมสวมใส่ปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆด้วยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งหลายด้วยนะครับสุดท้ายครับจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสุขภาพดีครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์

0: ลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังแรงขึ้นเช่นกันครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับอยู่ที่ตอนบนของภาคเหนือและภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออกบางพื้นที่ด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่4ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเล

อันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่จะตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับในวันนี้ครับหลายพื้นที่มีฝนลดลงก็จริงแต่ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้อย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จ้าพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกได้ไงเจ้าแมวนิสัยไม่ดี
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยเบาๆสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ซึมรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: ยี่ห้อหอหอเ
6: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก
0: ็ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ่ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์หวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: าตอมนานี่หน้าตาดีและยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
1: ขอบใจ
0: มากเลยนะอาตอม
1: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
2: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
0: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
1: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
0: ตื่นเต้นจังเลย
2: เฮ้ย
0: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
2: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
0: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
1: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
0: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
2: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยละทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
0: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
2: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
1: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
2: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
0: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
2: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
1: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
2: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
1: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
2: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
0: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
2: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
2: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
0: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
2: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
0: นี่เด็กๆ เล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่ yeah, แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
3: ภูเขาไฟแล้วค่ะ
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
0: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
2: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
0: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
2: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
0: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับแม่ครับนี่คือตู้บนหมอนะแม่แม่มีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้คำตอบหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอเนี่ยคุณแม่จัดได้เต็มที่เลยนะ
1: ค่ะปีนี้แม่อายุ70แล้วผ่านชีวิตมาก็เยอะน่าจะมีภูมิคุ้มกันมากมายแต่แม่เพิ่งไปหาคุณหมอมาทำไมหมอถึงจะให้แม่ฉีดวัคซีนอีกแล้วจ้ะแม่ละงงงง
0: นั่นน่ะสิครับรุ่นคุณแม่เนี่ยเหนียวขนาด ไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กๆก็ฉีดเข้าใจแต่รุ่นหญิงแกร่งอย่างคุณแม่เนี่ยไม่ควรต้องมาฉีดแล้วป่ะเออผมก็คิดเหมือนคุณแม่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันดีกว่าครับทำไมต้องฉีดด้วย
2: ก็ความจำเป็นของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือในส่วนของโรคติดเชื้อเนี่ยเวลาเราติดเชื้ออะไรบางอย่างเนี่ยภูมิคุ้มกันมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสั้นๆหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันก็จะหายไปเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้อีกนะคะอันที่2ก็คือในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีภาวะที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันถดถอยนะคะภูมิคุ้มกันถดถอยคืออะไรก็คือภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาวนะคะเพราะนั้นเราก็จะติดเชื้อง่ายนะคะหรือติดเชื้อแล้วก็จะเป็นรุนแรงได้นะคะบางคนก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจนอน ICU อยู่หลายๆวันวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุจริงๆก็จะมีสัก 5-6 อย่างนะคะมีอะไรบ้างก็คือ1ไข้หวัดใหญ่นะคะ2ก็คือวัคซีนโควิด19นะคะอันที่3คือวัคซีนปอดอักเสบนะคะหรือบางคนก็เรียกวัคซีนปอดบวมอันที่4จะเป็นวัคซีนงูสวัดนะคะอันที่5ก็จะมีวัคซีนเราเรียกว่าไอโครนบาดทะยักนะคะนี่ก็รวมกันนะคะอันที่6สุดท้ายเป็นวัคซีนตัวใหม่อันนี้ก็คือเรียกว่าวัคซีน RSV นะคะเพราะฉะนั้นเบสเสร็จตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก6วัคซีนนะคะที่คิดว่าผู้สูงอายุควรจะรับในการฉีดค่ะก็อยากเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะคือเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นนะคะนั้นผู้ใหญ่เองก็มีความจำเป็นที่ต้องรับวัคซีนนะเพราะวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือเครื่องมือในการป้องกันโรคติดเชื้อนะคะงั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือติดเชื้อง่ายติดเชื้อแล้วรุนแรงติดเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันอยู่ไม่นานทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความสำคัญที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรค
0: ฟังจากคุณหมอมาแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนสำคัญมากๆอยู่เลยนะครับคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วไปเจอนะครับตู้บ่นหมอที่ไหนคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเข้ามาบ่นกันได้อยากจะบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีนะครับ
1: ค่ะ
0: และสาธุสุขภาพมากๆนะแม่ครับบ๊ายบายครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องธรรมะ Channel ให้หมอด้วยนะคะ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: สวัสดีครับพบกับผมเจวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไหม

0: ไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดอย่างด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็นสองหมวดหมู่ได้ด้วยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ป่ะทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน 4:00 น. อาจจะง่วงนอนตอน 3:00 น.นะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้การดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่น

ราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10 โมงแน่นอนพอถึง4 ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7 โมงก็ตื่น7 โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้า5-6 โมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้ง5แล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะทำให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึง1 ชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี

0: เป็นอะไรอ่ะทำไมหน้าดูหม่นหมองเครียดๆเป็นอะไรเครียดอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: ผมเครียดอะดิผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนมีลูกถึงให้ความสำคัญของลูกต่างกันรักน้องมากกว่าว่าแต่อีกคน
0: เฮ้ยใจเย็นๆคือน้ำตาลเข้าใจเรื่องแบบนี้มันต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างแหละเนาะเรื่องในครอบครัวเราก็อย่าไปยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตทำปัจจุบันเนี้ยให้เต็มที่ก็พอเล่าต้องเครียด
1: นี่พี่ดูเรื่องเดียวกับผมใช่ไหมเนี่ยผมคุยกับใครก็ไม่มีใครเข้าใจผมเลย
0: เดี๋ยวไอ้ที่เครียดอยู่เนี่ยแย่ๆอยู่เนี่ยคือหมายถึงละคร
1: ใช่
0: ไม่ได้หมายถึงชีวิตเลยไม่ได้หมายถึงครอบครัวตัวเองเลย
1: ก็ใช่พูดแล้วผมก็เศร้าเลยพี่น้ำตาลว่าผมควรจะทำยังไงดี
0: อ่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าควรทำไงเวลาเนี้ยเวลาอะไร
1: เวลางานครับ
0: ก็ควรไปทำงานไหมล่ะคะ
1: โอ้ยคุณน้ำตาลอ่ะดับฝันผมหมดเลย
0: จะไปดีๆหรือว่าจะต้องหักเงิน
1: อ๋อไปก็ได้ครับ
2: ไอ้เจม
1: ครับ
2: นั่งลงเดี๋ยวนี้เลย
1: มีอะไรครับพี
2: ่ทำงานอะไรของแกวะถ่ายรูปอะไรของแกฮะนี่แกไม่เข้าใจงานหรือแกไม่ตั้งใจทำกันแน่ลูกค้าเขาไม่เอาแล้วเนี่ย
1: พี่ผมขอโทษมันเกิดอะไรขึ้นวะพี่ผมก็ตั้งใจทำแล้วนะ
2: ไม่รู้อะลูกค้าเขาไม่โอเคมากๆกับงานแก
1: งั้นเดี๋ยวผมแก้ไขให้พี่ช่วงนี้ผมเครียดๆอะผมขอโทษ
2: ไม่ต้องอะลูกค้าเขารีบพี่ส่งให้คนอื่นทำแทนไปแล้ว
1: เฮ้ยแต่นี่มันงานของผมนะเว้ย

0: พี่มาแย่งผมทำได้ไงอ่ะ
1: เจมฟังนะคำว่ามืออาชีพเนี่ยเขาไม่ทำงานตามอารมณ์เข้าใจป่ะวันไหนมึงอารมณ์ดีมึงก็ทำงานดีวันไหนอารมณ์ไม่ดีงานก็พังไง
0: เออมันพี่ก็ทำไป
2: เอ้าพ
3: ี่ทุกคนไปกินข้าวกันนั่นน่ะร้านข้างๆออฟฟิศร้านป้าแดงเร็วๆ
4: อุ้ยเขาทำงานกันอยู
5: ่เออนี่มีใครเห็นหนุ่มหล่อของป้าไหมเนี่ยฮะ
6: เจมส์นะ
5: เออสิ
7: อ๋อเมื่อเช้าเออเมื่อเช้าเห็นคุยกับคุณกันอยู่นานสองนานเลยแล้วไงแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
6: เมื่อเช้าอ่ะผมดุมันไปอ่ะดิ
5: เอ้าไปดุน้องเจมทำไมอ่ะ
6: ก็มันทำงานไม่ได้เรื่องไงพี
5: ่โอ้ยหัวใจก็บอกบ้างนะช่วงเนี้ย
7: เฮ้ยบ้ารู้ได้ไง
8: สเตตัสเฟซบุ๊กเขาอ่ะเขียนว่าคนไร้ค่าทำอะไรก็ผิด
6: ผมมาไปดุมันก็จริงแหละแต่ที่ผมดุมันเมื่อเช้าเนี่ยเพราะว่าส่วนนึงนะพี่มันทำงานไม่มีสติเลยช่วงนี้ผมก็อยากให้มันพัฒนาไงอยากให้มันได้ดีไงเวลาทำงานเนี่ยคือมันชีวิตจริงไงพี่เวลาทำงานมันก็ต้องทำงานให้ได้คุณภาพป่ะลูกค้าเขาก็ต้องการงานที่มันดีไงพอมันทำไม่ได้ผมก็แค่ดุอยากให้มันพัฒนาตัวเองแค่นั้นเองแล้วมันก็มาทำเวียงๆอะไรก็ไม่รู
3: ้ใช่พี่แต่ว่าช่วงนี้ก็สังเกตพี่เจมเหมือนกันนะว่าทำหน้าเวียงๆแล้วก็รู้สึกแบบซึมๆยังไงก็ไม่รู้อะแล้วมีด้วยนะคือเอาแต่ใจตัวเองด้วย
6: ใช่ไง
8: แต่ฟังจากที่คุณการพูดเนี่ยนะ ก็ไม่น่าจะโกรธอะไรนะเพราะว่าติกันเรื่องงานไงปกติคุณการก็ปากหมาด่าเยอะกว่านี้
6: โอ้โหดีกันน้องๆทั้งนั้น
7: มันก็บ่นให้ผมฟังอีกนะว่าเหมือนจะป่วยหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็บ่นออกมาว่าไม่มีใครเข้าใจเลยอยากกลับไปอยู่บ้านไปเลี้ยงวัวอะไรพวกเนี้ย
2: สี่คนนี้ไม่ทำงานกันเหรอเนี่ยยืนเมาอะไรกัน
8: หนูขา
2: ขา
8: คือตอนเนี้ยเรากำลังจะคิดว่าเจมอยู่ที่ไหนไงหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
6: ติดต่อก็ไม่ได้ด้วยครับ
8: ผิดปกติอยู่ด้วยอ่ะกลัวว่าจะทำร้ายตัวเองอ่ะ
2: จริงๆเมื่อเช้าน้ำตาลก็ยังเจออยู่เลยนะคะมานั่งเพ้อนั่งเครียดใส่น้ำตาลคือไอ้เราก็คิดว่าคงมีปัญหากับครอบครัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ให้คำปรึกษาไปสรุปเอาละครปรึกษาดินี่ก็คงแอบไปดูละครตรงไหนของออฟฟิศเรานี่แหละค่ะ
3: โอ้ยแล้วยิ่งพี่กันไปเวียงอย่างนั้นด้วยอ่ะคืออ้วนว่านะมันคล้ายๆกับโรคอะไรที่ตอนนี้เขากำลังแบบฮิตๆอยู่นะ
6: โรคอะไรอ่ะ
3: อ๋อโรคซึมเศร้า
6: โรคซึมเศร้า
8: อืมเออใช่นะโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเห็นเจมจะเป็นประเภทแบบว่าเก็บตัวเงียบอ่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าอะไรที่เคยชอบทำก็ไม่อยากจะทำแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่า
3: ใช่แล้วจำตอนนั้นได้ไหมตอนที่พี่เจมอกหักอ่ะแล้วเขาอ่ะไม่คุยกับใครไม่สูงสิงกับใครเลยแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะอ้วนพอที่จะรู้มาด้วยว่าถ้าเขาเกิดอาการเครียดมากๆแล้ววิตกกังวลมากๆอ่ะบางครั้งเขาอาจจะคิดถึงเรื่องตายก็ได้นะ
6: เฮ้ยไม่มีทางหรอกไอ้เจมเนี่ยมันเป็นคนอารมณ์ดีจะตายไป
7: เฮ้ยน่ากลัวเราจะมีวิธีทำให้เจมกลับมาเป็นเหมือนปกติได้ไหมพาไปกินหมูกระทะที่มีกุ้งแม่น้ำเลยอร่อยอร่อยตัวใหญ่
6: ๆโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกผมว่าที่จริงแล้วที่เจมเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมดุมันมากไปแหละเมื่อเช้าอ่ะ
2: จริงๆน้ำตาลก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกเขาเลยอ่ะก็เห็นเอาเรื่องละครมาเพ้อใครจะไปคิดอะไรอ่ะ
6: เฮ้ยไอ้เจม
7: เฮ้ย
6: ร้องไห้เลยเนี่ย
7: เฮ้ยเจมเป็นไรอ่ะ
6: เฮ้ย
2: โอ้โห
6: มาถึงอ้อนอ้อนหัวหน้าน
9: ี่ผมก็เพิ่งรู้ตัวนะครับ
6: ว่า
9: จิตใจผมเปลี่ยนแปลงไป
6: ยังไงวะ
9: รีบไปปรึกษาหมอหมอบอกว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าแต่ที่ผมร้องไห้แบบเนี้ยไม่โศก
6: เพราะอะไรอ่ะ
9: เพราะผมแอบได้ยินว่าพวกพี่เป็นห่วงผมและรักผมขนาดเนี้ย
6: โอ้ยมึงอยู่เป็นอีกแล้ว
7: เด็กน้อยในบริษัทท
9: ุกคนไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกนะครับหมอบอกว่าผมทำดีแล้วนะที่รู้ตัวว่าเป็นก็รีบมาดีกว่าบางคนที่รู้ตัวแล้วแต่ไม่กล้าไปหาหมอ
6: โอ้พี่ไอ้เจมพี่ทุกคนก็ยังห่วงแล้วก็รักแกเหมือนเดิมแหละพี่ขอโทษด้วยที่ดูแกเกินไปอ่ะ
2: รู้ด้วยนะที่ไม่ได้สนใจเลย
6: โ
2: อ้
6: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
9: น้องกำลังเศร้าอยู่ขอหน่อยด
8: ิแม่นี่สนใจป้านิดนึงป้าก็ขอโทษเหมือนกันนะที่ไม่ได้มีเวลาใส่ใจเจมเลยอ่ะคือช่วงนี้คุณน้ำตาลก็ใช้งานป้าเยอะเยอะเออทำไม่ได้เดี๋ยวป้าจัดก่อนให้หายเศร้าเร็ว
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
8: นี่คนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะถ้าเรากอดเขาเราให้ความอบอุ่นเขาเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกดี
6: จริงจริงไหมเนี่ย
8: แล้วเขาบอกว่าจริงอย่าพยายามให้คนประเภทนี้อยู่คนเดียว

0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวคืนนี้ป้าจะไปขนของที่บ้านแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันกับเจมเลยนะแล้วก็ทำทุกอย่างให้เจมนั้นแล้วพอเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็แต่งงานกันเลย
1: เดี๋ยวป้าผมว่าแทนที่ไอ้เจมมันจะหายนะ
2: หนักกว่าเดิมอีก
0: คนกัน
3: เอ้าลงทุนมากนี่เนี่ยเอาตัวเข้าแรก
0: โอ้โหไม่ได้เอาตัวเข้าแรกนี่เป็นห่วงจริง
1: ๆไอ้เจมถ้ารู้ตัวก็ดีแล้วแล้วก็รักษาให้มันหายพี่ขอโทษด้วยแล้วกันไปแยกย้ายไปทำงานไปกินข้าวอะไรก็ไปกินไป
3: ไป

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับมีอยู่โรคหนึ่งแหมเป็นบอกว่าเป็นโรคฮิตมากๆเลยนะคือโรคซึมเศร้าบอกหลายครั้งคนที่เป็นก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้านะฮะเราเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายอย่างเช่นบางทีเขามีการฆ่าตัวตายแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าฆ่าตัวตายจากอาการซึมเศร้าโรคนี้มันเป็นได้อย่างไรสาเหตุมาจากไหนนะฮะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณหมอครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณท
0: าง อ้าววันนี้พูดถึงโรคซึมเศร้า
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งไหมคุณหมอ
1: ใช่ค่ะโรคซึมเศร้าแต่มันก็มาจากอาการซึมเศร้าหรือว่าอารมณ์ซึมเศร้าที่คนเราทุกคนก็เจอได้เป็นปกติใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดคนก็ร้องไห้ใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นเหมือนภาวะที่เราเจอได
0: ้แต่มันแปลกไหมคุณหมอบางครั้งเราไอเรามีน้ำมูกเนี่ยเรารู้เราเป็นหวัดแต่ว่าโรคซึมเศร้าอ่ะบางทีเราไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นโรคซึมเศร้า
1: บางคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตตัวเองหรือก็คิดว่ามันก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่บางคนก็คุ้นชินกับอารมณ์นี้เนื่องจากอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่ามองตัวเองในแง่ลบหรือรู้สึกมีความเศร้าอยู่เรื่อยๆก็อาจจะไม่ได้เห็นตัวเองว่าเอ๊ะช่วงเนี้ยมันเป็นเยอะแล้วถ้าเป็นถึงขั้นตัวโรคก็คือมีลักษณะเรื่องของการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะไม่สามารถเรียนหรือไปทำงานได้ตามปกตินะคะ
0: คุณหมอครับเริ่มยังไงฮะอาการอะไรที่ส่งผลว่าเราน่าจะมีผลในการเป็นโรคซึมเศร้ามีอาการอะไรบ้างครับ
1: เนื่องจากอาการซึมเศร้าเนี่ยเป็นอาการที่เกิดได้พบได้ทั่
0: วไป
1: แต่ถ้ามันเริ่มต่อเนื่องอย่างเช่นเป็น2สัปดาห์แล้วยังไม่ดีขึ้นอารมณ์เศร้าเนี่ยมันเป็นต่อเนื่องเลยนะคะบางคนก็อาจจะมีร้องไห
0: ้ร้องไห
1: ้บางคนอาจจะ
0: ร้องไห้นี่รู้สาเหตุไหมคุณหมอหรือว่ามีอะไรมันทำให้เขาร้องไห
1: ้แล้วแต่อย่างคนจะคล้ายๆกับใช้คำว่าบ่อน้ำตาตื้นมีอะไรมากระทบนิดนึงก็อาจจะรู้สึกแบบเสียใจแล้วก็ร้องไห้ง่าย
0: นะคะมีใครเป็นแบบนี้นะฮะติ๊กไว้ก่อนนะฮ
1: ะ
0: เข้าข่ายหรือเปล่านะฮะ
1: แล้วก็มีอันที่สองก็คือมีเรื่องของภาวะที่สนใจสิ่งแวดล้อมน้อยลงอย่างคนที่อาจจะเคยทำอะไรแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินในกิจกรรมบางอย่างอย่างที่ชอบดูทีวีมีอารมณ์ร่วมสนุกสนานได้แต่ว่าเอ๊ะอยู่ก็แบบเบื่อดูทีวีแล้วก็เต็งไปหมดคือถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เริ่มมีความเสี่ยงละนะคะ
0: เริ่มมีความเสี่ยงนะฮะแต่คุณยังไม่ได้เป็นนะครับผมอ
1: าการสำคัญใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอาการประกอบ
0: ครับ
1: อีกนะคะก็คืออย่างเช่นมีอาการอ่อนเพลียร
0: ู
1: ้สึกร่างกายไม่ค่อยมีแรงสมาธิลดลงคนก็จะมีนอนไม่หลับมีเรื่องของกินได้น้อยอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มอาการทางร่างกายนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคิดอย่างเช่นคิดในแง่ลบคิดไม่อยากอยู่อยากทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เป็นกลุ่มทางด้านความคิดหรือที่รบกวนตัวเองนะคะ
0: ใช่อย่างที่คุณหมอบอกว่าเมื่อกี้คำพูดหนึ่งคือคิดว่าไม่อยากอยู่ก็เลยเป็นผลทำให้เขาคิดสั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นำมาซึ่งการฆ่าตัวตาย
1: ค่ะก็เป็นอาการที่สำคัญของโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะซึ่งถ้าถึงขั้นตรงนี้แล้วก็ต้องรีบรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อจะได้ดูแลได้ทันท่วงทีนะคะ
0: แสดงว่าสาเหตุหลักๆก็จะมาจากตัวเองนะคุณหมอเป็นหลักนะฮะ
1: ได้จากหลายปัจจัยเลยค่ะโดยทั่วไปก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกรรมพันธุ์อาจจะมีการเรื่องของการในครอบครัวซึ่งอาจจะส่งผลทั้งเรื่องกรรมพันธุ์แต่อันนี้เป็นลักษณะที่คล้ายๆกับมีแนวโน้มจะเป็นนะคะแต่ไม่ได้บ่งบอกได้เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรแบบที
0: ่อาจจะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของ

0: การเลี้ยงดูแล้วก็เรื่องของที่มีผลต่อเรื่องของสารสื่อประสาททำงานผิดปกติในสมองนะคะและจะเป็นความเครียดอะไรต่างๆแล้วสารสื่อประสาททำงานผิดปกติแล้วทำให้เกิดอาการตรงนี้ได้นะคะ
1: ถึงขั้นไหนที่เราควรจะกลับมาปรึกษาคุณหมอหรือปรึกษาแพทย์ขอความช่วยเหลือฮะ
0: คือถ้าเป็นขั้นที่เป็นแบบรุนแรงนะคะก็คือเรียกว่า major depressive disorder นะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่เห็นได้ในประมาณ2สัปดาห
1: ์2สัปดาห
0: ์ว่าอาการต่อเนื่องมากแล้วก็อาจจะเริ่มมีความคิดที่ไม่อยากอยู่นะคะรู้สึกตัวเองไม่มีค่า
1: เริ่มคิดแบบนี้แล้วนะถ้าเริ่มคิดแบบนี้นี่อันตรายใช
0: ่
1: ไหมเหมือนกับสัญญาณเตือนเราแล้วว่าควรจะต้องมาพูดคุยมาปรึกษา
0: ใช่ค่ะอันนี้คือสัญญาณเตือนแต่ถ้าถึงขั้นแบบคิดวางแผนแล้วว่าจะทำร้ายตัวเองอันนี้ถ้าได้ไปปรึกษาใครหรืออะไรก็อาจจะต้องให้ญาติรีบแนะนำให้มาพบแพทย์หรืออะไรที่จะได้ช่วยดูแลตรงนี้นะคะเพราะนั้นก็คือเป็นช่วงที่อาการรุนแรงแล้วด้วยนะคะ
1: คุณหมอครับถ้าเป็นเคสลักษณะนี้ถ้าเข้ามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยทางแพทย์หรือทางคุณหมอจะแนะนำหรือช่วยเหลือยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการประเมินอาการก่อนนะคะ
1: ประเมินอาการก่อน
0: ใช่ค่ะเนื่องจากสาเหตุของโรคซึมเศร้าเมื่อสักครู่พูดมาเป็นทางด้านของสารสื่อประสาทเป็นหลัก
1: ครับ
0: จริงๆแล้วลมซึมเศร้าก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้ด้วยอย่างเช่นโรคบางโรคที่มีผลกับสมองนะคะอย่างบางคนเป็นโรคเนื้องอกในสมองบางทีก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าแล้วก็บางคนก็เป็นจากยาบางตัวทำให้มีผลจากซึมเศร้าหมออาจจะตัดเรื่องของตัวโรคทางกายหรือยาหรือสารภายนอกอื่นที่มีผลนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะมาดูว่ามีภาวะที่สารสื่อประสาททำงานแปรปรวนผิดปกติไหมอย่างถ้าเป็นโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบแรงอันนี้ค่ะเป็นต้องใช้ยาช่วยที่เป็นยารักษาต้านเศร้าโดยตรงนะคะ
1: คุณหมอครับนี้คนรอบข้างล่ะครับจะช่วยเหลือยังไงบ้างเช่นจะดูยังไงจะช่วยกันพาเข้ามาหาคุณหมอไงเพราะบางครั้งคนที่เป็นแต่พยายามต่อต้านฉันไม่ได้เป็นก็เลยไม่อยากหาแพทย์เนี่ยคนรอบข้างเขาจะช่วยสังเกตดูยังไงครับคุณหมออ
0: ันดับแรกคือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะ
1: สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนเราหรือว่าคนในครอบครัวเรานะฮะ
0: ใช่ค่ะอย่างบางคนก็อาจจะมีคล้ายๆบุคลิกค่อนข้างแบบเศร้าง่ายหรืออะไรง่ายแต่เขาเป็นแป๊บเดียวละหายอันนี้ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เดิมก็ดูร่าเริงปกติดีอยู่
1: เปลี่ยนไป
0: ช่วงนี้ดูเปลี่ยนไปชัดเจนมันคล้ายๆว่าเป็นช่วงอาการหนึ่งที่เห็นชัดเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะอาจจะลองคุยกับเขาเพิ่มเติมว่าเขามีอาการอื่นร่วมไหมนอกจากอารมณ์เศร้าละที่บอกถ้าเริ่มมีอาการทางกายร่วมด้วยมีกินได้น้อยนอนไม่หลับด้วยหรือว่ามีเรื่องของความคิดในแง่ลบเยอะขึ้นอันนี้ค่ะเป็นอาการบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะ
1: วิธีป้องกันละคุณหมอสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเราจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดขึ้นสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองน่าจะเข้าข่ายแล้วเริ่มป้องกันก่อนที่จะเป็น
0: อันดับแรกก็คือเรื่องของโรคซึมเศร้ามันจะมาจากความคิดในแง่ลบหรือมาจากเรื่องในอดีตที่รู้สึกว่าติดค้างอยากจะไปแก้ไขหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้บางทีเขาก็มองในมุมหลายๆมุมได้นะคะในเหตุการณ์หนึ่งอาจจะมองได้หลายด้านอาจจะเป็นด้านบวกด้านกลางๆนะคะซึ่งบางทีไม่ได้ต้องเป็นแง่ลบเสมอไปอันนี้อยากให้ลองมองตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็มีการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันคือสุดท้ายแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้ก็คืออยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้านะคะแล้วก็เรื่องของการที่รู้ทันความคิดอย่างบางคนคิดแง่ลบหรือบางคนก็มีความคิดที่ไม่อยากอยู่จริงก็รู้ว่าตัวเองไม่น่าคิดแบบนี้นะคะแต่เขาก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้อีกทีนึงอันนี้ค่ะถ้าเขารู้ตัวปุ๊บมันมีความไม่ชอบอารมณ์ตรงนี้ค่ะแล้วพอรู้ทันก็อาจจะทำให้คลายไม่ได้เพราะว่าบางคนก็พอไม่ชอบตัวเองที่เป็นซึมเศร้าก็จะยิ่งเหมือนที่ไอ้ไปตีตัวเองซ้ำทำไมฉันยังไม่หายทำไมฉันอ่อนแออะไรเงี้ยมันยิ่งเป็นวงจรที่ไปรบกวนให้ตัวเองซึมเศร้ามากขึ้น
1: แล้วเคสที่คุณหมอเจอบ่อยๆแล้วฮะส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะที่มาหาคุณหมอ
0: ก็จะเป็นลักษณะที่ถ้ามาถึงแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคแบบซึมเศร้าแบบรุนแรง
1: เข้ามาเองหรือครอบครัวหรือเพื่อนๆพามาฮะ
0: ก็อันนี้แล้วแต่กรณีแต่จริงๆคิดว่าทางด้านสื่อหรืออะไรก็ทำให้คนรู้จักโรคนี้มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆส่วนมากก็จะมาเองแล้วก็เหมือนพอใจที่จะเข้าใจตัวเองเบื้องต้นนะคะแล้วก็สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ก่อนในหลายๆท่านนะคะ
1: เห็นก็บอกว่าเคยมีเคสหนึ่งคุณหมอเคยไปดูภาพยนตร์แล้ว แล้วอยากจะแบ่งปันที่แบบว่าเหมือนกับแม่เป็นแล้วมาส่งผลต่อลูกเป็นได้
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไงคุณหมอให้ฟังหน่อยฮะ
0: ก็เป็นอันนึงจริงๆโรคซึมเศร้าเนี่ยที่มันเกิดในภาวะ

0: ลูกก็ในภาพในหนังจะเห็นเลยว่าเด็กเนี่ยไม่ได้รับการดูแลจากแม่นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งผลเขาก็จะเป็นภาพชีวิตของลูกตอนโตลูกก็มีภาวะซึมเศร้าตามมาอาจจะเนื่องจากมีเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยเด็กทีนึงจะเห็นภาพของการดูแลเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะที่โดยเฉพาะหญิงหลังคลอดหรือที่เป็นสัมพันธ์เกี่ยวกับฮอร์โมนอันนี้ก็มีผลได้ด้วยเหมือนกันนั้นจริงๆถ้าได้มีการดูแลตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยค่ะหรือการรักษาเนี่ยก็จะทำให้ผลกับลูกก็น้อยลง
1: คุณหมออยากฝากอะไรให้คนทำงานได้ระวังตัวป้องกันตัวเองไหมฮะเจิดครับ
0: ทุกชีวิตมีปัญหา จริงๆว่าเราจะหาทางออกกับปัญหาตรงนั้นยังไงเป็นสิ่งสำคัญแต่บางคนถ้าจมกับปัญหาปุ๊บมันมีโอกาสที่จะคิดในแง่ลบโดยเฉพาะไม่ได้แยกตัวเองออกจากปัญหาเพราะจริงแล้วตัวตนเนี่ยเป็นอะไรที่มีคุณค่าเสมอนะคะคือมันไม่ต้องไปพึ่งอยู่กับงานไปพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นถึงจะบอกว่าเออฉันดีฉันมีคุณค่าแต่เมื่อไหร่ถ้าเราเริ่มไปพึ่งกับแต่อื่นปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับตัวเราละนะคะนั้นถ้าอะไรที่มันเป็นปัญหามันก็คือปัญหาภายนอกนะคะแต่เรายังรักษาใจที่มีคุณค่ามีความรู้สึกสุขสงบในใจเราได้อยู่เสมอนะคะอันนี้คือเบื้องต้นที่สังเกตตัวเองและแยกตัวเองออกมาได้นะ
1: เพราะฉะนั้นอย่าซึมเศร้านะฮะมีความสุขกับทุกวันดีกว่านะฮะใช้ชีวิตมีความสุขมีรอยยิ้มกับทุกวันแค่นี้เราก็ห่างไกลจากโรคแล้วนะครับผมแม่วันนี้ต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: โรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้า depression เป็นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเศร้าสิ้นหวังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ร้องไห้จนส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันจนไม่สามารถไปทำงานได้สาเหตุของโรคซึมเศร้าคือการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์การเลี้ยงดูและความเครียดต่างๆลักษณะอาการของโรคซึมเศร้าที่ต้องรีบมาพบแพทย์มีอาการซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์มีความคิดไม่อยากอยู่รู้สึกตัวเองไม่มีค่าเป็นสัญญาณเตือนให้รีบมาพบแพทย์คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาหรือพาไปพบแพทย์มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มีความเศร้านานกว่าปกติร่วมกับมีอาการทางร่างกายเช่นนอนไม่หลับกินได้น้อยและมีความคิดแง่ลบเป็นอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงควรอยู่กับปัจจุบันคิดในแง่บวกมากขึ้นการรักษาจะประเมินจากอาการถ้าพบว่าเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงจำเป็นต้องใช้ยาช่วยในการรักษา 1. การใช้ยาต้านซึมเศร้า 2. การพูดคุยบำบัดทางจิตโดยส่วนมากแพทย์จะรักษาด้วยการใช้2วิธีนี้ควบคู่กันไปเพื่อรักษาผู้ป่วย 3. การกระตุ้นเซลล์สมองและประสาทวิธีนี้สามารถใช้ได้ทันท่วงทีจึงใช้กับผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากมีพฤติกรรมมุ่งทำร้ายตัวเองทั้งนี้แพทย์ยังต้องพิจารณาอีกด้วยว่าจะใช้ยาตัวใดการพูดคุยบำบัดและการกระตุ้นเซลล์สมองรูปแบบใดจึงจะปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆที่สุดค่ะ
1: เป็นไรน้องอ้วน
2: ก็ช่วงนี้สิมันรู้สึกว่าแบบใส่กางเกงแบบรัดรูปเก่าๆอ่ะมันไม่ได้แล้วอ่ะมันรู้สึกแบบแน่นแน่นมันแน่นไปหมดเลยอ่ะ
1: เราไม่ได้ทำตามที่คุณหมอบอกเขาก่อนใช่ไหม
2: ก็ทำตามนะคะแต่ว่าทำไมมันก็ยังแบบก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นที่พุงแล้วมันเกิดอยู่ที่แบบต้นขารู้สึกบ้างไหมว่าแบบใช่รู้สึกขาแบบบวมๆขึ้นไหม
1: มันเป็นทรงนี้ใช่ไหม
2: สังเกตไหม
1: ไม
2: ่แต่ก็ยังสวยอยู
1: ่อ่ะสวยสวยเอางี้เอาปรึกษาหมอไหม
3: ยังไงนะ
1: นุ่งอ้วนมีเรื่องจะปรึกษาครับ
2: คือตอนนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องพุงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าขาจะเริ่มบวมๆขึ้น
3: ใส่กางเกงแล้วครับต้นขาใช่ไหมคะป
2: ั
3: ญหาที่สาวๆทุกคน

0: เจอ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ออกกำลังกายให้กระชับสัดส่วนกันดีกว่าเนาะให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงแล้วก็กระชับรูปร่างด้วยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มท่าออกกำลังกายท่าแรกกันเลยละกันเนาะคือท่าสควอตติ้งนะคะกางขาเท่ากับหัวไหล่ตัวเองเสร็จแล้วก็ย่อทิ้งก้นลงไปข้างหลังให้คิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้อยู่จริงทิ้งก้นมาข้างหลังโอเคเกรงไว้ใช่คิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้แต่ว่าไม่มีเก้าอี้อยู่จริงแล้วก็จะได้เกรงกล้ามเนื้อก้นแล้วก็สะโพกเกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนแล้วทำอย่างเงี้ย10ครั้งนับเป็น1เซต
2: โอ้แล้วก็อยู่อย่างนี้แล้วก็กลับไปเหมือนเดิม
0: ใช่10 3เซตนะคะท่าแรกท่าต่อไปกลับมาที่เดิมก็คือยืนขาชิดกันย่อตัวลง
2: ปึ๊บ
0: แล้วก็เอากราบสลับกัน
2: แล้วก็อีกทาง
0: อันนี้เรียกว่าเล็กหลังนะคะก็คือก้าวไปข้างหน้าทีนี้สำคัญเหมือนกันก็คือว่าเวลางอเข่าไปข้างหน้าเนี่ยไม่ให้เข่างอเลยปลายนิ้วเท้าตัวเองเราจะได้ไม่มีอาการปวดเข่าหลังจากออกกำลังกายเนาะแล้วก็เด้งกราบทำอย่างนี้สลับกันเหมือนกัน15ทีก็ได้นะคะนับเป็น1เซตทำ3เซตชันขึ้นมาเอามือกับขาวยันพื้นไว
2: ้
0: เหมือนเป็นท่าคาน
2: ไม่ใช
0: ่แน่โอเคเสร็จแล้วงอข่าข้างนึงเหยียดชิดอกนะคะแล้วก็เหยียดไปข้างหลังให้ขนานกับแนวเสื่อเหยียดไปข้างหลังให้สุดแล้วก็งอกลับมาข้างหน้าเหยียดไปให้สุดทำอย่างนี้นะคะ10ครั้งสลับกัน2ข้างนับเป็น1เซตทำ3เซตเหมือนกันนะคะก็จะได้กล้ามเนื้อด้านหลังสะโพกด้านหลังเนาะบอกไปก็คือเป็นท่าฟรายไฮแดรนนะคะก็คือเป็นท่ากลางสะโพกไปด้านข้างนะคะก็คือให้แยกคิดเหมือนจะแยกหัวเข่าออกไปด้านข้าง
2: ไปด้านข้าง
0: ใช่โดยที่ลำตัวตรงไม่บิดตัวข้างซ้าย15ทีแล้วก็ข้างขวา15ทีทำ3เซต
2: เอาลงมาใช่ไหมค
0: ุ
2: ณหมอ
0: แล้วก็ใช่เริ่มเมื่อยแล้วเนาะมันจะได้แรงสะโพกด้านข้าง
2: รู้สึกเฟิร์มขึ้นแล้วนะใช่แล้วไกลแล้ว
0: นั่นแหละ
2: รู้สึกเฟิร์มเลยค่ะตอนนี้ก็คิดว่าถ้าเราทำหนักแน่นกว่านี้แล้วก็ทำเป็นประจำกว่านี
0: ้
2: เราก็จะกลับมามั่นใจเหมือนเดิมแล้วค่ะคุณหมอค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่โอ้โหมาสอนท่าที่ทำให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยเชื่อได้ว่าต้องดูเลยนะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
3: แล้วก็ง่ายด้วยนะ
2: ใช่
0: ทำได้เองที่บ้านไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมเลย
2: ฟิตเฟิร์มแน่ๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ
3: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะครับ

ให้ผมกลับไปทำฟันได้ไหมครับวันนี้นะครับเราก็จะทำเมนูที่ทำมาจากชาเขียว2เมนูด้วยกันอันแรกก็คือเมนูมัทฉะไอซ์ลาเต้แล้วก็เมนูมัทฉะไอซ์แฟรปเป้เราไปดูวิธีทำกันก่อนนะครับแล้วผมจะมาเฉลยว่าชาเขียวดียังไงกับสุขภาพช่องปากของคุณครับ

บกันไปแล้วนะครับกับเมนูในวันนี้จัดเต็มกันไปถึง2เมนูด้วยกันในตัวชาเขียวเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโพลีฟีนอลซึ่งโพลีฟีนอลเนี่ยจะช่วยยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากได้เช่นกันจะทำให้สุขภาพช่องปากของเราดีขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญชาเนี่ยจะทำให้ฟันของเราเนี่ยมีสีคล้ำลงไปได้เพราะฉะนั้นหลังจากที่ทานเสร็จอย่าลืมดูแลทำความสะอาดด้วยนะครับกินน้ำอุ่นๆตามจะช่วยได้เยอะและนอกเหนือจากชาเขียวชาดำก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้นะครับแต่ไม่ใช่ชาดาดาดำชาดำชาดำชาดำแบบน้องปามี่นะไม่ใช่ก็เป็นชาดำที่เราทานกันนี่แหละก็มีสารโพลีฟีนอลเช่นกันก็จะช่วยให้สุขภาพช่องปากของทุกคนเนี่ยดีขึ้นและดีขึ้นครับและสุดท้ายที่สำคัญก็คือต้องไปพบทันตแพทย์ด้วยนะครับอย่างน้อยนะครับ6 เดือนครั้งหนึ่งหรืออย่างน้อยที่สุดเลยปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังดีก็จะช่วยให้สุขภาพช่องปากของทุกคนดีขึ้นได้เยี่ยมๆๆครับวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับชาดาดาดำชาดำชาดำชา

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปี
2: สวัสดีครับใบพัด
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยใหญ่มากเลยอันนี้คือสนามแข่งเลยป่ะ
3: อันนี้เป็นสโมสรของ S1 ค่ะเป็นอะคาเดมี
2: ่เอาเป็นที่ฝึกซ้อมเนี่ย
3: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งให้ลูกค้าเล่นด้วย
2: อืมโอ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยไม่เคยเข้ามาในสนามสนุกเลยวันนี้จริงอยากมาให้ใบพัดช่วยสอนหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยเล่นสนุกเกอร์เลยแล้วก็ตะกี้ก่อนเจอกันตะกี้ก็ลองแบบยิงไปหน่อยก็ยิงไม่เข้าสักลูกเลยรู้สึกว่าเหมือนพอแบบเปรียบเทียบมันกับครูแล้วคนละเรื่องเหมือนกันนะ
3: ใช่อันนี้มันหลุมมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่าพื้นที่มันกว้างกว่าลูกมันเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าด้วยเหรอ
3: ใช่ค่ะใช่
2: หลุมก็เล็กกว่า
3: ใช่ค่ะ
2: ขนาดโตก็กว้างกว่าก
3: ว้างกว่าง
2: ั้นเดี๋ยววันนี้ให้ใบพัดลองสอนได้ไหมคร
3: ับ
2: ว่าแบบเฮ้ยเราต้องถ้าเราเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงไหน
3: ได้ค่ะ
2: ได้
3: จะลองแนะนำเพราะหนูก็ไม่เคยสอน
2: จริงเหรอ
3: ใช่ใช่
2: ปกติเล่นอย่างเดียว
3: ใช่ปกติเป็นคนถูกสอนซะส่วนใหญ
2: ่ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าสนุกเกอร์กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบห่างไกลกันก่อนหน้านี้เรารู้จักสนุกเกอร์ผ่านแค่เป็นชื่อของกีฬากับเคยเห็นผ่านในทีวีได้เข้ามาถึงเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับสถานที่มากเพราะว่าที่นี่คือ S1 Signature Snooker Club คือมันเป็นคลับที่เขามีสนามแข่งจริงจังมีสนามซ้อมจริงจังซึ่งเป็นครั้งแรกเลยด้วยมั้งที่ผมได้เข้ามาที่สนามสนุกเกอร์มันก็เลยเป็นภาพที่เหมือนเราแบบเราไม่เคยเห็นปกติเราจะเห็นสนุกเกอร์ก็เป็นแบบภาพเหมือนในซีนหนังอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะดูมีความเป็นแบบเล้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะแค่รู้จักแค่เคยเล่นพูลเวลาเราไปแบบปาร์ตี้แต่ว่าเราไม่เคยได้ลงมาสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าสนุกเกอร์จริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาลองนะครับเรียนรู้สนุกเกอร์แล้วก็มารู้จักชีวิตของนักสนุกเกอร์หญิงก็คือน้องใบพัดนะครับปกติไม้นี่มีหลายประเภทป่ะครับหรือว่าหรือความยาวส่วนมากก็จะเท่ากัน
3: แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ส่วนสูงด้วยสมมติหนูสูง159มันก็ควรจะใช้ความยาวของไม้ประมาณ56หรือ55ประมาณนั้น55 56ครึ่งประมาณนี้ก็ได้มันแล้วแต่ค่ะคือพี่เคยแทงพูอยู่แล้วถูกไหมล่ะมันก็น่าจะง่ายนะ
2: วิธีจับมันคล้ายกันเลยแบบวิธีการวางมืออันนี้คือไม่รู้นะตอนแทงพูอ่ะเราก็ตามมีตามเกิดก
3: ็
2: ค
3: ือ
2: ที่เขาบอกว่าให้วางอย่าง
3: น
2: ี
3: ้วางอย่างนี้ใช่
2: ใช่ไหมครับ
3: ใช่แต่เบสิกที่ถูกต้องเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าวางมือไปก่อนแบมือประมาณนี้โทษนะคะต้องแบแบบนี้อ่ะแล้วก็งอขึ้นมาแล้วก็นิ้วโป้งติดอย่างนี้เขาเรียกแบบสะพานมือการวางมือให้มันมั่นคงไม่โยกเยกหรือแบบเนี้ย
2: มันจะมั่นคงกว่าแล้วหลังจากนั้นเราก็
3: หลังจากนั้นมันต้องมีท่ายืนอันนี
2: ้
3: แค่การวางมือแล้วนะ
2: โอเคครับ
3: ท่ายืนเราอาจจะให้สะดือตรงกับขาวสีแล้วก็หลุ
2: ม
3: เหมือนการยืนเคารพธงชาติแต่ให้สะดือตรงกับขาว
2: ตรง
3: ยังคะ
2: ตรงแล
3: ้วก็กะระยะเวลาเดินยืนแล้วก็ตอนเข้าต้องก้าวขาขวาเข้าลงเหลี่ยมแล้วก็ไปขาซ้ายงอขาซ้ายตึงขาขวาแล้วก็ก้มพี่ต้องเอาขาขวาตะตุ่มตรงนี้ให้ตรงกับขาวสีหลุม
2: ตะตุ่มขวานี
3: ้อ่ะฮะ
2: โอเค
3: ก้าวไปข้างหน้านิดนึงน่าจะยืนค่ะแล้วก็ไปขาซ้ายค่ะซ้ายมาฝั่งนี้ค่ะงอขาซ้ายอ่ะฮะแล้วก็มือก้มลงไป
2: แล้วก็วาง
3: ค่ะมันน่าจะยืนใกล้ไปถอยออกมาค่ะเอาใหม่
2: มันยากจังเลย
3: ใช่มันค่อนข้างยากสมมติดูหนูนะคะสมมติหนูยืนประมาณนี้อ่ะตรงละทุกอย่างกะระยะว่าก้าวขาขวาประมาณไหนที่จะทำให้ตัวเราอ่ะมันมั่นคงขาขวาปุ๊บซ้ายตามก้มลงเป็นลักษณะประมาณนี
2: ้
3: ทุกอย่างมันจะเป็นแบบถ้ายืนมันจะประมาณนี้ค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวขอลอง
3: พี่ลองค่ะลอง
2: ดูตรง
3: อือฮึลองดู
2: แล้วก
3: ็น่าจะไกลไปมั้งคะไม่หมายถึงขาขวาไกลไปเพราะว่ามันจะทำให้พี่ยืนแบบโย้หลัง
2: เอามันห้ามโย้หลังอันนี้ใกล้ไป
3: ใกล้ไปหรือเปล่า
2: จะได้เล่นไหมเนี่ยคน
1: ตึงขาขวาประมาณนี้คางติดกับคิวคางติดกับคิวอ่ะฮะอย่าลืมมือค่ะมือต้องอย่างนี้มือต้องวางแล้วก็งอขึ้นมาแขนซ้ายต้องงอไม่ตึงค่ะงอต้องให้สบายสบายที่สุดเหมือนอย่างนี้อย่าแบบนี
2: ้
1: ต้องแบบนี้อ่าฮะขับขยับตัวเข้ามาเอาใหม่ขาเมื่อยไหมคือถ้าสมมติคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะเรามาฝึกตั้งแต่เบสิกอ่ะวันแรกก็เมื่อยมากๆใช่
2: รู้สึกเลยว่าหรือว่ามันไม่ต้องมีใช้กล้ามเนื้ออะไรเยอะจริงๆใช้เยอะมากเหมือนกัน
1: มันแค่ช่วงแรก
2: ช่วงแรกใช่ไหม
1: ลองแทงลูกเป่าลงหลุมก่อนขวาซ้ายขาซ้ายออกมานิดนึงค่ะโทษนะครับตัวโยค่ะเอาใหม่ยืนใหม่ไม่ให้ตัวโยแบบนี้จับคิวต้องจดกับลูกขาวประมาณนี้ด้วยนะคะพี่ต้องจับคิวอย่างนี้โอเคติดราวนมนะค่อยๆสาว1 2เอ้ยมีแรงอยู่ถือว่ามีแรงอยู่ต้องใช้เวลาก
2: ว่าจะได้ยิงก็คือหมดแรงตอนท้ายถูกแล้วแหละ
1: พี่รู้ไหมว่าตอนหนูฝึกครั้งแรกอะพ่อหนูให้สาวเขาเรียกว่าสาวลงอย่างเช่นแบบทำอย่างเงี้ย
2: ไปเรื่อย
1: ๆสาวคิวใช่ทำเรื่อยๆวันละ1,000รอบเห็นปากขวดโซดาใช่ไหมคะหนูสาวห้ามโดนปากขวดโซดาอยู่อย่างนั้นอะวันละ1,000รอบ
2: ไม่ถึงว่างปากขวดโซดาไว้อย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่
2: ถึงเก่งขนาดนี
1: ้ค่ะก็มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาจะพี่ก็เป็นเร็วเหมือนกันนะ
2: เดี๋ยวก็ต้องทำมันต้องทำไปเรื่อยๆเนาะ
1: ของ
2: ม
1: ัน
2: ต้องฝึกก็ถือว่าถ้าเดี๋ยวเราต้องคงต้องแบบเตือนกันเรื่อยๆนะเวลาเข้าท่ายิง
1: ฝึกท่าก่อนใช่ฝึกท่าก่อนอันดับแรก
2: สมมติว่าถ้าสมมติว่าพอเรายืนถูกต้องแล้วเบสิกท่ายืนเราถูกต้องแล้วสเต็ปต่อไปมันคือต้องทำอะไร
1: แทงลูกเป่าลงหลุม
2: อย่างเดียวเลย
1: ใช่ค่ะแทงให้ลงหลุมมันเหมือนกับส่วนตัวหนูนะคะเหมือนฝึกกับว่าแทงให้มันดูว่ามีแรงขนาดไหนอ่ะการส่งถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นเรื่องของการใช้แรงการฝึกการลงน้ำหนัก
1: ใช่
2: ไหมคร
1: ับ
2: ว่าลูก
1: ฝึกให้มันมีแรงก่อน
2: เท่าไหร่
1: เพราะว่าคนที่ฝึกครั้งแรกอ่ะอย่างพี่ฝึกครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยมีแรงแล้วยิ่งถ้าไปแทง2ลูกอ่ะมันจะต้องเอาแรงลงหลุมด้วยอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องแบบใช้มีหนักมีเบามีปานกลางอะไรเงี้ย
2: ก็คือเรื่องระยะอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ป2คือฝึก
1: แทงลูกเป่า
2: แทงลูกเป่าให้เข้าหลุมอย่างเดียว
1: ใช
2: ่เดี๋ยวลองอีกสักลูก
1: โยไปค่ะ
2: เดี๋ยว

0: ขาซ้ายโอเค
1: คางติดคิ้วค่ะแขนซ้ายอย่าตึงนะ
0: แขนซ้ายต้องงอ
1: โอเค
0: สะพานมือต้อง
1: ประมาณนั้น
0: ได้ได้อยู่เก่งค่ะถือว่าได้อยู
2: ่ยากเหมือนกันนะพอมันเป็นท่าที่แบบปกติพอเล่นแบบผูอ่ะมันก็มัวๆก็แบบปองๆๆๆ
1: สนุกเกอร์เข้าแค่ตรงนี้ก็ไม่ลงแล้วมันต้องประมาณนี
2: ้
1: แต่ผูอ่ะเข้าตรงนี้ก็ลงตรงนี้ก็ลงเบาๆก็ลงอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: นั่นจริงความสนุกของมันคือ
1: สนุกเกอร์เหรอคะถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะใช้เวลานานที่อยู่ในเกมเล่นสังสรรค์กับเพื่อนแต่ถ้าเป็นนักกีฬาหนูมองว่ามันให้อะไรหลายๆอย่างมันมีให้การคิดก่อนทำการวางแผนแล้วก็สมาธิใช่มันฝึกตรงนี
2: ้ต้องเป็นคนใจเย็นมากเลยเนี่ย
1: ใช่จากที่ใจร้อนหรือคนที่แบบ
2: ก็พอมาเล่นก็ใจเย็นลง
1: ใช่ค่ะมันต้องใจเย็นเพื่อจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันระดับนึง
2: เพราะตะกี้ก่อนที่จะเจอกันนะนั่งแทงไม่ลงสักทีจะแบบเลิกเล่นละปกติเป็นคนแบบใจร้อนเนี่ยเป็นคนแบบมันต้องคามดาวต้องแบบช้าๆอะไรเงี้ยไม่งั้นจะแบบสติแตกมีอะไรต้องฝึกไหมเบสิกนอกเหนือจากท่ายืนแล้วก็เป็นการฝึกยิงลูกเปล่าๆให้เข้าหลุมมันมีเบสิกอะไรที่แบบต้องฝึกอีก
1: จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติพี่แทงลูกเปล่าลงหลุมได้แล้วพี่ก็ต้องมาเริ่มจากแทงลูกพวกเนี้ยลงหลุม
2: ต่อกัน
1: อย่างเงี้ยง่ายๆก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าพี่ตรงนี้แม่นยำแล้วมันก็จะขยับมาเป็นการแทงอย่าง
2: น
1: ี้มุมหลุมยาวมันก็จะระยะไกลมากกว่าเดิ
2: มก็จะมีลูกที่เราต้องปีนอะไรอย่าง
1: งี้ได้ป่ะใช่ๆมีเวลาแข่งเจอทุกอย่าง
2: ให้ใบพัดโชว์สักลูก
1: ได้
2: ตรงนี้ง่ายมากแล้วลูกไหนที่ยากที่สุด
1: ยากที่สุดจริงๆสนุกเกอร์มันยากทุกลูกแต่ที่เขาจะแบบว่าลงกันแล้วตบมือกันอ่ะก็จะเป็นลูกไกลๆลงปุ๊บเข้าเบรกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบลูกที่แบบช็อตที่แบบเซเลชั่นอ่ะ
2: สมมุติอันนี้คือลูกยาก
1: อ่ะฮะอ่ะฮะ
2: การจะเล่นให้เก่งมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่แบบเราต้องมีอ่ะ
1: หลายอย่างนะเล่นให้เก่งนี่มันต้องแบบสมาธิจินตนาการ
2: ไอ้อย่างสมมุติว่าแบบพอพูดคําว่าจินตนาการแล้วน่าสนใจมากเลยว่าทําไมเราต้องจินตนาการใช่มั้ยว่าถ้าสมมุติเราจะยิงไปตรงนี้มันจะไปชนกับอะไรหรือว่าม
1: ัน
2: คือการวาดภาพไปก่อน
1: ใช่ค่ะใช่
2: เดี๋ยวก่อนตะกี้ที่พี่พัดบอกว่าแบบการยิงลูกขาวใช่มั้ยมันสามารถคอนโทรล
1: ได
2: ้มันแปลว่าอะไรอ่ะเราสามารถบังคับมันได
1: ้
2: หรอ
1: ได้ค่ะสมมุติเนี่ยลูกเนี้ยหนูจะแทงให้ขาวหยุดอยู่แค่ตรงแดงหนูก็ต้องจดประมาณนี
2: ้
1: ก็หยุดแล้วใช่
2: แล้วที่บอกว่าถ้าสมมุติจะให้ขาวมันถอยหลังเนี่ย
1: ก็ต้องต่ำกว่านั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไหม
2: ได
1: ้ขาวมันเป็นลูกกลมๆค่ะพี่อาจเห็นนาฬิกาใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนั้น1ถึง12อ่ะฮะแต่มันจะใช้ข้างลูกซึ่งมันจะไซส์ขาวส่วนใหญ่สนุกเกอร์เขาจะใช้นี่ตรงกลาง
2: อ๋อขึ้นมาอย่าง
1: ท้ายบนลงล่างข้างบนคือ12นาฬิกาตรงข้างล่างสุดคือ6นาฬิกา6นาฬิกาก็คือพี่สามารถทำให้ขาวถอยได้เริ่มข้างล่างก่อน6นาฬิกา
2: โอ้ my god
1: ใช่ขาวมันจะทำงานแต่ละจุดมันจะทำงานไม่เหมือนกัน
2: มันไม่ใช่ยิงอะไรก็ได้เนาะมันมีทุกอย่างมันมีการแบบ
1: เราต้องรู้ด้วยว่าจุดขาวคอนโทรลยังไงลูกแบบนี้ต้องใช้จุดแบบไหน
2: และจุดมันต่างกันนิดเดียวเองเน
1: า
2: ะ
1: ใช่มันต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ความบอกความรู้สึกด้วยอย่างโฟโล่ตอนแรกที่หนูทำให้ดูก็คือขาวมันจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างนี้จุดที่จะทำให้หยุดอยู่ตรงแทนที่อ่ะมันก็มีจุดของมัน
2: กลางเหรอ
1: ไม่ประมาณจุด B ประมาณนี้พี่ลองไหม
2: ลองเหรอ
1: โอเคเดี๋ยวยื่นไหมมันอย่างนี้ค่ะตรงทุกอย่างตรงไปอย่างนี
2: ้ทุกอย่างตรงเหรออ
1: ่า เหมือนขาขวาพี่อาจจะทําให้โยนะพี่อาจต้องยืนขาขวาไปประมาณซ้ายใช่เวลาสาวเวลาสาวพี่อาจต้องสาวอย่างนี้ดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้แล้วก็ส่ง
2: ตรงๆใช่ไหม
1: ใช่จริงๆมันต้องสาวลมก่อนแหละมันลงอย่างนี้ไม่ได้มันเหมือนแบบอะไรสักอย่างอะ
2: พี่อ
1: า
2: ร์ตไวโอลินเหรอ
1: ใช่พี่อาร์ตต้องติดทุกอย่างเลยติดราวนมติดคาง
2: ยากจริงด้วยทุกคน
1: พร้อมที่จะยากๆยัง
2: ยิงระยะใกล้เหรอ
1: ใช่พี่บอกอยากยากมานี่มานี่เลย
2: หลุมนู้น
1: หลุมนู้นค่ะเดี๋ยวซะฝนหัวคิวก่อนค่ะ
2: ฝนทำไมเอาจริงฝนตามที่เขาฝนนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ
1: เพราะว่าถ้ามันไม่ฝน
2: มันดูต้องทำอ่ะ
1: มันดูต้องทำอ๋อ
2: ไม่ได้เข้าใจหรอว่าฝน
1: โอ้โหมันไม่ได้งั้นถ้าสมมติพี่ไม่ฝนพี่ก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นอย่างนี
2: ้แต่มันแป๊บมันแบบ
1: ใช่เพราะพี่ไม่ฝนหัว
2: ก็เห็นเวลาเล่นเขาทำแล้วมันดูเท่ดีก็เลยทำเป็นแบบ
1: ใช่มันหนูตอนเด็กอ่ะ
2: อย่างนี้ได้ไหม
1: โอเคคิวเข้าไปใกล้ๆโอเค
2: แต่มันห้ามโดนใช่ไหม
1: ห้ามโดนใช่
2: ถ้าโดนคือฟาวล์
1: ฟาวล์ค่ะเฮ้ยใกล้อยู่
2: เข้านี่
1: ถือว่าใกล้เคียงมองยากไหมคะพอระยะมันกลุ่มมันไกลขึ้น
2: มันมองยากขึ้นแต่ว่าเหมือนพอสนามมันไกลอ่ะพอมันไกลแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้อง
1: หลุมประมาณไหน
2: ใช่
1: งั้นเทคนิคง่ายๆเลยหลุมมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหม
2: ครับ
1: พี่ย่อหลุมมาอยู่ตรงนี
2: ้
1: แทงให้มัน
2: จินตนาการว่าหลุมอยู่ตรงนี
1: ้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าง่ายขึ้นเหมือนเปลี่ยนไมด์เซตตัวเอง
2: โอเค
1: ท่าดีขึ้นแต่ท่ามันคงขึ้นนะ
2: ท่าม
1: ันคงขึ้นแต่อาจจะต้องมาปรับเรื่องการเหลี่ยมแทงอะไรแทง
2: อันนี้คืออ
1: ย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหลี่ยมเต็มใบเต็มใบก็คือขาวจะกระทบกับแดงลูกนี้ที่จะลงหลุมอ่ะคือเต็มใบ
2: อัน
1: นี้เขาเรียกเต็มใบถ้าขาวมาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า3/4ก็คือบางกว่าเต็มใบนิดนึงพี่อาจก็ต้องมาดูตามขาวค่ะเนี่ยเห็นไหมมันแค่เปลี่ยนมุมถ้าอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า1/2เขียบไหมอันนี้เขาเรียกว่ามันก็จะบางกว่าอีกนิดนึง
2: ครับ
1: ส่วนนี้ปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บขาวไปกระทบตรงนั้นมันก็จะบางเลยก็คือ1/4เหลี่ยมก็จะมีแค่นี้เราต้องมองเหลี่ยมให้เป็นดูเหลี่ยมให้ออกก่อนอันดับแรกด้วย
2: ว่าเราจะใช้เหลี่ยมไหน
1: ใช่3/4มาดูเหลี่ยมปุ๊บเดินมาตรงขาวตาจ้องที่เหลี่ยมไว
2: ้มันมีเหลี่ยมอีกมากมายที่ยากกว่านี้
1: ใช่มันก็จะมีบางเหลี่ยมที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าเช็ดหักคออ
2: ๋อที่แบบว่ามัน
1: ตุ๊บใช่มันแบบมันต้องทำอ่ะอันนี้ก็จะแบบ
2: บางเป็นขวัญเขาเรียกขวัญตา
1: เพราะว่าเหลี่ยมมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแต่ขาวมันแบบทะยังมากๆมันก็ต้องบางมาก
2: ๆเรียกว่าต้องมีอาวุธให้ครอบ
1: ต้องเล่นให้ได้ทุกๆใช่
2: แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: เหมือนเราต้องมีอาวุธให้ครบก่อนมันมีคัมภีร์รูปแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่ารู้แล้วจะทำได้อย่างเดียวต้องเลือกให้ถูกกับจังหวะรูปที่เราจะเล่นด้วยใช่ไหม
1: แล้วก็ต้องรู้จากการคอนโทรล
2: น้ำหนัก
1: ขาวน้ำหนักดีๆด้วยเพราะถ้าสมมติเราคอนโทรลขาวไม่ดีมันก็กลายเป็นผิดแผนไปหมดเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เข้าใจแล้วจริงเป็นกีฬาที่มันแบบอย่างที่บอกวางแผน imagination แล้วก็ดีเทลมากๆในการแบบ
1: ใช่รายละเอียด
2: เข้าใจแล้วถึงบอกว่าเล่นได้ทุกคนเล่นได้แต่เล่นให้เก่งอะยาก
1: ใช
2: ่ซึ่งจริงๆมันก็ได้เรียนรู้นะแต่ถามว่าแบบนำไปใช้ได้เลยวันนี้ก็คงยากอยู่ดีเพราะว่ามันคือครั้งแรกแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เห็นเราได้เข้าใจเบื้องต้นว่าอ๋อวิธีการเล่นจริงๆแล้วดีเทลของมันเทคนิคของมันความลึกของมันเนี่ยมันมีเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าวันนี้แบบได้เห็นอีกมิตินึงเหมือนเปิดโลกผมดีกว่าเกี่ยวกับสโนว์เกอร์ว่าโหกว่าที่แบบคนที่เขาเล่นเป็นนักกีฬาเราเล่นได้เก่งขนาดเนี้ยเขาต้องทุ่มเทกับมันขนาดไหนโอเคครับไปพักถึงเวลาที่เราต้องมาเล่นเกม อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกม6
1: แดง
2: 6แดงใช่มั้ยครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยใครเริ่มก่อนดี
1: อ่ะเดี๋ยวหนูเปิดให้แล้วกัน
2: โอเคจะได้มี
1: ค่ะ
2: ชีวิตในการเล่นต่อ
1: โอ้ทำให้พี่อาจแบบแทงได้ในระยะสั้นๆก่อนเพราะเราเสยคิวขึ้น

0: ี้พี่อาจต้องใช้เลสยาวตัวนี
1: ้ต้องไหม
0: ง่ายไหม
1: ง่ายไหม
0: มันรู้สึกว่ามันแบบสาวได้สบายจับอันนั้นไว้ด้วยค่ะตรงนี้ให้ตรงกับเขาได้ไหมตรงไหมเอ้ยแข็งแรงมากเลยเดี๋ยวระวังโดนออกก่อน

0: ใช้เบสิกที่หนูสอนเลย
1: แล้วการที่แบบได้เห็นว่าแบบนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงเนี่ยเก่งมากในประเทศเรามีแบบคนที่ได้แรงระดับโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตเขาแบบน่าสนใจแล้ววันนี้พอได้มาเจอน้องใบพัดได้มาพูดคุยก็รู้สึกว่าโหจริงๆแล้วแบบกว่าที่เขาจะก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์มืออาชีพจนไปถึงระดับโลกได้เนี่ยมันมีสิ่งที่เขาต้องแลกหรือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องแบบเสียสละหรือทุ่มเทเพื่อให้ได้มาถึงจุดณปัจจุบันที่เขาอยู่แต่เหมือนอยากรู้ว่าจุดเปลี่ยนที่แบบทำให้เราตัดสินใจที่จะดันตัวเองมาเป็นแบบนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันเริ่มได้ยังไง
0: คงเป็นการที่คุณพ่อเขาแบบว่าอยากให้เราเล่นกีฬานี้จริงจังแล้วก็ส่งแข่งทุกรายการ อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นรายการในสมาคมหรือว่าตามโต๊ะทั่วไปที่เขาจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยก็ร่วมสนุกกับเขาด้วยพอมันยิ่งมีแบบนั้นอะทำให้การปะทะการชนะมันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราต้องเก่งกว่านี้เราต้องดีกว่านี้เราอยากจะชนะบ้างอะไรเงี้ยแรกๆที่พ่อส่งแข่งอะก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยจนกระทั่งแบบว่าไม่ได้ดิเราต้องชนะบ้างอ่ะเราต้องรู้จักคำว่าชนะได้แล้วก็มันก็เลยทำให้การพัฒนา
1: ให้เราแบบแล้วอย่างจุดไหนที่ใบพัดแบบเด็กกับครอบครัวตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามาเดินเส้นทางสู่การเป็นแบบนักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเลยดีกว่าด้วยการแบบให้ฟูลไทม์กับการซ้อมเลยอ่ะมันคือช่วงเวลาไหนนะที่แบบตัดสินใจว่างั้นเราแบบหยุดเรียนกันก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนอายุ13จะขึ้นม.1ตอนนั้นอยู่ในระหว่างที่แบบพ่อแม่คิดอยู่ว่าจะเอายังไงส่วนใหญ่แม่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คือพ่อจะแบบตัดสินใจเลยว่าโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปีถ้า2ปีไม่ได้อะไรค่อยกลับไปเรียนใหม่ด้วยความที่หนูตอนนั้นอะรู้สึกว่าคลั่งกับสนุกเกอร์ด้วยอยากจะซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเขาอยากให้เราออกอะเขาต้องมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราสิเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเราสิว่าเราทำได้เราก็เลยบวกกับอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยให้เวลาตัวเองปี2ปีมันไม่เสียหายเลยค่ะก็เลยแบบโอเคป้าว่าไงโอเคหนูออกมาเต็มที่ซ้อมทุกวันเต็มที่อัด12ชั่วโมง10ชั่วโมงเงี้ยออกมาจากโรงเรียนได้ปีนึงหนูได้แชมป์6แดงโลกแชมป์6แดงโลกของผู้หญิงแล้วที่แบบอายุน้อยที่สุดใช่
1: คนลุกเลยอ่ะสิ่งที่ทำให้เราอยู่กับสนุกเกอร์ได้ถึงแบบ2ปีมันคืออะไรเราหลงไหลอะไรในกีฬาชนิดนี
0: ้คงเป็นการที่ทุกครั้งที่ตัวเองแข่งแล้วตัวเองรู้สึกว่าชนะตัวเองได้กีฬาสนุกเกอร์มันเป็นกีฬาที่แบบว่าใช้ความเงียบเล่นสู้กับตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วก็ทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะไปแข่งแล้วก็เราจะแทงแย่ขนาดไหนแต่วันนั้นเราสามารถทำให้ตัวเองชนะได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก่งขึ้นในระดับหนึ่งแล้วมันค่ะมันเป็นการพัฒนาทักษะ
1: เป้าหมายคืออยากให้กีฬาเนี้ยมันไปอยู่จุดไหนในประเทศนี้ภาพที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันที่อยากเห็น
0: หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ถามว่ารู้จักสนุกเกอร์ไหมบางคนเขายังไม่รู้รู้จักชื่อแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่ทั่วถึงเท่ากับฟุตบอลหรือว่าแบดอะไรเงี้ยอันนั้นคือพอพูดแบดปุ๊บเขารู้ว่าเล่นยังไงฟุตบอลเตะยังไงกีฬาเนี้ยมันยังแบบไม่มีการโฆษณามากพอแล้วก็อาจจะติดที่พ.ร.บ.การพนันเพราะว่าทุกวันนี้สนุกเกอร์ยังเป็นพ.ร.บ.การพนันอยู่แล้วอะไรหลายๆอย่างอ่ะถ้ามันจะพัฒนาวงการนี้มันต้องมีการขอสปอนเซอร์ซึ่งการขอสปอนเซอร์มันต้องไม่มีพ.ร.บ.การพนันนี่คะเพราะว่าบางทีสปอนเซอร์นั้นอ่ะเขาก็อาจจะแบบว่าก
1: ฎหมายตรงนี
0: ้ใช่เขาอาจจะไปสมัครสนับสนุนกีฬาอื่นไม่ดีกว่าหรอที่แบบไม่มีการพ.ร.บ.ใช่ก็อยากจะให้ที่
1: ผ
0: ู้มีอำนาจอ่ะช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็มันจะเป็นผลดีให้กับนักกีฬาทุกๆคนด้วยซึ่งแบบคนที่แบบอยากจะไปแข่งขันรายการอื่นๆเขาจะแบบสามารถไปขอ
1: มีทุนทรัพย์มีสปอนเซอร์ในการ
0: ขอสปอนเซอร์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หนูเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเมืองไทยเราจะเห็นเด็กๆให้ความสนใจสนุกเกอร์มากกว่านี
1: ้ต้องมีสักวันเราต้องมีความหวังเอาไว
0: ้ค่ะ
1: สู้ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
0: ได
1: ้พาขอบคุณมากเลยสนุกมากว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็วันนี้เอาจริงรู้สึกมันเป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้มาเล่นกีฬาแล้วก็ได้มาสัมผัสเรื่องราวชีวิตของแบบนักกีฬาที่เอาจริงมันก็อินสไปร์ตัวเราเหมือนกันแล้วก็หวังว่าแบบ วันนี้ทุกคนที่ได้ดูเทปเนี้ยก็จะได้อินสปิเรชันหรือได้แบบแรงบันดาลใจกำลังใจหรือแพชชั่นบางอย่างของน้องใบพัดที่แบบส่งต่อมาให้ทุกคนนะครับสำหรับตัวผมแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นสนุกเกอร์แล้วก็ได้มาคุยกับน้องใบพัดแล้วก็หวังทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจเหมือนกันครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคุณผู้ชมครับหัวเข่าของเราเนี่ยถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมันทำหน้าที่ที่ทำให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็เดินได้อย่างสะดวกสบายเราจะนึกถึงมันก็เมื่อเกิดอาการปวดเข่าครับแต่การปวดเข่าที่ว่าเนี่ยมันจะมีสาเหตุจากอะไรและปวดเข่ามันเท่ากับเข่าเสื่อมหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอไผ่อาจารย์นายแพทย์นิติศศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ไผ่นะครับ
1: ได้ครับอาจารย์เต้ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับในวันนี้เราจะมาเจาะกันเรื่องของเข่าเสื่อมกันก่อน
1: ครับอาจารย
0: ์ผมคงจะถึงวัยที่จะต้องคิดแล้วว่าอาการปวดเข่าหรือว่าเจ็บเข่าของผมเนี่ยมันเสื่อมหรือเปล่าอันดับแรกทำความรู้จักกับเข่าเสื่อมหน่อยครับว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันคืออะไร
1: ถ้าพูดถึงเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมเลยเนี่ยจริงๆเราคุยกันเรื่องของตัวกระดูกอ่อนที่มันอยู่ในผิวข้ออ
0: ืม
1: ครับตัวนี้มันพังไปแล้วมันค่อยๆสึกลงมาเรื่อยๆอันเนี้ยเราเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเราเนี่ยจริงๆประกอบไปด้วยตัวผิวข้อจาก3ฝั่งคือมีตั้งแต่ฝั่งกระดูกหน้าแข้งขึ้นมาเจอกับกระดูกต้นขาด้านบนด้านหน้ามีลูกสะบ้าอีก1ลูก
0: ครับ
1: มี3ฝั่งมาเจอกันประกอบกันเป็นผิวข้อเข่าทีเนี้ยตอนที่มันมาเจอกันเนี่ยมันหันเอาด้านกระดูกอ่อนเข้าหากัน
0: โอ
1: ครับความสําคัญคือถ้ากระดูกอ่อนตรงที่มันหันเจอกันเนี่ยมีการสึกการพังไปเมื่อไหร่อันเนี้ยถึงเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมครับอาจารย
0: ์อ๋อก็คือถ้ากระดูกอ่อนที่มันคลุมผิวกระดูกอยู่มันสึกมันบางมันกร่อนไป
1: ครับอาจารย์
0: ทีนี้กระดูกมันเริ่มมาฝนกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ครับใช่ก็กลายเป็นตัวเนื้อกระดูกแข็งมาถูกัน
0: อ๋ออ
1: ันนี้ก็จะเจ็บจะมีปัญหาของข้อเข่าเสื่อมครับ
0: ครับทีนี้ผมเริ่มสงสัยว่าอาการที่รู้สึกเจ็บหรือปวดที่หัวเข่าของผมเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือว่าเป็นปวดหรือว่าเจ็บเนื่องจากการบาดเจ็บอย่างอื่นมันมีวิธีที่จะเช็คไหมครับว่านี่อาการแบบเนี้ยมันคืออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมละ
1: โรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆถ้ามีอาการจริงๆโดยมากจะ

0: ริ่มต้นจากมีความเจ็บขึ้นมาในหัวเข่าซึ่งมักเกิดขึ้นเวลาใช้งานเข่ามากๆเข่าเราใช้งานมากคือเกิดการงอข
1: ึ้
0: นกิจกรรมที่สังเกตง่ายๆเลยคือขึ้นลงบันไดฮะอาจารย
1: ์
0: ถ้าขึ้นลงบันไดเราเริ่มเจ็บเนี่ยอันนี้คือใช้งานเข่าเยอะแล้วเจ็บที่จะเจอได้บ่อยอีกปัญหาคือเช้าเช้ามีความตึงมีความเจ็บในการเริ่มลงมาเดินเริ่มลงมาเหยียดมันจะติดตึงแต่ว่าจะต้องเป็นไม่นานเกินครึ่งชั่วโมงถ้านานเกินครึ่งค่อนชั่วโมงเนี่ยจะกลายเป็นภาวะอื่นไปละพวกเข่าอักเสบแบบพวกรูมาตอยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ผมแอบกังวลว่านอกจากจะมีอาการเจ็บแล้วเนี่ยอาการที่ดีเสียงกรอบแกรบในหัวเข่าเนี่ย มันเป็นสัญญาณเตือนของโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยหรือเปล่า
0: อันนี้สำคัญนะครับคือคนเข้าใจผิดเลยส่วนมากว่าถ้ามีเสียงในเข่าเนี่ยอันนี้เข่าเสื่อมแน่ๆส่วนมากคนจะมักจะเข้าใจแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่
1: ครับ
0: เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงลั่นตามข้อเหมือนข้อนิ้วข้อมืออย่างเงี้ยครับพวกแบบนี้เป็นความปกติที่เกิดขึ้นได้เหยียดแล้วมันดังกรึบขึ้นมางอแล้วมันมีเสียงครึบลงไปเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากเป็นเสียงจากตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นลักษณะการครูดกันของตัวผิวข้อที่มันไม่เรียบละไม่ใช่แค่เสียงลั่นครับอาจารย์เต
1: ้
0: ทางที่ดีถ้าสังเกตตัวเองว่ามีปัญหา
1: ครับ
0: ยังไงควรพบแพทย์เพื่ออย่างน้อยได้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดจากอะไรกันแน
1: ่
0: ถ้ารู้สาเหตุรักษาให้ตรงเหตุโรคหายหรือต่อให้ไม่หายก็ทำให้อาการบรรเทาทุเลาลงได้
1: อะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้บ้าง
0: ตามชื่อเข่าเสื่อมเนี่ยเสื่อมคือแบ่งเป็น2 อย่างหลักๆก่อน
1: คร
0: ับ หนึ่งเลยตามสังขาร
1: ตามสังขาร
0: ตามสังขารคืออายุที่มากขึ้นน้ำหนักตัวที่มากอันนี้มันก็แปรผันตรงกันเลยยิ่งน้ำหนักมากมันก็ไปกดที่ฐานก็คือเข่านั่นของเรานั่นแหละก
1: ็
0: เจ็บนะฮะมีโอกาสเสื่อมการใช้งานเยอะในอาชีพงอเข่าเยอะเข่าที่งอเกิน90องศาจะมีน้ำหนักที่มันกระทำต่อเข่าได้มากขึ้น
1: การที่งอเข่ามากกว่า90องศามันหมายถึงเช่นนั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็ประมาณ90องศาใช่ไหมฮะ
0: อย่างนี้ปลอดภัย
1: แต่ถ้านั่งยองหรือว่านั่งพับเพียบอย่างนั้นก็คงจะเกิน90องศาหรือนั่งขัดสมาธิ
0: ซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นลักษณะวิถีชีวิตที่นั่งงอเข่าเยอะขัดสมาธิที่อาจารย์เต้พูดนั่งยองๆนั่งกับพื้นเก
1: ้
0: าอี้ซักผ้าเตี้ย
1: ๆ
0: ขึ้นลงบันไดในยิ่งบันไดชันๆเราจะต้องงอเข่าเยอะเพื่อก้าวขึ้นไปให้ได้ปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเสื่อมจากมีเหตุทำให้มันพังอันนี้ก็ได้แก่อาจจะเคยมีติดเชื้อในข้อเข่ามาก่อนกระดูกอ่อนโดนเชื้อโรคทำลายเกลี้ยงเลยเสื่อมเร็วเลยทีนี
1: ้
0: ครับหรือจะเป็นพวกนักกีฬาหรือคนที่เคยมีอุบัติเหตุมีเส้นเอ็นเคยขาดหรือว่ามีปัญหาหมอนรองข้อเข่าฉีกโดยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีทิ้งเอาไว้ลักษณะแบบนี้น้ำหนักมันลงผิดเพี้ยนไปหมดแนวกระดูกผิวข้อพังเร็วกว่าปกติหรือว่ามีกระดูกเคยหักเคยแตกในข้อเข่าแตกมาก่อนเป็นลักษณะเข่าเสื่อมอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้นะครับจานคือเป็นข้อเข่าอักเสบลักษณะพวกรูมาตอยหรือว่าเกาต์แท้เกาต์เทียมเล่นงานบ่อยๆผิวกระดูกอ่อนมันสึกเหมือนกันครับ
1: ดูเหมือนว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะผูกติดอยู่กับคนที่อายุเยอะ
0: ครับ
1: อย่างนี้คนที่เป็นวัยรุ่นอายุน้อยๆหน่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยไหมครับ
0: ต้องบอกว่าแทบไม่มีเลยครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ตามที่เรียนแจ้งไว้เมื่อกี้จากด้วยเหตุเนี่ยถ้าเสื่อมมันมาจากอายุหรือมาที่นำขึ้นมาอยู่แล้วยกเว้นถ้าอายุน้อยจริงๆเนี่ยมีเหตุทำให้มันพังแล้วไม่ได้แก้ไขอันนี้มีโอกาสเสื่อมแน่ๆครับอาจารย
1: ์แล้วถ้าคนที่เป็นนักกีฬ
0: า
1: เป็นลักษณะของการออกกำลังกายที่ต้องลงน้ำหนักที่เข่าเยอะๆมีแรงกระแทกที่เข่าเยอะ
0: ๆครับ
1: มันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เข่าเสื่อมได้เร็วขึ้นไหม
0: ยังไม่มีการศึกษาออกมายืนยันว่าเกี่ยวทำให้เข่าเสื่อมอะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: ถ้าไม่มีการบาดเจ็บแบบถึงขั้นเล่นไม่ได้เข่าบวมวันนั้นต้องหยุดอย่างเงี้ยครับอันนี้คือบาดเจ็บในเข่าละออกถูกวิธีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีซะด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยถ้ามันมีกำลังที่ดีเนี่ยมันเป็นตัวประคองข้อเข่าเราเลยให้เข่าเราเนี่ยใช้งานได้พวกนี้มันจะไปอ้างอิงถึงกับทำไมผู้หญิงถึงเป็นมากกว่าผู้ชายด้วย
1: อ่ะยังไงล่ะครับเนี่ย
0: เพราะว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยเจอข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าผู้ชายครับจันเต้คือผู้หญิงเนี่ยกล้ามเนื้อจะความแข็งแรงไม่เท่าผู้ชายแล้วสรีระของขาเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายดังนั้นคือผู้หญิงเนี่ยมักเจอปัญหากล้ามเนื้อที่ไม่ดีแล้วทำให้ข้อเข่าเนี่ยไม่มีแรงพยุงได้ดีก็อาจจะมีโอกาสเกิดเข่าเสื่อมได้มากกว่าน
1: ั่นก็แปลว่าถ้าเผื่อขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงถ้างั้นมีทางเลือก1ก็คืออาจจะออกกำลังกายอย่างถูกวิธีให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันแข็งแรงขึ้น

0: ที่จะช่วยพยุงเข่าของเราหรือ2แนะนํามั้ยครับที่จะใช้อุปกรณ์ในการที่จะรัดต้นขาของเราหรือบริเวณเข่าของเราให้มันหายเจ็บหายปวดอย่างเงี้ย
1: ก็มีให้ใช้อยู่เยอะเหมือนกันพวกผ้ารัดเข่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องเรียนแจ้งจารย์ตามตรงอย่างเงี้ยครับว่ามันอาจจะไม่ได้มีการช่วยในด้านของเข่าไม่ให้เสื่อมไม่สามารถป้องกันได
0: ้ไ
1: ม่เกี่ยวกันโดยมากมันเอาไว้ใช้ช่วยในลักษณะของตัวเส้นเอ็นอักเสบหรืออะไรบางอย่างในช่วงสั้นๆการใส่ตลอดในชีวิตประจำวันมันทำให้กล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานเต็มที่เพราะมันไปรัดจุดเกาะกล้ามเนื้อเอาไว
0: ้
1: ทำให้กล้ามเนื้อใช้งานไม่เต็มที่อันนี้กลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาวครับอาจารย
0: ์การที่เราออกกำลังกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นได้ไหมครับ
1: ถ้าปวดเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยบรรเทาจริงๆเนี่ยเป็นแนวทางของการใช้ยา
0: อ
1: ันนี้จะเหมาะสมเมื่อไรก็ตามที่มีอาการปวดเข้ามาเนี่ยการใช้ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือว่าจะเป็นยาในกลุ่มพาราเซตามอลทานเพื่อบรรเทาอาการปวดไปก่อนพักการใช้งานก่อนแบบนี้ครับอาจารย์คนไข้จะบรรเทาอาการทุเลาลงถัดมาการออกกำลังกายของที่อาจารย์เต้ว่าเนี่ยจะเหมาะสมในกรณีที่อาการปวดเบาลงมาหน่อยแล้วเราต้องการพัฒนาให้มันเกิดความยั่งยืนคือไม่กลับมาปวดบ่อยเนี่ยผมจะชอบยกตัวอย่างเหมือนขับรถจักรยานยางแบน
0: ๆ
1: ขับไปตามทางเนี่ยซี่ล้อมันจะค่อยๆพังเอา
0: ใช่เลย
1: มันจะเริ่มเอียงเริ่มพังแรงมันจะไปลงที่ซี่ล้อดังนั้นถ้าเราสูบลมเต็มที่เลยแก้ปัญหาอัดลมเข้าไปเต็มที่ปั่นปุ๊บเนี่ยแรงไปอยู่ที่ยางที่ลมหมดมันก็ป้องกันไม่ให้มันไปลงที่ซี่ล้อตรงๆขาของเราก็เช่นกันเราเดินไปเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายหน้าขากล้ามเนื้อที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยพยุงแรงที่มันส่งผ่านเข่าให้มันไม่ทำร้ายตัวข้อเข่ามากนัก
0: ครับอาจารย์ไผ่ครับพอพูดถึงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์พอจะมีท่าทางการออกกำลังกายที่มันง่ายแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยไหมครับ
1: การออกกำลังกายตามหลักการเนี่ยคือการเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขาให้มันแข็งแรงถ้าตามศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่า strengthening exercise ของตัว quadriceps muscle หรือว่ากล้ามเนื้อหน้าขาของเราอันนี้คือศัพท์ทางเทคนิคแต่ถ้าจะเอาง่ายๆทุกคนทำได้แล้วปลอดภัยเนี่ยคือการนั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะแล้วนั่งตัวตรง
0: นั่งตัวตรง
1: จริงๆคุณผู้ชมสามารถทำตามได
0: ้ดีแล้วครับ
1: ทำตามได้เลยนั่งตัวตรงนะฮะนั่งตัวตรงแบบมือไม่จับอะไรนะแล้วก็เหยียดขาขึ้นมาข้างนึงก่อน
0: เหยียด
1: เข่าตรงๆมาข้างหน้าเหยียดให้ตึง
0: เหยียดให้ตึงถ้าสมมติว่าเริ่มรู้สึกเจ็บจำเป็นที่จะต้องฝืนให้ตรงไหมครับ
1: เอาเท่าที่ไหว
0: เอาเท่าที่ไหว
1: เอาเท่าที่ไหวนะฮะ
0: ครับครับ
1: เหยียดให้ตรงแล้วก็เกรงค้างไว
0: ้ครับ
1: นับ1ถึง10ครบ10ปุ๊บเอาลงอย่างนี้เรียกได้ว่าทำไปทั้งสิ้น1ครั้งแล้วยกที่ดีจริงๆเนี่ยให้เอาต้นขาเนี่ยลอยพ้นเก้าอี้มานิดนึงนิดนึงมันจะรู้สึกเลยฮะ
0: รู้สึกได้ทันทีครับ
1: ว่าหน้าขาเนี่ยมันจะตึงมันจะเกร็งออกแรงตรงเนี้ยมากขึ้น
0: จริงด้วย
1: ครับ
0: จริงด้วยครับ
1: โดยทั่วไปก็จะแนะนำทำสัก12ครั้ง
0: 12ครั้ง
1: สัก3ยกให้เสร็จเป็นทีละข้างแล้วมาเริ่มอีกข้างนึงทำเสร็จต้องเมื่อยครับ
0: ถ้าไม่เมื่อยนี่
1: จะกล้ามเนื้อไม่สร้างครับกล้ามเนื้อไม่สร้าง
0: ครับในกรณีที่มีอาการปวดหรือว่าเจ็บเข่าการที่ประคบร้อนที่หัวเข่าเนี่ยแนะนำไหมครับหรือว่ามีข้อที่จะต้องระวังอย่างไรไหมครับ
1: การประคบเนี่ยที่หัวเข่าเนี่ยจริงๆต้องระวังครับเพราะว่าในคนไข้ที่มีภาวะเข่าเสื่อมเนี่ยแล้วปวดขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยเหตุเนี่ยมักจะต่างกันออกไปบางทีปวดจากมันอักเสบปวดจากมีเยื่อหุ้มเส้นเอ็นอักเสบอีกหรือบางทีปวดจากกล้ามเนื้อมันถูกใช้งานเยอะเป็นเหตุที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการที่เราประคบร้อนเนี่ยมาประคบเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้ดีขึ้นฮะมันไปกระตุ้นให้มันแย่ลงได้ดังนั้นควรใช้อย่างระมัดระวังหรือให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดด้วยเหตุใดแล้วเหมาะสมไหมที่จะใช้การประคบร้อนในรอบนี้แต่โดยมากไม่ค่อยแนะนำให้ทำเองครับ
0: เมื่อเราเข้าพบแพทย์แล้วได้รับการวินิจฉัยแล้วก็เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
1: ครับ
0: วิธีหรือว่าแนวทางในการรักษาเนี่ยมันจะเป็นในแนวทางไหนครับ
1: คือการให้ความรู
0: ้
1: การปรับตัวฝึกออกกำลังกาย
0: ครับ
1: แล้วก็หลีกเลี่ยงท่าทางต่าง
0: ๆ
1: ที่จะมีผลนะฮะอย่างเช่นการงอเข่าเยอะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือการลดน้ำหนักจะทำให้อาการเจ็บเข่าเนี่ยลดลงได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ยา ซึ่งลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดที่พูดมามันเป็นกรณีที่เราไม่ต้องผ่าตัดนะครับ
0: ใครจะเป็นคนที่บอกว่าเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดหรอกเป็นการรักษาในแนวทางนี้กันเถอะใครจะเป็นคนที่ตัดสินใจครับ
1: เริ่มการรักษาส่วนมากจะเริ่มที่การใช้ยาไม่ผ่าตัดการรักษาแบบประคับประคองไปก่อนจนคนไข้รู้ตัวรู้เองว่าทุกอย่างที่เราทำมาดีแล้วไม่ไหว
0: ครับ
1: จุดนี้แหละผู้ป่วยจะเป็นคนที่รู้สึกเองว่าไม่ไหวละแล้วทีเนี้ยหมอหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยจะพิจารณาว่าโอเคสมเหตุสมผล
0: ครับ
1: มีข้อบ่งชี้แล้วพิจารณาร่วมกับภาพถ่ายทางเอ็กซเรย์พิจารณาจากอายุหลายๆอย่างจากการรักษาที่เคยรักษามาเป็นระยะเวลาหนึ่งละโอเคผู้ป่วยรายนี้ไม่ไหวละสมควรที่จะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
0: ครับสงสัยอีกละเวลาที่เปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับเพราะเวลาที่เขาบอกว่าเนี่ยไปผ่าตัดไปเปลี่ยนเข่ามาตอนนี้วิ่งได้เลยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเวลาเปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับ
1: ก็ตามสภาพของเข่าที่มันพังไปที่เรียนแจ้งทีแรกคือเข่าเรามีการเจอกันระหว่าง3ส่วนคือกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขาแล้วก็ลูกสะบ้าเวลาเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนผิวสัมผัสทั้ง3ฝั่งเลยผิวสัมผัสของลูกสะบ้าเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกต้นขาเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกหน้าแข้งเอาออกใส่เป็นโลหะกับตัวพลาสติกเข้าไปเพื่อให้มันเคลื่อนที่กันบนวัสดุทางการแพทย์แทน
0: ซึ่งทุกคนที่เข้ารับการผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าต้องเปลี่ยนทั้ง3ส่วนอย่างนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับตรงไหนครับ
1: โดยมากก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับ
0: ซึ่งนั่นจะเป็นการตกลงร่วมกัน
1: ใช่
0: หรือร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้ให้การรักษาแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้รับการรักษาถูกไหมฮะจะไปอย่างไรแนวทางจะเป็นอย่างไร
1: ครับผมผู้ป่วยแต่ละคนมีความต้องการในการใช้ชีวิตไม่เท่ากันแม้ว่าบางคนเนี่ยเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยไปแล้วผิวข้อหายไปเลยแต่คนไข้บอกว่าชีวิตฉันแฮปปี้มากฉันไม่รู้ฉันจะมาเจ็บนอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าเข่าทำไมทุกวันนี้เดินไม่เยอะตลาดไม่ได้ไปแล้วเขาขอไม่ผ่าอย่างนี้โอเคทุกคนแฮปปี้หมอก็แฮปปี้คนไข้ก็แฮปปี้บางคนอาการเอ็กซเรย์อาจจะไม่ได้แย่เท่าผู้ป่วยรายแรกแต่เขาต้องมีกิจกรรมในชีวิตที่มากกว่านั้นอาจจะเป็นด้วยหน้าที่การงานหรืองานอดิเรกที่ชอบแต่เขาก็รู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันละอาการปวดเนี่ยเขาทานยามาเยอะละเขาออกกำลังกายมาดีละไม่หายอันนี้ทางคุณหมอยินดีฮะก็ให้ความช่วยเหลือก็ทำการผ่าตัดครับผม
0: ในเรื่องของการรักษาแบบที่ไม่ได้เป็นการผ่าตัดนะฮะนอกจากทานยาลดปวดลดอักเสบนอกจากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกจากจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยการทานอาหารเสริ
1: ม
0: การฉีดสารบางอย่างเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้ผมได้ยินมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างที่เป็นอาหารเสริมที่ว่าหรือว่าสารอะไรบ้างที่ถูกฉีดเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้มันจะมีส่วนช่วยไหมครับ
1: คืออาหารเสริมที่พูดกันอย่างกว้างขวางในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับตัวหนึ่งก็คือตัวกลูโคซามีน
0: กลูโคซามีน
1: ครับตัวกลูโคซามีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหล่อลื่นข้อเข่
0: า
1: แต่ว่าเป็นน้ำที่เป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนเป็นน้ำที่ให้กระดูกอ่อนน่ะได้รับอาหารแทนเพื่อหวังว่าไปประคับประคองให้กระดูกอ่อนยังมีชีวิตมีหน้าที่การงานของมันต่อเข่าจะได้ไม่เสื่อมตัวเนี้ยมีงานวิจัยออกมามีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ใช่ครับคืองานวิจัยยังไม่ยืนยันฟันธงไปทางใดทางหนึ่งว่าจะช่วยได้จริงๆนะฮะดังนั้นการใช้ทุกวันเนี้ยก็คือบางคนที่ใช้แล้วไม่เดือดร้อนแล้วกินแล้วดีก็ทานต่อได้ครับแต่ถ้าบางคนที่ทานแล้วรู้สึกว่ากินแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรอันนี้ก็แนะนำว่าก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะไม่ต้องทานเน้นย้ำนิดนึงว่าตัวเนี้ยมันเป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนดังนั้นเนี่ยในผู้ป่วยที่ยังมีกระดูกอ่อนก็คือต้องเป็นระยะกลางๆเท่านั้นถึงจะได้ประโยชน
0: ์
1: เพราะว่าถ้าเป็นระยะที่เป็นมากแล้วเนี่ยกระดูกอ่อนมันสึกหมดละ
0: ไม่เหลือแล้ว
1: ทานไปไม่รู้เป็นอาหารของใครละทีนี้แต่ถ้าเป็นน้อยเพิ่งเป็นอย่างเงี้ยก็บางทีมันยังไม่ถึงกับขั้นว่ากระดูกอ่อนมันสึกก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อีกเหมือนกัน
0: นอกจากนั้นแล้วเรื่องของการฉีดเกล็ดเลือดหรือว่าฉีดสเตียรอยด์เข้าไปที่บริเวณข้อเนี่ยครับเหล่านี้จะช่วยอะไรอย่างไรครับ
1: การฉีดเนี่ยมีหลายอย่างฮะฉีดทั้งตัวสารอาหารให้กับตัวกระดูกอ่อนเช่นฉีดสารคล้ายๆกับกลูโคซามีนคล้ายๆนะฮะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าเป็นพวกลักษณะเกล็ดเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ย ยังไม่มีงานวิจัยออกมารองรับว่าช่วยเหลือได้จริงส่วนสเตียรอยด์เนี่ยก็ช่วยลดปวดได้ดีนะฮะเป็นยาที่แบบกดการอักเสบได้ดีมากเลยเพียงแต่ว่าปัญหาคือ

0: ือการฉีดยาเข้าไปในข้อเข่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในข้อเข่าดังนั้นถ้าถามผมแล้วเนี่ยควรไปให้ทางคุณหมอพิจารณาเป็นรายๆไปว่าผู้ป่วยรายไหนเหมาะสมกับการฉีดยาแล้วอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าในการที่จะเลือกวิธีรักษา

0: แบ่งออกเป็นวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดกับไม่ผ่าตัด
1: ครับ
0: ถ้าเราจะลองเทียบ2อย่างเนี่ยครับว่าเอ๊ข้อดีข้อเสียของมันเป็นอย่างไรอาจารย์ไผ่อาจจะลองลิสต์ให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังไหมครับว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องระวังหรือว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อดีรับประกันแน่นอนว่ามันดีแน่นอนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับถ้าข้อดีข้อเสียเนี่ยจริงๆแล้วเอาการรักษาแบบประคับประคองก่อนแล้วกัน
0: ได้ครับ
1: ข้อดีคือเราไม่ต้องไปผ่าตัด
0: ใช่
1: ผ่าตัดมีความเสี่ยงในการดมใช้การระงับปวดอะไรเงี้ยมีความเสี่ยงต่างๆมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดหลายๆอย่างอันนี้เป็นอันที่หนึ่งละแล้วก็ข้อดีก็เราสามารถทำเองได้ทำที่บ้านได้มันเป็นชีวิตประจำวันเป็นการปรับตัวนี่คือข้อดีที่เราจัดการด้วยตัวเราเองได้อันนี้คือการรักษาแบบประคับประคองนะฮะแต่ข้อเสียของการรักษาประคับประคองคือบางคนทำดีแล้วมันไม่หายหรือว่าการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยบางทีการกินยาเนี่ยเราไม่สามารถกินยาแก้ปวดได้ตลอดชีวิตฮะ
0: ครับ
1: คือยาเนี่ยกินไปเยอะๆกินไประดับนึงแล้วเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแย่ลงการทำงานของตับของไตบางทีมันแย่ลงถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นข้อดีของการผ่าตัดคือทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันหายไปเลยอาการเจ็บอาการปวดเนี่ยหายไปเลยเพราะเราตัดกระดูกอ่อนผิวข้อทิ้งไปแล้วใส่เป็นโลหะทางการแพทย์เข้าไปให้มันเคลื่อนที่บนพลาสติกแผ่นหนึ่งในลักษณะแบบนั้นก็ทำให้เหมือนเราแก้ปัญหาอาการเจ็บอาการปวดต้นตอของอาการปวดทิ้งไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดี
0: ครับ
1: ส่วนข้อเสียคือตัวข้อเข่าเทียมเนี่ยมันมีอายุการใช้งานมันอยู่ได้แค่ประมาณ 15-20 ปีถ้าหากไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อนนะฮะแทรกซ้อนเช่นอะไรบ้างเช่นมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องเอาออกก่อนละหรือว่ามีอุบัติเหตุต่อมันกรณีประมาณเนี้ยครับที่เป็นข้อเสียเมื่อเปลี่ยนมาแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเงี้ยครับ
0: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าจะรอให้มันหายเองคงจะไม่มีหวังที่มันจะหายขาดด้วยตัวมันเองถูกมั้ยฮะ
1: ใช่ครับการเสื่อมเนี่ยไม่มีทางหายขาด
0: ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกช่องทางนึงก็คือการใช้ยาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือถ้าจะให้หายขาดไปเลยก็คือการใช้วิธีผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วผมอยากที่จะชวนให้อาจารย์ไผ่ได้ฝากไปกับคุณผู้ชมฮะว่าวิธีในการที่จะป้องกันหรือถ้าจะบรรเทาโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมีอะไรที่จะอยากจะฝากกับคุณผู้ชมครับ
1: คือข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะที่เป็นแล้วมันจะแย่ลงเรื่อยๆส่วนสำคัญเลยเนี่ยคือเราจะอยู่กับมันอย่างไรให้วิถีชีวิตเราเหมือนเดิมมากที่สุดให้เราใช้ชีวิตไปกับมันได้มันคือการชั่งน้ำหนักฮะระหว่างภาวะจิตใจเราเนี่ยบางทีเรารู้ว่าไอ้นี่เราเคยทำได้กิจกรรมแบบนี้เราเคยเดินไปตลาดไหวแต่ตอนนี้มันเสื่อมฮะมันเจ็บเราต้องชั่งน้ำหนักสร้างความสมดุลระหว่างใจเราที่อยากทำกับสังขารของร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าเราตัดใจได้โอเคเราเลิกละไม่ไปตลาดได้เราใช้ชีวิตได้เลยฮะสบายสบายข้อเข่าเสื่อมก็เสื่อมแต่เราปรับวิถีชีวิตเราให้คนอื่นไปแทนละเราไม่ต้องไปอันนี้ก็อยู่ได้แต่ถ้าหากใจเรากับสังขารมันไม่สัมพันธ์กันเราอยากไปเราอยากทำแต่ว่าสังขารไม่ไหวเอามาทางหมอช่วยได
0: ้
1: เบื้องต้นทานยาบรรเทาอาการอะไรกันไปรักษาแบบประคับประคองกันไปอาจจะกลับไปทำได้ช่วงหนึ่งเกิดไม่ไหวอีกละทำยังไงก็อาจจะผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตัวผิวข้อผิวอะไรอย่างนี้ไปนะฮะอย่างที่บอกฮะมันคือการสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจเรากับร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าไม่ไหวทางหมอก็จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้มากที่สุดเนี่ยครับ
0: ในวันนี้ครับหลังจากที่คุยกับคุณหมอไผ่แล้วเนี่ยผมว่าผมได้ประโยชน์ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกับผมรู้แล้วแหละว่าอาการเสียงกรอบๆในเข่าของผมเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมขนาดไหนแล้วก็วิธีในการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมต่อไปในอนาคตวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไผ่นายแพทย์นิติศศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสหน้าคงจะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ไผ่ในหัวข้ออื่นๆด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ขอบพระคุณอาจารย์เต้เช่นกันครับ
0: ครับผมคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับรายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางมหิดล Channel ครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้

สำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะนึงสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญาตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับงั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นางสาวนิตยาเชษฐ์โชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 10:55 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้ในช่องโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยในการนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระบรมโอกาสให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าก่อสร้างต่างๆตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนของกองทุนหทัยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณห้องประชุมชั้น11อาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระบรมโอกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานนำพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนหทัยทิพย์รวมเป็นเงิน121,089,300 บาทอันเป็นภารกิจสำคัญด้านความมั่นคงของชาติทั้ง2หน่วยงานได้ดำเนินการสนองพระปณิธานในการนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะกราบทูลความก้าวหน้าแบ่งออกเป็น2ระยะเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตรวจการและรั้วชายแดนบังเกอร์หลุมบุคคลและหลุมหลบภัยอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโดยได้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางลำเลียงวัสดุและเครื่องจักรกลจากฐานปฏิบัติการที่6ไปยังหลักเขตแดนที่52ระยะทาง 1.23 กิโลเมตรแล้วเสร็จสมบูรณ์และอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนตรวจการจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่59ระยะทาง 8.38 กิโลเมตรรวมระยะทาง9.61 กิโลเมตรการก่อสร้างรั้วชายแดนจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่54

0: ระยะทางรวม 1.31 กิโลเมตรเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลวดหนามหีบเพลงมีความสูงรวม 3.35 เมตรสำหรับการก่อสร้างรั้วชายแดนนั้นได้มีการออกแบบโครงสร้างที่เน้นความมั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐานทางวิศวกรรมสามารถป้องกันการบุกรุกทำลายหรือถอนหรือการลักลอบข้ามแดนทั้งการขุดลอดและการปีนข้ามปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างในภาพรวมแล้วร้อยละ 62.29ในส่วนของการจัดสร้างบังเกอร์หลุมบุคคลจำนวน100หลังเพื่อแจกจ่ายให้แก่กองกำลังป้องกันชายแดนได้แก่กองกำลังบุรพากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวมถึงกองกำลังสุรนารีออกแบบและก่อสร้างด้วยคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติเด่นด้านความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและแรงระเบิดสามารถรองรับสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงได้ดีกว่าคอนกรีตทั่วไปปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จครบถ้วนทั้งหมดและส่งมอบให้หน่วยในพื้นที่ปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วสำหรับการจัดสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน40หลังขนาดความจุ40และ60คนได้ติดตั้งในพื้นที่โรงเรียนวัดและชุมชนตามแนวชายแดนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงปัจจุบันดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน31หลังและคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม2569ในส่วนของกองทัพบกมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างด้านต่างๆดังนี้การสร้างบังเกอร์ประเภทหลุมบุคคลคู่ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนกำหนดเป้าหมายการก่อสร้างรวมจำนวน328แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1จำนวน72แห่งและกองทัพภาคที่2จำนวน256แห่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนขนาดความจุ40คนจำนวน10แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1จำนวน3แห่งกองทัพภาคที่2จำนวน7แห่งเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุปัดในพื้นที่เสี่ยงโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้า
1: คือถ้ามีอะไรที่จะเพิ่มในกองทุนอาสาทิพย์จะได้ช่วยต่อ
2: เป็นพระมหากรุณาธิคุณ
1: ก็เราก็ให้เงินทุนต่อไป
3: ไปค่ะก็จะมีรายละเอียดตามมา
1: คือเท่าที่รายงานก็เข้าใจแล้วแต่ว่าก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าอยากเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้ด้วยคือถ้าประชาชนรู้นี่เขาจะสนับสนุนโครงการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยมาช่วยกองทุนอาสาทิพย์นี่ก็เหมือนช่วยประชาชนคนไทยช่วยทหารที่กำลังปฏิบัติงานป้องกันประเทศไทย
0: จากพระดำริในการจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์สู่การขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างสิ่งป้องกันภัยต่างๆล้วนสำเร็จขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมจากพลังแห่งความศรัทธาและความร่วมมือของประชาชนและองค์กรหลายภาคส่วนที่ได้ร่วมกันปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยการสนับสนุนสมทบกองทุนหทัยทิพย์อย่างต่อเนื่องผู้ประสงค์ร่วมสมทบทุนสามารถบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซ่าชื่อบัญชีเงินกองทุนหทัยทิพย์ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี229303266และประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี229429777หรือสแกน QR code ผ่านระบบ e-donation ทั้งนี้เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage กองทุนหทัยทิพย์ LINE Official @hathaitipfund หรือสำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หมายเลขโทรศัพท์025538616ถึง19ในวันและเวลาทำการสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา วันนี้เวลา 18:49 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษราชวรมหาวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภท1ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำหรับพระ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปและพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสระเกศรวม8รูป

องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเช่นถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ในช่วงเช้าหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่11อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอแว้งซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่4เมษายน11และ20พฤษภาคมและ1มิถุนายน2569ณหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4411อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเช่นถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอทานโตซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่5และ19มิถุนายน2569ในช่วงบ่ายหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่33อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอบันดังสตาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่20เมษายนและ21พฤษภาคม2569จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปร่วมประชุมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ณห้องประชุม1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่16ณโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของมูลนิธิพระดาบสที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อเยาวชนนอกระบบโรงเรียนที่ฝ่ายเรียนฝ่ายรู้มีโอกาสเล่าเรียนด้านอาชีพที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการฝึกทักษะชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีวินัยมีจิตสำนึกสาธารณประโยชน์ที่สำคัญให้มีความสามารถไปประกอบอาชีพได้จริงเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัวปัจจุบันเปิดสอน5หลักสูตรโดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดหลักสูตร1ปีต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอยะหริ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่20และ26เมษายนวันที่4 22และ25พฤษภาคมและ4มิถุนายน2569ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวน4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่20พฤษภาคมและ19มิถุนายน2569การได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพื้นที่โครงการตามพระราชดำริขออภัยครับพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็งป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานของดีตำบลป่าเด็งครั้งที่3ประจำปี2569โดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์พื้นบ้านแปรรูปและสินค้าชุมชนที่ได้รับมาตรฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางการตลาดเชิงรุกควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและราษฎรตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานมีพื้นที่ประมาณ 328,125 ไร่โดยเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎรประมาณ 78,125 ไร่และเป็นผืนป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ในเขตอุทยานแก่งกระจานประมาณ 250,000 ไร่สำหรับพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งครอบคลุมการดูแลราษฎร6หมู่บ้านในจำนวนนั้นมี4หมู่บ้านที่มีเขตพื้นที่คาบเกี่ยวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปากาเกยอและไทยพื้นถิ่นพึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกันราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประกำเป็นหลักโดยมีพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ทุเรียนป่าเด็งที่มีเอกลักษณ์เนื้อเนียนละเอียดสีเหลืองอ่อนกลิ่นหอมรสชาติหวานมันและเก็บเกี่ยวเมื่อผลทุเรียนมีอายุประมาณ120วันหลังดอกบานนอกจากนี้ยังมีมะนาวและกล้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกินตกทอดไปถึงลูกหลานได้และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้น

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมปนาถ รุจติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณบริเวณบ้านกลอหล่อเบลอหมู่10ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีผู้ราชการจังหวัดตากรองอธิบดีกรมป่าไม้หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้บนพื้นที่ปลูกกว่า 7.4 ไร่จำนวน 1,400 ต้นประกอบด้วยมหาพรหมราชินีไม้แดงไม้สักและนางพญาเสือโคร่งพร้อมปล่อยเชื้อเห็ดจำนวน 3 ชนิดได้แก่เห็ดตับเต่าเห็ดต่งฝนและเห็ดตีนแรดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศนอกจากนี้กรมป่าไม้ได้สนับสนุนกล้าไม้กว่า 2,000 ต้นได้แก่ทุเรียนหมากและขนุนสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปปลูกอันเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มูลนิธิโครงการหลวงมีเป้าหมายดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ส่งเสริมของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งตั้งอยู่ในเขต7จังหวัดภาคเหนือและ1จังหวัดภาคตะวันออกเชียงเหนือประกอบด้วยเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางพะเยาตากและบุรีรัมย์รวม40แห่งเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพิ่มพื้นที่ป่าโดยมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า174ไร่ใช้กล้าไม้รวมทั้งสิ้น 35,100 ต้นณศาลาภักดี66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติครอบคลุมชุมชนชาติพันธุ์ปากากะยอ6หมู่บ้านสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรได้อย่างมั่นคงสร้างรายได้ให้สมาชิกจำนวน227คนรวมกว่า 2.77 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการติดตามการขับเคลื่อนโครงการสุขศาลาซึ่งเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพื่อบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานแก่ชุมชนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางน้ำเพชรอดุลธีรเขนะบริษัทเทพประธานโอสถจำกัดสหพันธ์โลจิสติกไทยบริษัท Eagle Air and Sea ประเทศไทยจำกัดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าดาราภิรมย์วัดรงธรรมสามัคคีวัดป่าสุริพรวนารามจังหวัดเชียงใหม่วัดเทพสุรินทราวาสกรุงเทพมหานครและวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่แสดงพระธรรมเทศนาเมตตากถาว่าด้วยความรักความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มุ่งให้ผู้อื่นมีความสุขกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระเมตตาธรรมต่อประสบกรณิกรจึงเป็นเหตุให้พระองค์ดำรงตั้งมั่นด้วยความสุขและแผ่ความสุขทั้งปวงให้บังเกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรไทยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีจังหวัดพัทลุงบริษัทไมโครชิปเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดบริษัทแอปบอทลาบอราทอรี่จำกัดครอบครัวสุดที่แก้วและกลุ่ม SSI ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล

ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดบ้านหนองแคนวัดบ้านชาติวัดป่าอาจสามารถวัดบ้านหนองเรือวัดศรีมงคลวัดป่าจตุรพักพิมานวัดสว่างอารมณ์วัดบ้านหนองบัวและวัดธาตุสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมบัญชีกลางได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดสักเกตกรุงเทพมหานครวัดเชียงบานจังหวัดพะเยาวัดสันสะเมาจังหวัดเชียงรายและวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครนางสาววรรณาหนองบัวและคณะบริษัทกีวีและคมคมโปรดักต์จำกัดและหุ้นส่วนจำกัดสงวนออโต้คาร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาจังหวัดอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาสมาคมการค้าไทยซุนเต๋อบริษัทบรูเวลเอเนอร์จีจำกัดครอบครัวสุทธิแก้วห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวหลวงคอสเมติกบริษัทคาวินเฮิร์บจำกัดและจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

ETH ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: พระที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวจับไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยัง

0: รีบไปกันเถอะ
1: นี่หึหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนเดี๋ยวเราไม่
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู่
2: โอ้ขวัญดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหนายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: เอ็กซ์เรย์ห้องตรวจซีรีส์ที่จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจและเรื่องแรกเป็นเรื่องความกังวลใจของคุณผู้หญิงที่อยากมีใบหน้าใสผู้สูงวัยที่เกิดอาการเคืองตาคันตาและมีน้ำตาไหลอย่านิ่งนอนใจเพราะโรคต้อกำลังจะมาเยือนและเรื่องสุดท้ายสำหรับน้องๆนักเรียนที่เกิดอาการปวดไหล่การปวดนี้อาจนำไปสู่การปวดที่หนักขึ้นในอนาคตป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดแต่จะป้องกันได้อย่างไรต้องติดตามชมในรายการของเราวันนี้ครับ
1: วันนี้มาหาหมอเพราะว่าเป็นปัญหาหน้าเกิดกระขึ้นที่หน้าค่ะบริเวณโหนกแก้มแถวนี้ค่ะเป็นมานานแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์ด้วยค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็มีตรงนี้ก็เลยทำให้ตัวเองก็มีแล้วก็บวกกับตากแดดหน้าโดนแดดบ่อยก็เลยอยากจะมาปรึกษาหมอค่ะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วมีวิธีรักษายังไงอะค่ะอันนี้ก็กลัวเจ้ากระเนี่ยค่ะมันจะลามขึ้นมากกว่านี้ทำให้เห็นเด่นชัดกว่านี้เกิดปัญหาค่ะเวลาพบปะผู้คนอย่างเงี้ยจะรู้สึกไม่มั่นใจไม่สบายใจอะค่ะ
2: กระที่คุณกังวลนี่คือตรงเม็ดไหนเหรอคะ
1: ช่วงบริเวณเนี้ยค่ะ
2: ค่ะโอเค
1: มันจะขึ้นเยอะ
2: ค่ะอันนี้เป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
1: เป็นตั้งแต่วัยรุ่นนะคะอาจจะเป็นเพราะกรรมพันธุ์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าคุณแม่ก็เป็น
2: ค่ะ
3: เข้มขึ้นไหมฮะ
1: เข้มขึ้นค่ะ
3: เข้มขึ้นด้วยแต่ดูก็ไม่เยอะนะครับ
2: ใช่ค่ะคือกระอย่างเงี้ยค่ะคือเราเรียกว่าเป็นกระแดดหรือเรียกง่ายๆเป็นกระตื้น
3: ไม่ใช่กระลึก
2: ไม่ใช่กระลึกค่ะคือกระในขณะที่กระลึกเป็นเฉพาะบริเวณโหนกแก้ม2ข้างกระตื้นหรือเป็นกระแดดเนี่ยจะกระจายอยู่ทั่วๆไปบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณที่โดนแสงแดดมากกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่จะเห็นเป็นพาดผ่านอยู่ตรงครึ่งใบหน้าจริงๆบนจมูกก็อาจจะพอเห็นบ้าง
3: การเกิดกระขึ้นมาแบบนี้ฮะมันเกิดเป็นเพราะอะไรฮะเพราะกรรมพันธุ์หรือว่าแต่ละคนได้มาไม่เหมือนกันจะมีป้องกัน
2: มันเป็นการตอบสนองของเซลล์ผิวของเราต่อการโดนแดด
3: ค
2: ือ

0: ปกติเนี่ยการที่ผิวเราคล้ำขึ้นเนี่ยมันเป็นกลไกในการป้องกันการทำลายจากแดดอย่างนึงเวลาที่เราโดนแดดปุ๊บผิวเราถึงคล้ำขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดกระเนี้ยมันเป็นแค่การสร้างเม็ดสีเพียงแต่แทนที่มันจะสร้างแบบเขาเรียกว่าสร้างแบบกระจายทั่วไปมันเกิดการสร้างชนิดที่เป็นกลุ่มๆแล้วก็ถึงเห็นว่ามันเป็นจุดๆกระตื้นเนี่ยมีวิธีการรักษาอยู่2อันเท่าที่ทำได้นะคะอันแรกเราสามารถใช้กรดที่มีความเข้มข้นสูงๆเนี่ยจี้ไปตามตำแหน่งที่เป็นกระแล้วมันก็จะเกิดตกสะเก็ดแล้วก็หลุดได้
1: แบบที่เขารับจี้กันแถวตลาดอะไรที่มีงั้นเหรอ
0: ใช่ค่ะคือกรดกลุ่มนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยเขามักจะเอาพวกกรดราคาถูกพวกแบตเตอรี่รถยนต
1: ์น้ำกรด
0: มาใช้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรดพวกนี้มันควบคุมความลึกไม่ได
1: ้
0: คือบางทีจี้ไปหรือจี้โดยคนที่ไม่ชำนาญเนี่ยมันก็จี้ลึกจนกลายเป็นแผลเป็นก็มีเหมือนกันมาหลายรายแต่ในกรณีของทางการแพทย์ทำเนี่ยเราจะใช้กรดชนิดที่เป็นกรดผลไม้ที่มีความเข้มข้นสูงหน่อยแล้วก็มาจิ้มเป็นจุดเล็กๆนะคะข้อดีของการทำวิธีนี้ก็คือว่ามันง่ายเร็วคือหลังทำก็ใช้เวลาประมาณสัก5นาทีทั้งหมดเนี่ยก็เสร็จละ
1: เหรอทั้งหมดนี่เลยเหรอครับ5นาท
0: ีใช่ค่ะประมาณ5นาท
1: ี
0: แล้วก็หลังทำก็จะตกสะเก็ดเป็นจุดดำๆสีเข้มขึ้นแล้วก็จะค่อยๆหลุดไปภายในระยะเวลาประมาณสักหมอว่าอาทิตย์นึงก็หลุดหมดแต่ข้อเสียก็คือว่าต้องทำซ้ำบ่อยๆเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่ว่าพอมันเป็นกรดอย่างเงี้ยจี้ไปบางทีหลุดบ้างไม่หลุดบ้างก็ต้องมาทำซ้ำหรือบางทีถ้าเกิดสมมติว่ายังเหลืออยู่กระมันก็ขึ้นกลับมาใหม่ได
1: ้แต่อันที่หลุดไปแล้วจะกลับขึ้นมาใหม่ที
0: ถ้าหลุดไม่หมดก็บางทีก็ขึ้นกลับมาใหม่ได้
1: แต่ถ้าหลุดหมดแล้วก็จะไม่ขึ้น
0: ใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราโดนแดดอีกก็ขึ้นกลับมาใหม่ได
1: ้มีโอกาสอยู่ดี
0: ใช่เพราะฉะนั้นต้องทำแบบหลายครั้งมากในคนกลุ่มที่เลือกอย่างนี้กว่าจะน่าจะเกลี้ยงนะคะอีกวิธีนึงที่ทำได้คือเราใช้เลเซอร์นะคะการทำเลเซอร์เนี่ยจะใช้เลเซอร์ที่มีฤทธิ์ในการกำจัดเซลล์เม็ดสีอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งการทำเลเซอร์เนี่ยข้อดีของมันคือกระลักษณะแบบนี้หมอว่าทำครั้งนึงเนี่ยหายไปประมาณ 90% ค่อนข้างได้ผลค่อนข้างดี
1: เพราะมันอยู่ตื้น
0: เพราะมันอยู่ตื้นค่ะแล้วก็สามารถกำจัดออกไปได้ง่ายคือทำครั้งนึงก็เห็นชัดว่าหน้าเกลี้ยงขึ้นอย่างมากข้อเสียของการทำเลเซอร์ก็คือคุณต้องหลบแดดเพราะว่ามันจะทำให้หน้าเป็นสะเก็ดเป็นแผลถ้าไปโดนแดดในช่วงประมาณสัก 1-2 สัปดาห์หลังจากการทำเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์ตามมาได้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อริยาจะเลือกยังไงตัดสินใจยังไงดีครับ
2: ก็อยากจะทำเป็นเลเซอร์มากกว่า
0: ค่ะคราวนี้หมอขออนุญาตอธิบายขั้นตอนในการทำเลเซอร์ก่อนนะคะคราวนี้ในกรณีที่คุณอริยาเนี่ยอยากจะทำเลเซอร์เต็มพื้นที่นะคะหมอก็จะมีการใช้ เหมือนกับดินสอที่ลบได้นะคะวาดพื้นที่ที่เดี๋ยวเราจะทำเลเซอร์กันเสร็จแล้วเนี่ยจะมาปิดยาชาค่ะจะทายาชาตรงพื้นที่ที่เราจะทำเลเซอร์รอยาชาออกฤทธิ์ประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำเลเซอร์ในระหว่างที่เราทำเลเซอร์เนี่ยคุณอริยาอาจจะต้องถูกปิดตาเนื่องจากแสงเลเซอร์ที่จะกำจัดเซลล์เม็ดสีเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับลูกตาเราได้
1: คุณหมอครับเครื่องนี้ก็ต้องมีแว่นซึ่งหน้าตาไม่เหมือนเครื่องอื่นๆเลย
0: ใช่ค่ะก็คือเลเซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยแว่นแต่ละเครื่องจะเฉพาะเจาะจงกันเป็นเครื่องต่อเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหมอคนที่จะทำเลเซอร์ว่าจะต้องเช็คว่าทุกคนเนี่ยมีแว่นแล้วก็ป้องกันรวมถึงตัวคนไข้ด้วยเพราะว่าเลเซอร์ที่ใช้สำหรับกำจัดเซลล์เม็ดสีเนี่ยมันก็สามารถทำลายเม็ดสีที่อยู่ในจอประสาทตาได
1: ้
0: ถ้าเกิดยิงแล้วคนไข้ไม่ได้โปรเทคดีคนไข้จะตาบอดได
1: ้อันนี้เป็นกระแบบตื้น
0: แบบตื้นค่ะอันนี้นี่ยิงแค่แบบครั้งเดียวก็น่าจะหมด
1: แล้วก็ทายาชามาเรียบร้อย
0: ใช่ค่ะขอทดลองเทสนิดนึงนะคะเป็นไงคะโอเคไหมคะ
1: เจ็บไหมคะ
0: เจ็บไหมคะ
1: เห็นไหมคร
0: ับ เนี่ยค่ะเดี๋ยวหลังจากยิงก็จะเห็นเป็นเนี่ยค่ะมันจะมีจุดเป็นสีขาวๆขึ้น
1: อ๋อใช่ครับ
0: หลังทำเนี่ยก็จะเกิดเห็นจุดเป็นจุดสีขาวๆก่อนช่วงประมาณสัก10นาทีแรกหลังจากนั้นทุกจุดสีขาวจะเปลี่ยนกลายเป็นสะเก็ดสีดำๆดำๆสีจะเข้มขึ้นกว่ากระจริงไม่ต้องตกใจอันนี้เรื่องปกติ
2: ค่ะ
0: หลังจากนั้นสะเก็ดพวกนี้จะหลุดล่อนไปภายในเวลาประมาณ1อาทิตย์หลังจากสะเก็ดหลุดก็จะเห็นเลยว่าผิวใต้สะเก็ดที่มันซ่อนอยู่เนี่ยเป็นสีขาวบางทีอาจจะขาวกว่าผิวที่อยู่ทั่วไปของเราก็ได้แต่ในที่สุดประมาณไม่เกินสักเดือนนึงสีผิวทั้งหมดก็จะกลืนกันไปเองจะเห็นว่าเนี่ยจะเริ่มเป็นสะเก็ดเห็นเร็วมากเลยเนี่ยค่ะขึ้นเป็นสะเก็ดเป็นจุดดำๆๆๆๆๆเข
1: ้ม
0: ขึ้นพวกนี้ก็จะตกสะเก็ดแล้วก็จะหลุดไปรอบๆแผลจะเห็นเป็นสีแดงๆ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะก็คือปฏิกิริยาหลังจากที่ถูกยิงสะเก็ดพวกนี้จะหลุดไปภายในระยะ

0: ลาประมาณสักไม่เกิน7วัน
1: ครับ
0: อย่างเดิมนะคะหลบแดดแล้วก็พวกนี้เนี่ยไม่โดนน้ำสักวันหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะให้ทายาเราจะมีเป็นเหมือนกับยาให้ไปทาเวลาสัก 3-4 ครั้งนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้ากลับมาเจอหมอหลบแดดหลบแสงทั้งหลายด้วยนะคะ

0: ไปนานประมาณ2สัปดาห์ค่ะรู้สึกว่าหน้าตัวเองโอเคขึ้นใสขึ้นมีคนทักมากขึ้นว่าไปทำอะไรมาทำไมดูโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวก็พึงพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าหน้าใสขึ้นก็พยายามเดินหลีกเลี่ยงแดดหลบแดดค่ะทาครีมกันแดดทุกเช้านะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระบนหน้าหนูกลับขึ้นมาอีกค่ะ
1: ว่าเนี่ยจะเป็นต้อหรือจะเป็นอะไรลูกเราคันๆคิดว่าเราโดนฝุ่นโดนแดดอะไรเงี้ย
2: อาการของเราเป็นยังไงครับคุณป้าครับ
1: ค่ะตาบางคนจะมีพอจะมีน้ำตาไหลอะไรเงี้ยแล้วคันๆ
3: เนาะเนี่ยเป็นคุณป้าเป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ประมาณเดือน
3: ประมาณสัก1เดือนนะคะมีคันตาน้ำตาไหลตาแดงเป็นข้างไหนคะคุณป้า
1: เป็นทั้ง2ตา
3: เป็นทั้ง2ตานะ
1: ตอนแรกก็ไม่เป็นนะอันนี้เราทำบ้าน
3: ทำบ้าน
1: ขี้ฝุ่นอะไรเง
3: ี้ยเพราะโดนขี้ฝุ่นก็รู้สึกจะเคืองก็คือมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนไข้มีอาการเหล่านี
2: ้ฝุ่นแสงนี่มีไหม
3: แสงแดดก็เป็นตัวหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดอาการเคืองตาหรือว่ารู้สึกแสบตาได้เนาะคุณป้านะแล้วนอกจากที่มันแบบเคืองๆคันๆอย่างเงี้ยคุณป้ามีอาการอย่างอื่นด้วยไหมคะตามัวหรืออะไรมีไหมคะ
1: มี
3: มัวด้วยใช่ไหมคะคือก็ชัดบ้างเป็นบางช่วงที่น้ำตาไหล
1: ใช
2: ่ไออาการที่น้ำตาไหลนี่มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับ
3: จริงๆแล้วค่ะน้ำตาไหลจริงๆมันเกิดขึ้นได้จาก2สาเหตุใหญ่ๆก็คือ1ก็คือมันมีการระคายเคืองที่เยื่อบุตาแล้วมันก็มีน้ำตาไหลออกมาแต่อย่างที่2ก็คือน้ำตามันออกมาปกติเนี่ยค่ะแต่ว่าท่อน้ำตาที่จะเรนน้ำตาออกเนี่ยมันท่อน้ำตาเนี่ยปกติมันจะเชื่อมจากตรงหัวตาเนี่ยเข้าไปที่จมูก
2: ครับ
3: ค่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่อายุมากเนี่ยเนื้อเยื่อที่อยู่รอบเนี่ยมันหย่อนมันจะทำให้ท่อที่เคยกลวงเนี่ยค่ะมันตีตันลงมาเพราะไม่มีเนื้อเยื่อที่มันตึงแล้วดึงให้มันโป่งอยู
2: ่
3: พอมันตันนานๆเนี่ยมันก็จะติดกันไปเลยค่ะน้ำก็จะไหลเข้าลงสู่จมูกไม่ได้มันก็จะเอ่ยตามตา
1: แล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวไหมอย่างที่มันมีเยื่อแดงๆตาเนี่ย
3: อันนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้คือที่เราเห็นลักษณะแบบนี้คือต้อลมอันนี้คือข้างนี้คือต้อลมนะคะส่วนข้างนี้คือต้อเนื้อ
2: แสดงว่าคุณหมอดูก็รู้เลยฝั่งนึงเป็นต้อลมฝั่งนึงเป็นต้อเนื้อ
3: ใช่ค่ะ
2: มันเป็นแยกข้างแบบนี้ได้ด้วยเหรอครับ
3: จริงๆแล้วต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยกลไกการเกิดเนี่ยคือเกิดจากการที่มันโดนแสงแดดหรือว่าภาวะฝุ่นหรืออะไรก็ตามที่มันระคายเคืองมาเป็นระยะเวลานานๆแล้วทำให้เยื่อบุตาเนี่ยมันผิดปกติไปเกิดจากการระคายเคืองซ้ำๆแล้วซ้ำอีกนะคะก็เกิดอย่างของคุณป้าเนี่ยถ้าเกิดสังเกตด้วยตาเปล่าอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ต้องไปตรวจด้วยเครื่องก็จะเห็นว่าตาของแกข้างซ้ายเนี่ยมันจะมีเหมือนวุ้นๆที่ตรงตาขาวอย่างเงี้ยคือต้อลมปกติมันจะเรียบดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้อลมเนี่ยมันก็จะเป็นวุ้นๆขึ้นมาเนื้อนูน
2: ๆ
3: พวกนี้มันจะแดงง่ายค่ะเวลาโดนฝุ่นโดนลมปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ระคายเคืองค่ะส่วนต้อเนื้อก็ถ้าเกิดอันนี้ดูด้วยตาเปล่าก็เห็นแล้วค่ะว่ามันคืบเข้าไปในตาดำถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นเป็นแผ่นเนื้อที่คืบเข้าไปในตาดำก็จะเรียกว่าต้อเนื
2: ้ออ๋อก็คืออาการเดียวกันแต่แสดงว่าต้อลมเนี่ยมันเกิดจากตาขาวก่อน
3: ค่ะ
2: นะครับแต่เมื่อเกิดจากตาขาวแล้วอักเสบมากเข้าพัฒนาไปลามก็ไปถึงตาดำจะกลายเป็นต้อเนื้อ
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการวัดสายตาค่ะก็ใช้คุณป้าอ่านตัวเลขจากชาร์ตอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องมือที่คุณกิฟต์ถืออยู่กันก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ปิดตาวัดทีละข้างนะคะเดี๋ยวคุณป้าลองอ่านเลยค่ะตัวเลขตั้งแต่แถวแรกลงมา
1: 9 4 6 0 5ครับ2 8 3 9 4 5 3 2 5 93 4 9 5 8 5 3 0 2 5 0 4 8 3 5 2 9 4 อะไรอ่ะ5 0ป่ะหรือ8 0
4: ไม่เป็นไรครับคุณป้าเดา
3: ได
4: ้ค่ะ
3: เดาได้ค่ะ
4: มาทัดต่อไป
1: 5 3 9 2 5ได้แล้วหมดแล้ว

0: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคุณป้า
1: ก็ของคุณป้าเนี่ยน่าจะมีปัญหาหาเรื่องสั้นยาวเอียงอะไรก็ไม่รู้ละเดี๋ยวต้องมาวัดต้องมาตรวจเพิ่มเติมดูเพราะว่าคุณป้าสามารถอ่านได้ถึงบรรทัดประมาณนึงอะค่ะแล้วก็พอใส่ไอ้พินโฮเนี่ยหรือรูเข็มอ่านคุณป้าอ่านออกมาได้
0: อีก
1: ประมาณอีกเกือบบรรทัดกว่าๆเลยนะคะก็จะตรวจด้วยเครื่องมือที่หมอตาต้องมีทุกคนนะคะก็คือใช้กล้องอันนี้ก็จะขยายนะคะทำให้เห็นลูกตาได้ชัดขึ้นแล้วก็ทำให้เรามองเห็นไปถึงข้างในจอตาได้เลยนะคะ
0: ด้วยเครื่องนี้นะฮะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือตาข้างเห็นไหมคะว่ามันขยายออกมาค่อนข้างใหญ่มากนะคะแล้วก็นี่คือตาข้างที่คุณป้าเนี่ยมีต้อเนื้
0: อ
1: ตอนนี้แสงที่หมออยู่ตรงหัวของต้อเนื้อพอดีนะคะจะเห็นว่ามันลามเข้ามาในตาดำของคุณป้านะคะ
0: ครับ
1: นี่เห็นนะคะมองลึกเข้าไปตรงนี้เป็นม่านตาแล้วก็จะเห็นข้างในเนี่ยของคุณป้าเนี่ยมีต้อกระจกด้วยเล็กน้อยนะคะเริ่มเป็น
0: อ๋อที่สะท้อนออกมาเล็กๆนั่นนะครับ
1: ใช่ค่ะที่ตรงกลางรูม่านตานะคะ
0: ครับ
1: สิ่งที่อยู่ด้านหลังรูม่านตาก็คือต้อกระจกก็คือเลนตาซึ่งของป้าเนี่ยมีขุ่นขึ้นมาเล็กน้อยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูเปิดของ
0: ท
1: ่อน้ำตานะคะซึ่งตอนนี้ที่ดูรูก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะไม่ได้มีอาการอุดตันอะไรนะคะจะเห็นว่าตาเนี่ยมีเส้นเลือดที่ขยายขึ้นมาค่ะแดงขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอักเสบของต้อเนื้อนะคะทำให้คุณป้าเคืองได้นะคะอื่นๆที่จะดูก็คือดูลักษณะของน้ำตาของคุณป้าเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณขอบตาล่างนะคะจะมีแนวเหมือนแนวแววๆขึ้นมาเป็นน้ำตาเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ตรงนี้นะคะปกติแล้วมันควรจะเยอะกว่านี้ของคุณป้าก็มีลักษณะของตาแห้งด้วยคือน้ำตาค่อนข้างน้อยนะคะพวกนี้ก็จะเคืองได้ง่ายส่วนทางหางตาเนี่ยของคุณป้าจะเห็นว่ามีเส้นเลือดใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีลักษณะตาขาวที่ไม่เรียบนักอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของต้อลมตาข้างซ้ายคุณป้าก็มีอาการเคืองด้วยจะเห็นว่าเห็นไหมคะว่าตาขาวของป้าเนี่ยไม่ได้เรียบๆลงไป
0: มันจะนูนๆขึ้นมา
1: ใช่ค่ะจะมีลักษณะเป็นเนื้อวุ้นๆขึ้นมาแล้วก็มีเส้นเลือดแดงเนี่ยใหญ่ๆอยู่แถวเนี้ยนะคะขยายตัวขึ้นมาก็เป็นการอักเสบ
0: ปกติในตาเส้นเลือดในตาขาวเนี่ยมันจะไม่ชัดขนาดนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะอันนี้ชัดขึ้น
0: คุณหมอครับอาการของคุณป้าเนี่ยจะว่าไปแล้วก็ยังถือว่ายังไม่แรงเท่าไหร่นะครับเป็นอาการแค่เริ่มต้นใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็คือจริงๆแล้วกลุ่มคนไข้แบบนี้ค่ะจะแบ่งออกเป็นการรักษาจะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือการใช้ยาก็จะเป็นการใช้ยาหยอดตาเพื่อลดการระคายเคืองกับอีกแบบก็คือการผ่าตัดซึ่งก็ต้องมีข้อบ่งชี้นะคะข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดก็คือถ้าต้อเนื้อเนี่ยมันลามเข้ามาจนบังการมองเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ที่เราต้องลอกมันออกนะคะก็คือมันต้องลามมาบางตรงกลางของตาดำเลยล่ะค่ะไม่ใช่ว่าแค่อยู่ขอบ
0: แต่ของคุณป้ายังอยู่ขอบ
1: ค่ะยังอยู่ขอบค่ะยังไม่ถึงตรงกลางตาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณป้าก็ไม่ต้องยังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดนะคะการใช้ยาก็จะเป็นการใช้ยาตามอาการเนี่ยคุณป้าตอนนี้มีปัญหาเรื่องเคืองตาใช่ไหมคะเราก็จะให้ยาที่ลดอาการเคืองลดอาการแดงอักเสบค
0: ่
1: ะ
0: แต่อะไรอย่างนี้ถามเผื่อคุณผู้ชมทางบ้าน
1: ค่ะ
0: อย่างของคุณป้าที่เราได้พูดคุยเนี่ยคุณป้าเขามีอาการผิดปกติทางการมองเห็นเนี่ยประมาณเดือนเดียวเท่านั้นเองแล้วเขาก็มาหาคุณหมอถ้าเกิดสมมติว่ายังนิ่งนอนใจเป็นไปเรื่อยๆไม่หาเป็นปีหลายปีเข้าผลที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอะไรฮะมันจะเป็นไปมากกว่าคุณป้าไหมครับ
1: ใช่ก็มีโอกาสที่มันจะเป็นไปได้มากกว่านี้คือมันถ้ามันคืบขึ้นมาตรงกลางอะค่ะต่อให้เราผ่าตัดลอกมันออกเนี่ยมันก็จะยังมีแผลเป็นของรอยที่เนื้อมันเกาะอยู่อะค่ะอยู่บนตาดำอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเร็วก็จะดีกว่า
0: ใครที่มีอาการนะครับอย่างที่คุณป้าระคายเคืองน้ำตาเริ่มไหลอักเสบเนี่ยควรจะมาหาหมอแต่เนิ่น
1: ๆใช่ค่ะ
0: นะครับเพื่อการรักษาที่ดีขึ้น
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าอย่างคุณป้านี่ก็แค่หยอดตาไม่ต้องผ่าตัด
1: ค่ะคุณป้าเริ่มมีสายตายาวนิดหน่อยนะคะก็สามารถตัดแว่นใส่ได้คุณป้าก็จะชัดขึ้นไม่ต้องเพ่งถ้าเพ่งมากมันก็จะยิ่งน้ำตาไหลว่าตามันจะแห้งเวลามันเบิกตาต้องเพ่งใช่ไหมคะ
0: คุณหมอครับแล้วอย่างของคุณป้าเนี่ยก็คือไม่น่าเป็นห่วงในกรณีถ้าเกิดสมมติรักษาไปแล้วเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมครับ
1: ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ทำการผ่าตัดไปแล้วค่ะก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกเหมือนกัน
0: มันขึ้นอยู่กับอะไรครับ
1: ถ้ายังต้องโดนปัจจัยเสี่ยงอย่างที่บอกก็คือแสงแดดมันก็จะเป็นการระคายเคืองและทำให้เนื้อเนี่ยที่มันเดิมมันสงบดีแล้ว

0: ขึ้นมาใหม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อได้ใหม่
0: ได้ค่ะ
1: นะครับแล้วสำหรับคุณผู้ชมบ้านที่ยังไม่ได้มีอาการแบบนี้เขาจะมีวิธีการป้องกันตัวในการที่จะเป็นต้อเนี่ยเขาควรจะมีวิธีไหนในการป้องกันครับ
0: ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะป้องกันที่ปัจจัยเลยละกันปัจจัยที่ทำให้เกิดก็คือแสงแดดค่ะก็พยายามใส่แว่นกันแดดตลอดนะคะเวลาเราถึงเวลาเราเป็นคนเมืองเนี่ยขับรถอยู่ในรถเนี่ยก็ต้องใส่แว่นกันแดดด้วยนะคะ
1: คือบางคนอาจจะเข้าใจว่าแหมใส่เป็นแฟชั่น
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วมันป้องกันดวงตาของเรา
0: ใช่ค่ะดวงตา
1: แต่ก็ต้องเลือกแว่นตาด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเลือกแว่นตาเลือกเลนส์ที่มันกันรังสี UV ได้จริงๆ
0: ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากเหมือนกัน
1: ถ้างั้นเดี๋ยวคุณป้าก็ต้องใส่ยาหยอดตาใส่แว่นตาตัดแว่นนะครับจะได้ไม่กลับมาเป็นอีกวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณป้าขอบคุณครับขอบค
0: ุ
1: ณคุณป้าครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ที่หนูมาหาหมอก็มีอาการปวดตรงช่วงบ่าค่ะแล้วก็แบบจะลามแบบช้าๆมาตรงแขนหน่อยๆแต่นานๆทีค่ะเดินไปอยู่ดีอย่างเงี้ยแขนฝั่งนี้ก็จะค่อยลงมาค่ะก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุนี้เกิดมาจากจุดไหนอะ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะครับต้องถามน้องก่อนนะครับวันนี้น้องมีอาการอะไรถึงมาพบคุณหมอครับ
2: เจ็บตรงช่วงนี้ค่ะแล้วก็ไหล่ข้างนี้ก็จะห้อยลงอะค่ะเวลาตอนนอนก็ขยับตัวไม่ได้นอนหงายได้อย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันปวด
3: เป็นมากี่วันแล้วครับ
2: ได้ 2-3 วันแล้วค่ะ
3: 2-3 วันแล้วก่อนปวดเนี่ยพอจะสังเกตได้ไหมว่าไปทำอะไรเข้าซ้ำซากหนักๆมากๆ
2: น
3: ่
2: าจะเป็นทำตรงช่วงทำงานก็จะยกของนะคะก็จะเป็นแบบพวกโหลแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกล่อง
1: คือเจ็บมาก่อนยกของหรือเปล่าหรือว่าหลังจากที่เรายกของมันก็เจ็บมา
2: เจ็บมาก่อนก่อนหน้านั้นค
3: ่
2: ะ
3: แล้วหนูปวดตรงนี้ตรงไหนอีกตรงนี้ที่ไหนอีกมีที่ไหนอีกไห
2: มหน้าตรง
3: ๆแล้วแขนไม่ปวดไม่ปวดไม่ชาไม่ปวดปวดไหม
2: รู้สึกชาๆค่ะ
3: รู้สึกแปลกๆเหรอ
2: แปลก
3: หนูก้มคอสิคะมีอาการอะไรไหมเงยคอสิคะมีไหมไม่มีหันซ้ายหันขวามีอาการอะไรไหมคะไม่มีเอียงอีกข้างนึงมีอาการอะไรไหม
2: ปวดตรงนี้หน่อยนึง
3: ปวดหน่อยนึงอ่ะแขนนี้ยกแขน

0: นี่ที่หมอจับนี่หนูมีอาการอะไรไหมจ๊ะ
1: มีค่ะข้างนี
2: ้ปวดนะข้างนี้
0: ข้างนี้เป็นยังไงนะ
1: ก็แบบปวดหนูค่ะ
0: ปวดที่หมอบีบอยู่เหรอแล้วข้างขวาปวดไหม
1: ไม
0: ่ตรงนี
1: ้ข้างนี
0: ้เป็นไหม
2: เป็น
0: อันนี้เป็นตำแหน่งของกล้ามเนื้อบ่านะกล้ามเนื้อบ่าเนี่ยก็เป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยพยุงหัวไหล่แล้วมาที่คอนะเป็นกล้ามเนื้อที่ขึงอยู่ระหว่างนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องใช้สายตาใช้คอใช้หัวหรือใช้แขนที่มันเกินกำลังมันก็จะมีอาการ
2: เส้น
0: ปวดได
2: ้แล้วการแบกกระเป๋าเป้ที่อยู่กระเป๋าหนักๆของเด็กนักเรียนในวัยเรียนแบบนี้นะครับ
0: คือถ้าหนักเกินจะเป็นเรื่องการบาดเจ็บเลย
2: ฉีกขาดอันนั้นคือกล้ามเนื้อฉีกขาด
0: เจ็บชัดเจนนะแต่กรณีซึ่งแบบอยู่ๆก็เจ็บขึ้นมาอันนี้ก็มักจะเป็นเรื่องการสะสม
2: ใช้กล้ามเนื้อเส้นนั้นอยู่เป็นเวลานานสะสมใช้หนักอยู่เป็นประจำ
0: ครับ
2: เป็นไปได้ไหมครับที่น้องไม่ขลาเนี่ยหลับสนิทเลยไม่พลิกตัวเลยนอนทับอยู่ท่าเดิมเนี่ยเลยเจ็บกล้ามเนื้อเส้นนี้เป็นไปได้ไหม
0: ก็เป็นคือถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้คือเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บเมื่อวานยังดีๆแล้วอันนี้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าปวดที่ชาวบ้านเรามักจะบอกว่าตกหมอนตื่นเช้าขึ้นมาปวดคอ
2: ก็
0: เลยนึกว่าตกหมอน
2: จริงๆ
0: ความจริงอาจจะไม่ได้ตกหมอนเรายังอยู่บนหมอนตลอด
2: ถ้าอยู่ท่าเดียวทั้งคืน
0: อยู่ท่าเดียว
2: เส้นตรงนี้มันก็เลยยึดตลอดเวลาทั้งคืน
0: ครับ
2: หลายคนบอกว่าเนี่ยคำว่าปวดเส้นที่ชาวบ้านเขาเรียกกันกับเส้นในภาษาของคุณหมอเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง
0: ครับ
2: เส้นกับกล้ามเนื้อเนี่ย
0: โดยง่ายๆคือตำแหน่งที่เป็นกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยนะฮะตำแหน่งที่เป็นกล้ามตรงเนี้ยมันเป็นกล้ามเนื
2: ้อ
0: ตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื
2: ้อนะคือปวดตามพวกกล้ามเนื้อก็คือ
0: ตาม
2: กล้ามเนื้อ
0: ตามกายวิภาค
2: ครับ
0: คือปวดตามเส้นประสาทมันก็จะปวดไปตามแนวที่เส้นประสาทนั้นวิ่ง

0: ไปให้ความรู้สึกเรา
1: อ๋อมันจะแป๊บแป๊บไปเลย
0: เช่นถ้าเป็นเส้นประสาทคอเนี่ยอาจจะเริ่มปวดตั้งแต่คอแล้วลงมาที่หัวไหล่ลงมาที่แขนลงมาที่ปลายแขนบางคนลงมาถึงนิ้วมือไม่ว่าจะเป็นนิ้วไหนก็แล้ว
1: ปลายนิ้ว
0: ตามแนวของเส้นประสาทที่สำคัญครับ ถ้าปวดเส้นประสาทเป็นจากเส้นประสาทอาจจะมีอาการชาแบบชาตลอด
1: ชาตลอด
0: ชาตลอดเวลา
1: ชาเป็นหายหายนี่ไม่ใช่
0: เป็นหายมักจะไม่ใช่
1: แต่ฟังดูแล้วอาการมันก็ใกล้เคียงกันทางที่ดีควรจะมาให้คุณหมอตรวจดีกว่า
0: ถ้าสะดวกควรเป็นเช่นนั้น
1: แต่สำหรับน้องเมฆลาในปกติดี
0: คือปวดตำแหน่ง ที่เป็นกล้ามเนื้ออันที่หนึ่งหนูต้องไปหลีกเลี่ยงเหตุนะถ้าเราไปทำอะไรนานๆซ้ำซาก
1: กิจกรรมเดิม
0: ๆเราก็ต้องทำสักครู่สักชั่วครู่นะครึ่งชั่วโมง15ทีเราต้องเปลี่ยนแล้วมันก็จะได้ไม่เกิดความปวดล้าสะสมนะประการที่สองหนูกดนวดตัวเองได้นะเอามือเนี้ยแล้วก็กดลงไปตรงตำแหน่งที่เจ็บๆนะพอรู้สึกตื้อๆหนักๆอ่ะหนูกดเองสิสี่นิ้วกดลงไปกดลงไปโดนไหม
2: โด
0: นกดลงไปด้วยน้ำหนักที่พอสมควรรู้สึกตื้อๆไม่ถึงกับเจ็บนะกดค้างไว้อึ๊บประมาณ 5-10 วินาทีแล้วหนูก็คลายผ่อนอันนี้เป็นการนวดตัวเอง
1: คือเป็นกล้ามเนื้อส่วนนั้น
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะประการที่3ดึงยืดหนูนี่หนูเอามือจับหัวมุมตรงนี้แล้วหนูก็ดึงมาอย่างนี้ตึงไหมตึงที่เจ็บไหมเป็นยังไง
1: ตึงยังฮะนี่เจ็บแล้วตึงเส้นที่เจ็บแล้วใช่ไหมครับ
2: มันก็เริ่มเจ็บแล้วค่ะ
1: เริ่ม
0: หนูก็ดูทิศทางนะว่าหนูจะดึงเฉียงมาอย่างนี้หรือหนูจะเอียงลงข้างหน้าหน่อยนึงดูว่าให้มันโดนจุดที่
1: ปวด
0: ที่หนูปวดตรงเนี้ยแล้วหนูก็ดึงยืดค้างเอาไว้นะสัก10วินาทีช่วงนี้ถ้าปวดเป็นที่รบกวนกินพาราเซตามอลได้แล้วก็ทำอย่างที่หมอบอก3ประการอาการก็จะคลายไปแล้วถ้าหนูไปทำอะไรก็ไม่รู้ซ้ำซากอยู่นั่นแหละนะสนุกเพลิดเพลินรู้อีกทีปวดอีกแล้วหนูก็จะปวดอยู่เรื่อย
1: ๆนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาร่วมพูดคุยวินิจฉัยอาการปวดของน้องเมฆลานะครับขอบคุณน้องเมฆลาด้วยนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับการนอนกรนเสียงดังเป็นเวลานานร่วมกับมีอาการภูมิแพ้อาจส่งผลให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับก็เป็นได้สาวๆที่อยู่ดีๆก็มีผื่นขึ้นที่หน้าทั้งคันทั้งแสบไม่ต้องกังวลวันนี้มีทางออกแน่นอนครับและหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ปวดหลังจนร้าวลงขาเป็นเวลานานๆอย่าปล่อยทิ้งไว้รักษาก่อนโอกาสหายเป็นไปได้อย่างแน่นอนครับ
1: วันนี้มาแล้วหาหมอลูกนอนกรนค่ะเสียงดังมากเลยมันสามารถแบบกรนได้ภายในแบบเป็นชั่วโมงเลยค่ะสงสารลูกบางทีลูกนอนข้างๆแล้วแบบอาจจะแบบนอนไม่เต็มที่เพราะว่าเราอ้วนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าถ้านอนตะแคงแล้วจะไม่กรนแต่ก็นี่ก็ยังกรนเหมือนเดิมอะค่ะการหายใจแล้วก็หยุดหายใจไปโดยแบบฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยมันจะมีผลแบบในลำคออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะรักษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงแบบผ่าตัดเราก็ลองดูว่าโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันเป็นมานานไหมแล้วมันมีอาการอะไรบ้าง
1: นานค่ะเป็นแบบเสียงดังมากเลยค่ะก็คือจะแบบอยู่ข้างล่างเนี้ยสามารถได้ยินนะคะ
2: นอนชั้น2
1: ใช่ค่ะ
2: ข้างล่างได้ยินแล้วนอนหลับดีไหมครับ
1: นอนหลับดีค่ะไม่มีปัญหาเรื่องแบบนอนไม่พอเลยค่ะเวลาทำงานก็แบบทำงานแบบปกติดีค่ะ
2: ไม่ง่วงไม่อะไร

0: ีเลยค่ะ
1: ปกตินอนกี่โมงตื่นกี่โมง
0: ประมาณ3ทุ่มตื่นตีห้าค่ะ
1: 3ทุ่มตื่นตีห้าแล้วกลางคืนตื่นบ้างไหม
0: ไม่มีเลยค่ะ
1: มีโรคอะไรอย่างอื่นไหมฮะ
0: เพิ่งไปตรวจเมื่อเจอความดันนะคะ
1: ความดันสูง
0: ใช่ค่ะ
1: ทานยาหรือยังฮะ
0: หมอให้เริ่มทานประมาณเดือนนึงแล้วอะค่ะ
1: โรคอื่นมีไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: แพ้ยาไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
1: ช่วงปีที่ผ่านมาน้ำหนักเท่าเดิมไหม
0: เพิ่มขึ้นค่ะ
1: เยอะเยอะไหมฮะ
0: ประมาณสัก 2-3 กิโล
1: 2-3 กิโลทานกาแฟทาน
0: ไม่ค่ะไม
1: ่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีไหมฮะ
0: ไม่มีค่ะน้อยมากอาจจะแบบสังสรรค์อะไรเงี้ยค่ะ
2: มีอาทิตย์ละเท่าไหร่
0: โอ้โหปีนึงสักครั้ง2ครั้งค่ะ
2: ดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยมีผลต่อการก้นครับ
1: มีผลแอลกอฮอล์นี่ทำให้กล้ามเนื้อในเนี้ยร่างกายเนี้ยหย่อนลงทางเดินหายใจก็หย่อนลงแล้วทำให้ระบบคลื่นสมองอะไรพวกนี้มันถูกกดเพราะฉะนั้นอาการกลนหรือว่าหยุดหายใจก็อาจจะเยอะขึ้น
2: แล้วกาแฟครับ
1: กาแฟเนี่ยมันจะทำให้บดบังอาการเช่นบางคนง่วงตอนกลางวันเนี่ยแต่คือบางคนเป็นโรคแต่กินกาแฟไปเยอะเลยบอกว่าไม่ง่วงไม่อะไรเลยนะ
2: แต่
1: พอถามกินเข้าไป3แก้ววันนึง หรือว่าบางคืนตอนกลางคืนนอนแล้วหลับไม่ค่อยลึกหรือว่าปรากฏว่าไปกินตอนเย็นก็เลยกวนทำให้ลักษณะการนอนมันมีผลไม่ธรรมชาติหายใจจมูกโล่งไหม
0: เป็นภูมิแพ้ค่ะคือเป็นหวัดบ่อยมากคือเป็นหวัดแบบอาทิตย์หนึ่งประมาณ 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ย
1: คัดจมูกบ่อยนะ
0: ใช่ค่ะหายใจไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะพูดแล้วพูดอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนจะซักตลอดเลยว่าเป็นหวัดตลอดเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราพูดไม่เสียงมันจะแบบขึ้นจมูกค่ะ
1: แล้วรักษายังไงฮะ
0: ก็แบบปล่อยแล้วก็หายเองอะค่ะ
1: ไม่ได้ทำอะไร
0: ใช่ค่ะไม่ได้รักษาอะไร
1: โอเคคือตอนเนี้ยเราต้องเช็คดูนิดหนึ่งว่านอนกรนกับความดันเนี่ยมันเป็นกรนชนิดที่เกี่ยวไหมมันมีแบบที่ถ้าบางชนิดเป็นเยอะๆมันก็เกี่ยวนั่นเป็นเหตุผลที่ความสำคัญของโรคเนี่ยนอกจากเสียงดังรำคาญแล้วเนี่ยก็คือเนี่ย
0: ความดัน
1: การเกิดผลแทรกซ้อนโรคอื่นตาม
2: แล้วอย่างนี้มาหาเพราะอะไรครับ
0: กลัวว่าแบบนอนไปแล้วแบบหยุดหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำคัญที่สุดคือเนี่ยกลัว
2: มีแฟนหรือยังครับ
0: มีแล้วค่ะ
2: แล้วแฟนอยู่ห้องเดียวกัน
0: ใช่แต่เขาตัวอ้วนนะคะแต่เขาไม่กรนนะคะก็เลยแบบสงสัยว่าทำไม
2: มากรนที่เรากรนแทนด้วย
1: งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนเชิญ
2: เกิดครับจันวิทย์ครับนี่กำลังทำอะไรครับจัน
1: ครับนี่คือการส่องกล้องทางเดินหายใจส่วนบนดูจมูกดูช่องคอธรรมดาไม่เจ็บนะฮะไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าดูด้วยกันก็ได้ว่าในจมูกเป็นยังไงนะครับชำเลืองดูได้นะนี่จะดูเข้าไปเห็นไหมฮะจมูกค่อนข้างจะบวมเลย
2: บวม
1: ใสเป็นลักษณะที่ของ
2: น้ำมูก
1: ฮะมีที่บอกว่ามีอาการคล้ายๆภูมิแพ้เนี่ยมันก็อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกว่ายังไม่ได้รักษาเห็นไหมฮะจมูกติดกับผนังเลยทางช่องหายใจนี่เข้าไปได้น้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นต้นเหตุอย่างนึงที่น่าจะทำให้นอนกรนได้ก็คือว่าในกรณีนี้ของคุณยุพดีเนี่ยก็คงจะมีความผิดปกติอย่างน้อยหนึ่งอย่างก็คือเรื่องจมูกก็เห็นชัดเจนว่าบวมใสก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างชัดของคนที่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วยังไม่ได้รักษานั่นก็เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองที่เราเจอก็คือว่าช่องคอเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยแถวคนลิ้นเนี่ยโอเคช่องคอนี่ก็ลิ้นไก่เพดานซึ่งอย่างนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นผิดปกติอะไรมากอันนี้เดี๋ยวเราจะดูโครงหลังจมูกนะครับหายใจสบาย
2: นี่จะลึกเข้าไปหน่อยนะคร
1: ับ สบายสบายเห็นไหมข้างบนลึกๆคือจมูกอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ดูไม่มีก้อนไม่มีอะไรนะครับโอเคครับ
2: วันนี้มันเชื่อมกันแบบนี้เลยใช่ไหมคร
1: ับใช่จมูกกับคอเดี๋ยวเราดูตรงกล่องเสียงนะฮะก่อนนี้แลบลิ้นยาวๆนะครับสบายๆหายใจทางปาก
2: กองเสียงอยู่ไหนอาจารย
1: ์
2: นี่ไงนี่ไง
1: ใช่
2: โอเคปิดมากเลยเหมือนเป็นลิ้นอีกทีเลย
1: มันลิ้นเนี่ยขนาดลิ้นจะเห็นว่าค่อนข้างใหญ่แล้วทำให้กล่องเสียงมันอยู่ข้างหลังเห็นฟ้าปิดกล่องเสียงนะฮะคือเมื่อกี้จะเห็นว่ามันแคบมากซึ่งเป็นลักษณะของคนที่เป็นนอนกรนมันจะเห็นได้ยากถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยผมส่องเข้าไปนี่มันโล่งอะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะที่เราตรวจเจอเนี่ยแปลว่าตอนขนาดเราตื่นเนี่ยแล้วนั่งอยู่เนี่ยมันยังแคบเลยงั้นถ้าเรานอนหงายแล้วหลับด้วยเนี่ยลิ้นมันก็มีแนวโน้มที่จะตกไปอุดทางเดินหายใจได้สูงแล้วทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นปัจจัยที่ทำให้เก การนอนกรนก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของหยุดหายใจร่วมด้วยนะครับสาเหตุอีกอย่างนึงส่วนที่ทำให้ช่องคอแคบด้วยอาจจะเป็นไขมันที่มาพอกแถวบริเวณคอนะฮะทีนี้ขั้นถัดไปเราจะทำอะไรก็ข้อที่หนึ่งคือเราก็ยังไม่ได้ต้องไปกังวลว่ามันจะมีอะไรกระฉุกเฉินกระทันหันอะไรคืออย่างนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตรวจทดสอบการนอนก่อนดูว่ามันเป็นชนิดไหนรุนแรงมากน้อยแค่ไหนมีขาดออกซิเจนไหมแล้วมีหยุดหายใจจริงหรือเปล่าเป็นชนิดไหนคุณภาพการนอนเป็นยังไงซึ่งเราต้องวัดออกซิเจนเลยตอนที่เราหลับจริงๆน
0: ะ
1: เราต้องตรวจคลื่นสมองตรวจการหายใจอันที่สองเนี่ยที่เราเริ่มทำได้เลยทันทีคือเราต้องตั้งเป้าหมายเลยว่าเราต้องลดน้ำหนักให้ได้
2: อาจารย์ครับและอย่างคุณยุพดีไงครับต้องลดน้ำหนักเท่าที่ดูที่ต้องลดประมาณกี่กิโลถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
1: ก็อย่างถ้าจะเห็นชัดเนี่ยสักประมาณอย่างน้อย
2: 10% 10% ของน้ำหนักตัว
1: เช่นตอนนี้80กว่า
0: ค่ะ
1: ก็ต้องการอย่างน้อย 8-9 โลนี่คืออย่างน้อย
0: แล้วคุณหมอคะถ้าสมมุติว่าน้ำหนักได้อย่างเงี้ยมันจะมีผลกับการนอนกรนมั้ยคะเหมือนกับมันจะน้อยลงมั้ยคะ
1: น่าจะช่วยได้แต่จะช่วยถึงระดับไหนเนี่ยยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ขนาดนั้นแต่ช่วยได้แน่ๆอย่างหนึ่งแล้วก็ในส่วนของจมูกผมก็คงจะให้ยาพ่นจมูกไปใช
2: ้
1: ระยะใช้ในระยะอย่างน้อยก็ช่วงหนึ่ง
2: คนไข้เองเนี่ยพึ่งทางหมออย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องแบบช่วยกันซึ่งกันและกัน
1: ถูกต้องการรักษาโรคแน่นอนว่าตัวคนไข้เองนี่มีส่วนที่สำคัญต่อสุขภาพสุขภาพของแต่ละคนความรับผิดชอบเป็นเรื่องของคนนั้นสำคัญมากเลยหมอก็จะช่วยในส่วนที่ดีที่สุดเท่าที่หมอช่วยได
0: ้
1: นะฮะ
3: คือวันนี้มาหาหมอค่ะมีอาการรู้สึกแบบเป็นผื่นขึ้นที่หน้าค่ะแล้วก็แบบมันสักๆอะค่ะอยู่ดีก็รู้สึกว่าแบบผิวหนังมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะค่ะอาการโดยทั่วไปก็แบบคันๆนะคะคันๆเสร็จรู้สึกว่ามันจะมีขุยเราก็แกะมันก็ไม่ได้สนใจอะค่ะกังวลกับอาการที่เป็นผื่นนะคะทำให้แบบมันเครียดแล้วก็นอนไม่หลับอะค่ะจากวันนึงเคยนอน8ชั่วโมงก็เหลือแค่ 5-6 ชั่วโมงค่ะกลัวว่าถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้นานๆนะคะมันจะลามไปทั้งหน้าค่ะจากที่เป็นอยู่แค่ข้างจมูกกับปากอะค่ะจะไปเป็นที่แก้มหรือหน้าผากด้วยค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยไปซื้อยาใช้เองอะค่ะเป็นยาแบบเขาก็แนะนำให้ทาค่ะจนกว่าจะหายก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะ
4: สวัสดีค่ะคุณสุรี
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะอยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรให้
5: เรื่องผิวหน้าค่ะบริเวณแก้มค่ะ
4: ค่ะ
5: คืออยู่ดีก็มีผื่นขึ้นนะคะ
4: ค่ะ
5: ตอนแรกคือจับมันก็แค่สักๆอะค่ะคุณหมอและทีนี้พอรุ่งเช้าค่ะหนูก็ไปส่องกระจกดูปรากฏว่ามันก็เป็นสีแดงอะค่ะคือมันก็เป็นจุดเล็กๆอะค่ะ
2: เหมือนเป็นปื้นด้วยนะฮะ
5: ใช่ค่ะแต่หนูก็ไม่ได้สนใจก็ทิ้งไว้ค่
4: ะ
5: ทิ้งไว้แบบ2อาทิตย์เลยอะค่
4: ะ
5: มันก็เริ่มลามมาที่ปากที่คางอะค่ะ
4: ค่ะค่ะ
5: ค่ะ
4: ก่อนหน้าที่จะเกิดผื่นลักษณะแบบนี้ค่ะไปทาครีมอะไรแปลกๆหรือไปโดนแดดอะไรเยอะๆหรือเปล่าคะ
5: ช่วงก่อนหน้านั้นนะคะใช้กระดาษซับหน้ามันนะคะปกติไม่เคยใช้เลยค่ะแล้วก็เลยแบบลองใช้ซับหน้าดูอะค่ะ
4: มันมีอาการคันหรืออะไรร่วมด้วยไหมคะ
5: มีค่ะแบบว่าตอนนอนจะรู้สึกคันยิบยิบอะค่ะอยากจะเกาอะค่ะ
4: ค่ะคราวนี้เคยเป็นลักษณะอย่างนี้มาก่อนบ้างไหมคะหรือว่ามันเป็นหายๆมีมาก่อนบ้างไหมคะ
5: ปกติไม่ค่อยสังเกตเลยค่
4: ะ
5: มีช่วงปีที่แล้วหน้าหนาวอะค่
4: ะ
5: อากาศเย็นหนูรู้สึกว่าจะมีเหมือนผื่นขึ้นตรงเนี้ยแต่หนูไม่ได้สนใจเพราะมันเล็กมากอะค่ะ
4: บนหนังศีรษะเนี่ยมีรังแคหรือมีอะไรที่แบบเหมือนกับทำให้หนังศีรษะคันบ้างไหมคะ
5: มีนะคะรู้สึกเวลาเหงื่อออกค่ะจะรู้สึก
4: แล้วเคยขึ้นขุยตามบริเวณคิ้วบ้างไหมคะ
5: ไม่เคยเลยค่ะ
4: ค่ะคราวนี้ในช่วงที่มีผื่นลักษณะอย่างเงี้ย
5: ค่ะ
4: อดนอนไม่สบายหรือว่าเครียดอะไรหรือเปล่า
5: ก็มีนอนน้อยค่ะพักผ่อนน้อยปกติก็จะนอน8ชั่วโมงแต่ช่วงหลังก็นอนแค่5ชั่วโมงอะค่ะ
4: ในครอบครัวหรือตัวคุณสุรีเองมีใครที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ลักษณะที่อย่างเช่นเป็นหอบหืดผิวหนังอักเสบหรือแบบแพ้อากาศที่แบบจามบ่อยๆไหมคะ
5: มีค่ะมีพี่ชายกับพี่สาวค่ะ
4: ค
5: ือทั้งพี่ชายพี่สาวแล้วพี่ชายจะเป็นไซนัสค่
4: ะ
5: ส่วนพี่สาวจะเป็นภูมิแพ้อากาศค่ะ
4: ค่ะก็มีหลายคน
5: ค่ะ
4: คืออย่างนี้นะคะผื่นที่คุณสุรีเป็นเน
5: ี่
4: ยมันเป็นผิวอาการของผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่ง
5: ค่ะ
4: ค่ะ เราชื่อภาษาไทยเราเรียกเหมือนกับเป็นคล้ายๆเขาเรียกเป็นรังแคที่หน้าแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า seborrheic dermatitis
5: คืออ
4: าการพวกนี้เนี่ยจะเป็นในตามตำแหน่งแบบที่คุณสุรีเป็นเลยค่ะถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยจะเป็นตามบริเวณแก้มร่องแก้มอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่บางทีจะมีอาการขุ่ยขึ้นที่คิ้วหรือบางทีมีรังแคที่หนังศีรษะเนี่ยเกิดร่วมด้วยคราวนี้พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นหายหาเพราะว่ามันเกิดจากการที่เหมือนกับร่างกายเรามีภูมิแพ้อยู่ส่วนหนึ่งหรือบางทีเจอในคนที่มีประวัติครอบครัวคล้ายๆอย่างที่คุณสุรีมีเนี่ยแหละค่ะมีใครในครอบครัวบางทีเป็นหอบหรือว่าเป็นแพ้อากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้อาการเนี่ยมันจะขึ้นลงได้จากปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นความเครียดการอดนอนหรือบางคนไม่สบายถึงพวกนี้ก็จะเผลอขึ้นมาได
5: ้
4: คราวนี้โดยทั่วไปหมอมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายที่จะบอก
2: ค่ะข่าวอะไรก่อนดี
4: ข่าวดีก็คือว่าจริงๆโรคนี้รักษาไม่ได้ยากต่อการเป็นครั้งหนึ่งอย่างเช่นสมมุติอย่างเงี้ยทาครีมสั่งยาทาไปประมาณไม่เกิน7วันผื่นพวกนี้ก็จะเรียบไปละ
5: ค่ะ
4: แต่ข่าวร้ายก็คือพวกนี้มันไม่หายมันจะเป็นกลับมาได้อีกคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัจจัยในเรื่องความเครียดการอดนอนบางคนโดนแดดอย่างเง
5: ี้
4: ยผื่นมันก็จะเหอขึ้นมาได้อีกเหมือนกัน
2: อย่างของคุณสุรีปัจจัยหลักที่ทำให้เป็นนี่เป็นเพราะอะไร
4: คือหมอคิดว่าจริงๆเนี่ยก็คือหนึ่งอาจจะมีกรรมพันธุ์ที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่เดิม
2: อ
4: ันที่สองคือเนี่ยอาจจะมีความเครียดหรืออดนอนอย่างที่ว่ามันก็จะขึ้นผื่นในลักษณะนี้ขึ้นมาได้นะคะ
2: นี่เป็นมาหลายครั้งแล้วไหมฮะ
5: เพิ่งเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่สังเกตเห็นว่ามันเป็นเยอะอะค่ะ
4: แต่เดิมเนี่ยอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆอาการไม่เยอะขึ้นคนพวกนี้บางทีพอยิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งเห็นชัดมากขึ้นเป็นบ่อยเป็นมากขึ้น
2: แล้วจะมีโอกาสหายไปเองโดยธรรมชาติไหม
4: สมมุติว่าอายุบางคนเยอะๆไปหายก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยหายมันจะเป็นอย่างเงี้ยพอเราเครียดขึ้นบางทีก็ขุยขึ้นตามคิ้วบ้างหรือมีรังแคให้เห็นบ้างอย่างเงี้ยค่
5: ะ
4: คราวนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยวิธีการรักษาที่ดีที่สุดนะคะคืออธิบายให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณกำลังเป็นเนี่ยคืออะไร
5: ค่ะ
4: เพราะว่าถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะรู้แล้วว่าเออเฮ้ยถ้าฉันอดนอนเดี๋ยวผื่นอันนี้ก็ขึ้นอีกหรือบางทีเครียดมากก็ผื่นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่อย่างที่ว่าการรักษาแต่ละครั้งมันไม่ได้ยากเราทาครีมในกลุ่มที่มีสเตียรอยด์เนี่ยได้แต่ปัญหาคือหมอไม่อยากให้คุณใช้ครีมสเตียรอยด์ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคุยกันให้เข้าใจว่าหมออาจจะมีการสั่งสเตียรอยด์ให้คุณในช่วงระยะที่มันเหอะมากๆได้แต่ใช้เสร็จปุ๊บสัก7วันไม่เกิน14วันผื่นหายไปเราควรจะหยุดละแต่ถ้าใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะเกิดผลเสียในระยะยาวอย่างเช่น1ทำให้ผิวหนังบางลงชั้นของผิวหนังเนี่ยมันจะบางอันที่2คืออาจจะเกิดเส้นเลือดขยายตามบริเวณผิวหน้าก็จะแดงเหอะหรือเกิดการอักเสบได้มากขึ้นไปอีก
2: อ๋อเหมือนกับอักเสบมากขึ้น
4: ใช่เพราะว่ามันจะทำให้เส้นเลือดเกิดมากขึ้นเวลาที่โดนแดดเส้นเลือดนี้ก็ขยายหน้าก็จะแดงมากขึ้นได้อีกหรือบางคนอาจจะทำให้เกิดคล้ายๆกับเป็นรอยแตกลายหรือผิวหนังอาจจะมีสีที่มันขาวกว่าปกติกระดำกระด่างอย่างเงี้ยเราก็เจอเหมือนกันแต่คุณอาจจะจำเป็นจะต้องใช้ครีมบางชนิดเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นการเมนเทนมันอาจจะเป็นครีมที่ลดการอักเสบของผิวโดยที่ไม่มีสารสเตียรอยด์ปนซึ่งสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยเป็นเวลานาน
5: ๆ
4: อย่างเงี้ยต่อเนื่องไปเพื่อป้องกันไม่ให้ผื่นมันเหอขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดที่จะอธิบายให้คนไข้ที่เป็นภูมิแพ้และเป็นหายๆอย่างเงี้ยอย่างคุณสุรีเป็นเนี่ยก็คือ1เข้าใจโรคที่ตัวเองเป็นอธิบายไปเลยว่าการใช้สเตียรอยด์เนี่ยในระยะสั้นเนี่ยใช้ได้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวมากจนเกินไปแต่ทันทีที่หน้าหายแดงหายมีผื่นแล้วต้องหยุดแต่เราอาจจะต้องบอกคนไข้ว่าเรามีครีมอย่างอื่นนะที่ช่วยลดการอักเสบของหน้าได้เพียงแต่ประสิทธิภาพอาจจะสู้สเตียรอยด์ไม่ได้แต่มันไม่เกิดผลข้างเคียงในระยะยาวที่สามารถจะใช้ต่อเนื่องกันไปได้เป็นระยะเวลานานๆคนไข้ส่วนหนึ่งเราก็มักจะให้ยาคู่กันไปเพื่อลดการใช้สเตียรอยด์ลง
5: แล้วแบบมือมีส่วนให้เชื้อแพร่กระจายไหมคะ
4: พวกนี้ไม่ใช่เชื้อโรคนะคะ
5: ค
4: นไข้บางคนเข้าใจผิดคิดว่านี่คือเชื้อโรคแล้วเราจะไปติดต่อเกิดจากความสกปรกอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยพวกนี้เป็นจากภายในของร่างกายที่ร่างกายเราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วทำให้มันเกิดเหอเป็นครั้งครั้งจริงๆโรคแบบนี้เราเจอเยอะนะคะ 30% ของประชากรทั่วไป
2: เกี่ยวกับอากาศไหมฮะสภาพอากาศเดี๋ยวมัน
4: อากาศที่แห้งอาจจะมีผลทำให้เกิดขึ้นมากได้แต่มันไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดค่ะ
6: วันนี้ที่มาหาหมอก็มีอาการปวดหลังนะคะปวดตรงช่วงเอวทั้งสองฝั่งเลยอะค่ะแล้วมันก็ร้าวลงเท้าด้วยอะค่ะแล้วก็จะปวดตรงสะบักมาถึงคอเลยแล้วมันเหมือนกับว่าแขนเวลายกของอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยไหวอะค่ะก็เป็นมาประมาณครึ่งปีแล้วอะจริงๆที่ว่า ศึกษามากลัวเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเป็นตรงนี้มากเพราะว่าเห็นเวลาเซิร์ชดูคนอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเวลาปวดตรงเอวร้าวรองเท้าเนี่ยจะเป็นเพราะว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอย่างเงี้ยค่ะ

0: ก็เลยกลัวอยู่เหมือนกันค่ะ
1: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการ
0: มันจะปวดตรงด้านหลังสองข้างอะค่ะคุณหมอแล้วพอเวลานั่งอย่างเงี้ยค่ะนั่งนานๆอย่างเงี้ยมันก็จะร้าวรองเท้าทั้งสองข้างเลยอะค่ะแล้วก็ถ้าเวลาแบบว่าไปเหมือนกับเหมือนจะเล่นโยคะเองเนี้ยกดเอวอย่างเงี้ยค่ะถ้ากดนานๆปุ๊บมันเจ็บจี๊ดจี๊ดแบบชาไม่มีแรงเลยค่ะคุณหมอแล้วก็ตอนนี้มันก็จะปวดตรงสะบักแล้วก็ร้าวมาที่คออะค่ะคุณหมอ
2: ครับ
0: แล้วถ้าตอนนี้ถ้าถือของหรืออะไรนานๆค้างๆเนี้ยไม่ได้แล้วอะค่ะก็คือจะไม่มีแรงแล้วอ่อนเลยอะค่ะ
2: ปวดหลัง
0: ใช่ค่ะถ้า
2: ปวดบริเวณเอว
0: จะปวดตรงนี้ค่ะสองข้างเลยค่ะคุณหมอ
2: บริเวณเอวสองข้าง
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ปวดลงขาไปถึงไหนนะ
0: ตรงข้อเท้าตรงเท้าเลยอะ
2: ปวดปื๊ดลงไปหรือปวดตรงนี้ทีนึงแล้วไปปวดข้างล่างทีนึง
0: มันจะปวดเอวกับสะโพกสัมพันธ์กันนะคะแล้วบางทีถ้าบางครั้งเนี่ยนั่งนานๆเนี่ยมันก็จี๊ดลงไปที่ข้อเท้า
2: เป็นข้างไหนมากกว่ากัน
0: จริงๆข้างขวาจะเป็นเยอะแต่ตอนนี้มันก็จะเท่าๆกัน
2: แล้วมักจะปวดเวลาไหน
0: จริงๆ
2: ถ้านั่งอ
0: ยู่ในรถอะค่ะคุณหมอแบบจะเดินทางประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยค่ะพอนั่งได้แค่ประมาณ10นาที15นาทีก็จะร้าวแบบร้าวมากเลยต้องนอน
2: ในรถแล้วทำยังไง
0: ก็คือต้องนั่งหลังตรงอย่างเงี้ยค่ะจนบางครั้ง
2: นั่งหลังตรงอยู่เป็นชั่วโมงนั่นแหละ
0: ค่ะแล้วก็มีแอ่นบ้างมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าได้ลงมายืนก็โอเคขึ้นนะคะ
2: แล้วไปเล่นโยคะทำอะไรนะ
0: จริงๆแบบก็เล่นเองอะค่ะก็จะเหมือนกับดัดโค้งๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาบอกว่าเกี่ยวกับแอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ละเท้าราดใช่
2: หรือว่าก้มหนัง
0: ก้มๆอะค่ะแล้วเท้าก็ราดอย่างเงี้ยค่ะ
2: ปวดเดี๋ยวเรามาดูกันปวดหลังปวดสะบักปวดข้างสะบักปวดคอปวดบ่า
0: คุณหมอขออนุญาตค่ะถ้ามันปวดตรงนี้มากว่ามันหายใจไม่ออกด้วยค่ะแน่นหน้าอก
2: ครับ
0: ก็เลยทรมานเหมือนกัน
2: เอาครึ่งบนก่อนหรือเอาครึ่งล่างก่อนดี
3: ครึ่งบนก่อนดีกว่า
2: ครึ่งบนก่อน
0: ค่ะ
2: เราก็จะดูว่าก้มคางชิดอกมีอาการอะไรไหมฮะ
0: มันก็จะปวดข้างหลัง
2: เงี้ยมองเพดานมีอาการอะไรไหม
0: มันจะปวดข้างหลังอะ
2: ปวด
0: ปวดลงไปที่หลังเลยอะ
2: หันซ้ายหันขวาหันได้หันไปหันมา

0: แถวที่หมอจับๆบีบๆนี่มีอาการอะไรไหม
1: แค่ปวดๆนะคะแต่ว่าไม่หนักปวดเฉยๆอะค่ะแต่ก็ไม่สบายอันนี้ก็เริ่มรู้สึกอะค่ะคุณหมอ
0: ต้นคอ
1: ปวดค่ะ
0: ตรงนี้เป็นยังไง
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นอันนี้เป็นกล้ามเนื้อทั้งหลายทั้งแหล่นะ
2: ครับ
0: ที่หมอจับๆคลำๆไปทั้งหลาย
1: เจ็บนิดนึงอะค่ะ
0: ดูว่ามีกล้ามเนื้อที่จับแล้วเจ็บเจ็บอย่างที่เจ็บ
1: อันนี้เจ็บปวด
0: เท้าเจ็บแล่นไปตามแนวที่เคยเป็นหรือไม่
2: ไม่แต่คุณแหม่มเขาเจ็บบริเวณหลังมันลามมันสามารถลามขึ้นมาถึงบริเวณหูแบบนี้ได้เลย
0: เป็นได้กล้ามเนื้อบางมาก
2: แล้ว
0: นะแล้วตรงข้างๆสะบักนี่ล่ะ
1: อันนี้กดแล้วหายใจไม่ค่อยออก
2: หายใจไม่ออก
0: กดแล้วหายใจไม่ออก
1: ค่ะมันจะแน่นๆนิดนึง
0: หายใจเข้าสิครับหายใจออกพอกดไปปุ๊บมันตื้อจุกเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะมันจะแน่น
0: แล้วตรงสะบักนี่เป็นไหม
1: เป็นค่ะมันจะเหมือนกับช่วงตรงนี้มันจะปวดไปหมดจนถึงปลายนิ้วใช่ค่ะ
0: คือที่หมอจับกดนี่คือกล้ามเนื้อทั้งสิ้นนะ
2: อ
0: ันนี้เป็นกล้ามเนื้อสะบักในกล้ามเนื้อข้างสะบัก
1: ค่ะเนี่ยหนูจะเจ็บตรงนั้น
0: ต้นคอนี่บ่าพวกกล้ามเนื้อพวกนี้มีอาการแบบปวดแล้วก็ล้าแล้วก็เปรี้ยแล้วก็เกร็งตึงแล้วก็ส่งอาการประหลาดๆได้หลายอย่าง
2: อาการที่ว่าถึงขนาดที่ทำให้คุณแม่หายใจไม่ออกได้เลย
0: เป็นได
1: ้เวลานะนั่งในรถนะคะจะปวด
0: เอาครึ่งบนนี่ก่อนนะ
1: ได้ค่ะ
0: เคยดึงอย่างนี้ไหม
1: เคยค่ะ
0: ดึงขึ้นดึงไปให้ตึงนะดึงแล้วตึงที่ไหนตึงตรงที่เจ็บ
1: ตรงนี้
0: บ้างไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ดึงคราวนี้ดึงข้างนี้

0: ยกแขนอย่างนี้เอาข้างนี้ก่อนยกแขนอย่างนี้สมมติแขนหมอเนี่ยเป็นผนังแล้วคุณทิ้งตัวไปข้างหน้า
1: ถึงมันจะเจ็บก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
0: เจ็บที่ไหน

0: มันจะล้าวมันจะเสร็จแบบ
1: ก็เป็นการช่วยยืดกล้ามเนื้อด้านนี้เหนี่ยวหัวลงอย่างนี้อันนี้ตึงไปที่ไหน
0: ที่คอค่ะ
1: คอเคยดึงไหมท่านี้
0: ยังค่ะ
1: ยังดึงเองนะ
0: แต่มันจะสัมพันธ์ไปที่หลังด้วย
1: เหนี่ยวหัวลงนะ
2: มันเป็นกล้าม
1: เนื้อลงมาก็จะตึงเนี่ยตึงแถวต้นคอ
0: นะ
1: อาจจะลงมาถึงนี
0: ่ค่ะ
1: นะถ้าเราปวดแถวนี้เราก็ดึงเฉียงดึงเฉียงลงทางทิศทางนี้
3: อาการแสดงว่าคุณแหม่มที่ปวดหลายกล้ามเนื้อหลายส่วนแบบนี้เนี่ยคือเกิดจากการเส้นมันยึด
1: มันปวดล้าง่าย
3: ไม่ได้เกี่ยวกับโรค
1: ไม่ใช่เป็นกระดูกทับเส้น
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: นะถึงแม้ว่าไปตรวจเอ็กซเรย์จะเจอกระดูกเสื่อมกระดูกข้อเสื่อมกระดูกเอวเสื่อมก็เป็นเรื่องธรรมดานะคือกระดูกมีอายุกระดูกถูกใช้งานมาแต่ที่เป็นอยู่เนี่ยกล้ามเนื้อมันเปรี้ยมันล้านะให้ยืดนี่เพื่อผ่อนคลายนะให้ทำกายบริหารคือทำเองต่อไปจะให้เกรงกล้ามเนื้อนะหน้ามองไปตรงๆนะฮะเกรงหัวมาดันสู้กับมือหมอเกรง

0: แล้วก็ไอ้เรื่องหายใจไม่เคยออกเนี่ยมันเป็นความไม่สบายที่เกิดจากกล้ามเนื้อแถวนี
1: ้ใช่ค่ะนะ
0: อันนี้ก็จะมีลองห่อไหล่เข้ามาสิฮะนี่ดูหมอนะอันนี้แบะไหล่นะแบะไหล่ไว้ข้างหลังนะ
1: ค่ะ
0: ไหล่ไว้ข้างหลังไว้เยอะแบะไปนะอันนี้ห่อไหล่มาข้างหน้าดูไหล่ไหล่ไหล่ห่อไหล่มาข้างหน้าเนี่ยห่อไหล่เพื่อดึงเนี่ยดึงเนี่ยดึงสะบักมาเนี่ยอู
1: ้
0: หมุนเข้าไปข้างในแล้วก็ดึงไหล่มาข้างหน้าเยอะๆนะก็ไปหมั่นทำ
1: ตึงค่ะ
0: นะก็อีกประการหนึ่งลองทำเช่นนี้แล้วมือตะวะใต้ขาเราจับเอาไว้เฉยๆจับไว้แล้วอย่าเกรงนะแล้วเราเงยเพื่อให้ไหล่เราขึ้นมาแต่อันนี้จับไว้เฉย
1: ๆ
0: แขนนี่ไม่ต้องเกรงมือจับกันไว้เฉย
1: ๆ
0: แล้วก็เงยตัวขึ้นมาตรงนี้เจ็บไหมที่หลังเนี่ย
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่เจ็บเนี่ย
1: ไม
0: ่เจ็บ
1: ไม่
0: เจ็บ
1: ไม
0: ่นะ
1: จะเป็นด้านข้างเยอะ
0: ข้างไหน
1: ทั้งสองข้างด้านซ้าย
0: ข้างข้างคือตรงไหนสองข้างนี่เหรอ
1: ใช่ค่ะเจ็บ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะจะเป็นหนัก
0: คือตำแหน่งที่เจ็บก็เป็นเจ็บด้านข้างสี่ข้างกล้ามเนื้อน
1: ะ
0: เหยียดขาไปหนึ่งขา
1: ขอโทษนะคะ
0: กดขาตรงๆแล้วก้มตัวลงไปมอสอบมือกดกระดกเท้าขึ้นกระดกขึ้นมาก้มลงไปก้มลงไปนะต่อไปยกข้อเท้ามาวางบนเข่าม
2: ือข้อเท้าจับกันเอาไว
0: ้แล้วก้มลงไปก้มๆๆเป็นยังไงบ้าง
3: เส้นตรงต้นขาหลังยังยืดไหม
1: ครับใช่ค่ะเจ็บ
0: ไปทำนะ10วินาทีคราวนี้สี่ข้างเหรอ
1: ค่ะแล้วมัน สัมพันธ์ที่สะโพกปวดมาก
0: ถ้ามายืนนี่ที่มาทดสอบนี่แล้วก็ทิ้งสะโพกเข้าไปเป็นยังไงบ้าง
1: ค
0: ่
1: ะก็ปวด
0: ที่ไหน
1: ตรงเอวอะค่ะตรงช่วงเอวด้านข้างนะคะ
0: ใช่ตำแหน่งที่ปวดเองไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่ค่ะใช่ตำแหน่งแต่ปวดฝั่งนี้ค
0: ่
1: ะ
0: คิดว่าเหตุที่ปวดทั้งหลายทั้งแหล่นะปวดหลังปวดเอวปวดคอปวดสะบักอะไรพวกนี้เหตุหลักๆคือปวดจากกล้ามเนื้อเนี่ยปวดล้าปวดเกร็ง
3: แต่ซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้โดยชีวิตประจำวันปกติแต่เท่าที่เราคุยกับคนไข้หลายๆท่านที่เข้ามาหาคุณหมอเขาจะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ
0: กระดูกทับเส้น
3: ทับเส้นประสาทบ้างล่ะจะเดินไม่ได้คือตอนนี้รู้สึกว่าคนไข้ที่เข้ามาหาคุณหมอเนี่ยจะเกิดความวิตกกังวลแต่จริงๆแล้วคุณหมอเนี่ยเหมือนก็จะบริหารยืดเส้นก็ถือว่าจบแล้วแสดงว่าคน
0: ก็บำบัดตัวเองได้ก็จะไม่เป็นบ่อยถ้าให้หมอแนะนำคือทำทุกชั่วโมงทำไปคลายไปทำไปยืดเส้นยืดสายไป
3: เพราะฉะนั้นอย่างคุณแม่นี่ก็คือไม่ได้พักกล้ามเนื้อจนทำให้ปวดส่งผลไปหลายๆส่วนเลย
0: เพราะฉะนั้นให้ไปทำนะเป็นกิจวัตรประจำชั่วโมงเกรงหัวเกรงคอสัก6ครั้ง10ครั้งแล้วก็ไปยืดเส้นยืดสายท่าต่างๆแล้วก็ก้มยืดเส้นยืดสายแล้วก็ไปหย่อนเอวถ้าปวดสีข้างก็ไปทำท่าที
1: ่
0: หย่อนสะโพกเข้าหากำแพง
1: อันนี้ก็คือว่ามันก็จะช่วยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเพราะแบบจะเหมือนกับเอวกับตรงสะโพกมันจะสัมพันธ์กันก็คือจะช่วยทั้งหมดด้วยใช่ไหมคะ
0: ทำให้ครบนะ
3: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณแม็กนะครับที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดหลังของทางคุณแม็กนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการลัดคิวหมอรามานะคะทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ดิฉันมินดานิตยะวัฒนะมาเจอกัน1ชั่วโมงเต็มๆกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะใครมีคำถามก็เตรียมไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าในช่วง1ชั่วโมงเต็มๆนี้เราจะมีทั้งคำถามนะคะที่เป็นประเด็นที่เราคุยกันในแต่ละวันรวมไปถึงคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยติดต่อสอบถามกันเข้ามา2ช่องทางหลักๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครกำลังชมอยู่ทางเพจรามาชาแนลนะคะดูในระหว่างที่เราไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้โพสต์ได้เลยหรือว่าถ้าเป็นทาง True Vision 42ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาที่023547105ค่ะ023547105คำถามของท่านจะถูกหยิบยกขึ้นมาถามในรายการแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าคิวไม่เต็มนะคะเราจะค่อยๆไล่กันตามลำดับค่ะขอข้อมูลที่ชัดเจนนะคะชื่อนามสกุลส่วนสูงน้ำหนักอายุรวมไปถึงแพ้ยาอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็อาการของโรคที่ตอนนี้คุณกำลังประสบอยู่บางทีอาจจะไม่ได้ถามให้ตัวเองก็ได้ถามให้คนรอบข้างถามให้เพื่อนถามให้ลูกหลานได้เช่นเดียวกันนะคะและฝากค่ะสำหรับช่องรามาชาแนลของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าดูแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะได้ส่งต่อข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพไปยังคนอื่นรอบๆตัวของคุณด้วยนะคะเผื่อบางคนยังไม่เคยดูช่องของเราจะได้รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถอัปเดตเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยก็คือทางนิตยสารแอดรามานะคะตอนนี้ล่าสุดเป็นฉบับที่44แล้วใครสนใจอยากรู้ข้อมูลดีๆเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ทางด้านของ@rama.mahidon.ac.th นะคะ @rama.mahidon.ac.th หรือว่าสแกน QR code แบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแบบครบวงจรเลยเรื่องของการแพทย์ก็ดีนะคะหรือว่าหัวข้อที่หลักๆยกอย่างเช่นนะคะเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่หรือว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนหน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพนะคะหรือว่าจะเป็นประเด็นออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างนะคะมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะรับชมได้ที่นิตยสารนี้สุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะคะโอเคค่ะวันนี้เข้าสู่เนื้อหาที่เราจะคุยกันนะคะประเด็นแรกที่จะคุยกันวันนี้ก็คือเป็นโรคที่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าคนรอบตัวท่านเป็นหรือว่าตัวท่านเองกำลังประสบปัญหาอยู่หรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของแค่สุขภาพร่างกายอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจความสวยงามด้วยนั่นก็คือปัญหาคางค่ะคางที่ยื่นยาวหรือว่าเบี้ยวผิดรูปนะคะบางคนอาจจะมีปัญหามาตั้งแต่เกิดอาจจะไม่ได้รู้สึกนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นปมด้อยหรืออะไรแต่ปรากฏว่าเจอบูลลี่ค่ะเจอคนรอบข้างว่ามาตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันเริ่มผิดปกติจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็มีหลายคนพยายามที่จะรักษาแล้วก็รักษาได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราหยิบยกเรื่องของประเด็นคางเนี่ยนะคะเรื่องใกล้ตัวมากๆมาพูดคุยกันนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบนี้จะทำอย่างไรวันนี้คุณหมอที่อยู่กับเรา2ท่านค่ะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์นายแพทย์ศิระกอภัยศาลนะคะจากสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะหรือว่าอาจารย์ปีแอร์ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์บอยค่ะอาจารย์นายแพทย์ชรายุทธ์ดำรงวงศ์สิริสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะตอนนี้อาจารย์ทั้งสองท่านมาอยู่กับเราแล้วนะคะแต่ว่ามาทางซูมนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปู
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ อาจารย์บอย
2: สวัสดีครับพี่แอร์
0: อาจารย์
1: จริงๆวันนี้เรื่องวันนี้น่าสนใจมากเลยคุณโบผมอยากรู้มานานแล้วเรื่องทางยื่นเราจะแก้ยังไงดี
0: โอ้เพราะเราเห็นเยอะนะมีคนที่เป็นแบบนี้บางคนเขาก็แก้แต่บางคนเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ต่อได้นะโดยที่แบบเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแต่จริงๆมันไม่ใช่มีผลแค่เรื่องความสวยงามเดี๋ยววันนี้ก็จะต้องคงต้องถามรายละเอียดกันเยอะเหมือนกันนะคะว่ามันมีผลกับการใช้ชีวิตยังไงบ้างด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะคุยกันอยากให้ไปดูละครเรื่องนี้ค่ะสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนคนหนึ่งนะคะที่เขามีความผิดปกติทางด้านใบหน้าแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้เขาแก้ไขอยากจะช่วยเหลือเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะมันมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรบ้างหรือทำได้จริงหรือเปล่าไปดูละครวันนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ

0: Everything.
1: อะไรอุนซ่า
0: โอ้โหเซ็งอะดิ
1: เป็นไรพี่
0: เมื่อวานน่ะนัดคนใน Facebook เลยในแอปหาคู่อ่ะนัดมาเจอโอ้โหตอนแรกเดินมาใส่แมสมาเห็นไกลๆไปกินข้าวโอ้โหออร่ามาเลยพอถอดแมสกินข้าวเท่านั้นแหละ
1: สวยกว่าในรูปอีกเหรอ
0: โอ้ยแม่นางเขาไม่ตรงปกอะดิ
1: ไม่ตรงไงอ่ะ
0: ก็น้องเขาอ่ะพอไปเจอมั้ยเนี่ยดูในรูปมั้ยสวยคือหน้าเรียวเลยนะพอไปเจอตัวจริงน้องเขาคางแบบเหมือนปากเบี้ยวคางยิ้มยื่นอ่ะตกใจเลยพอถอดแมสมาเหมือนในรายการทีวีอ่ะแบบปากคางอย่างเงี้ยแบบ
1: อ๋อแล้วพี่อินที่คางยื่นมั่งหน้าแปลกๆหน้าเบี้ยวอะไรเงี้ยหรอ
0: เหมือนคางเขาเบี้ยวเหมือนปากเขาเบี้ยวเลยเราก็แบบว่าแล้วว่ามันทะแม่งอยู่
1: อ้าวแล้วจะยังไงต่อชอบเขาปะล่ะ
0: พี่ก็คุยกับเขาพี่ก็ตอนนี้พี่ไม่ได้ชอบน้องเขาแล้วนะตอนนี้พี่น่าจะรักเขาแล้วล่ะ
1: โอ้โหหนักแล้วล่ะถ้างั้นอ่ะ
0: เออพี่อยากจะทำยังไงให้แบบเขาสวยเหมือนในรูปเขาจะมีวิธีไหม
1: พี่พูดถึงเลดมีอินใช่ไหมรายการนั้นยังทำได้เลยเดี๋ยวนี้เขาสัญญกรรมจากคนที่แบบหน้าแปลกๆหน้าผิดรูปคางเบี้ยวคางยืดอะไรเงี้ยเขายังทำให้กลับมาสวยได้บางคนสวยกว่าเดิมอีกพี่สามและรายการนั้นทำได้และหมอในประเทศไทยทำไมจะทำไม่ได้พี่
0: จริงเหรอมีคนทำได้เหรอ
1: มันเป็นการผ่าตัดขากรรไกรอ่ะ
0: พอจะรู้จักไหมหมอที่ไหนบ้าง

0: มี
1: ใครอ่ะ
0: หมอรามานี่ไง
1: จริงเหรอ
0: จริงถ้าอยากรู้ต้องไปถามหมอรามาแล้วแหละ
1: แต่ว่าจะพอไหม
0: อะไร
1: เงินที่พาน้องไปสัญญกรรมเนี่ย
0: ถ้ารักน้องเขาก็ต้องได้นะแหละดี
1: ต้องโทรหาแม
0: ่ทำไม
1: ขายที
0: ่หนักแล้วแหละ
1: บ้านไม่ต้องอยู่เพื่อผู้หญิงเราคนสายนี้อยู่แล้วแม่บ้านพาคนชราพาน้องมาอยู่กับเรา
2: จะดีเลย
1: ใช่ไหมคือโทรหา
3: แหมนะคะดูละครแล้วนี่เพื่อผู้หญิงทำได้ทุกอย่างขายที่เพื่อที่จะให้น้องนางของเขาเนี่ยนะคะบอกเขาบอกว่ารักไปแล้วนะเออตอนแรกไม่ตอนแรกใส่แมสใช่ไหมไม่เห็นพอเปิดแมสมาอ้าวทำไงล่ะแต่รักไปแล้วก็เลยอยากที่จะหาทางแก้ไขถึงขนาดจะขายที่ให้แม่ไปอยู่บ้านพักคนชราอันนี้เกินไปนะคะอันนี้ละครเนี่ยเราทำแค่ตลกเสียดสีสังคมเล่นๆเฉยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆหลายคนเนี่ยอายแบบบางทีบอกรู้สึกว่ามีความสุขเวลาใส่แมสมากกว่าช่วงนี้ดีเนาะเพราะว่าปิดบังปมด้อยของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะเลยขออนุญาตมาคุยเรื่องนี้กันแบบเต็มๆหน่อยก็แล้วกันนะคะก็ขอสอบถามเลยนะคะปัญหาคางยื่นคางยาวคางเบี้ยวผิดรูปใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยคือมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสรีระของเราเลยใช่ไหมคะหรือว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะคุณหมอหรือมันเป็นยังไงคะ
2: ใช้คำว่ามันเกิดตอนที่เราโตครับตอนที่กำลังเข้าวัยรุ่น
3: อ๋อมันไม่ได้เป็นตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิด
2: ใช่ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดเพราะว่าถ้าเราจำได้เนี่ยตอนเราโตขึ้นมาเนี่ยสัก6-7 ขวบเราก็จะมีเริ่มมีฟันน้ำนมหลุดแล้วก็มีฟันแท้ขึ้นใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการเจริญเติบโตของขากรรไกรคือตัวหัวว่าคางไหนจริงมันคือขากรรไกรนะคือขากรรไกรคือบนและล่างนะครับก็คือขาใจบนและล่างเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นให้เจริญเติบโตเป็นรูปร่างใบหน้าเราที่สมบูรณ์เนี่ยก็ด้วยการที่ผัดเปลี่ยนชุดฟันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดปกติตั้งแต่เกิดถามว่าคนที่เป็นความผิดตั้งแต่เกิดมีไหมมีแต่นั้นอันนั้นส่วนน้อยอันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคกลุ่มหนึ่งแต่ว่าคนทั่วไปที่ปกติดีแล้วพอโตขึ้นมามีปัญหาเรื่องหากรรไกรยื่นไม่สบฟันไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นตอนที่เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับก็เริ่มเป็นวัยรุ่นเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นตั้งแต่เด็กนะคร
3: ับ อ๋อเอ๊ะอย่างนี้มันหมายความว่าบางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะไม่เป็นแล้วมันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราในช่วงที่เรากำลังโตไหมคะมันมีพฤติกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องไหมคะหรือว่ายังไงมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเขาไม่ได้ทำอะไรผิดปกติแต่มันเกิดเป็นอย่าง
2: น
3: ี้เอง
2: อันนี้เรายกกลุ่มที่เป็นโรคออกไปก่อนนะครับกล
3: ุ่
2: มที่เป็นโรคงั้นผมพูดถึงกลุ่มที่เป็นโรคนิดนึงก่อนก็ได
3: ้
2: กล
3: ุ่
2: มที่เป็นโรคก็เช่นโรคปากแหว่งเพดานโหว
3: ่
2: หรือโรคความผิดปกติทางศีรษะและใบหน้าแตกกำเนิดอันนั้นก็คือเป็นโรคที่จะมีผลกับการเติบโตของขากรรไกรแน่นอนนะครับอันนั้นไม่เป็นไรอะไรก็คือเป็นโรคที่เขาต้องเป็นอยู่แล้วแต่กลุ่มคนปกติที่โตขึ้นมาแล้วมีความผิดปกติทางขากรรไกรเนี่ยก็มีแต่น้อยนะครับน่าจะสักประมาณแบบผมว่าไม่น่าจะเกินสัก 10% ประมาณ 2-5% นะครับที่โตขึ้นมาแล้วจะมีความผิดปกติทางขากรรไกรเช่นขากรรไกรล่างยื่นมากทำให้สบฟันไม่ได้เวลากัดฟันแล้วฟันล่างไปอยู่ข้างหน้าฟันบนนะครับหรือว่าขากรรไกรบนยื่นมากก็มีขากรรไกรที่ยื่นเนี่ยไม่ใช่ล่างอย่างเดียวนะครับบนก็ยื่นได้ก็คือขากรรไกรบนยื่นมากหรือว่ายิ้มแล้วเห็นเหงือกสมัยก่อนเราจะล้อกันว่าแก้วหน้าม้าเนี
3: ่
2: ยแก้วหน้าม้าคือคนที่ขากรรไกรบนยื่นมากยิ้มแล้วเห็นเหงือกมากนะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อันนี้ก็เป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งครับแต่โดยรวมๆคืออย่างที่ว่าครับก็คือเป็นการผิดปกติที่เกิดตอนที่เราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับ
3: เข้าสู่วัยรุ่น
2: ใช่แล้วก็ไม่มีการไม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเป็นพิเศษนะครับมันเป็นความเป็นปกติของการเจริญเติบโตของขากรรไกร
3: ค
2: ือไม่ได้มีอะไรที่ทำแล้วเป็นแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีการป้องกันที่ทำอะไรแล้วจะทำให้ไม่เป็นมันบอกไปได้มันถึงเวลาก็คือมันก็จะต้องมาติดตามตอนที่การเจริญเติบโตขึ้นมาคิง
3: ค่ะอ๋อโอเคก็คือก็ชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าพฤติกรรมของเราอะไรที่ทำให้เป็นมันไม่ใช่มันเป็นการเจริญเติบโตที่เป็นแบบนั้นเองธรรมชาติของคนคนนั้นใช่ไหมคะทีนี้นอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยการรับประทานอาหารการเคี้ยวการอะไรพวกนี้ค่ะคุณหมอมันทำให้เกิดปัญหายังไงบ้างอะคะ
2: ก็หลักๆก็เวลาเราจะดูคนไข้ก็จะแบ่งเป็น2 อย่างนะครับก็คือเรื่องการใช้งานกับเรื่องความสวยงาม

0: สองด้านก็มีความสำคัญพอๆกันหมดเลยนะครับก็คือเรื่องการใช้งานเนี่ยก็เป็นเรื่องการเคี้ยวนะครับถ้าคุณขากรรไกรด้านหน้าไม่ว่าจะบนหรือล่างมันไม่สมมันไม่สัมพันธ์กันไม่สมดุลกันเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถสบฟันได
1: ้
0: พอคุณสบฟันไม่ได้ปุ๊บคุณก็เคี้ยวด้วยฟันหน้าลำบากยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีความสุขกับการเคี้ยวกัดครัวซองกัดปลาต้มโผแต่ว่าคนกลุ่มนี้เขาก็จะทำไม่ได้เพราะว่าฟันเขาไม่สามารถเคี้ยวได
1: ้
0: เขาก็ต้องเอาเข้าไปลึกๆใช้ฟันด้านข้างเคี้ยวนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็คือเรื่องการใช้งานส่วนเรื่องความสวยงามก็เป็นอย่างที่เราทราบกันก็คือตอนรูปร่างใบหน้าหรือโครงหน้าไม่ดีก็อาจจะมีความเขินอายนะครับอาจจะโดนล้อเลียนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็มีปัญหาในการเข้าสังคมหรือว่าการใช้ชีวิต
1: ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองเรื่องความมั่นใจหรือว่าความสวยงามนะคะคุณหมอแล้วเราบอกว่าเราทนได้ถ้าเราไม่แก้ไขไม่ผ่าตัดไม่จัดฟันอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถอยู่กับคางที่ผิดรูปแบบนี้ได้ไหมคะจริงๆแล้วอะค่ะ
0: อยู่ได้ครับ มันไม่ได้เป็นโรคที่ทำอันตรายอะไรกับร่างกายเราเลยทุกคนนะครับ
1: ค่ะแต่ส่วนใหญ่เนาะมันก็มีความเรื่องของความมั่นใจอันนี้สำคัญมากๆเลยก็เลยทำให้ตัดสินใจกันว่าต้องการจะแก้ไขทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขคุณหมอคือมันเริ่มตั้งแต่แค่จัดฟันก็ได้ใช่ไหมคะมันแล้วแต่ระดับของการเป็นใช่ไหมของความผิดปกติ
0: ครับคือเวลาเราคนส่วนใหญ่ใช้คำว่าคนส่วนใหญ่จะไปหาหมอจัดฟันแล้วกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าคุณหมอจัดฟันเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการดูว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นในคนไข้แต่ละคนเนี่ยสามารถจัดฟันอย่างเดียวก็พอหรือว่าไม่พอในกลุ่มคนที่ไม่พอก็คือต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วย
1: ค่ะ
0: มันก็จะสุดท้ายก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือจัดฟันอย่างเดียวหรือว่าเป็นการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดครับ
1: แล้วแต่กรณีไปนะ
0: ใช่แล้วแต่ความรุนแรงของความไม่เท่ากันของขากรรไกร
1: ค่ะนึกภาพคือจัดฟันอ่ะเข้าใจเนาะเพราะเหมือนกับทำกันเยอะก็อาจจะเจ็บนิดนึงตอนดึงฟันอะไรแบบนี้แต่การผ่าตัดขากรรไกรค่ะคุณหมอคือมันเป็นการแบบผ่าตัดเลยเนี่ยฟังมันดูค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเนาะคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันทำยังไงให้ผ่าตัดขากรรไกรเนี่ยค่ะ
0: ยิ่งให้ผมเล่าให้ฟังจะยิ่งดูน่ากลัวนะคร
1: ับหนักกว่าเดิมใช่ไหมคะ
0: ก็คือการผ่าตัดเนี่ยปกติถ้าคนไข้มาหาผมเนี่ยพอผมอธิบายไปคนไข้ก็จะเริ่มกลัวนะก็คือว่าหลักการมันคืออย่างนี้ครับหลักการคือเราจะย้ายขากรรไกรบนและขาหรือและหรือนะครับหมายว่าเราเลือกได้ว่าจะผ่าตัดขากรรไกรเดียวหรือสองขากรรไกรนะครับขากรรไกรเดียวก็คือบนหรือล่างและถ้าเป็นสักสองขากรรไกรก็คือบนและล่างซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้นะครับหลักการมันคือผมหมอผ่าตัดทำกระดูกคุณให้หักมันออกจากที่เดิ
1: ม
0: แล้วก็ย้ายมันไปอยู่ในที่ใหม่ที่เราต้องการที่เราแผนไว้แล้วก็ค่อยยึดกระดูกไปอยู่ในที่ใหม่ด้วยรางเหล็กแล้วก็สกรูหรือน็อตนะครับสรุปว่าคือผมต้องทำให้กระดูกขาดซึ่งในปัจจุบันก็คือการเลื่อยให้กระดูกขาดออกจากที่เดิม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ฟังดูนะ
2: ฟังดูน่ากลัว
1: ฟังดูน่ากลัวกว่าเดิม
2: ฟังแล้วน่ากลัวกว่าเดิมมีเชื่อด้วยอาจารย์บอย
0: ใช
1: ่ทำให้หักก่อนแล้วก็แก้ไขปรับตำแหน่งใหม่แล้วก็ใช้สกรูยึด
0: ใช่ใช่เหมือนเอาคิดจะภาพเหมือนจะสร้างบ้านหรือจะซ่อมบ้านแล้วกันเราจะย้ายผนังหรือย้ายไม้เนี่ยเราก็ต้องทุบของเก่าให้มันหักออกเป็นก่อนแล้วก็ค่อยย้ายไปที่ใหม่แล้วก็ค่อยยึดมันไปในที่ใหม
1: ่ค่ะคุณหมอคือฟังดูมันก็ดูง่ายๆเนาะก็คือทำให้หักแล้วก็ย้ายที่ยึดที่ใหม่แต่มันอยู่กับปากเราอะค่ะคุณหมอถามว่าเวลาที่เราทำแบบนี้แล้วเราจะทานข้าวเราจะใช้ชีวิตในหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วเนี่ยคุณหมอเราต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: อ๋อครับก็ปกติถ้าหลังผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะให้คนไข้ทานอาหารแบบเป็นอาหารน้ำๆนะครับเป็นของเหลวแบบว่าเป็นของเหลวเลยแบบไม่ให้เคี้ยวเลยอ่ะสักประมาณ 1-2 สัปดาห
1: ์
0: หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มให้คนไข้เริ่มเคี้ยวได้เบาๆนะครับเป็นอาหารอ่อนๆพวกโจ๊กหรือว่าหมูสับเละๆข้าวต้มเละๆเนี่ยไปอีกสักประมาณ 2-3 สัปดาห์เพราะฉะนั้นในเดือนแรกจะทรมานเลยคือไม่สามารถเคี้ยวได้อย่างปกตินะครับแล้วก็พอกระดูกที่เรายึดไว้เริ่มแข็งแรงและเริ่มมีการหายของกระดูกปุ๊บ ก็ค่อยๆเริ่มกลับมาเคี้ยวได้เหมือนเดิมสุดท้ายแล้วกว่าจะเคี้ยวได้เหมือนเดิมปกติน่าจะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 เดือนครับ
1: โอ้โหคือตอนแรกอาจจะใช้เป็นหลอดดูดไหมคะคุณหมอหรือว่า
0: ก็หลอดดูดก็ได้หรือว่าช้อนป้อนก็ได้หรือเอาไซลิงก็ได้นะครับบางคนก็เอานมใส่ไซลิงแล้วก็กดเสียบเข้าปากหลอดเข้าปาก
1: คือเหมือนคางเราต้องถูกยึดจะอ้าปากไม่ได้ใช่ไหมต้องมีพันอะไรเอาไว้อย่างนี้

0: ามีความกังวลหรือกลัวหรือว่าบางทีเขาก็จะคิดไปว่าอุ้ยเดี๋ยวอ้าปากมากแล้วกระดูกที่ยึดไว้จะเคลื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะอยากจะอยู่เฉยๆมากกว่าแต่ว่าโดยทางการแพทย์ผมคือผมไม่ได้ห้ามอะไรเป็นพิเศษในเรื่องการอ้าปากนะครับได้ครับที่คุณอยากจะอ้าครับ
1: ค่ะคุณหมอคะอย่างถ้าเราผ่าตัดขากรรไกรแล้วเนี่ยเราต้องไปจัดฟันต่ออีกรอบไหมคะหรือว่าจบแล้วส่วนใหญ
0: ่ครับคือการผ่าตัดเนี่ยมันจะการผ่าตัดในเทคนิคดั้งเดิมเนี่ยคือเราต้องจัดฟันก่อนไปพักหนึ่งครับแล้วก็มาผ่าตัดแล้วพอผ่าตัดเสร็จคุณก็จัดฟันต่อจนจบเพราะฉะนั้นมันจะเป็น3สเต็ป
1: ค่ะ
0: คือจัดฟันผ่าตัดแล้วก็จัดฟันต่อ
1: ค่ะ
0: นะครับในปัจจุบันมันจะมีเทคนิคที่ เราพยายามจะย่นระยะเวลาการจัดฟันก่อนผ่าตัดให้มันสั้นที่สุดเลยนะครับก็จะเริ่มมีการทำกันมากขึ้นนะครับก็เป็นหรือว่าติดเครื่องมือครับติดเครื่องมือจัดฟันแป๊บหนึ่งประมาณ2สัปดาห์ถึงเดือนหนึ่งแล้วก็ค่อยมาผ่าตัดแล้วก็ไปจัดฟันต่อจนจบนะครับก็มีตัวเลือกหลายแบบก็แล้วแต่คุณหมอที่ทำให้นะครับ
1: ค่ะระยะเวลาก็น่าจะประมาณสัก2ปีได้ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับใช่ครับคือในสมัยก่อนอย่างที่บอกคือเทคนิคตั้งเดิมที่ต้องจัดฟันก่อนนานๆเนี่ยเราจะจัดฟันสักประมาณ9เดือนถึง12เดือนก็คือเกือบปีฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาผ่าตัดแล้วก็จัดฟันต่ออีกประมาณ10ปีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งกระบวนการก็น่าจะประมาณ2ปีครับ
1: ค่ะ
0: แต่ในปัจจุบันถ้าอย่างที่บอกถ้าวิธีที่2ก็คือฟันบางคนไม่ต้องจัดเยอะเราสามารถย่นระยะเวลาผ่าตัดได้ย่นระยะเวลาการจัดฟันก่อนผ่าตัดได้นิดนึงมันก็จะทำให้ระยะเวลาการรักษาโดยรวมทั้งหมดอาจจะประมาณปีหรือปีครึ่งครับก็ย่นไปได้พอสมควร
1: ค่ะหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านกระบวนการหายดีแล้วเงี้ยนะคะคุณหมอเราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเคี้ยวอาหารได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยไหมคะหรือว่ามันยังมีอะไรที่แตกต่าง
0: กันต้องบอกว่าเคี้ยวแล้วดีกว่าเดิมด้วยซ้ำครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าตอนแรกเรามีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเนาะฟันเราสบกันไม่ดีนะครับพอเราผ่าตัดและจัดฟันเนี่ยฟันจะสบหรือว่าจัดกันได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขในด้านการเคี้ยวเนี่ยน่าจะดีกว่าเดิม
1: ค่ะชีวิตจะมีความสุขมากกว่าเดิมแน่นอน
0: ใช่
1: นะคะแล้วหน้าตาเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยที่สำคัญภายนอกก็สวยด้วยการเคี้ยวอาหารก็ดีด้วย
0: ใช
1: ่
0: เลยคร
1: ับ ก็เลยอยากจะถ้าเกิดว่าใครกลัวอยู่นะคะก็เนี่ยมาฟังแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกตอนแรกแน่นอนมันก็ต้องผ่านช่วงที่มันลำบากเนาะแต่พอระยะยาวมันก็จะดีขึ้นทีนี้คุณหมอคะมันมีเคสไหนไหมคะที่ทำไม่ได้หรือว่าแนะนำว่าไม่ควรจะผ่าตัดนะคะคุณหม
0: อไม่ควรจะผ่าตัดหลักผมว่าน่าจะเป็นที่ไม่ควรผ่าตัดเลยคือการที่เราคุยกับคนไข้หรืออธิบายกับคนไข้แล้วคนไข้มีความกังวลหรือรับไม่ได้กับการผ่าตัดหรือว่ามีความคาดหวังกับการผ่าตัดที่ไม่เป็นจริงอันนี้ตามหลักการทั่วไปคือไม่ควรผ่าตัดเพราะว่ามีโอกาสที่ผ่าไปแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาหรือว่าความไม่พอใจสำหรับคนไข้ได้สูงนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับแรงเรื่องเกี่ยวกับความคิดความอ่านหรือว่าจิตใจของคนไข้แต่ถ้าด้วยเรื่องสุขภาพของคนไข้เองเนี่ยถ้าคุณแข็งแรงดีไม่ค่อยมีโรคประจำตัวอะไรก็ถือว่าผ่าตัดได้อาจจะมีแบบกรณีที่แบบหายากมากๆเช่นมีเส้นเลือดผิดปกติอยู่ในกระดูกเราคาดไว้แล้วว่าตอนตัดกระดูกจะทำให้เลือดออกมากแล้วไม่สามารถหยุดได้ประมาณนั้นอันนั้นคือก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกรณีที่มันนานจะเกิดทีหนึ่งผ่ายากมากคือสรุปว่าโดยส่วนใหญ่ผ่าได้แล้วก็เพียงแต่ว่าเราอยากให้คนไข้มีภาพในสมองหรือว่ามีความคาดหวังที่เป็นไปทางเดียวกับคุณหมอที่รักษาเราจะได้สามารถรักษาแล้วก็โคกันได้อย่างมีความสุขนะครับไม่มีปัญหาใด
1: คือมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงด้วยพื้นฐานเดิมของเราด้วยใช่ไหมคะคุณหมอว่ามันจะเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนคือไม่ใช่ว่าทุกคนออกมาแล้วจะเหมือนกันหมด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็มันก็ครับก็อยู่ที่การคุยกับคนไข้ว่าตรงไหนมันจะเปลี่ยนไปบ้างหรือตรงไหนที่มันไม่ได้ช่วยนะประมาณนี้ครับก็ต้องคุยกันก่อน
1: นะคะบางทีเข้าใจคุณหมอเลยเนาะบางทีเนี่ยคนไข้คาดหวังเยอะมากเลยแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันทำไม่ได้ขนาดนั้นแล้วตอนหลังคุณไข้มาว่าเราว่าทำไมมันไม่ได้อะไรแบบนี้มันก็กดดันเนาะจริงๆแล้วคุยกันอย่างที่คุณหมอบอกกันเนี่ยจะดีที่สุด
0: หรือว่าถ้า

0: ถ้าคุณมีความหวังคุณมีความคาดหวังเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างอื่นร่วมด้วยที่ไม่ใช่เป็นการผ่าตัดเป็นแต่อย่างเดียวนะครับอาจจะมีเช่นการยุบหนกแก้มแล้วก็มีการอะไรพวกนี้ซึ่งมันคือมันเป็นอีกการผ่าตัดหนึ่งแต่ว่ามันสามารถพอที่จะทำร่วมกันได้แต่ว่าพอเป็นการผ่าตัดคุณก็ต้องใช้เวลาการผ่าตัดนานขึ้นหรือว่าอาจจะมีแผลผ่าตัดเพิ่มขึ้นซึ่งอันเนี้ยก็ต้องคุยกันอีกทีหนึ่งคือการผ่าตัดหนึ่งอย่างมันอาจจะสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ทุกจุดตามที่คนไข้ต้องการครับก็ต้องดีลกันดีๆครับ
1: โอ้เดี๋ยวนี้เขาทำได้ทั้งหน้าเลยนะคะเปลี่ยนหน้าอีกคนเป็นอีกคนได้เลยนะคุณหมอนะคุณหมอเปียใช่ไหมคะเราเลยไม่ค่อยกังวลแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแบบศัลยกรรมนี่ไปไกลมากจริงๆเลยนะคะ
2: ถามนิดนึงปรึกษาอาจารย์บอยเลยคุณโป
1: ใช่ไหมคะถามเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงได้ไหมคะคือจัดฟันเดี๋ยวนี้ถ้าไปเทียบกับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจัดฟันแพงมากเลยเดี๋ยวนี้อาจจะแบบมีถูกลงบ้างและการผ่าตัดขากรรไกรเลยค่ะคุณหมอคะต้องมีงบเท่าไหร่ถึงจะทำได้อะคะ
0: ก็ผมพูดราคาของที่รามาธิบดีแล้วกันนะครับก็ราคาที่รามาเนี่ยถ้าผ่าตัดในเวลาราชการจะประมาณรวมค่าผ่าตัดรวมค่านอนโรงพยาบาลด้วยเนี่ยอาจจะประมาณอยู่ที่ประมาณ130,000-150,000แต่ถ้าเป็นพรีเมียมคลินิกอาจจะประมาณ250,000-300,000แต่ถ้าคุณไปโรงพยาบาลเอกชนเลยหรือว่าไปเจอคุณหมอบางท่านที่ได้รับการรีวิวดีๆคิดแน่นมากๆอาจจะแพงกว่านั้นครับคือมันราคามันต่างกันมากครับในคุณหมอแต่ละท่านอาจจะต้องไปถามดูการสดตัวในคลินิก
1: ค่ะอันนี้เฉพาะผ่าตัดขากรรไกรถูกไหมคะไม่รวมการจัดฟันเนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อนะคะก็ลองดูงบประมาณว่าเราไหวไหมนะคะหรือว่าเหมาะกับโรงพยาบาลประเภทไหนแบบนี้ลองศึกษาข้อมูลดูก่อนก็ได้แต่ถ้าคนที่เขาไม่มีงบจริงๆคุณหมอเอาที่สำหรับคนที่เขาไม่มีงบจริงๆเลยอ่ะคุณหมอมีวิธีการอะไรยังไงแนะนำเขาก่อนได้ไหมเบื้องต้นนะคะหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่จะต้องผ่าตัดมากขนาดนั้นแค่จัดฟันเล็กๆน้อยๆก็ได้แบบนี้นั่นคือยังไงต้องปรึกษาคุณหมอถูกไหมครับ
0: ใช่คือมันจะมีอีกอย่างนึงครับในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ด้วยกรณีใดๆก็ตามอาจจะเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องความไม่อยากเก็บตัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่อยากให้มันดีขึ้นบ้างเล็กน้อยก็สามารถทำได้ด้วยการเขาเรียกว่าจัดฟันแบบกลางๆไปหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณต้องผ่าตัดแหละแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากผ่าตัดเราก็จะจัดฟันให้มันพอที่จะสกฟันกันได้นิดหน่อยพอกล้อมแกล้มให้มันดูดีขึ้นได้บ้างเล็กน้อยแต่มันก็ตรงไปตรงมาคือผลก็อย่าไปคาดหวังว่าผลมันจะเป๊ะตามที่ต้องการและสุดท้ายเนี่ยในคนที่จำเป็นต้องผ่าตัดแต่ไม่ผ่าตัดแล้วไปจัดฟันแทนเนี่ยต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นการจัดฟันแบบฝืนธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันฝืนธรรมชาติเนี่ยมันมักจะไม่เกลังอยู่ไม่นานมันจะกลับมาใหม่มันอาจจะกลับมาเป็นปกติเหมือนได้อันนี้ก็ต้องบอกคนไข้ไว้ก่อน
1: โอ้ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะต้องยังไงเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่านะคะให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าควรจะไปในทิศทางไหนกับงบประมาณที่เรามีด้วยนะคะบางคนเราก็เข้าใจว่าไม่มีเงินที่จะจ่ายเยอะจริงๆก็ต้องปรึกษาว่าแบบไหนที่ทำได้ดีที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าแบบไปทำเองมั่วๆอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
0: ครับมันเป็นการผ่าตัดที่โดยส่วนใหญ่คนมักจะตีไปว่าเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นหลัก
1: ค่ะ
0: คือขออนุญาตพูดตรงๆก็คือด้วยความที่มันอาจจะไม่ได้เป็นโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่โอกาสที่มันจะไปเบิกจ่ายกองทุนพวกนี้เช่นกองทุน30บาทรักษาทุกโรคกองทุนข้าราชการหรือกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันจะไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่ต้องรักษาเพราะฉะนั้นคนไข้มันจะต้องเสียเงินเองแต่ผมขออนุญาตโมนิดนึงว่าจริงๆราคาที่ผมบอกไปอ่ะที่นายมาเมื่อกี้ที่จ่ายไปอ่ะที่ที่เรานี่ถูกถือว่าถูกมากแล้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางที่นี่ครึ่งล้านได้ครับ
1: โอ้โหเขาใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมือนแบบว่าคนละประเภทไปเลยหรือยังไงคะทำไมราคามันต่างกันขนาดนั้นคะคุณหมออ
0: ันนี้เดี๋ยวเราหลังไมค์แล้วกันพอดีเป็นราคาของคุณหมอท่านอื่นไม่อยากไปพูดถึงครับ
1: โอเคแล้วคะก็อันนี้เดี๋ยวก็เราก็จริงๆเราก็ไปศึกษาดูหลายๆที่ก็ได้นะคะว่าแต่ละที่เป็นยังไงนะคะเราเหมาะกับแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ให้อยากให้รู้สโคปราคาคร่าวๆก่อนประกอบการตัดสินใจสำหรับท่านที่กำลังมีปัญหาอยู่นะคะเดี๋ยวตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคางยื่นคางยาวนะคะหรือว่า

0: การขบฟันอะไรที่มันแบบผิดปกติเดี๋ยวยังคงสอบถามได้แต่เดี๋ยวขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมที่ทักมาทาง Facebook รามาชาแนลของเราก่อนนะคะสวัสดีคุณพิกุลนะคะคุณรังสรรค์คุณนานาคุณครูนุ้ยนี่นะคะเป็นแฟนประจำของเราทั้งนั้นเลยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขออนุญาตยกคำถามขึ้นมานะคะสลับกันไปนะคะของคุณนานาค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าเรารู้สึกเหมือนฟันขบกันแน่นตลอดเกิดจากกระดูกขากรรไกรเราผิดปกติได้ไหมคะเช่นข้อต่อกระดูกขากรรไกรสุดอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ครับส่วนใหญ่ถ้ากัดฟันตลอดนี่มักจะเป็นปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อครับ
0: ค่ะ
1: กล้ามเนื้อที่ใช้ในการอ้าปากอาจจะมีการแข็งเกร็งในระหว่างที่เรานอนหลับหรือเราเผลอนะครับก็ไปหาคุณหมอได้ครับส่วนใหญ่เป็นคุณหมอฟันคุณหมอฟันเขาจะช่วยดูให้แล้วก็ถ้ากลัวเรื่องความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรเนี่ยก็ตรวจไม่ยากคุณหมอเขาจะตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์ดูกระดูกขากรรไกรว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าพวกข้อต่อกระดูกนะครับ
0: ส่วนใหญ่
1: กระดูกไม่เป็นไรครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อมากกว่าก
0: ล้ามเนื้อคุณหมอถ้ามันผิดปกติเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองยังไงครับบางทีเราเป็นแบบนี้มาตลอดเนาะจนเราไม่รู้ว่ามันผิดปกติอะค่ะแบบไหนที่สังเกตได้ครับคุณหมอ
1: ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกัดฟันเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าตัวอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับ
0: ค่ะ
1: อาจจะเป็นญาติที่อยู่บ้านเดียวกันหรือว่าคนใกล้ชิดที่นอนด้วยกันอาจจะเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนอนหลับไปมีการบดเคี้ยวเกร็งของฟันนะครับประมาณนี้ครับเพราะว่าพอคนใกล้ตื่นมาคนใกล้ก็จะไม่รู้ตัว
0: คือเวลานอนจะกัดฟันกรอบๆอย่างเงี้ยเหรอคะคุณหมอ
1: ใช่ครับก็จะกัดฟันแบบกรอบ
0: อ๋ออันนั้นก็คือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะขากรรไกรผิดปกติก็ได้หรืออาจจะมาจากสาเหตุอื่นก็ได้ใช่ไหมอ
1: ย่างที่บอกคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อครับส
0: ่
1: วนใหญ
0: ่
1: ที
0: ่
1: คือส่วนใหญ่เป็นเรื่องนิสัยด้วยซ้ำไป
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เป็นเรื่องความเคยชินและนิสัยซึ่งก็ต้องแก้กันไปเพราะว่าถ้าให้คุณหมอฟันเขาช่วยดูเนี่ยว่ากระดูกไม่มีปัญหาอะไรส่วนใหญ่เขาก็จะรักษาเป็นแบบกล้ามเนื้อคดเกร็งไปครับ
0: ค่ะเรื่องกรนไม่เกี่ยวใช่ไหมคะคุณหมอ
1: กรนก็เป็นอีกโรคหนึ่งครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป็นกระฟันใช
0: ่โอเคค่ะของคุณครูนุ้ยทิติกัลยาบ้างนะคะคุณครูนุ้ยบอกว่าเป็นแฟนประจำค่ะอายุ65แล้วน้ำหนัก45สูง153นะคะวันนี้ขอเรียนถามปัญหาของตัวเองนะคะบอกว่าไปเจาะเลือดเพราะว่ารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองประเภทมอลระยะที่4มาเกือบ20ปีแล้วค่ะพรุ่งนี้จะหาหมอประจำตัวแต่ปัญหาที่จะเรียนถามคือวันนี้วัดความดันเลือดได้ตัวบน96ตัวล่าง51เวลาเดินก็จะเอียงเซค่ะจะมีอันตรายไหมคะหมอไม่ได้ให้ทานยาอะไรเพียงแต่บอกว่าระวังจะหน้ามืดวูบเป็นลมตอนนี้ลูกสาวไม่ให้ขับรถแล้วค่ะเพราะว่าชอบหลับเวลาขับรถต่อมน้ำเหลืองก็ขึ้นย้ายที่ไปเรื่อยๆเหมือนวิ่งเล่นตามกันไม่มีที่สิ้นสุดอยากจะยุติการรักษาแล้วค่ะ
2: โอเคครับต้องแยกเป็น2ปัญหาเนาะปัญหาแรกคือเรื่องความดันสูงความดันโลหิตนะครับตัวบน90ตัวล่าง50ก็ถือว่าค่อนต่ำไปนิดนึงนะครับอันดับแรกเลยอาจจะต้องดูว่าการบริโภคการดื่มน้ำเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าอย่าปล่อยให้ตัวเองขาดน้ำเนาะอันนี้เป็นอะไรที่ดูง่ายๆที่สุดนะครับอันที่2คืออาจต้องดูสังเกตอาการดูว่าเรามีอาการของความดันต่ำหรือเปล่าอาการง่ายๆเลยก็คือเวลาเปลี่ยนท่าจากท่านั่งลุกขึ้นมาหรือว่าท่านอนลุกขึ้นมานะครับมีอาการหน้ามืดเหมือนเวียนหัวมันจะเป็นลมหรือเปล่าอันนี้เป็นอาการที่บ่งบอกแล้วว่าความดันที่เราต่ำเนี่ยมันเริ่มจะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าความดันอยู่90 50แล้วก็ยังฟังก์ชันได้ดีทำงานได้ดีไม่มีหน้ามืดไม่มีวูบอะไรจริงมันก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้โดยไม่เป็นอันตรายนะครับ
0: ค่ะ
2: งั้นอันดับแรกดูก่อนเราดื่มน้ำเพียงพอไหมขาดน้ำไหมนะครับแล้วก็สังเกตอาการตัวเองแล้วก็ลองพรุ่งนี้ไปเจอคุณหมอประจำตัวก็ลองปรึกษาคุณหมอดูส่วนเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยผมยังแนะนำให้ยังไงก็ควรจะต้องตรวจติดตามเรื่อยๆนะครับเป็นมา20ปีเป็นระยะที่4แต่ว่ายังบอกว่ายังแบบมาตรวจติดตามคุณหมอได้ถึง20ปีเนี่ยผมว่าแสดงว่าอาการรักษาเนี่ยมันได้ผลมันก็ประคับประคองมาได้ทำให้เรามีบอกว่าเหมือนตัวโรคเราควบคุมได้ทั้งนานนะครับยังไงควรจะต้องตรวจติดตามอยู่เรื่อยๆครับผม
0: บอกว่าแหมเหนื่อยจนอยากจะยุติการรักษาแล้ว อย่าพึ่งนะคะคุณหมอให้กำลังใจหน่อยได้ไหมคะ
2: ผมเข้าใจว่า20ปีมันเป็นแบบวิ่งมาราธอนเนาะมันหมอรักษามาตั้งนานแต่คิดได้ทางกลับกันเรารักษามาได้ตั้ง20ปีหลายคนน่ะเคยได้ยินว่าเป็นมะเร็งระยะที่4อยู่ได้ไม่กี่เดือนอันนี้คืออยู่มาตั้ง20ปีนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันในการที่จะตรวจติดตามแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปครับ
0: นะคะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยมองอีกมุมนึงโอ้โหรักษามาขนาดนี้แล้วเนาะยาวนาน

0: สู้มาขนาดนี้แล้วนะคะแล้วบอกที่บอกว่าชอบหลับเวลาขับรถนี่เกี่ยวกับอาการโรคอะไรไหมคะคุณหมอ
1: จริงๆอาจจะพูดยากนิดนึงนะคุณปูบางทีผมก็แอบหลับเวลาแบบว่าแอบงี้บ่อยๆนะครับเวลาทำงานบอกว่าไม่ถ้าเกิดว่ายังมีกำลังค่อนข้างต่ำแล้วบางทีเดินเซอะไรเงี้ยครับจริงอย่างที่ลูกสาวแนะนำในการที่เลี่ยงการขับรถผมว่าก็เป็นความคิดที่ดีเลยเนาะจะได้ป้องกันตัวเองด้วยครับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเวลาขับรถครับ
0: คุณลูกจะได้สบายใจด้วยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเวลาถ้าคุณแม่ขับทีไรคุณลูกก็จะรู้สึกแบบโอ้กลัวอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับคุณแม่นะคะอีกท่านหนึ่งคุณสุภัตราเพ่งพินิจค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะจะรบกวนถามว่าน้ำเกลือขวดใหญ่ที่คุณหมอจ่ายมาให้ใช้พ่นจมูกแล้วก็คือเวลาแบ่งเทออกมาใช้แล้วเหลือเนี่ยถ้าไม่เททิ้งสามารถนำมากลั้วคอได้ไหมคะ
1: จริงๆได้ครับสามารถใช้ได้เลยครับผมแต่ว่าจริงๆน้ำเกลือมันก็เอาใช้ล้างใช้พ่นจมูกใช้กลั้วคอได้นะครับครับผม
0: ค่ะไม่มีปัญหานะคะไม่จำเป็นต้องทิ้งเนาะคุณนานาถามอีกบอกว่าอยากทราบว่าค่า FTC ต่ำแต่ TSH ปกติเป็นอะไรไหมคะ
1: โอเคอันนี้เป็นค่าผลเลือดเจาะไทรอยด์นะ FTC ก็คือเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ที่ต่อมไทรอยด์สร้างออกมานะครับส่วน TSH เนี่ยเป็นฮอร์โมนไทรอยด์อีกตัวนึงที่สมองเป็นตัวสร้างออกมานะครับโดยปกติเวลาเราเจาะค่าผลเลือดไทรอยด์เนี่ยครับตัวที่มีความไวในการวินิจฉัยโรคที่สุดคือค่า TSH เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราจะดูตัว TSH ก่อนเลยถ้า TSH ปกตินะครับโดยส่วนใหญ่ไม่เป็นอะไรเนา
0: ะ
1: FTC ตัว FTC นะครับบางทีมันจะแปรปรวนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งต้น TSH ปกติ FTC ต่ำนิดหน่อยเนี่ยผมสบายใจแล้วอย่างน้อยไอ้ตัวที่ไวแล้วก็ตัวที่ไวที่สุดตัวที่แม่นยำที่สุดคือตัว TSH เนี่ยมันปกติอันไหนที่สองอาจจะต้องมาดูอาการครับถ้าเกิด FTC ต่ำเนี่ยก็คือเป็นอาการถ้าเกิดมีอาการเนาะก็ต้องมองหาอาการของไทรอยด์ต่ำอาการไทรอยด์ต่ำก็เช่นอ้วนขึ้นตัวบวมอ้วนฉุกขี้หนาวอ่อนเพลียไม่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าอาการมันแบบหูเข้ากับภาวะไทรอยด์ต่ำได้มากๆเนี่ยคุณหมออาจจะพิจารณาให้เจาะเลือดดูอีกทีนึงแล้วดูแนวโน้มว่าผลเลือดเนี่ยมันไปทางเดียวกันหรือเปล่าบอกว่าไปเจาะอีกทีอาจจะปกติแล้วก็ได้ครับม
0: ัน
1: บอกว่าเบื้องต้นสบายใจได้สังเกตอาการแล้วอาจจะต้องเจาะเลือดไทรอยด์ซ้ำอีกสักประมาณ 2-3 เดือนครับ
0: ค่ะโอเคขอบคุณนะคะคุณนานานะคะสำหรับคำถามสบายใจได้นะคะมาที่คุณกมลชนกบอกว่าสวัสดีค่ะแชร์รายการแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะคุณปุ้ม CH บ้างสอบถามหน่อยครับตอนนี้มีอาการคันนิ้วมือนะคะแล้วมันก็แห้งๆอดใจเกาไม่ไหวจนเป็นแผลค่ะก็คือแตกเป็นแผลเลยอยากทราบว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรครับแล้วต้องหายาอะไรมาทาครับควรจะไปหาหมอไหม
1: จริงอาจารย์บอยมีอะไรเสริมได้เลยนะครับ
2: ครับผม
1: อาการ
2: พยากรณ์
1: ได้ครับอาการคันนิ้วแห้งเนี่ยเจอจริงๆจะได้เรื่อยๆเลยนะแล้วก็สาเหตุที่เจอได้บ่อยที่สุดเลยคือผิวแห้งนะครับเพราะฉะนั้นลองดูก่อนผิวเราจริงช่วงนี้เนี่ยช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราล้างมือกันบ่อยเราใช้แอลกอฮอล์บ่อยมันผิวจะค่อนข้างแห้งแล้วพอผิวแห้งนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายคันได้เป็นผื่นขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือทำให้ผิวชุ่มชื้นก่อนนะครับต้องดูครับว่าไอ้ที่คันเนี่ยมันมีผื่นอย่างอื่นขึ้นหรือเปล่าเช่นมีผื่นเป็นขาวๆมีผื่นอะไรผิดปกติขึ้นด้วยไหมถ้ามีผื่นผิดปกติขึ้นเช่นเป็นผื่นแดงปื้นๆหรือเป็นขาวๆพื้นอันนั้นอาจจะเป็นสัญญาณของโรคผิวหนังอื่นแล้วนั้นผมคิดว่าควรจะเข้ามาตรวจดีกว่ามันผมว่าง่ายๆอันดับแรกเลยคือรักษาความชุ่มชื้นของมือครับทาครีมบ่อยๆครับผม
0: ก็คือทาแฮนด์ครีมทั่วๆไปอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ
2: ก็ครับก็เสริมก็คือทาครีมหรือทาเป็นโลชั่นก็ได้ครับง่ายๆก็เบบี้โลชั่นทั่วๆไปครับทาได้บ่อยๆนะครับก็คือโลชั่นเนี่ยมันทาได้วันจริงๆวันหนึ่งมากกว่า2ครั้งนะครับ3ถึง4ครั้งก็ทาได้นะครับลองดูก่อนลองแก้ปัญหาตรงนี้ดูก่อนถ้าสมมติว่าไม่ดีขึ้นจริงๆก็มาหาหมอทีหลังครับอาจจะเป็นพวกเชื้อราหรือติดเชื้ออะไรประหลาดๆก็ได้ครับ
0: บางทีมันมีอาการแบบคันตามง่ามๆเหมือนกันเนาะแต่มันไม่ได้เป็นอะไรเป็นอาการทางจิตมีไหมคะคุณหมอคะบางทีเคยเป็นนะแต่มันคันแล้วมันเกามันหาจุดคันไม่เจอด้วย
1: อันนั้นเป็นได้คุณปูแต่ว่าบางทีเราจะดูว่ามันมีอะไรที่เราต้องแบบได้รับการรักษาหรือเปล่าเนาะก็คือดูมันมีแบบความผิดปกติเกิดขึ้นที่ผิวหนังหรือเปล่าครับถ้าเกิดเริ่มมีขุยหรือมีผื่นแดงๆหรืออะไรเงี้ยอันนั้นผมว่าเข้ามาตรวจดูจะปลอดภัยที่สุดครับ
0: ค่ะคุณหมอการที่ทาแอลกอฮอล์นะเจลแอลกอฮอล์กับครีมทาไหนยังไงก่อนดีคะทาเจลเสร็จแล้วไปทาครีมเจลมันจะหายไปไหมหรืออะไรยังไงดี
1: ก็ควรจะต้องทาแอลกอฮอล์ก่อนเนาะฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็ใส่ความชุ่มชื้นครับ
0: แล้วตัวเจลมันจะประสิทธิภาพมันจะลดลงไปไหมคะ
1: หมายถึงเจลอะไรครับเจลแอลกอฮอล์
0: เจลแอลกอฮอล์ก็คือเราฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเราก็ทาครีมแบบนั้นทั่วไป
1: ใช่ครับเราฆ่าเชื้อว่าเราเอามือไปแตะสัมผัสที่อื่นไอจาม
0: แล้ว
1: ก็ฆ่าเชื้อทิ้งไปก่อนเจลแอลกอฮอล์อยู่แป๊บเดียวเองครับเดี๋ยวมันก็ระเหยไปแล้วแล้วฉะนั้นเราก็ใช้ทราครีมเพิ่มความชุ่มชื้นครับ
0: ค่ะบางคนไม่ค่อยใช้เจลบ่อยๆกลัวมือเหี่ยว
1: คร
0: ับมันเพราะมันแห้งมากใช่ไหมคะคุณหมอแต่มันไม่ถึงส่งผลขนาดนั้นเนาะคุณหมอเนาะ
1: เพราะจริงๆมันมือแห้งได้มากๆเลยนะคุณปู่ยิ่งแบบเราล้างมือบ่อยๆเราทาแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับแล้วบางคนก็ล้วงกระเป๋าบ่อยๆมันเกิดการเสียดสีบริเวณกระเป๋ากับมือของเราที่มันแห้งอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นผื่นหรือว่าแบบคันขึ้นมาได้เลยครับ
0: นะคะแต่ก็ยังไงช่วงนี้ก็ต้องทนหน่อยนะเพราะว่าเราก็กลัวกันนะคะก็จะได้พ้นจากโควิดแต่กลายเป็นมือเหี่ยวแทนพูดเล่นนะคะอีกท่านนึงนะคะบอกว่าออกเขาบอกว่าโรคตับก็ชอบง่วงนอนอันนี้จริงป่ะคะอันนี้คุณพิกุลเขาเสริมมาเป็นโรคตับแล้วจึงง่วงนอนจริงไหมคะคุณหมอ
1: ถ้าเป็นโรคตับแล้วง่วงนอนนี่คือจะเป็นโรคตับแบบระยะท้ายๆแล้วครับคือตับมีหน้าที่ในการกำจัดของเสียถ้าเกิดว่าตับระยะท้ายๆเขาไม่สามารถกำจัดของเสียได้ของเสียข้างนะครับก็จะมีอาการซึมลงแล้วก็ง่วงนอนได้บ่อยครับผม
0: โอเคค่ะอีกท่านนึงคุณณภัทรนะคะคุณณภัทรถามว่าสวัสดีค่ะสอบถามเรื่องฟันบนค่อนข้างยื่นค่ะทำให้มีแค่ฟันกรามที่สบกันด้านละ 1-2 ซี่อายุ60ปีแล้วนะคะเคยเป็นมะเร็งเต้านมมา7ปีปัญหานอนกัดฟันตอนนี้กำลังรักษาอยู่ค่ะในเรื่องของฟันสบกันข้างละ 1-2 ซี่ต้องรักษาอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็ผมคิดว่าถ้าฟังแบบนี้น่าจะเป็นฟันบนยื่นเยอะและฟันข้างหน้าดูไม่ค่อยสบกันใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้พออายุ60แล้วพูดตามตรงคืออายุ60แล้วเนี่ยด้วยสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพของกระดูกเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับการผ่าตัดแล้วนะครับก็แนะนำให้ไปปรึกษาคุณหมอฟันครับให้เขาช่วยดูว่าฟันยังเต็มอยู่หรือเปล่าต้องใส่ฟันปลอมไหมนะครับหรือว่าจะมีอะไรที่ทำให้ช่วยได้บ้าง
0: นะคะก็แต่ว่าอายุ60เนี่ยยังไงก็ปัญหาเรื่องฟันมันต้องตามมาอยู่แล้วใช่ไหมคุณหมอคือสรีระของฟันหรืออะไรพวกนี้มันเปลี่ยนไปตามอายุอยู่แล้วเนาะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคคุณภัทรก็ลองไปหาคุณหมอฟันดูนะคะว่าจะต้องรักษาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอันนี้เราบอกเบื้องต้นนะคะคุณดาราแสงค่ะบอกว่าน้องสาวเนี่ยอายุ42ปีทำจมูกมา10ปีแล้วค่ะแต่ว่าจมูกเบี้ยวแล้วก็ทนมาตลอดตอนนี้เริ่มทนไม่ไหวควรจะไปหาหมอถอดออกแล้วทำใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำใหม่เนี่ยดีกว่าเดิมหรือเปล่าคือกลัวว่ามันจะไม่ดีกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะดีกว่าเดิมแค่ไหนอยากถามคุณหมอว่าเราสามารถทำและแก้จมูกได้กี่ครั้งคะ
2: ไม่มีตัวเลขระบุว่าต้องแก้กี่ครั้งนะครับแต่ว่าคือทุกครั้งเราก็อยากทำให้ดีที่สุดแล้วก็จบนะครับคือคงไม่มีใครอยากทำแล้วก็เผื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมาแก้อีกเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คือโดยส่วนตัวเองก็เคยเจอคนที่ทำมาแล้ว 6-7 ครั้งก็ยังมีครับเขาก็ยังมาแก้อยู่นะครับก็มาได้ครับแก้ได้ก็มาคุยกันว่าเรามีตัวเลือกอะไรได้บ้างครับในการแก้จมูกแต่ถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได
0: ้ค่ะมันไม่ได้มีปัญหาว่ากี่ครั้งที่เดี๋ยวว่าแต่ละครั้งมันต้องมีการทิ้งระยะเวลาใช่ไหมคะคุณหมอคะให้เนื้อให้อะไรมัน
2: ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เร่งด่วนเรามักจะขอทิ้งเวลาอย่างน้อยสักประมาณ6เดือนถึง1ปีขึ้นไปในการพิจารณาว่าจะแก้ครั้งใหม่หรือเปล่า
0: ก็คือต้องไปคุยกับคุณหมอด้วยเพราะบางทีมันมีเคสเรื่องของซิลิโคนเหลวอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคุณหมอคะมันอาจจะยากกว่าอะไรแบบนี้ด้วยป่ะคะ
2: ครับก็ซิลิโคนเหลวมันเป็นลักษณะการฉีดซึ่งอันนี้ถือว่าถ้าโดยทางการแพทย์เราถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดอย่างร้ายแรงนะครับคือปัจจุบันเนี่ยทำจมูกเนี่ย เรายอมรับแค่ซิลิโคนแท่งที่เป็นซิลิโคนเกรดทางการแพทย
0: ์ค่ะ
2: หรือว่าเป็นใช้กระดูกตัวเองนะ
0: ค่ะ
2: ส่วนซิลิโคนเหลวเนี่ยยังไม่ได้รับการยอมรับแต่ว่าในสมัยก่อนอาจจะมีคนที่เคยฉีดมาบ้างก็ต้องมาตามแก้กันอยู่ในปัจจุบันครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นซิลิโคนเหลวจริงก็แก้ยากอยู่ครับ
0: ค่ะก็ต้องมานั่งล้ออาจจะติดเชื้ออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้เห็นว่ามีเป็นกระดูกซี่โครงใช่ไหมคะคุณหมอคะที่ทำได้กระดูกอ่อนหลังหูก็ทำได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มีความมันจะดีกว่าไหมคะคุณหมอคะพวกนี้ปลอดภัยกว่าไหม
2: ก็ถ้าเป็นกระดูกอ่อนตัวเราเองเนี่ยก็จะปลอดภัยที่สุดในแง่ของการติดเชื้อน้อยแล้วก็โอกาสที่จะทะลุก็น้อยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องการใช้กระดูกอ่อนแค่ไหนคือถ้าเราอยากจะเสริมหลายจุดตรงนู้นก็ไม่พอใจตรงนี้ก็ไม่พอใจตรงนี้ก็อยากเสริมแต่ถ้าต้องการใช้ปริมาณกระดูกอ่อนเยอะเนี่ยก็ต้องเป็นซี่โครงเพราะว่าซี่โครงจะมีคนให้เราใช้ได้เยอะกระดูกอ่อนหลังหูที่เราเอามาได้เนี่ยมันชิ้นไม่ใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะไปเสริมบริเวณปีกจมูกหรือว่าตรงปลายจมูกนะครับได้แค่นั้น
0: ได้แค่นั้น
2: ใช่ส่วนคือถ้าเป็นคนไทยหรือคนเอเชียฮะถ้าจะเสริมดั้งให้สูงขึ้นหรือให้ยาวขึ้นด้วยกระดูกอ่อนหลังหูมันก็ไม่พอครับมันก็ต้องเป็นกระดูกซี่โครง
0: ซี่โครงเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาค่ะนี่มากันเรื่องความงามนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องศัลยกรรมละเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยคุณหมอถ้าซี่โครงเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระดูกอ่อนแล้วค่ะมันจะกลายเป็นซี่โครงที่เหมือนแบบมีแคลเซียมมาเกาะเยอะๆซี่โครงบางทีก็ใช้ไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
2: มันจะยังมีความเป็นกระดูกอ่อนอยู่บ้างครับแต่ว่าขนาดหรือว่าปริมาณกระดูกอ่อนเมื่อเทียบแล้วมันจะน้อยลง
0: ค่ะ
2: แต่ว่ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับคือพูดง่ายๆคือคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยไอ้กระดูกอ่อนเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นกระดูกแข็งมากขึ้น
0: ค่ะ
2: คือมีแคลเซียมมาเกาะมากขึ้น มันก็จะใช้ทำให้เราใช้ยากขึ้น
0: ค่ะ
2: แต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงมันไม่ได้เป็นกระดูกแข็งทั้ง 100% หรอกครับม
0: ัน
2: ยังพอมีกระดูกอ่อนที่ใช้อยู่บ้างครับ
0: ค่ะก็ยังใช้ได้ไม่ใช่ว่าพอบอกว่าอายุมากแล้วแคลเซียมเกาะเยอะจะทำจมูกด้วยซี่โครงไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะ
2: ใช่ไม่ขนาดนั้นครับผม
0: โอเคค่ะอันทีนี้ขออนุญาตย้ายมาที่คำถามทางโทรศัพท์กันบ้างนะคะมีทิ้งไว้หลายสายอยู่เหมือนกันนะคะเอาเป็นของคุณป้าบุญกว้างลายทองนะคะคุณป้าอายุ70ปีแล้วค่ะมีอาการเสียงในหูดังตลอดเวลาคุณหมอที่รักษาครั้งแรกบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันเพราะว่ามีอาการวิงเวียนแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะเสียงในหูจะดังตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยอยากปรึกษาคุณหมอค่ะว่าจะทำยังไงดีคะเคสแบบนี้ค่ะ
1: โอ้จริงๆถ้าไปเจอคุณหมอหูมาแล้วน่าจะให้ความแนะนำได้ดีกว่าพวกผมนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่าถ้าเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันจริงๆนะครับผมต้องเรียนก่อนว่าจริงๆมันรักษาค่อนข้างต้องใช้เวลารักษานิดนึงนะครับส่วนตัวมันก็จะมีตัวยาที่ให้รักษาเพื่อรับประทานแล้วก็ปรับตัวน้ำในหูไม่เท่ากันแต่ว่าผมคิดว่าต้องปฏิบัติตามแล้วก็ติดตามคุณหมอหูซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญน่าจะให้คำแนะนำได้ดีกว่าผมครับแต่ว่าบอกว่ามันจะรักษาต้องใช้เวลานิดนึงครับ
0: นะคะเพราะว่าคืออาการเบื้องต้นน้ำในหูไม่เท่ากันส่วนใหญ่ก็คือบ้านหมุนใช่ไหมคะคุณหมอคะ
1: กับตัวน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยครับก็นะครับเวียนศีรษะบ้านหมุนแล้วก็มีเสียงในหูแล้วถ้าปล่อยไว้โดยที่ไม่รักษาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะการได้ยินลดลงด้วยเพราะฉะนั้นจำเป็นมากที่ต้องตรวจติดตามครับ
0: ค่ะค่อนข้างอันตรายเหมือนกันอันนี้น่าจะปรึกษาคุณหมอที่เป็นเฉพาะทางไปเลยน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่านะคะคุณป้าบุญกว้างคะยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะคุณป้ามาที่คุณปูบ้างคุณปูหนัก47สูง148บอกว่าเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะอยากถามว่าแคลเซียมชนิดเม็ดกับชนิดฟู่อันไหนดีกว่ากันคะแล้วควรซื้อแบบไหนคะ
1: จริงๆแบบไหนก็ได้เลยครับโดยปกติเนี่ยเราอยากที่จะให้กินแคลเซียมวันละประมาณสัก 1,000 ถ้าเกิดเป็นคุณสุภาพสตรีนะวัยหลังหมดประจำเดือนแล้วนะครับก็วันละประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยคือเป็นแคลเซียมคือเวลาเราดูยาแคลเซียมอะครับต้องไปดูว่าเม็ดหนึ่งเนี่ยมันมีกี่มิลลิกรัมและไอ้มิลลิกรัมนะครับมีแคลเซียมจริงๆอยู่กี่มิลลิกรัมอย่างเช่นโดยปกตินะแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นแคลเซียมที่ขายทั่วไปนะครับมันขนาด 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยจริงๆแล้วจะมีแคลเซียมอยู่แค่400มิลลิกรัมงั้นให้ไปดูนะครับว่าไอ้ยาที่เรากินอยู่มีปริมาณแคลเซียมจริงๆเนาะอยู่กี่มิลลิกรัม
0: ค่ะ
1: โดยคำแนะนำคือให้กินให้ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันเพราะฉะนั้น7เม็ดฟูก็ได้หรือว่าจะเป็นเม็ดๆก็ได้แต่ขอให้กินครบ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับคราวนี้โดยปกติในอาหารที่เรากินอยู่เนี่ยครับก็จะมีแคลเซียมอยู่แล้วเนาะอยู่ส่วนหนึ่งถ้าใครที่ชอบกินนมกินพวกผักใบเขียวปลาตัวเล็กอะไรเงี้ยครับกินง่ายๆนมแก้วนึงมีประมาณสัก200ถึง300มิลลิกรัมเพราะฉะนั้น 1,000 มิลลิกรัมคือทั้งหมดทั้งวันครับคุณโป๋มันก็บวกกันอาหารด้วยแล้วก็กินยาเสริมไปด้วยนะครับให้เท่า 1,000 เพราะโดยส่วนใหญ่คำแนะนำโดยทั่วไปเราแนะนำให้กินแคลเซียมเสริมเนี่ยต่อวันนะครับดูตัวแคลเซียมในยานะประมาณสัก500มิลลิกรัม แล้วก็บวกกับอาหารที่เรากินเองจากทั่วไปเนี่ยอีก500บวกกันก็ได้ 1,000 พอดีเพราะฉะนั้นจำยาเม็ดก็ได้เม็ดฟูก็ได้ขอให้ดูที่ปริมาณแคลเซียมที่อยู่ข้างในครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นคนปกติไม่ได้มีปัญหาโรคกระดูกพรุนเนี่ย ไม่จำเป็นต้องทานพวกแคลเซียมเสริมก็ได้ถูกไหมคะคุณหมอทานอาหารปกติทุกวัน
1: ใช่ครับต้องดูครับคุณปู่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนควรจะต้องได้รับแคลเซียมให้เพียงพอไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงผู้ชายก่อนหรือหมดประจำเดือนอายุน้อยเยอะก็แล้วแต่เนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่บริโภคอาหารที่มีแคลเซียมเลยไม่กินนมไม่กินชีสไม่กินโยเกิร์ตไม่กินผักใบเขียวไม่กินนั่นเลยนะครับจริงๆก็ควรจะกินเสริมเพราะไม่งั้นก็จะขาดได้เหมือนกันครับ
0: อ๋อกินเสริมก็ถือว่าช
1: ่
0: วยเสริมไปถ้าพฤติกรรมเรากินอาหารจริงๆไม่ไหวอย่างเงี้ยนะคะ
1: ใช่ครับหรือถ้าเกิดใครบางคนที่เอ้ยฉันหมดประจำเดือนแล้วก็จริงนะฉันต้องกินครบ 1,000 มิลลิกรัมแต่วันนึงกินนม3แก้วอย่างเงี้ยแล้วกินเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องกินเสริมเพราะว่าแคลเซียมจากอาหารก็เพียงพอแล้วประมาณนี้ครับงั้นดูบาลานซ์แต่ทุกคนได้แคลเซียมเพียงพอครับ
0: ค่ะ 1,000 มิลลิกรัมจำตัวเลขนี้ไว้นะคะคุณผู้ชมคะจำง่ายๆเลยนะคะ
1: ได้แต่จริงไม่มีรายละเอียดปีกย่อยนะแบบอายุน้อยได้800 อะไรเงี้ยครับผมให้จำเลขกลมๆแล้วกันคุณผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนให้ประมาณสัก800ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันครับ
0: โอเคอ
2: าจารย์เปียถ้างั้นผมถามแทนคนทั่วไปว่าถ้ายิ่งกินเยอะยิ่งดีไหมหรือยิ่งกินเยอะมีผลเสียไหมครับ
1: จริงๆถ้ากินเยอะเกินไปก็มีผลเสียเหมือนกันมันทุกอย่างมันอยู่ในสมดุลในปริมาณบางคนกินแคลเซียมแบบว่าวันกินแบบ 3-4 เม็ดได้วันละ 2-3 พันนะครับว่าไอ้แคลเซียมที่เกินเนี่ยจะไปที่ไหนก็จะไปที่ไตได้เกิดเป็นนิ่วได้นะครับบางคนกินเยอะเกินไปบางทีแคลเซียมไม่ไปที่ไตก็ไปที่อื่นไปเกาะที่อื่นได้เหมือนกันนะครับมันมีการถกเถียงกันว่าการกินแคลเซียมเยอะๆเกินไปจะส่งผลทำให้เป็นโรคหัวใจเยอะขึ้นหรือเปล่าข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าไม่ค่อยยังคุมเครืออยู่ไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าการกินแคลเซียมที่เยอะไปจะส่งผลต่อโรคหัวใจนะครับแต่ว่าถ้ากินเยอะไปมันอันตรายอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องนิ่วครับผม
0: ค่ะคุณหมอคะยกตัวอย่างไอ้ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยถ้าจำง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นอาหารเป็นนมทั่วไปเนี่ยมันคือเท่าไหร่บ้างเพราะเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่เนาะ
1: ครับจริงๆนมเนี่ยแต่ละอย่างก็มีไม่เท่ากันอีก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องไปดูฉลากข้างกล่องไปครับว่ามันมีแคลเซียมอยู่เท่าไหร่นมโดยทั่วไปนมจืดทั่วไปนะแก้วนะครับแก้วละ200ซีซีมีอยู่ตกประมาณสัก200มิลลิกรัมของแคลเซียมเพราะฉะนั้นถ้าจะกินนมจริงๆต้องกินวันละลิตรเนาะแต่กินวันละลิตรก็จะอ้วนอีกเพราะมันก็จะเป็นบาลานซ์กันระหว่างแคลเซียมกับแคลเซียมโดยปกติเราก็เลยบอกว่าอยากรู้อะไรนะคุณปู่ Google ได้หมดทุกอย่างกินนมซื้อนมมาชนิดนี้มาลอง Google เลยว่าเนี่ยมันมีแคลเซียมเท่าไหร่เราจะกินบล็อกเกอรี่กินผักหอยเล้งผักใบเขียวอ่ะ Google เลยว่าเนี่ย1กรัมกินเท่าเนี้ยประมาณแคลเซียมเท่าไหร่ถ้าจะให้เป๊ะจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเลขกลมๆก็นม1แก้วตกประมาณสัก200มิลลิกรัมของแคลเซียมแต่ต้องไปดูนะว่าเป็นนมชนิดไหนครับ
0: ค่ะนะคะเอาง่ายๆก็คือเรากินนมด้วยเรากินผักใบเขียวด้วยนะคะหรือเรากินอะไรเสริมๆเข้าไปเนี่ยมันก็น่าจะพอดีแหละมันไม่ได้เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปคร่าวๆคร่าวๆนะคะ
1: คร่าวๆครับ
0: ค่ะมาที่คุณธนชนกันบ้างคุณธนชนบอกว่าถามให้เฮียกิมชัยค่ะน่ารักมากๆเลยเฮียกิมชัยเนี่ยอายุ74ปีแล้วสูง164หนัก59มีไขมันแล้วก็ความดันสูงค่ะถามว่าเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยมีอาการไอแล้วก็เป็นหวัดไปหาหมอที่โรงพยาบาลมีการตรวจ ATK แล้วก็ RT-PCR ค่ะเพราะว่าติดโควิดหมอก็จัดยามาให้5วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ว่ายังมีอาการอาระยะไม่หายอยู่เลยควรจะกลับไปหาคุณหมออีกไหมคะ
1: อาจจะต้องดูก่อนนะว่าตอนที่เป็นเนี่ยอาการมีแค่อาการไออย่างเดียวนะครับออกซิเจนเป็นยังไงเนาะแล้วก็เปรียบเทียบจากวันแรกจนถึงตอนนี้ครับแนวโน้มอาการเป็นยังไงบ้างมันถ้าเกิดว่าเป็นโควิดแต่ว่าอาการไม่รุนแรงเนี่ยก็จริงรักษาประคับประคองแล้ว5วันจริงๆมันยังอยู่ในช่วงแรกของการติดเชื้อเท่านั้นเองนะโดยปกติที่เรารักษาดูแลกันเนี่ยกว่าจะดีขึ้นอะไรเนี่ยครับก็กินเวลาประมาณสัก 1-2 อาทิตย์ด้วยซ้ำไปเนาะมันบอกว่าถ้าเกิดอาการมันทรงๆหรือดีขึ้นเนาะออกซิเจนดีไม่เหนื่อยไม่มีไข้จริงๆอาจจะพอดูได้ครับอาจจะรอดูอาการก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าทิ้งไปสักอาทิตย์7ถึง10วันแล้วไอไม่ดีขึ้นเลยไอเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะมีไข้หรือว่าหอบเหนื่อยวัดออกซิเจนไปเนี่ยเราดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะต่ำกว่า95อันนั้นผมคิดว่าควรจะต้องกลับไปปรึกษาคุณหมอครับ
0: นะคะยังไงก็มีเครื่องวัดออกซิเจนเดี๋ยวนี้ก็มีขายเยอะแยะเลยนะคะเอาไว้ที่บ้านแล้วก็วัดตัวเองอย่างสม่ำเสมอแต่อาการไอก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะให้เวลามันอีกนิดนึงเพิ่ง5วันเองนะคะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะ ม่ใช่พอ5วันแล้วออกแล้วนะไม่ได้นะยังอยู่ในช่วงที่อันตรายอยู่นะคะเหลืออีก2นาทีสุดท้ายขอคำถามของคุณน้ำแล้วกันเนาะยังได้อยู่อีก1คำถามนะคะคุณน้ำอายุ30ปีค่ะบอกว่ามีอาการคันคอแล้วก็ไอแห้งๆตรวจ ATK แล้วขึ้นขีดเดียวค่ะ

0: ไม่ได้ปวดหัวปวดตัวนะคะมีโอกาสเป็นโควิดไหมคะหรือว่าเป็นแค่ภูมิแพ้ขอวิธีการสังเกตตัวเองหน่อยค่ะคือแยกไม่ออกง่ายๆเถอะว่ายังไงดีไม่มั่นใจในผลตรวจด้วยนะ
1: เป็นคำถามที่ยากมากเลย
0: ค่ะ
1: เอาจริงๆถ้าเกิดมันก็ต้องดูเนาะว่าเราเป็นสุ่มเสี่ยงมากแค่ไหน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเป็นคันคอแต่ก่อนหน้านี้คุณน้ำไม่ได้ไปไหนมาเลยอยู่บ้านไม่มีใครคอนแทคอะไรบอกว่าโอกาสก็เป็นน้อยก็ใช้วิธีการสังเกตอาการตรวจเอทีเคบ่อยๆถ้าเกิดว่าเพิ่งไปเที่ยวมาเลยสงกรานต์มาแบบที่ที่แล้วไปอยู่คนแออัดอันนั้นโอกาสสุ่มเสี่ยงก็น่าจะเยอะตรวจเอทีเคใหม่อย่างเงี้ยนะครับมันบอกว่าจะต้องดูหลายๆอาการเนาะมีนอกจากอาการไอคันคอมีอาการอื่นไหมช่วงนี้ฝุ่นเยอะอาการคันคอก็อาจจะเป็นได้อะมีไข้ไหมมีน้ำมูกไหลเสียงแหบดมกลิ่นเป็นยังไงบ้างนะครับดูอาการหลายๆอย่างรวมแล้วก็ดูประเมินตัวเองว่าเราสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับคุณนะแล้วก็ตรวจ ATK บ่อยๆครับ
0: ค่ะไอ้การตรวจตอนนี้คนเริ่มไม่แน่ใจใน ATK ค่ะคุณหมอคะมันเหมือนตรวจบางทีขึ้นบางทีไม่ขึ้นการที่เราจะตรวจซ้ำบ่อยๆนี่มันมีหลักยังไงไหมคะคุณหมอคะ
1: จริงๆไม่มีหลักเลยครับคุณปู่ ATK เนี่ยเป็นแค่ตัวคัดกรองเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้น2ขีดก็โอเคมันแบบน่าจะเป็นนะครับเองก็ต้องน่าจะเป็นแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปขีดเดียวมันแค่คัดกรองนะคัดกรองในโลกนี้ไม่มีอะไร 100% ในการคัดกรองถ้าขึ้นขีดเดียวแต่ว่าอาการชัดมากสุ่มเสี่ยงชัดมากเพิ่งไปคุยกับคนที่เป็นโควิดมาเราก็จะไม่เชื่อ ATK นะครับก็อาจจะต้องหา ATK อักเสบอื่นแบบอื่นที่ลองตรวจดูอะไรเงี้ยครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าครับ
0: นะคะ
2: ผมอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อนิดนึงครับ
1: ใช่ครับ
2: ไว้สัก 2-3 วันแล้วก็ลองตรวจอีกครั้งนึงอาจจะเป็นยี่ห้อเดิมก็ได้หรือถ้าไม่แน่ใจก็ลองเปลี่ยนยี่ห้อดูเพราะว่าโดยส่วนตัวก็เคยเจอคนที่ยี่ห้อหนึ่งขีดเดียวอีกยี่ห้อหนึ่งสองขีดบางทีมันก็จะมีความเ
1: ช
2: ื่อมโยงได้อยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าถ้าคิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มีอาการเนี่ยแล้วยังไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งไปพบหน้าผู้คนมากมายนะ
0: ค่ะเขาบอกบางคนเนี่ยเหมือนจะรู้ตัวแหละว่าอันนี้มันไม่ใช่ความปกติของฉันแล้วอ่ะต่อให้ฉันไอแต่ฉันไม่เคยไอแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะตัวเองจะค่อนข้างรู้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็หมั่นตรวจเสมอๆแล้วก็ถ้าจะให้ดีลองหลายๆยี่ห้อมาพร้อมๆกันนะคะจะได้มั่นใจว่าอ่ะถ้าเป็นก็จะได้ตรวจเจอด้วยโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะคำถามไหนที่ยังค้างไว้อยู่ขออภัยด้วยที่ถามไม่ทันนะคะเราเก็บคำถามไว้แน่นอนดูรายการของเราวันต่อๆไปนะคะเราจะนำคำถามของท่านมาถามให้กับคุณหมอที่อยู่ในรายการของเราด้วยนะคะวันนี้ขอทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะโอกาสหน้าได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะ
2: คุ
0: ณหมอบอลคุณหมอพี่แอร์นะคะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าของดิฉันวันนี้ที่ใส่ของแบรนด์มรินดาด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับอาจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่อง E.T. นะครับหรือว่าอินดิน่าโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะคร
1: ับไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อนะครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขาย
0: ิ่งมีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือเคียนูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะคร
0: ับ เอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบการเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
0: ์อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียน

0: สลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ครับครับ Adidas กดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิด
0: ะ
1: นะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกละแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
0: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเขียน
1: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องมีข้อสอบที่เป็นเขียนก
0: ็
1: จะลำบาก
0: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งๆที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
1: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
0: แล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
1: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอทุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
0: มันใกล้เคียงก
1: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
0: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่าง
1: น
0: ี่แหละ
1: ต้องมีแต่จะลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอันนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย
0: ่
1: างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
0: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
1: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ 1,500 อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
0: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
1: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
0: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้มั้ยคะหรือว่าสามารถจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
1: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
0: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
1: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายนี้เขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
0: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับ
0: คุ
1: ณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
0: ไม่ใช่หรอกคงเข้าใจผิดแล้ว
1: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นมาหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
0: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
1: ครับ การที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์หนังสือเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
0: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย่
1: ใช่ครับ
0: หลีกเลี่ยงไปเลย
1: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
0: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู
1: ้
0: ต
1: ่
0: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
1: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะค่ะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
1: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
0: ขี้เกียจ
1: หลบเลี่ยงนะครับ
0: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะคะทำร้ายจิตใจมาก
1: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
0: ่ไม่ได้ดูสาเหตุไม่ได้ดูที่มาเลย
1: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเอง
0: ค่ะโอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
1: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
0: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
1: ใช่ครับ
0: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่บันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้ทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
0: แต่ที่อบันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
1: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดน
0: ะ
1: ครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านนี่ไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ย ใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
0: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะทีนี้ไม่ทานเลย
1: ใช่ครับ

0: ิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่สองนะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่ครับ
1: คำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะคุณหมอคะอาบานมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีเกือบ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อะค่ะ
0: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำซ้ำแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สามถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากมากเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
3: ครูน่ารักมากเลย
0: ใช่ครับแล้วขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
3: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
0: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงห้องเลยนะครับ
3: ไม่มีข้อจำกัด

0: เรื่องสถ
1: าน ที่ไม่มีข้อจ
0: ท
1: ำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยกูรันใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอน

0: ของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
1: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับ
0: ค
1: ุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
0: ค
1: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
1: ตรงนี้เป็นอันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือและจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่หนึ่งสามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองการเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆคนจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
0: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
1: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
0: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี่ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าอันที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม
1: ่
0: ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อนึงที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับอาจจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับเด็ก LD เด็กใช่ครับเด็ก LD ก็จะไม่ท้อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็ก LD เท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็ก LD หลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็ก LD จำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์

0: ณัฐสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอ
0: วันนี้รายการปลดชนวนปวดใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สาเหตุที่ทําให้เกิดเป็นนิ่วอ่ะเป็นทุกคนหรือเปล่า
1: บางคนจะกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ่วด้วยสิ่งสําคัญที่สุดมันปวดและทรมานมากๆครับ
0: สวัสดีครับเจอกับแคนนะครับตอนนี้เรามาพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดก็คือรามาแชร์ลิงฮะนี่คือรายการที่จะบอกคุณว่าเรื่องสุขภาพที่ดีคือเรื่องของการแบ่งปันนั่นเองครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวมาแชร์กันนะครับโรคที่จะชวนคุยกันวันนี้คือโรคนิ่วในไตใครเคยเป็นบ้างเจ็บมากๆแล้ววันนี้เรามีคุณหมอท่านนึงมาคุยกับเรานะครับสวัสดีอาจารย์เบิร์ดครับ
2: สวัสดีครับนิ่วมันคือปัสสาวะของเราที่มันเข้มข้นมากๆจนกระทั่งฟอร์มตัวเป็นก้อนหินแล้วก็ไปอุดตันทางเดินปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยอาจจะมีอาการเจ็บปวดปัสสาวะเป็นเลือดแล้วก็มีผลทำให้ไตวายได้ในอนาคต
0: สาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นนิ่วอะเป็นทุกคนหรือเปล่า
1: บางคนจะกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ่วด้วย
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ครับมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าอาหารบางอย่างทำให้เป็นนิ่วได้นะครับพวกเกลือพวกโปรตีนสูงหรือผลไม้หรือว่าผักบางอย่างที่มีเฉพาะในภาคใต้ลูกเนียงอะไรอย่างนี้พวกนี้กินเยอะครับมีโอกาสเป็นนิ่วได
0: ้ปัสสาวะเข้มข้น
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ไงว่าปัสสาวะเราเข้มข้นอ่ะ
1: จริงๆแค่คุณแคนดูในน้ำปัสสาวะครับถ้าเขาเหลืองเข้มมากๆพวกนี้แสดงว่าปัสสาวะมันเข้มข้นเยอะวิธีการจะแก้ปัญหาก็ง่ายทีเดียวคุณแคนดื่มน้ำให้ได้เยอะขึ้นสีมันก็จะใสลง
0: โอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่จะเป็นนิ่วเนี่ยไม่เกี่ยวกับพันธุกรรมแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตมากกว่า
1: จริงๆหลักๆก็คืออาการปวดเลยครับเขาจะอุดในทางเดินปัสสาวะทำให้มีอาการปวดนำมาหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเป็นเยอะมากๆนะครับคุณแคนอาจจะมีไข้มีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือแม้แต่กระทั่งไตวายก็ได้ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นอันตรายมากๆครับ
0: มันจะปวดแบบไหนครับหรือปวดมันมีอาการเฉพาะของมันไหม
1: ไตของเราอยู่ที่เอวทั้งสองข้างเวลาปวดมันก็จะปวดที่เอวแล้ววิ่งแล้วลงที่อัณฑะหรือว่าในบางคนที่เป็นผู้หญิงก็จะแล้วลงช่องคลอด
0: ครับ
1: แต่บางคนก็จะมีฉี่ออกมาเป็นเลือดด้วยบางคนเคยก็จะมีประวัติปัสสาวะออกมาแล้วก็มีเศษนิ่วออกมาด้วยหลังจากฉีดยาก็จะหายเลยถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นปุ๊บก็ต้องมาดูว่านิ่วที่ผู้ป่วยเป็นเนี่ยขนาดเท่าไหร่ถ้าขนาดเล็กๆนิดเดียวพวกนี้สามารถจะขับออกได้ทานน้ำเยอะๆกินยาบางอย่างมันก็ช่วยทำให้นิ่วหลุดออกมาได้นะหรือแม้กระทั่งถ้านิ่วมันขนาดใหญ่ขึ้นมันจะมีเครื่องมือครับปล่อยขึ้นเสียงเข้าไปไปทำให้นิ่วแตกลงเป็นฝุ่นแล้วก็ขับออกไปได้ถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปก็อาจจะใช้วิธีการส่องกล้องขึ้นไปใช้เลเซอร์จี้ทำลายหรือแม้กระทั่งการเจาะรูซึ่งปัจจุบันมันดีกว่าเดิมเยอะครับแต่ก่อนเราต้องผ่าตัดเป็นแผลใหญ่ๆเพื่อที่จะเอานิ้วไม่ได้เล็กออกปัจจุบันมันไม่ต้องทำแล้วครับ
0: สิ่งง่ายที่สุดเลยก็คือดื่มน้ำเยอะๆเป็นประจำช่วยให้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นนิ้วสุขภาพดีด้วยนะครับจะมีรายการไหนนะครับที่สรุปเรื่องนิ้วได้เร็วขนาดนี้นอกจากรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วย

0: ็นอะไรอ่ะทำไมหน้าดูหม่นหมองเครียดเป็นอะไรเครียดอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: ผมเครียดอะดิผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนมีลูกถึงให้ความสำคัญของลูกต่างกันรักน้องมากกว่าว่าแต่อีกคน
0: เฮ้ยใจเย็นเย็นคือน้ำตาลเข้าใจเรื่องแบบนี้มันต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างแหละเนาะเรื่องในครอบครัวเราก็อย่าไปยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตทำปัจจุบันเนี้ยให้เต็มที่ก็พอเล่าต้องเครียด
1: นี่พี่ดูเรื่องเดียวกับผมใช่ไหมเนี่ยผมคุยกับใครก็ไม่มีใครเข้าใจผมเลย
0: เดี๋ยวไอ้ที่เครียดอยู่เนี่ยแย่ๆอยู่เนี่ยคือหมายถึงละคร
1: ใช่
0: ไม่ได้หมายถึงชีวิตเลยไม่ได้หมายถึงครอบครัวตัวเองเลย
1: ก็ใช่พูดแล้วผมก็เศร้าเลยพี่น้ำตาลว่าผมควรจะทำยังไงดี
0: อ่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าควรทำไงเวลาเนี้ยเวลาอะไร
1: เวลางานครับ
0: ก็ควรไปทำงานไหมล่ะคะ
1: โอ้ยคุณน้ำตาลอ่ะดับฝันผมหมดเลย
0: จะไปดีๆหรือว่าจะต้องหักเงิน
1: อ๋อไปก็ได้ครับ
2: ไอ้เจม
1: ครับ
2: นั่งลงเดี๋ยวนี้เลย
1: มีอะไรครับพี
2: ่ทำงานอะไรของแกวะถ่ายรูปอะไรของแกฮะนี่แกไม่เข้าใจงานหรือแกไม่ตั้งใจทำกันแน่ลูกค้าเขาไม่เอาแล้วเนี่ย
1: พี่ผมขอโทษมันเกิดอะไรขึ้นวะพี่ผมก็ตั้งใจทำแล้วนะ
2: ไม่รู้อะลูกค้าเขาไม่โอเคมากๆกับงานแก
1: งั้นเดี๋ยวผมแก้ไขให้พี่ช่วงนี้ผมเครียดๆอะผมขอโทษ
2: ไม่ต้องอะลูกค้าเขารีบพี่ส่งให้คนอื่นทำแทนไปแล้ว
1: เฮ้ยแต่นี่มันงานของผมนะเว้ยพี่มาแย่งผมทำได้ไงอะ
2: เจมฟังนะคำว่ามืออาชีพเนี่ยเขาไม่ทำงานตามอารมณ์เข้าใจปะวันไหนมึงอารมณ์ดีมึงก็ทำงานดีวันไหนอารมณ์ไม่ดีงานก็พังไง
1: มันพี่ก็ทำไป
0: เอ้าพี่ท
3: ำงาน
4: อะไร
3: ทุกคนไปกินข้าวกันนั่นน่ะร้านข้างๆออฟฟิศร้านป้าแดงเร็วๆ
4: อุ้ยเขาทำงานกันอยู
3: ่นี่มีใครเห็นหนุ่มหล่อของป้าไหมเนี่ยฮะ
2: เจมนะ
3: เออจริง
5: อ๋อเมื่อเช้าเมื่อเช้าเห็นคุยกับคุณกันอยู่นานสองนานเลยแล้วไงแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
4: เมื่อเช้าอ่ะผมดุมันไปอ่ะดิ
3: เอ้าไปดุน้องเจมทำไมอ่ะ
4: ก็มันทำงานไม่ได้เรื่องไงพี
3: ่โอ้ยหัวใจก็บอกบ้างนะช่วงเนี้ย
5: เหรอป้ารู้ได้ไง
6: สเตตัสแบบ Facebook เขาอ่ะเขียนว่าคนไร้ค่าทำอะไรก็ผิด
4: ผมอ่ะไปดุมันก็จริงแหละแต่ที่ผมดุมันเมื่อเช้าเนี่ยเพราะว่าส่วนนึงนะพี่มันทำงานไม่มีสติเลยช่วงเนี้ยผมก็อยากให้มันพัฒนาไงอยากให้มันได้ดีไงเวลาทำงานเนี่ยคือมันชีวิตจริงไงพี่เวลาทำงานมันก็ต้องทำงานให้ได้คุณภาพป่ะลูกค้าเขาก็ต้องการงานที่มันดีไงพอมันทำไม่ได้ผมก็แค่ดุอยากให้มันพัฒนาตัวเองแค่นั้นเองแล้วมันก็มาทำเวียงๆอะไรก็ไม่รู
3: ้ใช่พี่แต่ว่าช่วงเนี้ยก็สังเกตพี่เจมเหมือนกันนะว่าทำหน้าเวียงๆแล้วก็รู้สึกแบบซึมๆยังไงก็ไม่รู้อะแล้วมีด้วยนะคือเอาแต่ใจตัวเองด้วย
4: ใช่ไง
6: แต่ฟังจากที่คุณการพูดเนี่ยนะ ก็ไม่น่าจะโกรธอะไรนะเพราะว่าติกันเรื่องงานไงก็ปกติคุณการก็ปากหมาด่าเยอะกว
4: ่านี้ดีกันน้องๆทั้งนั้น
5: มันก็บ่นให้ผมฟังอยู่นะว่าเหมือนจะป่วยหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็บ่นออกมาว่าไม่มีใครเข้าใจเลยอยากกลับไปอยู่บ้านไปเลี้ยงวัวอะไรพวกเนี้ย
0: สี่คนนี้ไม่ทำงานกันเหรอเนี่ยยืนเมาอะไรกัน
6: หนูขา
0: ขา
6: คือตอนเนี้ยเรากำลังจะคิดว่าเจมอยู่ที่ไหนไงหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
4: ติดต่อก็ไม่ได้ด้วยครับ
6: ผิดปกติอยู่ด้วยอ่ะกลัวว่าจะทำร้ายตัวเองอ่ะ
0: จริงๆเมื่อเช้าน้ำตาลก็ยังเจออยู่เลยนะคะมานั่งเพ้อนั่งเครียดใส่น้ำตาลคือไอ้เราก็คิดว่าคงมีปัญหากับครอบครัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ให้คำปรึกษาไปสรุปเอาละครปรึกษาดินี่ก็คงแอบไปดูละครตรงไหนของออฟฟิศเรานี่แหละค่ะ
3: โอ้ยแล้วยิ่งพี่กันไปเวียงอย่างนั้นด้วยอ่ะคืออ้วนว่านะมันคล้ายๆกับโรคอะไรที่ตอนนี้เขากำลังแบบฮิตๆอยู่นะ
4: โรคอะไรอ่ะ
3: อ๋อโรคซึมเศร้า
4: โรคซึมเศร้า
6: ใช่นะโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเห็นเจมจะเป็นประเภทแบบว่าเก็บตัวเงียบอ่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าอะไรที่เคยชอบทำก็ไม่อยากจะทำแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่า
3: ใช่แล้วจำตอนนั้นได้ไหมตอนที่พี่เจมอกหักอ่ะแล้วเขาอ่ะไม่คุยกับใครไม่สุขสิงกับใครเลยแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะอ้วนพอที่จะรู้มาด้วยว่าถ้าเขาเกิดอาการเครียดมากๆแล้ววิตกกังวลมากๆอ่ะบางครั้งเขาอาจจะคิดถึงเรื่องตายก็ได้นะ
4: เฮ้ยไม่มีทางหรอกไอ้เจมเนี่ยมันเป็นคนอารมณ์ดีจะตายไป
5: เฮ้ยน่ากลัวเราจะมีวิธี ทำให้เจมกลับมาเป็นเหมือนปกติได้ไหมพาไปกินหมูกระทะที่มีกุ้งแม่น้ำเลยอร่อยอร่อยตัวใหญ่
4: ๆโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกผมว่าที่จริงแล้วที่เจมเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมดุมันมากไปแหละเมื่อเช้าอ่ะ
0: จริงๆน้ำตาลก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกเขาเลยอ่ะก็เห็นเอาเรื่องละครมาเพ้อใครจะไปคิดอะไรอ่ะ
4: เอ้ยไอ้เจม
5: เฮ้ย
4: ร้องไห้เลยเนี่ย
5: เฮ้ยเจมเป็นไรอ่ะเฮ้ย
4: โอ้โห
5: โอ้โห
4: มาถึงอ้อนอ้อนหัวหน้าน
1: ี่ผมก็เพิ่งรู้ตัวนะครับ
4: ว่า
1: จิตใจผมเปลี่ยนแปลงไป
4: ยังไงวะ
1: รีบไปปรึกษาหมอหมอบอกว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าแต่ที่ผมร้องไห้แบบเนี้ยไม่ใช่เพราะโรคครับ
4: เพราะอะไรอ่ะ
1: ก็เพราะผมแอบได้ยินว่าพวกพี่เป็นห่วงผมและรักผมขนาดเนี้ย
0: โอ้โห
4: มึงอยู่เป็นอีกแล้ว
5: เด็กน้อยในบริษัทท
1: ุกคนไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกนะครับหมอบอกว่าผมทำดีแล้วนะที่รู้ตัวว่าเป็นก็รีบมาดีกว่าบางคนที่รู้ตัวแล้วแต่ไม่กล้าไปหาหมอ
4: โอ้พี่ไอ้เจมพี่พี่ทุกคนก็ยังห่วงแล้วก็รักแกเหมือนเดิมแหละพี่ขอโทษด้วยที่ดูแกเกินไปอ่ะ
0: รู้ด้วยนะที่ไม่ได้สนใจเลย
4: โอ้โ
0: ห
4: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
1: น้องกำลังเศร้าอยู่ขอหน่อย
6: ดิแม่นี่สนใจป้านิดนึงป้าก็ขอโทษเหมือนกันนะที่ไม่ได้มีเวลาใส่ใจเจมเลยอ่ะคือช่วงนี้คุณน้ำตาลก็ใช้งานป้าเยอะเยอะเออทำไม่ได้เดี๋ยวป้าจะกอดให้หายเศร้าเร็ว
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: นี่คนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะถ้าเรากอดเขาเราให้ความอบอุ่นเขาเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกดี
4: ขึ้นจริงไหม
6: แล้วเขาบอกว่าจริงอย่าพยายามให้คนประเภทนี้อยู่คนเดียวฉันเดี๋ยวนะเดี๋ยวคืนนี้ป้าจะไปขนของที่บ้านแล้วก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันกับเจมเลยนะแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อเจมนั้นแล้วพอเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็แต่งงานกันเลย
4: ผมว่าแทนที่ไอ้เจมมันจะหายนะ
0: หนักกว่าเดิม
6: อ
0: ี
6: กคนกัน
4: เอ้า
5: ลงทุนมากเลยเนี่ยเอาตัวเข้าแรก
6: โอ้โหไม่ได้เอาตัวครั้งแรกนี่เป็นห่วงจริงๆ
4: ไอ้เจมถ้ารู้ตัวก็ดีแล้วแล้วก็รักษาให้มันหายพี่ขอโทษด้วยแล้วกันไปแยกย้ายไปทำงานไปกินข้าวอะไรก็ไปกินไป
5: ไปไป

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับมีอยู่โรคหนึ่งแหมเป็นบอกว่าเป็นโรคฮิตมากๆเลยนะคือโรคซึมเศร้าบอกหลายครั้งคนที่เป็นก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้านะฮะเราเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายอย่างเช่นบางทีเขามีการฆ่าตัวตายแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าฆ่าตัวตายจากอาการซึมเศร้าโรคนี้มันเป็นได้อย่างไรสาเหตุมาจากไหนนะฮะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณหมอครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันธ
0: ์อ้าววันนี้พูดถึงโรคซึมเศร้า
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งไหมคุณหมอ
1: ใช่ค่ะโรคซึมเศร้าแต่มันก็มาจากอาการซึมเศร้าหรือว่าอารมณ์ซึมเศร้าที่คนเราทุกคนก็เจอได้เป็นปกติใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดคนก็ร้องไห้ใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นเหมือนภาวะที่เราเจอได
0: ้แต่มันแปลกไหมคุณหมอบางครั้งเราไอเรามีน้ำมูกเนี่ยเรารู้เราเป็นหวัดแต่ว่าโรคซึมเศร้าอ่ะบางทีเราไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นโรคซึมเศร้า
1: บางคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตตัวเองหรือก็คิดว่ามันก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่บางคนก็คุ้นชินกับอารมณ์นี้เนื่องจากอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่ามองตัวเองในแง่ลบหรือรู้สึกมีความเศร้าอยู่เรื่อยๆก็อาจจะไม่ได้เห็นตัวเองว่าเอ๊ะช่วงเนี้ยมันเป็นเยอะแล้วถ้าเป็นถึงขั้นตัวโรคก็คือมีลักษณะเรื่องของการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะไม่สามารถเรียนหรือไปทำงานได้ตามปกตินะคะ
0: คุณหมอครับเริ่มยังไงฮะอาการอะไรที่ส่งผลว่าเราน่าจะมีผลในการเป็นโรคซึมเศร้ามีอาการอะไรบ้างครับ
1: เนื่องจากอาการซึมเศร้าเนี่ยเป็นอาการที่เกิดได้พบได้ทั่
0: วไป
1: แต่ถ้ามันเริ่มต่อเนื่องอย่างเช่นเป็นประมาณสัก2สัปดาห์แล้วยังไม่ดีขึ้นอารมณ์เศร้าเนี่ยมันเป็นต่อเนื่องเลยนะคะ

0: คนก็อาจจะมีร้องไห
1: ้ร้องไห
0: ้บางคนอาจจะ
1: ร้องไห้นี่รู้สาเหตุไหมคุณหมอหรือว่ามีอะไรมาทำให้เขาร้องไห
0: ้แล้วแต่อย่างคนจะคล้ายๆกับใช้คำว่าบ่อน้ำตาตื้นมีอะไรมากระทบนิดนึงก็อาจจะรู้สึกแบบเสียใจแล้วก็ร้องไห้ง่าย
1: นะคะมีใครเป็นแบบนี้นะฮะติ๊กไว้ก่อนนะฮ
0: ะ
1: เข้าข่ายหรือเปล่านะฮะ
0: แล้วก็มีอันที่สองก็คือมีเรื่องของภาวะที่สนใจสิ่งแวดล้อมน้อยลงอย่างคนที่อาจจะเคยทำอะไรแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินในกิจกรรมบางอย่างอย่างที่ชอบดูทีวีมีอารมณ์ร่วมสนุกสนานได้แต่ว่าเอ๊ะอยู่ก็แบบเบื่อดูทีวีแล้วก็เต็งไปหมดคือถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เริ่มมีความเสี่ยงละนะคะ
1: เริ่มมีความเสี่ยงนะฮะแต่คุณยังไม่ได้เป็นนะครับผมอ
0: าการสำคัญใช่ค่ะแต่แล้วจากนั้นก็จะมีอาการประกอบ
1: ครับ
0: อีกนะคะก็คืออย่างเช่นมีอาการอ่อนเพลียร
1: ู
0: ้สึกร่างกายไม่ค่อยมีแรงสมาธิลดลงคนก็จะมีนอนไม่หลับมีเรื่องของกินได้น้อยอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มอาการทางร่างกายนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคิดอย่างเช่นคิดในแง่ลบคิดไม่อยากอยู่อยากทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เป็นกลุ่มทางด้านความคิดหรือที่รบกวนตัวเองนะคะ
1: ใช่อย่างที่คุณหมอบอกว่าเมื่อกี้คำพูดหนึ่งคือคิดว่าไม่อยากอยู่ก็เลยเป็นผลทำให้เขาคิดสั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นำมาสู่การฆ่าตัวตาย
0: ค่ะก็เป็นอาการที่สำคัญของโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะซึ่งถ้าถึงขั้นตรงนี้แล้วก็ต้องรีบรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อจะได้ดูแลได้ทันท่วงทีนะคะ
1: แสดงว่าสาเหตุหลักๆก็จะมาจากตัวเองไหมเป็นหลักนะฮะ
0: ได้จากหลายปัจจัยเลยค่ะโดยทั่วไปก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกรรมพันธุ์อาจจะมี
1: การ
0: เรื่องของการในครอบครัวซึ่งอาจจะส่งผลทั้งเรื่องกรรมพันธุ์แต่อันนี้เป็นลักษณะที่คล้ายๆกับมีแนวโน้มจะเป็นนะคะแต่ไม่ได้บ่งบอกได้เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรแบบที
1: ่อาจจะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงดูแล้วก็เรื่องของที่มีผลต่อเรื่องของสารสื่อประสาททำงานผิดปกติในสมองนะคะและจะเป็นความเครียดอะไรต่างๆแล้วสารสื่อประสาททำงานผิดปกติและทำให้เกิดอาการตรงนี้ได้นะคะ
1: ถึงขั้นไหนที่เราควรจะกลับมาปรึกษาคุณหมอหรือปรึกษาแพทย์ขอความช่วยเหลือฮะ
0: คือถ้าเป็นขั้นที่เป็นแบบรุนแรงนะคะก็คือเรียกว่า major depressive disorder นะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่เห็นได้ในประมาณ2สัปดาห
1: ์2สัปดาห
0: ์ว่าอาการต่อเนื่องมากแล้วก็อาจจะเริ่มมีความคิดที่ไม่อยากอยู่นะคะรู้สึกตัวเองไม่มีค่า
1: เริ่มคิดแบบนี้แล้วนะถ้าเริ่มคิดแบบนี้นี่อันตรายใช
0: ่
1: ไหมเป็นเหมือนกับสัญญาณเตือนเราแล้วว่าควรจะต้องมาพูดคุยมาปรึกษา
0: ใช่ค่ะอันนี้คือสัญญาณเตือนแต่ถ้าถึงขั้นแบบคิดวางแผนแล้วว่าจะทำร้ายตัวเองอันนี้ถ้าได้ไปปรึกษาใครหรืออะไรก็อาจจะต้องให้ญาติรีบแนะนำให้มาพบแพทย์หรืออะไรที่จะได้ช่วยดูแลตรงนี้นะคะเพราะนั้นก็คือเป็นช่วงที่อาการรุนแรงแล้วด้วยนะคะ
1: คุณหมอครับถ้าเป็นเคสลักษณะนี้ถ้าเข้ามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยเบื้องต้นน่ะทางแพทย์หรือทางคุณหมอจะแนะนำหรือช่วยเหลือยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการประเมินอาการก่อนนะคะ
1: ประเมินอาการก่อน
0: ใช่ค่ะเนื่องจากสาเหตุของโรคซึมเศร้าเมื่อสักครู่พูดมาเป็นทางด้านของสารสื่อประสาทเป็นหลัก
1: ครับ
0: จริงๆแล้วลมซึมเศร้าก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้ด้วยอย่างเช่นโรคบางโรคที่มีผลกับสมองนะคะอย่างบางคนเป็นโรคเนื้องอกในสมองบางทีก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าแล้วก็บางคนก็เป็นจากยาบางตัวทำให้มีผลจากซึมเศร้าหมออาจจะตัดเรื่องของตัวโรคทางกายหรือยาหรือสารภายนอกอื่นที่มีผลนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะมาดูว่ามีภาวะที่สารสื่อประสาททำงานแปรปรวนผิดปกติไหม อย่างถ้าเป็นโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบแรง อันนี้ค่ะที่จำเป็นต้องใช้ยาช่วยที่เป็นยารักษาต้านเศร้าโดยตรงนะคะ
1: คุณหมอครับนี้คนรอบข้างล่ะครับจะช่วยเหลือยังไงบ้างเช่นจะดูยังไงจะช่วยกันพาเข้ามาหาคุณหมอไงเพราะบางครั้งคนที่เป็นแต่พยายามต่อต้านฉันไม่ได้เป็นก็เลยไม่อยากหาแพทย์เนี่ยคนรอบข้างเขาจะช่วยสังเกตดูยังไงครับคุณหมออ
0: ันดับแรกคือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะ
1: สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนเราหรือว่าคนในครอบครัวเรานะฮะ
0: ใช่ค่ะอย่างบางคนก็อาจจะมีคล้ายๆบุคลิกค่อนข้างแบบเศร้าง่ายหรืออะไรง่ายแต่เขาเป็นแป๊บเดียวแล้วหายอันนี้ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เดิมก็ดูร่าเริงปกติดีอยู
1: ่เปลี่ยนไป
0: ช่วงนี้ดูเปลี่ยนไปชัดเจนมันคล้ายๆว่าเป็นช่วงอาการหนึ่งที่เห็นชัดเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะ อาจจะลองคุยกับเขาเพิ่มเติมว่าเอ๊ะเขามีอาการอื่นร่วมไหมนอกจากอารมณ์เศร้าละที่บอกถ้าเริ่มมีอาการทางกายร่วมด้วยมีกินได้น้อยนอนไม่หลับด้วยหรือว่ามีเรื่องของความคิดในแง่ลบเยอะขึ้นอันนี้ค่ะเป็นอาการบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะ
1: วิธีป้องกันละคุณหมอสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเราจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดขึ้นสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองน่าจะเข้าข่ายแล้วเริ่มป้องกันก่อนที่จะเป็น
0: อันดับแรกก็คือเรื่องของโรคซึมเศร้ามันจะมาจากความคิดในแง่ลบหรือมาจากเรื่องในอดีตที่รู้สึกว่าติดค้างอยากจะไปแก้ไขหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้บางทีเราก็มองในมุมหลายๆมุมได้นะคะในเหตุการณ์หนึ่งอาจจะมองได้หลายด้านอาจจะเป็นด้านบวกด้านกลางๆนะคะซึ่งบางทีไม่ได้ต้องเป็นแง่ลบเสมอไปอันนี้อยากให้ลองมองตามความเป็นนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็มีการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันคือสุดท้ายแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้ก็คืออยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้านะคะแล้วก็เรื่องของการที่รู้ทันความคิดอย่างบางคนคิดแง่ลบหรือบางคนก็มีความคิดที่ไม่อยากอยู่จึงก็รู้ว่าเอ๊ะตัวเองไม่น่าคิดแบบนี้นะคะแต่เขาก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้อีกทีนึงอันนี้ค่ะถ้าเขารู้ตัวปุ๊บอันนี้ความไม่ชอบอารมณ์ตรงนี้ค่ะแล้วพอรู้ทันก็อาจจะทำให้คลายไม่ได้เพราะว่าบางคนก็พอไม่ชอบตัวเองที่เป็นซึมเศร้าก็จะยิ่งเหมือนที่ไอ้ไปตีตัวเองซ้ำเอ๊ะทำไมฉันยังไม่หายทำไมฉันอ่อนแออะไรเงี้ยมันยิ่งเป็นวงจรที่ไปรบกวนให้ตัวเองซึมเศร้ามากขึ้น
1: แล้วเคสที่คุณหมอเจอบ่อยๆล่ะฮะส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะที่มาหาคุณหมอ
0: ก็จะเป็นลักษณะที่ถ้ามาถึงแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคแบบซึมเศร้าแบบรุนแรง
1: เข้ามาเองหรือครอบครัวหรือเพื่อนๆพามา
0: ก็อันนี้แล้วแต่กรณีแต่จริงๆคิดว่าทางด้านสื่อหรืออะไรก็ทำให้คนรู้จักโรคนี้มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆส่วนมากก็จะมาเองแล้วก็เลยพอใจที่จะเข้าใจตัวเองเบื้องต้นนะคะแล้วก็สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ก่อนในหลายๆท่านนะคะ
1: เห็นก็บอกว่าเคยมีเคสหนึ่งคุณหมอเคยไปดูภาพยนตร์แล้วอยากจะแบ่งปันที่แบบว่าเหมือนกับแม่เป็นแล้วมาส่งผลต่อลูกเป็นได้
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไงคุณหมอให้ฟังหน่อยฮะ
0: ก็เป็นอันนึงจริงๆโรคซึมเศร้าเนี่ยที่มันเกิดในภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าภาวะหลังคลอดที่เจอบ่อยนะคะอย่างภาวะหลังคลอดเนี่ยจะมีเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปเยอะแล้วทำให้ตัวแม่ในหนังนะคะเป็นโรคซึมเศร้า
1: ในหนังนะคุณแม่เป็นหลังคลอดก็เริ่มเป็น
0: ใช่ค่ะก็คือลูกก็เริ่มตัวเล็กๆอยู่นะคะแล้วจริงๆเด็กเนี่ยเป็นช่วงสำคัญที่ต้องการได้รับความรักจากแม่เป็นหลักลูกก็ในภาพในหนังจะเห็นเลยว่าเด็กเนี่ยไม่ได้รับการดูแลจากแม่นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งผลเขาก็จะเป็นภาพชีวิตของลูกตอนโตลูกก็มีภาวะซึมเศร้าตามมาอาจจะเนื่องจากมีเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยเด็กทีนึงจะเห็นภาพของการดูแลเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่โดยเฉพาะหญิงหลังคลอดหรือที่เป็นสัมพันธ์เกี่ยวกับฮอร์โมนอันนี้ก็มีผลได้ด้วยเหมือนกันนั้นจริงๆถ้าได้มีการดูแลตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยค่ะที่การรักษาเนี่ยก็จะทำให้ผลกับลูกก็น้อยลงนะคะ
1: คุณหมออยากฝากอะไรให้คนทำงานได้ระวังตัวป้องกันตัวเองไหมฮะเจิดครับ
0: ทุกชีวิตมีปัญหาจริงๆว่าเราจะหาทางออกกับปัญหาตรงนั้นยังไงเป็นสิ่งสำคัญแต่บางคนถ้าจมกับปัญหาปุ๊บมันมีโอกาสที่จะคิดในแง่ลบโดยเฉพาะไม่ได้แยกตัวเองออกจากปัญหาเพราะจริงแล้วตัวตนเนี่ยเป็นอะไรที่มีคุณค่าเสมอนะคะคือมันไม่ต้องไปพึ่งอยู่กับงานไปพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นถึงจะบอกว่าเออฉันดีฉันมีคุณค่าแต่เมื่อไหร่ถ้าเราเริ่มไปพึ่งกับแต่อื่นปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับตัวเราละนะคะนั้นถ้าอะไรที่มันเป็นปัญหามันก็คือปัญหาภายนอกนะคะแต่เรายังรักษาใจที่มีคุณค่ามีความรู้สึกสุขสงบในใจเราได้อยู่เสมอนะคะอันนี้คือเบื้องต้นที่สังเกตตัวเองและแยกตัวเองออกมาได้นะ
1: เพราะฉะนั้นอย่าซึมเศร้านะฮะมีความสุขกับทุกวันดีกว่านะฮะใช้ชีวิตมีความสุขมีรอยยิ้มกับทุกวันแค่นี้เราก็ห่างไกลจากโรคแล้วนะครับผมแม่วันนี้ต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: โรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้า depression เป็นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเศร้าสิ้นหวังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ร้องไห้จนส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันจนไม่สามารถไปทำงานได้สาเหตุของโรคซึมเศร้าคือการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์การเลี้ยงดูและความเครียดต่างๆลักษณะอาการของโรคซึมเศร้าที่ต้องรีบมาพบแพทย์มีอาการซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์มีความคิดไม่อยากอยู่รู้สึกตัวเองไม่มีค่าเป็นสัญญาณเตือนให้รีบมาพบแพทย์คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาหรือพาไปพบแพทย์มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มีความเศร้านานกว่าปกติร่วมกับมีอาการทางร่างกายเช่นนอนไม่หลับกินได้น้อยและมีความคิดแง่ลบเป็นอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงควรอยู่กับปัจจุบันคิดในแง่บวกมากขึ้นการรักษาจะประเมินจากอาการถ้าพบว่าเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงจำเป็นต้องใช้ยาช่วยในการรักษา 1. การใช้ยาต้านซึมเศร้า 2. การพูดคุยบำบัดทางจิตโดยส่วนมากแพทย์จะรักษาด้วยการใช้2วิธีนี้ควบคู่กันไปเพื่อรักษาผู้ป่วย 3. การกระตุ้นเซลล์สมองและประสาทวิธีนี้สามารถใช้ได้ทันท่วงทีจึงใช้กับผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากมีพฤติกรรมมุ่งทำร้ายตัวเองทั้งนี้แพทย์ยังต้องพิจารณาอีกด้วยว่าจะใช้ยาตัวใดการพูดคุยบำบัดและการกระตุ้นเซลล์สมองรูปแบบใดจึงจะปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆที่สุดค่ะ
1: จะอะไรน้องอ้วน
2: ก็ช่วงนี้สิมันรู้สึกว่าแบบใส่กางเกงแบบรัดรูปเก่าๆอ่ะมันไม่ได้แล้วอ่ะมันรู้สึกแบบแน่นแน่นมันแน่นไปหมดเลยอ่ะ
1: เราไม่ได้ทำตามที่คุณหมอบอกเขาก่อนใช่ไหม
2: ก็ทำตามนะคะแต่ว่าทำไมมันก็ยังแบบก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นที่พุงแล้วมันเกิดอยู่ที่แบบต้นขารู้สึกบ้างไหมว่าแบบใช่รู้สึกขาแบบบวมๆขึ้นไหม
1: มันเป็นทรงนี้ใช่ไหม
2: สังเกตไหม
1: ไม่
2: แต่ก็ยังสวยอยู
1: ่สวยสวยเอางี้เอาปรึกษาหมอไหม
3: ยังไงนะ
1: น้องอ้วนมีเรื่องจะปรึกษาครับ
2: คือตอนนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องพุงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าขาจะเริ่มบวมๆขึ้น
3: ใส่กางเกงแล้วครับต้นขาใช่ไหมคะ
2: ไม่มั่นใจ
3: ปัญหาที่สาวๆทุกคนเจอ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ออกกำลังกายให้กระชับสัดส่วนกันดีกว่าเนาะให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงแล้วก็กระชับรูปร่างด้วยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มท่าออกกำลังกายท่าแรกกันเลยละกันเนาะคือท่าสควอตติ้งนะคะกางขาเท่ากับหัวไหล่ตัวเองเสร็จแล้วก็ย่อทิ้งก้นลงไปข้างหลังให้คิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้อยู่จริงทิ้งก้นมาข้างหลังโอเคเกรงไว
1: ้
3: เกรงไว้ใช่คิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้แต่ว่าไม่มีเก้าอี้อยู่จริงเราก็จะได้เกรงกล้ามเนื้อก้นแล้วก็สะโพกเกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนแล้วทำอย่างเงี้ย10ครั้งนับเป็น1เซต
2: โอ้แล้วก็อยู่อย่างนี้แล้วก็กลับไปเหมือนเดิม
3: ใช่10 3เซตนะคะท่าแรกท่าต่อไปกลับมาที่เดิมก็คือยืนขาชิดกัน
2: ขาชิดกัน
3: ย่อตัวลงปึ๊บแล้วก็เอากลับสลับกัน
2: แล้วก็อีกขา
3: อันนี้เรียกว่าเลกหลังนะคะก็คือก้าวไปข้างหน้าทีนี้สำคัญเหมือนกันก็คือว่าเวลางอเข่าไปข้างหน้าเนี่ยไม่ให้เข่างอเลยปลายนิ้วเท้าตัวเองเราจะได้ไม่มีอาการปวดเข่าหลังจากออกกำลังกายเนาะแล้วก็เด้งกลับทำอย่างนี้สลับกันเหมือนกัน15ทีก็ได้นะคะนับเป็น1เซตทำ3เซตชันขึ้นมาเอามือกับขายันพื้นไว
2: ้
3: เหมือนเป็นท่าคาน
2: ไม่ใช
3: ่แน่โอเคเสร็จแล้วงอเข่าข้างนึงเหยียดชิดอกนะคะแล้วก็เหยียดไปข้างหลังให้ขนานกับแนวเสื่อเหยียดไปข้างหลังให้สุดแล้วก็งอกลับมาข้างหน้าเหยียดไปให้สุดทำอย่างนี้นะคะ10ครั้งสลับกัน2ข้างนับเป็น1เซตทำ3เซตเหมือนกันนะคะก็จะได้กล้ามเนื้อด้านหลังสะโพกด้านหลังเนาะต่อไปก็คือเป็นท่าฟรายไฮแดรนนะคะก็คือเป็นท่ากางสะโพกไปด้านข้างนะคะก็คือ ให้แยกคิดเหมือนจะแยกหัวเข่าออกไปด้านข้าง
2: ไปด้านข้าง
3: ใช่โดยที่ลำตัวตรงไม่บิดตัวข้างซ้าย15ทีแล้วก็ข้างขวา15ทีทำ3เซต
2: เอาลงมาใช่ไหมคุณหมอ
3: แล้วก็ใช่เริ่มเมื่อยแล้วเนาะมันจะได้แรงสะโพกด้านข้าง
2: รู้สึกเฟิร์มขึ้นแล้วนะใกล้แล้ว

0: แต
1: ่เต็มสุดเฟิร์มเลยค่ะตอนนี้ก็คิดว่าถ้าเราทำหนักแน่นกว่านี้แล้วก็ทำเป็นประจำกว่านี
0: ้
1: เราก็จะกลับมามั่นใจเหมือนเดิมแล้วค่ะคุณหมอค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่โอ้โหมาสอนท่าที่ทำให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยเชื่อได้ว่าต้องดูเลยนะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
2: แล้วก็ง่ายด้วยนะ
1: ใช่
0: ทำได้เองที่บ้านไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมเลย
1: ฟิตเฟิร์มแน่ๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ
2: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะครับ

วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคที่คนไทยเป็นกันเยอะมากทุกคนนั่นคือโรคมะเร็งนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่า cancer ทุกคนหรือว่าโรคมะเร็งจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเซลล์ในร่างกายของคุณเนี่ยผิดปกติคือมันจะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์เหล่านี้เนี่ยเริ่มเติบโตเร็วเกินไปจนร่างกายของคุณเนี่ยไม่สามารถตามพวกเขาทันได้หรือว่าไม่สามารถควบคุมพวกเขาได้แล้วปัญหาที่ตามมาคือเซลล์แย่ๆพวกนี้เซลล์ท็อกซิกพวกนี้ก็จะไปทั่วร่างกายของคุณและร่างกายของคุณเนี่ยก็จะตามพวกเขาไม่ทันส่งผลให้เซลล์ปกติของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆล้มเหลวคือเอาเป็นว่าร่างกายของคุณเนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้ปกติอีกแล้วเลย คือโรคมะเร็งที่มีคนเป็นมากที่สุดก็คือมะเร็งตับแล้วก็ทางเดินน้ำดี2มะเร็งปอดและ3มะเร็งลำไส้ใหญ่แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามะเร็งบางชนิดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเพศของคุณด้วยนะอย่างกับเพศหญิงนะทุกคนคือประเภทของมะเร็งที่เป็นกันมากที่สุดก็คือมะเร็งเต้านมนั่นแหละส่วนของผู้ชายเนี่ยจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่เป็นกันเยอะๆนะทุกคนคือถึงแม้ว่าคุณหมอเนี่ยยังไม่ทราบกันนะทุกคนว่ามะเร็งเกิดขึ้นเพราะอะไรสิ่งที่เขามั่นใจ 100% ก็คือมันคงจะมีหลายปัจจัยมากเลยทีเดียวที่สามารถทำให้คนเป็นมะเร็งได้1สารเคมีนะทุกคนซึ่งมีหลายตัวมากหรอกพี่จะขึ้นให้ตรงนี้2รังสีต่างๆ3การติดเชื้อเรื้อรังต่างๆ4พยาธิต่างๆซึ่งมีหลายประเภทเลยทีเดียวซึ่งสาเหตุภายในร่างกายของเราเองเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์ซึ่งผิดปกติก็ได้หรือว่าภูมิคุ้มกันที่ปกพร่องหรือมันอาจจะยังเกิดจากความระคายเคืองที่เกิดขึ้นซ้ำๆเป็นเวลานานแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณสามารถตรวจพบตัวมะเร็งในช่วงระยะแรกเนี่ยความเป็นไปได้ว่าคุณจะรักษามันหายเนี่ยสูงมากเลยทีเดียวซึ่งวิธีในการรักษามะเร็งที่ดีที่สุดได้แก่1การผ่าตัดซึ่งหมอจะบอกว่าคุณสามารถเอาก้อนเนื้อเนี่ยออกไปได้ซึ่งถามว่านี่วิธีที่ดีไหมทุกคนก็คงจะเป็นหนึ่งวิธีที่ดีมากเลย2ใช้รังสีรักษาเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง3ใช้ยารักษามะเร็งซึ่งมีหลายชนิดคือทุกครั้งที่พี่พูดคำว่าซึ่งมีหลายชนิดให้คนดูเข้าใจเถอะว่ามันยากเวอร์ยากวังแล้วพี่ท่องไม่ไหวดังนั้นขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณโอ้โหพี่ดูสคริปต์ต่อแล้วมันเยอะมากพี่คนตัดต่อคงต้องมีพื้นที่มากกว่านั้นอ่ะฉันขออนุญาตแล้วนะฮะฉันจะรำขอนไปเรื่อยระหว่างที่คุณอ่านสิ่งที่เขาขึ้นหน้าจอให้คุณซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชเนศจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปอ่ะลำแล้วก็ลำต่อเถอะบายคุณแยกย้ายได้แล้วทุกคน

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในราย

การ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้หมออยากจะมาชวนคุณผู้ฟังทุกท่านได้มาคุยกันเรื่องความเครียดครับแค่ได้ยินคำนี้บางคนก็กุมหัวแล้วนะรู้สึกว่าโอ๊ยหมออุตส่าห์พักผ่อนคลายมาวันนี้เพิ่งเปิดมาวันจันทร์มาชวนคุยเรื่องเครียดแหมแต่ชีวิตเรามันก็มีเรื่องเครียดเป็นของคู่กันนะครับนึกย้อนไปนะครับเมื่อตอนมีนาปี63ที่ผ่านมาเราเผชิญกับภาวะวิกฤตโควิด-19ใช่ไหมครับรู้สึกยังไงกันบ้างได้ยินชื่อก็เครียดนะครับหลายๆคนตอนนี้ก็ยังรู้สึกอยู่ว่าโหโควิดมันช่างยาวนานยืดเยื้อเรื้อรังดังนั้นอยากจะมาชวนคุยกันว่าเอ๊ะแล้วความเครียดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยมันเป็นยังไงความเครียดมันคืออะไรสาเหตุของความเครียดมีอะไรบ้างแล้วความเครียดมันส่งผลกระทบกับเรายังไงและสุดท้ายนะครับคือเรื่องของวิธีการรับมือกับความเครียดครับอันแรกนะครับความเครียดคืออะไรนะครับมีคนให้คำจำกัดความไว้มากมายหมออยากจะขอสรุปให้สั้นๆนะครับว่าความเครียดเนี่ยเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเนี่ยต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆแยกย่อยไปทีละคำนะครับคำว่าภาวะหมายความมันไม่ยั่งยืนไม่ถาวรครับมันมาเดี๋ยวมันก็ไปมันมาแล้วมันก็มาใหม่ได้แล้วมันก็ไปใหม่ได้สลับไปสลับมาดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราใช้คำว่าเป็นภาวะเนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเป็นเรื่องปกติมันยังไม่ได้เป็นโรคนะครับอยากให้รู้ก่อนว่าคนเราเวลาที่เครียดเนี่ยเมื่อรู้คำจำกัดความแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันปกตินึกตามนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ฟังทางบ้านไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปมนุษย์วัยทำงานอย่างพวกเราบางทีตื่นเช้ามาบางทีต้องคิดแล้วว่าโอ้โหวันนี้รถจะติดไหมออกตอนนี้เท่านี้โมงรถจะเป็นไงหรือจะมีสื่อสารขนส่งมวลชนต่างๆนานาจะเสียหรือเปล่าก็เครียดแล้วใช่ไหมครับความเครียดในวันจันทร์เมื่อเช้านะไม่เท่ากับความเครียดในวันศุกร์วันศุกร์บางทีตื่นมาแล้วก็ไม่ค่อยเครียดรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวฉันจะได้ไปใช้ชีวิตวันหยุดละพอตื่นมาวันจันทร์ก็จะโอ้โหเดี๋ยวหนักหน่วงทั้งสัปดาห์งั้นจะเห็นไหมครับว่าความเครียดมีเนี่ยตื่นนอนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางมีอยู่ตลอดบางคนแค่คิดตอนเย็นว่าเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะกินอะไรก็เครียดดังนั้นจริงความเครียดเป็นเรื่องปกติครับจะบอกว่ามนุษย์ปกตินะครับทุกท่านมีเหมือนสมดุลการใช้ชีวิตที่เป็นเหมือนตาช่างหนึ่งอันซึ่งมันอยู่ของมันแบบสมดุลแบบนี้นะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันมีอะไรสักอย่างเป็นภาวะภายนอกที่มันเข้ามากระทบแล้วตาช่างเนี้ยก็อาจจะเอียงพอตาช่างที่เอียงเนี่ยอาจจะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นแต่มนุษย์ปกติเนี่ยพอมีอะไรที่เข้ามากระทบแล้วเกิดตาช่างที่เอียงเนี่ยร่างกายหรือกลไกในจิตใจของเรานะครับจะปรับให้กลับเข้าสู่สมดุลใหม่แล้วจะเกิดสมดุลใหม่ในชีวิตอันนี้เรียกว่าเราเผชิญความเครียดแล้วผ่านมันไปได้ความเครียดเล็กๆน้อยๆทำให้มนุษย์เราเนี่ยพัฒนาได้มากขึ้นทุกท่านลองนึกย้อนกลับไปดูนะครับว่าอุปกรณ์หรือนวัตกรรมต่างๆที่เกิดในโลกเนี่ยบางอย่างเกิดจากความเครียดของคนนะหมอยกอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์นั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วก็มีแอปเปิลตกใส่หัวเครียดเหมือนกันนะนั่งอยู่ดีๆแล้วมีแอปเปิลตกใส่หัวเอ้ยแต่เขาไปคิดกฎของเขาขึ้นมาใหม่อ่ะเป็นกฎเรื่องของกฎธรรมชาติกฎแรงโน้มถ่วงต่างๆนานาโอ้โหน่าสนใจไหมครับความเครียดแม้เพียงเล็กน้อยที่แอปเปิลตกใส่หัวทำให้เกิดกฎทางฟิสิกส์เกิดกฎแรงโน้มถ่วงซึ่งขับเคลื่อนเรื่องต่างๆนานาตามมาอีกมากมายดังนั้นความเครียดเล็กๆน้อยๆจะช่วยสร้างสิ่งดีๆตามมามากมายหรือในเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์ก็ได้ครับมนุษย์เรานะแต่ก่อนถ้านึกภาพสารคดีตามไปนะครับเราเป็นเหมือนลิงโลกเก่านะเราเป็นเหมือนแบบมนุษย์ดึกดำบรรยุคหินนะครับไม่มีเสื้อผ้าใส่มีอาวุธยุคหินหมออาจจะพูดผิดนะยกตัวอย่างเฉยๆนะถ้ามาอยู่ดีวันนึงเราถึงมีเสื้อผ้าเพราะเราเครียดไงเราเครียดว่าเราหนาวเราเลยต้องหาเครื่องนุ่งห่มเราเครียดว่าเราไม่สามารถหาของกินในป่าได้ปกติเราก็เลยต้องผลิตอาวุธเพื่อไปล่าสัตว์มันเกิดจากความเครียดใช่ไหมครับมันเกิดจากภาวะที่มันมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถผ่านไปได้เราก็เลยต้องอยู่รอดไงครับ

ที่ของมนุษย์อย่างหนึ่งคือต้องอยู่รอดต้องมีชีวิตรอดความเครียดนี้แหละที่จะทำให้คนอยู่รอดมันคือความเครียดที่ปกติมนุษย์เรานะครับถ้าเติบโตหรือว่าดำรงชีวิตโดยที่ไม่เครียดเลยอันนี้สิเป็นปัญหาถ้าไม่เครียดเลยเนี่ยทั้งที่เรื่องนั้นควรจะเครียดเนี่ยโอ้โหแสดงว่าคนนั้นต้องมีปัญหาในการจัดการหรือในการควบคุมอารมณ์แล้วล่ะเขาทำไมเขาไม่ตระหนักถึงสิ่งที่มันมากระตุ้นแล้วทำให้เขาเครียดทำไมเขาถึงไม่คาดการสถานการณ์ล่วงหน้าว่าเรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบต่อเขาอย่างไรอันเนี้ยเกิดปัญหาและไม่เป็นปัญหากับตัวเขาเองก็ต้องเป็นปัญหากับคนรอบข้างที่อยู่กับเขาความเครียดระดับน้อยเกินไปเป็นปัญหาในขณะเดียวกันความเครียดที่มากเกินไปเช่นเรื่องนิดเดียวเรื่องเท่านี้คนทุกคนไปถามคนร้อยคนไม่มีใครเครียดเลยมีคนนี้เครียดอยู่คนเดียวแสดงว่ามันกำลังเยอะไปใช่ไหมถ้าเยอะไปเราต้องมาฟังนี้ว่าเดี๋ยวเราจะทำยังไงหรือเราจะจัดการกับมันยังไงรู้จักความเครียดไปแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องปกตินะครับถัดไปอันที่สองนะครับเรื่องของสาเหตุแห่งความเครียดนะครับสำหรับสาเหตุของความเครียดเนี่ยหมออยากจะแบ่งออกเป็นสองข้อย่อยนะครับอันแรกคือว่าปัจจัยภายในตัวบุคคลนั้นๆเองอันที่สองคือเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับมาดูทีละอย่างนะครับสำหรับสาเหตุความเครียดปัจจัยภายในที่ทำให้เกิดความเครียดมีอะไรบ้างคนเรานะครับเติบโตมาเวลาที่มีเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องของชุดความเชื่อชุดประสบการณ์คุณผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามกันไปนะครับว่าเอ๊ะฉันเองมีแนวคิดยังไงฉันเป็นคนแบบไหนเวลาฉันเผชิญกับเรื่องทำนองนี้เอ๊ะฉันคิดเหมือนเพื่อนหรือเปล่าฉันคิดเหมือนแฟนฉันหรือเปล่าฉันคิดเหมือนคนข้างหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนลองคิดตามเอ๊ะทำไมแตกต่างกันมันมีอะไรนะที่ทำให้คนเราไม่เหมือนกันลองไปตามด้วยกันนะครับปัจจัยภายในคือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วนะครับถ้าคนเราอย่างที่บอกครับว่าเป็นเหมือนตาช่างเป็นเหมือนคันช่างอันนี้นะครับถ้าปัจจัยภายนอกที่มันเข้ามากระทบเบาคันนี้ตาช่างนี้สามารถเอียงกลับมาแล้วสู่สมดุลได้แต่ถ้าปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบนี้ใหญ่เกินไปบางทีรับไม่ไหวหรอกครับรับไม่ไหวจนกระทั่งเกิดความเครียดที่มากจนเกินพอดีจนทำให้เกิดความเครียดสะสมจะเห็นได้ว่าปัจจัยภายนอกมีผลจริงๆแต่ปัจจัยภายนอกที่ไม่เหมือนกันเช่นถูกลดเงินเดือน 10% กับถูกออกจากงานนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับความสำคัญของปัญหาต่างกันและที่สำคัญอย่างนึงคือปัจจัย2อันที่สะท้อนซึ่งกันและกันคือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่กระทำซึ่งกันและกันเนี่ยครับถ้าปัจจัยภายนอกที่เหมือนกันแต่คนมี mindset ที่แตกต่างกันจะทำให้คนคนนั้นตอบสนองต่อความเครียดนั้นไม่เหมือนกันครับดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าสาเหตุของความเครียดมีทั้ง2อย่างและ2อย่างกระทำซึ่งกันและกันและกระทำด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเหมือนกันผลกระทบของความเครียดที่เกิดกับร่างกายนะครับลองนึกตามไปด้วยกันนะครับเวลาเครียดเกิดอะไรขึ้นกันบ้างครับให้เวลานึกแป๊บหนึ่งหมอเชื่อว่าที่ตอบกันมาจะต้องมีแน่ๆเลยคือปวดหัวใช่ไหมครับปวดคอบ่าไหล่โอ้ธุรกิจนวดเฟื่องฟูเลยเพราะว่ามนุษย์ออฟฟิศอย่างเราเป็นออฟฟิศซินโดรมกันหมดท้องเสียท้องผูกกินอาหารไม่อร่อยนอนไม่หลับมีไหมครับมีใครมีอาการเหล่านี้ไหมครับอาการเหล่านี้นะครับเป็นนิดๆหน่อยๆเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันยังโอเคแต่บางคนเรื้อรังจริงๆนะครับมีเพื่อนของหมอบางคนเหมือนกันที่ปวดคอบ่าไหล่จนกระทั่งโอ้โหไม่สามารถสะพายเป้ได้เลยนะต้องเหมือนกับไปไหนมาไหนต้องลากกระเป๋าเดินทางเนี่ยเพราะว่าปวดจริงๆมันสัมพันธ์กับความเครียดนะครับบางคนสังเกตตัวเองเลยนะครับเวลาที่เครียดๆแล้วเป็นหวัดง่ายขึ้นไอจามน้ำมูกไหลไข้ขึ้นร้อนในปากหวัดเวิร์ดอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆสัมพันธ์กับความเครียดเพราะอะไรครับเพราะว่ามีการศึกษามากมายแล้วที่ยืนยันว่าความเครียดส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเวลาที่เราเครียดเยอะๆเนี่ยสัมพันธ์กับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีการเพิ่มขึ้นหรือบางทีระบบภูมิคุ้มกันทีเซลล์บีเซลล์ต่างๆนานาเนี่ยมันสัมพันธ์กับความเครียดทั้งหมดแต่ถ้าเป็นเยอะขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นไปสัมพันธ์กับเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดโอ้น่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมครับที่คนชอบบอกว่าเครียดระวังเป็นโรคหัวใจจริงๆเกี่ยวข้องกัน

คแหละมันมีปัจจัยอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายต่างๆที่ส่งผลต่อโรคหัวใจแต่พบเจอว่าคนที่เครียดเนี่ยจะมีโรคหัวใจที่มากกว่าคนปกติหรือสัมพันธ์กับเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงได้เช่นเดียวกันบางคนเนี่ยจะมีเรื่องของหลอดเลือดในสมองที่เป็นหลอดเลือดแตกหรือหลอดเลือดตีบที่ภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าสโตรกนะครับหรือว่าทั่วๆไปเราก็เรียกว่าโรคอัมพฤกษ์อัมพาตก็พบเจอว่าสัมพันธ์กับโรคเครียดนะจะบอกแบบนี้ว่าเวลาที่หมอพูดทั่วๆไปว่าสัมพันธ์หรือเวลาทุกท่านได้ฟังได้อ่านที่ใครต่อใครคุณหมอชอบมาบอกว่าสัมพันธ์เนี่ยมันแปลว่าอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยโดยตรงแต่เราพบเจอว่ามันมีความเกี่ยวข้องนะครับเวลาฟังงานต่างๆที่คุณหมอชอบพูดถึงจะได้ไม่งงกันนะครับหรือถ้ารุนแรงถึงชีวิตเมื่อกี้พูดไปโรคหัวจงหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตนะสัมพันธ์กับมะเร็งครับคุณผู้ฟังมะเร็งต่างๆสัมพันธ์กับเรื่องเครียดนะนอกจากพันธุกรรมนอกจากพวกสารก่อมะเร็งหรือสารอนุมูลอิสระต่างๆแล้วเนี่ยความเครียดก็ทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งได้เช่นเดียวกันนะครับผลกระทบต่อร่างกายว่าไปแล้วถัดมาเป็นเรื่องของผลกระทบต่อจิตใจอารมณ์และพฤติกรรมนะครับถ้าเชื่อมโยงกับเรื่องทางกายจะพบเจอว่าคนที่เครียดง่ายๆเนี่ยบางทีจะมีอาการแรกๆคือนอนไม่หลับเมื่อไหร่เราสังเกตว่าตัวเองเรานอนไม่หลับเนี่ยแสดงว่าจิตใจเราไม่ปกติละเป็นไหมครับเวลาที่บางทีเราตื่นเต้นเหมือนกันว่าเช้าวันถัดมาเราจะต้องไปทำกิจกรรมสำคัญบางอย่างแล้วเรานอนไม่หลับเพราะเราเครียดไงใช่ไหมครับแต่ถ้าความเครียดหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันซ้ำนอนไม่หลับติดต่อกันอาทิตย์นึงโอเคไหมครับหมอไม่โอเคนะมันส่งผลต่อหน้าที่การงานอาชีพกิจวัตรประจำวันของเรานะนอนไม่หลับเริ่มต้นเลยที่เป็นเรื่องของอารมณ์หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปพอเป็นซ้ำๆก็รู้สึกว่าฉันไม่มีความสุขฉันไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งคำถามกับตัวเองว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นส่งผลต่อเรื่องของความรู้สึกสูญเสียความมั่นใจในตัวเองเวลาเครียดซ้ำๆเยอะๆบางทีการออกไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันแย่ลงนะในทางการแพทย์เราอาจจะเรียกว่าเป็นกับ performance มันแย่ลงใช่ไหมครับเป็น performance anxiety หรืออะไรก็ตามอย่างนี้นะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีความสุขอะจากเดิมเราทำอะไรๆได้ดีเรารู้ว่าเราเป็นพนักงานที่ดีเรารู้ว่าเราเป็นแม่ที่ดีเรารู้ว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีแต่กลายเป็นว่าพอเวลาที่มันเครียดซ้ำๆเวลาทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ในชีวิตประจำวันมันทำได้ไม่เหมือนเดิมพอมันทำได้ไม่เหมือนเดิมคนจะกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วฉันยังมีคุณค่าอะไรอยู่พอเราเครียดเยอะๆเครียดซ้ำๆสะสมบางทีมันจะกลายเป็นสู่ภาวะเศร้านะครับภาวะเศร้านี่ๆหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเริ่มเยอะๆมากขึ้นเรื่อยๆกลายไปเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเป็นยังไงเดี๋ยว EP ถัดๆไปเราจะมาฟังกันนะครับวันนี้อดใจไว้แป๊บนึงยังไม่ได้ไปพูดเรื่องนั้นนะจิตใจและอารมณ์พฤติกรรมเนี่ยถ้าเกิดในผู้ใหญ่บางทีอย่างที่บอกครับว่ามันก็จะกลายไปเป็นอาการเรื่องของหงุดหงิดหรือว่าเรื่องของตั้งคำถามกับตัวเองอารมณ์เปลี่ยนแปลงไม่ภูมิใจเองวิตกกังวลต่างๆนานาบางทีเป็นโรคซึมเศร้าก็ตามเป็นโรคทางจิตเวชอื่นๆตามมาก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดในเด็กล่ะเผื่อมีพ่อแม่ผู้ปกครองฟังอยู่ตรงนี้มีการศึกษาวิจัยในต่างประเทศนะครับเขาไปศึกษาในอเมริกาแล้วบอกว่าเด็กที่เติบโตมาภายใต้เหตุการณ์รุนแรงในภาษาวิชาการเขาเรียกว่า adverse childhood experience เนี่ยนะครับซ้ำเช่นเกิดการกระทำทารุณกรรมเกิดขึ้นในบ้านมีพ่อแม่ที่ติดสารเสพติดมีพ่อแม่ที่เป็นโรคซึมเศร้ามีการกระทำทารุณกรรมกับเด็กมีการใช้ความรุนแรงทางอารมณ์หรือมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเมื่อติดตามไปเราพบว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กเครียดแล้วไปศึกษาตอนโตกลับพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับคนคนนั้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายไปเป็นโรคมะเร็งกลายไปเป็นโรคหลอดเลือดสมองน่าสนใจไหมครับจากใจไปสู่กายได้ยังไงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์หรือว่าทางการแพทย์ยังตอบไม่ได้ทั้งหมดครับเพียงแต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่กระตุ้นความเครียดอาจจะเป็นเรื่องของยีนอาจจะเป็นเรื่องของสารสื่อประสาทบางตัวแต่ทีเนี้ยก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าตัวเราไม่เครียดอ่ะแต่ถ้าคนรอบข้างเครียดอ่ะอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำหมอคิดว่าอย่างแรกเลยนะครับสังเกตเขาก่อนครับว่าเขากำลังเครียดอยู่ใช่ไหมว่าเขากำลังเครียดอยู่หรือเปล่าพอสังเกตแล้วเราลองดูว่าจังหวะนั้นอ่ะเราจะทำอะไรได้หมอเชื่อว่าเวลาที่เราจะเข้าไปช่วยคนที่เครียดเนี่ยมักจะเป็นคนที่เราคุ้นเคยนะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทอะไรพวกนี้นะครับที่เวลาเราเห็นเขาเครียดเราอยากจะช่วยนะครับเราสังเกตก่อนว่าเขากำลังเครียดใช่ไหมหนึ่งสองเรารู้ก่อนว่าเอ๊ะคนคนนี้เวลาเขาเครียดแล้วเขาชอบให้จัดการแบบไหนบางคนไม่ต้องการให้คนเข้าไปยุ่งเลยนะเวลาเครียดอะ
แต่บางคนก็ตามสลับกันเลยชอบให้คนเข้าไปหาเวลาที่เครียดชอบให้คนชวนไปหาของอร่อยๆทานชอบให้คนเข้าไปพูดคุยเพื่อรับฟังดังนั้นคนไม่เหมือนกันนะครับไม่สามารถใช้สูตรสำเร็จตายตัวในการไปบริหารจัดการความเครียดของคนอื่นได้ต้องรู้จักธรรมชาติของเขารู้ว่าเขากำลังเครียดเราอยากให้ทุกท่านลองหยิบกระดาษกับปากกาหรือดินสอขึ้นมาดูนะอยากจะชวนกันมาคุยเรื่องของวิธีการทดสอบความเครียดด้วยตัวเองนะครับคุณผู้ฟังพร้อมแล้วใช่ไหมครับกับกระดาษและปากกาที่อยู่ในมือนะอยากให้ชวนนึกอันนี้หมอกับทีมงานลองไปค้นหาแบบทดสอบมานะครับแบบทดสอบทางสุขภาพจิตนะว่าเอ๊ะเขาใช้อะไรกันเรื่องความเครียดแล้วก็พบเจอว่าอันนี้น่าสนใจแล้วทุกคนน่าจะใช้ได้ลองคิดตามนะครับว่าในระยะสัก6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่หมอจะพูดให้ฟังนะครับมีความรู้สึกอย่างไรก็คือเราไม่เครียดเลยเราเครียดนิดหน่อยเราเครียดระดับปานกลางเราเครียดมากนะครับลองไปทีละข้อนะส่วนใหญ่แล้วเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเป็นวัยทำงานแล้วก็อาจจะเป็นน้องๆนักศึกษานะครับลองดูว่าอันแรกเป็นยังไงบ้างนะเรากลัวไหมที่เราจะทำงานผิดพลาดเรากลัวไหมว่าเอ๊ะมันจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือมันจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเราหรือสิ่งที่เคยเป็นมีไหมนะครับความเครียดของเราอยู่ในระดับไหนอันที่สองนะครับเรากลัวไหมว่าเราจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้อันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยวางเป้าหมายในชีวิตถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องลองกลับไปวางเป้าหมายดูแล้วลองคิดตามว่าเอ๊ะมันไปถึงไหมนะตอนนี้มันอยู่ที่ไหนของแผนที่ชีวิตนี้ถ้ามันไปไม่ถึงแล้วเราเครียดระดับไหนนะครับแล้วถัดมานะครับคือเป็นเรื่องกลับมาเรื่องครอบครัวแล้วนะครับครอบครัวเรามีเรื่องขัดแย้งในบ้านเราเองหรือเรื่องเศรษฐกิจในบ้านเราเครียดกับเรื่องนี้ในระดับใดต้องคิดตามนะครับ4นะครับเราเองรู้สึกหรือเปล่าว่าตัวเราต้องมีการแข่งขันกับคนอื่นตลอดเวลาหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาเราเครียดกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนใน6เดือนที่ผ่านมาอันที่5คือเรามีปวดหัวไหมจากความเครียดเราอยู่ในระดับไหนเล็กน้อยปานกลางนะครับถัดมาเป็นเรื่องของอารมณ์เรามีโกรธไหมเรามีหงุดหงิดไหมมากน้อยแค่ไหน7เรื่องของความเศร้านะครับเราอยู่ในระดับไหนครับจิตใจอารมณ์แล้วส่งผลต่อร่างกายอย่างไรเรามีเหนื่อยง่ายไหมครับเรามีบ่อยแค่ไหนครับไม่มีแรงอ่อนเพลียคิดว่า 7-8 ข้อนี้ทุกคนทำเสร็จหมดแล้วลองมานั่งดูภาพรวมของตัวเองนะครับว่าเราให้ระดับความเครียดของตัวเองไว้มากแค่ไหนถ้าตอบเครียดสุดๆทุกข้อ 7-8 ข้อรีบหาทางช่วยเหลือตัวเองแต่ถ้าโอ้ชิลๆหมอไม่มีเลยหรือว่าน้อยๆปันน้อยๆนะไม่ต้องไปทำอะไรครับอันนี้คือปกติแต่ถ้ามันเยอะอย่าลืมนะครับรีบกลับมาดูแลตัวเองหรือว่ารีบขอความช่วยเหลือนะครับเราได้รับรู้แล้วว่าความเครียดคืออะไรปัจจัยต่างๆเป็นยังไงบ้างแล้วมันส่งผลอะไรหมอว่ามาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนคงรอฟังอยู่แล้วแหละแล้วทำยังไงถ้าเกิดเครียดเราจะมาชวนกันคุยต่อนะครับเรื่องของ3วิธีรับมือความเครียดนะครับไปทีละข้อครับอันแรกนะครับอย่างที่บอกเลยครับเรายอมรับก่อนว่าความเครียดเป็นเรื่องปกติเวลาบอกว่าให้ยอมรับเนี่ยเราพูดแบบปกติตอนนี้เราไม่เครียดเนี่ยไม่ยากหรอกครับแต่เวลาที่เราอยู่ภายใต้สถานการณ์หรือสภาวะที่เครียดจริงๆบางทีมันยากเหมือนกันนะครับที่จะบอกว่าฉันกำลังเครียดก็เลยบอกงี้ครับว่าให้ไปหมั่นสังเกตอาการทางกายของเราว่าปกติแล้วเวลาเราเครียดเราเป็นยังไงปวดหัวปวดคอปวดไหล่ปวดหัวอย่างที่บอกไปนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายอารมณ์สมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้ครับเป็นสัญญาณที่กายเริ่มบอกเราแล้วว่ามันไม่ไหวมันเลยมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมาเราต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแต่ถ้ายอมรับไม่ได้ว่าตัวเองกำลังเครียดหมอเชื่อว่าทุกคนมีญาติสนิทมิตรสหายคู่ชีวิตคู่รักคนรอบตัวที่หวังดีกับเราเขาอาจจะเป็นคนคอยช่วยเตือนเราได้ครับว่าเฮ้ยเธอกำลังเครียดแล้วนะเฮ้ยเธอกำลังไม่โอเคหรือเปล่าแล้วกลับมาตั้งสติเป็นคำที่พูดง่ายแต่ทำยากแต่
เริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับว่ารู้ตัวกำลังเครียดแล้วมันจะตั้งสติได้เองแต่ชีวิตที่

ผ่านมาเราไม่เคยรู้ตัวว่าเรากำลังรู้สึกอะไรจนกระทั่งเราปล่อยให้ความเครียดมันมาทำงานจนเยอะเกินไปยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติยอมรับว่ากำลังเครียดสเต็ปที่หนึ่งนะครับสเต็ปที่สองหาสาเหตุของความเครียดแบบที่พูดไปแล้วนะครับว่าสาเหตุของความเครียดมีอะไรบ้างปัจจัย

0: แต่ว่าบางทีบางเรื่องนะมนุษย์เราก็เผชิญกับความเครียดเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วเราไปวิ่งแก้ที่ปัจจัยภายนอกเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เหมือนกันเพราะบางทีสาเหตุจริงที่มันทำให้เกิดความเครียดเนี่ยมันคือปัจจัยภายในอย่างที่บอกไปไงครับ mindset ความเชื่อประสบการณ์การมองโลกส่งผลต่อการตีความสิ่งที่เข้ามากระตุ้นความเครียดที่เข้ามากระทบทั้งหมดเลยทำให้เกิดความเครียดใช่ไหมครับจริงๆส่วนนี้มันคือเชื่อมโยงกับข้อที่3คือแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงเรารู้สาเหตุแล้วว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะเราเป็นเพราะปัจจัยภายในเพราะเราเป็นเพราะปัจจัยภายนอกอย่างนั้นอย่างนี้มาสู่ข้อที่3คือจัดการมันยังไงเอาง่ายๆเลยครับว่าเวลาปกติเวลาเครียดลองนึกตามครับคุณผู้ฟังทุกท่านเอากระดาษปากกาขึ้นมาจดก็ได้ว่าฉันจัดการยังไงบ้างเวลาที่ฉันเครียดหมอเชื่อว่าเวลาให้ลิสต์ขึ้นมาก็จะมีใช่ไหมครับดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลมีเดียกินออกกำลังกายเลี้ยงสัตว์7-8 อย่างมันเนี่ยเชื่อว่าอาจจะไม่หนีจากนี้มีอ่านหนังสือแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำอาหารก็แล้วว่าไปอันนี้แหละครับคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนช่วยกันนึกตอนที่ยังไม่เครียดนะว่าเรามีอาวุธอะไรจะไปรับมือกับเวลาที่เราเครียดเราจะเบี่ยงเบนตัวเราอย่างไรออกมาจากเรื่องที่กำลังเครียด 80% เชื่อว่าจัดการความเครียดได้จากเหล่านี้ที่เราทำอยู่แล้วมันเวิร์กนะครับผลพูดคุยให้เพื่อนฟังแต่ทีนี้บางทีใช้วิธีจัดการด้วยแบบนี้บางทีมันก็ไม่เวิร์กบางทีมันต้องกลับมาที่ว่าเรื่องของตัวร่างกายเราเช่นฝึกผ่อนคลายอย่างไรลองเปิดคลิปในมหิดล Channel เราก็มีนะครับวิธีการผ่อนคลายความเครียดการหายใจผ่อนคลายการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายมีพูดไว้หมดเลยการนวดการสำรวจใจตัวเองการใช้จินตนาการนึกไปถึงเรื่องต่างๆนะครับอันนี้คือวิธีการจัดการความเครียดด้วยตัวเองแต่ครับถ้าเกิดว่าจัดการด้วยตัวเองด้วยวิธีง่ายๆฝึกผ่อนคลายฝึกหายใจต่างๆแล้วยังไม่เวิร์กนะครับแนะนำให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ได้รับฟังเรื่องของความเครียดนะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับสาเหตุส่งผลอย่างไรแล้วก็เราจะจัดการมันยังไงคิดว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกคนก็คงได้รับข้อมูลส่วนนี้ไปแล้วได้รู้แล้วว่าอย่างน้อยความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่สมควรเครียดแล้วก็เป็นปัจจัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจำวันนะครับความเครียดอยู่คู่กับมนุษย์มาตลอดเวลาความสำคัญคือเรายอมรับมันได้หรือเปล่าแล้วเราจะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นยังไงนะครับคิดว่าถ้าชีวิตเราจัดการกับความเครียดแล้วอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะมีเวลาในการที่ใช้ชีวิตกับเรื่องที่สุขเรื่องที่สนุกจัดการอารมณ์จัดการจิตใจของเราและส่งผลต่อพฤติกรรมและความสุขของเราได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ทำให้เราจะมีความสุขและมีรอยยิ้มได้ในทุกๆวันนะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol ChannelYouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: รู้หรือไม่หูของเรารับคลื่นความถี่เสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2,500 เฮิรตซ์ซึ่งพออายุมากขึ้นก็จะเสื่อมลงไปตามวัยรู้หรือไม่หูของเรารับคลื่นความถี่เสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2,500 เฮิรตซ์หูของเรารับคลื่นเสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2,500 เฮิรตซ์ซึ่งพออายุมากขึ้นก็จะเสื่อมลงไปตามวัย
3: โดยปกติคนเรารับเสียงได้จากคลื่นเสียงที่ผ่านจากอากาศเข้าสู่หูชั้นนอกหูชั้นกลางและหูชั้นในตามลำดับโดยในหูชั้นในนั้นเรามีอวัยวะรับเสียงรูปก้นหอยโดยที่ตำแหน่งที่รับความถี่สูงจะเป็นตำแหน่งที่ได้รับการสั่นสะเทือนก่อนจึงทำให้เสื่อมเร็วกว่านั่นจึงเป็นสาเหตุที่เมื่อเราอายุมากขึ้นจะสูญเสียการได้ยินที่ความถี่สูงก่อนความถี่ต่ำค่ะ
2: เรามาลองดูกันไหมว่าหูเราอ่ะได้ยินถึงความถี่ที่

0: เป็นไงฮะไม่ได้ยินตั้งแต่แรกแล้วโอ้ยไปหาหมอเถอะแบบนี้
1: เราอาจมีวิธีดูแลหูเพื่อให้ความเสื่อมเกิดช้าลงได้โดยการหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังหลีกเลี่ยงการใส่หูฟังระวังการกระแทกที่หูและหากรู้สึกว่าเรามีการได้ยินแย่ลงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคุณผู้ชมครับหัวเข่าของเราเนี่ยถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมันทำให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็เดินได้อย่างสะดวกสบายเราจะนึกถึงมันก็เมื่อเกิดอาการปวดเข่าครับแต่การปวดเข่าที่ว่าเนี่ยมันจะมีสาเหตุจากอะไรและปวดเข่ามันเท่ากับเข่าเสื่อมหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอไผ่อาจารย์นายแพทย์นิติศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำ

0: สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์เต้
0: ขออนุญาตเรียกอาจารย์ไผ่นะครับ
1: ได้ครับอาจารย์เต้ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับในวันนี้เราจะมาเจาะกันเรื่องของเข่าเสื่อมกันก่อน
1: ครับอาจารย
0: ์ผมคงจะถึงวัยที่จะต้องคิดแล้วว่าอาการปวดเข่าหรือว่าเจ็บเข่าของผมเนี่ยมันเสื่อมหรือเปล่าอันดับแรกทำความรู้จักกับเข่าเสื่อมหน่อยครับว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันคืออะไร
1: ถ้าพูดถึงเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมเลยเนี่ยจริงๆเราคุยกันเรื่องของตัวกระดูกอ่อนที่มันอยู่ในผิวข้ออ
0: ืม
1: ครับตัวนี้มันพังไปแล้วมันค่อยๆสึกลงมาเรื่อยๆอันนี้เราเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเราเนี่ยจริงๆประกอบไปด้วยตัวผิวข้อจาก3ฝั่งคือมีตั้งแต่ฝั่งกระดูกหน้าแข้งขึ้นมาเจอกับกระดูกต้นขาด้านบนด้านหน้ามีลูกสะบ้าอีก1ลูก
0: ครับ
1: มี3ฝั่งมาเจอกันประกอบกันเป็นผิวข้อเข่าทีเนี้ยตอนที่มันมาเจอกันเนี่ยมันหันเอาด้านกระดูกอ่อนเข้าหากัน
0: โอ้
1: ครับความสําคัญคือถ้ากระดูกอ่อนตรงที่มันหันเจอกันเนี่ยมีการสึกการพังไปเมื่อไหร่อันเนี้ยถึงเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมครับอาจารย
0: ์อ๋อก็คือถ้ากระดูกอ่อนที่มันคลุมผิวกระดูกอยู่มันสึกมันบางมันกร่อนไป
1: ครับอาจารย์
0: ทีนี้กระดูกมันเริ่มมาฝนกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ครับใช่ก็กลายเป็นตัวเนื้อกระดูกแข็งมาถูกัน
0: อ๋ออ
1: ันนี้ก็จะเจ็บจะมีปัญหาของข้อเข่าเสื่อมครับ
0: ครับทีนี้ผมเริ่มสงสัยว่าอาการที่รู้สึกเจ็บหรือปวดที่หัวเข่าของผมเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือว่าเป็นปวดหรือว่าเจ็บเนื่องจากการบาดเจ็บอย่างอื่นมันมีวิธีที่จะเช็คไหมครับว่านี่อาการแบบเนี้ยมันคืออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมละ
1: โรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆถ้ามีอาการจริงๆโดยมากจะเริ่มต้นจากมีความเจ็บขึ้นมาในหัวเข่าซึ่งมักเกิดขึ้นเวลาใช้งานเข่ามากๆเข่าเราใช้งานมากคือเกิดการงอขึ้นเยอะๆกิจกรรมที่สังเกตง่ายๆเลยคือขึ้นลงบันไดฮะอาจารย
0: ์
1: ถ้าขึ้นลงบันไดเราเริ่มเจ็บเนี่ยอันนี้คือใช้งานเข่าเยอะแล้วเจ็บที่จะเจอได้บ่อยอีกปัญหาคือเช้าๆมีความตึงมีความเจ็บในการเริ่มลงมาเดินเริ่มลงมาเหยียดมันจะติดตึงแต่ว่าจะต้องเป็นไม่นานเกินครึ่งชั่วโมงถ้านานเกินครึ่งค่อนชั่วโมงเนี่ยจะกลายเป็นภาวะอื่นไปละพวกเข่าอักเสบแบบพวกรูมาตอยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ผมแอบกังวลว่านอกจากจะมีอาการเจ็บแล้วเนี่ยอาการที่ดินเสียงกรอบแกรบในหัวเข่าเนี่ย มันเป็นสัญญาณเตือนของโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยหรือเปล่า
1: อันนี้สำคัญนะครับคือคนเข้าใจผิดเลยส่วนมากว่าถ้ามีเสียงในเข่าเนี่ยอันนี้เข่าเสื่อมแน่ๆส่วนมากคนจะมักจะเข้าใจแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่
0: ครับ
1: เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงลั่นตามข้อเหมือนข้อนิ้วข้อมืออย่างเงี้ยครับพวกแบบนี้เป็นความปกติที่เกิดขึ้นได้เหยียดแล้วมันดังกรึบขึ้นมางอแล้วมันมีเสียงครึบลงไปเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากเป็นเสียงจากตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นลักษณะการครูดกันของตัวผิวข้อที่มันไม่เรียบละไม่ใช่แค่เสียงลั่นครับอาจารย์เต
0: ้
1: ทางที่ดีถ้าสังเกตตัวเองว่ามีปัญหา
0: ครับ
1: ยังไงควรพบแพทย์เพื่ออย่างน้อยได้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดจากอะไรกันแน
0: ่
1: ถ้ารู้สาเหตุรักษาให้ตรงเหตุโรคหายหรือต่อให้ไม่หายก็ทำให้อาการบรรเทาทุเลาลงได้
0: อะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้บ้าง
1: ตามชื่อเข่าเสื่อมเนี่ยเสื่อมคือแบ่งเป็น2 อย่างหลักๆก่อน
0: ครับ
1: หนึ่งเลยตามสังขาร
0: ตามสังขาร
1: ตามสังขารคืออายุที่มากขึ้นน้ำหนักตัวที่มากอันนี้มันก็แปรผันตรงกันเลยยิ่งน้ำหนักมากมันก็ไปกดที่ฐานก็คือเข่านั่นของเรานั่นแหละก็เจ็บนะฮะมีโอกาสเสื่อมการใช้งานเยอะในอาชีพงอเข่าเยอะเข่าที่งอเกิน90องศาจะมีน้ำหนักที่มันกระทำต่อเข่าได้มากขึ้น
0: การที่งอเข่ามากกว่า90องศามันหมายถึงเช่นนั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็ประมาณ90องศาใช่ไหมฮะ
1: อย่างนี้ปลอดภัย
0: แต่ถ้านั่งยองหรือว่านั่งพับเพียบอย่างนั้นก็คงจะเกิน90องศาหรือนั่งขัดสมาธิ
1: ซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นลักษณะวิถีชีวิตที่นั่งงอเข่าเยอะขัดสมาธิที่อาจารย์เต้พูดนั่งยองๆนั่งกับพื้นเก้าอี้ซักผ้าเตี้ย
0: ๆ
1: ขึ้นลงบันไดในยิ่งบันไดชันๆเราจะต้องงอเข่าเยอะเพื่อก้าวขึ้นไปให้ได้ปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเสื่อมจากมีเหตุทำให้มันพังอันนี้ก็ได้แก่อาจจะเคยมีติดเชื้อในข้อเข่ามาก่อนกระดูกอ่อนโดนเชื้อโรคทำลายเกลี้ยงเลยเสื่อมเร็วเลยทีนี
0: ้โอ้
1: ครับหรือจะเป็นพวกนักกีฬาหรือคนที่เคยมีอุบัติเหตุมีเส้นเอ็นเคยขาดหรือว่ามีปัญหาหมอนรองข้อเข่าฉีกโดยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีทิ้งเอาไว้ลักษณะแบบนี้น้ำหนักมันลงผิดเพี้ยนไปหมดแนวกระดูกผิวข้อพังเร็วกว่าปกติ หรือว่ามีกระดูกเคยหักเคยแตกในข้อเข่าแตกมาก่อนเป็นลักษณะเข่าเสื่อมอีกกลุ่มนึงที่เจอได้นะครับอาจารย์คือเป็นข้อเข่าอักเสบลักษณะพวกรูมาตอยหรือว่าเกาต์แท้เกาต์เทียมเล่นงานบ่อยๆผิวกระดูกอ่อนมันสึกเหมือนกันครับ
0: ดูเหมือนว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะผูกติดอยู่กับคนที่อายุเยอะ
1: ครับ
0: อย่างนี้คนที่เป็นวัยรุ่นอายุน้อยๆหน่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยไหมครับ
1: ต้องบอกว่าแทบไม่มีเลยครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ตามที่เรียนแจ้งไว้เมื่อกี้จากด้วยเหตุเนี่ยถ้าเสื่อมมันมาจากอายุหรือมาที่นำขึ้นมาอยู่แล้วยกเว้นถ้าอายุน้อยจริงๆเนี่ยมีเหตุทำให้มันพังแล้วไม่ได้แก้ไขอันนี้มีโอกาสเสื่อมแน่ๆครับอาจารย
0: ์แล้วถ้าคนที่เป็นนักกีฬาเป็นลักษณะของการออกกำลังกายที่ต้องลงน้ำหนักที่เข่าเยอะๆมีแรงกระแทกที่เข่าเยอะ
1: ๆครับ
0: มันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เข่าเสื่อมได้เร็วขึ้นไหม
1: ยังไม่มีการศึกษาออกมายืนยันว่าเกี่ยวทำให้เข่าเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: ถ้าไม่มีการบาดเจ็บแบบถึงขั้นเล่นไม่ได้เข่าบวมวันนั้นต้องหยุดอย่างเงี้ยครับอันนี้คือบาดเจ็บในเข่าละจริงๆถ้าออกถูกวิธีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีซะด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยถ้ามันมีกำลังที่ดีเนี่ยมันเป็นตัวประคองข้อเข่าเราเลยให้เข่าเราเนี่ยใช้งานได้พวกนี้มันจะไปอ้างอิงถึงกับทำไมผู้หญิงถึงเป็นมากกว่าผู้ชายด้วย
0: อ่ะยังไงครับเนี่ย
1: เพราะว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยเจอข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าผู้ชายครับจันเต้คือผู้หญิงเนี่ยกล้ามเนื้อจะความแข็งแรงไม่เท่าผู้ชายแล้วสรีระของขาเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายดังนั้นคือผู้หญิงเนี่ยมักเจอปัญหากล้ามเนื้อที่ไม่ดีแล้วทำให้ข้อเข่าเนี่ยไม่มีแรงพยุงได้ดีก็อาจจะมีโอกาสเกิดเข่าเสื่อมได้มากกว่าน
0: ั่นก็แปลว่าถ้าเผื่อขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงถ้างั้นมีทางเลือก1ก็คืออาจจะออกกําลังกายอย่างถูกวิธีให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันแข็งแรงขึ้นที่จะช่วยพยุงเข่าของเรา
1: หร
0: ือ2แนะนํามั้ยครับที่จะใช้อุปกรณ์ในการที่จะรัดต้นขาของเราหรือบริเวณเข่าของเราให้มันหายเจ็บหายปวดอย่างเงี้ย
1: ก็มีให้ใช้อยู่เยอะเหมือนกันพวกผ้ารัดขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องเรียนแจ้งจานตามตรงอย่างเงี้ยครับว่ามันอาจจะไม่ได้มีการช่วยในด้านของเข่าไม่ให้เสื่อมไม่สามารถป้องกันได้ไม่เกี่ยวกันโดยมากมันเอาไว้ใช้ช่วยในลักษณะของตัวเส้นเอ็นอักเสบหรืออะไรบางอย่างในช่วงสั้นๆการใส่ตลอดในชีวิตประจำวันมันทำให้กล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานเต็มที่เพราะมันไปรัดจุดเกาะกล้ามเนื้อเอาไว
0: ้
1: ทำให้กล้ามเนื้อใช้งานไม่เต็มที่อันนี้กลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาวครับอาจารย
0: ์การที่เราออกกำลังกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นได้ไหมครับ
1: ถ้าปวดเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยบรรเทาจริงๆเนี่ยเป็นแนวทางของการใช้ยา
0: อ
1: ันนี้จะเหมาะสมเมื่อรำที่มีอาการปวดเข้ามาเนี่ยการใช้ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือว่าจะเป็นยาในกลุ่มพาราเซตามอลทานเพื่อบรรเทาอาการปวดไปก่อนพักการใช้งานก่อนแบบนี้ครับอาจารย์คนไข้จะบรรเทาอาการทุเลาลงถัดมาการออกกำลังกายของที่อาจารย์แต้ว่าเนี่ยจะเหมาะสมในกรณีที่อาการปวดเบาลงมาหน่อยแล้วเราต้องการพัฒนาให้มันเกิดความยั่งยืนคือไม่กลับมาปวดบ่อยเนี่ยผมจะชอบยกตัวอย่างเหมือนขับรถจักรยานยางแบน
0: ๆ
1: ขับไปตามทางเนี่ยซี่ล้อมันจะค่อยๆพังเอา
0: ใช่เลย
1: มันจะเริ่มเอียงเริ่มพังแรงมันจะไปลงที่ซี่ล้อดังนั้นถ้าเราสูบลมเต็มที่เลยแก้ปัญหาอัดลมเข้าไปเต็มที่ปั่นปุ๊บเนี่ยแรงไปอยู่ที่ยางที่ลมหมดมันก็ป้องกันไม่ให้มันไปลงที่ซี่ล้อตรงๆขาของเราก็เช่นกันเราเดินไปเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายหน้าขากล้ามเนื้อที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยพยุงแรงที่มันส่งผ่านเข่าให้มันไม่ทำร้ายตัวข้อเข่ามากนัก
0: ครับอาจารย์ไผ่ครับพอพูดถึงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์พอจะมีท่าทางการออกกำลังกายที่มันง่ายแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยไหมครับ
1: การออกกำลังกายตามหลักการเนี่ยคือการเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขาให้มันแข็งแรงถ้าตามศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่า strengthening exercise ของตัว quadriceps muscle หรือว่ากล้ามเนื้อหน้าขาของเราอันนี้คือศัพท์ทางเทคนิคแต่ถ้าจะเอาง่ายๆทุกคนทำได้แล้วปลอดภัยเนี่ยคือการนั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะเรานั่งตัวตรง
0: นั่งตัวตรง
1: จริงๆคุณผู้ชมสามารถทำตามได้
0: ดีแล้วครับ
1: ทำตามได้เลยนั่งตัวตรงนะฮะนั่งตัวตรงแบบมือไม่จับอะไรนะแล้วก็เหยียดขาขึ้นมาข้างหนึ่งก่อน
0: เหยียด
1: เข่าตรงๆมาข้างหน้าเหยียดให้ตึง
0: เหยียดให้ตึงถ้าสมมติว่าเริ่มรู้สึกเจ็บจำเป็นที่จะต้องฝืนให้ตรงไหมครับ
1: เอาเท่าที่ไหว
0: เอาเท่าที่ไหว
1: นะฮะ
0: ครับครับ
1: เหยียดให้ตรงแล้วก็เกรงค้างไว
0: ้ครับ
1: นับ1ถึง10ครบ10ปุ๊บเอาลงอย่างนี้เรียกได้ว่าทำไปทั้งสิ้น1ครั้งแล้วยกที่ดีจริงๆเนี่ยให้เอาต้นขาเนี่ยลอยพ้นเก้าอี้มานิดนึงนิดนึงมันจะรู้สึกเลยฮะ
0: รู้สึกได้ทันทีครับ
1: ว่าหน้าขาเนี่ยมันจะตึง มันจะเกร็งออกแรงตรงนี้มากขึ้น
0: จริงด้วย
1: ครับ
0: จริงด้วยครับ
1: โดยทั่ว

0: ไอ้ก็จะแนะนำทำสัก12ครั้ง
1: 12ครั้ง
0: สัก3ยกทำให้เสร็จเป็นทีละข้างแล้วมาเริ่มอีกข้างนึงทำเสร็จต้องเมื่อยครับ
1: ถ้าไม่เมื่อยนี
0: ่ถ้าไม่เมื่อยนี่จะกล้ามเนื้อไม่สร้างครับกล้ามเนื้อไม่สร้าง
1: ครับในกรณีที่มีอาการปวดหรือว่าเจ็บเข่าการที่ประคบร้อนที่หัวเข่าเนี่ยแนะนำไหมครับหรือว่ามีข้อที่จะต้องระวังอย่างไรไหมครับ
0: การประคบเนี่ยที่หัวเข่าเนี่ยจริงๆต้องระวังครับเพราะว่าในคนไข้ที่มีภาวะเข่าเสื่อมเนี่ยแล้วปวดขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยเหตุเนี่ยมักจะต่างกันออกไปบางทีปวดจากมันอักเสบปวดจากมีเยื่อหุ้มเส้นเอ็นอักเสบอีกหรือบางทีปวดจากกล้ามเนื้อมันถูกใช้งานเยอะเป็นเหตุที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการที่เราประคบร้อนเนี่ยมาประคบเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้ดีขึ้นฮะมันไปกระตุ้นให้มันแย่ลงได้ดังนั้นควรใช้อย่างระมัดระวังหรือให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดด้วยเหตุใดแล้วเหมาะสมไหมที่จะใช้การประคบร้อนในรอบนี้แต่โดยมากไม่ค่อยแนะนำให้ทำเองครับ
1: เมื่อเราเข้าพบแพทย์แล้วได้รับการวินิจฉัยแล้วเพราะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
0: ครับ
1: วิธีหรือว่าแนวทางในการรักษาเนี่ยมันจะเป็นในแนวทางไหนครับ
0: คือการให้ความรู้การปรับตัวฝึกออกกำลังกาย
1: ครับ
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงท่าทางต่างๆที่จะมีผลนะฮะอย่างเช่นการงอเข่าเยอะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือการลดน้ำหนักจะทำให้อาการเจ็บเข่าเนี่ยลดลงได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ยาซึ่งลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดที่พูดมามันเป็นกรณีที่เราผ่าตัดนะครับ
1: ใครจะเป็นคนที่บอกว่าเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดหรอกเป็นการรักษาในแนวทางนี้กันเถอะใครจะเป็นคนที่ตัดสินใจครับ
0: เริ่มการรักษาส่วนมากจะเริ่มที่การใช้ยาไม่ผ่าตัดการรักษาแบบประคับประคองไปก่อนจนคนไข้รู้ตัวรู้เองว่าทุกอย่างที่เราทำมาดีแล้วไม่ไหว
1: ครับ
0: จุดนี้แหละผู้ป่วยจะเป็นคนที่รู้สึกเองว่าไม่ไหวละแล้วทีเนี้ยหมอหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยจะพิจารณาว่าโอเคสมเหตุสมผล
1: ครับ
0: มีข้อบ่งชี้แล้วพิจารณาร่วมกับภาพถ่ายทั้งเอ็กซเรย์พิจารณาจากอายุหลายๆอย่างจากการรักษาที่เคยรักษามาเป็นระยะเวลานึงละโอเคผู้ป่วยรายเนี้ยไม่ไหวละสมควรที่จะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
1: ครับสงสัยอีกละเวลาที่เปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับเพราะเวลาที่เขาบอกว่าเนี่ยไปผ่าตัดไปเปลี่ยนเข่ามาตอนนี้วิ่งได้เลยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเวลาเปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับ
0: ก็ตามสภาพของเข่าที่มันพังไปที่เรียนแจ้งทีแรกคือเข่าเรามีการเจอกันระหว่าง3ส่วนคือกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขาแล้วก็ลูกสะบ้าเวลาเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนผิวสัมผัสทั้ง3ฝั่งเลยผิวสัมผัสของลูกสะบ้าเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกต้นขาเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกหน้าแข้งเอาออกใส่เป็นโลหะกับตัวพลาสติกเข้าไปเพื่อให้มันเคลื่อนที่กันบนวัสดุทางการแพทย์แทน
1: ครับซึ่งทุกคนที่เข้ารับการผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าต้องเปลี่ยนทั้ง3ส่วนอย่างนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับตรงไหนครับ
0: โดยมากก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับ
1: ซึ่งน่าจะเป็นการตกลงร่วมกัน
0: ใช่
1: หรือร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้ให้การรักษาแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้รับการรักษาถูกไหมฮะจะไปอย่างไรแนวทางจะเป็นอย่างไร
0: ครับผมผู้ป่วยแต่ละคนมีความต้องการในการใช้ชีวิตไม่เท่ากันแม้ว่าบางคนเนี่ยเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยไปแล้วผิวข้อหายไปเลยแต่คนไข้บอกว่าชีวิตฉันแฮปปี้มากฉันไม่รู้ฉันจะมาเจ็บนอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าเข่าทำไมทุกวันนี้เดินไม่เยอะตลาดไม่ได้ไปแล้วเขาขอไม่ผ่าอย่างนี้โอเคทุกคนแฮปปี้หมอก็แฮปปี้คนไข้ก็แฮปปี้บางคนอาการเป็นมาเอ็กซเรย์อาจจะไม่ได้แย่เท่าผู้ป่วยรายแรกแต่เขาต้องมีกิจกรรมในชีวิตที่มากกว่านั้นอาจจะเป็นด้วยหน้าที่การงานหรืองานอดิเรกที่ชอบแต่เขาก็รู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันละอาการปวดเนี่ยเขาทานยามาเยอะละเขาออกกำลังกายมาดีละไม่หายอันนี้ทางคุณหมอยินดีฮะก็ให้ความช่วยเหลือก็ทำการผ่าตัดครับผม
1: ในเรื่องของการรักษาแบบที่ไม่ได้เป็นการผ่าตัดนะฮะนอกจากทานยาลดปวดลดอักเสบนอกจากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกจากจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยการทานอาหารเสริ
0: ม
1: การฉีดสารบางอย่างเข้าไปที่ข้อเข่าเราเนี่ยผมได้ยินมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างที่เป็นอาหารเสริมที่ว่าหรือว่าสารอะไรบ้างที่ถูกฉีดเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้มันจะมีส่วนช่วยไหมครับ
0: คืออาหารเสริมที่พูดกันอย่างกว้างขวางในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับตัวหนึ่งก็คือตัวกลูโคซามีน
1: กลูโคซามีน
0: ครับตัวกลูโคซามีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหล่อลื่นข้อเข่
1: า
0: แต่ว่าเป็นน้ำที่เป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนเป็นน้ำที่ให้กระดูกอ่อนเนี่ยได้รับอาหารแทนเพื่อหวังว่าไปประคับประคองให้กระดูกอ่อนยังมีชีวิตมีหน้าที่การงานของมันต่อเข่าจะได้ไม่เสื่อมตัวเนี้ยมีงานวิจัยออกมามีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ใช่ครับคืองานวิจัยยังไม่ยืนยันฟันธงไปทางใดทางหนึ่งว่าจะช่วยได้จริงๆนะฮะ
1: คร
0: ับ ดังนั้นการใช้ทุกวันเนี้ยก็คือบางคนที่ใช้แล้วไม่เดือดร้อนแล้วกินแล้วดีก็ทานต่อได้ครับแต่ถ้าบางคนที่ทานแล้วรู้สึกว่ากินแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไร อันนี้ก็แนะนำว่าก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะไม่ต้องทานนิดนึงว่าตัวเนี้ยมันเป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนดังนั้นเนี่ยในผู้ป่วยที่ยังมีกระดูกอ่อนก็คือต้องเป็นระยะกลางๆเท่านั้นถึงจะได้ประโยชน
1: ์
0: เพราะว่าถ้าเป็นระยะที่เป็นมากแล้วเนี่ยกระดูกอ่อนมันสึกหมดละ
1: ไม่เหลือแล้ว
0: ทานไปไม่รู้เป็นอาหารของใครละทีนี้แต่ถ้าเป็นน้อยเพิ่งเป็นอย่างเงี้ยก็บางทีมันยังไม่ถึงกับขั้นว่ากระดูกอ่อนมันสึกก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อีกเหมือนกัน
1: นอกจากนั้นแล้วเรื่องของการฉีดเกล็ดเลือดหรือว่าฉีดสเตียรอยด์เข้าไปที่บริเวณข้อนะครับเหล่านี้จะช่วยอะไรอย่างไรครับ
0: การฉีดเนี่ยมีหลายอย่าง
1: ครับ
0: ฉีดทั้งตัวสารอาหารให้กับตัวกระดูกอ่อนเช่นฉีดสารคล้ายๆกับกลูโคซามีนคล้ายๆนะฮะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าเป็นพวกลักษณะเกล็ดเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยออกมารองรับว่าช่วยเหลือได้จริงส่วนสเตียรอยด์เนี่ยก็ช่วยลดปวดได้ดีนะฮะเป็นยาที่แบบกดการอักเสบได้ดีมากเลยเพียงแต่ว่าปัญหาคือการฉีดยาเข้าไปในข้อเข่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในข้อเข่าดังนั้นถ้าถามผมแล้วเนี่ยควรไปให้ทางคุณหมอพิจารณาเป็นรายๆไปว่าผู้ป่วยรายไหนเหมาะสมกับการฉีดยาแล้วเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าในการที่จะเลือกวิธีรักษาอ
0: ัน
1: ดับแรกเลยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยร่วมกันกับขอความเห็นจากผู้ป่วยด้วยว่าแนวทางของการรักษาจะเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยจันไผ่ก็แบ่งเอาเป็นวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดถ้าเราจะลองเทียบ2 อย่างเนี่ยครับว่าเอ๊ะข้อดีข้อเสียของมันเป็นอย่างไรอาจารย์ไผ่อาจจะลองลิสต์ให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังมั้ยฮะว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องระวังหรือว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อดีรับประกันแน่นอนว่ามันดีแน่นอนอะไรเงี้ยครับ
0: ครับถ้าข้อดีข้อเสียเนี่ยจริงๆแล้วเอาการรักษาแบบประคับประคองก่อนแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ข้อดีคือเราไม่ต้องไปผ่าตัด
1: ใช่
0: ผ่าตัดมีความเสี่ยงในการดมใช้การระงับปวดอะไรอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงต่างๆมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดหลายๆอย่างอันนี้เป็นอันที่หนึ่งละแล้วก็ข้อดีก็เราสามารถทำเองได้ทำที่บ้านได้มันเป็นชีวิตประจำวันเป็นการปรับตัวนี่คือข้อดีที่เราจัดการด้วยตัวเราเองได้อันนี้คือการรักษาแบบประคับประคองนะฮะแต่ข้อเสียของการรักษาประคับประคองคือบางคนทำดีแล้วมันไม่หายหรือว่าการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยบางทีการกินยาเนี่ยเราไม่สามารถกินยาแก้ปวดได้ตลอดชีวิตฮะ
1: ครับ
0: คือยาเนี่ยกินไปเยอะๆกินไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแย่ลงการทำงานของตับของไตบางทีมันแย่ลงถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นข้อดีของการผ่าตัดคือทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันหายไปเลยอาการเจ็บอาการปวดเนี่ยหายไปเลยเพราะเราตัดกระดูกอ่อนผิวข้อทิ้งไปแล้วใส่เป็นโลหะทางการแพทย์เข้าไปให้มันเคลื่อนที่บนพลาสติกแผ่นนึงในลักษณะแบบนั้นก็ทำให้เหมือนเราแก้ปัญหาอาการเจ็บอาการปวดต้นตอของอาการปวดทิ้งไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดี
1: ครับ
0: ส่วนข้อเสียคือตัวข้อเข่าเทียมเนี่ยมันมีอายุการใช้งานมันอยู่ได้แค่ประมาณ 15-20 ปีถ้าหากไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อนนะฮะแทรกซ้อนเช่นอะไรบ้างเช่นมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องเอาออกก่อนละหรือว่ามีอุบัติเหตุต่อมันกรณีประมาณนี้ครับที่เป็นข้อเสียเมื่อเปลี่ยนมาแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเงี้ยครับ
1: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าจะรอให้มันหายเองคงจะไม่มีหวังที่มันจะหายขาดด้วยตัวมันเองถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับการเสื่อมเนี่ยไม่มีทางหายขาด
1: ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกช่องทางนึงก็คือการใช้ยาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือถ้าจะให้หายขาดไปเลยก็คือการใช้วิธีผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ไผ่ครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วผมอยากที่จะชวนให้อาจารย์ไผ่ได้ฝากไปกับคุณผู้ชมฮะว่าวิธีในการที่จะป้องกันหรือถ้าจะบรรเทาโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมีอะไรที่จะอยากจะฝากกับคุณผู้ชมครับ
0: คือข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะที่แล้ว แล้วมันจะแย่ลงเรื่อยๆส่วนสำคัญเลยเนี่ยคือเราจะอยู่กับมันอย่างไรให้วิถีชีวิต

0: ิตเราเหมือนเดิมมากที่สุดให้เราใช้ชีวิตไปกับมันได้มันคือการชั่งน้ำหนักฮะระหว่างภาวะจิตใจเราเนี่ยบางทีเรารู้ว่าไอ้นี่เราเคยทำได้กิจกรรมแบบนี้เราเคยเดินไปตลาดไหวแต่ตอนนี้มันเสื่อมฮะมันเจ็บเราต้องชั่งน้ำหนักสร้างความสมดุลระหว่างใจเราที่อยากทำกับสังขารของร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าเราตัดใจได้โอเคเราเลิกละไม่ไปตลาดได้เราใช้ชีวิตได้เลยฮะสบายสบายข้อเข่าเสื่อมก็เสื่อมแต่เราปรับวิถีชีวิตเราให้คนอื่นไปแทนละเราไม่ต้องไปอันนี้ก็อยู่ได้แต่ถ้าหากใจเรากับสังขารมันไม่สัมพันธ์กันเราอยากไปเราอยากทำแต่ว่าสังขารไม่ไหวอ่ะมาทางหมอช่วยได
1: ้
0: เบื้องต้นทานยาบรรเทาอาการอะไรกันไปรักษาแบบประคับประคองกันไปอาจจะกลับไปทำได้ช่วงหนึ่งเกิดไม่ไหวอีกละทำยังไงอ่ะก็อาจจะผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตัวผิวข้อผิวอะไรอย่างนี้ไปนะฮะอย่างที่บอกฮะมันคือการสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจเรากับร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าไม่ไหวทางหมอก็จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้มากที่สุดเนี่ยครับ
1: ในวันนี้ครับหลังจากที่คุยกับคุณหมอไผ่แล้วเนี่ยผมว่าผมได้ประโยชน์ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกับผมรู้แล้วแหละว่าอาการเสียงกรอบๆในเข่าของผมเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมขนาดไหนแล้วก็วิธีในการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมต่อไปในอนาคตวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไผ่นายแพทย์นิติศศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสหน้าคงจะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ไผ่ในหัวข้ออื่นๆด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ขอบคุณอาจารย์เต้เช่นกันครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: คุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับรายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางมหิดล Channel ครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อไปหาหมอวันนี้พี่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรักษามะเร็งชนิดหนึ่งที่ชื่อ chemotherapy เธอจ๋าคุณอย่าอ่านคำนี้ว่า chemotherapy กันนะคุณต้องอ่านคำนี้ว่า chemotherapyหรืออีกชื่อเรียกของมันก็คือการรักษาด้วยเคมีบำบัดคือนี่เป็นการให้ยาเพื่อทำให้การเติบโตของเซลล์มะเร็งเนี่ยหนึ่งช้าลงหรือว่าหยุดไปเลยทีเดียวแต่ยาเคมีบำบัดไม่ได้ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งเท่านั้นนะทุกคนซึ่งสิ่งนี้อาจจะส่งผลต่อเซลล์ปกติของร่างกายที่มีการแบ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันซึ่งตัวอย่างในนี้ได้แก่เซลล์ผมหรือว่าเส้นเม็ดเลือดนะทุกคนซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงมากมายได้แต่ข่าวดีของวันนี้ได้แก่ปัจจุบันนี้ทุกคนมันมียาตัวใหม่มากมายที่ถูกพัฒนาออกมาด้วยหมอเก่งๆหลายท่านซึ่งจะทำให้การรักษามะเร็งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เถอะง่ายขึ้นตั้งหลายเท่าคือองค์ความรู้เหล่านี้และวิธีการรักษาใหม่ๆเหล่านี้ทำให้การรักษามะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยง่ายขึ้นตั้งเยอะคือเอาเป็นว่าการรักษามะเร็งเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบกับอดีตแล้วนะมันมีประสิทธิมากขึ้นตั้งเยอะนะทุกคนและมันมีผู้ป่วยมากมายที่มีคุณภาพชีวิตทุกวันนี้ที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแยะมากมายคือวัตถุประสงค์หลักๆของสิ่งที่เรียกว่าเคมีบำบัดหรือว่าคีโมเทอราพีก็คือ1การทำให้คนไข้หายไปเลยหรือว่าในบางเคสอาจจะลดความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาเป็นมะเร็งใหม่2การคุมโรคเพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเล็กลงหรือว่าไม่เติบโตเยอะเท่าเดิม3ช่วยประคับประคองหรือว่าลดอาการของคนที่อาจจะเป็นมะเร็งในขั้นสุดท้ายหรืออาจจะเจออาการที่ร้ายแรงมากแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะทำให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่คุณเริ่มรักษาตัวด้วยสิ่งที่เรียกว่าคีโมเทอราพีเนี่ยคุณจะต้องไปพบแพทย์ก่อนนะทุกคนและให้เขาประเมินให้เธอเลยว่าอาการของคุณเป็นยังไงและร่างกายของคุณควรที่จะเจอกับคีโมเทอราพีชนิดไหนกันแน่คือในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพัฒนายาชนิดใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่ค่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เราได้ยาที่สามารถออกฤทธิ์กับเซลล์มะเร็งโดยตรงหรืออีกชื่อเรียกของเขาก็คือ targeted chemotherapy นั่นแหละซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะใช้ในการรักษามะเร็งบางชนิดนะทุกคนเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นต้นและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์นพดลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มามอบความรู้ดีๆให้พวกเราในวันนี้และมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

ะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

ผู้ปกครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorder

0: ในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่องET นะครับหรือว่าอินดิน่าโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปิลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะคร
1: ับไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อนะครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขาน
0: ี่มีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือเคียนูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่าเขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปิลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบกันเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์
0: อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิด
0: ะ
1: นะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
0: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเขียน
1: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องมีข้อสอบที่เป็นเขียนครับก็จะลำบาก
0: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
1: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
1: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอทุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
0: มันใกล้เคียงก
1: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
0: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่างนึงนี่แหละ
1: ต้องมีต้องลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้น

0: ครคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนคราวนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย
1: ่
0: างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
1: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
0: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ 1,500 อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
1: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
0: 15นะครับจะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกหรือเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
1: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้มั้ยคะหรือว่าส่วนมากจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
0: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับม
1: ี
0: จำนวนมากที
1: ่
0: ที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
0: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายนี้เขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
1: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับ
1: คุ
0: ณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่หรอกคงดูผิด
0: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นมาหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
1: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะคะ
0: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์สื่อเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
1: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย่
0: ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไปเลย
0: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบ พบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
1: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู้ต
0: ่
1: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ลดลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
0: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะคะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
0: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
1: ขี้เกียจ
0: หลบเลี่ยงนะครับ
1: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะคะทำร้ายจิตใจมาก
0: ใช่ค่ะเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
1: ่ไม่ได้ดูสาเหตุไม่ได้ดูที่มาเลย
0: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: แล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเอง
1: ค่ะโอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
0: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ครับ
1: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่อาจารย์รู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขาเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
1: แต่ที่อบันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
0: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
1: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะยิ่งไม่อ่านเลย
0: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่สองนะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่ครับ
4: คำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะ
1: คุณหมอคะ อาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่ง

0: เหนือค่ะ
1: สวัสดีค่ะครูยุดีดุษซับสอนอยู่ชั้นป.1โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมนัสคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีเกือบ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อะค่ะ
2: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำๆแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สองจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่3ถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับเราก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
3: ครูน่ารักมากเลย
2: ใช่ครับเราขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
3: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
2: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงห้องเลยนะครับ
3: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
2: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนนะคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำนะครับซ้ำ
3: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
2: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับคุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับคุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครู

0: ได้ให้ความช่วยเหลือ
1: ค่ะ
0: มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่า

0: ือไปดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
1: ตรงนี้เป็นอันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่หนึ่งสามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองการเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆคนจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
0: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
1: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
0: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี้ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กLDเด็กใช่ครับเด็กLDก็จะไม่ท
1: ้
0: อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กLDเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กLDหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กLDจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็นLDนะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวดใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เบาหวานห้ามบริจาคเลือดความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าเกิดเราบริจาคเลือดไปแล้วคนที่ได้รับเลือดของเราจะกลายเป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วโรคเบาหวานเนี่ยนะครับไม่ติดต่อกันทางเลือดนะครับหากคุณเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำให้ควบคุมระดับน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า 7% หรือว่าเจาะน้ำตาลตอนเช้าก่อนที่จะกินอาหารเช้านะครับไม่เกิน130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็สามารถที่จะบริจาคเลือดได้นะครับแต่สำหรับใครที่น้ำตาลในเลือดสูงมากเลยนะครับยังควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีอันนี้ผมก็ไม่แนะนำให้บริจาคเลือดนะครับมาดูความเชื่อที่2กันครับจริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หัวอันนี้ผมได้ยินมาเยอะมากๆเลยนะครับข้อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วสามารถรักษาหายขาดได้จริงๆถ้าเกิดเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่รักษาไม่หายนะครับใช้คำว่าคุณสามารถทำให้โรคเบาหวานสงบได้ครับการที่เบาหวานสงบนะครับก็คือสามารถที่จะคงระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนคนที่ไม่เป็นเบาหวานเลยโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยแม้แต่เม็ดเดียวครับวิธีการเดียวเลยครับที่สามารถทำให้เบาหวานสงบได้คือการลดน้ำหนักครับตรงนี้แหละครับทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าเอ้ยฉันไม่ต้องกินยาแล้วโรคเบาหวานของฉันหายแล้วแล้วก็ไม่ยอมมาหาหมอแต่อย่าลืมนะครับถ้าปล่อยให้น้ำหนักตัวกลับขึ้นมาใหม่โรคเบาหวานก็กลับมาแน่นอนครับขอเคลียร์อีกครั้งนะครับเบาหวานรักษาไม่หายขาดแต่คุณสามารถกำหนดให้มันสงบได้ครับมาดูความเชื่อต่อไปครับจริงหรือไม่เป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้โอ้โหอันนี้ผมต้องบอกนะครับว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงมากๆครับโดยส่วนใหญ่นะครับโรคเบาหวานเนี่ยจำเป็นต้องกินยารักษาแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลให้อย่างต่อเนื่องนะครับที่เราน้ำตาลดีเนี่ยก็เพราะว่ายาเขาทำงานอยู่การหยุดยาเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์นะครับสามารถทำให้น้ำตาลเนี่ยกลับมาสูงขึ้นมากๆบางคนเนี่ยสูงถึง 2-300 นะครับพอน้ำตาลสูงขึ้นเนี่ยร่างกายจะแปรปรวนทั้งร่างกายเลยครับเลือดกลายเป็นกรดหัวใจทำงานไม่ดีตับไตทำงานไม่ดีอันตรายถึงชีวิตครับเพราะฉะนั้นอย่าหยุดยาเองนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่ร่วมกับโรคเบาหวานนะครับผมมีข้อแนะนำง่ายกินยาให้สม่ำเสมอนะครับตรวจระดับน้ำตาลเป็นประจำและมาตรวจติดตามกับคุณหมออย่างต่อเนื่องนะครับเพียงเท่านี้ถึงแม้ว่าเบาหวานจะไม่สามารถรักษาหายได้แต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกับเบาหวานได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ

จริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดเป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้จริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับก็กังวลเพราะว่ามีข้อห้ามหลายๆอย่างมากๆเลยวันนี้มาไขข้อข้องใจกันครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างครับมาดูความเชื่อแรกกันครับจริงหรือไม่คนเป็นโรค

0: ็นอะไรอ่ะทำไมหน้าดูหม่นหมองเครียดเป็นอะไรเครียดอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: ผมเครียดอะดิผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนมีลูกถึงให้ความสำคัญของลูกต่างกันรักน้องมากกว่าว่าแต่อีกคน
0: เฮ้ยใจเย็นเย็นคือน้ำตาลเข้าใจเรื่องแบบนี้มันต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างแหละเนาะเรื่องในครอบครัวเราก็อย่าไปยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตทำปัจจุบันเนี้ยให้เต็มที่ก็พอเล่าต้องเครียด
1: นี่พี่ดูเรื่องเดียวกับผมใช่ไหมเนี่ยผมคุยกับใครก็ไม่มีใครเข้าใจผมเลย
0: เดี๋ยวไอ้ที่เครียดอยู่เนี่ยแย่ๆอยู่เนี่ยคือหมายถึงละคร
1: ใช่
0: ไม่ได้หมายถึงชีวิตเลยไม่ได้หมายถึงครอบครัวตัวเองเลย
1: ก็ใช่พูดแล้วผมก็เศร้าเลยพี่น้ำตาลว่าผมควรจะทำ
0: อ่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าควรทำไงเวลาเนี้ยเวลาอะไร
1: เวลางานครับ
0: ก็ควรไปทำงานไหมล่ะคะ
1: โอ้ยคุณน้ำตาลอ่ะดับฝันผมหมดเลย
0: จะไปดีๆหรือว่าจะต้องหักเงิน
1: อ๋อไปก็ได้ครับ
2: ไอ้เจม
1: ครับ
2: นั่งลงเดี๋ยวนี้เลย
1: มีอะไรครับพี
2: ่ทำงานอะไรของแกวะถ่ายรูปอะไรของแกฮะนี่แกไม่เข้าใจงานหรือแกไม่ตั้งใจทำกันแน่ลูกค้าเขาไม่เอาแล้วเนี่ย
1: พี่ผมขอโทษมันเกิดอะไรขึ้นวะพี่ผมก็ตั้งใจทำแล้วนะ
2: ไม่รู้อ่ะลูกค้าเขาไม่โอเคมากๆกับงานแก
1: งั้นเดี๋ยวผมแก้ไขให้พี่ช่วงนี้ผมเครียดๆแต่ผมขอโทษ
2: ไม่ต้องอ่ะลูกค้าเขารีบพี่ส่งให้คนอื่นทำแทนไปแล
1: ้
2: ว
1: เฮ้ยแต่นี่มันงานของผมนะเว้ยพี่มาแย่งผมทำได้ไงอ่ะ
2: เจมฟังนะคำว่ามืออาชีพเนี่ยเขาไม่ทำงานตามอารมณ์เข้าใจปะวันไหนมึงอารมณ์ดีมึงก็ทำงานดีวันไหนอารมณ์ไม่ดีงานก็พังไง
1: เออวันพี่ก็ทำไป
0: เอ้าพี่
3: ท
0: ุกคนไปกินข้าวกันนั่นน่ะร้านข้างๆออฟฟิศร้านป้าแดงเร็วๆ
2: อุ้ยเขาทำงานกันอยู
4: ่เออนี่มีใครเห็นหนุ่มหล่อของป้าบ้างไหมเนี่ยฮะ
2: เจ๊มานะ
4: เออสิ
5: อ๋อเมื่อเช้าเห็นคุยกับคุณกันอยู่นาน2นานเลยแล้วไงแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
2: เมื่อเช้าอ่ะผมดุมันไปอ่ะดิ
4: เอ้าไปดุน้องเจมทำไมอ่ะ
2: ก็มันทำงานไม่ได้เรื่องไงพี
4: ่โอ้ยหัวใจก็บอกบ้างนะช่วงเนี้ย
5: ฮะหรอป้ารู้ได้ไง
4: สเตตัสเฟซบุ๊กเขาอ่ะเขียนว่าคนไร้ค่าทำอะไรก็ผิด
2: โอ้ผมอ่ะไปดุมันก็จริงแหละแต่ที่ผมดุมันเมื่อเช้าเนี่ยเพราะว่าส่วนนึงนะพี่มันทำงานไม่มีสติเลยช่วงนี้ผมก็อยากให้มันพัฒนาไงอยากให้มันได้ดีไงเวลาทำงานเนี่ยคือมันชีวิตจริงไงพี่เวลาทำงานมันก็ต้องทำงานให้ได้คุณภาพป่ะลูกค้าเขาก็ต้องการงานที่มันดีไงพอมันทำไม่ได้ผมก็แค่ดุอยากให้มันพัฒนาตัวเองแค่นั้นเองแล้วมันก็มาทำเวียงๆอะไรก็ไม่รู้
6: ใช่พี่แต่ว่าช่วงนี้ก็สังเกตพี่เจมเหมือนกันนะว่าทำหน้าเวียงๆแล้วก็รู้สึกแบบซึมๆยังไงก็ไม่รู้อะแล้วมีด้วยนะคือเอาแต่ใจตัวเองด้วย
2: ใช่ไง
4: แต่ฟังจากที่คุณการพูดเนี่ยนะ ก็ไม่น่าจะโกรธอะไรนะเพราะว่าติกันเรื่องงานไงเพราะปกติคุณการก็ปากหมาด่าเยอะกว่านี้อี
2: กปกติกันน้องๆทั้งนั้น
5: มันก็บ่นให้ผมฟังอยู่นะว่าเหมือนจะป่วยหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็บ่นออกมาว่าไม่มีใครเข้าใจเลยอยากกลับไปอยู่บ้านไปเลี้ยงวัวอะไรพวกเนี้ย
0: สี่คนนี้ไม่ทำงานกันเหรอเนี่ยยืนเมาอะไรกัน
4: หนูขา
0: ขา
4: คือตอนเนี้ยเรากำลังจะคิดว่าเจมมันอยู่ที่ไหนไงหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
2: ติดต่อก็ไม่ได้ด้วยครับ
4: ผิดปกติอยู่ด้วยอ่ะกลัวว่าจะทำร้ายต
0: ั
4: วเองอ่ะ
0: จริงๆเมื่อเช้าน้ำตาลก็ยังเจออยู่เลยนะคะมานั่งเพ้อนั่งเครียดใส่น้ำตาลคือไอเราก็คิดว่าคงมีปัญหากับครอบครัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ให้คำปรึกษาไปสรุปเอาละครปรึกษานี
5: ่
0: นี่ก็คงแอบไปดูละครตรงไหนของออฟฟิศเรานี่แหละค่ะ
6: โอ้ยแล้วยิ่งพี่กันไปเวียงอย่างนั้นด้วยอ่ะคืออ้วนว่านะมันคล้ายๆกับโรคอะไรที่ตอนนี้เขากำลังแบบฮิตๆอยู่นะ
2: โรคอะไรอ่ะ
6: อ๋อโรคซึมเศร้า
2: โรคซึมเศร้า
4: เออใช่นะโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเห็นเจมจะเป็นประเภทแบบว่าเก็บตัวเงียบอ่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าอะไรที่เคยชอบทำก็ไม่อยากจะทำแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่า
6: ใช่แล้วจำตอนนั้นได้ไหมตอนที่พี่เจมอกหักอ่ะแล้วเขาอ่ะไม่คุยกับใครไม่สูงสิงกับใครเลยแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะอ้วนพอที่จะรู้มาด้วยว่าถ้าเขาเกิดอาการเครียดมากๆแล้ววิตกกังวลมากๆอ่ะบางครั้งเขาอาจจะคิดถึงเรื่องตายก็ได้นะ
2: เฮ้ยไม่มีทางหรอกไอ้เจมเนี่ยมันเป็นคนอารมณ์ดีจะตายไป
5: เฮ้ยน่ากลัวเราจะมีวิธี ทำให้เจมกลับมาเป็นเหมือนปกติได้ไหมพาไปกินหมูกระทะที่มีกุ้งแม่น้ำเลยอร่อยอร่อยตัวใหญ่
2: ๆโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกผมว่าที่จริงแล้วที่เจมเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมดุมันมากไปแหละเมื่อเช้าอ่ะ
0: จริงๆน้ำตาลก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกเขาเลยอ่ะก็เห็นเอาเรื่องละครมาเพ้อใครจะไปคิดอะไรอ่ะ
2: เฮ้ยไอ้เจม
5: เฮ้ย
2: ร้องไห้เลยเนี่ย
5: เฮ้ยเจมเป็นไรอ่ะเฮ้ย
2: โอ้โหโอ้โหมาถึงอ้อนอ้อนหัวหน้าน
4: ี่
1: นี่ผมก็เพิ่งรู้ตัวนะครับ
2: ว่า
1: จิตใจผมเปลี่ยนแปลงไป
2: ยังไงวะ
1: รีบไปปรึกษาหมอหมอบอกว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าแต่ที่ผมร้องไห้แบบเนี้ยไม่ใช่เพราะโรคครับ
2: เพราะอะไรอ่ะ
1: ก็เพราะผมแอบได้ยินว่าพวกพี่เป็นห่วงผมและรักผมขนาดเนี้ย
2: โอ้โหมึงอยู่เป็นอีกแล้ว
5: เด็กน้อยในบริษัทท
1: ุกคนไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกนะครับหมอบอกว่าผมทำดีแล้วนะที่รู้ตัวว่าเป็น

0: มาดีกว่าบางคนที่รู้ตัวแล้วแต่ไม่กล้าไปหาหม
1: อพี่ไอ้เจมพี่ๆทุกคนก็ยังห่วงแล้วก็รักแกเหมือนเดิมแหละพี่ขอโทษด้วยที่ดูแกเกินไปอ่ะ
2: รู้ด้วยนะที่ไม่ได้สนใจเลย
1: โอ้โ
3: ห
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
0: น้องกำลังเศร้าอยู่ขอหน่อย
3: นี่แม่นี่สนใจป้านิดนึงป้าก็ขอโทษเหมือนกันนะที่ไม่ได้มีเวลาใส่ใจเจมเลยอ่ะคือช่วงนี้คุณน้ำตาลก็ใช้งานป้าเยอะเยอะเออทำไม่ได้เดี๋ยวป้าจะกอดให้หายเศร้าเร็วๆคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะถ้าเรากอดเขาเราให้ความอบอุ่นเขาเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกดี
1: ขึ้นจริงจริงไหมเนี่ย
3: แล้วเขาบอกว่าจริงอย่าพยายามให้คนประเภทนี้อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวคืนนี้ป้าจะไปขนของที่บ้านแล้วก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันกับเจมเลยนะแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อเจมนั้นแล้วพอเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็แต่งงานไปเลย
1: ผมว่าแทนที่ไอ้เจมมันจะหายนะ
2: หนักกว่าเดิม
4: อ
2: ีก
3: คนกัน
4: เอ้าลงทุนมากเลยเนี่ยเอาตัวเข้าแรกโอ้โห
3: ไม่ได้เอาตัวเข้าแรกนี่เป็นห่วงจริงๆ
1: ไอ้เจมถ้ารู้ตัวก็ดีแล้วแล้วก็รักษาให้มันหายพี่ขอโทษด้วยแล้วกันไปแยกย้ายไปทำงานไปกินข้าวอะไรก็ไปกินไป
4: ไป

0: วัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับมีอยู่โรคหนึ่งแหมเป็นบอกว่าเป็นโรคฮิตมากๆนั่นคือโรคซึมเศร้าบอกหลายครั้งคนที่เป็นก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้านะฮะเราเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายเช่นบางทีเขามีการฆ่าตัวตายแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าฆ่าตัวตายจากอาการซึมเศร้าโรคนี้มันเป็นได้อย่างไรสาเหตุมาจากไหนนะฮะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณหมอครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันธ์
0: อ้าววันนี้พูดถึงโรคซึมเศร้า
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งไหมคุณหมอ
1: ใช่ค่ะโรคซึมเศร้าแต่มันก็มาจากอาการซึมเศร้าหรือว่าอารมณ์ซึมเศร้าที่คนเราทุกคนก็เจอได้เป็นปกติใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดคนก็ร้องไห้ใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นเหมือนภาวะที่เราเจอได้
0: แต่มันแปลกไหมคุณหมอบางครั้งเราไอเรามีน้ำมูกเนี่ยเรารู้เราเป็นหวัดแต่ว่าโรคซึมเศร้าอ่ะบางทีเราไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นโรคซึมเศร้า
1: บางคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตตัวเองหรือก็คิดว่ามันก็เป็นอารมณ์ที่ได้แต่บางคนก็คุ้นชินกับอารมณ์นี้เนื่องจากอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่ามองตัวเองในแง่ลบหรือรู้สึกมีความเศร้าอยู่เรื่อยๆก็อาจจะไม่ได้เห็นตัวเองว่าเอ๊ะช่วงเนี้ยมันเป็นเยอะแล้วถ้าเป็นถึงขั้นตัวโรคก็คือมีลักษณะเรื่องของการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะไม่สามารถเรียนหรือไปทำงานได้ตามปกตินะคะ
0: คุณหมอครับเริ่มยังไงฮะอาการอะไรที่ส่งผลว่าเราน่าจะมีผลในการเป็นโรคซึมเศร้ามีอาการอะไรบ้างครับ
1: เนื่องจากอาการซึมเศร้าเนี่ยเป็นอาการที่เกิดได้พบได้ทั่
0: วไป
1: แต่ถ้ามันเริ่มต่อเนื่องอย่างเช่นเป็นประมาณสัก2สัปดาห์แล้วยังไม่ดีขึ้นอารมณ์เศร้าเนี่ยมันเป็นต่อเนื่องเลยนะคะบางคนก็อาจจะมีร้องไห้
0: ร้องไห
1: ้บางคนอาจจะม
0: ีร้องไห้นี่รู้สาเหตุไหมคุณหมอหรือว่ามีอะไรมาทำให้เขาร้องไห
1: ้แล้วแต่อย่างคนจะคล้ายๆกับใช้คำว่าบ่อน้ำตาตื้นมีอะไรมากระทบนิดนึงก็อาจจะรู้สึกแบบเสียใจแล้วก็ร้องไห้ง่ายนะคะ
0: มีใครเป็นแบบนี้นะฮะติ๊กไว้ก่อนนะฮ
1: ะ
0: เข้าขายหรือเปล่านะฮะ
1: แล้วก็มีอันที่สองก็คือมีเรื่องของภาวะที่สนใจสิ่งแวดล้อมน้อยลงอย่างคนที่อาจจะเคยทำอะไรแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินในกิจกรรมบางอย่างอย่างที่ชอบดูทีวีมีอารมณ์ร่วมสนุกสนานได้แต่ว่าเอ๊ะอยู่ก็แบบเบื่อดูทีวีแล้วก็เต็งไปหมดคือถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เริ่มมีความเสี่ยงละนะคะ
0: เริ่มมีความเสี่ยงนะฮะแต่คุณยังไม่ได้เป็นนะครับผมอ
1: าการสำคัญใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอาการประกอบ
0: ครับ
1: อีกนะคะก็คืออย่างเช่นมีอาการอ่อนเพลีย
0: รู
1: ้สึกร่างกายไม่ค่อยมีแรงสมาธิลดลงคนก็จะมีนอนไม่หลับมีเรื่องของกินได้น้อยอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มอาการทางร่างกายนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคิดอย่างเช่นคิดในแง่ลบคิดไม่อยากอยู่อยากทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เป็น

0: ุ่มทางด้านความคิดหรือที่รบกวนตัวเองนะคะ
1: ใช่อย่างที่คุณหมอบอกว่าเมื่อกี้คำพูดหนึ่งคือคิดว่าไม่อยากจูงก็เลยเป็นผลทำให้เขาคิดสั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นำมาสู่การฆ่าตัวตาย
0: ค่ะก็เป็นอาการที่สำคัญของโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะซึ่งถ้าถึงขั้นตรงนี้แล้วก็ต้องรีบรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อจะได้ดูแลได้ทันท่วงทีนะคะ
1: แสดงว่าสาเหตุหลักๆก็จะมาจากตัวเองไหมคุณหมอเป็นหลักนะฮะ
0: ได้จากหลายปัจจัยเลยค่ะโดยทั่วไปก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกรรมพันธุ์อาจจะมีการเรื่องของการในครอบครัวซึ่งอาจจะส่งผลทั้งเรื่องกรรมพันธุ์แต่อันนี้เป็นลักษณะที่คล้ายๆกับมีแนวโน้มจะเป็นนะคะแต่ไม่ได้บ่งบอกได้เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรแบบที
1: ่อาจจะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงดูแล้วก็เรื่องของที่มีผลต่อเรื่องของสารสื่อประสาททำงานผิดปกติในสมองนะคะและจะเป็นความเครียดอะไรต่างๆแล้วสารสื่อประสาททำงานผิดปกติและทำให้เกิดอาการตรงนี้ได้นะคะ
1: ถึงขั้นไหนที่เราควรจะกลับมาปรึกษาคุณหมอหรือปรึกษาแพทย์ขอความช่วยเหลือฮะ
0: คือถ้าเป็นขั้นที่เป็นแบบรุนแรงนะคะก็คือเรียกว่า major depressive disorder นะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่เห็นได้ในประมาณ2สัปดาห
1: ์2สัปดาห
0: ์ว่าอาการต่อเนื่องมากแล้วก็ อาจจะเริ่มมีความคิดที่ไม่อยากอยู่นะคะรู้สึกตัวเองไม่มีค่า
1: เริ่มคิดแบบนี้แล้วนะถ้าเริ่มคิดแบบนี้นี่อันตราย
0: ใช่ไ
1: หมเหมือนกับสัญญาณเตือนเราแล้วว่าควรจะต้องมาพูดคุยมาปรึกษา
0: ใช่ค่ะอันนี้คือสัญญาณเตือนแต่ถ้าถึงขั้นแบบคิดวางแผนแล้วว่าจะทำร้ายตัวเองอันนี้ถ้าได้ไปปรึกษาใครหรืออะไรก็อาจจะต้องให้ญาติรีบแนะนำให้มาพบแพทย์หรืออะไรที่จะได้ช่วยดูแลตรงนี้นะคะเพราะนั้นก็คือเป็นช่วงที่อาการรุนแรงแล้วด้วยนะคะ
1: คุณหมอครับถ้าเป็นเคสลักษณะนี้ถ้าเข้ามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยเบื้องต้นน่ะทางแพทย์หรือทางคุณหมอจะแนะนำหรือช่วยเหลือยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็จะมีการประเมินอาการก่อนนะคะ
1: ประเมินอาการก่อน
0: ใช่ค่ะเนื่องจากสาเหตุของโรคซึมเศร้าเมื่อสักครู่พูดมาเป็นทางด้านของสารสื่อประสาทเป็นหลัก
1: ครับ
0: จริงๆแล้วลมซึมเศร้าก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้ด้วยอย่างเช่นโรคบางโรคที่มีผลกับสมองนะคะอย่างบางคนเป็นโรคเนื้องอกในสมองบางทีก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าแล้วก็บางคนก็เป็นจากยาบางตัวทำให้มีผลจากซึมเศร้าหมออาจจะตัดเรื่องของตัวโรคทางกายหรือยาหรือสารภายนอกอื่นที่มีผลนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะมาดูว่ามีภาวะที่สารสื่อประสาททำงานแปรปรวนผิดปกติไหมอย่างถ้าเป็นโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบแรงอันนี้ค่ะที่จำเป็นต้องใช้ยาช่วยที่เป็นยารักษาต้านเศร้าโดยตรงนะคะ
1: คุณหมอครับนี้คนรอบข้างล่ะครับจะช่วยเหลือยังไงบ้างเช่นจะดูยังไงจะช่วยกันพาเข้ามาหาคุณหมอไงเพราะบางครั้งคนที่เป็นแต่พยายามต่อต้านฉันไม่ได้เป็นก็เลยไม่อยากหาแพทย์เนี่ยคนรอบข้างเขาจะช่วยสังเกตดูยังไงครับคุณหมออ
0: ันดับแรกคือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะ
1: สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนเราหรือว่าคนในครอบครัวเรานะฮะ
0: ใช่ค่ะอย่างบางคนก็อาจจะมีคล้ายๆบุคลิกค่อนข้างแบบเศร้าง่ายหรืออะไรง่ายแต่เขาเป็นแป๊บเดียวละหายอันนี้ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เดิมก็ดูร่าเริงปกติดีอยู่
1: เปลี่ยนไป
0: ช่วงนี้ดูเปลี่ยนไปชัดเจนมันคล้ายๆว่าเป็นช่วงอาการหนึ่งที่เห็นชัดเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะอาจจะลองคุยกับเขาเพิ่มเติมว่าเขามีอาการอื่นร่วมไหมนอกจากอารมณ์เศร้าละที่บอกถ้าเริ่มมีอาการทางกายร่วมด้วยมีกินได้น้อยนอนไม่หลับด้วยหรือว่ามีเรื่องของความคิดในแง่ลบเยอะขึ้นอันนี้ค่ะเป็นอาการบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะ
1: วิธีป้องกันละคุณหมอสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเราจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดขึ้นสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองน่าจะเข้าข่ายแล้วเริ่มป้องกันก่อนที่จะเป็น
0: อันดับแรกก็คือเรื่องของโรคซึมเศร้าก็จะมาจากความคิดในแง่ลบหรือมาจากเรื่องในอดีตที่รู้สึกว่าติดค้างอยากจะไปแก้ไขหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้บางทีเขาก็มองในมุมหลายๆมุมได้นะคะในเหตุการณ์หนึ่งอาจจะมองได้หลายด้านอาจจะเป็นด้านบวกด้านกลางๆนะคะซึ่งบางทีไม่ได้ต้องเป็นแง่ลบเสมอไปอันนี้อยากให้ลองมองตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็มีการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันคือสุดท้ายแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้ก็คืออยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้านะคะแล้วก็เรื่องของการที่รู้ทันความคิดอย่างบางคนคิดแง่ลบหรือบางคนก็มีความคิดที่ไม่อยากอยู่จริงก็รู้ว่าตัวเองไม่น่าคิดแบบนี้นะคะเขาก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้อีกทีนึงอันนี้ค่ะถ้าเขารู้ตัวปุ๊บมันมีความไม่ชอบอารมณ์ตรงนี้ค่ะแล้วพอรู้ทันก็อาจจะทำ

0: ให้คลายไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าบางคนก็พอไม่ชอบตัวเองที่เป็นซึมเศร้าก็จะยิ่งเหมือนที่ไอ้ไปตีตัวเองซ้ำเอ๊ะทำไมฉันยังไม่หายทำไมฉันอ่อนแออะไรเงี้ยมันยิ่งเป็นวงจรที่ไปรบกวนให้ตัวเองซึมเศร้ามากขึ้น
1: แล้วเคสที่คุณหมอเจอบ่อยๆล่ะฮะส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะที่มาหาคุณหมอ
0: ก็จะเป็นลักษณะที่ถ้ามาถึงแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคแบบซึมเศร้าแบบรุนแรง
1: เขามาเองหรือครอบครัวหรือเพื่อนๆพามาฮะ
0: ก็อันนี้แล้วแต่กรณีแต่จริงๆคิดว่าทางด้านสื่อหรืออะไรก็ทำให้คนรู้จักโรคนี้มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆส่วนมากก็จะมาเองแล้วก็เลยพอใจที่จะเข้าใจตัวเองเบื้องต้นนะคะแล้วก็สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ก่อนในหลายๆท่านนะคะ
1: ฉันก็บอกว่าเคยมีเคสหนึ่งคุณหมอเคยไปดูภาพยนตร์แล้วอยากจะแบ่งปันที่แบบว่าเหมือนกับแม่เป็นแล้วมาส่งผลต่อลูกเป็นได้
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไงคุณหมอให้ฟังหน่อยฮะ
0: ก็เป็นอันนึงจริงๆโรคซึมเศร้าเนี่ยที่มันเกิดในภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าภาวะหลังคลอดที่เจอบ่อยนะคะอย่างภาวะหลังคลอดเนี่ยจะมีเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปเยอะและทำให้ตัวแม่ในหนังเนี่ยค่ะเป็นโรคซึมเศร้า
1: ในหนังนะคุณแม่เป็นหลังคลอดก็เริ่มเป็น
0: ใช่ค่ะก็คือลูกก็เริ่มตัวเล็กๆอยู่นะคะแต่จริงๆเด็กเนี่ยเป็นช่วงสำคัญที่ต้องการได้รับความรักจากแม่เป็นหลักลูกก็ในภาพในหนังจะเห็นเลยว่าเด็กเนี่ยไม่ได้รับการดูแลจากแม่นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งผลเขาก็จะเป็นภาพชีวิตของลูกตอนโตลูกก็มีภาวะซึมเศร้าตามมาอาจจะเนื่องจากมีเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยเด็กทีนึงจะเห็นภาพของการดูแลเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะที่โดยเฉพาะหญิงหลังคลอดหรือที่เป็นสัมพันธ์เกี่ยวกับฮอร์โมนอันนี้ก็มีผลได้ด้วยเหมือนกันนั้นจริงๆถ้าได้มีการดูแลตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยค่ะดีในการรักษาเนี่ยก็จะทำให้ผลกับลูกก็น้อยลงนะคะ
1: คุณหมออยากฝากอะไรให้คนทำงานได้ระวังตัวป้องกันตัวเองไหมฮะเจิดครับ
0: ทุกชีวิตมีปัญหาจริงๆว่าเราจะหาทางออกกับปัญหาตรงนั้นยังไงเป็นสิ่งสำคัญแต่บางคนถ้าจมกับปัญหาปุ๊บมันมีโอกาสที่จะคิดในแง่ลบโดยเฉพาะไม่ได้แยกตัวเองออกจากปัญหาจริงๆแล้วตัวตนเนี่ยเป็นอะไรที่มีคุณค่าเสมอนะคะคือมันไม่ต้องไปพึ่งอยู่กับงานไปพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นถึงจะบอกว่าเออฉันดีฉันมีคุณค่าแต่เมื่อไหร่ถ้าเราเริ่มไปพึ่งกับแต่อื่นปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับตัวเราละนะคะนั้นถ้าอะไรที่มันเป็นปัญหามันก็คือปัญหาภายนอกนะคะแต่เรายังรักษาใจที่มีคุณค่ามีความรู้สึกสุขสงบในใจเราได้อยู่เสมอนะคะอันนี้คือเบื้องต้นที่สังเกตตัวเองและแยกตัวเองออกมาได้
1: นะเพราะฉะนั้นอย่าซึมเศร้านะฮะมีความสุขกับทุกวันดีกว่านะฮะใช้ชีวิตมีความสุขมีรอยยิ้มกับทุกวันแค่นี้เราก็ห่างไกลจากโรคแล้วนะครับผมแม่วันนี้ต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะ

โรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้า depression เป็นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเศร้าสิ้นหวังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ร้องไห้จนส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันจนไม่สามารถไปทำงานได้สาเหตุของโรคซึมเศร้าคือการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์การเลี้ยงดูและความเครียดต่างๆลักษณะอาการของโรคซึมเศร้าที่ต้องรีบมาพบแพทย์มีอาการซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์มีความคิดไม่อยากอยู่รู้สึกตัวเองไม่มีค่าเป็นสัญญาณเตือนให้รีบมาพบแพทย์คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาหรือพาไปพบแพทย์มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มีความเศร้านานกว่าปกติร่วมกับมีอาการทางร่างกายเช่นนอนไม่หลับกินได้น้อยและมีความคิดแง่ลบเป็นอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงควรอยู่กับปัจจุบันคิดในแง่บวกมากขึ้นการรักษาจะประเมินจากอาการถ้าพบว่าเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงจำเป็นต้องใช้ยาช่วยในการรักษา 1. การใช้ยาต้านซึมเศร้า 2. การพูดคุยบำบัดทางจิตโดยส่วนมากแพทย์จะรักษาด้วยการใช้2วิธีนี้ควบคู่กันไปเพื่อรักษาผู้ป่วย 3. การกระตุ้นเซลล์สมองและประสาทวิธี

0: นี้สามารถใช้ได้ทันท่วงทีจึงใช้กับผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากมีพฤติกรรมมุ่งทำร้ายตัวเองทั้งนี้แพทย์ยังต้องพิจารณาอีกด้วยว่าจะใช้ยาตัวใดการพูดคุยบำบัดและการกระตุ้นเซลล์สมองรูปแบบใดปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆที่สุดค่ะ
1: เป็นไรน้องอ้วน
2: ก็ช่วงนี้สิมันรู้สึกว่าแบบใส่กางเกงแบบรัดรูปเก่าๆอ่ะมันไม่ได้หรอกว่ามันรู้สึกแบบแน่นแน่นมันแน่นไปหมดเลยอ่ะ
1: เราไม่ได้ทำตามที่คุณหมอบอกเขาก่อนใช่ไหม
2: ก็ทำตามนะคะแต่ว่าทำไมมันก็ยังแบบก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นที่พุงแล้วมันเกิดอยู่ที่แบบต้นขารู้สึกบ้างไหมว่าแบบใช่รู้สึกขาแบบบวมๆขึ้นไหม
1: มันเป็นทรงนี้ใช่ไหม
2: สังเกตไหม
1: อ่ะไม
2: ่แต่ก็ยังสวยอยู
1: ่อ่ะสวยสวยเอางี้เอาปรึกษาหมอไหม
3: ยังไงนะ
1: น้องอ้วนมีเรื่องจะปรึกษาครับ
2: คือตอนนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องพุงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าขาจะเริ่มบวมๆขึ้น
3: ใส่กางเกงแล้วครับต้นขาใช่ไหมคะ
2: ไม่มั่นใจ
3: ปัญหาที่สาวๆทุกคนเจอ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ออกกำลังกายให้กระชับสัดส่วนกันดีกว่าเนาะให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงแล้วก็กระชับรูปร่างด้วยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มท่าออกกำลังกายท่าแรกกันเลยละกันเนาะคือท่าสควอตติ้งนะคะกางขาเท่ากับหัวไหล่ตัวเองเสร็จแล้วก็ย่อทิ้งก้นลงไปข้างหลังให้คิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้อยู่จริงทิ้งก้นมาข้างหลังโอเคเกรงไว
2: ้
3: เกรงไว้ใช่คิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้แต่ว่าไม่มีเก้าอี้อยู่จริงเราก็จะได้เกรงกล้ามเนื้อก้นแล้วก็สะโพกเกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนก็ทำอย่างเงี้ย10ครั้งนับเป็น1เซต
2: โอ้แล้วก็อยู่อย่างงี้แล้วก็กลับไปเหมือนเดิม
3: ใช่10 3เซตนะคะท่าแรกท่าต่อไปกลับมาที่เดิมก็คือยืนขาชิดกัน
2: ขาชิดกัน
3: ย่อตัวลงปึ๊บแล้วก็เอากลับสลับกัน
2: แล้วก็อีกขา
3: อันนี้เรียกว่าเล็กหลังนะคะก็คือก้าวไปข้างหน้าทีนี้สำคัญเหมือนกันก็คือว่าเวลางอเข่าไปข้างหน้าเนี่ยไม่ให้เข่างอเลยปลายนิ้วเท้าตัวเองเราจะได้ไม่มีอาการปวดเข่าหลังจากออกกำลังกายเนาะแล้วก็เด้งกลับทำอย่างนี้สลับกันเหมือนกัน15ทีก็ได้นะคะนับเป็น1เซตทํา3เซตชันขึ้นมาเอามือกับขาวยันพื้นไว
2: ้
3: เหมือนเป็นท่าคาน
2: ไม่ใช่แน
3: ่โอเคเสร็จแล้วงอเข่าข้างนึงเหยียดชิดอกนะคะแล้วก็เหยียดไปข้างหลังให้ขนานกับแนวเสื่อเหยียดไปข้างหลังให้สุดแล้วก็งอกลับมาข้างหน้าเหยียดไปให้สุดทําอย่างนี้นะคะ10ครั้งสลับกัน2ข้างนับเป็น1เซตทํา3เซตเหมือนกันนะคะก็จะได้กล้ามเนื้อด้านหลังสะโพกด้านหลังเนาะต่อไปก็คือเป็นท่าฟรายไฮแดรนนะคะก็คือเป็นท่ากางสะโพกไปด้านข้างนะคะก็คือให้แยกคิดเหมือนจะแยกหัวเข่าออกไปด้านข้าง
2: ไปด้านข้าง
3: ใช่โดยที่ลำตัวตรงไม่บิดตัวข้างซ้าย15ทีแล้วก็ข้างขวา15ทีทำ3เซต
2: เอาลงมาใช่ไหมค
3: ะ
2: ค
3: ุ
2: ณหมอ
3: แล้วก็ใช่เริ่มเมื่อยแล้วเนาะมันจะได้แรงสะโพกด้านข้าง
2: รู้สึกเฟิร์มๆขึ้นแล้วนะใกล้แล้วใกล้แล้ว
3: นั่นแหละ
2: รู้สึกเฟิร์มเลยค่ะตอนนี้ก็คิดว่าถ้าเราทำหนักแน่นกว่านี้แล้วก็ทำเป็นประจำกว่านี
3: ้
2: เราก็จะกลับมามั่นใจเหมือนเดิมแล้วค่ะคุณหมอค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่โอ้โหมาสอนท่าที่ทำให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยเชื่อได้ว่าต้องดูเลยนะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
1: แล้วก็ง่ายด้วยนะ
2: ใช่
3: ทำได้เองที่บ้านไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมเลย
2: ฟิตเฟิร์มแน่ๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ
1: เราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะครับ
4: มีขี้หูใช้ไม้แคะหูจะได้โล่งสบายมีขี้หูเอาน้ำเทเข้าไปในหูแล้วเอาออกมาเครื่องดูดขี้หูดีกว่าแคะจริงไหมเรื่องของขี้หูหลายคนคงสงสัยว่าจะเอาออกหรือเอาไว้เดี๋ยววันนี้เรามารู้กันค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะมีขี้หูใช้ไม้แคะหูทุกวันจะได้โล่งสบายหมอขอบอก

เลยนะคะว่าไม่จริงค่ะไม้แคะหูเนี่ยค่อนข้างแข็งค่ะการใช้ไม้แคะเข้าไปในหูนะคะอาจจะทำให้ยิ่งเกิดอันตรายแก้วหูทะลุเลือดออกในรูหูแล้วก็ติดเชื้อได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าแก้วหูทะลุแล้วเนี่ยนะคะจะรักษายากมากเลยค่ะการได้ยินก็จะแย่ลงไปอีกค่ะมาดูความเชื่อถัดมานะคะมีขี้หูใช้คอตตอนบัดปั่นหูออกมาดีกว่าไหมอันนี้หมอบอกเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะการใช้คอตตอนบัดเนี่ยนะคะมันจะยิ่งทำให้ขี้หูเนี่ยถูกดันเข้าไปลึกขึ้นอีกค่ะแล้วทำให้เกิดขี้หูอุดตันมากขึ้นได้ในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องใช้นะคะเช่นกรณีหลังอาบน้ำเสร็จหรือว่าหลังว่ายน้ำเสร็จนะคะแนะนำว่าควรที่จะใช้เฉพาะรูหูข้างนอกเท่านั้นค่ะมาดูความเชื่อที่3นะคะมีขี้หูเอาน้ำเทเข้าไปในหูแล้วเอาออกมาขอบอกเลยค่ะว่าไม่ควรทำการใส่น้ำเข้าไปในหูเนี่ยนอกจากทำให้หูอื้อแล้วเนี่ยอาจจะทำให้หูติดเชื้อได้อีกนะคะถ้าเกิดว่าน้ำเข้าไปในหูเนี่ยนะคะก็จะทำให้ขี้หูพองตัวเปียกชื้นแล้วก็อัดแน่นมากขึ้นค่ะอาจจะทำให้เกิดมีขี้หูมีกลิ่นแล้วก็หูอักเสบติดเชื้อตามมาได้ค่ะมาดูความเชื่อต่อมานะคะเครื่องดูดขี้หูดีกว่าแคะจริงไหมหมอขอตอบเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะเครื่องดูดขี้หูที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะหมอไม่แนะนำเลยค่ะเนื่องจากว่ามันมีอันตรายมากกว่านะคะถ้าเกิดว่าเรามาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็จะใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานในการดูดขี้หูออกมาให้ได้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องที่ซื้อมาเองนะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าแรงดันในการดูดเท่าไหร่นะคะอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อแก้วหูหรือว่ากระดูกหูก็เป็นได้ค่ะโดยปกติแล้วนะคะขี้หูที่ผลิตออกมานะคะจะเคลื่อนที่ออกมาได้เองดังนั้นนะคะถ้าไม่มีอาการอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะปล่อยไว้ได้เลยทีนี้สงสัยใช่ไหมคะว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องแคะหรือว่าเอาขี้หูออกคนที่ควรเอาขี้หูออกคือคนที่มีปัญหาขี้หูอุดตันค่ะหรือว่ามีขี้หูมากเกินไปมักจะมาด้วยอาการหูอื้อการได้ยินลดลงคันหูหรือว่าปวดหูมากค่ะถ้ามีอาการเหล่านี้ไม่แนะนำให้แคะหูด้วยตัวเองนะคะควรมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้หมออยากจะมาชวนคุณผู้ฟังทุกท่านได้มาคุยกันเรื่องความเครียดครับแค่ได้ยินคำนี้บางคนก็กุมหัวแล้วนะรู้สึกว่าโอ้ยหมออุตส่าห์พักผ่อนผ่อนคลายมาวันนี้เพิ่งเปิดมาวันจันทร์มาชวนคุยเรื่องเครียดๆแหมแต่ชีวิตเรามันก็มีเรื่องเครียดเป็นของคู่กันนะครับนึกย้อนไปนะครับเมื่อตอนมีนาปี63ที่ผ่านมาเราเผชิญกับภาวะวิกฤตโควิด-19 ใช่ไหมครับรู้สึกยังไงกันบ้างได้ยินชื่อก็เครียดนะครับหลายๆคนตอนนี้ก็ยังรู้สึกอยู่ว่าโหโควิดมันช่างยาวนานยืดเยื้อเรื้อรังดังนั้นอยากจะมาชวนคุยกันว่าเอ๊ะแล้วความเครียดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยมันเป็นยังไงความเครียดมันคืออะไรสาเหตุของความเครียดมีอะไรบ้างแล้วความเครียดมันส่งผลกระทบกับเรายังไงและสุดท้ายนะครับคือเรื่องของวิธีการรับมือกับความเครียดครับอันแรกนะครับความเครียดคืออะไรนะครับมีคนให้คำจำกัดความไว้มากมายหมออยากจะขอสรุปให้สั้นๆนะครับว่าความเครียดเนี่ยเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเนี่ยต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆแยกย่อยไปทีละคำนะครับคำว่าภาวะหมายความมันไม่ยั่งยืนไม่ถาวรครับมันมาเดี๋ยวมันก็ไปมันมาแล้วมันก็มาใหม่ได้แล้วมันก็ไปใหม่ได้สลับไปสลับมาดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราใช้คำว่าเป็นภาวะเนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเป็นเรื่องปกติมันยังไม่ได้เป็นโรคนะครับอยากให้เริ่มตรงนี้ก่อนว่าคนเราเวลาที่เครียดเนี่ยเมื่อรู้คำจำกัดความแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันปกตินึกตามนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ฟังทางบ้านไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปมนุษย์วัยทำงานอย่างพวกเราบางทีตื่นเช้ามาบางทีต้องคิดแล้วว่าโอ้โหวันนี้รถจะติดไหมออกตอนนี้เท่านี้โมงรถจะเป็นไงหรือจะมีสื่อสารขนส่งมวลชนต่างๆนานาจะเสียหรือเปล่าก็เครียดแล้วใช่ไหมครับความเครียดในวันจันทร์เมื่อเช้านะไม่เท่ากับความเครียดในวันศุกร์วันศุกร์บางทีตื่นมาแล้วก็ไม่ค่อยเครียดรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวฉันจะได้ไปใช้ชีวิตวันหยุดแหละงงตื่นมาวันจันทร์ก็โอ้โหเดี๋ยวหนักหน่วงทั้งสัปดาห์นั้นจะเห็นไหมครับว่าความเครียดมีเนี่ยตื่นนอนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางมีอยู่ตลอดบางคนแค่คิดตอนเย็นว่าเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะกินอะไรก็เครียดดังนั้นจริงความเครียดเป็นเรื่องปกติครับจะบอกว่ามนุษย์ปกตินะครับทุกท่านมีเหมือนสมดุลการใช้ชีวิตที่เป็นเหมือนตาช่างหนึ่งอันซึ่งมันอยู่ของมันแบบสมดุลแบบนี้นะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันมีอะไรสักอย่างเป็นภาวะภายนอกที่มันเข้ามากระทบแล้วตาช่างเนี้ยก็อาจจะเอียงพอตาช่างที่เอียงเนี่ยอาจจะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นแต่มนุษย์ปกติเนี่ยพอมีอะไรที่เข้ามากระทบแล้วเกิดตาช่างที่เอียงเนี่ยร่างกายหรือกลไกในจิตใจของเรานะครับจะปรับให้กลับเข้าสู่สมดุลใหม่แล้วจะเกิดสมดุลใหม่ในชีวิตอันนี้เรียกว่าเราเผชิญความเครียดแล้วผ่านมันไปได้ความเครียดเล็กๆน้อยๆทำให้มนุษย์เราเนี่ยพัฒนาได้มากขึ้นทุกท่านลองนึกย้อนกลับไปดูนะครับว่าอุปกรณ์หรือนวัตกรรมต่างๆที่เกิดในโลกเนี่ยบางอย่างเกิดจากความเครียดของคนนะหมอยกอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์นั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วก็มีแอปเปิลตกใส่หัวเครียดเหมือนกันนะนั่งอยู่ดีๆแล้วมีแอปเปิลตกใส่หัวเฮ้ยแต่เขาไปคิดกฎของเขาขึ้นมาใหม่อ่ะเป็นกฎเรื่องของกฎธรรมชาติกฎแรงโน้มถ่วงต่างๆนานาโอ้โหน่าสนใจไหมครับความเครียดแม้เพียงเล็กน้อยที่แอปเปิลตกใส่หัวทำให้เกิดกฎทางฟิสิกส์เกิดกฎแรงโน้มถ่วงซึ่งขับเคลื่อนเรื่องต่างๆนานาตามมาอีกมากมายดังนั้นความเครียดเล็กๆน้อยๆจะช่วยสร้างสิ่งดีๆตามมามากมายหรือในเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์ก็ได้ครับมนุษย์เรานะแต่ก่อนถ้านึกภาพสารคดีตามไปนะครับเราเป็นเหมือนลิงโลกเก่านะเราเป็นเหมือนแบบมนุษย์ดึกดำบรรพ์ยุคหินนะครับ ไม่มีเสื้อผ้าใส่มีอาวุธยุคหินหมออาจจะพูดผิดนะยกตัวอย่างเฉยๆนะเออทำไมอยู่ดีวันนึงเราถึงมีเสื้อผ้าเพราะเราเครียดไงเราเครียดว่าเราหนาวเราเลยต้องหาเครื่องนุ่งห่มเราเครียดว่าเราไม่สามารถหาของกินในป่าได้ปกติเราก็เลยต้องผลิตอาวุธเพื่อไปล่าสัตว์มันเกิดจากความเครียดใช่ไหมครับมันเกิดจากภาวะที่มันมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถผ่านไปได้เราก็เลยต้องอยู่รอดไงครับหน้าที่ของมนุษย์อย่างหนึ่งคือต้องอยู่รอดต้องมีชีวิตรอดความเครียดนี้แหละที่จะทำให้คนอยู่รอดมันคือความเครียดที่ปกติมนุษย์เรานะครับถ้าเติบโตหรือว่าดำรงชีวิตโดยที่ไม่เครียดเลยอันนี้สิเป็นปัญหาถ้าไม่เครียดเลยเนี่ยทั้งที่เรื่องนั้นควรจะเครียดเนี่ยโอ้โหแสดงว่าคนนั้นต้องมีปัญหาในการจัดการหรือในการควบคุมอารมณ์แล้วล่ะเขาทำไมเขาไม่ตระหนักถึงสิ่งที่มันมากระตุ้นแล้วทำให้เขาเครียดทำไมเขาถึงไม่คาดการสถานการณ์ล่วงหน้าว่าเรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบต่อเขาอย่างไรอันนี้เกิดปัญหาและไม่เป็นปัญหากับตัวเขาเองก็ต้องเป็นปัญหากับคนรอบข้างที่อยู่กับเขาความเครียดระดับน้อยเกินไปเป็นปัญหาในขณะเดียวกันความเครียดที่มากเกินไปเช่นเรื่องนิดเดียวเรื่องเท่านี้คนทุกคนไปถามคนร้อยคนไม่มีใครเครียดเลยมีคนนี้เครียดอยู่คนเดียวโอ้ยแสดงว่ามันกำลังเยอะไปใช่ไหมถ้าเยอะไปเราต้องมาฟังนี้ว่าเดี๋ยวเราจะทำยังไงหรือเราจะจัดการกับมันยังไงรู้จักความเครียดไปแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องปกตินะครับถัดไปอันที่สองนะครับเรื่องของสาเหตุแห่งความเครียดนะครับสำหรับสาเหตุของความ

เครียดเนี่ยหมออยากจะแบ่งออกเป็น2ข้อย่อยนะครับอันแรกคือว่าปัจจัยภายในตัวบุคคลนั้นๆเองอันที่2คือเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับมาดูทีละอย่างนะครับสำหรับสาเหตุความเครียดปัจจัยภายในที่ทำให้เกิดความเครียดมีอะไรบ้างคนเรานะครับเติบโตมาเวลาที่มีเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องของชุดความเชื่อชุดประสบการณ์คุณผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามกันไปนะครับว่าเอ๊ะฉันเองมีแนวคิดยังไงฉันเป็นคนแบบไหนเวลาฉันเผชิญกับเรื่องทำนองนี้เอ๊ะฉันคิดเหมือนเพื่อนหรือเปล่าฉันคิดเหมือนแฟนฉันหรือเปล่าฉันคิดเหมือนคนข้างหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนลองคิดตามเอ๊ะทำไมแตกต่างกันมันมีอะไรนะที่ทำให้คนเราไม่เหมือนกันลองไปตามด้วยกันนะครับปัจจัยภายในคือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วนะครับถ้าคนเราอย่างที่บอกครับว่าเป็นเหมือนตาช่างเป็นเหมือนคันช่างอันนี้นะครับถ้าปัจจัยภายนอกที่มันเข้ามากระทบเบาๆคันนี้ตาช่างนี้สามารถเอียงกลับมาแล้วสู่สมดุลได้แต่ถ้าปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบนี้ใหญ่เกินไปบางทีรับไม่ไหวหรอกครับรับไม่ไหวจนกระทั่งเกิดความเครียดที่มากจนเกินพอดีจนทำให้เกิดความเครียดสะสมจะเห็นได้ว่าปัจจัยภายนอกมีผลแต่ปัจจัยภายนอกที่ไม่เหมือนกันเช่นถูกลดเงินเดือน 10% กับถูกออกจากงานนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับความสำคัญของปัญหาต่างกันและที่สำคัญอย่างนึงคือปัจจัย2อันที่สะท้อนซึ่งกันและกันคือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่กระทำซึ่งกันและกันเนี่ยครับถ้าปัจจัยภายนอกที่เหมือนกันแต่คนมี mindset ที่แตกต่างกันจะทำให้คนคนนั้นตอบสนองต่อความเครียดนั้นไม่เหมือนกันครับดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าสาเหตุของความเครียดมีทั้ง2อย่างและ2อย่างกระทำซึ่งกันและกันและกระทำด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเหมือนกันผลกระทบของความเครียดที่เกิดกับร่างกายนะครับลองนึกตามไปด้วยกันนะครับเวลาเครียดเกิดอะไรขึ้นกันบ้างครับให้เวลานึกแป๊บนึงหมอเชื่อว่าที่ตอบกันมาจะต้องมีแน่ๆเลยคือปวดหัวใช่ไหมครับปวดคอบ่าไหล่โอ้ธุรกิจนวดเฟื่องฟูเลยเพราะว่ามนุษย์ออฟฟิศอย่างเราเป็นออฟฟิศซินโดรมกันหมดท้องเสียท้องผูกกินอาหารไม่อร่อยนอนไม่หลับมีไหมครับมีใครมีการเหล่านี้ไหมครับอาการเหล่านี้นะครับเป็นนิดๆหน่อยๆเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันยังโอเคแต่บางคนเรื้อรังจริงนะครับมีเพื่อนของหมอบางคนเหมือนกันที่ปวดคอบ่าไหล่จนกระทั่งโอ้โหไม่สามารถสะพายเป้ได้เลยนะต้องเหมือนกับไปไหนมาไหนต้องลากกระเป๋าเดินทางเนี่ยเพราะว่าปวดจริงๆมันสัมพันธ์กับความเครียดนะครับบางคนสังเกตตัวเองเลยนะครับเวลาที่เครียดๆแล้วเป็นหวัดง่ายขึ้นไอจามน้ำมูกไหลไข้ขึ้นร้อนในปากหวัดเวิร์ดอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยสัมพันธ์กับความเครียดเพราะอะไรครับเพราะว่ามีการศึกษามากมายแล้วที่ยืนยันว่าความเครียดส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเวลาที่เราเครียดเยอะๆเนี่ยสัมพันธ์กับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีการเพิ่มขึ้นหรือบางทีระบบภูมิคุ้มกัน T cell B cell ต่างๆนานาเนี่ยมันสัมพันธ์กับความเครียดทั้งหมดแต่ถ้าเป็นเยอะขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นไปสัมพันธ์กับเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดโอ้น่ากลัวกันใช่ไหมครับที่คนชอบบอกว่าเครียดระวังเป็นโรคหัวใจจริงๆเกี่ยวข้องกันโอเคแหละมันมีปัจจัยอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายต่างๆที่ส่งผลต่อโรคหัวใจแต่พบเจอว่าคนที่เครียดเนี่ยจะมีโรคหัวใจที่มากกว่าคนปกติหรือสัมพันธ์กับเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงได้เช่นเดียวกันบางคนเนี่ยจะมีเรื่องของหลอดเลือดในสมองที่เป็นหลอดเลือดแตกหรือหลอดเลือดตีบที่ภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าสโตรกนะครับหรือว่าทั่วๆไปเราก็จะเรียกว่าโรคอัมพฤกษ์อัมพาตก็พบเจอว่าสัมพันธ์กับโรคเครียดนะจะบอกแบบนี้ว่าเวลาที่หมอพูดทั่วๆไปว่าสัมพันธ์หรือเวลาทุกๆท่านได้ฟังได้อ่านที่ใครต่อใครคุณหมอชอบมาบอกว่าสัมพันธ์เนี่ยมันแปลว่าอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยโดยตรงแต่เราพบเจอว่ามันมีความเกี่ยวข้องนะครับเวลาฟังงานต่างๆที่คุณหมอชอบพูดถึงจะได้ไม่งงกันนะครับหรือถ้ารุนแรงถึงชีวิตเมื่อกี้พูดไปโรคหัวจงหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตนะสัมพันธ์กับมะเร็งครับคุณผู้ฟังมะเร็งต่างๆสัมพันธ์กับเรื่องเครียดนะนอกจากพันธุกรรมนอกจากพวกสารก่อมะเร็งหรือสารอนุมูลอิสระต่างๆแล้วเนี่ยความเครียดก็ทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งได้เช่นเดียวกันนะครับผลกระทบต่อร่างกายว่าไปแล้วถัดมาเป็นเรื่องของผลกระทบต่อ
จิตใจอารมณ์และพฤติกรรมนะครับ

ถ้าเชื่อมโยงกับเรื่องทางกายจะพบเจอว่าคนที่เครียดง่ายๆเนี่ยบางทีจะมีอาการแรกๆคือนอนไม่หลับเมื่อไหร่เราสังเกตว่าตัวเองนอนไม่หลับเนี่ยแสดงว่าจิตใจเราไม่ปกติละเป็นไหมครับเวลาที่บางทีเราตื่นเต้นเหมือนกันว่าเช้าวันถัดมาเราจะต้องไปทำกิจกรรมสำคัญบางอย่างแล้วเรานอนไม่หลับเพราะเราเครียดไงใช่ไหมครับแต่ถ้าความเครียดหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันซ้ำๆนอนไม่หลับติดต่อกันอาทิตย์นึงโอเคไหมครับหมอไม่โอเคนะมันส่งผลต่อหน้าที่การงานอาชีพกิจวัตรประจำวันของเรานะนอนไม่หลับเริ่มต้นเลยที่เป็นเรื่องของอารมณ์หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปพอเป็นซ้ำๆก็รู้สึกว่าฉันไม่มีความสุขฉันไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งคำถามกับตัวเองว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นส่งผลต่อเรื่องของความรู้สึกสูญเสียความมั่นใจในตัวเองเวลาเครียดซ้ำๆเยอะๆบางทีการออกไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันแย่ลงนะในทางการแพทย์เราอาจจะเรียกว่าเป็นกับ performance มันแย่ลงใช่ไหมครับเป็น performance anxiety หรืออะไรก็ตามอย่างนี้นะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีความสุขอะจากเดิมเราทำอะไรอะไรได้ดีเรารู้ว่าเราเป็นพนักงานที่ดีเรารู้ว่าเราเป็นแม่ที่ดีเรารู้ว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีแต่กลายเป็นว่าพอเวลาที่มันเครียดซ้ำๆเวลาทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ในชีวิตประจำวันมันทำได้ไม่เหมือนเดิมพอมันทำได้ไม่เหมือนเดิมคนจะกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วฉันยังมีคุณค่าอะไรอยู่พอเราเครียดเยอะๆเครียดซ้ำๆสะสมบางทีมันจะกลายไปสู่ภาวะเศร้านะครับภาวะเศร้านี่หน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเริ่มเยอะๆมากขึ้นเรื่อยๆกลายไปเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเป็นยังไงเดี๋ยว EP ถัดๆไปเราจะมาฟังกันนะครับวันนี้อดใจไว้แป๊บนึงยังไม่ได้ไปพูดเรื่องนั้นนะจิตใจและอารมณ์พฤติกรรมเนี่ยถ้าเกิดในผู้ใหญ่บางทีอย่างที่บอกครับว่ามันก็จะกลายไปเป็นอาการเรื่องของหงุดหงิดหรือว่าเรื่องของตั้งคำถามกับตัวเองอารมณ์เปลี่ยนแปลงไม่ภูมิใจเองวิตกกังวลต่างๆนานาบางทีเป็นโรคซึมเศร้าก็ตามเป็นโรคทางจิตเวชอื่นๆตามมาก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดในเด็กล่ะเผื่อมีพ่อแม่ผู้ปกครองฟังอยู่ตรงนี้มีการศึกษาวิจัยในต่างประเทศนะครับเขาไปศึกษาในอเมริกาแล้วบอกว่าเด็กที่เติบโตมาภายใต้เหตุการณ์รุนแรงในภาษาวิชาการเขาเรียกว่า adverse childhood experience เนี่ยนะครับซ้ำๆเช่นเกิดการกระทำทารุณกรรมเกิดขึ้นในบ้านมีพ่อแม่ที่ติดสารเสพติดมีพ่อแม่ที่เป็นโรคซึมเศร้ามีการกระทำทารุณกรรมกับเด็กมีการใช้ความรุนแรงทางอารมณ์หรือมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเมื่อติดตามไปเราพบว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กเครียดแล้วไปศึกษาตอนโตกลับพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับคนคนนั้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายไปเป็นโรคมะเร็งกลายไปเป็นโรคหลอดเลือดสมองน่าสนใจไหมครับจากใจไปสู่กายได้ยังไงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์หรือว่าทางการแพทย์ยังตอบไม่ได้ทั้งหมดครับเพียงแต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่กระตุ้นความเครียดอาจจะเป็นเรื่องของยีนอาจจะเป็นเรื่องของสารสื่อประสาทบางตัวแต่ทีเนี้ยก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าตัวเราไม่เครียดอ่ะแต่ถ้าคนรอบข้างเครียดอ่ะอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำหมอคิดว่าอย่างแรกเลยนะครับสังเกตเขาก่อนครับว่าเขากำลังเครียดอยู่ใช่ไหมว่าเขากำลังเครียดอยู่หรือเปล่าพอสังเกตแล้วเราลองดูว่าจังหวะนั้นน่ะเราจะทำอะไรได้หมอเชื่อว่าเวลาที่เราจะเข้าไปช่วยคนที่เครียดเนี่ยมักจะเป็นคนที่เราคุ้นเคยนะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทในพวกนี้นะครับที่เวลาเราเห็นเขาเครียดเราอยากจะช่วยนะครับเราสังเกตก่อนว่าเขากำลังเครียดใช่ไหมหนึ่งสองเรารู้ก่อนว่าเอ๊ะคนคนนี้เวลาเขาเครียดแล้วเขาชอบให้จัดการแบบไหนบางคนไม่ต้องการให้คนเข้าไปยุ่งเลยนะเวลาเครียดอะแต่บางคนก็ตามสลับกันเลยชอบให้คนเข้าไปหาเวลาที่เครียดชอบให้คนชวนไปหาของอร่อยๆทานชอบให้คนเข้าไปพูดคุยเพื่อรับฟังดังนั้นคนไม่เหมือนกันนะครับไม่สามารถใช้สูตรสำเร็จตายตัวในการไปบริหารจัดการความเครียดของคนอื่นได้ต้องรู้จักธรรมชาติของเขารู้ว่าเขากำลังเครียดหมออยากให้ทุกท่านลองหยิบกระดาษกับปากกาหรือดินสอขึ้นมาดูนะอยากจะชวนกันมาคุยเรื่องของวิธีการทดสอบความเครียดด้วยตัวเองนะครับคุณผู้ฟังพร้อมแล้วใช่ไหมครับกับกระดาษและปากกาที่อยู่ในมือนะอยากให้ชวนนึกอันนี้หมอกับทีมงานลองไปค้นหาแบบทดสอบมานะครับแบบทดสอบทางสุขภาพจิตนะว่าเอ๊ะเขาใช้อะไรกันเรื่องความเครียดแล้วก็พบเจอว่าอันนี้น่าสนคนน่าจะใช้ได้ลองคิดตามนะครับว่าในระยะสัก6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่หมอจะพูดให้ฟังนะครับมีความรู้สึกอย่างไรก็คือเราไม่เครียดเลยเราเครียดนิดหน่อยเราเครียดระดับปานกลางเราเครียดมากนะครับลองไปทีละข้อนะส่วนใหญ่แล้วเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเป็นวัยทำงานแล้วก็อาจจะเป็น

น้องนักศึกษานะครับลองดูว่าอันแรกเป็นยังไงบ้างนะเรากลัวไหมที่เราจะทำงานผิดพลาดเรากลัวไหมว่าเอ๊ะมันจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือมันจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเราหรือสิ่งที่เคยเป็นมีไหมนะครับความเครียดของเราอยู่ในระดับไหนอันที่สองนะครับเรากลัวไหมว่าเราจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้อันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยวางเป้าหมายในชีวิตถ้างั้นอาจจะต้องลองกลับไปวางเป้าหมายดูแล้วลองคิดตามว่าเอ๊ะมันไปถึงไหมนะตอนนี้มันอยู่ที่ไหนของแผนที่ชีวิตนี้ถ้ามันไปไม่ถึงแล้วเราเครียดระดับไหนนะครับแล้วถัดมานะครับคือเป็นเรื่องกลับมาเรื่องครอบครัวแล้วนะครับครอบครัวเรามีเรื่องขัดแย้งในบ้านเราเองหรือเรื่องเศรษฐกิจในบ้านเราเครียดกับเรื่องนี้ในระดับใดต้องคิดตามนะครับ4นะครับเราเองรู้สึกหรือเปล่าว่าตัวเราต้องมีการแข่งขันกับคนอื่นตลอดเวลาหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาเราเครียดกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนใน6เดือนที่ผ่านมาอันที่5คือเรามีปวดหัวไหมจากความเครียดเราอยู่ในระดับไหนเล็กน้อยปานกลางนะครับถัดมาเป็นเรื่องของอารมณ์เรามีโกรธไหมเรามีหงุดหงิดไหมมากน้อยแค่ไหน7เรื่องของความเศร้านะครับเราอยู่ในระดับไหนครับจิตใจอารมณ์แล้วส่งผลต่อร่างกายอย่างไรเรามีเหนื่อยง่ายไหมครับเรามีบ่อยแค่ไหนครับไม่มีแรงอ่อนเพลียคิดว่า 7-8 ข้อนี้ทุกคนทำเสร็จหมดแล้วลองมานั่งดูภาพรวมของตัวเองนะครับว่าเราให้ระดับความเครียดของตัวเองไว้มากแค่ไหนถ้าตอบเครียดสุดๆทุกข้อ 7-8 ข้อนะรีบหาทางช่วยเหลือตัวเองแต่ถ้าโอ้ชิลๆหมอไม่มีเลยหรือว่าน้อยๆปันน้อยๆนะไม่ต้องไปทำอะไรครับอันนี้คือปกติแต่ถ้ามันเยอะอย่าลืมนะครับรีบกลับมาดูแลตัวเองหรือว่ารีบขอความช่วยเหลือนะครับเราได้รับรู้แล้วว่าความเครียดคืออะไรปัจจัยต่างๆเป็นยังไงบ้างแล้วมันส่งผลอะไรหมอว่ามาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนคงรอฟังอยู่แล้วแหละแล้วทำยังไงถ้าเกิดเครียดเราจะมาชวนกันคุยต่อนะครับเรื่องของ3วิธีรับมือความเครียดนะครับไปทีละข้อครับอันแรกนะครับอย่างที่บอกเลยครับเรายอมรับก่อนว่าความเครียดเป็นเรื่องปกติเวลาบอกว่าให้ยอมรับเนี่ยเราพูดแบบปกติตอนนี้เราไม่เครียดเนี่ยไม่ยากหรอกครับแต่เวลาที่เราอยู่ภายใต้สถานการณ์หรือสภาวะที่เครียดจริงๆบางทีมันยากเหมือนกันนะครับที่จะบอกว่าฉันกำลังเครียดก็เลยบอกงี้ครับว่าให้เป็นหมั่นสังเกตอาการทางกายของเราว่าปกติแล้วเวลาเราเครียดเราเป็นยังไงปวดหัวปวดคอปวดไหล่ปวดหัวอย่างที่บอกไปนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายอารมณ์สมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้ครับเป็นสัญญาณที่กายเริ่มบอกเราแล้วว่ามันไม่ไหวมันเลยมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมาเราต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแต่ถ้ายอมรับไม่ได้ว่าตัวเองกำลังเครียดหมอเชื่อว่าทุกคนมีญาติสนิทมิตรสหายคู่ชีวิตคู่รักคนรอบตัวที่หวังดีกับเราเขาอาจจะเป็นคนคอยช่วยเตือนเราได้ครับว่าเฮ้ยเธอกำลังเครียดแล้วนะเฮ้ยเธอกำลังไม่โอเคหรือเปล่าแล้วกลับมาตั้งสติเป็นคำที่พูดง่ายแต่ทำยากแต่เริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับว่ารู้ตัวกำลังเครียดแล้วมันจะตั้งสติได้เองแต่ชีวิตที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้ตัวว่าเรากำลังรู้สึกอะไรจนกระทั่งเราปล่อยให้ความเครียดมันมาทำงานจนเยอะเกินไปยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติยอมรับว่ากำลังเครียดสเต็ปที่หนึ่งนะครับสเต็ปที่สองหาสาเหตุของความเครียดแบบที่พูดไปแล้วนะครับว่าสาเหตุของความเครียดมีอะไรบ้างปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกขอพูดอันที่คนเราชอบทำกันก่อนคือแก้ที่ปัจจัยภายนอกนะเช่นตกงานก็อาจจะไปหางานใหม่ถูกลดรายได้อาจจะหาอาชีพเสริมทำขายของออนไลน์ขายของในตลาดนัดต่างๆของที่ทำงานตัวเองอันนี้ก็คือสาเหตุปัจจัยภายนอกที่คนทั่วไปมักจะใช้แต่ว่าบางทีบางเรื่องนะมนุษย์เราก็เผชิญกับความเครียดเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วเราไปวิ่งแก้ที่ปัจจัยภายนอกเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เหมือนกันเพราะบางทีสาเหตุจริงที่มันทำให้เกิดความเครียดเนี่ยมันคือปัจจัยภายในอย่างที่บอกไปไงครับ mindset ความเชื่อประสบการณ์การมองโลกส่งผลต่อการตีความสิ่งที่เข้ามากระตุ้นความเครียดที่เข้ามากระทบทั้งหมดเลย

ทำให้เกิดความเครียดใช่ไหมครับจริงๆส่วนนี้มันคือเชื่อมโยงกับข้อที่3คือแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงเรารู้สาเหตุแล้วว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะเราเป็นเพราะปัจจัยภายในเพราะเราเป็นเพราะปัจจัยภายนอกอย่างนั้นอย่างนี้มาสู่ข้อที่3คือจัดการมันยังไงเอาง่ายๆเลยครับว่าเวลาปกติเวลาเครียดลองนึกตามครับคุณผู้ฟังทุกท่านเอากระดาษปากกาขึ้นมาจดก็ได้ว่าฉันจัดการยังไงบ้างเวลาที่ฉันเครียดหมอเชื่อว่าเวลาให้ลิสต์ขึ้นมาก็จะมีใช่ไหมครับ

0: เลี้ยงสัตว์7-8อย่างมาเนี่ยเชื่อว่าอาจจะไม่หนีจากนี้มีอ่านหนังสือแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำอาหารก็แล้วว่าไปอันนี้แหละครับคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนช่วยกันนึกตอนที่ยังไม่เครียดนะว่าเรามีอาวุธอะไรจะไปรับมือกับเวลาที่เราเครียดเราจะเบี่ยงเบนตัวเราอย่างไรออกมาจากเรื่องที่กำลังเครียดแต่ทีนี้บางทีใช้วิธีจัดการด้วยแบบนี้บางทีมันก็ไม่เวิร์กบางทีมันต้องกลับมาที่ว่าเรื่องของตัวร่างกายเราเช่นฝึกผ่อนคลายอย่างไรลองเปิดคลิปในมหิดล Channel เราก็มีนะครับวิธีการผ่อนคลายความเครียดการหายใจผ่อนคลายการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายมีพูดไว้หมดเลยการนวดการสำรวจใจตัวเองการใช้จินตนาการนึกไปถึงเรื่องต่างๆนะครับอันนี้คือวิธีการจัดการความเครียดด้วยตัวเองแต่ครับถ้าเกิดว่าจัดการด้วยตัวเองด้วยวิธีง่ายๆฝึกผ่อนคลายฝึกหายใจต่างๆแล้วยังไม่เวิร์กนะครับแนะนำให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ได้รับฟังเรื่องของความเครียดนะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับสาเหตุส่งผลอย่างไรแล้วก็เราจะจัดการมันยังไงคิดว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกคนก็คงได้รับข้อมูลส่วนนี้ไปแล้วได้รู้แล้วว่าอย่างน้อยความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่สมควรเครียดแล้วก็เป็นปัจจัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจำวันนะครับความเครียดอยู่คู่กับมนุษย์มาตลอดเวลาความสำคัญคือเรายอมรับมันได้หรือเปล่าแล้วเราจะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นยังไงนะครับคิดว่าถ้าชีวิตเราจัดการกับความเครียดแล้วอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะมีเวลาในการที่ใช้ชีวิตกับเรื่องที่สุขเรื่องที่สนุกจัดการอารมณ์จัดการจิตใจของเราและส่งผลต่อพฤติกรรมและความสุขของเราได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ทำให้เราจะมีความสุขและมีรอยยิ้มทุกๆวันนะครับ
1: พบกับรายการ Remindรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: ผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอำบ้างหรือไม่ปรากฏการผีอำมันคือผีมานั่งทับตัวเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการนี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณหรือพลังงานอะไรเลยก็เป็นได
3: ้เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมาแต่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทำงานถามว่าทำไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องกะพาราไลซ์หรือไม่ทำงานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจรฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเราถ้ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะงั้นร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานเพราะช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นเรมสลีปเรมสลีปจริงย่อมาจาก rapid eye movement ช่วงนั้นเราจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชัดๆฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นเรมสลีปขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าผีอำเพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมัน paralyze มันไม่ขยับจากการที่อยู่ใน REM sleep state เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เราขยับไม่ได้ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราไม่คิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดช่วงเท่านั้นเอง
2: สรุปแล้วผีอำเพราะเราตื่นในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวเรานะต่อไปนี้ถ้าโดนผีอำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็หาย
4: หากพระชมการเรียนการ

0: สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ราจะเริ่มโดใช่ไหมสี่ใช่ไหมแล้วก็หนึ่งสองสามสี่เนี่ยตัวนี้แล้วก็1 2 3เนี่ยคือ1คอร์ดเนี่ยคือ4
1: ทั้งทีละ3
0: 4กับ3
1: ครับผม
0: แล้วไมเนอร์ก็ลดไป1ตัวก็เสียงของเสียงกลาง
2: ไอ้เนี่ยตอนเด็กผมก็เรียนแต่ว่าลืมหมดแล้วพี
0: ่เหมือนนี่คือจริงๆแล้วพี่ไม่ค่อยถนัดเรื่องเปียโนหรอก
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่ตอนเล่นกีตาร์เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าอยู่กีตาร์นะมันอยู่แนวหน้านะคนเห็นนะแล้วไปไหนก็แบกกีตาร์ไปร้องให้เขาฟังได
2: ้แล้วคนดีกีตาร์มันหล่อมันดูหล่อกว่าม
0: ันดูม
2: ีเพราะว่าเปียโนมันบางโดนบัง
0: เออเนี่ยส่วนใหญ่
3: แม่นักร้อง
0: สองคนคุยกัน
3: ที่นี่ตอนนี้ตอนนึกว่าหายไปไหน
2: โอ้โหเขาต้องอยู่กับไอดอลผมผมอยากคุยกับเขาให้นานที่สุดครับ
3: โอ้พี่ปั่นมาบ้านเราทั้งทีนี่น้ำท่าออกมาหรือยัง
2: น้ำโอ้ลืมเลยนี่ยังดีนะครับถ้าเป็นแฮลเนี่ยป่านนี้นะครับผมขี่คอแล้วก็ขอลายเซ็นไปแล้วฮะ
3: พี่ป่านคะเดี๋ยวเชิญไปห้องรับแขกดีกว่ามีโซฟานั่งสบายๆจะได้คุยกัน
0: เดี๋ยวเราคุยกันต่อตรงนั้น
2: ได้ได้ได
3: ้เชิญค่ะพี่ป่าน
2: เชิญครับเชิญครับ
3: บีมไปเอาน้ำเลย
2: ครับผมจุดเธอกันครับ

0: ทำงานที่เราชอบอะเวลาเราทำงานที่เราชอบเนี่ยไม่ว่าจะร้องเพลงเป็นพิธีกรเล่นหนังเล่นละครอะไรพวกนี้ทำสบายๆอ่ะแล้วก็มีเวลาว่างเยอะที่จะพักผ่อนอะไรเงี้ย
1: มีความสุข
0: มีความสุขอะฮะผมเชื่อเดี๋ยวผมจะเหมือนกัน
2: เป็นอาชีพอิสระด้วย
0: อิสระฮะ
1: ตอนนี้มีวงด้วยใช่ไหมครับ
0: นะ
1: วงอะไรนะฮะ
0: ดึกดำบรรพ์ดึกดำบรร
1: พ์รวมแก๊งกันแล้วก็เล่นดนตรีกันใช่ไหมทีนี้พออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเรียกอายุมากวัยรุ่นมากขึ้นวัยรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะพี่มันรู้สึกว่าเรามีอาการเจ็บป่วยอะไรบ้างไหมครับ
0: โอ้โหเยอะเลยเยอะเลยเช่นที่พี่เป็นอยู่ตอนนี้คือหลายๆคนอาจจะทราบแล้วว่าพี่เคยผ่าตัดลิ้นหัวใจอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลทำอะไรหนักๆก็ไม่ได้
2: พี่ปั่นทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว
0: คือจริงๆแล้วไม่รู้เลยนะเพราะว่าพี่ใช้ชีวิตมันปกติมากเลยแต่มีบังเอิญที่เราอยากดูแลตัวเองนะฮะแล้วเราก็คิดถึงว่าการทำประกันเนี่ยมันจะดีมีประโยชน์กับเราถ้าเราเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตังค์เอาเงินของประกันมาจ่ายอะไรเงี้ยก็เลยไปทำประกันแต่การที่ไปทำประกันนี่เขาก็จะต้องให้เราตรวจสุขภาพอ่ะคุณเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยตรวจแล้วก็เจอ
1: ตกใจไหมครับรู้ว่าเรา
0: ตกใจเหมือนกันเฮ้ยเราจะเป็นได้ยังไงเรา
2: ตอนนั้นรู้จักโรคนี้ไหมคะ
0: ก็เคยได้ยินนะเคยได้ยินแล้วแต่ว่าตอนที่ทำเนี่ยคุณหมอบอกแต่ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าคนมีหลายคนมากที่เป็นแม้กระทั่งนักเป็นนักกีฬานะก็ยังเป็นแต่ด้วยความที่เราเนี่ยเฮ้ยเราเป็นอะไรเราต้องดูแลเราต้องจัดการก็ทำเลยทั้งที่
1: ทำเลยนี่คืออะไรครับทำเลย
0: ก็อยากทำผ่าตัดลิ้นหัวใจจริงๆหมอก็ให้เราตัดสินใจนะว่าจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่เราอ่ะเหมือนว่าเรารู้ว่า
1: เราบกพร่อง
0: อะไร
2: เรา
0: ก็อยากทำแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าทำตอนเราแข็งแรงเนี่ยเราดีกว่าไม่ใช่ปล่อยไปที่มันรั่วมากขึ้นหรือเราอายุตอนนั้นเราเยอะขึ้นเราความต้านทานหรือความการใช้ชีวิตแล้วเรามันอาจจะสู้ตอนหนุ่มๆไม่ได้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: พอเวลาผ่าแล้วมันเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างใหญ
0: ่อะไรอย่างนั้นอ่ะก็เลยคิดว่าทำดีกว่าก็เลยทำ
2: วิธีการรักษาก็คือผ่าตัดอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
0: เป
1: ็นยังไงฮะตอนนั้นรู้หมอเล่าให้ฟังไหมหมอเล่าให้ฟังไหม
2: คุณหมอ
0: บอกว่า
2: ให้ยาใช่ไหม
0: ให้ยาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำการผ่าตัดทำไปทำมาตื่นมาเสร็จแล้ว
1: เอาเหรอฮะแล้วหายสนิทไหมครับ
0: มันก็เหมือนปกตินะ
2: เพราะมันไม่มีอาการมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะ
0: ใช่พี่ก็เนี่ยทำตัวคนยังบอกไม่น่าเชื่อว่าเป็น
1: หลังจากเราผ่าเรียบร้อยเราโอเคเช็คแล้ว
0: ใช
1: ่กลับไปตรวจสุขภาพบ้างไหมครับ
0: ไปตรวจไปตรวจสัก4-5 ปีแรกอ่ะหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยตรวจละแต่เนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ย
1: เมื่อไหร่ฮะ
0: สองปีแล้ว
1: สองปีที่แล
2: ้
1: ว
2: โอ้ก็นานหรือว่าครั้งสุดท้ายต้นปี
0: กำลังจะบอกฮะมีเรื่องใหญ่ขึ้นอีกเส้นโลหิตตีบ
1: ก็เกี่ยวกับหัวใจเหมือนก
0: ัน แต่พอตอนนั้นเราก็เราไม่ได้ไปทำนานแล้วเราไปลองไปวิ่งดีไหมเนี่ยก็วิ่งเลยก็เจอเลย
1: ทานใช่ไหมฮะก็บอกเจอเล
0: ยตอนนี้ทุกวันนี้ก็ต้องทานยาละลายริ่มเลือดต่างๆอะไรเงี้ยก็เนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเวลาคนเราถึงว่าต้อง
2: เหมือนเสื่อมไปตามวัยไหมคะอ
0: ย่าพูดอย่างนั้นเลย ในเคสของพี่มันอาจจะเป็นอะไรที่ต่อเนื่องนะ
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเชิญคุณหมอมาพูดคุยไขข้อข้องใจ
0: โอ้อยากเรื่องหัวใจป่ะ
1: เรื่องหัวใจ
2: เฉพาะสำหรับพี่ปั่นวันนี้โดยเฉพาะเลยค่ะโรคลิ้นหัวใจรั่ว
0: โอ้โห
2: ค่ะ
0: เดี๋ยว
2: ค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
5: สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: คร
3: ับ สว
5: ั
3: สด
5: ี
3: คร
5: ับ
1: ก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนเลยครับสาเหตุของโรคลิ้นหัวใจรั่วนี่คืออะไรครับ
3: คือหลักๆแล้วจะแบ่งออกเป็น2สาเหตุใหญ่ๆนะครับอันที่1ก็คือเป็นสาเหตุที่มีมาตั้งแต่กำเนิดกับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเป็นโรคลิ้นหัวใจที่เกิดขึ้นภายหลังเราต้องทำความเข้าใจนิดนะครับว่าลิ้นหัวใจของคนเราเนี่ยเหมือนประตูบ้านที่เปิดปิดอยู่เคยทราบไหมครับว่าหัวใจคนเราเนี่ยวันหนึ่งเต้นอยู่ทั้งหมดประมาณ100,000 ครั้งต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราจินตนาการว่าเราเปิดปิดประตูบานนึงเนี่ยสัก100,000 ครั้งต่อวันเนี่ยมันก็จะเสื่อมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่เจอเยอะขึ้นในคนที่อายุสูงขึ้นก็คือเกิดจากการที่ลิ้นหัวใจมันเสื่อมไปตามการใช้งานของมันตามเวลานะครับแล้วก็จะเป็นโรคที่เกิดทำให้เกิดลิ้นหัวใจรั่วเกิดขึ้นใน

0: หลังแต่กระนั้นก็ตามนะฮะมันก็มีบางคนที่อาจจะเป็นเร็วกว่าอีกกลุ่มนึงที่อาจจะมีปัจจัยเสริมเข้าไปส่วนหนึ่งเช่นเขาอาจจะมีโรคความดันโลหิตสูงอะไรแบบนี้ซึ่งจะยิ่งทำให้ความเสื่อมของลิ้นเนี่ยมันยิ่งทำงานหนักแล้วก็มันก็เลยทำให้เสื่อมเร็วขึ้นก็ได้นะฮะมันอาจจะไม่ได้อายุต้องเยอะมากนักอาจจะอายุแบบวัยกลางคนก็อาจจะเริ่มมีคนที่มีอาการแบบนี้แล
1: ้
0: ว
1: เวลาที่บอกว่าลิ้นหัวใจมันรั่วมันรั่วตรงไหนครับเพราะว่าหัวใจผมเคยได้ยินมาว่ามี4ห้องถูก
0: ไหมใช่ครับ
1: แล้วมันรั่วตรงไหน
0: คือหัวใจมี4ห้องลิ้นหัวใจหลักๆก็มี4ลิ้นนั่นเองนะครับซึ่งลิ้นหัวใจก็ทำหน้าที่เหมือนประตูคอยกั้นระหว่างห้องห้องหนึ่งกับอีกห้องห้องหนึ่งคราวนี้คำว่ารั่วในที่นี้หมายถึงปิดไม่สนิทหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือดเนี่ยบีบออกไปแทนที่ลิ้นเนี่ยจะกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับได้สำเร็จเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีการรั่วเกิดขึ้นเลือดก็จะไหลย้อนกลับมาในหัวใจห้องเดิมที่เราพยายามจะบีบเลือดออกไปคำว่ารั่วในที่นี้นี่รั่วได้หลายจุดอาจจะเป็นจุดที่ตัวของถ้าเปรียบเป็นประตูก็อาจจะเป็นบานประตูหรืออาจจะเป็นจุดที่เป็นโครงหรือกรอบของประตูก็ได้เช่นกันเพราะนั้นเราแบ่งลักษณะโครงสร้างของลิ้นหัวใจเนี่ยเป็นตัวที่เป็นลักษณะตัวลิ้นกับตัวโครงของมันอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันมีตำแหน่งที่เกิดการรั่วได้หลายจุด
1: อาการเนี่ยมันแสดงออกยังไงอะ
0: คือจริงๆต้องเรียนว่าอาจจะตรวจเจอโดยไม่มีอาการก็ได้นะครับเช่นสมมุติว่าไปตรวจร่างกายประจำปีแล้วคุณหมอเขาฟังเสียงหัวใจแล้วเขาค้นพบว่ามันมีเสียงฟู่ผิดปกติตรงบริเวณอันเนี้ยอันนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นอันที่เจอบ่อยก็ถ้าเกิดปล่อยให้เป็นหนักเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีอาการเหนื่อยได้บ้างเพราะว่าลิ้นก็รั่วนะฮะคือหัวใจพอบีบออกไปแทนที่เลือดจะออกไปก็กลายเป็นรั่วกลับเข้ามาทำให้การทำงานเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราแบ่งความเหนื่อยง่ายเนี่ยออกเป็น4เกรดนะครับเกรดที่1เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าไม่เหนื่อยเลยคือกลุ่มนี้คือคนปกตินะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น functional class 1คือเกรด1คือไม่เป็นไรส่วนถ้าเริ่มมี functional class 2คือเหนื่อยตอนออกแรงคำว่าแรงแค่ไหนโดยทั่วไปที่เราใช้กันง่ายๆอย่างคนในกรุงเทพเราก็จะบอกว่าคุณขึ้นสะพาน BTS ถ้าเกิดยังโอเคอยู่แบบนี้เราก็บอกว่าคุณโอเคแต่ถ้าเกิดเริ่มเหนื่อยตอนที่ขึ้นสะพานลอยเนี่ยเราจะเรียกว่า functional class 2ส่วน functional class 3นี่จะหนักขึ้นมาอีกก็คือทำกิจวัตรประจำวันเล็กน้อยก็เริ่มเหนื่อยเช่นอาบน้ำแปรงฟันช่วยเหลือตัวเองในบ้านอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วอันนี้คือหนักแล้วนะฮะส่วนคลาส4เนี่ยคือนั่งอยู่เฉยๆก็เหนื่อยก็คือ
1: หมายความว่
0: าบางคนแบบแค่ขยับตัวลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ไหวแล้วอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นระยะหนักแล้วนะคะของตัวโรคหัวใจ
2: ทีนี้ถ้าพอไปเจอลิ้นหัวใจรั่วแล้วเนี่ยค่ะวิธีการรักษาของคุณหมอเนี่ยค่ะมีวิธีการยังไงบ้างคะ
0: ก็จริงๆต้องดูก่อนนะคะว่าความรุนแรงของการรั่วเนี่ยมันเยอะมากน้อยแค่ไหนอย่างถ้าสมมติไม่ได้มีอาการอะไรเลยแล้วก็มีการรั่วเพียงเล็กน้อยเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีเฝ้าติดตามไปก่อนแล้วก็ติดตามดูว่าเขาเริ่มมีปัญหาของลิ้นที่รั่วนั้นหรือเปล่าคือร่างกายมนุษย์เราเนี่ยสามารถจะทนต่อการที่มีลิ้นหัวใจรั่วได้ระดับนึงนะฮะคือไม่ต้องถึงว่าทุกคนจำเป็นที่ต้องได้รับการผ่าตัดทั้งหมดเราก็จะเลือกผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีอาการของตัวโรคนั้นเท่านั้นนะครับเพราะการผ่าตัดเองเนี่ยเราต้องเปิดหน้าอกคนไข้แล้วเราก็จะต้องมีการเปิดเข้าไปในหัวใจซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ต้องทำเนี่ยเราก็จะใช้วิธีเฝ้าติดตามดูไปจนถึงเขาจำเป็นต้องทำจริงๆถึงจะต้องทำซึ่งต้องเรียนว่าการใช้ยาเนี่ยมันยังไม่มีการใช้ยาที่ได้ผลในโรคนี้เนื่องจากว่ามันเป็นภาวะเสื่อมแล้วก็เป็นภาวะที่มีการพังหรือเสียไปของโครงสร้างด
3: ัง
0: น
3: ั้
0: นการแก้มันเลยต้องใช้การผ่าตัดเพื่อเข้าไปเปลี่ยนมันหรือไปซ่อมมันอย่างนั้นนะฮะมันยังไม่มียาอะไรที่สามารถที่จะไปรักษาเช่นสมานรอยรั่วหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับยังต้องเป็นการผ่าตัดอยู่ครับ
1: ถ้าเผื่อสมมติว่าเราปล่อยไปไม่รักษาเนี่ยมันจะเป็นยังไง
0: ครับคืออันที่หนึ่งคือต้องดูก่อนนะครับว่าลิ้นที่ว่านี่หมายถึงลิ้นอะไรเพราะว่า4ลิ้นเองเนี่ยก็จริงๆไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้ผมพูดโดยหลักการรวมๆแล้วกันนะครับก็คือว่าตัวหัวใจเองเนี่ยเมื่อมันต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับหัวใจรั่วเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหัวใจก็จะมีลักษณะที่ขยายออกโตขึ้นเพื่อรองรับปริมาตรเลือดที่มันไหลย้อนกลับเข้ามามากขึ้นหัวใจจะมีความสามารถในการทนต่อภาวะหัวใจรั่วเนี่ยอยู่ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการรั่วด้วยมีหลายเกรดนะฮะมีความรุนแรงเกรดน้อยปานกลางแล้วก็มากอะไรเงี้ย mild moderate หรือว่าเป็น severe คือความรุนแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นระดับน้อยเนี่ยก็อาจจะทนได้เป็นหลัก10ปีหรืออะไรอย่างนี้เลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเป็นอาการรุนแรงเนี่ยก็แล้วแต่ลิ้นด้วยนะฮะก็อาจจะเป็นได้สัก5ปีหรือ10ปีก็อาจจะเริ่มมีอาการให้เราเห็นเกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยตัวหัวใจเองเนี่ยก็จะเริ่มรับไม่ไหวแม้ว่ามันจะพยายามช่วยเหลือตัวเองโดยพยายามขยายตัวออกเพื่อรับปริมาตรแล้วก็ตามบีบตัวให้แรงขึ้นก็ตามแต่ถึงจุดนึงมันก็จะรับไม่ไหวพอรับไม่ไหวเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยแล้วก็สิ่งที่บอกเนี่ยก็คือภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับตามมาในที่สุดซึ่ง ื่อถึงจุดนั้นไปแล้วเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยก็อาจจะไม่ปลอดภัยซะทีเดียวนะครับมันเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากอุปมาดังการเด็ดผลไม้ออกมาจากต้นคือถ้าเกิดว่าเราเด็ดผลไม้ที่ยังดิบจนเกินไปเนี่ยผลไม้นั้นก็ไม่เหมาะนะฮะแต่ถ้าเราปล่อยจนกระทั่งมันสุกเกินไปจนกระทั่งเน่าเนี่ย ก็ไม่เหมาะอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยยากที่จะหาไทมิ่งหรือเวลาอันเหมาะสมในการตัดสินใจเพื่อการผ่าตัดโรคนี้คืออาจจะต้องใช้วิธีการเฝ้าติดตามดูระยะหนึ่งจนถึงจุดที่เขาเริ่มพอจะมีอาการแล้วก็ตัดสินใจผ่าตัดในช่วงนั้นในช่วงที่เขายังไม่บอบช้ำจนเกินไปแล้วเขาจะรับการผ่าตัดไม่ไหวอ
3: ย่างนี้ผมก็ต้องคอยเช็คร่างกายอยู่ตลอด
0: ไหมคำแนะนำก็คืออาจจะต้องตรวจดูนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันพอตรวจได้อยู
3: ่แต่คุณหมอพูดถูกว่าคนเราเนี่ยถ้ามีอะไรผิดปกติแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนเดิมไม่ควรจะเช็คร่างกายและจริงๆแล้วมันไม่ต้องรอให้ตัวเกิดใช่ไหมฮะมันต้องไปเช็คร่างกายบ่อยๆ
1: อย่างวิธีการปฏิบัติตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยครับอย่างพี่ปันเนี่ยควรจะทำอะไรออกกำลังกายได้ระดับไหน
0: ก็คือจริงๆคงต้องไปประเมินก่อนว่าลักษณะของลิ้นที่ว่าเนี่ยตอนนี้คือความรุนแรงมันแค่ไหนแล้วก็จริงๆก็จะมีคำแนะนำตามนั้นอีกว่าระดับการออกกำลังที่เหมาะสมสำหรับความรุนแรงของตัวลิ้นแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับถ้ารุนแรงมากจริงๆเราอาจจะต้องคุยกันเรื่องว่าลิมิตเรื่องของการออกกำลังได้ระดับไหนอะไรเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งที่พอช่วยได้ก็คือเราให้เดินสายพานอย่างที่เรียนให้ทราบเราพอจะรู้เราเลยว่าลิมิตของเราเนี่ยเราอยู่ที่เท่านี้คือเราไปต่อจากนี้แล้วเราไม่ไหวแล้วเราจะเป็นลมหรือเราเหนื่อยหรือเราอะไรเง
3: ี้ยคุณหมอเชื่อไหมฮะว่าตอนนี้นะให้ผมเดินสายพานอย่าว่าแต่ว่าจะเหนื่อยเลยกล้ามเนื้อผมจะแย่เดินไปสักพักมันก็รู้สึกเมื่อยมากๆเลยอะกล้ามเนื้อผมเนี่ยหรือเข่าอะไร
1: ไ
3: ม่ร
1: ู้ต้องไปเช็คอีกทีนึงครับ
3: สงสัยทั้งร่างกายแล้วมั้งเนี่ย
1: แต่อย่างโรคหัวใจอย่างเงี้ยครับถ้าเผื่อเราจะเฝ้าระวังเนี่ยควรจะไปตรวจกี่ครั้งต่อปีหรือว่าปีนึงสักกี่ครั้ง
0: จริงๆแล้วเรื่องการเช็คอัพทางหัวใจนี่ก็เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยว่าตัวเลขที่เหมาะสมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับผมจะเรียนอย่างนี้ว่าถ้าไปดูตามมาตรฐานก็มีคนเขียนอยู่เยอะพอสมควรมันขึ้นอยู่กับอายุนะครับว่าเราหมายถึงอายุวัยประมาณสักเท่าไหร่โดยทั่วไปถ้าสักเกิน35เนี่ยคำแนะนำก็คือเราอาจจะต้องเช็คคอเลสเตอรอลในปัจจุบันมันเริ่มมีเยอะขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะสักแบบปีละครั้งอะไรเงี้ยนะอาจจะสักปีละครั้งถ้าอายุเริ่มเยอะเนี่ยวัย45วัย50มันจะมีพวกโปรแกรมของอย่างอื่นที่อาจจะต้องดูเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าความเสี่ยงของโรคหัวใจเลยก็จะเริ่มขึ้นมาแต่ก็นั้นก็ตามมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไม่เท่ากันคือบางคนเนี่ยถ้าเขาเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันเขาสูบบุหรี่อย่างเงี้ยนะครับเขามีแพ็กเกจครบเซตแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะต้องการการตรวจที่มันเข้มข้นหรือว่าถี่หรืออะไรเงี้ยก็ตามนะครับเพราะนั้น in general โดยทั่วไปเราก็อาจจะพูดสักประมาณตัวเลขประมาณปีละครั้งแต่ว่ามันก็คือ
3: ตรวจสุขภาพ
0: ตรวจสุขภาพ
3: ทั่วไป
0: ถูกต้องแต่เมื่อไหร่ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้เราก็คงจะต้องพูดกันในเรื่องของความถี่ที่มันจะมากขึ้นการตรวจอะไรบางอย่างที่มากขึ้น
1: วันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้เยอะเลยนะครับที่เกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจรั่วนะครับต้องขอบคุณพี่ปั่นมากๆเลยนะฮะที่แวะมาเยี่ยมเยือน
3: เป็นแคสตัวอย่าง
1: ขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมเยือนบ้านเฮลตี้วิลเลจของเรานะครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: แต่ในช่วงหน้านะครับคุณหมอยังอยู่กับเราในช่วงระเบียงสุขภาพครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านถามมามากมายนะครับเราเลือกมา2คำถามครับไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: ความเครียดกับโรคหัวใจมีความสัมพันธ์กันมากน้อยขนาดไหนคะ
2: คำถามแรกค่ะความเครียดกับโรคหัวใจมีความสัมพันธ์กันมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ครับคือระบบของหัวใจแล้วก็ระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดเนี่ยที่ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผ่านกระบวนการของการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินนะครับถ้าเกิดเครียดรุนแรงเลยเนี่ยนะครับบางคนก็จะมาโรงพยาบาลด้วยการเจ็บแน่นหน้าอกหรือว่ามีอาการหอบเหนื่อยเราเรียกแบบนี้ว่า broken heart syndrome นะฮะเหมือนแบบภาวะหัวใจสลายอะไรเงี้ยนะครับอกหักอะไรเงี้ยนะครับใช่ก็คือถ้ารุนแรงถึงขนาดนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยมาด้วยอาการเจ็บหน้าอกหรือบางครั้งน้ำท่วมปอดได้เลยนะครับแล้วก็เป็นอาการรุนแรงได้ทีเดียวมีความเกี่ยวข้องกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระยะที่มันไม่ได้รุนแรงหนักมากขนาดนั้นเขาอาจจะมาด้วยอาการเจ็บจี๊ดเจ็บหน้าอกแบบ แป๊บหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นผลของเรื่องของการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติส่วนหนึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยความเครียดเองเนี่ยมันยังทำให้มีการเจ็บหน้าอกไปผ่านกลไกอื่นได้เช่นกันเช่นอาจจะมีกรดไหลย้อนซึ่งตัวกรดไหลย้อนเองเนี่ยก็ทำให้อาการเจ็บหน้าอกคล้ายคลึงกับคนที่เป็นโรคหัวใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลทั้งโดยตรงแล้วก็มีผลทั้ง

0: ทางอ้อมในการศึกษาหนึ่งก็มีการค้นพบว่าคนที่บุคลิกภาพเป็นแบบ personality type A ก็คือเป็นคนที่เคร่งครัดเคร่งเครียดมีระเบียบวินัยเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนที่มีบุคลิกภาพแบบ relax ผ่อนคลายนะครับ
1: อันนั้นก็ต้องระวังเรื่อง
0: ความเครียด
1: ด้วยนะครับผมก็เป็นคำตอบนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับผมเดี๋ยวไปฟังคำถามที่2กันต่อครับ
2: เป็นโรคหัวใจห้ามออกกำลังกายต้องนอนเฉยๆจริงหรือไม่ครับ
3: คำถามที่2ค่ะเป็นโรคหัวใจห้ามออกกำลังกายต้องนอนเฉยๆจริงไหมคะคุณหมอ
0: ไม่จริงครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคหัวใจมีหลายชนิดมากนะครับคงจะต้องไปดูรายละเอียดว่าคำพูดนี้เนี่ยหมายถึงโรคหัวใจชนิดใดนะครับเรามีทั้งตัวโรคของหลอดเลือดหัวใจโรคของกล้ามเนื้อหัวใจโรคของลิ้นหัวใจแล้วก็โรคของจังหวะการเต้นของหัวใจบางการศึกษาเนี่ยค้นพบด้วยซ้ำไปว่าการออกกำลังกายลดน้ำหนักลงเนี่ยทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยลดลงนะครับเช่นหัวใจเต้นระริกหรือหัวใจเต้นพริ้วที่เรารู้จักกันดีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นโรคหัวใจทุกชนิดจะต้องห้ามออกกำลังกายมันขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรคนั้นแต่ถูกต้องนะฮะในคนที่มีโรคหัวใจบางชนิดที่รุนแรงมากเนี่ยเราคงจะต้องคุยกันเรื่องการออกกำลังกายอย่างดีเนื่องจากการออกกำลังกระตุ้นให้อาการของเขาแย่ลงเพราะฉะนั้นคำตอบสำหรับคำถามนี้ก็คือคงต้องไปตรวจให้ละเอียดอีกทีนึงนะครับแล้วก็ดูเป็นชนิดไปครับ
1: ก็คือควรจะอยู่ในความควบคุมของแพทย
0: ์ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: โดยเฉพาะในคนที่จะเป็นนักกีฬาที่เป็นนักกีฬามืออาชีพหรือคนที่สนใจจะไปวิ่งมาราธอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆเราอาจจะมีโรคบางอย่างซ่อนอยู่แล้วก็บางครั้งเราไปทำอะไรที่ออกกำลังอย่างเงี้ยแล้วมันมีอาการขึ้นมาตอนนั้นอะไรเงี้ยเป็นต้นอาจจะต้องไปตรวจดูสักนิดนึงครับ
3: วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจรั่วขอบพระคุณค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญจากสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
1: และช่วงหน้านะครับแห้วจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
4: นี่เดี๋ยวก่อนนี่เราปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามารดน้ำต้นไม้กันหน่อยดีกว่านะ
1: ได้เตรียมมาแล้ว
4: เตรียมมา
1: เตรียม
4: บัวรดน้ำเลยครับ
1: นี่ไง
4: พี่บีมครับบัวรดน้ำ
1: รีบรดเลยกำลังเดือด
4: มือพองไหม
1: ไม่พองร้องเล่น
4: ล้างมือเลยละกัน
1: น้ำมือล้างมือ
4: ล้างมือเลยละกัน
1: เห็นไหมโอ้โหดีนะของดีนี่เราก็
4: ใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับ
1: เห็นไหมแต่อย่าไปบอกพี่หมวยนะอันนี้ขโมย
3: อะไรอย่าไปบอกอะไรพี
1: ่ไม่มีครับ
4: เดี๋ยวช่วยถือเดี๋ยวช่วยถือครับพี่หมวยนี่ครับพี่บีมก็เอามาให้ผมรดน้ำต้นไม้ครับ
1: ผมเห็นว่ามันไม่มีไม่ได้ใช้อะไรแล้วพี่หมวยก็
3: ใช้ว่าไม่ได้ใช้พี่ใช้
1: ตายแล้ว
3: ตายเลย
1: แฮวดีทำแบบนี้ได้ยังไง
3: ว่าแต่สองคนนายบอกว่าเดี๋ยวจะไปข้างนอกแล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้กันนะจ๊ะ
4: เนี่ยครับพอดีว่าออกไปซื้อต้นไม้มาครับผมแล้วก็เป็นตลาดที่แบบว่าปลูกต้นไม้ขายต้นไม้เยอะมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับพี่หมวยครับอยากรู้ไหมครับว่าอยู่ที่ไหนครับ
3: อยาก
1: รู้ครับ
4: อยากรู้นะครับไม่ไกลไม่ไกลจากที่นี่นะครับรังสิตคลอง15ครับไปดูกันเลยครับรอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับเอาใจคนที่รักต้นไม้เป็นพิเศษครับเพราะว่าผมพาคุณผู้ชมนะครับเดินทางมาที่ถนนรังสิตนครนายกคลอง15ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับที่นี่เนี่ยเขาว่ากันว่ามีตลาดนัดต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเอาล่ะแต่ว่าที่นี่นะครับเขาจะมีต้นไม้อะไรให้เราได้เลือกสรรกันบ้างตามผมมาเลยครับคุณลุงครับถนนเนี่ยครับรังสิตนครนายกคลอง15
5: ครับ
4: คือต้นไม้เนี่ยเขาปลูกกันเยอะมากเลยจากหน้าปากซอยเนี่ยลึกไปที่สุดเลยเนี่ยประมาณกี่กิโลไ
5: หม8กิโล
4: 8กิโลนะครับ
5: 8กิโล
4: แล้วตลาดเนี้ยเป็นที่นิยมของผู้คนที่มาซื้อต้นไม้นานหรือยังครับ
5: ก็โดยมากมันก็ประมาณ30ปีก็เป็นเจ้าของมีส่วนประกอบกันทุกคน
4: คน
5: ถึงได้ใหญ่ขนาดนี
4: ้ทางสองข้างทางนี
5: ้
4: บ้านนี้มีต้นนี้บ้านนี้มีต้นนี้ลองเอามาวางขายดู
5: ลองทำ
4: ลองทำ
5: ลองผลิตขึ้นมาก่อน
4: ครับ
6: กว่า30ปีแล้วนะครับที่ตลาดต้นไม้ริมคลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกแห่งนี้เปิดให้บริการสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในธรรมชาติเพราะที่นี่ครับมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้นมากมายหลากหลายชนิดตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่งสวน ให้เลือกซื้อเลือกหากันในราคาย่อมเยาสบายกระเป๋าเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าใครชอบต้นไม้หรือดอกไม้แบบไหนมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
4: หาคนขายไม่เจอครับต้นเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะเขาชื่อสนหอมครับเขาจะมีกลิ่นหอมเวลาเราขยี้ใบมาดมเนี่ยสามารถไล่แมลงไล่ยุงได้นะครับต้นนี้เกล็ดมรกตครับ
6: การปลูกต้นไม้และการจัดสวนนี้นะครับนับว่าเป็นงานอดิเรกที่ดีอย่างหนึ่งเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะช่วยเรื่องของการระบายความเครียดแล้วยังเกิดสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจที่ดีมากๆและที่สำคัญนะครับยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านของเราอีกด้วย
4: เพิ่มแป๊บเดียวนี้ต้นไม้เต็ม2มือเลยนะครับถ้าหากคุณผู้ชมเป็นคนนึงที่อยากเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้านในสวนหรือว่าบนโต๊ะทำงานนะครับผมแนะนำเลยครับให้คุณผู้ชมเนี่ยมาที่คลอง15แห่งนี้นะครับมีต้นไม้ทุกอย่างที่อยากได้รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับนี่เดี๋ยวผมจะไปปลูกกับพี่บีมครับ
3: โอ้โหต้นไม้เยอะจริงๆ
4: ครับ
3: มีทั้งไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย
4: ใช่แล้วครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยลองไปซื้อต้นไม้ที่นั่นดูนะครับผม
3: ต้นไม้ก็เยอะ
4: ใช่
3: ว่าแต่ทำไมซื้อมาแค่นี้คะมันไม่เหมาะกับพื้นที่เลยนะเนี่ย
7: ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมเตรียมมาแล้วนี่ครับนี่เดี๋ยวปูด้วยนี่ครับ
3: ฮะ
7: นี่ครับรับรองว่าโตขึ้นเป็นต้นมะม่วง
3: ทำไมบีมซื้อแบบนี้มาคะ
7: ก็เป็นคนสำเร็จรูปครับง่ายๆดูแลต่ำไม่ต้องดูแลก็วางไว้เฉยๆก็ได้ครับ
4: ยังไงก็ไม่ตายใช่ไหมครับ
7: แก้ตัวไม่รอดจริงครับ
4: เดี๋ยวช่วยกันปูเดี๋ยวช่วยกันปู
7: เดี๋ยวจัดการครับรับรองสวยแน่นอนครับผมแต่ว่าวันนี้รายการของเราเวลาหมดแล้วนะคร
3: ับ ใช่ค่ะเดี๋ยวลาท่านชมกันก่อนนะคะก็กลับมาพบกับ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนกับคนในครอบครัวได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
8: สว
4: ั
8: สดีครับ
3: จัดการที่เสร็จเลยนะ2คนเนี่ย
7: จัดการนะครับ
4: อีกพื้นที่ตั้งเยอะนี่พี่บีมเตะบอลได้
3: ที่หลังนี่ห้ามหยิบมานะเดี๋ยวพี่จะไปต้มกาแฟต้มน้ำชงกาแฟ
7: เห็นไม่ได้ใช้มาตั้งนาน
3: ใช้ตลอดเลยอ่ะรีบทำเดี๋ยวไม่เสร็จพี่ไปก่อนนะ
4: ร้านนี้น้ำร้อนจี๋เลยตรงเนี้ย

0: วิธีการฝังเข็มเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาของสัตว์แพทย์แผนจีนที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมปัจจุบันการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆเข็มสามารถเข้าไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่มันแข็งมันเกร็งจากการใช้งานจากการใช้ชีวิตประจำวันพวกนี้ครับให้มันคลายตัวลงได้ในศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยเชื่อว่าการเคลื่อนไหวพวกนี้ต้องมีชี่ต้องมีลมปานเป็นตัวผลักดันไม่ว่าจะลำไส้หัวใจตับปอดอะไรพวกนี้ต้องมีชี่ไปหล่อเลี้ยงเพื่อให้มันทำงานได้ดีครับเส้นลมปานทั้งหมดในร่างกายเนี่ยจะสื่อไปถึงอวัยวะต่างๆโดยมีแนวทางมีเส้นตำแหน่งในการวิ่งที่ชัดเจนครับใช้จุดต่างๆกระตุ้นเป็นตัวสะท้อนกลับให้อวัยวะนั้นมันทำงานได้สมบูรณ์ได้ดีขึ้นครับที่การตรวจวินิจฉัยในศาสตร์แพทย์แผนจีนก็จะเน้น4วิธีครับแพทย์จีนเขาเรียกซื่อเจิ่นครับซื่อเจิ่นก็คือว่างเหวินเว่นแล้วก็เชี่ยว่างก็คือการดูการมองครับดูคนไข้ตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องตรวจนะครับว่ามีอาการมีสีหน้าแบบไหนเหวินนี่ก็จะเน้นเรื่องกลิ่นเรื่องดมหรือกลิ่นปากระบบการย่อยอาหารครับการขับถ่ายไม่ดีก็จะมีกลิ่นปากที่มันเหม็นเว่นนี่คือการถามประวัติคนไข้ถามอาการวิถีชีวิตว่าชีวิตประจำวันมีการปฏิบัติตัวแบบไหนบ้างครับ
1: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
2: ค่ะนอนไม่หลับค่ะเป็นมาถึง 5-6 เดือนแล้วค่ะ
1: มีอาการยังไงบ้างครับเล่าให้ฟัง
2: วันหนึ่งนอนได้ 2-3 ชั่วโมงเองค่ะแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงค่ะทานอาหารได้น้อยค่ะ
0: ส่วนอันสุดท้ายคือเชียร์นี่จะเน้นเรื่องการจับสัมผัสจับชีพจรทั้งสองข้างแบบจีนนะครับดูชีพจรคนไข้ว่ามีการเต้นเป็นแบบไหนช้าเร็วตื้นลึกรวมกันจับอุณหภูมิฝ่ามือตัวเพื่อให้รู้ถึงอุณหภูมิของร่างกายครับจากการตรวจร่างกายวันนี้นะครับชีพจรเต้นค่อนข้างเล็กนะครับเบาลมปานในร่างกายมันน้อยชีมันน้อยชีมันพร่องนะครับทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจกับระบบย่อยอาหารก็คือพวกม้ามจะแสดงออกจากก็คือ1เรื่องเรานอนไม่ค่อยหลับส่วนการรักษาวันนี้ก็จะให้เป็นการฝังเข็มกระตุ้นช่วยนะครับแล้วก็บวกกับการทานยาจีนวิธีการฝังเข็มมีอาการตรงไหนก็เน้นรักษาบริเวณนั้นก่อนครับเอาเข็มสะอาดเล็กๆนะครับแล้วก็ปักไปตามจุดบนเส้นลมปานโดยให้คนไข้นั่งนอนหรืออยู่ในท่าที่สบายๆครับก็ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีแล้วแต่อาการตำแหน่งบนศีรษะก็จะเน้นเรื่องการมีสมาธิครับให้หลับง่ายขึ้นส่วนจุดที่แขนทั้ง2จุดก็จะช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วก็เรื่องระบบย่อยอาหารด้วยส่วนที่ขามี2จุดเน้นเรื่องบำรุงให้มีลมปานได้ดีขึ้นการไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารครับเวลาหลังจากฝังเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการกระตุ้นอาจจะใช้มือหรือใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าก็ได้ครับคนไข้มาพึ่งอัมพาตที่แขนขาไม่มีแรงไม่สามารถยกแขนเองได้อะไรเงี้ยครับก็ใช้เครื่องกระตุ้นแล้วก็ใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆกระตุ้นเข้าไปยาจีนก็จะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รากไม้กิ่งไม้หรือจะเป็นผลแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณต่างกันครับอย่างวันนี้คนไข้ที่นอนไม่หลับจะเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจกับม้ามที่มันพร่องครับถ่ายเหลวถ่ายง่ายยาที่เลือกก็จะเป็นรักษาเน้นบำรุงทั้ง2 อย่างนี้ครับทั้งหัวใจกับม้ามครับการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการรักษาการปวดเมื่อยการปวดหัวปวดศีรษะออฟฟิศซินโดรมต่างๆพวกนี้การรักษาอื่นๆกลุ่มที่เกี่ยวกับระบบประสาทก็ได้ครับสำหรับคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตคนไข้เป็นสโตรกแขนขาอ่อนแรงสามารถฝังเข็มกระตุ้นฝังเข็มรักษาได้ครับที่ศูนย์การแพทย์มิฮิโดนบำรุงรักเราก็มีแผนกแพทย์แผนจีนที่ให้บริการทั้งการฝังเข็มการครอบแก้วการจ่ายยาสมุนไพรจากบุคลากรที่เป็นแพทย์แผนจีนครับมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

จารย์ดร.สุภลักษณ์เข็มทองครับเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมจบทางด้านกิจกรรมบำบัดจิตสังคมที่ประเทศออสเตรเลียนะครับ

0: าเหตุส่วนหนึ่งที่เลือกเรียนกิจกรรมบำบัดจิตสังคมเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีผู้ป่วยหลายประเภทเช่นคุณตาเนี่ยก็จะติดสุราเรื้อรังมากนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนมีเยี่ยมคุณตาเนี่ยก็มองว่าคุณตาเนี่ยดูหวาดกลัวมากแล้วก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยนะครับก็กำลังคิดว่าศาสตร์อะไรเล่าที่สามารถที่จะช่วยครอบครัวเราได้นะครับและถ้าช่วยครอบครัวได้คนอื่นๆที่คล้ายๆครอบครัวเราที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยเหลือได้เหมือนกันกิจกรรมบำบัดเนี่ยกับกายภาพบำบัดเนี่ยนะครับจะเป็น2ศาสตร์2วิชาชีพในสากลเนี่ยกิจกรรมบำบัดเราเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญทักษะชีวิตนะครับคือความสุขความสามารถในการทำกิจกรรมในชีวิตส่วนทางกายภาพบำบัดเนี่ยเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญทางทักษะการเคลื่อนไหวนะครับคือการเคลื่อนไหวประเภทพวกออกกำลังกายการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดต่างๆซึ่งจะแตกต่างกันโดยบทบาทครับหน้าที่ของนักกิจกรรมบำบัดนะครับก็คือเป็นผู้ที่พัฒนาทักษะชีวิตคำว่าทักษะชีวิตก็คือพัฒนาความสุขความสามารถในการทำกิจกรรมนะครับตลอดทุกช่วงวัยครับคนที่จะเข้ามาปรึกษานักกิจกรรมบำบัดเนี่ยครับก็มีอยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการช้านะครับเด็กที่มีสมาธิสั้นเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะครับเช่นเด็กออทิสติกเด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้เนี่ยนะครับกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่นะครับที่มีปัญหาเรื่องสมองมีปัญหาเรื่องอัมพาตนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดหรือกลับไปทำงานได้นะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเช่นซึมเศร้านะครับมีจิตเภทนะครับแล้วก็อารมณ์แปรปรวนเป็นต้นกลุ่มสุดท้ายก็คือผู้สูงอายุนะครับที่เขาไม่ได้ทำงานและเกษียณแล้วก็อยู่ว่างๆเขาต้องการกิจกรรมที่ทำให้เขามีคุณค่าในชีวิตได้
1: จากสถิติขององค์การอนามัยโลกปี2556พบว่ามีผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเป็นจำนวน3ล้านคนแต่โรงพยาบาลสามารถรองรับได้เพียง1ล้านคนโดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความเหนื่อยล้าซึ่งเกิดจากสภาพสังคมเมืองที่มีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน
0: นักกิจกรรมบำบัดนะครับหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือการจัดการความเหนื่อยล้านะครับความเหนื่อยล้าก็คือเป็นประสบการณ์นะครับที่คนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับเขาเรียนรู้แล้วก็เขารู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายกับชีวิตมากเลยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นความล้าทางด้านความคิดคือเริ่มคิดก่อนว่าตัวเองเบื่อไม่ชอบนะครับจากนั้นเมื่อสะสมขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในการทำกิจกรรมนะครับก็จะเป็นความล้าทางจิตนะครับพอไม่อยากทำกิจกรรมร่างกายก็จะรู้สึกว่าพอละอ่อนแรงนะครับไม่มีแรงทำกิจกรรมเลยหยุดทำดีกว่านะครับเหล่านี้ก็คือเป็นวงจรของความล้านะครับซึ่งนักกิจกรรมบำบัดต้องประเมินว่าความล้าของแต่ละคนน่ะความล้าชนิดไหนที่เขากำลังประสบอยู่แล้วเราต้องจัดการอย่างไร
1: และในวันนี้อาจารย์สุภลักษณ์ได้ออกแบบโปรแกรมการจัดการความเหนื่อยล้าขึ้นมาโดยมีอาสาสมัคร8คนมาร่วมทดสอบในขั้นตอนแรกอาจารย์สุภลักษณ์จะทำการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าแต่ละคนมีภาวะความเหนื่อยล้าทางด้านไหนโดยเริ่มจากการประเมินความเหนื่อยล้าทางจิต
0: การประเมินทางจิตก็คือนะครับเป็นการสะท้อนความคิดความรู้สึกเราก็เลยเริ่มชักชวนให้ประเมินตัวเองก่อนนะครับการประเมินก็คือจะมีการวาดภาพนะครับสะท้อนภาพทางจิตก็คือวาดภาพต้นไม้บ้านคนนะครับจะเรียงลำดับหรือไม่เรียงก็ได้แล้วก็ทุกคนก็จะวาดรูปแต่ละคนไปในการสะท้อนภาพทางจิตเนี่ยนะครับมันมีหลักการทางจิตวิทยาก็คือจิตสำนึกของเราเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทบทวนจิตใต้สำนึกได้นะครับจิตใต้สำนึกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันสามารถออกมาจากความคิดนะครับรวบยอดหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่งภาพทั้ง3ภาพเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับตัวคนคนหนึ่งพอภาพมันมีความคุ้นเคยแล้วเราก็จินตนาการลักษณะการจินตนาการเส้นที่มันสะท้อนความรู้สึกจริงๆเนี่ยมันจะออกมานะครับตามประสบการณ์ที่เรียนรู้เพราะแต่ละคนจะจดจ่อแล้วก็ใช้จินตนาการของตัวเขาเอง
2: บ้านอันนี้นะครับเป็นบ้านที่ถ้าใครวาดลายขวางนะครับอาจจะมีเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่สับสนนะครับมีอุปสรรคนั่นเองหน้าต่างครึ่งเดียวก็คือบุคลิกเราเนี่ยไม่เปิดเผยตรงไปตรงมาครึ่งนึงเราปิดไว้คนที่วาดรากของต้นไม้และเป็นรากที่ผิวพื้นผิวดินออกมาก็คือมีความอ่อนโยนอ่อนไหวนั่นเองนะครับคือมีรายละเอียดของชีวิตว่าชีวิตมันต้องมีรากไม้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับน้อยคนมากที่จะวาดต้นไม้คู่อันนี้มีครอบครัวยังครับ
3: ย
0: ัง
3: ค่ะ
0: เร็วๆนี้ก็จะได้ครอบครัวนะครับ คือใครก็ตามใครก็ตามที่ดังจิตเนี่ยจิตเนี่ยก็คือมีอะไรที่เป็นคู่นะครับถ้าเราวาดนะครับวาดตัวสัตว์เลี้ยงด้วยกันเนี่ยเมตตากรุณาสูงมากนะครับแต่ถ้าวาดคนแสดงว่ากำลังจะมีคู่นะครับก็ปรากฏว่าต้องอยู่กับสัตว์เลี้ยงก่อนช่วงหนึ่งนะครับ นะครับคนที่มีความเหนื่อยล้าทางจิตเนี่ยนะครับภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะสะท้อนความคิดที่ซับซ้อนนะครับที่อ่อนไหวนะครับแล้วเป็นภาพที่ไม่สมมาตรกันนะครับเช่นภาพของบ้านก็จะเป็นบ้านที่ประตูปิดไม่มีทางเข้าหานะครับไม่ค่อยมีความสุขนะเป็นบ้านที่มีหลายๆชั้นมีหน้าต่างเยอะแยะไปหมดเลยและหน้าต่างมันปิดนะครับก็จะมีลักษณะแบบนั้นส่วนต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยสมส่วนไม่อยู่กลางภาพนะครับแล้วเป็นต้นไม้ที่เล็กๆไม่ค่อยมั่นคงครับส่วนรูปคนก็เหมือนกันเป็นคนที่อาจจะเป็นคล้ายๆการ์ตูนเป็นคนที่อยู่ในจินตนาการมีมือที่อยู่ในกระเป๋าอะไรเป็นต้นนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยภาพสะท้อนทางจิตทั้ง3รูปเนี่ยมักจะไปด้วยกันเช่นภาพบ้านที่มันมีความซับซ้อนความคิดที่ซับซ้อนนะครับภาพคนและภาพต้นไม้ก็ตามมาเหมือนกันอย่างน้อย2ใน3ภาพก็จะคอนเฟิร์ม

0: ึ่งกันและกัน
1: กิจกรรมต่อไปอาจารย์สุภลักษณ์จะทำการประเมินความเหนื่อยล้าทางความคิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสของที่อยู่ในถุงซึ่งมีทั้งหมด15ชิ้นจากนั้นก็ให้จดบันทึกว่าของในถุงมีอะไรบ้าง
0: อันที่1ดินสอนะครับมีไหมครับติ๊กถูกนะครับมีเหรียญอยู่3เหรียญนะครับ3เหรียญนะครับขนาดใหญ่กลางเล็กนะครับทั้งหมดมันมีกี่ชิ้นครับลองดูนะครับ
2: ม
0: ี15อย่างนะครับก็อันนี้เป็นความล้าทางความคิดนะครับถ้าเกิดมีน้อยกว่านะครับน้อยกว่า7นะครับก็อาจจะล้าทางความคิดนิดนึงนะครับนะนิดนึงเองนะครับความเหนื่อยล้าทางความคิดเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการทำงานของสมองเนี่ยที่มันใช้มากเกินไปนะครับทำให้ไม่มีพลังงานของการรับรู้นะครับทำให้การรับรู้ขาดหายนะครับไม่สามารถที่เชื่อมโยงนะครับมิติของต่างๆการเรียนรู้ได้ครบถ้วนทำให้ผลที่ได้ก็คือไม่ค่อยมีสมาธินะครับทำงานแล้วก็ไม่ค่อยกระจ่างนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะวางแผนได้เป็นลำดับ
1: กิจกรรมต่อไปจะทำการประเมินความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกายโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเล่นเกมทั้งหมด7ฐานฐานละ1นาทีโดยในแต่ละฐานจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปในการประเมินผลทุกคนต้องทำกิจกรรมจนครบทั้ง7ฐานหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกว่ายากไม่อยากจะทำ3ฐานขึ้นไปแสดงว่ามีความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกาย
0: ความเหนื่อยล้าทางร่างกายเนี่ยก็คือความรู้สึกมันไม่มีแรงนะครับอยากจะพักมากๆเลยแล้วก็เวลาเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยก็จะทำไม่ค่อยได้
1: จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะทราบว่าตนเองมีความเหนื่อยล้าทางด้านไหน
3: รู้สึกว่ามีความเหนื่อยล้าทางความคิดจริงค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนกระบวนการคิดแบบมันคิดเยอะไปหมดเลยแล้วก็คิดแล้วแบบไปต่อยอดไปนู่นไปนี่แต่ว่ามันหาทางออกไม่ได้หรือว่ามันไม่มีเรื่องที่แบบเคลียร์สักเรื่องเลย
4: ตอนนี้ก็คือมีความเหนื่อยล้าทางร่างกายคิดว่าตรงกับตัวเองมากเหอะในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นโรคจุกจิกอะค่ะเป็นโรคนู่นนิดหน่อยปวดขากล้ามเนื้ออักเสบคิดว่ามันเป็นการสะสมจากที่เราไม่ออกกำลังกายเลยเป็นคนไม่ออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะ
1: ต่อจากนั้นอาจารย์สุภลักษณ์ก็จะจัดกิจกรรมบำบัดมาช่วยกำจัดความเหนื่อยล้า
0: วิธีการบำบัดทางความคิดใช่ไหมครับเราต้องมีการใช้ร่างกายคราวนี้วิธีการใช้ร่างกายเนี่ยจะต้องมีการใช้การรับรู้ความรู้สึกที่หลากหลายอันนี้จะเป็นห้องนะครับการบูรณาการประสาทความรู้สึกหรือเรียกง่ายๆคือห้องใช้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับในการรับรู้การเคลื่อนไหวนะครับเริ่มจากทรงตัวนะครับพอทรงตัวปุ๊บนะครับเขาก็จะรับรู้ว่าร่างกายจะต้องเคลื่อนไหวอย่างไรเพื่อให้ทรงท่าได้นะครับจากนั้นลงมาปุ๊บเขาต้องมาเล่นตัวที่มันบังคับข้อต่อในการคานนะครับเข้าไปเขาจะได้รับรู้ข้อต่อว่ามีการถูกตรึงไว้ยังไงนะครับจากนั้นความรู้สึกก็จะไปที่คีย์บอร์ดนะครับการเล่นดนตรีก็จะรับรู้การได้ยินจังหวะการเคลื่อนไหวมือด้วยตัวเองนะครับจากนั้นมาที่อุโมงค์นะครับเขาต้องบังคับข้อต่อให้ลอดผ่านไปด้วยความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ความรู้สึกข้อต่อการเคลื่อนไหวร่างกายในที่แคบๆซึ่งเขาไม่เคยทำมาก่อนนะจากนั้นก็มาที่การเล่นสไลเดอร์นะครับเขาก็จะมีการเคลื่อนด้วยล้อนะครับเขาก็จะสามารถที่จะรับรู้การเคลื่อนไหวอย่างเร็วๆแรงๆได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นการปิดตาเพื่อสัมผัสที่หลากหลายนะครับเขาก็จะได้เรียนรู้สัมผัสอย่างละเอียดนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยวิธีการก็คือทำรอบที่2เนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนสัมผัสที่ยากขึ้นนะครับมีการเล่นบอลนะครับโยนบอลกริ้งบอลไปที่เป้าหมายนะครับ เอาใหม่ถ้าโยนไม่เข้าให้กริ้งนะครับให้กริ้งลองดูรอบที่3นี่เป็นรอบที่ท้าทายเขามากเพราะต้องปิดตาหมดเลยนะครับเขาก็ต้องเรียนรู้นะครับความมั่นใจเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของเขาเนี่ยทำได้ถูกหมดทุกฐานเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าได้ใช้ร่างกายตามศักยภาพโดยเฉพาะใช้เรื่องการรับรู้ความรู้สึกสมองมันจะทำงานได้เร็วขึ้นเพราะถ้าสมองทำงานได้เร็วขึ้นความคิดก็กระจ่างขึ้นเขาสามารถลำดับความคิดได้ความล้าทางความคิดก็จะหายไป
3: พอปิดตาปุ๊บมันเหมือนมันไม่เหลืออะไรนอกจากมือกับเท้าและร่างกายเท่านั้นก็เลยทำให้อย่างเช่นเปียโนอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ลืมตามันจะรู้สึกมันก็เล่นไปพอปิดตาปุ๊บเนี่ยมันจะได้ยินเสียงมากขึ้น
0: คราวนี้ทั้ง3รอบ

0: แต่ความคิดเราเปลี่ยนไหม
1: เหมือนบางทีใช้ความคิดน้อยลง
0: ครับ
1: เพราะว่ามันมีสิ่งของที่เราต้องสัมผัสนะเดี๋ยวนั้นแล้วต้องไปนะเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
2: สำหรับการจัดการความร้าทางความคิดเนี่ยนะครับการประยุกต์ใช้กิจกรรมที่บ้านนะครับเราสามารถที่จะประยุกต์ได้อยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือถ้าเรามีกิจกรรมที่เราต้องคิดมากๆนะครับก็คือเราลดขั้นตอนของมันวิธีการลดขั้นตอนก็คือสมมติมันมี3ขั้นตอนที่ต้องทำให้มันยุ่งยากมากก็เลยลดเหลือ1ขั้นตอนนะครับให้มันง่ายขึ้นคือเราอาจจะต้องนั่งพักสักครู่หนึ่งนะครับหลับตานะครับหลับตาเพื่อให้ความคิดเราลึกซึ้งมากขึ้นประณีตมากขึ้นว่ากิจกรรมนี้สามารถลดขั้นตอนอย่างไรครับอันที่2เนี่ยลองเรียนรู้การทำมันเลยถ้าเราคิดว่าความคิดมันยังไม่ค่อยกระจ่างนะเราลองทำไปทันทีเลยเพื่อเรียนรู้ว่าการเคลื่อนไหวของทำกิจกรรมนั้นอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดก็ได้อันที่3ก็คือลองเรียนรู้ว่ากิจกรรมที่มันยากๆที่เรารู้สึกมันยากเนี่ยมันสามารถทำให้ง่ายขึ้นอย่างไรนะครับเราจะต้องทำมากกว่า1รอบเป็นการฝึกฝนให้เกิดประสบการณ์นั่นเองต่อไปก็เป็นโปรแกรมการจัดการความล้าทางร่างกายนะครับหลักการก็คือเราต้องให้เขาทำกิจกรรมที่พัฒนาสุขภาวะทางจิตนะครับให้ความคิดความรู้สึกของเขาจดจ่อกับกิจกรรมอะไรก็ได้ที่รู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกเกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับ
0: นะครับตอนนี้น้องสองคนจะมีความล้าทางร่างกายเราก็จะมีการพัฒนาให้จิตเราเนี่ยผ่อนคลายให้ได้นะครับพอจิตเราผ่อนคลายร่างกายเราก็จะไม่ล้านะครับวิธีการก็คือทั้งสองฝั่งจะมีลูกกลมๆอยู่ใช่ไหมครับเราจะให้ผ่านตัวที่เป็นเส้นโค้งๆนะครับใครผ่านลงมาเร็วที่สุดชนะนะครับ
2: การที่เขาเอาลูกเหล็กนะครับเคลื่อนไหวนะครับเป็นการเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆซึ่งการเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆเนี่ยจิตของเขาจะรู้สึกสบายไม่ต้องทำกิจกรรมที่ซับซ้อนมากเกินไปนะครับพอจิตของเขาสบายปุ๊บร่างกายของเขาก็จะผ่อนคลายเองกิจกรรมต่อไปก็คือศิลปะนะครับทั้ง2อันเป็นศิลปะที่มีขอบเขตแต่มีผลผลิตที่ต่างกันนะครับการวาดภาพอย่างสวยงามตามรูปแบบนะครับกับการติดโมเสสแต่ละอันแต่ละชิ้นพอเราทำเสร็จจิตใจก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจด้วยที่ได้ผลงานเกิดขึ้น
3: มันก็ทำให้ใจนิ่งแล้วก็เรื่อยๆปล่อยมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำไปเลยอย่างเงี้ยนะครับ
4: ทำเสร็จแล้วรู้สึกโล่งๆสบายดีเหมือนไม่ต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไง
4: ก็คือบางทีเราอาจจะคิดว่าหลายๆอย่างอาจต้องใช้พลังขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆมากกว่า
0: ใช้ไม่เยอะเลย
4: ใช่
3: บางทีก็อาจจะแบบหยุดคิดสักนิดนึงแล้วก็ใช้ความคิดมากกว่าร่างกายอะไรอย่างเงี้ย
2: ต้องเลือกใช้ความคิดมากกว่าร่างกายนะครับแล้วจิตเราก็จะผ่อนคลายเองนะครับวิธีการประยุกต์กิจกรรมที่บ้านนะครับก็คือหลังจากที่เราได้ทำงานหนักๆมาทั้งวันเนี่ยนะครับเราก็ต้องหากิจกรรมที่มันผ่อนคลายแต่เป็นกิจกรรมพวกงานศิลปะนะครับศิลปะในนี้มันอาจจะเป็นศิลปะการทำอาหารการฟังเพลงนะครับศิลปะในการที่จะดูทีวีนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เรานั่งดูทีวีนานๆนะครับมันก็อาจจะทำให้เราล้าได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะดูทีวีบ้างนะครับกินข้าวไปด้วยหรือว่าดูทีวีทำงานศิลปะไปด้วยมันก็จะช่วยให้ร่างกายของเราใช้งานได้สมดุลกันต่อไปเป็นโปรแกรมการจัดการความล้าทางจิตนะครับซึ่งหลักการก็คือเราต้องมีการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะทางความคิดกิจกรรมทางทักษะทางความคิดที่ให้เนี่ยเริ่มจากการให้กลุ่มเนี่ยนะครับมีการคิดนะครับวางแผนว่าจะเล่นจังหวะดนตรียังไงนะครับลองช่วยกันคิดดูเราจะเล่นไงให้มันเป็นจังหวะและเพราะนะครับผมฟังแล้วผมเอ๊ะถ้าเพราะปุ๊บโอเคเลยนะครับจะเริ่มเล่นยังไงก่อน
5: แล้วขึ้นพร้อมกันไงของพี่พูดแบบของอู๋ขึ้นพร้อมกันแล้วเราอยู่กึ้งกึ้ง
2: ขอเบรกก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกตึงๆไหมต้องคอยรอจังหวะใช่ไหมคราวนี้เราลองหลับตาเล่นดีกว่าหนึ่งสองสาม
6: จริงๆมันเหมือนกับเอาความรู้สึกตอนที่เราลืมตาแล้วเราทำกิจกรรมมันเหมือนกับกำลังทำสิ่งที่เป็นเหมือนกับต้องเป็นสิ่งที่เขากำหนดให้ทำแต่ในการที่เราหลับตาเราได้เล่นมันรู้สึกว่ามันได้ผ่อนคลายแล้วมันเป็นตามจังหวะที่เราสามารถกำหนดได้ตามเสียงที่เราได้ยิน
7: เราอาจจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันที่บ้านได้คือ

0: ่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรตั้งสติอยู่กับตัวเองอาจจะแค่หลับตานิดนึงแล้วค่อยเริ่มว่า1 2 3เราจะทำอะไรบางทีการลืมตามที่มันจะทำให้เราฟุ้งซ่านเกินไป
1: หลังจากเล่นดนตรีเสร็จนะครับเราก็จะให้ทำกิจกรรมอยู่2 ส่วนได้แก่กิจกรรมที่เป็นเล่นบิลเลียดนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เป็นการทอผ้าครับกิจกรรมทั้ง2 ส่วนนี้มีลำดับขั้นตอนของมันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็อาจจะได้เรียนรู้แตกต่างกัน
2: จะสนุกแล้วก็มันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่พอลูกออกไปปุ๊บกระจายเราต้องคิดแล้วว่าลูกไหนก่อนลูกไหนหลังเราจะต้องไปมุมไหนของโต๊ะเพื่อที่จะให้ลูกมันลงตามที่เราตั้งใจไว้
3: การทอผ้าเนี่ยจะมีกระบวนการที่ชัดเจนขั้นตอนในการลำดับขั้นอะไรเรียบร้อยใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะรู้ว่าถ้าต่อไปขั้นต่อไปเราจะเดินไปยังไงมันจะจดจ่ออยู่กับมันได้มากกว่า
1: การประยุกต์ใช้ก็คือเป็นลักษณะของการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาเช่นถ้าเขาเจอปัญหาใหม่ๆนะครับเขาจะต้องลองวิเคราะห์ในกระดาษก่อนว่าเขาจะเรียงลำดับการแก้ไขปัญหาจากง่ายไปยากอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถเขียนลำดับความคิดได้เร็วขึ้นอันที่สองก็คือเขาจะต้องรู้จักแบ่งกิจกรรมที่มันสามารถผ่อนคลายตัวเขาเองได้เช่นเวลาทำกิจกรรมก็อาจจะหลับตาลงนิดนึงว่ากิจกรรมนี้มันผ่อนคลายเราได้จริงหรือเปล่าแล้วก็กิจกรรมที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้เช่นผ่านเสียงบางครั้งนี่เวลาเราอยากผ่อนคลายแล้วก็ฟังเพลงนิดนึงแต่อยากให้ฟังเพลงแบบหลับตาเขาจะได้ล้าทางจิตลดลง
4: อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจของอาจารย์สุภลักษณ์ก็คือโครงการหมออาสามาหาณเธอซึ่งเป็นโครงการนำร่องให้นักกิจกรรมบำบัดที่มีจิตอาสาออกไปเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน50ครอบครัวติดตามผลเป็นระยะเวลา 3-6 สัปดาห์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไข้สามารถนำกิจกรรมบำบัดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
5: น้องบอสเขาเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะฮะมันเป็นโรคหายากชนิดหนึ่ง1ต่อ 8,000 นะครับที่จะมีโอกาสเป็นในเมืองไทยไม่ค่อยมีคนเป็นเท่าไหร่อาการก็คือจอรับภาพของคนเราเนี่ยจะต้องรับแสงเข้ามานะฮะผ่านแล้วมากระทบกับที่จอประสาทตาแต่จอประสาทตาของน้องเนี่ยเซลล์ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันผิดปกติก็คือมียีนตัวหนึ่งไม่ทำงานเมื่อตัวนี้ไม่ทำงานเพียงหนึ่งตัวก็ทำให้น้องเนี่ยไม่เกิดภาพหรือเกิดภาพที่พร่ามัวแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือยังไม่มีทางรักษาไม่มีการผ่าตัดใดๆ
6: คุณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างครับน้องบอส
7: ตอนนี้โดยรวมพัฒนาการก็
8: ด
7: ี
8: ข
7: ึ้
8: น
7: กว่าเดิมบางเรื่องครับ
8: ยังเรื่องของโฟกัสตาที่เขาก็เริ่มมองด้วยดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังแบบว่ามีไม่มองวัตถุ
6: ยังไม่มองตรงๆ
8: ใช่ค่ะ
7: ย
8: ัง
7: ไม่ฟิก
8: ใส่สิคะ
6: ลองมองที่ว่าคนเก่งมอง
8: ใส่ก่อน
6: สีเหลืองอยู่ไหนลูกหยิบสีเหลืองลูก
8: ในมือของอาจารย
6: ์หยิบสีเหลืองเลยลูก
8: ไงสีแดง
6: หยิบสีเหลืองเลย
8: อันนี้สีแดงและสีเหลืองสีแดงหรือสีเหลือง
6: อยู่ไหนเอ่ย
8: อาจจะต้องบางทีเนี่ยวัตถุนะคะต้องอาจจะต้องใหญ
6: ่ต้องใหญ่ใช่ไหม
8: ต้องใหญ
6: ่แล้วก็เรื่องการเดินล่ะครับเป็นไงบ้าง
7: เรื่องการเดินก็เป็นอีกเรื่องนึงคือเนื่องจากเขามองสิ่งต่างๆไม่ชัดเนี่ยทำให้การเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาอยู
6: ่ไปกันสิครับเป็นโนอยู่ตรงไหนครับอ่ะเดินเองเลยสามร้อยเอ็ดเฮ้ยมีอะไรขวางเราอยู่นะ
9: ถ้าเจอโซฟาแล้วต้องทำยังไงลูกถ้าเจอโซฟาซ้ายมือหนูเป็นเปียโนโซฟาเปียโน
6: ใช้ได้
9: แล้วให้พี่อึ้งเลยมีโทเทนเลยดีกว่า
6: อันนี้คือทำให้มือเขาไม่อยู่อย่างเงี้ยนะครับคือจะดูว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะกลางนิ้วได้อย่างเงี้ยเนาะ
9: แต่ก็กลางได
6: ้กลางได้อยู่กลางได้การมองไม่ได้มองเนาะเขาใช้หัวเนี่ยสายเพื่อให้หูเนี่ยเขาบาลานซ์เสียงเห็นไหมถ้าเราไม่ให้สายหัวเห็นไหมกระจายนะใช้ใส่หัวเท่าที่เห็นน้องบอสนะครับพ่อแม่เขามีความสามารถการใช้หูกับมือ

ไปด้วยกันแต่ว่าศีรษะเขาแกว่งเพราะว่าน้ำในหูจะต้องให้มันสมดุลกันมันแกว่งเยอะไปหน่อยนะพอแกว่งเยอะเนี่ยตาก็ไม่โฟกัสรับแสงเลยนะซึ่งตรงนี้ต้องฝึกเพิ่มแล้วก็มือเนี่ยยังไม่มีการใช้ทุกนิ้วเนาะเราก็ต้องให้นิ้วมือทุกนิ้วแข็งแรงต้องให้กิจกรรมร่างกายเพิ่มเขาร้องได้นะเขาเล่นได้แต่คราวนี้เขายังเชื่อมโยงระหว่างเสียงคุณแม่ร้องตาม

0: เล่นไป
1: ตอนจังหวะการมองเนี่ยนะครับการมองที่เขาไม่ค่อยมองเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ละสมองเนี่ยมีการปรับตัวไปละในการใช้การได้ยินกับการสัมผัสมากกว่าการมองละเพียงนี้คราวนี้ผลก็คือพอเขาไม่ใช้การมองเนี่ยมันจะไม่หล่อครับตาเขาจะเหลือกถ้าเหลือกตาก็แตะหน้าผากแตะแล้วก็ลูบลงมานะครับให้ตาลูบลงมาตอนนี้เราป้องกันไม่ให้เหลือกตามากเกินไปแล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลาที่เขาเคลื่อนไหวเยอะๆเนี่ยเราจะลองปิดนะครับเอามือเราปิดตาเขาให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมีอะไรมามืดๆกับเขาเขาจะได้มีการระวังนอกจากนี้มีการช่วยเหลือตนเองก็คือเดินไปที่ไหนเนี่ยเราแค่อยู่ห่างๆเพราะถ้าเราไปไกลเขาเนี่ยตาเขาจะไม่มองเขาจะใช้การสัมผัสอย่างเดียว
2: ค
1: ือถ้าเรากะไว้ให้เขาใช้ตาก็คือเราต้องลดการสัมผัสช่วยนะครับ
3: น้องเสียนป่วยตอนเกิดมาเกิดภาวะแบบว่าไปโรงพยาบาลไม่ทันขาดออกซิเจนแล้วก็สารน้ำค่ำทำให้สมองส่วนการเคลื่อนไหวของเขาอะฝ่อทำให้การเคลื่อนไหวอ่อนแรงพัฒนาการช้ากว่าเด็กคนอื่นกล้ามเนื้อเนี่ยจะเกร็งกระตุกทุก5วินาทีคือเกร็งเหมือนคนเป็นลมชักอะค่ะคอเขาก็จะอ่อนไม่เหมือนเด็กคนอื่นตอนแรกๆเราก็คิดว่าเด็กประมาณเดือน2เดือนยังไม่คอแข็งแต่น้องสินประมาณ6เดือนก็ยังไม่แข็งช่วงนี้คอก็ยังทำได้ตั้งได้แต่ถึงเวลาก็แบบอ่อน
1: ก
3: ็อ่อ
1: นมากใช่แต่เขาเกร็งอยู่ได้บ้าง
3: เกร็งได้บ้าง
1: บาง
3: ทีนั่งเกร็งเล่นอย่างเงี้ยเกร็งได้อะค่ะ
1: กำลังดูว่าเขานั่งทานข้าวจะได้ไหมแสดงว่าถ้าเราอะไรมันรองตัวนี้นิดนึง
3: ถ้าหนูจะเอาหมอนข้างดันไว้ข้างๆแล้วเนี่ยก็ดันตัวนี้ไว้รองไว้เงี้ยค่ะ
1: โอเคเออ
3: แล้วก็จะหมอนข้างสองอันดันไว
1: ้ตัวนี้มันจะเอาไม่อยู่คุณแม่เนี่ยผมเท่าที่ดูเนี่ยเอาไม่อยู่ตอนนี้นะครับคุณแม่ก็คือเราหาอะไรมารองนิดนึงโอเคนี่นี่นะคือข้างบนเรา
3: หมอนข้างด้วยไหมคะหรือว่า
1: ไม่ต้องเลยอย่างนี้ปล่อยไงอย่างนี้คอเขาอยู่นี่ไรเนี่ยเขาเงยขึ้นแล้วก็โอเคใช่ไหม
3: ค่ะ
1: นี่เราจัดให้ตัวเขาเคลื่อนไหวเองนะตอนนี้เราก็ไม่ต้องมีหมอนข้างด้านข้างแหละนะแต่ใช้หมอนแค่รองแบบนี้น
3: ะ
1: เหตุผลที่ทิ้งน้ำหนักมาตรงนี้เพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้เขาจะได้ออกแรงเองข้างซ้ายเขาเนี่ยเนาะตอนนี้เป้าหมายคือเราพยายามนั่งไงก็ได้ให้เขานั่งเองนั่งเองโดยไม่เอียงนะต้องนี่ขับรถเล่นนะครับโอเค
3: ติดไปไหนลูกนี่มันกันนะ1 2
1: ถึงแม่ก็จะดันไปอย่างน
3: ี้ใช่ค่ะถ้าจะมี2คนก็คือจะจับข้างหน้าคนนึงเพื่อว่าให้เขาหัดปั่นเท้าเขาค่ะอย่างเงี้ยค่ะเพื่อออกกําลังกายตรงนี้ตรงเท้าเนี่ยค่ะ
1: แต่ว่าต้องเนี่ยถ้าเกิดเราในเนี่ยล็อกขาใช่มั้ยแล้วเราล็อกมือด้วยมันจะทําให้ท่าเขาได้เลย
3: ต้องทําที่ล็อกมือ
1: ที่ล็อกมือด้วยเป็นถุงมือก็ได
3: ้ค
1: ่
3: ะ
1: ตอนแรกเราจะล็อกอย่างนี้ก่อนก็ได้เนี่ยเราสนใจแค่คอขาปล่อยได้แล้วก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าดีคือปล่อยมือเลยได้จับคอกับตัวคือถ้าไม่มีตรงนี้น
3: ะ
1: เราจับคอกับตัวเอานี่ล็อกไว
3: ้
1: นะเนี่ยบางทีเราก็ฝึกไปด้วยในตัวเนาะหนึ่งแต่ต้องถ้าฝึกขวาปุ๊บต้องฝึกซ้ายด้วยแต่ข้างนี้มันจะตึงนิดนึง
3: ใช่ข้างนี้จะมีปัญหาข้างนี้อยู
1: ่นะเนี่ยฝึกวิธีการตอนนี้คือถ้าเขาฝึกต้องฝึกคอได้อย่างนี้ด้วยนะจับคอให้ตรงแล้วฝึกอย่างนี้นะครับนะปกติคุณแม่ให้เดินยังไงบ้างครับ
3: อ๋อถ้าเดินคือแบบว่าถ้าสมมติในบ้านเนี่ยมันจะต้องเดิน2คนเพราะว่าต้องจับน้องเขาไว้พยุงหน้าอกของคนนึงแล้วก็จับขา
1: ให้
3: เด
1: ิน
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่ายังไม่เคยเกาะเดินข้างนอกเลย
3: ยังเลยค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราลองดู
3: เพราะว่าเราไม่หนูไม่รู้ว่าท่าไหนอ่ะมันจะทําได้มั้งเพราะว่ากลัวเขาผิดท่า
1: เราก็จะลองแบบนี้นะครับคือให้กับสิ่งแวดล้อมจริงๆแค่จับยืนก่อนเนาะให้เขาแค่ได้มีโอกาสนี้เราเอาเท้านี่ลงน้ําหนักเราแบ่งเป็น2ส่วนดูมั้ยดูนะส่วนแรกคือเราเอาเข่าเราเนี่ยเข่าเรานี่ดันไว้ใช่ไหมเราส่วนด้านบนนะครับเหมือนที่เราจับรถเมื่อกี้เลยนะเห็นไหมเราเน้นคอกับมือนะครับเราก็จับเงยหน้าขึ้นคนเก่งเห็นไหมนี่ต้องเงยหน้าเองเขาอย่างนี้ครับเงยหน้าขึ้นเองนะเงยหน้าขึ้นเองคือเราแค่จับแค่ตัวมือเป็นแล้วก็ให้คอเขาใช้ส่วนนี้เราจับตรงสะโพกถ้าเราจะเน้นคอเนี่ยเน้นคอก็ได้
3: ใช่ตรงคอเขา
1: ถ้าเราเน้นคอแล้วก็จับไปตรงนี้ก็มีโอกาสจับเนาะจับคอไงหน้าขึ้นปุ๊บเพื่อมีกดจับเห็นไหมนี่คือส่วนบนนะครับนะพอส่วนล่างคราวนี้เดี๋ยวต้องใช้2คนเวลาเดินด้านข้างนะครับหนึ่งเดี๋ยวไปต่อเลยครับไปต่อเลยครับ
3: สี่
1: เยี่ยมมากกลับมาหน่อย
3: กล
1: ับ
3: มาหน่อย
1: ปุ๊บ
3: หนึ่ง
1: เรายืดตัวไว้นะคนด้านบนนะ

0: 3
1: ดีมากครับ
0: 4
1: เอ้ยใกล้ออกละใกล้ออกละใกล้ออกประตูละ
0: 6
1: ออกมาเลย
0: 7 8บอกดร.ป๊อปว่าขอบคุณมากที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตออมสินขอบคุณมากที่เข้ามาทำให้ออมสินนี้ขึ้นเหมือนทุกวันนี้คือเขาเข้ามาทำให้เรามีความหวังขึ้นเยอะจากที่เราหวังว่าลูกเราจะเดินได้ไหมเขาทำให้เรารู้สึกว่าลูกเราต้องทำได
2: ้สิ่งที่ดร.ป๊อปทำให้เนี่ยการมาให้องค์ความรู้กับพ่อแม่การมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดเรียกว่าช่วยเหลือเด็กเนี่ยได้ตลอดชีวิตเลยเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วอยากให้ดร.ป๊อปเนี่ยมีกำลังใจทำงานต่อไปเด็กๆที่ดร.ป๊อปช่วยไว้วันหนึ่งต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ขอบคุณดร.ป๊อปมากครับ
3: กิจกรรมบำบัดที่เราเรียนมาเนี่ยมันสามารถช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้นอกจากพัฒนาผู้อื่นแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถที่จะช่วยเชื่อมโยงชีวิตเขานะครับให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันมีความสุขมากขึ้นอันนี้คือคุณค่าของชีวิตที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถทำให้โลกนี้มีความสุขได้ครับ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของ9ความเชื่อสำหรับการลดน้ำหนักว่ามีอะไรบ้างเนาะเราก็จะได้ยินอยู่เรื่อยๆเลยเรื่องของการลดน้ำหนักเพราะว่ามีคนอยากผอมความเชื่อที่1 นะคะสามารถจะลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วกี่กิโลก็ได้นะคะทีนี้ก็จะมีคนบอกว่าเวลาที่เราจะลดน้ำหนักเนี่ยเราลดได้กี่กิโลก็ได้หรือว่าเราจะลดเร็วแค่ไหนก็ได้ถามว่าโอเคไหมคำตอบคือว่าสามารถจะลดหลายๆกิโลได้แต่ว่าเวลาที่เราจะลดน้ำหนักเราจะพูดถึงผลระยะยาวเราจะพูดถึงการลดน้ำหนักที่สามารถทำได้ตลอดข้อที่หนึ่งสำหรับการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันมีโอกาสที่จะรีบาวหรือว่าน้ำหนักเนี่ยจะกลับขึ้นมาค่อนข้างเร็วอันที่สองค่ะเวลาที่เราลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วสิ่งที่อาจจะมีผลตามมาก็คืออาจจะเกิดเรื่องของตับอักเสบได้อาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะที่เราเรียกว่าขาดน้ำแล้วอาจจะทำให้ไตเราเนี่ยมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราจะไม่แนะนำให้ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วมากจนเกินไปถามว่าแล้วแค่ไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับการลดน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะที่จะไม่ทำให้เกิดผลเสียกับสุขภาพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะยอมรับอยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง 1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้เดือนหนึ่งประมาณสัก 2-4 กิโลก็จะมีหลายๆคนบอกว่าเอ้ยฉันทำได้มากกว่านี้บอกว่าใช่ค่ะในช่วงแรกเนี่ยขึ้นกับภาวะของแต่ละคนบางคนจะมีภาวะคั่งน้ำหรือว่าบวมน้ำอยู่นะคะเวลาลดในช่วงแรกเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะมีภาวะขาดน้ำหรือว่าเสียน้ำไปพวกนี้ก็จะลดได้ค่อนข้างเยอะข้อเสียอันนึงที่เราจะไม่อยากให้ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วมากๆเพราะว่าเวลาที่ลดเร็วมากๆเนี่ยระบบการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยก็จะถูกรบกวนแล้วมันจะไม่ฟื้นกลับขึ้นมาอย่างเป็นปกติเพราะฉะนั้นหลังจากที่น้ำหนักลดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ระบบการเผาผลาญเราแย่ลงแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างกลับขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเร็วนะคะอันที่สองก็คือเรื่องตับค่ะเวลาที่ลดน้ำหนักมากๆหรือว่าเวลาที่คนที่มีภาวะขาดอาหารเยอะๆมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของตับอักเสบได้นะคะแล้วสุดท้ายค่ะการที่จะลดน้ำหนักให้ได้ปริมาณน้ำหนักเยอะมากๆขนาดนี้หมายความว่าจะต้องลดแคลอรี่ลงไปค่อนข้างมากการจำกัดแคลอรี่มากขนาดเนี้ยมีความจำเป็นค่ะที่จะต้องเสริมเรื่องของวิตามินเกลือแร่แล้วก็แร่ธาตุบางอย่างซึ่งจะไม่เพียงพอสำหรับการควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียวค่ะจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องการผลระยะยาวเราคงไม่อยากจะลดน้ำหนักแค่ประมาณ3เดือนแล้วอีก6เดือนน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดน้ำหนักที่ดีแล้วก็ที่ถูกต้องจะต้องมีวินัยกับตัวเองแล้วก็ควบคุมทั้งอาหารแล้วก็เพิ่มการออกกำลังกายการเพิ่มการออกกำลังกายก็จะช่วยทำให้การเผาผลาญในระยะยาวของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะที่สำคัญค่ะถ้าเราคุมอาหารอย่างเดียวหรือเราลดน้ำหนักอย่างหักโหมแล้วทำให้น้ำหนักเราเนี่ยลดลงอย่างหัวภาพในช่วงแรกมันอาจจะทำให้มีลักษณะของเนื้อที่ค่อนข้างย้วยอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีการออกกำลังกายร่วมด้วยมันจะทำให้มีการกระชับในส่วนของผิวหนังหรือว่าเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อตรงนี้ได้ด้วยอะค่ะความเชื่อที่2นะคะก็จะมีคนพูดบอกว่าอยากผอมต้องงดกินแป้งหรือว่าวิธีการลดความอ้วนที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดได้รับความนิยมมากที่สุดก็คืองดแป้งนะคะถามว่าจำเป็นไหมอันแรกที่เราต้องรู้ก่อนว่าแป้งนะคะหรือว่ากลุ่มของข้าวแป้งเนี่ยมีความจำเป็นในร่างกายถ้าเรางดไปทั้งหมดเลยเนี่ยร่างกายจะมีการปรับตัวทีนี้น้ำหนักลดไหมลดค่ะตราบเท่าที่เรายังงดแป้งอยู่ลดได้แต่ว่าเราต้องรู้ว่าแป้งเนี่ยนอกจากที่จะให้พลังงานแล้วเนี่ยอาหารกลุ่มของข้าวแป้งเนี่ยเขายังมีวิตามินมีเกลือแร่มีแร่ธาตุหลายๆอย่างที่ให้ไปด้วยกันดังนั้นถ้าเรางดกลุ่มนี้ทั้งหมดสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะขาดสารอาหารพวกนี้แล้วการขาดสารอาหารพวกนี้ก็จะทำให้ระบบการเผาผลาญหรือการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยไม่สมบูรณ์ไม่เต็มที่สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องเสริมเข้าไปอีกนึกภาพออกใช่ไหมคะอันที่สองคือมันอาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมที่เหมาะกับคนบ้านเราเพราะว่าคนเอเชียส่วนใหญ่อาหารหลักก็จะเป็นพวกของข้าวแป้ง เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมากินข้าวแป้งสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำหนักก็จะขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้ตลอดอันที่สองมีโอกาสจะเกิดผลเสียกับร่างกายถ้าจะทำก็อาจจะต้องมีการเสริมแร่ธาตุหรือว่าวิตามินบางอย่างเพื่อจะให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะเราก็ยังมีวิธีอื่นที่สามารถที่จะลดเรื่องของน้ำหนักได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องงดแป้งค่ะในความเป็นจริงนะคะเราไม่จำเป็นที่ต้องงดแป้งก็ได้ค่ะแต่จะบอกว่าความจริงข้อที่1ไม่ใช่ความเชื่อนะความจริงข้อที่1ก็คือเราอ่ะกินส่วนที่มันเป็นน้ำตาลน่ะมากเกินไปทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราลดในส่วนที่เป็นแป้งที่มาจากพวกน้ำตาลหรือว่าแป้งที่เขาเรียกว่าเป็นโมเลกุลเดี่ยวพวกเนี้ยโดยที่มาเลือกกินแป้งบ้างแต่ว่ากินในกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นพวกข้าวไม่ขัดสีนะคะพวกที่มีไฟเบอร์นะคะพวกนี้ก็จะช่วยทำให้การทำงานในระบบของร่างกายเนี้ยดีขึ้นได้รับวิตามินแร่ธาตุครบถ้วนแล้วก็ไม่ทำให้เราอ้วนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรายังสามารถที่จะเลือกกินกลุ่มของข้าวแป้งได้แต่ต้องเลือกปริมาณและชนิดให้เหมาะสมค่ะความเชื่อที่3นะคะบอกว่าอาหารโลแฟตเป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำอันนี้ไม่ได้จริงเสมอไปมันเริ่มต้นจากว่าในกลุ่มของอาหารที่เรารับประทานนะคะกลุ่มของอาหารไขมันเนี่ยถ้าเทียบกรัมต่อกรัมอ่ะจะมีแคลอรี่มากกว่ากลุ่มของคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มที่เป็นโปรตีนแต่ไม่ได้หมายความว่าอาหารโลแฟตเนี่ยจะทำให้เราผอมเสมอไปยกตัวอย่างเช่นเราจะดื่มน้ำหวานดื่มไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นโลแฟตแต่เราก็จะไม่ผอมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันนี้ก็เหมือนกันกับการงดแป้งคือเราสามารถที่จะกินไขมันได้แต่เราต้องเลือกปริมาณของไขมันที่เหมาะสมแล้วก็เลือกชนิดของไขมันที่เหมาะสมเช่นกันค่ะเวลาที่เราจะเลือกไขมันนะคะเราก็อาจจะมองดูอันแรกเลยเนี่ยรูปแบบถามว่าไขมันมาจากไหนเราดูตั้งแต่วัตถุดิบจนกระทั่งถึงวิธีการปรุงวัตถุดิบของที่จะมีไขมันต่ำยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะกินเนื้อสัตว์เราก็ไม่กินพวกที่ติดมันไม่กินพวกหนังหรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเป็นวิธีการปรุงแล้วก็ปรุงโดยวิธีไม่มีการเติมน้ำมันเพิ่มแล้วเช่นไม่ทอดนะคะแล้วก็ไม่ผัดหรือถ้าผัดก็ใช้ผัดน้ำนะคะเลือกมาใช้เป็นอะไรเอ่ยต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะทำให้ได้รับปริมาณของไขมันที่ลดลงการเลือกไขมันเราก็เลือกไขมันที่เขาเรียกว่าเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวหรือว่าไขมันที่วางเอาไว้แล้วมันไม่เป็นไขไม่เป็นก้อนนะคะเวลาที่เราเลือกดูฉลากโภชนาการเราก็อาจจะดูปริมาณของไขมันในอาหารที่เรารับประทานนะคะมากที่สุดไม่เกิน 35% ของอาหารที่ควรจะรับประทานทั้งวันค่ะอย่างบางครั้งเนี่ยนะคะเวลาที่เราเห็นฉลากโภชนาการหรือว่าตรงฉลากเขา

เขียนคำว่าไขมันต่ำหรือว่าไขมันเป็นศูนย์ก็แล้วแต่เนี่ยแต่ในความเป็นจริงไม่ได้บอกนะคะว่าการที่ไขมันต่ำหรือไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์พวกนี้จะไม่มีพลังงานเขาก็ยังคงมีพลังงานอยู่ค่ะแต่พลังงานที่ได้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในรูปแบบอื่นเช่นอาจจะเติมน้ำตาลเข้าไปยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสมมติเราไปซื้อครีมเทียมหรือว่าเราไปซื้อพวกนมนะคะแล้วบอกว่าเขามีไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์ถามว่าไม่มีไขมันแล้วแคลอรี่มันจะหายไปหมดไหมไม่อะค่ะมันก็ยังคงมีน้ำตาลอยู่นะคะเราจะต้องโฟกัสในส่วนที่เป็นแคลอรี่มากกว่าที่จะเป็นปริมาณไขมันถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักค่ะความเชื่อที่4นะคะเครื่องดื่มไม่ทำให้อ้วนอันนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดื่มเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะนะคะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะมีพลังงานหรือว่ามีแคลอรี่เพิ่มขึ้นแล้วทำให้เราอ้วนได้นะคะถามว่าทำไมเราถึงคิดว่าดื่มเครื่องดื่มแล้วไม่อ้วนเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยเวลาที่เราดื่มเครื่องดื่มเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอิ่มเมื่อเรากินของแล้วไม่อิ่มไม่แน่นท้องเราก็คิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรือบางทีเราอาจจะลืมไปด้วยซ้ำทีนี้ถามว่ากับดักสำคัญเลยของเครื่องดื่มคืออะไรอันแรกคนที่กินเครื่องดื่มแล้วจะชอบพูดว่ามันไม่หวานมันไม่หวานกินนิดเดียวนะคะสมมุติว่าให้ดูว่าถ้าเรามีแก้วกาแฟเล็กๆแล้วเราเติมน้ำตาลเข้าไป3ช้อนเราจะรู้ทันทีเลยว่าเครื่องดื่มอันนี้มันหวานแต่ถ้าเราเปลี่ยนแก้วกาแฟเนี้ยให้เป็นแก้วขนาดใหญ่เช่นเป็นแก้วกาแฟที่เขาขายเป็นเครื่องดื่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเติมน้ำตาลไป3ช้อนเราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหวานแล้วเวลาเรากินเราจะรู้สึกดีเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่หวานแต่คำถามคือถ้าเรากินหมดทั้งแก้วนั่นคือเราได้น้ำตาลทั้งหมดฉะนั้นหลายครั้งเวลาที่เราซื้อเครื่องดื่มแล้วซื้อเป็นปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะหรือปริมาตรค่อนข้างเยอะแก้วใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราได้น้ำตาลเนี่ยมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะสั่งเป็นแบบหวานน้อยอันที่สองเครื่องดื่มที่ไม่มีพลังงานหรือว่าบอกว่าใช้น้ำตาล 0% หรือว่าบอกว่าใช้เครื่องดื่มที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลอันนี้ถามว่าจะทำให้อ้วนไหมต้องบอกว่าใช่ค่ะการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าไม่มีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะไม่มีแคลอรี่ในเครื่องดื่มอันนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือร่างกายเราน้ำตาลในเลือดก็จะไม่ขึ้นเราได้รับแค่ความหวานแต่สมองเราอาจจะไม่ฟินอาจจะไม่รู้สึกสดชื่นเท่าที่เรากินเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลแล้วมันจะส่งผลให้อาหารในมื้ออื่นหรือว่าอาหารอย่างอื่นที่เรากินเนี่ยมันจะมีน้ำตาลมากขึ้นอันนี้โดยภาพรวมของทั้งวันที่เรากินน้ำตาลก็ยังเยอะอยู่ดีนอกจากนี้นะคะก็จะมีเครื่องดื่มหลายๆอย่างที่จะพยายามเคลมในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะยกตัวอย่างเช่นกาแฟลดน้ำหนักจริงๆต้องบอกว่าถ้าคนที่ไม่กินกาแฟอยู่แล้วถ้าไปกินกาแฟเพิ่มก็ไม่รู้จะลดน้ำหนักยังไงนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะเรากินเพิ่มเนาะถ้าไม่กินกาแฟอยู่แล้วก็ไม่ต้องกินก็ได้ค่ะถ้าในกรณีของคนที่กินกาแฟแล้วบอกว่ากาแฟช่วยลดน้ำหนักทำไมถึงเลือกเป็น product ที่เป็นกาแฟเพราะว่าในกาแฟมีคาเฟอีนอยู่แล้วคาเฟอีนเองเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นการเผาผลาญได้แต่ต้องนึกภาพนะคะการกระตุ้นการเผาผลาญจากคาเฟอีนมันอยู่ในหลักนิดเดียวแต่สิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปเช่นเราเพิ่มครีมเทียมเราเพิ่มนมเราเพิ่มน้ำตาลอันนี้แคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมากกว่าการเผาผลาญที่เพิ่มขึ้นจากตัวคาเฟอีนนะคะที่สำคัญในปัจจุบันมีหลายๆผู้ผลิตเติมพวกยาที่เป็นยาลดความอ้วนลงไปในกาแฟซึ่งอันนี้จะเป็นอันตรายกับสุขภาพข้อสังเกตค่ะถ้ากินกาแฟแล้วรู้สึกอ่อนมากกว่าปกตินะคะรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกหงุดหงิดง่ายหรือว่าน้ำหนักมันลดลงได้เยอะไม่อยากกินอาหารเลยอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนนะว่าอาจจะมียาลดน้ำหนักผสมอยู่ในกาแฟค่ะซึ่งในกรณีที่มันมียาลดน้ำหนักผสมอยู่ในกาแฟนะคะยากลุ่มนี้เนี่ยจะไปกระตุ้นการเผาผลาญโดยการทำให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นทำให้เราไม่ค่อยหิวทีนี้ถ้าในกรณีของคนที่มีโรคหัวใจอยู่หรือคนที่มีความดันโลหิตสูงอยู่เนี่ยอันนี้มีอันตรายนะคะจะทำให้หัวใจทำงานหนักแล้วก็เกิดเรื่องของหัวใจขาดเลือดได้ในบางรายเนี่ยจะทำให้มีเรื่องของหลอดเลือดสมองได้ค่ะความเชื่อที่5นะคะอดมื้อกินมื้อจะได้ผอมไวๆนะคะตอนนี้ก็จะมีคนทำค่อนข้างเยอะเลยก็คือพยายามอดอาหารไม่ว่าจะเป็นอดมื้อเช้าอดมื้อเย็นหรือว่าวันนี้ไม่กินพรุ่งนี้กินหรือหลายๆท่านอาจจะรู้จักกันในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็น IF ถามว่ามันช่วยทำให้น้ำหนักลดไหมก็ใช้คำว่าอาจจะเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยบางคนบอกว่าไม่กินมื้อเช้าละเหลือแค่2มื้อแต่2มื้อนี้ถ้าบุฟเฟ่ทั้งเที่ยงและเย็นก็คงจะไม่ผอมนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการทำ IF หรือว่าสิ่งที่เขาบอกว่าอดมื้อกินมื้อเนี่ยก็คือจะทำให้ปริมาณการกินมันลดลงเนื่องจากว่าเราตัดไปมื้อหนึ่งสมมุติเรามี3มื้อเนาะเราตัดไปมื้อหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก2ใน3ก็คือลดไปแล้ว 30% ของอาหารแต่ในความเป็นจริงถ้าสมมุติว่า2มื้อที่เหลือเนี่ยเรากินเข้าไป150มันก็จะไม่มีทางผอมนะคะแล้วที่สำคัญค่ะหลายๆท่านเนี่ยที่เคยชินกับการกิน

3มื้อแล้วบอกให้มันลดมื้อเนี่ยมันจะมีความหิวพอมันหิวมากปุ๊บความยับยั้งชั่งใจมันจะไม่เหลือแล้วอะค่ะมันก็จะกินเยอะมากเลยเพราะเรารู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้เราหิวมากเราก็จะกินเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆการใช้วิธี IF หรือว่าการอดเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับคนบางคนเท่านั้นมันไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนถ้าเราเป็นคนที่อาจจะเป็นโรคกระเพาะเราอาจจะปวดท้องง่ายๆนะคะก็ไม่ได้แนะนำให้ทำวิธีนี้แต่ให้กระจายมื้อดีกว่าค่ะกินมื้อเล็กๆแล้วก็กระจายสัก 3-4 มื้ออันนี้อาจจะเหมาะกับเรามากกว่าแล้วทำให้เราผอมได้ดีกว่าค่ะสำหรับคนที่จะลองวิธีเช่นอดมื้อกินมื้อหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในคนที่เป็นเบาหวานนะคะเพราะว่ายาหลายๆตัวที่ท่านทานอยู่เนี่ยอาจจะทำให้น้ำตาลมันตกลงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติมื้อนี้เราไม่กินแต่เรากินยาอยู่มันก็อาจจะทำให้เกิดน้ำตาลต่ำได้เพราะฉะนั้นใครที่มีโรคประจำตัวแล้วรับประทานยาหลายๆตัวถ้าอยากจะทำวิธีนี้แนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะความเชื่อที่6นะคะกินสลัดแล้วทำให้ผอมเอ๊ะทำไมบางคนบอกกินสลัดแล้วก็น้ำหนักลดลงเป็นเมนูยอดฮิตสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักแต่บางคนบอกกินแล้วกินอีกยังไงก็ไม่ผอมจริงๆมันไม่ได้ผิดที่สลัดค่ะแต่ผิดที่คนตักเอาสลัดเข้าปากสมมุติว่าในกรณีของสลัดเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะกินอยู่ก็คือเราจะทำให้แคลอรี่มันต่ำเราก็จะเลือกเป็นผักนะคะอาจจะมีผลไม้บ้างนิดหน่อยใช่ไหมคะทีนี้ถามว่าในสลัดอะไรที่อ้วนที่สุดน้ำสลัดค่ะถ้าเราราดน้ำสลัดอย่างเข้มข้นชุ่มฉ่ำหรือว่าแทบจะเอาผักไปจิ้มน้ำสลัดมากินอันนี้ก็จะอ้วนได้นะคะอันที่สองค่ะด้วยความที่เรามีผักค่อนข้างเยอะมันจะไม่ค่อยอยู่ท้องหลายคนก็กินสลัดเสร็จแล้วมันหิวอ่ะมันไม่อิ่มอ่ะมันอิ่มแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะไปกินอย่างโน้นอย่างนี้อีกตามมานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกกินสลัดที่เหมาะสมที่ดีตั้งแต่เราเลือกผักก่อนนะคะเราอาจจะใช้เป็นพวกผักใบบวกกับพืชที่มีหัวเพราะมันจะช่วยทำให้เราอิ่มไวขึ้นมีไฟเบอร์เยอะขึ้นยกตัวอย่างนะคะเช่นมันเทศเช่นฟักทองนะคะอาจจะใส่ลูกเดือยอาจจะใส่ถั่วแดงลงไปด้วยสองเราจะเพิ่มโปรตีนค่ะเพื่อจะทำให้ตรงเนี้ยมีความอิ่มท้องมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือไม่ว่าจะเป็นไข่อันนี้ก็จะช่วยทำให้เมนูสลัดของเราเนี่ยมีแคลอรี่ต่ำแต่ว่ายังคงมีเรื่องของความอิ่มท้องและมีโปรตีนครบถ้วนอันที่3เมื่อกี้การสำคัญเลยก็คือน้ำสลัดน้ำสลัดจะมี2แบบเนาะที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือสลัดน้ำข้นกับน้ำสลัดที่เป็นน้ำใสถ้าเป็นน้ำข้นใสเข้าไปเท่าไหร่มันจะเกาะอยู่ที่ใบพวกพืชผักที่เราใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นทุกๆไปที่เรากินก็จะมีสลัดน้ำข้นเนี่ยกินเข้าไปตลอดเวลาแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสลัดน้ำใสอะค่ะมันน้ำใสมันก็จะลงไปกองอยู่ที่ข้างล่างจานเราเพราะฉะนั้นเวลาเราตักเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ใบน้อยกว่าแคลอรี่ก็จะต่ำกว่าดังนั้นวิธีการกินสลัดที่เหมาะสมนะคะ 1. ใส่ผักผลไม้ลงไปได้อาจจะเลือกทั้งส่วนที่เป็นผักใบแล้วก็ผักหัวนะคะหรือว่าจะมีธัญพืชร่วมด้วยใส่โปรตีนเพิ่มขึ้นนะคะแนะนำให้เป็นโปรตีนที่ไม่ติดมันนะคะอาจจะเป็นปลาจะเป็นไก่หรือว่าจะเป็นไข่นะคะแล้วก็เลือกน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดน้ำใสนะคะหรือว่าใส่น้ำสลัดในปริมาณที่น้อยหน่อยนะคะเพื่อจะทำให้แคลอรี่มันลดลงค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเห็นบ่อยๆเลยเวลาที่เราไปรับประทานเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มนึงที่มันจะเป็นจานของเบคอนกรอบนะคะหรือจะเป็นขนมปังกรอบบางคนที่บอกโอเคเลยอยากจะกินสลัดด้วยความอ้วนแต่ตักเบคอนเข้าไปแบบประมาณสัก5ช้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใส่ขนมปังกรอบเข้าไปอีกประมาณ4ช้อนอันนี้คงไม่ผอมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะลดปริมาณนะคะถ้าจะกินก็ให้ปริมาณน้อยหน่อยหรือว่าไม่ใส่เลยอันนี้ก็จะช่วยทำให้สลัดจานนี้ที่เราทานเนี่ยมีแคลอรี่ที่ต่ำลงค่ะความเชื่อที่7นะคะกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนนะคะถามว่าจริงไหมต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปในร่างกายเราเลือกที่จะใช้พลังงานจากอาหารที่เรากินไม่เหมือนกันอันแรกเขาอาจจะเลือกในส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเลือกในส่วนที่มันเป็นไขมันมาใช้ส่วนที่เป็นโปรตีนโดยทั่วไปเวลาที่เรากินเข้าไปถ้าร่างกายไม่ได้ขาดอาหารเนี่ยโปรตีนจะไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็นพลังงานโปรตีนจะเอาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินโปรตีนเข้าไปเนี่ยร่างกายจะเลือกที่จะเก็บก่อนถามว่าถ้ากินเท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนจริงหรือเปล่าไม่จริงอะค่ะจริงๆโปรตีนเองก็ให้พลังงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินโปรตีนแล้วมันมีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อโปรตีนเนี่ยยกตัวอย่างนะคะระหว่างกินหมู3ชั้นกับหมูสันในใช่ไหมคะต่อให้ก้อนเท่ากันน่ะหมูสันในอ่ะก็จะมีแคลอรี่ที่ต่ำกว่าเพราะว่าไขมันมันน้อยกว่าเนาะ
ทีนี้พอเวลาที่เรากินเข้าไปในร่างกายถ้าเรากินเยอะๆกินแบบโหเราไม่กลัวเรื่องอ้วนอย่างเงี้ยเราแบบจะกินเท่าไหร่ก็ได้อันแรกที่ต้องรู้ก่อนก็คือกินโปรตีนจะอิ่มกว่ากินอาหารชนิดอื่นในปริมาณที่เท่ากันอันที่2ก็คือถ้ากินเยอะเกินไปมีอันตรายกับร่างกายมั้ยเหมือนที่บอกค่ะร่างกายจะไม่เก็บโปรตีนไว้ดังนั้นโปรตีนที่กินเราเยอะเกินไปร่างกายจะต้องเอาไปทิ้งเอาไปทำลายเพราะฉะนั้นอวัยวะที่มีหน้าที่คอยจัดการเอาโปรตีนออกจากร่างกายก็คือไตกินเยอะไปก็จะทำให้ไตเราทำงานหนักขึ้นอันที่3ถามว่ามันทำให้ไม่อ้วนจริงหรือเปล่าบอกแค่ว่าร่างกายอ่ะเลือกที่จะใช้ส่วนอื่นก่อนที่จะเป็นโปรตีนแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วร่างกายก็จะเอาโปรตีนมาใช้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยถามว่ากินแล้วอ้วนไหมตอบว่ามีโอกาสที่จะอ้วนได้แล้วที่สำคัญคือกินเยอะเกินไปก็อาจจะทำร้ายหรือว่าทำให้ไตเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นค่ะความเชื่อที่8นะคะช่วงที่ต้องการจะลดน้ำหนักควรจะกินเฉพาะผักและผลไม้อันนี้มันมีหลายรูปแบบของคนที่จะกินยกตัวอย่างเช่นกินน้อยจริงๆเช่นกินแอปเปิ้ลวันละลูกอย่างเงี้ยในช่วงเวลาที่จะลดน้ำหนักหรือบางคนกินเฉพาะผักแล้วก็ผลไม้อย่างเดียวต้องบอกว่าผักผลไม้อะค่ะให้แคลอรี่ต่ำจริงๆอิ่มท้องไหมมันจะอยู่ท้องแค่ช่วงสั้นๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกหิวอีกอยู่ดีนะคะที่สำคัญค่ะกลุ่มนี้แทบไม่มีโปรตีนเลยนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะมีการเสียโปรตีนทุกวันแต่ว่าไม่มีของใหม่เข้าไปแล้วระยะยาวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้กล้ามเนื้อเราเล็กลงแล้วการเผาผลาญเราก็จะน้อยลงดังนั้นการที่จะกินผักแล้วก็ผลไม้เพื่อจะลดน้ำหนักจะทำได้จริงๆค่ะแต่ว่าช่วงสั้นๆอาจจะสักประมาณ2อาทิตย์เต็มที่เดือนนึงแล้วหลังจากนั้นน้ำหนักก็จะไม่ลดละนะคะแล้วที่สำคัญคือจะทำให้การเผาผลาญในอนาคตเราเนี่ยแย่ลงเพราะว่าโปรตีนมันน้อยกล้ามเนื้อมันก็จะลดลงเช่นกันค่ะผักและผลไม้ที่เหมาะสมที่ควรจะกินวันนึงควรจะกินเท่าไหร่ไม่กินเลยก็ไม่โอเคกินวันนึงประมาณ5ส่วน5ส่วนคืออะไรเรานึกถึงกำปั้นนะคะผลไม้ลูกขนาดเท่ากำปั้นเราเนี่ยนี่คือ1ส่วนถ้าเป็นผักแล้วเรามากองแล้วดูขนาดเท่ากำปั้นเราเนี่ยอันนี้เป็นผักต้มเนาะประมาณ1ส่วนถ้าเป็นผักสดที่ยังไม่ต้มยังไม่สุกเราให้2กำปั้นเท่ากับ1ส่วนแล้วก็มาบวกกันจะกินผักกินผลไม้ก็แล้วแต่ประมาณวันนึง5ส่วนถ้าเป็นไปได้ควรจะเลือกให้หลากสีเพื่อจะให้ได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่แตกต่างกันในแต่ละชนิดค่ะทีนี้ก็จะมีอีกอันนึงว่าผลไม้ในแต่ละชนิดเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราอ้วนผอมต่างกันหรือเปล่านะคะจริงๆต้องบอกว่าแคลอรี่อ่ะมันไม่ได้ต่างกันแต่ว่าความต่างกันก็คือปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่ในผลไม้เวลาที่เรากินปุ๊บน้ำตาลในเลือดมันก็จะสูงขึ้นอันนี้ถ้าสมมติผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลสูงกินแล้วมันหวานมากเนาะกินแล้วรสจัดจ้านเลยอย่างเงี้ยดัชนีน้ำตาลสูงพวกเนี้ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วถ้าอย่างนั้นเกี่ยวอะไรกับคนลดความอ้วนลองนึกภาพเนาะเวลาที่เรากินน้ำตาลในเลือดมันจะสูงขึ้นมาแต่ว่าน้ำตาลในเลือดมันจะต้องลดลงหลังจากที่เราหยุดกินถูกไหมคะส่วนใหญ่ภายใน 1-2 ชั่วโมงน้ำตาลก็จะเริ่มลดละทีนี้จากที่ร่างกายเคยอยู่ด้วยน้ำตาลสูงๆถ้าน้ำตาลมันลดลงอย่างรวดเร็วมันก็จะเกิดภาวะที่คล้ายๆกับน้ำตาลตกก็คือจะกระตุ้นให้เราหิวจะกระตุ้นให้เราอยากกินนะคะดังนั้นถ้าเรากินผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลสูงมันจะไปกระตุ้นให้เราหิวเร็วขึ้นหิวได้มากกว่ากลุ่มที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำอันนี้ก็จะบอกว่าถ้าสมมติอยากจะลดน้ำหนักหรือว่าเป็นเบาหวานอยู่ก็เลือกผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำค่ะความเชื่อที่9นะคะอาหารเสริมสำหรับการลดน้ำหนักสามารถจะลดน้ำหนักได้ดีแล้วก็รวดเร็วนะคะที่ต้องบอกนิดนึงก่อนเวลาที่เราจะไปซื้อแล้วเขาใช้ชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วค่ะมันไม่ใช่ยาการที่เราจะลดน้ำหนักได้มีประสิทธิภาพลดได้ดีลดได้นานหรือว่าลดได้แน่ๆใช้คำนี้เนาะอันนี้ถ้าทำได้จริงๆอ่ะเขาขึ้นทะเบียนเป็นยาแล้วค่ะการขึ้นทะเบียนเป็นยาเนี่ยมันจะขายได้แล้วก็ได้มูลค่ามากกว่าอีกแต่ด้วยความที่ของพวกนี้ค่ะมันเป็นการวิเคราะห์วิจัยหรือแม้กระทั่งเอาแค่คุณสมบัติที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งเราไม่รู้เลยจริงๆว่าโดสเนี่ยมันเหมาะสมหรือยังโดสเพียงพอหรือเปล่าหรือว่าเอามาใช้จริงในคนเนี่ยมันสามารถจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงๆหรือเปล่าดังนั้นณปัจจุบันนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเสริมที่โฆษณาการว่าช่วยลดน้ำหนักยังไม่มีตัวไหนที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะช่วยลดน้ำหนักได้จริงๆและมีประสิทธิภาพนะคะต้อง
องบอกว่าเราจะเห็นว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างมากอาจจะมากกว่านี้อาจจะเยอะกว่านี้นะคะแล้วหลายๆอย่างเนี่ยไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยเลือกที่จะเสพข้อมูลนะคะที่เหมาะสมแล้วถูกต้องอย่างน้อยที่สุดมหิดล Channel ก็เป็นช่องทางนึงที่จะคัดสรรแล

0: ล้วว่าข้อมูลอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะก็ติดตามช่องของเราต่อไปนะคะสำหรับที่จะดูในเรื่องของความเชื่อเรื่องของอาหารการออกกำลังกายและสุขภาพค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร
2: ทำเจอก้อนที่ท้องท้องผูกสลับท้องเสียถ่ายเป็นเลือดไม่ผายลมสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่พูดถึงมะเร็งใครๆก็กลัวโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่คนไทยเป็นกันเยอะทีนี้จะมีสัญญาณบางอย่างที่เขาบอกกันมาว่าเป็นอาการของมะเร็งลำไส้อาการไหนที่เชื่อถือได้อาการไหนที่เชื่อถือไม่ได้เรามาดูสัญญาณแรกกันนะครับสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการท้องผูกสลับท้องเสียอันนี้ต้องขอบอกว่าจริงเมื่อเริ่มมีอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่มีการตีบตันของลำไส้ใหญ่คนไข้จะถ่ายลำบากทำให้เกิดอาการท้องผูกหลังจากนั้นเกิดการข้างของอุจจาระที่ปริมาณเยอะขึ้นสภาก็จะมีการถ่ายอุจจาระมาปริมาณมากก็จะเกิดอาการท้องเสียได้ตอนเช้าอาจจะมีท้องผูกตอนเย็นอาจจะมีท้องเสียได้หรือบางคนอาจจะเป็นวันนี้ท้องผูกอีกวันนึงท้องเสียอันนี้เป็นได้ครับสัญญาณที่2สัญญาณถัดมาสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการถ่ายเป็นเลือดอันนี้ขอตอบว่าจริงเช่นเดียวกันมะเร็งลำไส้ใหญ่เลือดที่ปนออกมาจะแตกต่างกับลิสีดวงโดยส่วนใหญ่จะออกมาปนกับอุจจาระหรือมีความสัมพันธ์กับอุจจาระเช่นมีการเคลือบออกมาผสมกันออกมากับอุจจาระแต่หากเป็นลิสีดวงทวารโดยส่วนใหญ่จะออกมาอาจจะหยดตามหลังการถ่ายอุจจาระเรามาดูสัญญาณต่อมากันดีกว่าสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการคลามเจอก้อนที่ท้องอันนี้ตอบว่าจริงครับจริงๆมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรกๆอาจจะคลำไม่เจอก้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่มะเร็งเริ่มโตขึ้นจนขนาดใหญ่เกิน5เซนติเมตรเราอาจจะสามารถคลำก้อนได้เองจะคลำได้บริเวณรอบๆของช่องท้องตามแนวของลำไส้ใหญ่ครับลักษณะก้อนเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแต่จะมีการเคลื่อนที่ได้ขยับได้แล้วก็จะกดไม่เจ็บดังนั้นหากคลำได้ก้อนในช่องท้องควรจะต้องรีบมาพบแพทย์สัญญาณสุดท้ายสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการไม่ผายลมอันนี้ขอตอบว่าจริงเนื่องจากว่ามะเร็งเนี่ยจะค่อยๆโตขึ้นจนอุดตันลำไส้ใหญ่เมื่อมีการอุดตันของลำไส้ใหญ่ลมจะไม่สามารถผ่านรูของมะเร็งตรงนั้นออกมาได้จะทำให้คนไข้เกิดลำไส้อุดตันการที่ลำไส้ใหญ่อุดตันระยะเวลานานๆอาจจะทำให้เกิดการแตกของลำไส้และคนไข้เสียชีวิตได้ทีนี้หมออยากจะแนะนำว่าคนกลุ่มไหนที่ควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆมีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับ1คือกลุ่มคนที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการควรจะต้องมาตรวจ2คือกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวสายตรงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรจะต้องมาตรวจที่อายุ40ปีที่มีอาการหรือไม่มีอาการกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีอาการหรือมีสัญญาณเตือนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ดังที่กล่าวไปควรจะต้องมาตรวจซึ่งวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แนะนำมี2วิธี1คือการส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือ2คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูลำไส้ใหญ่

0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอขอบ่นจะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราและมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
0: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
3: หมอขอ

0: มีอาการคือนอนคนแล้วก็หยุดหายใจค่ะหยุดหายใจเวลานอนนะคะ
1: คือคุณจะง่วงตลอดเวลาเลย
2: อย่างนั้น
1: ง่วงแบบอ้าวแล้วก็หาวหาว
2: รนมากขนาดไหน
3: โอ้เสียงมากอยู่ชั้น2นี่ชั้นล่างได้ยิน
2: โอ้ดังขนาดนั้นเลย
3: ครับ
1: ถ้าคุณไม่มีคนข้างเคียงนอนนี่คุณไม่รู้หรอก
2: ไม่รู้เลย
1: ถ้าคุณจะไปคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณหยุดหายใจคุณจะไม่หยุดหายใจคุณไม่มีทางรู้เลย
2: ที่เรามาทำสลิปเทสเนี่ยฮะคืนนึงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
4: 107ครับ107
2: ร้อยเจ็ดครั้ง
4: ร้อยเจ็ดครั้งครับ
2: โอ้โหถือว่าหนัก
4: กันแล้วแรงมากครับแรงมาก
5: นะครับนี่คือศูนย์ตรวจการนอนของสิริราชนะชื่อศูนย์นิทรรลักษณ์เนี่ยก็คือการนอน
2: คือนะคนไข้ที่มาที่เนี่ยก็ต้องมานอนหลับเลย
5: เอาไว้สำหรับตรวจตอนกลางคืนที่สำหรับเวลาที่ตรวจมาจากข้างล่างแล้วเนี่ยเราก็สงสัยอาการอยู่ในใจขณะหลับเราก็ต้องมาเช็ค
2: มาที่ตึกนี้ห้องนี้ก็ต้องมานอนหลับ
5: ใช่
2: ถึงจะรู้ผลถูกไหมฮะ
5: ใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของห้องทดสอบการนอนนะคร
2: ับ คุณหมอครับมันไม่เหมือนห้องนอนที่อยู่ในโรงพยาบาลเลยนะฮะมันเหมือนห้องนอนที่อยู่ในบ้าน
5: ใช่อันนั้นเป็นจุดประสงค์การที่เราพยายามทำให้มันบรรยากาศเหมือนกับห้องนอนธรรมชาตินะคนไข้จะได้ไม่รู้สึกว่าแปลกที่อะไรมากนะครับแต่นี้ในการลักษณะห้องเนี่ยมันก็จะมีทุกอย่างก็คือเหมือนนอนปกติแต่ว่าเราจะมีสายเนี่ยที่จะมาติด
2: มันเยอะมากเลยนะ
5: จริงๆเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เราไม่ได้ใช้หมดทุกอย่าง
2: ครับ
5: นะครับอันนี้ก็อาจจะเพิ่งตรวจเสร็จไม่นานนะครับ
2: สมมุติว่าคนไข้มาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับร่างกายของคนไข
5: ้ใช่ใช่ครับ
2: แล้วเขาก็ทำยังไงต่อ
5: แล้วก็หลังจากนั้นก็ให้คนไข้พร้อมก็นอนหลับได้เลยโดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเฝ้าอีกห้องหนึ่งโดยที่มองผ่านทาง
2: อ๋อมีกล้องวงจรปิด
5: กล้องวงจรปิด
2: อ๋อนั่นหมายความว่าก่อนที่จะนอนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่พยาบาลก็จะมาติดอุปกรณ์ให้กับคนไข้ทั้งหมด
5: ใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็นอนไปเลยหน้าที่คนไข้คือนอนไปเลย
5: ใช
2: ่แล้วยังไงฮะรอรุ่งเช้า
5: ก็ในกรณีที่เราตรวจพบว่าระหว่างที่นอนไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง
2: ครับ
5: มันมีหยุดหายใจมากขาดออกซิเจนเยอะมากอาการมันแย่มากเลยนะฮะเราก็จะไม่ปล่อยให้คนไข้ต้องนอนทั้งที่มีความผิดปกติอะไรเยอะๆอย่างนั้นเราก็จะทำการปลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำการรักษาเลยภายในคืนนั้นนะครับเราก็จะมีเครื่องมือเนี่ยฮะที่ไว้สำหรับการรักษาที่เราจะเรียกว่าเครื่องCPAP
2: สมมุติคนไข้อาการแบบหยุดเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาปลุกเพื่อใส่อุปกรณ์ชิ้นนี
5: ้
2: เอาล่ะสมมุตินะฮะเดี๋ยวผมจะจำลองภาพให้ดูนะครับนะครับสมมุติคนไข้นอนครับใส่เพื่ออะไรครับคุณหมอ
5: เครื่องที่ว่านี้นะครับก็จะทำหน้าที่อัดอากาศเข้าไปนะเป่าความดันลมเป็นบวกเนี่ยเพื่อให้มีลมเข้าไปเพื่อทางเดินหายใจเพราะว่าทางเดินหายใจในช่องคอเนี่ยมันแค
2: บ
5: นะแต่นี้เราใช้การรักษาโดยการที่เป่าอัดลมเข้าไปอัดลมเข้าไปทำให้ช่องมันต
2: ึ
5: ง
2: ใหญ่ขึ้น
5: เหมือนเป่ายางรถยนต์ให้มันมีช่องให้ลมมันเข้าออกได
2: ้ทีนี้ก็จะไม่นอนกรนแล้วแล้วก็จะได้รับออกซิเจนเต็มที
5: ่ใช่
2: ในการนอนหลับ
5: ถูกต้องฮะแต่ทั้งนี้เนี่ยความแรงมันต้องพอดีเพราะถ้าใช้มากไปหายใจไม่ออก
2: เพราะว่าคนแต่ละคนอย่างที่คุณหมอบอกสรีระคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความดันที่จะใช้กับคนไข้แต่ละคน
5: ไม่เท่ากันถ้าน้อยไปก็ไม่หายอึดอัดหายใจไม่สะดวก
2: ถ้ามากไป
5: ก็หายใจไม่ออกก็นอนไม่ได
2: ้ครับแล้วเมื่อได้ค่าตัวเลขแล้วคนไข้คนนี้ตัวเลขเท่านี้ก็จะมาเซตที่เครื่องได้
5: ใช่คนไข้เนี่ยจะต้องปรับตัวอยู่กับเครื่องคือหมายถึงว่าอาจจะต้องใช้เวลานอน
2: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัดสินใจใช้ CPAP เครื่องนี้แล้วทุกครั้งในการนอนของคนไข้นับจากนี้ไปจะต้องมีหน้ากากแบบนี้ติดอยู่บนหน้าของตัวเอง
5: ควรจะใช้ให้มากที่สุดเวลานอนจนกว่าแก้ที่ต้นเหตุได้คือเราจะต้องรู้สาเหตุก่อนนะแล้วก็ต้องพยายามหาทางแก้ที่สาเหตุเช่นลดน้ำหนักหรือว่าการปฏิบัติตนหลายๆอย่างนี่ถ้าเป็นโรคเยอะๆเนี่ยกรณีคนที่เป็นโรคเยอะนะค่อนข้างเยอะปานกลางถึงรุนแรงขึ้นไปเนี่ย
2: ถึงจะใช้
5: เราก็จะแนะนำทางเลือกนี้เป็นทางเลือกแรกๆก่อนเพราะว่าก็มันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีนอกจากตัวโรคไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือว่าที่เราตรวจแล้วเนี่ยที่สำคัญมากเลยคือเราต้องคุยกับคนไข้เรื่องความร่วมมือเพราะว่าม
2: ันต้องการความร่วมมือด้วยคร
5: ับใช่เพราะว่าถ้าผมบอกว่าการรักษาด้วยเครื่องเนี้ย CPAP เนี่ยเป็นการรักษาที่ดีแต่ถ้า คนไข้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างไม่อยากใช้ไม่อยากที่จะใช้เห็นแล้วก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ผลการรักษามันก็
2: ไม่เห็นผล
5: มันก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันก็จะได้ผลต่อเมื่อเราต่อเมื่อเราใช้
2: ถ้าจะเห็นผลคุณต้องใช้ด้วยนะไม่ใช่ว่ามีเครื่องแล้วไม่ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เห็นผล
5: ก็ไม่เอาไว้ข้างเตียงก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร

0: คุณกิฟต์ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะตรวจแล้วได้ข้อมูลพอสมควรนะฮะ
1: เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอ
0: ครับเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องผลตรวจ
2: เดี๋ยวก่อนครับ
1: ตอนที่พี่พยาบาลมาติดอุปกรณ์นี่นะครับคุณหมอ
0: ครับ
1: ผมก็สงสัยว่าทำไมมันระโยงระยางขนาดนี้ครับแน่ใจนะครับว่ามันเป็นอุปกรณ์ในการรักษาอาการโครนนะครับคุณหมออ
0: ันนี้ก็เป็นการตรวจการนอนหลับแบบที่ชนิดที่ครบชุดนะฮะ
1: ครบชุดเลย
0: ครบชุดก็คือตรวจข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับซึ่งก็เชื่อว่าส่วนใหญ่คนไข้ที่ตรวจเนี้ย ก็นอนหลับได้นะฮะ
1: นอนหลับได้ด้วยเหรอครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะนอนหลับได้เพราะว่าจากที่ดูขึ้นสมองเนี่ยก็ได้นอนน่าจะได้พอที่จะได้ข้อมูลนะพอสมควรก็นอนได้เกิน 2-3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะซึ่งจริงๆเราอยากให้นอนทั้งคืนนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็ทดลองจะได้มีประสบการณ์นะฮะ
2: ถ้านอนทั้งคืนผมกลัวว่าสายพวกนี้จะพันคอผมหายใจไม่ออก
0: อ๋อไม่เป็นไรเราจะมีการคนไข้ส่วนใหญ่ก็หลับได้ดีนะครับ
1: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
0: ใช่มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
1: มาดูกราฟผมบ้างดีกว่าหลังจากที่นอนไปได้แล้วเนี่ยกราฟมันบ่งบอกอะไรบ้างครับคุณหมออ
0: ันนี้นะครับคือข้างบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะครับ3อันบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นคลื่นลูกตานี่เป็นคลื่นหัวใจนะฮะนี่เป็นกล้ามเนื้อนะครับ นี่เป็นตัวเลขเป็นออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็ที่จมูกเนี่ยก็คือวัดลมหายใจที่จมูกนะครับแล้วสายที่หน้าอกกับท้องก็วัดที่หน้าอกกับท้องนะครับในส่วนของคุณกิฟต์เนี่ยผลการตรวจเนี่ยจากเบื้องต้นนะที่เราดูเบื้องต้นก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกกังวลว่าจะเป็นอะไรรุนแรง
1: นี่แหละผมนะรอประโยคนี้อยู่ครับคุณหมอ
0: โอเค
1: ครับ
0: ทีนี้เราอยากจะให้ตัวอย่างของคนที่เป็นเยอะบ้างว่าถ้าเขาเป็นเยอะจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นยังไง
1: เส้นกราฟมันจะเป็นแบบไหนครับ
0: ใช่ฮะลองดูนะครับนี่คือระยะคลื่นสมองเนี่ยก็คือเนี่ยหลับยังไม่ลึกนะฮะยังหลับตื่นๆใช่มั้ย
1: ดูจากอะไรครับคุณหมอเส้นมันจะแกว่งไปแกว่งมา
0: ใช่ๆนี่กำลังหลับอยู่นี่ก็เริ่มมีการขยับกล้ามเนื้ออะไรก็กราฟมันจะทึบขึ้นนะฮะเนี่ยมีการขยับเป็นเส้นนะฮะนี่ยังหลับไม่ลึกมากนี่มาดูเรื่องตัวสำคัญเลยคือการหายใจนะฮะปกติเนี่ยลมเข้าออกที่จมูกนะฮะที่วัดตรงนี้เนี่ยมันควรจะขึ้นลงสม่ำเสมออย่างเงี้ยนะครับแต่นี่ในคนที่เป็นเยอะเนี่ยจะพบว่าถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมันพอทุกอย่างมันอุดกั้นเนี่ยมันก็ลมมันก็จะไม่ออกนะลมไม่ออกเหมือนกับหยุดหายใจไปแล้วดูค่าออกซิเจนเนี่ย90กว่านี่มันก็ลดลงเหลือแค่ 90% นะฮะแล้วก็กลับขึ้นมาเริ่มหายใจใหม่อีกครั้งนึงนะนี่ก็เป็นลักษณะของคนที่เป็นเยอะๆนะครับแล้วจะดูสังเกตว่าหยุดหายใจนี่ไม่ได้หยุดแน่นิ่งนะฮะไม่หยุดแน่นิ่งคือหมายถึงว่าไม่มีลมหายใจออกมาแต่ว่าหน้าอกกับท้องถ้าดูในรูปจะเห็นว่ามันยังขยับอยู่แปลว่าพยายามจะหายใจอยู
1: ่มันไม่ออกมา
0: แต่มันไม่ออกมาจะเห็นว่าออกซิเจนก็จะขึ้นลงตลอดเป็นวงจรเนี่ยก็เกือบครึ่งนาทีนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยรุนแรงหยุดหายใจ
1: แล้วอย่างคนไข้ที่บอกว่าหยุดหายใจออกซิเจนไม่ได้รับนี่นะฮะนานสุดนี่ประมาณกี่นาทีครับคุณหมอ
0: เท่าที่เราตรวจอยู่ในแลบเนี่ยก็เกือบ2นาทีก็มีแล้วออกซิเจนก็ต่ำลงไปมาก
1: คือไม่ได้หายใจ2นาที
0: เท่าที่เราตรวจมานะฮะ
1: ผมเคยได้ยินว่าสมองเราถ้าไม่ได้รับออกซิเจนแค่นาทีเดียวก็เป็นผลแล้วเนี่ยฮะก็อันตรายแล้วไม่ใช่หรอครับ
0: คือถ้าถึงขนาดสมองขาดประมาณ5นาทีอะไรแล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่คนว่าบางคนนี่สำรองมีเยอะบางคนก็ถ้าคนที่สำรองออกซิเจนสำรองมีน้อยเนี่ยหยุดแป๊บเดียวมันก็จะไม่ไหวแล้วแล้วระยะยาวเนี่ยถ้าทุกคืนที่คุณเป็นเงี้ยโดยไม่รักษาเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายนี้ทรุดโทรมลงนะนอกจากทำให้หลับไม่ดีมีความอ่อนเพลียแล้วเนี่ยระยะยาวเนี่ยความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ
1: มันจะไปกระทบกับอวัยวะส่วนอื่นระบบอื่นอีก
0: ใช่ระยะยาวก็แน่นอนว่าถ้าเป็นเยอะๆก็สุขภาพว่าไม่ดีอายุก็อาจจะไม่ได้ยืนอย่างที่ควรจะเป็นนะถ้าไม่ได้รับการรักษานี่เห็นไหมมีโหนี่คืออย่างเยอะเลย
1: นี่คืออาการหนัก
0: เป็นเยอะๆอาการหนักเลยนะทุกนาทีสังเกตว่ามีอยู่ในใจทุกนาทีเลย
1: แสดงว่าพอเราตรวจด้วยอุปกรณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าคนไข้รายนี้ในคืนนึงที่หลับไปเนี่ยเขาหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
0: ใช่
1: พบมันเส้นกราฟทุกอย่างจะบ่งบอกหมดเลย
0: ใช่แล้วจะเห็นว่าคนนี้หลับตื่นทั้งคืนเลยเนี่ยหลับปั๊บเดี๋ยวก็ตื่นอีกละแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นอย่างเงี้ย หลับแล้วก็ตื่นทั้งคืนเงี้ย
1: เส้นมันจะไม
0: ่มันจะเนี่ยฮะมีตื่นใช่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตื่นอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นการตรวจที่มีสายเยอะแยะอย่างเงี้ยก็เพื่อได้ข้อมูลที่จะบอกเลยว่า หลับดีไม่ดีช่วงไหนเป็นเยอะเป็นน้อยเนี่ยมันจะมีผลว่าทำให้รักษาได้ละเอียดมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใครจะเชื่อครับจากการกรนธรรมดามาสู่ภาวะของการหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วส่งผลถึงการใช้ชีวิตในประจำวันด้วยก่อนจะจากกันไปครับคุณหมอครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่ถ้าในกรณีดูคนข้างๆมีอาการตรงอย่างที่คุณหมอบอกหรือเปล่าให้พามาพบคุณหมอด่วน
0: ครับในกรณีที่มีนอนกรนดังผิดปกตินะครับเป็นประจำเลยนะฮะแล้วก็อาจจะนอนหลับไม่สนิทมีคนสังเกตว่าหยุดหายใจหรือว่านอนเหมือนกับว่าหายใจขัดนะฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นอ่อนเพลียพวกนี้นะครับถ้าเกิดมีลักษณะเหล่านี้นะครับก็น่าจะมาตรวจ
1: แต่อาการที่ว่านี่ไม่เฉพาะว่าเกิดในผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: ในวัยเด็กก็สามารถเป็นได
0: ้ครับถ้ามีลูกหลานที่นอนกลนเด็กก็ไม่ควรจะนอนกลนใช่ไหมถ้านอนกลนเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่อาจจะซุกซนผิดปกติเหมือนนอนไม่ค่อยพอการเรียนหนังสือไม่ดีนะครับตรงนี้ก็น่าจะพิจารณาดูว่าเอ๊ะมันจะเกิดจากเรื่องการหยุดหายใจซึ่งทำให้พัฒนาการอะไรมันผิดปกติซึ่งพวกนี้รักษาได
1: ้
0: แล้วก็อาการต่างๆก็จะดีขึ้น
1: ครับวันนี้ใครที่ได้เห็นอาการทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ย้ำกันอีกทีไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กเนี่ยนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ควรจะมาพบคุณหมอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่พาผมมาตรวจอะไรต่างๆเหล่านี้ผมไม่เคยตรวจเลยไม่เห็นช่องคอตัวเองไม่เคยเห็นโพรงจมูกตัวเองวันนี้ได้เห็นของจริงของสดเลยนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับ
0: ขอบพระคุณครับ
3: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะ

0: คนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
1: ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดนึงนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันหนึ่งบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: กี้เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาลนะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่า

0: หลายคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
1: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บนหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: คุณพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือว่ากังวลใจอยู่หรือเปล่าครับถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: คืออย่างนี้ค่ะคือเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาค่ะแล้วผลค่าน้ำตาลในเลือดได้125แต่งงมากว่าหมอจะตื่นเต้นทำไมในเมื่อยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็นเบาหวานสักหน่อยอาการก็ไม่มีสังเกตจากฉี่ก็ไม่มีมดปลอดภัยใสๆเลยค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับค่าน้ำตาลก็ไม่เกินอาการก็ไม่มีคุณหมอจะตื่นเต้นทำไมคุณหมอครับช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
2: ได้เลยครับตรวจร่างกายน้ำตาลตอนเช้าได้125นะครับใช่ครับเกณฑ์ที่เราวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานนี่คือถ้าเกิดน้ำตาลตอนเช้าหลังจากงดน้ำงดอาหารเนี่ยมีค่ามากกว่า126อันนั้นคือเรียกเป็นโรคเบาหวานเนาะแต่125ก็ไม่ได้ปกตินะครับคนปกติเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดงดน้ำงดอาหารมาตรวจน้ำตาลตอนเช้าควรต้องน้อยกว่า100ครับถ้าเกิดเรามากกว่า100

0: พวกปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอันนี้จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำตาลสูงมากๆแล้วเช่นมากกว่า180มากกว่า200นะครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าปัสสาวะไม่เห็นมีมดขึ้นเลยโอ้โหถ้ารอให้มดขึ้นเนี่ยน้ำตาลสูงมากๆแล้วครับ200อย่ารอให้เป็นแบบนั้นเลยนะครับโรคเบาหวานเนี่ยครับเป็นโรคที่มันค่อยๆเกิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเพราะฉะนั้นกว่าที่น้ำตาลเราจะมากกว่า100แล้วก็พัฒนากลายเป็นโรคเบาหวานที่มากกว่า126เนี่ยครับมันใช้เวลามาสักพักแล้วถ้าให้ผมเดานะจอดน้ำตาลตอนเช้าได้125เนี่ยครับแสดงว่าน้ำตาลผิดปกติมาหลายปีแล้วอาจจะสัก 4-5 ปีได้แล้วครับซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอ่ะใช้ชีวิตไม่เหมาะสมไม่ถูกวิธีครับเราเลยเรียกว่าเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกิดจากการที่เรากินอาหารปล่อยให้น้ำหนักตัวเยอะขึ้นไม่ออกกำลังกายไม่แอคทีฟไม่มีกิจกรรมนะครับพอเราน้ำหนักตัวมากขึ้นร่างกายก็เกิดภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินและทำให้น้ำตาลเนี่ยสูงขึ้นกลายเป็นโรคเบาหวานในที่สุดครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่รู้ว่าตัวเองน้ำตาลไม่ปกติอยู่ในภาวะก่อนเบาหวานแล้วก็ไม่อยากเป็นโรคเบาหวานมากๆนะครับมีวิธีปฏิบัติตัวง่ายๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องลดน้ำหนักครับคำแนะนำก็คือว่าต้องลดน้ำหนักประมาณสัก 7% จากน้ำหนักตัวตั้งต้นคิดง่ายๆถ้าหนัก100กิโลลด7กิโลแค่นี้คุณก็จะไม่เป็นโรคเบาหวานอันที่2ต้องออกกำลังกายนะออกกำลังกายสำคัญมากๆเลยนะครับเราแนะนำให้ออกกำลังกายอาทิตย์นึงเนี่ยได้ประมาณสัก150นาทีครับและสุดท้ายนะครับคือการพักผ่อนการนอนหลับให้เพียงพอครับเวลาที่นอนเหมาะสมอยู่ประมาณสัก 6-9 ชั่วโมงลดน้ำหนักออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเป็นวิธีการปฏิบัติตัวให้เราเนี่ยไม่เป็นโรคเบาหวานครับเนื่องจากโรคเบาหวานเนี่ยเขาไม่ค่อยมีอาการครับเราก็เลยแนะนำให้คนที่มีความเสี่ยงเช่นอายุมากกว่า35ปีหรือว่ามีโรคประจำตัวอย่างอื่นนะครับไขมันความดันพวกเนี้ยครับให้เข้ามาคัดกรองโรคเบาหวานโดยการตรวจเลือดครับเพราะฉะนั้นมาคัดกรองกันนะครับถ้าคุณอายุมากกว่า35ปีหรือมีความเสี่ยงครับว่าไงคุณโบชัดเจนนะครับ
1: ชัดเจนสุดๆเลยนะครับผมถือว่าระดับของคุณพี่เนี่ยปริมปริมแล้วนะครับผมต้องมันตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีเลยนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับผมเอาเป็นว่าเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรทุกเรื่องถามมาได้เลยนะครับเราจะได้คำแนะนำดีๆจากคุณหมอแบบนี้เลยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันคุณหมอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องรามาชาแนลกันด้วยนะครับ

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับวันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรโข่งจัดไปเลยครับ
1: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปนี่เพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงบางอ้อว่าอ้าวคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหก

0: คุณหมอคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินกินหยุดหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
1: ย้ำชัดๆฟังชัดๆนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันแพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยจากภาควิชายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
1: ครับแล้วก็ผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับก็เชฟก้องนะครับจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวิทยาลัยนานาชาติครับผม
0: เชฟก้องพอทราบไหมคะว่าอาหารมื้อไหนมีความสำคัญมากที่สุดเอ่ย
1: ถ้าสำหรับผมก็น่าจะเป็นมื้อเช้าครับตื่นมาหิวก็ต้องกินก่อน
0: ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยหลังจากที่อดอาหารมาทั้งคืนเพราะว่าเราทานอาหารมื้อสุดท้ายตอนเย็นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ร่างกายเราจะไม่รับประทานอาหารอีกตั้งหลายชั่วโมงตื่นมามื้อเช้าเป็นมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนะคะ
1: ครับ
0: การรับประทานอาหารเช้าเนี่ยจะทำให้การทำงานแล้วก็สมาธิต่างๆของการทำงานเนี่ยจะดีขึ้นในผู้ที่รับประทานอาหารเช้านะคะแต่ว่าผู้ชมทางบ้านหรือว่าบุคคลทั่วไปหลายๆท่านเนี่ยก็ยังมีปัญหากับการรับประทานอาหารเช้าอยู่เช่นบางคนก็ไม่ทานเลยหรือบางคนรับประทานอาหารเช้าแต่ว่าเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่สำหรับแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้นะคะก็คือคุณยุ้ยยุวดีร่มโพค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปชมวิธีอาร์กันเลยว่าคุณยุ้ยมีปัญหาอะไรกับการรับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: ครับผม
2: คือตอนเช้าๆเนี่ยจะยุ่งมากเลยเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็ไหนจะลูก2คนไหนจะต้องเตรียมตัวของตัวเองด้วยก็เลยแบบจะใช้เวลาในช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างเร่งรีบมากเลยในการที่จะทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เวลานอน
3: อิ๋วอาบน้ำเสร็จยังลูกอิงเตรียมตัวด้วยลูกอาบเสร็จแล้วทาครีมด้วยนะค่อยทาแป
0: ้
3: ง
0: จริงๆอาหารเขาก็มีโปรตีนเยอะอยู่นะ
1: มีไข
2: ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพวกทอดนะคะไก่ทอดไส้กรอกทอดแล้วก็จะมีอาหารแช่แข็งอะค่ะปัญหาที่เจอก็คือเด็กๆ เขาก็จะเบื่อนิดนึงคือแบบว่าถ้าทำซ้ำๆซักๆอย่างนี้บางครั้งเขาก็ไม่ค่อยอยากจะทาน
3: อู้อิงเร็วๆลูกจะสายแล้ว7โมงกว่าแล้วเร็ว
4: ค่ะ
3: เอาไปนั่ง
4: กินข้าวต้มกุ้ยอีกแล้วเหรอ
3: เอาแล้วหนูจะเอาอะไรล่ะ
4: มีสปาเกตตี้อีกไหมอะ
3: มีแต่เดี๋ยวต้องเวฟงั้นหนูต้องรอนะเพราะไม่งั้นมันต้องเวฟก่อนแล้วล่ะไปกินในรถแล้วกันถ้างั้นอะ
1: คือถ้าเป็นอาหารที่น้องชอบก็จะเป็นอาหารแช่แข็งถ้าไม่ใช่อาหารแช่แข็งน้องก็เบื่อ
2: แต่เราก็คือไม่รู้จะคิดเมนูอะไรขึ้นมาให้เขาทานแล้วก็ด้วยเวลาที่รวดเร็วโดยที่เราก็ไม่เสียเวลามากอะค่ะเขาชอบไม่เหมือนกันนะคะอย่างคนโตเขาก็จะไม่ชอบทานข้าวต้มคนเล็กเขาจะชอบทานข้าวต้มแล้วส่วนใหญ่ก็คืออาหารที่เราทำเนี่ยบางครั้งเราจะทำหลายๆอย่างในวันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ก็คือถ้าน้องรับสารอาหารไม่ครบเนี่ยเราก็คิดว่าเขาจะไม่พร้อมในการที่จะทำกิจกรรมของเขาในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องการให้ทางรายการเนี่ยช่วยแนะนำเมนูอาหารที่แบบเสริมทั้งผักแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ให้โปรตีนกับร่างกายเขาแล้วก็ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็มีบ้างที่ทานข้าวไม่ทันก็คืออาจจะเอาไปทานในรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบางครั้ง

0: ห่วงเส้นแบบโปรมาก
1: พี่ว่ากินเร็วๆนะลูกอย่าให้หกด้วยนะเดี๋ยวจะถึงโรงเรียนแล้ว
2: บางครั้งก็คือถ้าซ้ำซากเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็ไม่จะไม่ค่อยอยากทานแล้วซึ่งเราก็กลัวว่าตรงเนี้ยเขาจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็อยากให้เป็นอาหารที่อร่อยนิดนึงเพราะว่าจะได้ถูกปากน้องก็อยากได้วิธีการทำขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเกินไปค่ะ
3: ค่ะวันนี้คุณยุ้ยนะคะก็ให้เกียรติมาร่วมในรายการเราด้วยเรามาพบกับคุณยุ้ยกันเลยค่ะ
0: ครับ
3: สวัสดีค่ะคุณยุ้ย
0: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
3: ก็ได้ชมจากวีทีอาร์ไปแล้วแล้วก็พบว่าจริงๆอาหารที่คุณยุ้ยให้ทำให้คุณน้องรับประทานเนี่ยก็จะเป็นอาหารซึ่งมีเกลือโซเดียมสูงแล้วก็จะเน้นเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารสำเร็จรูป
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลา
2: ใช่ค่ะ
3: ปกติตอนเช้าคุณยุ้ยมีเวลาทำอาหารสักกี่นาทีคะ
2: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
3: ครึ่งชั่วโมง
2: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอนเช้าอ่ะคือคิดเมนูไม่ค่อยออกนะคะก็จะเอาอะไรที่คิดว่าง่ายๆแล้วก็ทำรวดเร็ว
3: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะรับประทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยสำหรับเด็กวัยที่กำลังเติบโตเนี่ยจะต้องการอาหารทุกหมู่ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแบบดีๆนะคะแล้วก็พวกเส้นใยอาหารด้วยจะทำให้เขาอิ่มทนอิ่มนานแล้วก็มีพลังงานแล้วก็มีสมาธิที่จะเรียนรู้ที่โรงเรียนของเขานะคะ
0: ทีนี้ปัญหาเลยอย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่าเวลาที่เราไม่มีเวลาที่จะเข้าไปเตรียมเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาที่จะต้องมาทำอาหารนู่นนี่เนี่ยเราไม่มีเวลาเรามีน้อยเราจะทำยังไงได้บ้างโอเควันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับผมทำ2เมนูไข่ให้ดูนะครับ

0: เมนูแรกนะครับก็จะเป็นไข่ตุ๋นนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากก็เดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีไข่นะครับก็ใส่เป็นน้ำสต๊อกนะครับแล้วก็ซีอิ๊วปรุงรสนะครับแล้วก็เป็นนมสดนะครับ
1: นมสดนี่ช่วยเรื่องอะไรอะคะ
0: คือของเหลวถ้าเวลาที่เราผสมกับไข่ปุ๊บนะครับแล้วทำให้สุกเนื้อของไข่จะเนียนขึ้น
1: ส่วนใหญ่ที่ใช้ปกติจะใช้น้ำไงคะไม่เคยใช้นมก็เลยถ้าจริงๆใช้นมดีกว่าใช่ป่ะคะ
0: ใช้น้ำหรือใช้นมได้หมดครับอันนี้นมนี่มันก็จะช่วยเพิ่มเรื่องของความมัน
1: รสชาติดีขึ้น
0: รสชาติใช่ครับรสชาติก็จะมีอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็วันนี้เราเพิ่มเต้าหู้เข้าไปด้วยนะครับเต้าหู้ตรงนี้เราใช้เป็นเต้าหู้ไข่ง่ายมากครับอันนี้เราตัดเต้าหู้มาแล้วก็วางไว้นะครับตีให้เข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็กรองนะครับกรองแล้วก็
2: แล้วทำให้มัน
1: เนียน
2: เนียนขึ้นเนาะใช่ไหมคะ
0: ครับตรงนี้ก็หลังจากที่กรองเสร็จทีนี้เราจะนึ่งนะครับผมจะมีพริก3สีด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราใส่โรยข้างหน้าเป็นพริก3สีสดแล้วก็ส่วนนึงผมจะใส่เข้าไปในนี้เพื่อให้มันมีการคุกกิ้งไปด้วยกันเลยนะครับผมยกตัวอย่างของที่ใส่มาในนี้แล้วมันจะเข้ากันมากๆนะครับพวกเห็ดนะครับพวกเห็ดนี่เข้าแน่นอนเวลาถ้าเรานึ่งเลยนะครับภาษาในครัวเขาจะเรียกว่าไข่ตุ๋นมันจะกลายเป็นรังผึ้งเพิ่มจะเป็นรูคุณผ
1: ู้
0: ชมครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดตรงนั้นขึ้นก็เอาฟอยล์ปิดนะครับโอเคเมนูนี้นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้มาอีกอันนึงอันนี้จะเป็นแซนด์วิชเปิดหน้านะครับเขาเรียกว่าโอเพนเฟสแซนด์วิชนะครับ

อันนี้ผมทาเนยนะครับบนขนมปังซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นขนมปังโฮวีตนะครับมะเขือเทศผมจะหั่นสไลด์ใหญ่มากนะครับถือว่าหนาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแพนฟรายหรือว่าทอดในกระทะ

0: เบาๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่เริ่มเลยเราจะลงเนยนะครับกับขนมปังแป๊บเดียว
1: อันนี้เนยนี่ใช้เนยจืด
0: เนยจืดครับผมจะเน้นให้ใช้เนยจืดเป็นหลักเพราะว่าเนยเค็มเราไม่รู้ปริมาณเกลือในเนยทีนี้ตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับปล่อยให้เขาเหมือนปิ้งขนมปังไปนะครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณแม่ตอกไข่ให้ผมหน่อย2ฟองนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณแม่ครับเติมครีมนะครับข้างในเลยครีมยิ่งเติมมากไข่ก็ยิ่งอ่อนโอเคประมาณนี้ครับ
1: น้องอิงนี่ชอบทานมากเลยนะคะอะโวคาโดแต่ว่าไม่เคยเอามาทำเป็นอาหารเลยนอกจากแบบว่าทาน
2: สด
1: ใช่ใส่น้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
0: ขนมปังเราใกล้ได้แล้วผมนึ่งผม
2: เตรียมพอดีนะคะ
0: ครับผมจะทำสองด้านเลยสำหรับผมเอาแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราขออนุญาตคุณแม่นิดนึงพักไว้ในระหว่างที่รอไข่นะครับผมจะเอามะเขือเทศลงเลยไม่ต้องมีน้ำมันนะครับเพราะว่าเนยจากตัวขนมปังเมื่อกี้ก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับด้วยความที่มะเขือเทศมันมีกลิ่นนะครับก็เกลือพริกไทยนะครับช่วยได
1: ้ดับกลิ่นป่ะคะ
0: มันดับกลิ่นแล้วก็ช่วยเพิ่มรสด้วยหลังจากนี้เราก็จะใส่เนยนะครับแม่ใส่เนยปุ๊บนะครับแล้วก็หอมใหญ
2: ่ก็จะเพิ่มรสหวานธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือหอมใหญ่นี่เขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับสำหรับผม
2: แล้วก็ตัวหอมใหญ่เนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือว่ามันจะมีใยอาหารชนิดละลายน้ำอยู่นะคะทานแล้วก็จะช่วยเรื่องของระดับน้ำตาลแล้วก็ไขมันด้วย
0: ทุกแม่นะครับหมดเลยครับบี้ลงไปเลยผัดเขาด้วยกัน อันนี้คุณแม่มีครีมกับ
1: ไข่
0: นะครับเราใส่ลงไปปุ๊บเคล็ดลับก็คืออย่าหยุดนะครับ
2: อย่าหยุดคน
0: อย่าหยุดคน มือหนึ่งเขย่ามือหนึ่งคนนะครับสครับเองง่ายดีเหมือนจะดิบใช่ไหมครับพอแล้วแค่นี้คือจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้อนต่อไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่บนตัวขนมปังก็จะร้อนต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเอาโปะบนขนมปัง

0: เราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะปรุงด้วยผมจะใช้เกลือพริกไทยอย่างเดียวสุดท้ายผมมีแถมเป็นเชดดาร์ชีสนะครับ
1: ตัวเชดดาร์ชีสเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันจะมีโปรตีนนะคะแล้วก็มีแคลเซียมค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวหรือท่านผู้ชมเนี่ยต้องการควบคุมน้ำหนักก็จะต้องเลือกสูตรซึ่งเป็น low fat หรือ no fat เป็นชีสสูตรซึ่งไม่มีไขมันหรือไขมันต่ำนะคะแล้วก็ตัวปริมาณเกลือหรือโซเดียมเนี่ยก็อยู่ในชีสก็จะมีพอสมควรฉันก็เป็นอาหารที่ทานได้มีประโยชน์แต่ต้องปริมาณเหมาะสมค่ะ
2: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะทำให้คุณแม่ดูแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม่ลองขูดดูนะครับเราขูด
1: จริงๆถ้าเราเข้าตาองค์นึงก็จะกลายเป็นหน้าหยิบ
2: เป็นหน้าหยิบกรอบเด็กๆชอบ
1: ก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะเราก็ได้ถึง2เมนูแล้วคุณยุ้ยคิดว่าเมนูลักษณะนี้เนี่ยง่ายแล้วก็เหมาะสมที่จะทำในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือเปล่าเอ่ย
2: ก็ดูแล้วไม่ยุ่งยากนะคะบางอย่างวัตถุดิบคือมันมีพร้อมอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่เราไม่เคยคิดว่าจะมาทำเมนูอาหารที่แบบดูน่าทานอย่างนี้ได้ค่ะ
1: อย่างนี้วันนี้คุณยุ้ยก็ได้อย่างน้อย2เมนูกับบ้านละสำหรับลูกๆ2คนค่ะ
0: ผ่านมา15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับไข่ตุ๋นของเรานะครับ
1: เราจะมีวิธีการเช็คยังไงนะคะว่ามันสุกพอดีหรือยัง
0: ครับก็เดี๋ยวเราอย่างที่บอกนะครับเราก็เปิดฟอยล์ดูนะครับเป็นไงบ้างเนี่ยผมไม่เห็น
1: สวยน่าทานเลย
2: น่าทานมากเลย
1: สีสวยเด็กๆต้องชอบแน่
0: เวลาที่เราเช็คนะครับคือผมจะเขย่าดูถ้ามันเด้งก็คือมันสุกแล้วถ้ามันไม่สุกมันก็จะไหลไปไหลมาเลยนะครับคือมันยังเหลวอยู่นั่นเองอันนี้เสร็จเรียบร้อย

0: ในองค์ประกอบของโภชนาการคุณหมอเป็นยังไงบ้าง
1: ครบถ้วนเลยนะคะอย่างเมนูนี้เป็นเมนูของน้องคนเล็กใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็น้องอิงก็จะได้ทานทั้งโปรตีนที่ดีจากไข่เต้าหู้แล้วก็มีผัก3สีนะคะรวมถึงข้าวซึ่งเดิมน้องจะชอบทานเป็นข้าวขาวต้มใช่ไหมคะทางนี้วันนี้เราก็เชฟกล้องเปลี่ยนมาเป็นข้าวหุงผสมธัญพืชซึ่งมันก็จะมีองค์ประกอบของทั้งถั่วแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีเผือกแล้วก็มีข้าวโพดซึ่งไอ้พวกธัญพืชพวกนี้มันจะเป็นแหล่งที่ดีของใยอาหารส่วนเมนูนั้นสำหรับน้องอู๋
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ได้ไฟเบอร์เพิ่มเติมดีกว่าไปทานอาหารที่เป็นไมโครเวฟใช่ไหมคะโปรตีนดีขึ้นไม่ใช่แฮมเป็นโปรตีนจากปลาได้ไฟเบอร์จากอะโวคาโดจากหอมใหญ่แล้วก็มีมะเขือเทศแป้งก็เป็นแป้งเชิงซ้อนเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยนะคะงั้นเรามาพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วก็กลับมาพบกันช่วงหน้าสำหรับเมนูที่เชฟก้องจะทำให้คุณพ่อค่ะก็มาถึงในเมนูสุดท้ายซึ่งเราทราบมาว่าสำหรับครอบครัวนี้คุณพ่อแล้วก็คุณลูกชอบรับประทานอาหารฝรั่งมากไม่ทราบเชฟก้องจะทำอะไรให้เรารับประทานกันดีคะ
0: วันนี้จะมี4องค์ประกอบหลักๆอย่างแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือว่าแป้งนะครับปกติเราจะทานเป็นข้าววันนี้ผมจะทำเป็นมันบดเป็นเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดให้ดูนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนโปรตีนก็จะเป็นเรื่องของปลานะครับแล้วก็ปลาทานคู่กับซอสนะครับนั่นคือ3ส่วนที่4ก็คือเป็นส่วนของผักนะครับไฟเบอร์

0: เริ่มก็คือเราก็กรีดนะครับกรีดคุณแม่ก็กรีดให้
1: ลึกมากไหมคะ
0: ก็พอสมควรประมาณนี้นะครับเข้าไปถึงเนื้ออ
2: ันนี้เรากรีดเพื่ออะไรนะคะเชฟกล้อง
0: เดี๋ยวเราจะปอกเปลือกครับกรีดให้เส้นเขาชนกันนะครับครบ1รอบนะครับแล้วคุณแม่ก็เอามีดหรือซ่อมก็ได้นะครับวางไว้แล้วก็จิ้ม
2: จิ้มนี่เพื่อให้ความร้อนผ่านทั่วถึงใช่ไหมคะเชฟกล้อง
0: เพื่อระบายไอ้น้ำครับ
2: ระบายไอ้น้ำ
0: จิ้มเสร็จปุ๊บก็เอามันฝรั่งอันนี้นะครับเข้าไมโครเวฟโดยประมาณแล้ว 3-5 นาทีนะคร
1: ับ ความร้อนสูงสุดป่ะคะ
0: ใช่ครับ 3-5 นาทีถ้าเราไม่มั่นใจนะครับวิธีเช็คง่ายมากก็คือเราเอามีดปลายแหลมเล็กๆนะครับแทงดูง่ายที่สุดก็คือนี่คือมันฝรั่งดิบเขาจะติด นะครับถ้าเป็นมันฝรั่งสุกเราแทงเข้าไปปุ๊บเวลาเราดึงเขาจะ
2: ร่วนขึ้นใช่ไหมคะ
0: เขาจะไม่ตามมีดออกมานะครับเราก็จะรู้ว่าเขาสุกแล้วผมดึงสองข้างออกเปลือกหลุดเสร็จก็เอาซ่อมกดเราได้เป็นฐานของมันบดผมจะเริ่มต้นที่ซอสก่อนนะครับก็เริ่มที่หอมนะครับอันนี้เราใช้หอมแดงนะครับเราก็สับเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการผัดนะครับหอมแดงนิดหน่อยแล้วก็ผมจะใส่เลยนิดเดียวก็คือเกลือนะครับนิดเดียวเลยครับ
1: เพื่อรสชาติใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้ทำเพื่อรสชาติเราผมอยากดึงหนามครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเติมครีมลงไปนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวเราจะรอให้หอมใสก่อนเป็นยังไงครับตรงนี้นะโอเค
2: ใช่ได้แล้ว
0: ได้แล้วนะครับอันนี้เราก็เติมครีมนะครับเติมครีมลงไปเลย
2: ปริมาณสัก
1: คนอยู่ใช่ไหม
0: ครับแล้วเดี๋ยวเราก็คนต่อไป
2: 150ซีซีครับ50ซีซี
0: ประมาณตรงนี้ถึงประมาณ
2: 100ซีซีนะคะ
0: ครับแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคนไปเราอาจจะเติมน้ำได้นะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวต่อโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทำการปรุงรสปลานะครับเดี๋ยวอันนี้เรียบร้อยครับคุณแม่ยกของให้ครับตั้งไว้ข้างได้เลย
2: เสร็จไปส่วนประกอบที่1แล้วค่ะ
1: กลิ่นของซอสหอมมาก
2: หอมกลิ่นหอมแดงรวมถึงเนยแล้วก็ครีม
0: ในตำราของนักเรียนอาหารฝรั่งเขาจะบอกกันไว้ว่าเวลาเอาปลาลงแล้วเนี่ยให้กดปลาไว้สักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าหนังจะได้แนบสนิทไปกับตัวกระทะใช่ครับนี่เดี๋ยวผมเพิ่มเลย
2: เกรียมสวยพอดีเลย
0: ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อย่างนี้แล้วผมจะปิดไฟแล้วนะครับเราเห็นเลยว่าปลายังไม่สุกแต่ผมก็ปิดไฟละเพราะว่าเราจะปล่อยให้กระทะที่มันยังร้อนอยู่ค่อยๆทำหน้าที่ไป

0: คนละเต้านะครับแม
1: ่หอมมาก
2: สุกแล้วปะคะ
0: อันนี้ลวกมาก่อนแล้วครับปุ๊บนะครับคุณแม่ก็ลงผ้าขมนี่ผมลวกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราปรุงรสเลย

อันนี้ผมเสร็จแล้วพักไว้นะครับโอเคสิ่งที่จะทำต่อมาก็คือผมจะจบมันบดนะครับแต่วันนี้ผมจะลัดขั้นตอนคือเราใช้ครีมที่จะทำเป็นซอสใส่แทนส่วนซอสตัวนี้นะครับก็คือเราจะอุ่นอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งลงไปซอสก็จะเสร็จพอดีซอสเดือดปุ๊บเอาออกนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งแล้วไม่ตั้งไฟแล้วนะครับ

0: เดี๋ยวอาจจะต้องขอคุณแม่ลองชิมดูว่าพอที่จะนำไปทำให้น้องทานได้ไหมนะครับผมรบกวนเลยครับ
1: ก็เป็นเมนูที่เหมาะจะทำในวันหยุดนะคะมีหลายขั้นตอนที่อาจจะให้ลูกๆช่วยทำเป็นกิจกรรมในครอบครัวแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: เนื้อปลาแบบคือกำลังใช้ได้เลยค่ะคือไม่ใช่ไม่แข็งเกินไปอะค่ะ
0: ก็คือตอนที่ผมกลับปุ๊บเราปิดไฟเลยครับ
2: คือเนื้อยังชมพูอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าดิบ
0: เพราะว่าถ้าสมมติเมื่อกี้ไม่ปิดไฟแล้วเราลืมใช่ไหมครับมันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ทั้งเด็กๆแล้วก็คุณพ่อจะต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนนะคะก็ได้ทั้งประโยชน์อร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะโดยสรุปนะคะก็อย่าลืมกันว่าอาหารเช้านี่เป็นอาหารมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนอกจากที่เราจะไม่ลืมรับประทานอาหารเช้าแล้วเนี่ยคุณภาพแล้วก็การเลือกอาหารเช้าที่มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็มีอาหารครบทุกหมวดหมู่เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
3: การที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมคร
4: ับ ได้สิ
3: ยังไงครับ
4: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวกน้ำหนักของมันเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได้ช่วยเรื่องของการลดได้ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้เราเอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับ
1: ครับ
0: เราจะชวนคุณผู้หญิงมาออกกำลังกายอวัยวะทำให้เราเกิดปัญหาหนักอกหนักใจ
1: อะไรอ่ะอะไร
0: อะไรอะไรอะไร
1: พุงเหรอ
0: ใบเตยอ่ะใบเตยอ่ะแน่นอก
1: อ๋อ
0: ต้องยก
1: พอได้พอได
0: ้คือผู้หญิงบางคนครับมีปัญหาอวัยวะคือทรวงอกหน้าอกหย่อนคล้อยที่นี่ถามพี่ต้นก่อนว่าการที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
1: ได้สิ
0: ยังไงครับ
1: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวกน้ำหนักเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได
0: ้
1: ช่วยเรื่องของการลดได
0: ้
1: ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได
0: ้สามารถเราทำหุ่นให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมได้
1: ใช
0: ่สุดยอดไปเลยครับวันนี้นะครับเราจะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดที่เราค้างคาใจกัน
1: ครับ
0: จริงหรือไม่ที่ออกกำลังกายแล้วทำให้หน้าอกเล็กแบนลง
1: หรือในแง่ของท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกระหว่างผู้ชายผู้หญิงท่าเดียวกันได้ไหม
0: ตอบปัญหานี้ทั้งหมดเคลียร์ในรายการวันนี้ครับพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราครับวันนี้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นคุณแม่มีลูกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่ลูก2วันนี้ซึ่งพี่ต้นเชิญมาเองด้วยก็คือภรรยาพี่ต้นนั่นเองใช่ไหมครับ
1: อย่าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้าน
0: ไม่ใช่เหรอไม่เห็นเชิญมาเอง
1: ไม่ใช่
0: เป็นแขกรับเชิญครับมีลูก2คนครับเขาบอกเขามีปัญหารูปร่างที่เปลี่ยนไปก่อนคลอดกับหลังคลอดแล้วก็ปัญหาในเรื่องของทรวงอกที่เปลี่ยนไปแล้วเกิดความท้อใจครับไปพบเขาเลยครับและนี่คืออาสาสมัครของเรานะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณครูนะครับ
2: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้มีลูกแล้ว
2: ค่ะ
0: กี่ท่านครับ
2: 2คนค่ะ
0: ลูก2วันนี้ที่เราคุยกันคือเป็นเรื่องของน้ำหนักที่เปลี่ยนไปก่อนที่ยังไม่ตั้งครรภ์แล้วพอเลี้ยงลูกไปน้ำหนักมันไม่ลงเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นไหมครับ
2: อ๋อคนแรกเป็นค่ะแต่คนที่2ไม่เป็นแต่คนแรกนี้แบบว่าตอนท้องพุ่งไปถึง75กิโลค่ะ
0: จากเท่าไหร่ครับ
2: จาก58
0: ค่ะ58 75โอ้17โลน่ะแล้วพอปุ๊บไปถึง75ปุ๊บแล้วมันลงมาหลังคลอด
2: เหลือ62กิโลค่ะแล้วก็ไม่ไปไหนเลยตอนนั้นแขนขาแล้วก็พุงยิ่งพุงนี้แบบว่าออกมากเลยค่ะเวลากินอะไรนิดนึงเนี่ยพุงออกเลย
0: นอกจากหุ่นเปลี่ยนมีพุงมากขึ้นแล้วทรงอกเราเปลี่ยนไหมครับ
2: เปลี่ยนค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็ยังไม่มีลูกใช่ไหมคะหน้าอกมันก็ยังเป็นแบบเหมือนคนเป็นสาวเนาะแต่พอมีลูกเสร็จตอนท้องเนี่ยหน้าอกมันขยายด้วยความที่ว่าพอขยายเสร็จเราก็ให้นมลูกด้วยหลังจากนั้น
0: มันเปลี่ยนทรงยังไงบ้างครับอันนี้สามารถคุยได้ไหมครับ
2: คุยได้ค่ะคือเวลาแต่งตัวหรือใส่ชุดอะไรเงี้ยคือเราต้องใส่ดันทรงฟองน้ำเพราะไม่งั้นแบบคือแต่งต
0: ั
2: วแล้ว
0: ไม่เคยดัน
2: ค่ะจะไม่ค่อยไม่เคยดันก็มันก็จะแฟบค่ะคือแต่งแล้วมันไม่สวยอ่ะคือมันจะดูเหมือนผู้ชายอ่ะแบนๆลงไปแล้วก็มีพุงออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งแบบดูแล้วมันไม่โอเคนะ
0: เข้าใจเลยทีนี้ความตั้งใจและอยากได้อะไรครับ
2: คือก็หลังจากที่ให้นมลูกเสร็จก็อยากจะแบบว่าเฟิร์มให้มันเฟิร์มกลับมาเหมือนเดิม
0: มันสามารถหุ่นดีแบบเดิมได้ไหมครับพี่ต้น
1: ได้ครับง่ายๆเดี๋ยวบุ้ยลองมาดูนะ
0: ยังไงนะครับ
1: ก็เชิญดูด้วยกันนะครับ
0: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทรงอกนะครับ
1: โดยปกติถ้าเราเห็นภาพใช่ไหมพวกนี้ก็คือในส่วนของกล้ามเนื้ออกนะครับ
0: สีแดงเป็นกล้ามเนื้อนะคร
1: ับซึ่ง
0: สีเหลืองไขมัน
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้มีเหมือนกันหมดนะครับแต่ในส่วนของไขมันนะฮะส่วนของไขมันเนี่ยจะแตกต่างกันถ้าผู้หญิงเนื่องจากว่าฮอร์โมนเพศหญิงก็จะค่อนข้างมากกว่าเพราะงั้นในตัวของของไขมันก็จะเยอะกว่าผู้ชายเพราะงั้นโดยหลักเราคงมองแค่2ส่วนหลักนะครับคือส่วนของกล้ามเนื้อกับไขมันงั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันว่าทำอะไรที่เราฝึกให้กล้ามเนื้อมันกระชับขึ้นพอกระชับขึ้นถึงพวกนี้มันจะออกไปในนอกทิศทางบ้างหรือว่าเสียทิศทางบ้างมันก็จะสามารถที่จะกลับมาให้มันกระชับได้นะครับและพวกนั้น
0: การออกกำลังกายเนี่ยเราจะพัฒนากล้ามเนื้อแต่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไขมันโอเคการออกเกี่ยวข้องกับไขมันคือในเรื่องของการเบิร์นแฟตอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าการสร้างกล้ามเนื้อคือเราจะพัฒนาส่วนสีแดงอันนี้ให้ขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นถ้าว่าเราสามารถมีขนาดของหน้าอกที่ใหญ่ได้วันนี้จะได้เรียนรู้ท่าออกกำลังกายทั้งหมด5ท่านะครับ หน้าอกล้วนๆโอเคครับเริ่มท่าแรกเลยครับ

0: นี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้านะครับอย่างที่บอกว่าเราออกกำลังกายหรือว่าบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเนี่ยบางคนคิดว่าวิ่งเพื่ออย่างเดียวมันมีหลายท่ามากเลย
1: ใช่
0: มีดัมเบลทำไมถึงเลือกดัมเบลครับพี่ต้น
1: อันแรกก็คือมันเป็นตัวพื้นฐานคนส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างหาง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าวิ่งพื้นเงี้ยเนี่ยลองให้คุณปูลองวิ่งพื้นดูก็ได
0: ้
1: ถ้าคนที่ไม่เคยออกไงโอ้โหไม่ไหวมันหนักมากเลยลองดูก็ได้นะครับ
0: หนึ่งสองสาม
1: เท้าธรรมด
2: าโอ้แม่จ้า
0: โอ้แม่จ้า
1: ใช่เพราะว่า
0: อย่างไม่ไหวเพราะลักษณะคือดัมเบลที่เอามาให้เนี่ยอย่างเงี้ยครับให้เราดูเรามี
1: น้ำหนัก
0: นี่คือ5ปอนด์10ปอนด
1: ์
0: แล้วก็10
1: ปอนด์ใช่
0: คือมันน้อยนะ
1: น้อย
0: แต่ถ้าที่เราวิดพื้นเนี่ยถ้าว่าน้ำหนัก
1: เราเท่าไหร่มันไปหมด
0: กำเนิดคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเราใช้ดัมเบลอันนั้นเวิร์กกว่า
1: ใช่
0: โอเค
1: แล้วก็ค่อยๆทำให้มันพัฒนาขึ้นแล้วอีกหน่อยมันก็จะได้ในเรื่องของวิดพื้นเรามาดูท่าที่1ก่อนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อน
0: ท่าเริ่มต้น
1: ครับแล้วก็เริ่มจากการนอนนะครับชันเข่านะครับเท้าวางนะครับนะครับมือ2ข้างนะครับให้ศอกนะครับอยู่ระดับหัวไหล่นะครับ
0: ท่านี้เรียกว่าน
1: ะครับจริงๆแล้วมันก็คือเชสเพสนะครับดัมเบลเชสเพสนะครับศีรษะชิดนะครับดันทุกครั้งพยายามเหยียดศอกบีบอกเข้าหากันนะครับลงนะครับให้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับสูงกว่าเรานมขึ้นมานิดนึงนะครับลงนะครับเวลาที่เราดันนะครับหายใจออกนะครับลงมาหายใจเข้านะครับมือ2ข้าง
0: ออกแรงหายใจออกนะครับ
1: นะดันหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับทุกครั้งนะครับเหมือนเราบีบอกนะครับเหยียดศอกนะครับบีบอกเหยียดศอกตลอดนะครับต่อเนื่อง
0: สิ่งที่สำคัญนะครับที่ผมสนใจมากที่สุดคืออยากให้คุณปูเอาความรู้สึกทั้งหมดไปอยู่ที่หน้าอกไม่ได้อยู่ที่แขนไม่จำเป็นต้องเอาท่าที่ถูกแต่ให้ฟีลลิ่งได
1: ้เพราะเหมือนเราต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนของอกตลอดนะฮะ
0: คุณปู5ครับ5ปอนด์มาน
1: อนชันเข่าก่อนนะครับชันเข่าขึ้นนะครับจับศอกประมาณช่วงไหน
0: ดูจากท่านี่คือไม่เป็นเลยนะ
2: ไม่เป็นเลยครับ
0: ข้อดีของการอยู่กับพื้นก็คือว่าเราสามารถเซฟได้เลยปลอดภัย
1: ยังไงก็ไม่มีการล้าง
0: ใช่แล้วไม่มีเลยมุมแน่นอน
1: ครับบีบพร้อมดันดีครับคราวนี้คุมจังหวะ
0: หายใจเข้าหายใจออก
1: หายใจออกหายใจเข้าลึก
0: ลงช้ากว่าเดิม
1: ช้ากว่านี้นิดนึง
0: ช้า
1: เหมือนกับเราค่อยผ่อนแรงลงเรายังคงออกแรงอยู่ใช่ไหมครับค่อยผ่อนแรง
0: เก่งตามเลยเนี่ย
1: เก่ง
0: ลงช้าอีกหนึ่งสองสามช้ากว่านี้เวลายกแล้วเขาออกกำลังแล้วแต่พอตอนปล่อยเนี่ยเขาเหมือนขาดทุน
1: พักก่อนพัก
0: ถ้าเกิดตอนเราปล่อยเกรงเนี่ยเราสามารถเกรงตามด้วยทั้งว่าทั้งไปเราได้ทั้งไป
1: ใช่
0: ขาไปขากลับเลยปูทำให้ดูอีกครั้งครับจะเห็นได้ว่าขณะที่คุณปูทำลงเนี่ยยังมีวูบอยู่ลง
1: มันลง
0: เกรงให้มันลง
1: ปวดลงไป
0: ลงให้มันสมูทครับหนึ่งสองสาม
1: ครับผม
0: ช้ากว่านี้ได้อีกนะครับเป็นไงครับความรู้สึก
2: เลยเพราะว่ารู้สึกว่าเกรงหน้าอก
0: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าบริหารทรวงอกเนี่ยออกกำลังกายท่าเหมือนกันไหมครับหรือว่าแตกต่างกันยังไง
1: จริงๆแล้วลักษณะของท่าบริหารเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเพราะลักษณะของแต่ละท่ามันก็คือมันก็พัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อนั้นเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าสรีระโครงสร้างของผู้ชายส่วนใหญ่ละหลายกว้างเพราะงั้นผู้ชายเวลาที่จับเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะต้องจับกว้างผู้ชายจะไม่ค่อยมาจับแคบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงปุ๊บเห็นบวยเล่นอยู่โอ้โหบวยจับกว้างมากเลยผู้หญิงไปถึงก็จับกว้างมั่งนะ
0: ทีนี้ได้กว้างเลย
1: ตัวแทนที่มันจะพัฒนาข้างในมันก็ขยับออกไปข้างนอกมากขึ้น
0: คือผู้หญิงผู้ชายต่างนึกออกแล้ว
1: นึกออกแล้ว
0: เป็นการเรียนความต้องการแล้วกันถ้าคุณต้องการพัฒนาผู้ชายที่จับกว้างเพราะว่าเขาต้องการแบบคือ
1: ให้มัน
0: ขยายให้มันขยายขนาด
1: ให้มันเป็นตัววีใช่ไหม
0: ตรงนี
1: ้องค์กว้าง
0: ให้องค์ใหญ่ออกมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดผู้หญิงจับกว้างมากนึกถึงสภาพครับ
2: ค่ะ
0: เราเป็นคนถ้าเราเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วมันจะเป็นคนที่ใจกว้างมาก
1: ไม่ใช่มันก็ประมาณน
0: ั้
1: น
0: ถ้าเกิดเราอยากเป็นคนใจแคบผู้หญิงก็จับมือแคบหน่อย
1: เข้ามานิดนึง
0: บีบเข้ามา
1: ใช่
0: ถ้าโอเคท่าที่สองท่าแรกผ่านไปแล้วนะครับถึงท่าที่สอง
1: เมื่อสักครู่คือเป็นลักษณะของการดันนะฮะคราวนี้จะเป็นเรื่องของการหุบละหุบกลางละ
0: เป็นเรื่องของฟราย
1: นะครับแล้วก็ยังคงนอนเหมือนเดิมนะครับแขนนะครับประกบชิด
0: นี่คือดัมเบลฟรายนะครับ
1: นะครับ
0: เชสดัมเบลฟราย
1: ศอกให้งอไว้นะครับเล็กน้อยแต่ไม่ได้ไม่ต้องเหยียดมากหรือว่าไม่งอมากเกินไป
0: โค้ง
1: ให้มีลักษณะของโค้งนะครับให้ศอกแตะพื้นนะครับ

0: เวลาขึ้นมาเรานะครับบีมันก็ให้ฝ่ามือเข้ามาหากันนะครับแต่ที่เราต้องการเพิ่มนิดนึงเนื่องจากว่าปกติไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นเวทนะครับเราพยายามบีบแล้วพยายามเหมือนกับบีบศอกเข้าหากันนะครับนะครับลงดูนะครับขึ้นบีบศอก
1: อันนี้คือเราจะเน้นอกในแล้วก็จริงๆแล้วจะเป็นเรื่องของอกล่างด้วยใช่ไหมครับพี่ต้น
0: ใช่ครับ
1: เพื่อเพิ่มขนาดของฐาน
0: นะครับ
1: ฐานอกนะครับแล้วก็อกด้านในอกจะได้ชิด
0: นะครับบีบศอกนะครับหงายฝ่ามือเข้าหานะครับลงศอกแตะพื้นบีบศอกนะครับหงายฝ่ามือเข้าหาทุกครั้งที่ลงเราหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับขึ้นหายใจออกบีบอกนะครับตลอดต่อเนื่องนะครับแล้วค่อยดัน
1: ถ้าเกิดเราวางน้ำหนักไปเลยเนี่ยถ้าน้ำหนักเยอะมันไม่มีทางทำได้นะครับเราต้องล็อกไว้ประมาณนี้นะครับ
2: ให้แตะไปนิดนึง
1: แตะได้ปึ๊บ
2: ใช่ดีครับระดับหน้าอกนะ
1: เหมือนว่าจริงเราว่าแอนอกด้วยครับคุณปู
0: บีบอกตลอดเหมือน
1: บีบอก
0: มันสู้เลยครับบีบอกบีบอกช้านิดนึงค่อยๆลงบีบอกหายใจออกค่อยๆลง
1: ทำแบบนี้คือ
2: ก็10ถึง12ครั้งเหมือนกัน
1: 2เซต10เซตละ10ถึง12ครั้งเหมือนกันในตอนเริ่มต้นทำต่อเนื่อง6สัปดาห์เห็นผลกระชับขึ้นแน่นอน
3: แน่นอนนะ
1: โอเคท่าที่3
2: ท่าที่3 pull over นะครับแล้วก็จะใช้ตัวดัมเบลนะครับปกติเราสามารถที่ใช้ทีละลูกหรือว่า2ลูกก็ได้นะครับแต่ตัวนี้น้ำหนักเนื่องจากว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับงอศอกเล็กน้อยนะครับเหยียดแขนหงายมือเข้าหากันนะครับ
1: พูว่าที่เราเจอกันท่าปกตินะครับผู้ชมจะเป็นท่าที่เราจับแบบนี้
2: ใช่
1: แล้วก็นอนแต่ว่านี้
0: พยายามดึงศอกข้างศีรษะนะดึงกลับขึ้นนะครับช้าเหยียดยืดเหมือนเราจะยกชายโครงขึ้น
1: อันนี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนครับพี่ต้น
0: ตัวนี้จะเป็นส่วนของอกส่วนล่างเลยเวลาศอกนะครับสังเกตที่ศอกผมนะผมจะไม่งอมากเกินไปนะครับผมจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
1: ล็อกศอกไว้
0: เราจะให้หมุนจาก
1: มุมศอกไว
0: ้ช่วงของไหล่นะไหล่จะเป็นจุดหมุนนะครับหมุนไหล่ขึ้นที่เหยียดดึงขึ้นนะครับ
1: โอเคเราดูไหมครับ
0: ครับดึงขึ้นว้าลองดู
2: ดึงศอกข้าม
3: ต้องติดพื้นป่ะคะต้องติดพื้นไหม
2: ให้ลงมามากที่สุดครับให้รู้สึกว่าชายโครงโดนยกขึ้นฮะรู้สึกว่าชายโครงลง
1: ขึ้นไหมครับ
2: ดึง
1: เห็นบอกว่านั่นแหละ
2: ช้าๆนิดนึงช้านิดน
1: ึ
2: ง
1: คือนี่คืออะไรครับอะไรได้ครับช่วยบอกหน่อยครับ
3: รู้สึกว่ายก
2: ช้านิดนึง
3: เราต้องเกรงในการยกอ่ะมันก็จะแบบรู้สึกว่าหน้าอกมันโดนกระตุ้นให้ต้องเกรงตาม
1: พี่ต้นครับอันนี้มันมีการบาดเจ็บได้ไหมคร
2: ับ ใช่จริงๆแล้วหนึ่งในท่าของการที่ต้องมีการเซฟคือท่านี้นะครับเพราะถ้าดูลักษณะของการเคลื่อนที่ของเวทเนี่ยคือมันผ่านหน้าใช่ไหมเวลาที่หมดแรงเนี่ยเวลาที่หมดส่วนใหญ่มันก็จะลง
3: เป้ง
2: มาเลยเพราะงั้นตัวพวกนี้นะครับบางครั้งในท่าพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้น้ำหนักที่มาก
1: ใช้น้ำหนักมากไม่ได้นะครับอันตราย
2: นะครับเพราะเวลามันหมดแล้วคือหมดเลยมันก็จะลงมาที่หน้าเรา
1: ผมแนะนำว่าเริ่มต้นจากน้อยไปหามากดีกว่าถ้าเราคิดว่าเราไหวมากแล้วมันลงหน้ามันอันนี้ไม่เวิร์คสุดๆเลย
2: ใช่ครับ
1: ท่าที่4ครับ
2: ท่าที่4นะครับท่านี้มันก็เหมือนกับจริงๆแล้วมันเป็นท่าที่ก้ำกึ่งระหว่างในเรื่องของการฝึกให้แข็งแรงแล้วก็ทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณนั้นแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับเราจะเหมือนครับเราใช้ทีละข้างนะครับให้หมุนเข้าไปด้านใน
1: ท่านี้เรียกว่าอะไรครับพี่ต้น
2: อันนี้มันเป็นเซอร์เคิลนะครับพยายามหมุนเข้าด้านในนะครับ
3: อันนี้คือช่วยตรงช่วง
2: มันก็เป็นส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกก็จะทำงานนะครับแต่มันจะทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณที่ใกล้เคียงอย่างไหล่พวกนี้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นตัวเอ็นบริเวณนั้นมีการแข็งแรงมากขึ้น
1: ท่านี้ก็จะไม่ใช้น้ำหนักเยอะใช่ไหมครับพี่ต้น
2: ใช่ครับใช่นะครับแล้วก็จะทำปุ๊บพอ10ถึง12ครั้งแล้วก็สลับข้างนะครับเหมือนกันนะครับเหยียดยืดขึ้นนะครับพยายามเข้าด้านในนะครับหมุนเข้าด้านใน
1: ถ้าเราหมุนออกนอกกล้ามเนื้อจะต่างไหมครับ
2: ต่างครับมันก็จะกลายเป็นเน้นส่วนของด้านนอกมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วในบางครั้ง
1: ที่เราอยากไอ้ข้างนอกมันก็จะอยู่ข้างนอกไปเลยนะครับเราอยากได้ส่วนไหนอยากได้ด้านในก็หมุนเข้าข้างในย้ำถ้าหมุนออกนอกมันก็จะออกนอกบริเวณวงแหวนรอบนอกเลย
2: เพราะว่าข้างนอกแข็งแรงปุ๊บ
3: มันก็หมุนออกนอกเลยค่ะ
1: วันนึงมาเจอคุณปูอาจารย์ต้นคะดิฉันทำท่าเนี้ยชอบมากเลยค่ะแต่ทำไมมันยิ่งออกวงแหวนรอบนอกขึ้นเรื่อยๆครับ
3: มันไปอยู่ใต้ตะกั่วแล
1: ้วมันถึงขนาดนั้นคุณปู
2: โอเค
1: คุณปูลองเลยดีกว่า
3: ทางเดียวกันนะปุ๊บจับตรงนี้
2: ด้านไหน
1: ได้ครับจะจับด้านไหนก็ได้ให้มันฟีลลิ่ง
2: แขนเหยียดช้า
1: เราหมุนด้านในด้านนอกครับ
3: ด้านในค่ะหมุนเข้ามาข้างในใช่ไหมคะ
1: ครับหมุนข้างนอกจะได้อะไรครับ
3: ได้ข้างนอก

0: เป็นแนวนอนนะครับดัมเบลเป็นแนวนอน
1: ถึงนะครับ
0: นี่คือท่าที่4ทำแบบนี้10ถึง12ครั้งต่อ1ข้าง
1: ใช่ครับ
0: ข้างละ2เซตในตอนเริ่มต้นนะครับ
1: ครับ
2: ถ้ารู้สึกว่าเหมือนกล้ามเนื้อตรงหน้าอกมันวนไปตาม
1: ใช่มันก็จะมีการทำงาน
0: สำหรับคุณผู้ชายนะครับที่รู้สึกว่าอกไม่ชิดอกไม่ชิดรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราอกเรากว้างแล้วแต่อยากได้มันชิดคือขนาดอกกว้างปุ๊บด้านนอกจะใหญ่แต่ด้านในมันจะเล็กลงมันจะบางลงเรื่อยๆอยากให้อกชิดทำท่านี้เลย
1: ทำนี้ก็ได้คือพยายามหุบเข้าด้านใน
0: อันนี้เราควรหมุนวงแคบหรือวงกว้างครับ
1: ถ้าแรกๆมันก็คุณต้องให้แคบก่อนเพราะยิ่งถ้ามันกว้างเนี่ยมันก็จะต้องออกแรงมากขึ้นนะ
0: เรื่องของลองกว้างเลยครับคุณปู
1: นะข้างใน
0: ข้อควรระวังนะครับอย่าใช้น้ำหนักเยอะนะครับถ้าพลาดนี่ลงหน้าเหมือนกันนะครับ
1: ใช่เพราะมันลงทั้งตัวทั้งหน้าเลย
0: ต่างกันยังไงครับข้าวกว้างกับแคบ
2: ก็ถ้ากว้างก็เหมือนต้องเกร็ง
0: หนักมากขึ้น
2: ใช่
0: แสดงว่าน้ำหนักเดิมถ้าน้ำหนักเดิมเราสามารถพัฒนาไปจากเราเล่นแคบไปแล้ว
1: ก็สามารถให้
0: ต่อไปกว้างขึ้นได
2: ้
0: โดยที่ไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักต่อไปท่าที่5ครับท่าสุดท้าย
1: ท่าที่5โอเค
0: คือท่า
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าคอร์สเชสใช่ไหมก็คือเรื่องของการไขว้อก
0: น
1: ะ
0: ให้
1: ม
0: ัน
1: ไขว้กันนอนเหมือนกันนะคร
0: ับ
1: นะครับเพราะว่าท่านี้
0: คือเราเน้นอกในนะท่านด
1: ู
0: ต้นเน้นอกในมาก
1: ก็เป็นในกับให้ดึงขึ้นใช่ไหมเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องการกระชับแล้วก็อีกอันก็คืออย่างที่บอกว่าคุณปูบอกว่าอกเขาไม่ก่อนว่ามันห่างออกด้านนอกไงก็พยายามที่จะให้ดึงเข้ามาข้างในแล้วก็ยกขึ้นให้มันกระชับขึ้นเหยียดแขนไงมือสองข้างนะครับไปหาปลายเท้านะครับไล่สลับนะครับบนล่างนะครับแขนบนล่างเข้าหากันนะครับทุกครั้งพยายามเหมือนกับเราบีบอกเข้าหากันตลอดนะครับแต่สลับบนล่างนะครับบนล่าง
0: เอาความรู้สึกสำคัญ
1: ครับบนล่างเข้าหากัน
0: พร้อมไหมครับ
1: นะครับแขนเหยียดตลอดแค่นั้นเองนะครับโอเคมาลองดูเราควายสลับควายนิดเดียวก่อนค่อยๆนิดเดียว
0: แอนอกไว้ครับช้าๆช้า
1: ๆแนวอกแนวอก
0: แอนอกไว้ตลอดครับเป็นไงครับ
2: รู้สึกว่ามันเกร็งตรงข้างแขน
0: อันนี้น้ำหนักก็อย่าเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นอันตรายมากเพราะมันอยู่บริเวณใบหน้า
1: ใบหน้าตัวส่วนหน้า
0: พี่ต้นครับแล้วถ้าเกิดผู้หญิงบางคนกลัวครับเขาบอกไปตามห้องเวทเนี้ยผมเจอเฮ้ยคุณบุ้ยดิฉันไม่กล้าออกมากายบริหารบริเวณหน้าอกเนื่องจากว่ากลัวอกเล็กอกเล็กจริงไหมครับ
1: เอาง่ายๆบุ้ยถ้าโดยปกตินะเราเห็นคนที่บางคนที่มีหน้าอกใช่ไหมเวลาที่เขาเล่นปุ๊บเนี้ยมันทำให้มันกระชับขึ้นมันกระชับเนื่องจากว่ามันก็จะทำให้ตัวของกล้ามเนื้อมันตึงขึ้นมันก็เลยมีความกระชับขึ้น
0: เขาจะรู้สึกว่ามันเล็ก
1: มันก็จะเล็กลงแต่จริงๆถ้าถามลึกๆอ่ะเขาจะรู้สึกว่าตัวทรงอกเขามันจะแน่นขึ้นมันกระชับขึ้นนะ
0: ทีนี้เราพัฒนาต่อเนื่องได้ไหมครับเขากำลังอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านคือคนเราเนี่ยจากไม่ออกกำลังกายมันจะมี3ช่วงไม่ออกกำลังกายเลยพอมาออกปุ๊บมันจะกระชับอย่างที่บอกมันกระชับมันจะรู้สึกเล็ก
1: ใช่
0: พอมันตึงขึ้นเขาเลยหยุดก็กลับไปเหมือนเดิมแต่พอถ้าเกิดเขาไปต่อไปถึงที่เราพัฒนากล้ามเนื
1: ้อ
0: กล้ามเนื้อเรามีขนาดใหญ่มากขึ้นแต่ว่าม
1: ันก็จะเพิ่ม
0: มันจะเพิ่มขนาดอกมากขึ้นมี3ระดับแบบนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: อ๋อเคลียร
1: ์
0: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าเมื่อกี้เราออกกำลังกายทั้งหมด5ท่าเรียบร้อยแล้วคนที่สงสัยว่าเอ๊ะดิฉันออกเมื่อไหร่เห็นผลท่าหนึ่งกี่เซตดีในตอนเริ่มต้นเซตละเท่าไหร่ดีอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคถ้าเป็นคนเอาเราถือว่าเอาแบบอย่างกรณีของคนใหม่ๆเลยนะครับช่วงแรกๆก็คงต้องประมาณ 1-2 เซตสัปดาห์นึงก็ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับก็อาจจะวันเว้นวันนะครับแล้วทำแบบนั้นจำนวนครั้งก็คือประมาณ 10-12 ครั้งนะครับ12ครั้งนะครับช่วงแรกๆเนี่ย 2-4 สัปดาห์หรือประมาณเดือนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอย่างถ้าคุณปูไม่เคยเล่นเลยแล้วอยู่ดีๆมาเล่นเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความรู้สึกว่าเรามีแรงมากขึ้นเราไม่ค่อยเมื่อยละเราไม่ค่อยล้าละนะครับแต่จริงๆไอ้ตัวนั้นมันเป็นแค่เรื่องของแค่เรื่องของกลไกเรื่องของระบบการรับรู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มทำได้แล้ว
0: เริ่มชิน
1: ละแต่ถ้าจะให้พัฒนาจริงอ่ะมันควรต้อง 4-6 สัปดาห์ขึ้นไป
0: เดือนครึ่ง
1: ขึ้นไปนะครับ
0: นานเกินไปไหมครับเดือนครึ่ง
2: ไม่นานค่ะคิดว่าทำได้
0: สำหรับตอนนี้คุณปูลูกคนเล็กกี่ขวบนะครับ
2: 9เดือน
0: 9เดือนยังไม่หยุดให้นม
2: ยังค่ะ
0: แสดงว่าจะมีแผนในการพัฒนาร่างกายหลังจากที่หยุดให้นมลูกแล้วทีนี้ผมถามเผื่อได้ไหมสมมติว่าถ้าเกิดเขาให้นมลูกอยู่เนี่ยสามารถพัฒนาได้ไหมอยู่ที่บ้านได้ไหมหรือจัดเวลาได้ไหม
1: ได้ก็ตรงนี้ก็สามารถที่ออกกำลังกายได้เลยนะครับ
0: มันไม่ต้องรอให้นมมันมีผลต่อน้ำนมไหมครับ
1: ไม่หรอก
0: อันนี้ผมถามไงเพราะบางทีเขาซีเรียสเขาเป็นคนจริงจัง
1: เพราะในเรื่องตัวนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของคุณแม่เนี่ยมันต้องมีเรื่องการผลิตน้ำนมอยู่แล้วแต่ตัวกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือว่าเสริมเรื่องกล้ามเนื้อ
2: ได้
1: แต่มันจะทำให้การคืนสภาพได้ดีขึ้นด้วย
2: อ๋อเหรอคะ
0: ถ้าผมถามเพิ่มเติมถ้าเกิดเรา ออกกำลังกายขณะที่เราเลี้ยงลูกไปอย่างเงี้ยให้นมลูกอย่างเงี้ยทำให้สภาพร่างกายของเราดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ
1: ใช่การคืนสภาพอะไรต่างๆก็ดีขึ้น
0: ต้องถามคนที่คุณปูถูกเติมเต็มไหมครับ
2: เติมเต็มค่ะโอเคเลยเพราะว่าแก้โจทย์ปัญหาที่คิดมากมานานว่าถ้าเกิดเราหยุดให้นมลูกหรือว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่แต่งตัวมันก็ไม่โอเคเพราะเราก็ยังอยากจะสวยอยู่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เถอะนะ
0: คะเข้าใจเลยแล้วเติมเต็มในขณะที่เราบอกตัวเองมั้ยครับว่าเราไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได
2: ้ตอนนี้คิดใหม่แล้วค่ะพอฟังพี่บวยพูดเอ้ยฉันต้องทำได้
0: ใช่ป่ะ
2: ค่ะ
0: ทำได้แล้ว
2: คุณปูทำได้
0: เยี่ยมเลยคุณปูทำได้อยู่แล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณปูมากคร
2: ับ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับ
1: ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของหน้าอกหรือว่าการกระชับเนี่ยคือมันทำได้หมดนะครับแล้วก็โอเคว่าบางอย่างเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าอกผู้ชายกับอกผู้หญิงโครงสร้างมันแตกต่างกันนะครับเพราะงั้นของผู้หญิงเนื่องจากมีไขมันมากเพราะงั้นบางอย่างถ้าคุณออกกำลังกายแน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องมีการกระชับหรือว่าดูเหมือนกับว่าขนาดมันลดลงอยู่แล้วนะครับก็คงต้องให้มันเหมาะสมตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าส่วนที่มันลดลงหรือกระชับลงแล้วมันทำให้คุณมีส่วนโค้งส่วนเว้าส่วนสุขภาพที่ดีขึ้นมันก็น่าจะโอเคนะครับในจุดนั้นนะครับ
0: ถ้ามันกระชับแซลมันกระชับทั้งเอวด้วยต้นขาด้วยท้องแขนด้วยมันกระชับทั้งหมดมันโอเคมากอยู่แล้ว
2: โอเคเลยค่ะ
0: เราเจอกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: การติดเชื้อต่อมทอนซิลหากลุกลามอาจเกิดเป็นหนองบริเวณรอบต่อมทอนซิลได้ต่อมทอนซิลเนี่ยมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะโดยในต่อมเนี่ยจะมีเม็ดเลือดขาวหลายชนิดที่มีหน้าที่ในการทำลายแล้วก็ดักจับเชื้อโรคที่ผ่านเข้ามาในช่องปากหรือทางเดินอาหารค่ะหน้าที่รองลงมาก็คือเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคทอนซิลอักเสบคือโรคที่มีการอักเสบบริเวณต่อมทอนซิลค่ะซึ่งต่อมทอนซิลเนี่ยหลักๆ ก็จะมีอยู่3ที่ค่ะที่แรกก็คือที่เราเห็นคืออยู่บริเวณในช่องปากด้านหลังลิ้นไก่ไปเล็กน้อย2ข้างค่ะแล้วก็จะมีอยู่บริเวณหลังโพรงจมูกอันนี้คือเราจะมองไม่เห็นแล้วนอกจากนี้ก็จะมีต่อมของทอนซิลบริเวณโคนลิ้นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยไม่ได้มีกลุ่มเฉพาะเจาะจงค่ะแต่ว่ามักจะพบมากในเด็กช่วงอายุน้อยกว่า15ปีค่ะที่จะมีโรคต่อมทอนซิลอักเสบได้ค่ะเพราะว่าเมื่อหลังอายุ10ขวบไปแล้วเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ต่อมทอนซิลก็จะลดการทำงานลงสาเหตุของโรคทอนซิลอักเสบก็คือการรับเชื้อจากคนที่มีเชื้อโรคนะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะวันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
1: มีอาการเป็นหวัดแล้วก็มีไข้ขึ้นนิดหน่อยค่ะแล้วก็รู้สึกเจ็บที่คอบริเวณต้นคอค่ะคุณหมอ
0: เจ็บในคออย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นมากี่วันแล้วนะโดยปกติแล้วการวินิจฉัยโรคทอนซิลอักเสบค่ะก็จะเป็นการซักประวัติค่ะถามประวัติถามอาการแล้วก็การตรวจร่างกายโดยการตรวจร่างกายก็จะพบต่อมทอนซิลโตแดงอาจจะพบปื้นหนองหรือปื้นขาวบริเวณต่อมทอนซิลได้คำบริเวณคออาจพบต่อมน้ำเหลืองโตกดเจ็บได้ค่ะนอกจากอาการเจ็บคอมีอาการอื่นร่วมไหมคะเช่นกลืนลำบากหรือว่ามีอาเจียนอะไรนี้ไหมคะ
1: มีกลืนลำบากค่ะรู้สึกเหมือนมีก้อนติดอยู่ที่คอข้างในอะค่ะ
0: ผู้ป่วยที่เป็นต่อมทอนซิลอักเสบค่ะก็จะมีอาการเจ็บคอแล้วก็มีการกลืนลำบากมีไข้ได้นะคะในผู้ป่วยเด็กก็อาจจะสังเกตว่ามีน้ำลายไหลเนื่องจากว่าไม่สามารถกลืนน้ำลายลงคอได้ในบางกรณีก็อาจจะมีการอาเจียนหลังรับประทานอาหารได้เนื่องจากว่าเวลากลืนเนี่ยก็จะมีการกลืนแล้วเจ็บอะค่ะจากการที่ตรวจร่างกายเมื่อสักครู่นะคะก็พบว่าต่อมทอนซิลเนี่ยโตแล้วก็แดงนะคะแล้วก็มีจุดหนองเล็กๆที่บริเวณต่อมทอนซิลนะคะแล้วก็ร่วมกับว่ามี

ไข้นะคะวัดไข้ได้นะคะเมื่อกี้คำบริเวณคอก็มีเหลืองที่มันโตเล็กน้อยนะคะก็เข้าได้กับทอนซิลอักเสบการรักษาต่อมทอนซิลอักเสบค่ะถ้าหากเป็นการติดเชื้อไวรัสก็จะให้การรักษาตามอาการค่ะก็จะเป็นยาแก้ปวดลดไข้หากคิดว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียก็จะให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยค่ะค่ะระหว่างนี้ก็รับประทานอาหารอ่อนก่อนนะคะเนื่องจากว่ามันก็จะมีการกลืนลำบากเนื่องจากทอนซิลมันอักเสบนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการป้องกันไม่แพร่เชื้อนะคะก็อาจจะใส่แมสใส่หน้ากากปิดนะคะเวลาไอจามหรือการรับประทานอาหารก็อาจจะมีช้อนกลางเพื่อป้องกันการติดเชื้อไปให้กับคนรอบข้างก็หากมีการอักเสบของต่อมทอนซิลบ่อยๆค่ะหลายๆครั้งในช่วงเวลา1ปีติดต่อกันนะคะแล้วก็ทำให้รบกวนชีวิตประจำวันเช่นการทำงานหรือการเรียนค่ะการผ่าตัดทอนซิลก็เป็นข้อบ่งชี้หนึ่งข้อบ่งชี้หลักๆข้อแรกก็คือการมีการติดเชื้อต่อมทอนซิลบ่อยๆค่ะเรื้อรังข้อที่2ก็คือภาวะที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจขนาดหลับหรือการนอนกรนก็จะเป็นอีกข้อบ่งชี้หนึ่งค่ะสุดท้ายหากแพทย์สงสัยว่าต่อมทอนซิลนั้นโตผิดปกติหรือสงสัยเป็นมะเร็งก็จะทำการผ่าตัดต่อมทอนซิลเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาค่ะโดยทั่วไปแล้วค่ะคนไข้ที่มีอาการเจ็บคอก็มักจะไปซื้อยากินเองซึ่งยาที่ได้อาจจะเป็นในเรื่องของยาปฏิชีวนะซึ่งการเจ็บคอของผู้ใหญ่ค่ะก็มักจะเป็นการเชื้อไวรัสซึ่งไม่จำเป็นต้องทานยาปฏิชีวนะแล้วก็สามารถหายได้เองคนไข้ที่ได้รับยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงของการแพ้ยาได้หรือว่าเกิดความเสี่ยงของอุบัติการณ์การดื้อยาที่มากขึ้นได้คุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: ไปแล้วนะครับกับเมนูฟรุตสลัดที่เราทำกันในวันนี้นะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีพวกผักผลไม้ซึ่งก็จะช่วยในการขัดฟันทำให้ฟันของเราเนี่ยสะอาดส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือวาซาบินั่นเองในวาซาบิเนี่ยจะมีสารไอโซไทโอไซยาเนตซึ่งจะช่วยฆ่าแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดโรคในช่องปากของเราและก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดกลิ่นปากได้ครับส่วนลูกเกดที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนั้นก็จะมีกรดโอลิโนอิกนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เช่นกันครับและสุดท้ายนะครับผักชีฝรั่งซึ่งเป็น
1: สมุนไพรพื้นบ้าน
0: และสุดท้ายนะครับสำหรับผักชีฝรั่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเราจะมีสารโมโนเทอร์พีนซึ่งจะช่วยยับยั้งกลิ่นปากส่วนประกอบของอาหารในวันนี้นะครับก็จะช่วยยับยั้งในส่วนของแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากรวมถึงกลิ่นปากของเราก็จะช่วยทำให้สุขภาพช่องปากรวมถึงลมหายใจของเราดียิ่งขึ้นวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมวนัทก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันอีกนะครับ

0: โรคกลางและโรคเกลื่อนต้องบอกว่าเป็นคนละโรคกันเลยนะคะโรคเกลื่อนไม่ใช่โรคติดต่อเกิดจาก normal flora หรือว่าเชื้อราที่มันอยู่บนผิวหนังคนปกติอยู่แล้วแล้วมันถูกกระตุ้นด้วยความร้อนถูกกระตุ้นด้วยเหงื่อที่ออกมากขึ้นบางคนที่ภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงหรือว่ายาบางชนิดทำให้เกิดโรคลักษณะของโรคเกลื่อนเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นวงๆมีหลายสีตั้งแต่สีขาวสีแดงสีน้ำตาลแล้วพบขุ่นอยู่รอบๆในขณะที่โรคกลากเนี่ยเกิดจากเชื้อโรคเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตไฟต์ซึ่งติดจากคนที่เป็นโรคติดจากสัตว์และติดจากพื้นดินพื้นทรายได้ลักษณะของโรคกลากเนี่ยติดได้ตั้งแต่ผิวหนังผมและเล็บที่ผิวหนังเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นวงนูนสีแดงขอบวงเนี่ยบางทีมีขุ่นอยู่รอบๆได้ถ้าเป็นการติดเชื้อที่บริเวณเล็บเนี่ยเล็บก็จะมีลักษณะที่หนามากขึ้นหรือการติดเชื้อที่บริเวณผมก็จะมีหักแหว่งร่วงเป็นหย่อมนะคะแล้วก็อาจจะพบขุยขาวๆบริเวณหนังศีรษะได้คนไข้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกลื่อนนะคะเนื่องจากโรคเกลื่อนเกิดจากความร้อนความชื้นเพราะฉะนั้นคนที่เสี่ยงก็คือคนที่มีเหงื่อออกเยอะวัยรุ่นถึงวัยกลางคนรวมทั้งคนที่อาจจะใช้ยาบางประเภทเช่นยากลุ่มสเตียรอยหรือว่ายากดภูมิคุ้มกันบางอย่างนะคะก็จะทำให้กลุ่มคนพวกนี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกลื่อนมากขึ้นในขณะที่โรคกลากเป็นการติดเชื้อจากภายนอกเพราะฉะนั้นเจอได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เป็นอะไรมาคะ
1: เป็นผื่นครับ
0: เป็นตรงไหนบ้างคะ
1: เป็นที่แขนนะครับผม
0: เป็นมานานแค่ไหนแล้วคะ
1: ประมาณเดือนหนึ่งครับ
0: ได้ใช้ยาหรือว่าได้ทำการซื้อยาอะไรมาทาเองก่อนบ้างไหมคะยาที่คนไข้ควรหลีกเลี่ยงคือยากลุ่มสเตียรอยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกยากลุ่มสเตียรอยกระตุ้นให้เกลื่อนเป็นมากขึ้นได้นะคะรวมทั้งยากลุ่มสเตียรอยเนี่ยก็จะกระตุ้นให้กลากเนี่ยเป็นมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วที่บ้านได้เลี้ยงสัตว์อะไรบ้างไหมคะ
1: มีเลี้ยงสัตว์เป็นเลี้ยงสุนัข
0: ก็จากลักษณะผื่นที่ดูเป็นวงขอบกลมๆสีแดงแล้วก็ขอบผื่นมีสะเก็ดนะคะณตอนนี้ที่สงสัยคือเป็นโรคกลากมากที่สุดนะคะเดี๋ยวยังไงหมอจะขออนุญาตขูดผิวหนังไปดูเพื่อดูเชื้อรานิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดผลได้ยังไงหมอจะมาบอกอีกทีแล้วเดี๋ยวก็ให้การรักษาที่ถูกต้องต่อไปนะคะอันดับแรกเมื่อคนไข้มาเนี่ยแพทย์ก็จะดูจากอาการก่อนถ้าอาการเข้าได้กับโรคกลากหรือโรคเกลื่อนเนี่ยก็อาจจะมีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเช่นการขูดขุยของผิวหนังไปดูนะคะเพิ่มเติมคอนเฟิร์มว่ามีจริงหรือไม่นะคะผลที่เมื่อกี้เราได้ขุดผิวหนังไปนะคะออกมาแล้วนะคะว่าเจอเป็นเชื้อราของโรคกลากนี้นะคะในโรคกลากเนี่ยการรักษาก็จะมีทั้งยาทากลุ่มยาฆ่าเชื้อราแล้วก็ยากินนะคะซึ่งยากินเนี่ยเราจะให้ในกรณีที่คนไข้เป็นมากหรือเป็นเชื้อโรคกลากที่เล็บเป็นเชื้อโรคกลากที่ผมเป็นซ้ำบ่อยๆเป็นคนที่ใช้ยาทาแล้วไม่ได้ผลนะคะการรักษาโรคเกลื่อนเนี่ยอันดับแรกเราก็จะมีเป็นแชมพูฆ่าเชื้อราซึ่งเราจะใช้ฟอกบริเวณที่เป็นทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกแล้วก็มียาทาในกลุ่มที่เป็นยาฆ่าเชื้อราแล้วก็ยากินซึ่งก็จะใช้ในกรณีที่คนไข้เป็นซ้ำๆไม่หายหรือว่าใช้ยาทาแล้วไม่ได้ผลค่ะระหว่างนี้เนี่ยที่ต้องระวังคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นโรคติดได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังคนอื่นมาติดโรคจากพี่ได้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหรือว่าการใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่นนะคะข้อ2ก็คือว่าอย่าลืมเช็คเรื่องน้องหมาที่บ้านว่าเขามีโรคมีอะไรหรือเปล่าก็จะได้รักษาเขาด้วยนะคะก็โรคกลากเป็นการติดเชื้อเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือว่าอย่าไปสัมผัสกับคนที่เป็นโรคแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกับคนที่เป็นโรครวมทั้งกลากมันติดเชื้อได้จากน้องหมาน้องแมวถ้าเกิดว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยเริ่มมีผื่นผิวหนังอะไรต้องพาไปหาสัตวแพทย์เพื่อพาเขาไปรักษานะคะวิธีป้องกันสำหรับโรคเกลื่อนเราก็ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เป็นโรคเกลื่อนเช่นถ้าเราโดนความร้อนเนี่ยก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงถึงแม้จะเป็นไปได้ยากมากในประเทศไทยปัจจัยกระตุ้นอีกอย่างหนึ่งคือเหงื่อค่ะก็ถ้าเกิดว่าเล่นกีฬาหรือว่าออกกำลังกายหรือว่ามีเหงื่อเยอะๆแนะนำให้อย่าเก็บไว้รีบปรับน้ำทำความสะอาดทันทีนะคะคนที่สงสัยว่าจะเป็นโรคกลากและโรคเกลื่อนนะคะแนะนำว่าให้มาพบแพทย์ก่อนเพราะว่ามีหลายโรคที่ลักษณะคล้ายคลึงกันแล้วถ้าไปซื้อยามาเองแล้วซื้อยามาใช้ผิดเนี่ยก็เสี่ยงต่อการแพ้ยาแล้วก็อาจจะรักษาไม่ตรงจุดนะคะถ้ายังไงสงสัยโรคผิวหนังโรคกลากโรคเกลื่อนแนะนำให้มาพบแพทย์ก่อนนะคะเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องค่ะถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพผิวอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: ขยะคืออะไรขยะที่คนทิ้งกันมากที่สุดคืออะไร
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมทุกคนดูจนจบรายการคุณจะรู้สึกขอบพระคุณจากใจกับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จริงๆครับอาชีพนี้ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ครับทำงานหนักมากๆวันหยุดก็ไม่มีครับที่สำคัญก็คือเขาต้องทำงานกับสิ่งของที่คนนั้นทิ้งออกมานั่นก็คือขยะนั่นเองแหละครับขึ้นชื่อว่าขยะเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับถือเป็นสิ่งสกปรกครับแต่พวกเขาทำไมถึงเลือกงานนี้ครับขณะเดียวกันในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดได้บ้างติดตามครับกับอาชีพพนักงานเก็บขยะใน Work with a Healthy Life ครับ
0: อาชีพพนักงานเก็บขยะนอกจากจะต้องอยู่กับสิ่งปฏิกูลทุกๆวันที่อาจส่งผลต่อสุขภาพแล้วยังต้องเสี่ยงอันตรายอีกหลายอย่างทั้งอันตรายจากขยะมูลฝอยเช่นเศษแก้วเศษไม้แหลมอุบัติเหตุที่ไม่มีความปลอดภัยในทุกวันที่ปฏิบัติหน้าที
2: ่ก็ทำงานเนี่ยคือว่าเสี่ยงกับอันตรายหลายๆอย่างเลยคือมันจะมีอันตรายอยู่ในถุงขยะอย่างเช่นพวกใบมีดโกนแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็บางทีก็เป็นพวกหลอดไฟกระเบื้องชาวบ้านเขาแบบเขาไม่กระทำตามที่ทางเทศบาลได้บอกว่าให้คัดแยกขยะแล้วก็พนักงานเราก็ไม่รู้ว่าในถุงดำนั้นมีอะไรพอตอนนี้เราไปหยิบถุงเนี่ยพอเราไปฟ้าถุงปุ๊บเนี่ยของที่อยู่ในถุงก็แทงมือก็จะมีเกือบทุกวัน

0: มาดีกว่าครับมาลองคุยกันกับอาชีพพนักงานเก็บขยะครับท่านแรกเลยอยู่นี่แล้วสวัสดีคุณลุงครับมาเลยลงมากันหน่อยจะไปเก็บขยะก็ต้องมีคนขับรถพาไปเก็บครับ
1: ส
0: วัสดีครับคุณลุงชื่อนั่งนี่เลยครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
1: ชูชาติโชติแสงสีครับผม
0: คุณลุงชูชาติทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับคุณลุง
1: ทำอาชีพนี้มานานได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ
0: สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
1: ระยะหนึ่ง
0: ถามทีนี้คุณลุงครับตื่นแต่เช้าเนี่ยตื่นตั้งกี่โมงคุณลุง
1: ชีวิตการทำงานกับเทศบาลนครนนท์เนี่ยผมตื่นตีหนึ่งครึ่ง
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: นอนกี่โมงคุณลุง
1: นอนประมาณสองทุ่ม
0: สองทุ่มต้องนอนแล้วนะ
1: ครับผม
0: แล้วตีหนึ่งตื่น
1: ตีหนึ่งตื่น
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: มาถึงบริเวณศูนย์กำจัดขยะเพื่อเอารถออกไปเก็บขยะกี่โมงครับ
1: ประมาณตีสองสี่สิบ
0: ต้องถึงแล้ว
1: ต้องถึงแล้วเมื่อถึงเทศบาลแล้วก็ถึงศูนย์ที่จอดรถ
0: ครับ
1: เราจะต้องทำการเซ็นชื่
0: อ
1: พอเซ็นชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเซ็นชื่อรับรถ
0: ครับ
1: เมื่อรับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่รถคันหนึ่งก็จะมีเด็กติดท้ายรถเนี่ยที่ช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยเนี่ย3 คน 3 คนรวมกับคนขับด้วยก็เป็น4 คน 4 คน
0: ทุกคนต้องมารายงานตัว
1: ต้องมารายงานตัว
0: เซ็นชื่อให้เรียบร้อย
1: เซ็นชื่อที่ศูนย์
0: บ้านหนึ่งเป็นพนักงานประจำ
1: ครับผม
0: ถูกไหมเพราะเราต้องมาประจำทุกวันอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แต่แน่นอนว่าทำงานเกี่ยวกับสิ่งสกปรกขยะทั้งหลาย
1: ครับผม
0: มันเป็นยังไงบ้างมันเอางี้ผมถามก่อนบางคนดูอยู่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยต้องทำงานอะไรบ้างเก็บในส่วนมากเก็บเจออะไรบ้างคุณลุง
1: เก็บส่วนมากก็จะเจอในเรื่องของขยะก็จะเป็นพวกเศษอาหารนะเศษอาหารแล้วก็ที่ร้ายที่สุดที่เราประสบเหตุ
0: ครับ
1: ก็คือในเรื่องของกระเบื้องในเรื่องของไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็หลอดไฟที่แตกเนื่องด้วยชาวบ้านเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม
0: ครับ
1: เมื่อไม่ปฏิบัติตามแล้วเอาใส่ถุงไว้ตอนนี้พวกเราไปถึงไม่รู
0: ้
1: ตรงเข้าไปก็ไปหยิบขยะจะโยนแต่สิ่งของในถุงขยะน่ะทิ่มแล้วก็บาดตามมือ
0: เคยหนักสุดคือยังไง
1: คือหนักสุดก็คือต้องส่งโรงพยาบาล
0: ก็คือมีทีมน้อง
1: ๆครับผมทิ่มเข้าไปแล้วติดเชื้อ
0: ฮะทิ่มนี่คือฟุบบางทีทะลุเลยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โห
1: บางคนเนี่ยติดเชื
0: ้อ
1: ต้องไปทำการรักษาเป็นเดือน
0: ครับ
1: เพราะเฉพาะไม้ลูกชิ้นเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วที่บอกว่ามันดูสกปรกมันดูไม่น่าสนใจแล้วทำไมยังทำอาชีพนี้ล่ะคุณลุง
1: เพราะว่าที่เราทำอาชีพนี้เนี่ยเพราะเราเห็นว่าอาชีพเนี่ยไม่มีใครที่จะลงมาทำแล้ว
0: ต้องเป็นคนเสียสละ
1: ต้องเป็นคนที่เสียสละตนบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมถึงจะลงมาจุดนี้ได
0: ้ครับ
1: และอีกอย่างนึงที่พวกเราลงมาทำเนี่ยเพื่อบ้านเมืองอยากจะให้เมืองของเราเนี่ยสะอาดและก็น่าอยู่ปราศจากขยะ
0: สุดท้ายแล้วครับคุณลุงครับให้ฝากถึงเหล่าบรรดาผู้ที่ทิ้งขยะหน้าบ้านตามจุดต่างๆแล้วอยากฝากเขาเรื่องไหนกันบ้าง
1: ก็ขอฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนท์แล้วก็ทุกๆภาคเลยนะครับในเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับที่เราได้กินได้ใช้ประจำวันทุกๆวันเนี่ย
0: ทิ้งได
1: ้เวลาเราจะมาทิ้งนะครับผมขออยากขอความกรุณานะครับคือจัดใส่ถุงถ้าหากว่ามันเป็นขยะที่มีพิษก็ใส่ถุงแดงถ้าหากว่ามันเป็นเศษอาหารแล้วเป็นพวกพลาสติกเราก็ใส่ถุงดำถ้าชั้นหนึ่งไม่พอเราก็ใส่2ชั้นแล้วผูกปากเพราะฉะนั้นนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเพื่อเมืองของเราจะได้ประสบสู่ความสะอาด
0: ในฐานะคุณผู้ชมทางบ้านและผู้ผลิตรายการแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณครับ
0: นอกจากอาชีพขับรถกันแล้วครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าแล้วพนักงานเก็บขยะท่านอื่นๆครับเขาใช้ชีวิตอย่างไรและมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมหลายๆคนสงสัยนะครับว่าขยะที่เรากินเราใช้แล้วก็ทิ้งออกมาในแต่ละวันที่หน้าบ้านขยะเหล่านั้นจะมีโอกาสในการเดินทางไปที่ไหนกันบ้างครับเริ่มต้นในการออกเดินทางจากหน้าบ้านของเราไปสิ้นสุดตรงไหนเรามาคุยกันดีกว่าครับกับคุณลุงสมพงศ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณลุงครับทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
2: ผมทำมา จำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าหลายปีต้องแต่ผมยังไม่ได้ภารกิจจนปัจจุบันผมได้เป็นพนักงานภารกิจครับ
0: 10ปียัง
2: สิบกว่า
0: แล้วนะ10กว่าแล้วนะถามกันหน่อยดีกว่าสมมุติเริ่มตั้งแต่ขยะเลยเมื่อกี้ผมแอบเกริ่นไปสมมุติผมทิ้งขยะหน้าบ้าน
2: ครับ
0: คุณลุงมีเวรที่ต้องมารับที่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านหน้าคอนโด
2: ครับ
0: พอเก็บแล้วมันไปไหนก่อนคุณลุง
2: ครับผมจะนำขยะจากขยะมูลฝอยที่ชาวบ้านได้นำมาทิ้งเอาวางไว้พวกผมเก็บผมก็จะเก็บขยะมูลฝอยขึ้นรถขยะ
0: ครับ
2: ตอนนั้นผมก็เพราะขึ้นรถขยะก็อัดมาก็เก็บอัดมาเรื่อยๆพอขยะเต็ม
0: สมมุติเต็มรถ
2: ครับผมก็นำขยะที่รถที่เต็มแล้วเนี่ยเอามาจากสถานที่ตามหมู่บ้านที่ผมไปเก็บ
0: ทั้งหมด
2: ที่แต่ก็เป็นบางส่วนที
0: ่
2: ส่วนที่เพราะว่าก็จัดเก็บแบ่งเป็นโซนๆครับทีนี้ผมก็เอานำจากนั่นมาบ่อใส่น้อย
0: บ่อใส่น้อย
2: ครับ

0: มันรายได้มันไม่แน่นอนนะครับแต่ละวันแล้วแต่สถานที่ของการที่จัดเก็บขยะมูลฝอยที่เอาขยะรีไซเคิลไปขายที่ส่วนใหญ่ก็จะได้วันนึง100กว่าบาทมั่งไม่ถึง100มั่งแล้วก็200กว่าบาทสูงสุดก็อยู่ประมาณ300
1: รถขยะมาเก็บขยะทุกเช้าพนักงานต่างช่วยกันยกแบกหามถังขยะเทใส่รถดำจากอีกพวกหนึ่งที่รออยู่บนรถก็ทำการคุยเพื่อหาเศษที่สามารถนำไปขายได้รู้หรือไม่ครับว่าเขาเหล่านี้อาจได้รับบาดเจ็บ

0: จากของมีคมหรืออื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมครับพนักงานเก็บขยะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยืนอยู่บนความเสี่ยงทั้งอันตรายต่ออุบัติเหตุและอันตรายจากการได้รับเชื้อโรคแล้วอะไรเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหลักที่ทำให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกันล่ะครับเราไปพบคุณหมอกันดีกว่าครับ
1: ในช่วงนี้มาคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
1: แหมคุณหมอครับอย่ารังเกียจกันนะ
2: ครับ
1: แหมเมื่อกี้ไปลุยกองขยะมาคุณหมอถามก่อนจากที่เห็นแบบนี้แล้วคุณหมอมองว่าอาชีพเนี้ย
2: ครับ
1: เสี่ยงไหมคุณหมอ
2: แน่นอนครับ
1: ถ้าอย่างนั้นคุณหมอมองว่าอาชีพพนักงานเก็บขยะทั้งหลายเขามีความเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอครับ
2: ครับอาชีพเก็บขยะเนี่ยถือเป็นอาชีพที่อันตรายมากครับเคยมีสถิติเก็บเอาไว้ในระดับโลกว่าอาชีพนี้เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการบาดเจ็
1: บ
2: นะครับจะเกิดมากกว่าอาชีพในอุตสาหกรรมอื่น10เท่า
1: 10เท่า
2: ครับ
1: ที่เราเคยคุยกันมาเทปอื่นๆอันนั้นบาดเจ็บก็เยอะแล้วนะ
2: ครับ
1: อันนี้มากกว่าโดยรวมถึง10เท่า
2: ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสถิติที่เก็บเอาไว้ในระดับโลก
1: ครับผม
2: นะครับสาเหตุที่เขาเสี่ยงก็เป็นอย่างที่ทราบนะครับว่าถ้าลองจินตนาการในตอนที่เขาเก็บขยะเริ่มตั้งแต่เอาช่วงที่เราเห็นตอนเช้าๆก็ได้นะครับเขาจะต้องออกแต่ตอนเช้ามืด
1: ตีสาม
2: นะครับซึ่งเขาก็ต้องไปเก็บขยะณตามจุดต่างๆนะครับยกถังขยะขึ้นมาจากข้างๆทางเพื่อเอามาเทในรถของเขานะ
1: ครับ
2: แล้วถามจะเสี่ยงในเรื่องของรถเฉี่ยวชนอีกซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานเขาทั้งสิ้น
1: ครับผม
2: ครับ
1: ขณะเดียวกันขอนี่เขายกขึ้นมาจากถังก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรในนั้นบ้าง
2: ถูกต้องครับ
1: อันตรายไหมคุณหมอหมายถึงว่าของต่างๆในถังขยะเนี่ยมันเป็น
2: ใช่
1: มันเป็นขยะ
2: ครับ
1: มันเป็นมูลฝอยที่แต่ละบ้านไม่เอาแล้ว
2: ครับ
1: และทุกอย่างก็กองรวมกัน
2: ใช่ครับ
1: อันตรายแค่ไหนครับ
2: ครับก็คือขึ้นอยู่กับขยะตรงนั้นว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายจุดนึงที่บ้านเราเนี่ยในเรื่องของระบบการจัดการขยะอาจจะต้องเรียกว่าไม่เต็ม 100% นะครับไม่มีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับก็จะมีเนี่ยเฉพาะหน่วยงานใหญ่ๆหรือว่าบางสถานที่แค่นั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเรามีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับเราจะสามารถลดความเสี่ยงให้กับคนงานที่เป็นพนักงานเก็บขยะตรงนั้นได้เยอะมากๆครับขยะที่เราไม่ได้แยกเนี่ยแน่นอนว่าเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วหรือว่าบางทีก็มีเรื่องเข็มตำหรือเป็นเรื่องของลักษณะขยะที่เป็นขยะอันตราย
1: ครับผม
2: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะคอมพิวเตอร
1: ์
2: หรือว่าแบตเตอรี่หลอดไฟที่แตกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลทั้งสิ้นในเรื่องของทั้งการสัมผัสโลหะหนักอันเนื่องมาจากการเก็บขยะซึ่งมีการสัมผัสบ่อยๆหรือว่าในเรื่องของของมีคมที่มีการบาดเจ็บนะครับหรือแม้กระทั่งไม้เสียบลูกชิ้นเองที่เราใส่เข้าไปทันทีอย่างนี้นะครับ
1: เราไม่รู้เราก็ถือว่าเราใส่ขยะแล้วทิ้งมันในขยะแล้ว
2: ครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นขยะอันตราย
1: เหรองั้นไล่กันเลยดีกว่าคุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกมาหลายอย่างมากของมีคมไม้เสียบลูกชิ้นแบตเตอรี่สารเคมีของมีคมก่อนเลยไม้เสียบลูกชิ้นเอ่ยกระจกเศษแก้วเอ่ยถ้ามันบาดโดนพี่ๆพนักงานเสี่ยงถึงขั้นไหน
2: แน่นอนครับว่าเขาจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย
1: กว่าบาดแผลมาแล้วแน่นอน
2: ครับ
1: บาดแผลที่ว่าติดเชื้อได้อีก
2: ใช่ครับ
1: เพราะอะไรคุณหมอ
2: ตัวเขาเองเนี่ยก็ในเรื่องของการป้องกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีมากน้อยแค่ไหน
1: อาจจะใส่แค่ถุงมือแต่ตรงแขนไม่ได้ใส่
2: ประมาณนั้นคล้ายๆแบบนั้นฮะซึ่งอันเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงว่าตัวเขาเองเชื้อก็จะดับเข้าไปโดยตรงไม่มีลักษณะอะไรที่ป้องกันเขาหรือว่าเป็นผ้า
1: บาดครับมันอยู่ในขยะมาก่อน
2: ครับ
1: ก็ต้องมีเชื้อโรค
2: ครับแล้วตัวเชื้อโรคที่อยู่ในขยะเองก็เป็นเชื้อโรคที่มีแบคทีเรียสูงมาก
1: ๆอ๋อมันย่อยอยู
2: ่แล้วก็เสริมเข้าไปในผิวหนังของเขาได้โดยตรงเม
1: ื่อ
2: ม
1: ี
2: ผิวหนังฉีกขาดก็จะเป็นช่องทางอย่างดีที่ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่าย
1: ครับผม
2: ครับ
1: อันตรายนะครับอ
2: ันตรายมาก
1: ไม่ใช่เฉพาะไม้เสียบลูกชิ้นกระจกด้วยเห็นบอกว่าพวกหลอดฟงหลอดไฟแล้วก็สารเคมีต่างๆจากแบตเตอรี
2: ่
1: อันตรายไงครับคุณหมอ
2: ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสารพิษชนิดไหนนะครับถ้าเป็นเรื่องของในหลอดไฟหลอดไฟชนิดเก่าๆจะเป็นเรื่องของปรอทที่ฉาบนะครับถ้าปรอทรับไปเยอะๆนะครับก็จะเกิดภาวะประสาทหลอนนะครับแต่ในภาวะเรื้อรังนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทเช่นกันที่ทำให้มีผลต่อ IQ ด้วยนะครับมีผลต่อภาวะสมองเสื่อมในอนาคตครับซึ่งทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังก็อันตรายทั้งคู
1: ่
2: แล้วก็สามารถป้องกันได้ทั้ง2 อย่าง
1: ซึ่งจริงๆแล้วสารดังกล่าวที่คุณหมอบอกมาเนี่ยอาจจะออกมาในรูปของสารละลาย เช่นแบบว่าแบตเตอรี่ที่มันบวมแล้วก็ละลายออกมา บางทีพอเราทิ้งรวมๆกันไป คนที่มาเก็บขยะไม่
2: ร
1: ู้มันก็รับหรือว่าซึมเข้าไปเรื่อยๆเข้าได้ทุกวันทุกวันทุกวัน
2: ใช่ครับทั้งการสัมผัสแล้วก็การหายใจนะครับ
1: ดูไปแล้วนะครับสิ่งที่คุกคามกับสุขภาพของพนักงานเก็บขยะนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไปเก็บขยะแล้วเจอสิ่งของมีคมไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เสียบลูกชิ้นเศษแก้วนะครับหรือว่าหลอดไฟครับถ้าโดนบาดเข้าไปก็เกิดบาดแผลถูกไหมครับแต่ยังมีเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาพร้อมกับกระดาษทิชชู่นะครับหรือว่าสิ่งปฏิกูลที่เราอาจจะห่ออาจจะรวมอาจจะรัดมารวมไปถึงบางครั้งอาจจะมีการทิ้งซากสัตว์ต่างๆเข้ามาในถุงขยะด้วยซึ่งเกิดอาการเน่าเสียและก็ทำให้เกิดอาการติดเชื้อได้นะครับไม่หมดเท่านี้นะครับหลอดไฟทั้งหลายที่มันแตกเนี่ยในหลอดไฟก็จะมีสารเคมีที่อันตรายกับพวกเราโดยตรงครับรวมถึงในส่วนของแบตเตอรี่เก่าครับถ่านไฟฉายที่เราทิ้งในถังขยะครับเหล่าบรรดาสารเคมีต่างๆที่มันไหลหรือซึมออกมานั้นก็มีอันตรายนะครับก็มีทั้งสารปรอทแคดเมียมตะกั่วครับซึ่งถ้าว่าถูกแล้วเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการทางประสาทระบบสมองการรับรู้รวมถึงครับถ้าว่าโดนผิวหนังก็เกิดอาการแสบร้อนแบบเฉียบพลันได้ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเกิดอาการขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องร่วงท้องเสียหน้ามืดเป็นลมรวมถึงครับกลิ่นต่างๆที่มันไม่พึงประสงค์ถ้าสูดมากเข้ามากเข้าอย่างที่ตอนนี้ผมยืนอยู่ถ้าว่าเกิดอาการมึนงงเกิดอาการใดก็ตามควรจะรีบปรึกษาคุณหมอโดยด่วนนะครับ
0: แต่อันตรายต่างๆเหล่านี้จะมีวิธีการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมกันเลยครับ
1: ในเรื่องของการโดนบาดแผลโดยตรงไปแล้วการสัมผัสเกี่ยวกับสารละลายไปแล้วการสูดดมแล้วครับคุณหมอ
2: ครับก็เช่นกันครับในเรื่องของการสูดดมก็สามารถเข้าไปแล้วก็ซึมเข้าสู่ในร่างกายในอย่างรวดเร็วนะครับ
1: ผมเห็นที่บริเวณกองเนินขยะที่เขาเอาไปถมกันนะครับของหน่วยงานต่างๆนะถ้ามันมีแอ่งน้ำคุณหมอผมเห็นว่ามันจะมีไอผุดขึ้นมาพอถามเขาบอกว่าเหมือนแก๊สไข่เน่าเลยสูดเยอะๆอย่างนี้ก็อันตรายไหมคุณหมอ
2: ใช่ครับครับก็เป็นเรื่องของแก๊สที่จริงๆแล้วมันทำให้เราขาดออกซิเจนมันเป็นตัวแย่งออกซิเจนนะครับในความอันตรายนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เฉพาะการหายใจหรือสูดดมเข้าไปนะครับมันขึ้นในเรื่องของความอันตรายอันเนื่องมาจากการย่อยสลายและอาจจะทำให้เกิดการจุดติดไฟง่ายและทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับ
1: สุดท้ายผมเชื่อว่าตอนนี้พนักงานเก็บขยะทุกคนรู้วิธีการป้องกันตัวเองกันแล้วแต่คุณหมอมีอะไรฝากถึงคนที่ต้องทิ้งขยะมันทุกวันแบบพวกเราบ้างไหมครับ
2: ครับ
1: เชิญครับ
2: อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของขยะเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานเก็บขยะอย่างเดียว
1: ครับ
2: แต่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนในฐานะที่พวกเราทุกคนก็เป็นคนสร้างขยะทุกๆวัน
1: ทุกวันเลยจริง
2: ๆดังนั้นถ้าเป็นไปได
1: ้
2: เราอยากให้มีการแยกขยะนะครับแยกเป็นสัดส่วนทราบว่าอันไหนเป็นขยะเปียกก็แยกแบ่งถุงเอาไว้ใส่ในถุงดำมาให้เรียบร้อยนะครับอันไหนที่เป็นขยะอันตรายเราอยากให้ใส่ถุงแดงนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้
1: อ
2: ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะเรื่องของขยะที่เป็นe-waste นะครับขยะที่มาจากคอมพิวเตอร
1: ์
2: หรือว่าขยะที่มาจากหลอดไฟหรือว่าแบตเตอรี่ก็ตามนะครับที่แยกเอาไว้ให้ชัดเจนของมีคมนะครับอยากให้ใส่ซ้อนๆกันเยอะๆนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นของมีคมอะไรที่คมมาก
1: ๆ
2: อันที่จริงแล้วโรงพยาบาลเองนะครับหรือสถานพยาบาลหลายๆที่ก็มีบริการเรื่องของการจัดเก็บของมีคมตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะฝากนะครับให้โรงพยาบาลช่วยดูแลตรงนี้ก็อาจจะได้นะครับ อันนี้จริงๆแล้วเรายังไม่ได้ทำเป็นโครงการที่ชัดเจนนะครับแต่เชื่อว่าโรงพยาบาลก็สามารถช่วยอะไรได้เรายินดีช่วย
1: ครับผม
2: นะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถทำได้ทุกคนนะครับในบางครั้งรีไซเคิลเองก็สามารถที่จะใช้ใหม่ใช้ซ้ำได้ถุงพลาสติกเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้ทิ้งทันที
1: ครับ
2: เราสามารถเอาไปใช้ซ้ำได้นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการเห็นอกเห็นใจในแง่ของคนที่ช่วยในเรื่องของการดูแลความสะอาดทั้งกรุงเทพแล้วก็บ้านเมืองของเรานะครับก็คือเรื่องของการขับรถตอนเช้าๆนะครับพวกเราเองสามารถช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเขาได้นะครับเคยมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เหมือนกันที่ตัวหมอเองได้ตรวจคนไข้แล้วก็เป็นคนไข้ที่เป็นพนักงานเก็บขยะ แล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเฉียวชนจากคนที่ขับรถ

0: ชวนใช้รถใช้ถนนตอนช่วงเช้าๆนะครับดังนั้นเวลาตอนเช้าๆที่เราขับรถออกไปจากบ้านนะครับถ้าเราเห็นว่ามีรถขยะชิดซ้ายนะครับมีเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่กำลังเก็บกำลังปฏิบัติหน้าที่กัน
1: ขึ้นลงอยู
0: ่ฮะก็ขอให้ชะลอแล้วก็เปิดไฟสัญญาณนะครับแล้วก็ขับผ่านไปอย่างช้าๆนะครับช่วยดูแลเขานะครับเพราะในหลายๆครั้งก็เคยเห็นว่ามีพนักงานกลุ่มนี้ที่ถูกเฉี่ยวชนจากรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับดังนั้นพวกเราเองสามารถช่วยได้ครับตื่นเช้าๆแล้วก็ให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็ขับรถผ่านไปช้าหรือบางทีอาจจะยิ้มให้เขาก็ได้นะครับเพราะเขาช่วยบ้านเมืองเราให้น่าอยู่ขึ้นครับ
1: ที่สำคัญก็คือช่วยในการป้องกันครับให้พี่ๆพนักงานเก็บขยะเขาปลอดภัยเขาช่วยพวกเราทุกชีวิตในการเก็บขยะแล้วเราล่ะครับได้ช่วยเขาในการรักษาชีวิตเขาไว้หรือเปล่าวันนี้ขอบคุณหมอเฟิร์สขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากคร
1: ับ ไปลุยกันต่อที่กองขยะกันเลยครับ
2: การดูแลและป้องกันตนเองสำหรับพนักงานเก็บขยะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงานควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดใส่ถุงมือใส่หน้ากากให้ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่สำคัญที่สุดนะครับรีบชำระล้างร่างกายเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงนะครับจะเป็นอาชีพไหนๆไม่มีอะไรที่ง่ายหรอกครับแต่อย่างแรกก็คือต้องทำงานด้วยความรักในอาชีพนั้นๆครับขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมที่จะระมัดระวังและมีสติในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆอาชีพด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญครับถ้าว่าอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่นั้นมีอุปกรณ์ในการป้องกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมสวมใส่ปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆกันด้วยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งหลายด้วยนะครับสุดท้ายครับจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสุขภาพดีครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
3: สาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยขอแบ่งเป็น2 อย่างครับคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยคือเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ละโดยส่วนใหญ่เช่นเชื้อชาตินะครับเกิดมาเป็นคนเชื้อชาติไทยเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับถ้าเป็นอเมริกันเป็นชาวยุโรปเนี่ยมะเร็งเต้านมเยอะกว่าบ้านเรานะครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงนี่ก็โอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชายละอายุเนี่ยเราพบว่าก้อนที่เต้านมเนี่ยถ้าอายุ20เนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่โอกาสน้อยแต่ถ้าอายุที่30 40 50ขึ้นไปเนี่ยยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับพันธุกรรมนี่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าคุณแม่เราเป็นหรือเรามีพี่สาวเป็นหรือคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณยายเป็นนะครับเรียกว่าอาจจะมีพันธุกรรมในครอบครัวที่ทำให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ปัจจัยทางด้านฮอร์โมนการที่สัมผัสกับฮอร์โมนเพศในร่างกายเป็นเวลายาวนานขึ้นเนี่ยจะมีผลทำให้พบมะเร็งเต้านมที่มากขึ้นอุ๊ยอย่างนั้นฉันประจำเดือนมาช้าประจำเดือนหมดเร็วฉันไม่เป็นมะเร็งเต้านมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นนะครับปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นความเครียดอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นปัจจัยเสริมกันทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นนะครับควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ
4: สำหรับการลดน้ำหนักนะคะมันก็จะมีมากมายหลายวิธีเลยค่ะเปิดอินเทอร์เน็ตเจอเป็นล้านคำถามคือทำยังไงดีล่ะถึงจะเลือกวิธีที่ถูกต้องวิธีนี้เลยค่ะการลดน้ำหนักแบบหมอนะคะเราจะสามารถลดน้ำหนักได้ประมาณ1กิโลภายใน1สัปดาห์ค่ะอาหารสำหรับวันนี้จะเป็นผัดไทยค่ะจะกินผัดไทยยังไงในอาหารที่มีแคลอรี่สูงโดยปกติเนี่ยให้อร่อยนะคะแล้วก็ไม่เพิ่มพุงค่ะเดี๋ยวไปดูกัน

เสร็จลงไปแล้วนะคะสำหรับผัดไทยเส้นบุกจานนี้นะคะจานนี้เนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนเรื่องของวัตถุดิบนะคะโดยใช้เส้นบุกซึ่งไม่มีแคลอรี่แล้วก็ลดปริมาณน้ำมันลงปรับเรื่องของน้ำตาลแล้วก็ถั่วลิสงแค่นี้เองค่ะอาหารผัดไทยก็จะเป็นอาหารจานสุขภาพแล้วก็แคลอรี่ต่ำได้ด้วยค่ะในตอนนี้นะคะเราก็จะมารู้จักกับการลดน้ำหนักแบบวิธีที่ถูกต้องขั้นตอนแรกเราจะต้องรู้ก่อนว่าแต่ละวันเนี่ยทุกท่านต้องการพลังงานเท่าไหร่สำหรับผู้หญิงต้องการอยู่ประมาณสัก 1,200 ถึง 1,500 กิโลแคลอรี่ในขณะที่ผู้ชายเนี่ยเราก็จะต้องการประมาณ 1,500 ถึง 1,800 กิโลแคลอรี่สำหรับการทำให้น้ำหนักมันหายไปนะคะเราก็จะต้องลดพลังงานลงไปประมาณ 7,000 กิโลแคลอรี่นะคะแล้วสัปดาห์นึงน้ำหนักของทุกท่านก็จะลดลงประมาณ1กิโลนะคะถ้าเกิด 7,000 กิโลแคลอรี่เนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น7วันใช่ไหมคะเราก็จะลดไปวันละ1,000กิโลแคลอรี่พันแคลอรี่แหมถ้าสมมุติว่าเราอดอาหารอย่างเดียวมันก็จะดูเยอะไปนะคะไม่เป็นไรค่ะเรามีตัวช่วยนะคะเราต้องออกกำลังกายร่วมด้วยค่ะการออกกำลังกายร่วมกับการควบคุมอาหารแล้วถ้าเราลดลงไปได้ 1,000 กิโลแคลอรี่ทุกวันแน่นอนค่ะภายใน1สัปดาห์ทุกท่านจะลดลงมาได้ประมาณ1กิโลดังนั้นจะเห็นว่าสำหรับการลดน้ำหนักลงประมาณ 0.5 ถึง1กิโลกรัมต่อสัปดาห์เนี่ยเป็นการลดน้ำหนักที่อยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ถือว่าน้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้มากจนเกินไปสำหรับคนที่เลือกทางลัดโดยการที่จะใช้ยาลดน้ำหนักอันนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่ามันจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างมากผลข้างเคียงที่เจอบ่อยๆเลยก็จะเป็นใจสั่นปากแห้งคอแห้งหงุดหงิดอารมณ์เสียนอนไม่หลับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราหยุดยาเนี่ยเดี๋ยวก็จะอ้วนขึ้นมาอีกหรือที่เราเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์นั่นเองค่ะขอให้ทุกท่านติดตามรายการกินกับหมอในซีรีส์กินลดพุงต่อไปเรื่อยๆนะคะท่านจะได้พบกับเคล็ดลับต่างๆในแง่ของการกินที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซับซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษา

าพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลกายภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: เอาล่ะนักเดินทางทั้ง4มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่นู้น
11: ที่โน่นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้านู้นไง
1: ข้างหน้านู้นเหรอหรือนู้นหรือว่านู้
8: นนู้นนู้นนู้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังนู้นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: ข้าจะตกแล้ว

0: ไปชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริงๆ
1: ดูจะปั่นสิบ่นไม่หยุดเลย

0: ถึงแล้วเจ้านาย
1: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
2: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
3: คอยยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
5: ขอบคุณนะ
1: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
3: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
6: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
3: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
1: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
7: จริงเหรอเย้ๆๆ
2: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
7: รับคำสั่งประจำการขอรับเจ้านาย
1: เอาละไปกันเถอะ
5: ตึ๋งตึ๋ง
6: อุ๊ยตัวอะไรน่ารักจัง
1: โอ้พวกกาลาปะน่ะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
4: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
3: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
6: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
4: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
3: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
5: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
2: เลิฟๆหล่อไหมล
7: ่
2: ะ
7: เ
2: พราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
1: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
2: บัดโธ่ไปบอกเขาทำไมกันเล่า
4: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
1: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
2: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
1: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
5: พวกท่าน2คนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
2: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
1: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
2: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
1: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
2: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
1: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
7: อยากรู้เจ้าครับ
2: เจ้าพูดก่อนเลยภาษา
1: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
4: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
3: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
1: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
4: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
1: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
5: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
1: โอ้ได้เลยได้เลย
5: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
1: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
7: อย่างนี้นี่เอง
2: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
6: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
2: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
6: อย่างนี้นี่เอง
4: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
2: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
6: นั่นรูปปั้นใหญ่เบ้อเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
2: ๋อท่านนามารูปไง
7: นามารูป
1: ข้าเองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วนักเดินทางทั้ง4
8: นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: หมอขอบ่น
1: เดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณหมอบ่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันหน่อยดีกว่าครับใครที่ชอบฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับโทรผมพร้อมแล้วครับคุณหมอ
2: หมอจะบ่นแล้วนะครับอย่างคนไข้ที่ผมเจอเคสนี้นะครับการที่คนไข้ไปฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนที่บริเวณจมูกหรือใบหน้านั่นเองครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ฉีดไปเนี่ยคืออะไรหรือว่าฉีดโดยคุณหมอที่เป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนฟิลเลอร์เถื่อนนะครับก็เป็นสารแปลกปลอมต่อร่างกายซึ่งร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและเกิดการอักเสบขึ้นพอผ่านไปนานๆเนี่ยอาจจะ 1-5 ปีหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟิลเลอร์หรือสารเหลวพวกนี้มันไหลอักเสบตะปุ่มตะปำหรือบางทีเป็นก้อนบวมแดงหรือว่าบางทีมันมีการติดเชื้อเป็นหนองเกิดขึ้นการรักษาหรือการผ่าตัดแก้ไขตัวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้นะครับก็จะทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้มักจะกระจายตัวไปในเนื้อเยื่อที่ปกติหรือเนื้อเยื่อดีๆด้วยซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะต้องตัดหรือว่าขูดพวกสารเหลวพวกนี้ออกขูดเอาเนื้อที่ปกติหรือเนื้อดีออกไปด้วยเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมด 100% แน่นอนจมูกหรือว่าใบหน้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% มันก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติภาวะแทรกซ้อนขึ้นในอนาคตถ้าคนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือคลินิกที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญในการทำหัตถการนี้นะครับอย่าไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวกันนะครับหมอเตือนแล้วนะครับฟังหมอด้วยนะ
1: คุณหมอย้ำชัดขนาดนี้แล้วต้องเชื่อที่คุณหมอเตือนนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแล้วก็เจ็บตัวหลายๆรอบนะจ๊ะ

0: ขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนายนี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงอะ
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
4: พวกเราเสียใจนะ
1: DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไง

0: บ้างหรอ DLTV
1: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
1: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
1: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
4: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
5: ภูเขาไฟ
1: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
3: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
2: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
1: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
4: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
5: ครับ
1: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: วัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาหมอพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตอุจจาระตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทันได้เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอยดูอยู่ทุกวี่วันนะครับ

0: ใครจะอยากมาดูต่อถูกไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาอยากจะขอให้ดูนะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกติดตามมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นริดสีดวงเนี่ยบางทีพอถ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จปุ๊บมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังจากอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วก็แปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายๆหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูลักษณะของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยแล้วนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะการอาการหนึ่งของการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีการหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำก็เป็นการบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตามสุดท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแยะๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมอาจจะต้องดูว่าเกิดจากความที่ลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่าคนไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระเป็นยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยแล้วเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตัวนั้นเป็นยังไงส่วนเรื่องของความเชื่ออุจจาระลอยหรือจมเนี่ยมีความแตกต่างไหมจริงๆบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คกันแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
1: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
2: ครับเคลียร์มากเลยครับ
1: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้บุญหมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่เราเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะเช้านี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆคะเช้าวันนี้ค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะทำกิจกรรมบ้างคะเด็กๆนะคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาทักทายเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะด้วยบทเพลงสวัสดีตะวันค่ะพร้อมไหมคะยกมือขึ้นมาเลยค่ะ

0: สวัสดีคุณครูเพื่อนยาและฉันเองเอามือวางที่ตักค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆนะคะสวัสดีแล้วยิ้มทักทายแล้วหรือยังคะยิ้มแล้วใช่ไหมคะสดชื่นมากๆเลยค่ะเช้าวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งค่ะก็มีข่าวนะคะจะมาบอกเล่าให้เด็กๆฟังด้วยเมื่อเช้านี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะเห็นว่าเป็นเช้าที่สดชื่นมากๆเลยเพราะว่าวันนี้ไม่มีฝนตกค่ะแต่อากาศดีนะคะคุณครูปิ๊งก็เลยจอดรถก่อนที่จะมาถึงโรงเรียนนะคะแวะใส่บาตรทำบุญด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าวันนี้สดชื่นขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะได้ทำความดีได้ทำบุญนะคะแล้วก็ยังได้ทำทานด้วยนะคะเพราะคุณครูปิ๊งค่ะเห็นลูกสุนัขค่ะอยู่ริมทางโอ้โหน่าสงสารมากๆเลยเพราะว่าลูกสุนัขนะคะเขาหลงกับแม่ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็เลยนํานมค่ะไปเทให้ลูกสุนัขดื่มนะคะลูกสุนัขก็หิวมากเลยแล้วคุณครูปิ๊งนะคะก็เลยอุ้มลูกสุนัขนะคะไปไว้ที่บ้านที่คนที่รู้จักอีกคนนึงนะคะเพราะว่าลูกสุนัขเขาไม่มีที่อยู่ค่ะคนที่คุณครูปิ๊งรู้จักเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยดูแลลูกสุนัขให้เพราะว่าที่บ้านเขายังไม่มีลูกสุนัขเลยจึงช่วยเลี้ยงดูลูกสุนัขที่อยู่ริมทางที่คุณครูปิ๊งเจอด้วยค่ะเด็กๆว่าดีไหมคะน่าสงสารไหมลูก
1: น
0: ่าสงสารใช่ไหมคะเด็กๆล่ะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังหรือเปล่าคะขอเชิญน้องเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยมีอะไรจะเล่าให้เพื่อนๆฟังคะลูก
1: เมื่อวานหนูช่วยแม่ทำกับข้าว
0: โอ้หนูช่วยแม่ทำกับข้าวทำอะไรคะลูก
1: ข้าวผัด
0: ทำข้าวผัดแล้วหนูทราบวิธีทำไหมคะทำอย่างไรบ้างคะลูก
1: หนูทอดไข่เจียวแล้วหนูก็เอามาใส
0: ่อ๋อใส่ไข่ไปในข้าวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เสร็จแล้วทำอย่างไรต่อคะ
1: แล้วหนูก็หยิบน้ำให้คุณแม
0: ่อ๋อคุณแม่ก็เป็นคนผัดต่อใช่ไหมคะลูกเพราะว
1: ่
0: าการที่ใช้กระทะเป็นการใช้ไฟใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้ใช่ไหมลูก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วเสร็จแล้วทำอะไรอีกไหมคะทำอะไรอีกคะ
1: แล้วแม่ก็ขับรถไปซื้อซาลาเปาให้หนู
0: อ๋อคุณแม่ก็ขับรถไปซื้อซาลาเปาให้หนูรับประทานด้วยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำอะไรอีกไหมลูก มีอะไรต่อคะแล้วก็มาโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ปรบมือให้น้องเอ๋ยหน่อยค่ะน้องเอ๋ยช่วยคุณแม่ทำอะไรคะทำข้าวผัดใส่อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นข้าวผัดไข่นั่นเองใช่ไหมคะแล้วน้องเอ๋ยได้รับประทานอะไรอีก
2: ซาลาเปา

0: พราะคุณแม่ขับรถไปซื้อซาลาเปามาให้น้องเอ๋ยกินด้วยใช่ไหมลูกดีมากๆเลยค่ะที่จดจำเรื่องราวของตนเองนะคะแล้วก็มาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะมีใครอยากออกมาบอกเล่าอีกนะขอเชิญน้องข้าวตังค่ะน้องข้าวตังคะวันนี้มีอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างครับ
1: วางนี้ลงไปไม่สบายอยู่เลยก็ต้องใส่แมสก์มาโรงเรียนทุกวัน
0: อ๋อในวันนี้น้องยังไม่สบายอยู่ใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยต้องใส่อะไรมาคะ
1: แมสก
0: ์อ๋อต้องใส่แมสก์มาโรงเรียนเพราะว่าถ้าหนูไม่ใส่แมสก์จะเป็นยังไงครับ
1: ติดหวัดเพื่อน
0: ติดหวัดเพื่อนแล้วก็อาจจะนำหวัดมาติดเพื่อนเช่นเดียวกันใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหดีมากเลยค่ะแล้วหนูป้องกันตนเองอย่างไรอีกคะ
1: ใส่เสื้อกันหนาวจะได้ไม่เป็นไม่สบายอีก
0: อ๋อถ้าหนูรู้สึกว่าหนาวจนเกินไปเมื่อเวลาฝนตกก็สามารถใส่เสื้อกันหนาวได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะช่วงนี้ดีมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะนำเรื่องราวของตนเองนะคะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศนะคะและเรื่องสิ่งที่เด็กๆนะคะได้ไปทำมาหรือจดจำนะคะเรื่องราวต่างๆที่อยากนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะคุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆนะคะได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนเองค่ะในทุกๆเช้าแบบนี้นะคะเด็กๆก็จะได้กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันต่อนะคะ

0: ขอเชิญน้องก้าวเชิญค่ะยกมือสูงเลยคนแรกเลยใช่ไหมคะน้องก้าวน้องก้าวอยากจะเล่าอะไรเพื่อนๆฟังบ้างคะถือไมค์ค่ะอยากเล่าอะไรครับ
1: หนูไปเล่นโป๊กมา
0: ที่ไหนนะคะ
1: ที่ห้าง
0: อ๋อน้องไปห้างสรรพสินค้ากับใครครับลูก
1: กับแม
0: ่คุณแม่เหรอคะคุณแม่พาไปเล่นตัวต่อบล็อกมาเหรอคะ
1: ใช่
0: แล้วหนูเล่นกับใคร
1: กับพ่อ
0: กับคุณพ่อแล้วต่อเป็นอะไรคะ
1: เป็นบ้าน
0: เป็นบ้านหลังใหญ่หรือหลังเล็ก
1: หลัง

0: ใหญ
1: ่หลังใหญ่มีกี่ชั้น
0: คะ2ชั้น
1: มี2ชั้นด้วยแล้วหนูต่อบล็อกกับคุณพ่อแล้วต่ออะไรอีกคะเล่นอะไรอีกไหม
0: เล่นบอล
1: ฮะ
0: เล่นบอล
1: บ้านบอลเหรอคะอ๋อแล้วหนูทำอะไรอีกคะ
0: หนูก็ไปเล่นเล่นลื่น
1: เล่นลื่นลื่นด้วยสไลเดอร์ใช่ไหมคะแล้วหนูไปเล่นกับคุณพ่อหรือไปเล่นกับพี่หรือเล่นคนเดียว
0: กับพ่อ
1: กับคุณพ่อสองคนแล้วคุณพ่อเล่นที่ลื่นๆกับหนูได้หรอ
0: ได
1: ้ได้เหรอคะโอ้โหดีจังเลยค่ะแสดงว่าสไลเดอร์ต้องใหญ่มากแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่แล้วหนูทำอะไรอีกคะนอกจากไปเล่นบ้านบอลไปเล่นสไลเดอร์ไปเล่นตัวต่อบล็อกหนูทำอะไรอีกไหมคะ
0: เล่นของเล่น
1: เล่นของเล่นที่ไหนอีกคะ
0: ที่ตรงบล็อก
1: อ๋อตรงบล็อกมีหลายมีของเล่นหลายอย่างเลยเหรอคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้ซื้อของเล่นกลับมาบ้านให้หนูไหมซื้ออะไรมาลูก
0: ขนมของเล่น
1: ขนมกับของเล่นใช่ไหมคะโอ้โหน่าจะมีความสุขมากๆแน่เลยค่ะปรบมือให้น้องก้าวหน่อยค่ะน้องก้าวนะคะมีประสบการณ์ไปที่ไหนมา
2: ไปที
1: ่
2: บ
1: ้
2: านบอล
1: ไปที่ไหนนะคะบ้านบอลอยู่ที่ไหนห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะไปกับใครมาคะคุณพ่อแล้วก็คุณแม่สองคนค่ะแล้วไปเล่นอะไรมาบ้าง
2: สไลเดอร์
1: สไลเดอร
2: ์
1: ลูกบอล
2: ต
1: ั
2: วต
1: ่
2: อ
1: แล้วก็อะไรอีกคะ
2: และ
1: ต่อตัวต่อเป็นบ้านนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอเชิญคนไหนที่นั่งตัวตรงเอามือวางไว้ที่ตักค่ะยกมือค่ะเด็กๆหลายคนนะคะอยากออกมาบอกเล่าแล้วแน่ๆเลยขอเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตวันนี้น้องน็อตมีอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ
3: ตอนที่หนูมาโรงเรียนพ่อหนูเอาเรือมาด้วย
1: ฮะเรือตอนที่หนูมาตรงเรียนตอนเช้าเนี่ยหรอคะแล้วหนูมายังไงคะ
3: พ่อหนูเอาเรือแขวนไว้ตรงหลังกระบะ
1: พ่อหนูอ๋อพ่อหนูบรรทุกเรือใช่ไหมคะอยู่ที่หลังกระบะรถหนูใช่ไหมลูกแล้วพ่อหนูจะเอาเรือไปไหนคะลูก
3: เอาไป
1: ที่ทะเลหรือเปล่าอ๋อแล้วพ่อหนูไปทำอะไรที่ทะเลอะคะเอาเรือไปทำอะไร
3: แข่ง
1: อ๋อมีแข่งเรือเหรอคะเป็นเทศกาลแข่งเรือยาวหรือเปล่าอืมหนูเคยไปดูไหมคะหนูเคยไปดูเหมือนกันเหรอคะ
3: พ่อจะได้ถ้วยรางวัล
1: อ๋อพ่อเคยไปแข่งเรือแล้วได้ถ้วยรางวัลด้วยเหรอลูกโอ้โหน่าไปรับชมมากๆเลยค่ะคุณครูปิ๊งยังไม่เคยไปดูการแข่งเรือยาวเลยเดี๋ยววันหลังน้องน็อตพาคุณครูปิ๊งไปด้วยได้ไหมคะเพื่อนๆล่ะคะเคยไปดูการแข่งเรือไหมคะการแข่งเรือนะคะเป็นประเพณีหรือเป็นกิจกรรมที่บางพื้นที่นะคะได้จัดทำขึ้นค่ะคนในพื้นที่ก็จะไปร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะอย่างเช่นพ่อน้องน็อตใช่ไหมคะได้ไปร่วมแข่งเรือนั่นเองค่ะปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะแสดงว่าน้องน็อตมีความประทับใจเกี่ยวกับคุณพ่อใช่ไหมคะก็เลยอยากจะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าการแข่งเรือนะคะทุกคนสามารถทำได้หรือเปล่าทุกคนไม่ได้สามารถทำได้ค่ะเป็นความสามารถพิเศษนะคะเพราะว่าบางคนก็ไม่สามารถพายเรือได้หรือไม่สามารถนั่งเรือไปได้นะคะเพราะว่าอาจจะกลัวใช่ไหมคะแต่ว่าพ่อของน้องน็อตเขาไปแข่งเรือแล้วก็ได้รางวัลด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นคนที่มีความสามารถนั่นเองค่ะเอาปรบมือให้พ่อน้องน็อตด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะออกมาบอกเล่าข่าวและเหตุการณ์อะไรกันบ้างคะโอ้โหออกมาเล่าได้เก่งกันทุกคนเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมค่ะวันนี้เด็กๆนะคะสามารถมีความกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะแล้วก็นำเรื่องราวที่จดจำได้นะคะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะรวมถึงคุณครูปลายทางนะคะต้องช่วยจดจำเรื่องราวที่เด็กๆเล่าแล้วนำไปจดบันทึกนะคะให้เด็กๆด้วยค่ะว่าเด็กๆสามารถพูดเป็นประโยคได้ยาวยิ่งขึ้นและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆอยากจะออกกำลังกายยามเช้ากันแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะค่ะจากเครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะอะไรคะกลับกรุ้งกริ้งค่ะเด็กๆนะคะก็จะฟังเสียงสัญญาณจังหวะมีสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะช้าเร็วและสัญญาณหยุดค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะจะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวประกอบอะไรด้วยประกอบอุปกรณ์ก็คือริบบิ้นค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ริบบิ้นนะคะแต่ว่าต้องฟังเสียงสัญญาณจังหวะไปด้วยทำได้ไหมคะให้เด็กๆแจกอุปกรณ์เลยส่งต่อไปเลยค่ะวันนี้ค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆค่ะจับอุปกรณ์นะคะหรือถืออุปกรณ์ไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่ะจะเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นะคะและทำตามเสียงสัญญาณจังหวะนะคะพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆนะคะจะต้องฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่หรือเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะถืออุปกรณ์ไว้ที่มือเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะถืออุปกรณ์ไว้แล้วหาพื้นที่ของตนเองกันค่ะลุกขึ้นยืนเลยตอนนี้เด็กๆนะคะถืออุปกรณ์กันครบทุกคนแล้วค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนได้ไหมคะสามารถทำท่าทางต่างๆตามจินตนาการเลยนะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะเด็กๆทำท่าด้วยนะใครเคลื่อนที่นะคุณครูปิ๊งเห็นอยู่นะตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะเอาริบบิ้นวางในที่อื่นที่ไม่ใช่มือค่ะเปลี่ยนที่วางริบบิ้นเลยนะคะวางตรงไหนดีนะยังเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะลูกแล้วทำท่าด้วยค่ะ

0: เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่โดยนำอุปกรณ์ลิปปิ้นของเราวางไว้ในตำแหน่งต่างๆของร่างกายค่ะแต่ห้ามทำลิปปิ้นล่วงหล่นลงพื้นนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ไปกันต่อเลยค่ะ

0: คนไหนหนีบริบบิ้นก็ต้องหนีบไว้ดีๆนะอย่าให้หล่นนะคะโอ้โหเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์ค่ะลองคิดสิคะว่าจะเอาไว้ตรงไหนดีนะที่จะไม่หล่นนับตั้งเอาริบบิ้นวางไว้ตรงไหนคะ
1: ตรงคอ
0: ตรงคอใช่ไหมคะดีมากๆเลยค่ะมีใครอีกนะอุ๊ยหนูเอาริบบิ้นวางไว้ตรงไหนคะน้องกรีน
1: ในกระเป๋า
0: อ๋อเอาใส่ไว้ในกระเป๋าด้วยเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะ

0: โอ้โหตอนนี้คุณครูบิงกำลังสังเกตน้องซินอยู่ค่ะว่าน้องซินจะล้มไหมนะน้องซินเอาริบบิ้นวางไว้ตรงไหนคะตรงเท้าเลยเหรอคะแล้วจะหล่นไหมคะเนี่ยจะหล่นไหมคะไม่หล่นใช่ไหมคะดีมากเลยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะให้เด็กๆเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะเปลี่ยนที่วางได้นะคะให้เด็กๆจับคู่สีเดียวกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10ใครสีเดียวกันจับคู่คือกี่คนคะ2คนใครได้2คนแล้วก็จับมือเพื่อนแล้วหันหน้าเข้าหาเพื่อนแล้วก็นั่งลงใช่ไหมคะอ้าวไม่เป็นไรค่ะวันนี้เพื่อนเรามาไม่ครบใช่ไหมคะก็เลยขาดคู่1คนใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะเข้าตังคู่กับใครคู่กับโอโซนใช่ไหมคะเข้าตังขอเข้าตังไม่มีคู่ไม่เป็นไรค่ะอยู่กับคุณครูปิงก็ได้หันหน้าเข้าหากันแล้วหรือยังให้เด็กๆหันหน้าเข้าหากันเวลาได้คู่แล้วนะคะเวลาได้คู่ปุ๊บเด็กๆจะต้องจับมือหันหน้าเข้าหากันแบบนี้อันนี้เรียกว่าจับคู่พูดสิคะจับคู
1: ่
0: จับคู
1: ่
0: เด็กๆจับคู่กันก็คือจับมือกันแล้วก็นั่งลงนะคะเดี๋ยวลุกขึ้นยืนใหม่ค่ะเคลื่อนไหวค่ะ

ให้เด็กๆจับคู่สีที่ไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันค่ะนั่งลงเลยค่ะถ้าใครได้คู่แล้วนั่งลงอาชูริบบิ้นขึ้นมาซีสีเหมือนกันหรือเปล่าคุณครูขอดูหน่อยอ้าวเหลือคนหนึ่งมาคู่กับครูปิ๊งจับคู่สีที่ไม่เหมือนกันก็ต้องหันหน้าเข้าหากันเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เรียกว่าการทำอะไรคะจับคู่อ่ะลุกขึ้นยืนไปต่อค่ะให้เด็กๆจับกลุ่ม3คนสีไม่เหมือนกันค่ะ3คนห้ามสีเหมือนกันนะแบบนี้ค่ะถูกต้องแบบนี้เอาจับมือกันไว้ค่ะนี่3คนที่ไม่เหมือนกันนั่งลงค่ะ3คนที่ไม่เหมือนกันนะเอาคนที่ไม่เหมือนกันนั่งลงค่ะได้แล้วนั่งลงค่ะนี่ไงนี่ไงเร็วเร็วนั่งลงค่ะตอนนี้ไหนขอดูริบบิ้นหน่อยค่ะโอ้โหมีคนจับกลุ่มถูกทางนี้ค่ะจับกลุ่มถูกกันหลายคนเลยแต่ว่าเศษเหลือไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆรวมกลุ่มกันแล้วให้เด็กๆหันหน้าไปหาเพื่อนลองนำริบบิ้นวางที่พื้นลองวัดกันดูสิคะว่าริบบิ้นสีไหนยาวกว่ากันลองวางสิคะริบบิ้นสีอะไรยาวกว่ากันดูสิคะดูดีๆนะว่าสีไหนยาวกว่ากันสีไหนยาวที่สุดหนูต้องวัดจากปลายริบบิ้นที่เท่ากันนะคะกลุ่มนี้วัดได้หรือยังคะกลุ่มนี้วัดได้แล้วสีอะไรยาวที่สุดลูกสีอะไรยาวที่สุดมองดีๆดูดีๆสีอะไรยาวที่สุดคะสีอะไรลูกสีอะไรคะสีฟ้ายาวที่สุดรองลงมาเป็นสีชมพูและสั้นที่สุดสีอะไรคะสีแดงปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสีไหนยาวที่สุดอีกคะสีเขียวก็ยาวใช่ไหมคะกลุ่มนี้ลูก

0: ที่เดิมใน10จังหวะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10นั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังคะ
1: ตรงแล้ว
0: ตรงหรือยังคะ
1: ตรงแล้ว
0: เดี๋ยวเราจะเก็บริบบิ้นนะคะใส่ตะกร้าค่ะขอน้องมากี้หยิบตะกร้ามาเก็บริบบิ้นเลยนะคะลูกช่วยเดินเก็บริบบิ้นให้คุณครูปิ๊งหน่อยนะคะถือตะกร้าไปหาเพื่อนเลยค่ะลูกวันนี้ค่ะเด็กๆ เคลื่อนไหวร่างกายประกอบอะไรคะประกอบอุปกรณ์ก็คือริบบิ้นค่ะเด็กๆได้สังเกตอะไรบ้างสังเกตอะไรบ้างคะลูกสีของริบบิ้นวันนี้คุณครูปิ๊งมีกี่สีวันนี้คุณครูปิ๊งมีกี่สีคะ
1: 3ส
0: ีใช่หรือเปล่ามีสีอะไรบ้างสีชมพูสีอะไรอีกคะสีแดงสีอะไรอีกลูกสีเขียวและสีฟ้ากี่ชมพูเขียวแดงฟ้ากี่สีคะสี่สีแล้วสีอะไรยาวที่สุด
1: ฟ
0: ้
1: า
0: ใช่หรือเปล่าสีเขียวยาวมากค่ะสีอะไรยาวรองลงมา
1: แดง
0: ใช่หรอยาวรองลงมานะสีที่ยาวรองลงมานะคะจะเป็นสีฟ้าหรือชมพูกันแน
1: ่
0: บางเส้นฟ้าก็ยาวเท่ากันกับชมพูใช่ไหมคะแต่ว่าสีที่สั้นที่สุดเป็นสีอะไร
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงค่ะวันนี้นะคะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตด้วยใช่ไหมคะว่าเวลารวมสีรวมกลุ่มนะคะจับคู่เป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อค่ะเดี๋ยวนวดมือนวดแขนนวดขาได้เลยจะได้ไม่เมื่อยนะคะ

0: สูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะ
1: หายใจออกค่ะ
0: หายใจเข้าลึกๆอีกค่ะ
1: หายใจออกค่ะ

0: เดี๋ยวค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้สนุกไหมคะ
1: สนุก
0: ใช่ไหมคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆค่ะ

เด็กวันนี้ทำได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าฟังเสียงสัญญาณจังหวะไหมคะฟังใช่ไหมคะแล้วเมื่อคุณครูปิ๊งให้สัญญาณหยุดเด็กๆทำอะไรคะหยุดนิ่งเลยหรือเปล่าหยุดนิ่งได้เลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้เด็กๆยังได้เคลื่อนไหวประกอบอะไรด้วยคะริบบิ้นค่ะเด็กๆนะคะยังจับคู่สีนะคะของริบบิ้นและได้สังเกตความยาวของสีของริบบิ้นต่างๆด้วยค่ะดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำกันนะคะเมื่อเติมพลังกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมสนุกๆช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เด็กๆยังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยข้าวแล้วเมื่อวานนี้เราตกลงกันว่าเราจะมาทำอะไรกันนะเพราะว่าอะไรเราถึงทำข้าวปั้นคะเด็กๆอ๋อเพราะว่าเด็กๆมาติดสติกเกอร์ตรงไหนใช่แล้วค่ะเด็กๆได้เลือกอาหารเองไหมคะเลือกเองใช่ไหมครับแล้วทุกคนนะคะก็ได้ติดสติกเกอร์ที่เมนูข้าวปั้นเป็นจำนวนทำไมที่สุดเยอะที่สุดใช่ไหมคะเราก็เลยตกลงกันว่าเราจะทำการประกอบอาหารจากข้าวเมนูข้าวปั้นนั่นเองเด็กๆอยากทำไหมคะแต่ก่อนอื่นค่ะคุณครูปิ๊งมีเพลงมาฝากก่อนนะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ามากินข้าวสิเดี๋ยวเด็กๆลองฟังคุณครูปิ๊งร้องเพลงนี้ก่อนค่ะเพลงนี้ร้องแบบนี้นะคะเพลงมากินข้าวสิไม่ทราบนามผู้แต่งค่ะเพลงนี้ร้องแบบนี้นะคะมากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอร่อยดีเด็กๆเคยฟังไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาร้องเพลงนี้ไปพร้อมๆกันอีกครั้งได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาร้องเพลงเพลงชื่อว่าเพลงอะไรนะคะ
1: มาก
0: ินข้าวสิ

แป้งและต้มยำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอร่อยดีประมือตัวเองเนี่ยค่ะในเนื้อเพลงบอกว่าให้เด็กๆมากินอะไรกินอะไรนะคะกินข้าวใช่ไหมคะเพราะข้าวมีประโยชน์ไหมคะเด็กๆมีประโยชน์วันนี้คุณครูปิ๊งก็เลยจะพาเด็กๆมากินข้าวโอ้โหเป็นเมนูข้าวที่เราคุยกันไปเมื่อวานใช่ไหมคะข้าวอะไรอย่างแรกคะเนี่ยข้าวอะไรคะข้าวจี่มีข้าวอะไรอีกเด็กๆจำได้ไหมตุ๊บข้าวปั้นมีอะไรอีกคะข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเมนูนี้ล่ะคะข้าวต้มมัดนั่นเองข้าวหลามอุ๊ยอันนี้คือขนมบัวลอยค่ะขนมครกค่ะวันนี้เดี๋ยวเรานะคะจะมาประกอบอาหารจากเมนูที่เด็กๆเลือกก็คือเมนูข้าวปั้นค่ะข้าวปั้นของเราจะใช้ข้าวนะคะมาปั้นแต่ว่าเราไม่ได้ใช้มือปั้นนะคะวันนี้แต่เราใช้แม่พิมพ์รูปข้าวปั้นที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแต่เราไม่ได้ใช้มือขยำปั้นนะคะฉะนั้นถึงจะทำอาหารโดยที่ไม่ได้ใช้มือขยำเด็กๆต้องไปทำอะไรก่อนล้างมือค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบในการ

0: ทำข้าวปั้นมีวัตถุดิบดังนี้อย่างแรกอะไรคะข้าวอย่างที่สองอะไรคะปูอัดนะคะอย่างที่สามเด็กๆอาจจะเรียกว่าไข่กุ้งนะคะแต่จริงๆแล้วทำมาจากไข่ปลาค่ะแต่เป็นไข่ปลาสีส้มแต่เรานิยมเรียกกันว่าไข่กุ้งใช่ไหมลูกแต่มันคือไข่ปลานะคะและต่อมาสาหร่ายแผ่นค่ะมายองเนสอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมคะเด็กๆคะเดี๋ยวก่อนเราจะไปประกอบอาหารกันค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปทำอะไรก่อนล้างมือนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมประกอบอาหารร่วมกันค่ะตอนนี้เด็กๆล้างมือกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูวิธีการทำนะคะข้าวปั้นของเรากันก่อนค่ะเดี๋ยวลองสังเกตวัตถุดิบของเราครบอย่างที่คุณครูปิ๊งบอกไปแล้วหรือยังอย่างแรกมีอะไรคะข้าวมีอะไรอีกคะ
1: ป
0: ูอัดไข่ปลาม
1: ายองเนส
0: แล้วก็สาหร่ายใช่ไหมคะสาหร่ายแผ่นค่ะคุณครูปิงก็ตัดชิ้นเล็กๆไว้สำหรับติดกับข้าวแล้วนะคะเด็กๆขาเราต้องใช้น้ำในการจุ่มพิมพ์แบบนี้ด้วยนะคะคุณครูปิงมีพิมพ์รูปอะไรนะคะสามเหลี่ยมนะคะพิมพ์รูปสามเหลี่ยมนะคะเราจะใช้ตอนที่เราจะใส่ข้าวลงไปแต่ตอนนี้เรามาดูไส้ของเราก่อนคุณครูปิงนะคะก็นำปูอัดแล้วไข่ปลาค่ะมาผสมกับอะไรคะมายองเนสเพื่อทำไส้ค่ะตอนนี้คุณครูปิงผสมไว้สองไส้ก็คือไส้ปูอัดกับไส้ไข่ปลาเด็กๆอยากทำแล้วใช่ไหมคะมาดูวิธีการทำกันค่ะคุณครูปิงจะนำพิมพ์นะคะรูปสามเหลี่ยมจุ่มลงไปที่ไหนในน้ำทำไมถึงต้องจุ่มน้ำเด็กๆรู้ไหมคะไม่ใช่ว่าจะต้องล้างลูกเพราะว่าไม่ได้เปื้อนคุณครูปิงล้างมาแล้วสะอาดแล้วแต่ว่าวิธีการที่จุ่มน้ำข้าวจะได้ไม่ติดในพิมพ์ค่ะคุณครูปิงใช้ข้าวนะคะตักใส่พิมพ์กี่ช้อนคะ1ช้อนนะคะใส่ลงไป1ช้อนเสร็จแล้วก็กดๆนิดหน่อยนะคะให้ข้าวกระจายทั่วนะคะเสร็จแล้วใส่อะไรนะใส่ไส้ค่ะคุณครูปิงก็จะตักไส้มาใส่ไส้คุณครูปิงจะมีช้อนเล็กให้นะคะตักไส้มาใส่ตรงกลางเมื่อตักไส้มาใส่เคี่ยวๆเสร็จแล้วเด็กๆคะเราจะตักข้าวอีก1ช้อนค่ะเพื่อใส่ลงไปนะแม่พิมพ์ข้าวจะเหนียวนิดหน่อยนะลูกเป็นการปั้นข้าวก็ต้องใช้ข้าวเหนียวเล็กน้อยนะคะเมื่อเด็กๆนะคะตักข้าวเสร็จแล้วเด็กๆก็เคี่ยวให้กระจายนิดนึงนะคะเสร็จแล้วตอนนี้เด็กๆจะต้องกดแม่พิมพ์โดยมีตัวกดแม่พิมพ์แบบนี้นะคะจุ่มน้ำเล็กน้อยไม่ให้ข้าวติดแม่พิมพ์ค่ะแล้วก็วางประกบกดมือลงไปปุ๊บกดเลยนะกดไว้แป๊บหนึ่งเสร็จแล้วเราจะเอาแม่พิมพ์คว่ำลงใส่จานแล้วก็กดลงไปค่ะตุ๊กตอนนี้ออกมาเป็นข้าวปั้นแล้วแต่ว่าเราจะต้องติดแผ่นอะไรคะแผ่นสาหร่ายเด็กๆคะแผ่นสาหร่ายเด็กๆวางลงไปครึ่งนึงแบบนี้นะลูกและเด็กๆก็กดลงไปเบาๆกับด้านของข้าวปั้นปุ๊บข้าวปั้นของเราก็จะเป็นข้าวปั้นเหมือนกันเลยหรือยังเหมือนกับในภาพเลยค่ะเด็กๆอยากทำไหมคะเด็กๆนะคะสามารถเลือกไส้ไม่ว่าจะเป็นไส้ไข่ปลาหรือไส้ปูอัดนะคะตามใจเด็กๆเลยคนไหนอยากทำ ข้าวปั้นแล้วบ้างคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปประกอบอาหารเมนูข้าวร่วมกันนะคะเดี๋ยวคุณครูปลายทางนะคะพาเด็กๆค่ะประกอบอาหารไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะใช้พิมพ์นะคะจุ่มในน้ำค่ะเชิญจุ่มค่ะจุ่มพิมพ์เอาเอียงออกค่ะเอาเทออกจุ่มพิมพ์ค่ะเอาออกครับจุ่มพิมพ์ค่ะเอาออกค่ะลูกจุ่มพิมพ์เลยค่ะเสร็จแล้วตักอะไรคะตักข้าวต่อนะคะตักข้าวใส่ค่ะตักข้าวใส่พิมพ์คุณครูปิ๊งมีช้อนอีกตักข้าวใส่พิมพ์1ช้อนเยอะๆนะคะให้เต็มพิมพ์เลยอีกหน่อยนึงลูกข้าวตั้งกดๆเข้ากดให้มันกระจายกดลงไปกดหน่อยลงและพอและกดลงไหมคะตักไส้เอาไส้อะไรคะน้องเอาไส้อะไรเอาไส้ไข่กุ้งนะตัก1ช้อนลงไหมคะข้าวตั้งใส่อีกหน่อยนึงก็ได้ค่ะใส่ก้อนนี้อีกหน่อยนึงตักค่ะใส่ค่ะใส่อีกใส่เคาะๆให้ลงแล้วก็ใส่ข้าวลงมาใส่ข้าวลงมาอีกช้อนหนึ่งตักเองเลยค่ะคุณครูปิ๊งจุ่มน้ำให้แล้วช้อนช้อนเคี่ยวๆนะคะคราวนี้ก็เอาแม่พิมพ์สามเหลี่ยมมากดจุ่มน้ำก่อนจุ่มน้ำก่อนกดขึ้นจุ่มกดได้เขาตั้งกดแค่ข้าวสามเหลี่ยมนั่นแหละค่ะหมุนให้ตรงกดลงไปเลยกดแรงๆกดอีกกดแรงๆเลยข้าวตังเอาไส้อะไรครับไส้ปูอัดนะคะตักเลยค่ะ1ช้อนได้ยังกดลงยังตอได้แล้วคราวนี้ก็เปิดฝาออกคว่ำลงไปที่จานของเรากดแม่พิมพ์ตรงกลางมีช่องอยู่เห็นไหมขยาวน้อยๆออกไหมออกไหมอ้าโหออกแล้วติดอะไรต่อคะ
1: สาลา
0: หยิบมาแปะเลยค่ะแผ่นหนึ่งแปะยังไงดีตรงไหนดีกดเบาๆกดเบาๆกลับด้านยกขึ้นยกเข้าปั้นขึ้นหน่อยๆเอาวางตั้งเลยตุ๊บโอ้โหเสร็จแล้วดีใจไหมคะเอาไปให้เพื่อนๆชมซิว่าของหนูสวยไหมเดี๋ยวเราทานพร้อมกันนะคะค่อยๆถือค่ะเดี๋ยวเดินไปรอที่คุณครูเลยค่ะอีกหน่อยนึงค่ะข้าวตังข้าวตังเอาแม่พิมพ์มากดไว้บนนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราเอาแม่พิมพ์กดจุ่มน้ำก่อนแป๊บนึงครับจุ่มน้ำคว่ำลงไปเลยค่ะกดเลยฝั่งนี้ตักข้าวนะคะคนละ1ช้อนนะคะจุ่มน้ำก่อนจะตักเดี๋ยวข้าวจะได้ไม่ติดค่ะกดยังกดแรงๆสิคะกดแรงๆกดลงไปแรงๆได้ยังนะแน่นยังแน่นแล้วหรือยังนะยังไม่แน่นเพราะว่าหนูใส่น้อยเกินไปหน่อยนึงคุณครูปิ๊งขอยืมช้อนหน่อยค่ะต้องใส่ให้เต็มพิมพ์นะคะถ้าใส่น้อยเกินไปข้าวก็จะไม่แน่นกดลงไปกดแรงๆแบบนี้เลยนะคะกดที่พิมพ์กดลงไปแรงๆอย่างนี้กดแรงยังเสร็จแล้วก็กะเปิดฝาออกคว่ำลงคว่ำลงที่จานคว่ำลงไปนี่กดตรงกลางนี้เบาๆแล้วก็ลงแล้วเขย่าแบบนี้เขย่าเบาๆได้แล้วติดอันนี้ด้วยติดสลายด้วย แปะเลยแปะทางนี้ก่อนค่ะปุ๊บแล้วก็วางลงไปแล้วก็กลับด้านตั้งขึ้นตั้งตรงนี้จับตรงนี้สิตัดตรงปลายอย่างนี้ได้แล้วไปได้ค่ะถือจานออกไปได้ตักข้าวเต็มยางได้แล้วใส่อะไรดีจ๊ะใส่อะไรดีจ๊ะเชิญจ้ะของน้องขอข้าวอีกหน่อยนึงค่ะอีกหน่อยนึงก็ได้ค่ะพอใส่ข้าวค่ะใส่ข้าวเลยใส่ไปเลยนั่นแหละอันนั้นแหละใส่เข้าไปเลยกดเอาวางลงไปสิคะเคลียร์ให้เข้าไปเคลียร์ให้ข้าวเข้าไปก่อนเนี่ยเคลียร์เอาช้อนเคลียร์ค่ะน้องใส่ไส้อะไรดีจ๊ะใส่ไข่นะน้องต้องใส่ข้าวอีกสักนิดนึงกดเสร็จแล้วก็กดเลยค่ะลูกกดแม่พิมพ์เลยจุ่มน้ำก่อนพอตักข้าวใส่ค่ะฝั่งนี้พอค่ะพอแล้วค่ะน้องค่ะกดเลยกดแรงกดเขายังขย่าหน่อยนึงคราวนี้เอาแม่พิมพ์จุ่มน้ำค่ะลูกสาวกดได้ยังเปิดฝาออกแน่นแล้วเปิดฝาออกกดลงไปเลยค่ะเปิดฝาออกไหมคว่ำลงไปในจานคว่ำลงไปเลยกดแน่นๆกดแรงๆนั่นแหละคว่ำกดปึ๊บออกมาแล้วออกมาแล้วทำอะไรต่อใส่สาหร่ายค่ะแปะตรงนี้เอาคว่ำลงไปค่ะกดตรงกลางค่ะลูกกดตรงกลางแปะอย่างนี้ได้ยังคะออกแล้วนี่ไงปุ๊กนี่หยิบสาหร่ายไปแปะค่ะไปแปะเลยแปะตรงนี้เลยกดลงไปเบาๆจับขึ้นมาแสดงว่าหนูกดไม่แรงเท่าไหร่ใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะปาถือได้ยกไปได้เลยเดี๋ยวเด็กๆคนอื่นต่อคิวมาเลยเอาขออีก4คนค่ะถือไปนั่งรอเลยนะคะจุ่มน้ำเอาแม่พิมพ์จุ่มน้ำจุ่มเลยค่ะจุ่มได้เลยให้ข้าวปิดขึ้นมาสิคะไม่ต้องจุ่มนานค่ะลูกไม่ต้องล้างค่ะมันกินได้เหมือนกันค่ะลูกตักข้าวแล้วค่ะตักข้าวนะคะคนละช้อนคุยข้าวหน่อยพอข้าวจะเหนียวนะคะน้องหนูจุ่มแม่พิมพ์จุ่มไปเฉยๆไม่สะอาดไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นอาหารเหมือนกันค่ะเป็นสิ่งที่เรารับประทานได้เหมือนกันแค่จุ่มไม่ให้พิมพ์มันติดนะคะได้ยังพอแล้วค่ะช้อนเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวจะต้องใส่ไส้นะคะช้อนเดียวใส่ไส้อะไรดีคะตักข้าวใส่ค่ะตักค่ะข้าวจะได้ไม่ติดหาลูกสาวค่ะใส่อะไรคะ

ใส่ข้าวต่ออ่ะค่ะใส่ข้าวลงไปค่ะได้ยังคะน้องต้องกดน้องต้องให้ข้าวลงไปก่อนเดี๋ยวน้องนั่งรอแป๊บนึงนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆทำกิจกรรมนี้สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: เด็กๆทำเมนูอะไรคะวันนี
1: ้ข้าวปั้น
0: ข้าวปั้นทำอย่างไรลูก
1: ใช้แม่พิมพ์
0: แม่พิมพ์รูปอะไรคะ
1: รูปสามเหลี่ยม

0: ามเหลี่ยมใส่อะไรก่อน
1: ใส่ไส
0: ้ใส่อะไรก่อนอย่างแรก
2: ข้าว
0: ใส่ข้าวก่อนแล้วใส่อะไรต่อ
1: ใส่ไส
0: ้ใส่ไส้เสร็จแล้วทำยังไงต่ออ่ะ
1: แล้วก็ใส่สาหร่าย
0: ใส่สาหร่ายด้วยแล้วก็รับประทานอ่ะลองรับประทานให้เพื่อนๆดูสิคะ

โอ้โหวันนี้นะคะเด็กๆปลายทางก็ได้ทำการเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารนะคะจากข้าวค่ะเด็กๆปลายทางอาจจะได้ทำเมนูอื่นๆนะคะให้คุณครูนะคะบอกวิธีขั้นตอนการทำให้เด็กๆค่ะเพื่อเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้นะคะในการประกอบอาหารนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อไปกันต่อค่ะ

ช่วงนี้ค่ะก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมที่เด็กๆชื่นชอบแล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมบ้างคะโอ้โหเด็กๆนะคะอยากทำกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะยกมือขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาบริหารนิ้วมือของเรากันก่อนค่ะขยับนิ้วเลยค่ะขยับให้เร็วๆ เร็วอีกค่ะเร็วอีกเร็วอีกชูนิ้วหัวแม่มือขึ้นมาคือเรียงคะชูนิ้วชี้ขึ้นมาชูนิ้วกลางขึ้นมาชูนิ้วนางขึ้นมาชูนิ้วก้อยขึ้นมาค่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึมชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเหมียวร้องเรียกเพียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมไต่ขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาห้านิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามวงที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีกิจกรรมให้เด็กๆนะคะมาเลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1ปั้นค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆจะใช้อุปกรณ์ก็คือดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนค่ะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะใช้วัสดุอุปกรณ์ก็คือสีเทียนกับอะไรคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะและกิจกรรมที่3ค่ะเป็นกิจกรรมใหม่ของเราวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมการประดิษฐ์หุ่นไล่กาโอ้โหเด็กๆคนไหนรู้จักหุ่นไล่กาบ้างคะใช่แล้วค่ะหุ่นไล่กาก็คือมาจากการที่อีกาใช่ไหมคะชอบมาลักกินทั้งไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเหมือนที่น้องนอตบอกหรือว่าจะเป็นต้นข้าวก็เช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วค่ะก็คือเอาไว้ทำให้กลัวนั่นเองใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิงค่ะก็ใช้เศษวัสดุนะคะมาประดิษฐ์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะคะว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกค่ะกระดาษตัดแบบโครงร่างนะคะหุ่นไล่กาค่ะสีเทียนค่ะฟางข้าวค่ะไม้ไอศกรีมค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะผ้าเช็ดมือ